0: ช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะเอาละค่ะท่านก็พร้อมแล้วอยู่ในสายเนาะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
1: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
2: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวิลาวันคุณวิรัตท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะเช้านี้ตื่นขึ้นมาอากาศสดใสเนาะไม่มีฝนตกไงเมื่อวานไม่มีฝนตกดีมากเลยค่ะ
2: แต่ฝนตกดีกว่าเป็นร้อน
0: อาจารย์ขาฝนตกมันก็ไม่ได้ช่วยดับร้อนเลยนะค่ะ
2: อย่างน้อยก็จะมีน้ำตุ่นไว้อ๋อ
0: ใช่ค่ะก็ดีถูกต้องค่ะเรามาต่อค่ะ
2: ที่เขาเรียกว่าซุปเปอร์เอลนีโญ
0: ถูกต้องเออนะไทยแรงนะแล้วก็หลายที่ร้อนระอุเลยนะอาจารย์เนาะค่ะ
2: นั่นแหละเราผ่านซีรีส์นั้นมาแล้ว
0: ใช่ค่ะ
2: เรามาที่อาเซียนเรา
0: ค่ะ
2: ต่อจากเมื่อวานนี้นะครับก็คือพม่าเนี่ยเป็นประเทศที่มีลักษณะพิเศษเพราะฉะนั้นการที่จะเอาวิธีการของประเทศใดประเทศหนึ่งมาใช้สันดุษไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็เป็นประเทศซึ่งถ้าจะพูดแล้วคือไม่เคยสงบเลยต
0: ้
2: องใช้คำนี้นะฮะแล้วก็เรานึกดูนะครับตั้งแต่ขี่ม้ามาแล้วก็ยึดเอาแผ่นดินคนอื่นนั่นคือพม่าทุกวันนี้วิธีคิดของกองทัพพม่าก็ยังคงเด็ดนะครับเมื่อฉันยึดครองแล้วใครจะแยกหรือใครจะชิงก็ต้องลบกันนั่นคือลักษณะของเขาแล้วสิ่งที่ความเป็นพม่ามีความสูงมากในวิธีคิดของพวกเขาแบบนี้นะครับ
0: ค่ะ
2: ก็คือเวลาเขามองไปที่ชาติพันธุ์พวกเขาก็จะมองว่านี่คือใครของฉันแล้วก็คือคนที่ต้องมารับใช้ฉัน
0: โ
2: อ้ลองนึกภาพอย่างนี้นะครับมาตีกรุงศรีรอบที่สองนะฮะตีอยุธยารอบที่สองปี2310เนี่ยจะต่างจากการตีครั้งแรกเพราะการตีครั้งแรกนั้นไม่ได้ยึดบ้านยึดเมืองและเผาไม่ได้ยึดบ้านแล้วก็เผาเมืองนะครับกวาดต้อนเอาผู้คนทั้งแรงงานและปัญญาชนรวมไปถึงช่างในวงต่างๆไปเพื่อสร้างความเจริญให้กับพม่าพม่าถึงยิ่งใหญ่เห็นไหมฮะเจดีย์ชเวตากองเจดีย์ต่างๆเนี่ยก็จะหุ้มด้วยทองคำเวลาเราดูเจดีย์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ความศรัทธาของคนที่มีต่อศาสนาเท่านั้นนะครับยิ่งมีทองคำเยอะมีอัญมณีเยอะนั่นแหละครับคือความมั่งคั่งแต่ทีนี้ความมั่งคั่งเนี่ยถ้ามันอยู่ในตัวของมันเองหมายความว่าอยู่ในทะเลอาณาเขตดินแดนอาณาเขตแล้วแต่ของประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นนั่นหมายความว่ามั่งคั่งโดยแท
0: ้ค่ะใช่ค่ะ
2: แต่ถ้าชิงไปจากอาณาจักร
0: อื่น
2: อันนั้นแหละมันคือสงครามเหมือนที่โดนัลด์ทรัมป์กำลังทำตอนนี
0: ้
2: ครับก็คืออยากได้อะไรฉันก็ยึดแล้วก็หาเรื่องหาราวไปเรื่อยคิดนะ
0: อันนี้ด้วยหรือเปล่าที่ทำให้เมียนมาหรือพม่าตอนนี้เนี่ยเขาก็อย่างที่อาจารย์บอกแล้วนะคะมันก็ไม่สงบสุขเลยนะการที่ไปปล้นคนอื่นเขามันก็จะไม่จีรังยั่งยืนนะจ๊ะค่ะ
2: ก็แน่นอนนะครับแต่อย่าลืมว่าพม่าเคยติดโลนาบอยู่ภายใต้อังกฤษถึง62
0: ค่ะ
2: ทำสงครามกับอังกฤษ3ระลอกนะครับไม่ใช่ว่าถูกยิงสู้กันครั้งเดียวแล้วแพ้พม่าไม่ยอมนะครับสามระลอกเนี่ยทอดเวลาเนี่ยสู้รบกันเนี่ยนะฮะแต่ไม่ต่อเนื่องมันมีสามขยักแต่ทอดเวลาก็คือ62ปี62ปีสำหรับคนสมัยก่อนเนี่ยมันเกินกว่า1เจนเนอเรชั่น
0: เกินกว่า1อันนี้นั้นกำลังมองว่าโอ้

0: 12ปีมัน1 generation หรือ2เอออาจารย์ให้คำตอบแล้ว2 generation เกินนะคะครับ
1: คนเฉลี่ยก็ประมาณ50
0: ต่อไปตอนนั้นนู้นตอนนู้นค่ะ
1: ใช่มันไม่มี30บาทรักษาทุกโรค
0: ใช่ค่ะเทคโนโลยียังไม่ทันสมัยเหมือนสมัยนี้ค่ะผู้คนสมัยนี้อายุยืนขึ้น
1: ก็แค่เจอไข้ป่าต้องกินมาลาเรียเนี่ยก็เรียบร้อย
0: เรียบร้อยอายลูกเดียวสมัยนู้นค่ะ
1: นั่นแหละคุณวิรัตเคยได้ยินคำว่าโรคหาไหม
2: เคยได้ยินครับแต่ว่าเกิดมามันก็เป็นสิ่งที่มันอยู่ในตำราเรียนนะครับอาจารย
0: ์โรคหาคืออหิวาตกโรคใช่ไหมคะ
1: คือจริงๆอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นโรคระบาดแล้วทำให้คนล้มตายเป็น
0: จำนวนมาก
1: นั่นแหละฮะก็เรียกโรคหาผีหาอาจารย
0: ์เออนะคำไทยเราก็จะมีสอดสร้อยมาแล้วมีคำสร้อยผีหาซาตานค่ะค่ะอาจารย์ก็มีอีกคำหนึ่งเน้นนึกถึงอะไรรู้ไหมหาเหวมีไหม
1: ไอ้นั่นแหละไอ้นั่นก็เป็นลึกกว่าหา
0: ค่ะ
1: มันลึกมากก็เลยหาเหว
0: เป็นคำหยาบคายไหมอาจารย
1: ์ก็หยาบแค
0: ่แล้วก็อย่าไปใช้มัน
1: คือถ้าเป็นคำมงคลของเรามาตั้งชื่อลูกแล้วแหละนะครับนี่แต่เป็นคำสะบัดเท่านั้นเห็นไหมครับถ้าเขายกย่องไหนหนึ่งเขาได้เติมว่าไอให้แต่จะใส่ไม่โทษ
0: ก็มีคนส่งมาได้อีกคือคนหนึ่งกำลังร้องเพลงบอกว่าไอ้หวังตายแน่ตายแน่มันก็บอกอย่าร้องเพลงแบบนี้พอดีมีรถคันหนึ่งพุ่งชนเข้ามาแล้วก็นักดนตรีแตกกระเจิงนักร้องก็วิ่งเขาบอกเวลาจะร้องเพลงให้ร้องเพลงที่มันเป็นมงคลอย่าไปร้องเพลงที่เป็นอัปมงคลก็คำดีอันนี้นะคะอารถต่อกันอาจารย์ค่ะเมียนมาก็ไม่เหมือนคนอื่นนะอาจารย์เนาะเอไม่ได้ไปคิดว่าจะอะไรอะทำกับประเทศนี้แล้วก็จะมาเหมือนกันที่จะมาปฏิบัติต่อเมียนมาเพื่อจะไม่ให้คือให้จะเรียบร้อยก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะ
1: ก็คือเขาไม่เคยเป็นหนึ่งเดียวนะคร
0: ับ
1: และในห้วงที่อังกฤษปกครองเนี่ยก็แบ่งแยกพวกเขาทั้งให้เป็นศัตรูกันก็คือไปตอบย้ำนะถ้าจะพูดนะฮ
0: ะ
1: อย่างกะเหรี่ยงเนี่ยไม่เคยยอมพม่าม อนก็ไม่เคยยอมพม่าไทยใหญ่ก็ไม่เคยยอมพม่าชาติพันธุ์ยกเว้นกลุ่มเล็กๆที่ไม่มีกองกำลังเป็นของตัวเองแต่ว่าก็ต้องไปแหมอยู่กับประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆใครก็เป็นแม่อยู่กับเขาหนีภัยรีภัยไปบ้านแค่นั้นครับอย่างยกตัวอย่างเช่นกระชินอย่างเงี้ยกระชินเนี่ยไม่เคยมีกองกำลังที่ใหญ่นะครับมีกองกำลังเล็กๆซึ่งก็ปกครองอยู่ในกระจุกหนึ่งของตัวเอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่กลับกลายเป็นว่าชาติพันธุ์เล็กๆกลุ่มเล็กๆนี้กลับอยู่ในพื้นที่ที่มีหยกมากที่สุดเห็นไหมฮะหยกกระชินนี่เป็นหยกที่ดีที่สุดในโลก
0: ค่ะ
1: ถ้าจำได้ผมเคยบอกว่ามันจีนเนี่ยมาสำรวจเจอแล้วก็เอาไปตัดเลื่อยแบ่งกันแล้วเรียบร้อยคือหยกที่รัดกระชินก้อนเดียวนี่นะครับเรียกเป็นก้อนในมันหนัก 3,000 ตัน
0: โอ้ 3,000 ตันยกไปทั้งก้อนเลยเหรออาจารย
1: ์ก็อยู่แล้วฮะทุกวันนี้เลื่อยแบ่งกันแล้วเรียบร้อย
0: ตันนึงก็เท่ากับตันนึงก็เท่ากับพันกิโลแล้วนะอาจารย์โอ้โห 3,000 ตัน
1: ก็300กิโลกรัมแต่3ล้านกิโลกรัม
0: ว้าว
1: โอ้ไปดูได้ในกินเนสบุ๊กนะครับมาเขียนคำเลยนะฮะ The largest jade in the world
0: The largest jade หยกอาจารย์คะแล้วทีนี้เวลาเขาเอาไปเขาก็คงจะมันเยอะอย่างไรก็คงค่อยๆตัดออกไปนะทีละส่วนทีละส่วน
1: ไม่เป็นปัญหาสำหรับจีนครับมีรถคันใหญ
0: ่
1: ค่ะก็แบ่งกันแล้วเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาได้มีโอกาสถ่ายลงกินเน็ตบุ๊ก1ชั่วโมง
0: แล้วเอาไปทำอะไรบ้างอะจีนเนี่ยเอาไปหล่อพระพุทธรูป
1: ก็เป็นวัตถุมงคลครับ
0: ค่ะ
1: พราะคนจีนเขาถือว่า

0: หยกนี่คือก้อนมาจากสวรรค
1: ์ใช่ค่ะอ๋อแล้วมีหน้าที่บางคนสูงอายุนะเขาจะใส่กำไรหยกกันเขาบอกป้องกันทำให้อายุยืนป้องกันการหกล้มอะไรต่อมีอะไรเนาะค่ะ
0: น
1: ั
0: ่นแหละจริงๆน่าจะคิดสูตรสมุนไพรจากหยกเนาะ
1: ค่ะ
0: เอามาทำเป็นสมุนไพรอะไรนะเป็นหยกป่นชงกินกับน้ำ
1: เออนะเออแต่มันก็คงจะไม่ได้นะพะหยกมันคงเป็นแร่ธาตุที่มันแข็งอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผงมันก็จะไปตกตะกอนในอวัยวะข้างในมันก็จะไม่ดีนะอาจารย์
0: นั่นแหละครับก็เป็นนิ่วตาย
1: ก็เลยไม่มีการทำตรงนั้น
0: ก็จินตีก็คงทดลองมาแล้วจินตีก็อยากจะอยู่คำโลกไม่ใช่คำฟ้านะเขาอยู่คำโลก
1: คำโลก
0: ก็ทดลองมาทุกอย่างแล้วปรากฏว่าจินตีนี่มาเจออะไรรู้ไหม
1: ฮะ
0: มาเจอประหลอด
1: อ๋อประหลอด
0: จินตีมาเจอประหลอดปุ๊บทำไมมันวิ่งเร็วจังจับก็ไม่ได้นะ
1: ฮะ
0: ไปอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ลอยในอากาศได้ขึ้นบนบกได
1: ้ลอยในน้ำได้ด้วย
0: ลอยในน้ำได้ด้วยไม่ร่มไม่จมไม่หายจินซีก็เลยนึกว่าอันนี้แหละมันคือยาอายุวัฒนะนั่นแหละ
1: ก็เลยทานเข้าไป
0: ก็ตายเพราะประหลอดนะครับไปดูเลยนะฮะสื่อสารจินซีเต็มไปด้วยประหลอดครับ
1: โอ้โหค่ะมาอันนี้ก็ได้ความรู้ใหม่เพิ่มเติมดิฉันโอ้ขอบคุณมากเลยโอ้ค่ะแต่จินซีก็ได้รับขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่สร้างกำแพงเมืองจีนซึ่งสร้างมาเป็นหลายร้อยปีนะกว่าจะสำเร็จนะทอดยาวเป็นพันไม้หมื่นไม้
0: ไม่ละครับมันสร้างหลายราชวงศ์
1: ใช่ค่ะหลายราชวงศ์อะค่ะ
0: จินซีมีเวลานั่งบนบัลลังก์แค่15 ปี
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ก็เลยเห็นเดินอากาศเบิกประหลอดไม่รู้ใ
1: ครก็เนี่ยก็กลัวมองโกจะมาลุกลามก็เลยสร้างกำแพงเมืองจีนแล้วก็ราชวงศ์ต่อๆกันมาก็สร้างต่อกันไปค่ะ
0: แล้วนะครับเดี๋ยวถึงมาแล้วแล้วใครมาไล่เรียงกัน
1: ค่ะเอาไปว่าเอาไปทีนี้มากลับมาเมียนมากันเนี่ยค่ะ
0: คือณปัจจุบันนี้นะครับสถานะพม่าเนี่ยเวลาเราเห็นคำว่าregion หรือ division ครับเดิมเขาใช้คำว่า division นะฮะแต่ที่วันนี้เปลี่ยนมาเป็นคำว่า region ที่แปลว่าภาคนั้นภาคนี้ถ้าเราเห็นคำว่าอย่างเช่นพัทโค region อย่างเงี้ยนะครับหรือมันดาเร region หรือเราไปดี region ย่างกุ้ง region อะไรก็ดีนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด7ภาค
1: เจ็ดรีเจนด้วยการเจ็ดภาค
0: มีอยู่เจ็ดภาคนี่คือเขตของพม่าโดยแท
1: ้อ๋อค่ะอาจารย์คะเราจะขอพักสักครู่นะคะ
0: เชิญเลยครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์สมฤทธิ์พลเงินคุณวิรัชศรีพงษ์ดิฉันวิรอนวรรุธแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามานะตลอดเวลาขอบคุณมากๆค่ะค่ะอาจารย์คะก็เลยมีอยู่7 region ด้วยกันนะพักโอ region มันดาเล region ค่ะอื่นๆอีก
0: นั่นคือเขตของพม่าโดยแท
1: ้ค่ะ
0: แต่ถ้าเราเห็นคำว่า state เมื่อไหร่นะครับ state ที่แปลว่ารัฐ

0: นั่นหมายถึงเขตหรือว่าเป็นรัฐของชาติพันธุ
1: ์โอ้ค่ะ
0: ซึ่งก็มีเจ็ดเช่นเดียวกันนะครับเช่นชินมีก็ชินยะไ
1: ข่
0: นะครับกะยินกะยาม อนเป็นต้นนะครับมันก็เลยทำให้เวลาเรามองเข้าไปในประมาณถ้าเกิดว่าไม่มีกองทัพที่แข็งแกร่งมันก็จะต่อสู้รบพุ่งเพื่อแย่งชิงพื้นที่กันเพ
1: ื
0: ่อมานะครับพม่าเนี่ยต้องถือว่าที่ผมบอกว่ามีจุดพิเศษก็คือว่านับตั้งแต่ที่ถูกปกครองโดยอังกฤษนะครับมันมีตัวเลขอาถรรพ์อยู่สู้รบกัน3ระลอกทอดเวลา62ปีแล้วเป็นอาณานิคมของอังกฤษโดยสมบูรณ์ก็ทอดเวลา62ปีเช่นเดียวกัน
1: โอ้เป็นอาณานิคมอีก62ปีรวมเบ็ดเสร็จนี่ก็ร้อยกว่าปีนะอาจารย์นะ
0: ก็124ปีครับแล้วก็ไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ลงเหลืออยู่เลยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2429
1: ค
0: ่ะ2429ไม่มีสถาบันกษัตริย์แล้วและถูกแบ่งแยกและปกครองโดยอังกฤษนะครับในสมัยก่อนมันจะมีพวกมิชชันนารีพวกอะไรพวกนี้แหละค่ะจริงๆพวกใช้แต่ศาสนาในยุคโบราณจริงๆคนเหล่านี้มันติดสปาย
1: ค่ะไอ้อาจารย์คะตรงที่อังกฤษเนี่ยเข้าไปยึดอินเดียก่อนหรือหลังพม่าคะ
0: ยึดอินเดียก่อนครับ
1: อินเดียก่อนเนาะค่ะ
0: แต่อังกฤษนี่กว่าจะยึดอินเดียได้ใช้เวลาไปตั้งมั่นอยู่เป็นร้อยปีนะคะเพราะอินเดียมันใหญ
1: ่ค่ะใช่ค่ะ
0: นะฮะก็ค่อยๆแซะค่อยๆแงะค่อยๆซึมไปเรื่อยๆนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอตัวเองพร้อมแล้วก็ค่อยยึดทีเดียวแต่ทอดเวลาเป็นร้อยปี
1: โอ้โหก็ยัง
0: ไม่เห็นเขาจะไปในรูปของการค้าก่อนเห็นไหมฮะมันจึงมีคำว่าBritish
1: East India ตั้งบริษัทการค้าขึ้นมาก่อน
0: นั่นแหละฉันเป็นพ่อค้านะแต่ว่าเรือค้าขายของอังกฤษหรือประเทศอื่นก็แล้วแต่ที่มาจากยุโรปล้วนเป็นเรือปืนไฟทั้งนั้นติดปืนติดกำลังทหารติดอะไรสารพัดอยู่ในนั้นหมดเลยนะฮะก็นั่นแหละฮะก็พอเขายึดอินเดียได้แล้วเขาก็ค่อยซึมมา
1: ขยับมา
0: ซึมมานะฮะก็ขยับมาก่อนที่จะยึดมาเลเซียก่อนจะยึดพม่าเนี่ยก็เข้ามาตั้งมั่นอยู่ที่เกาะหมาก
1: อ๋อเกาะหมากก็ที่ปีนังเนอะ
0: นั่นแหละครับคำว่าปีนังก็แปลว่าหมากนะครับเป็นภาษามาลายูแปลว่าหมากนี่แหละนะครับก็มาทำทีว่าฉันมาค้าขายนะขอเช่าหน่
1: อ
0: ยขอเช่าหน่อยก็ปรากฏว่าสมัยก่อนเนี่ยปีนังก็เป็นส่วนหนึ่งของรัตนโกสินทร์นะครับของสยาม
1: อ๋อใช่อ๋ออ๋อค่ะ
0: เพราะว่าสี่รัฐมาลาย
1: ค่ะ
0: เราเรียกสี่รัฐมาลายอยู่ทางเหนือเนี่ยว่าสี่รัฐมาลาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเป็นประเทศราชของสยามนั่นแหละครับไซบุรีปริศกาลันตันตังกานุนะฮะเกาะหมากเนี่ยอยู่ภายใต้กาลันตันแล้วก็อังกฤษเนี่ยก็มาขอเช่าจากสุลต่านกาลันตันแล้วสุลต่านกาลันตันก็ขอพระบรมราชานุญาตจากกรุงเทพแล้วพอมันตั้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เสริมสร้างกองทัพมีกำลังทหารพร้อมแล้วก
1: ็
0: ค่อยๆยึดเขา
1: ไป
0: ย
1: ึ
0: ดนั่นแหละก็แต่สำหรับพม่าเนี่ยสามระลอกนะครับของส่วนของมาเลเซียทุกวันนี้เนี่ยสู้ไปทีละรัฐครับแล้วก็ดึงมาเป็นพวกแล้วก็ให้แต่ละรัฐเนี่ยลบกันเองบ้างอะไรบ้างแล้วก็วิธีการที่อังกฤษทำอย่างในมาเลเซียเนี่ยก็คือแบ่งแยกพวกเขาออกจากกันเพราะรู้อยู่แล้วว่าในแต่ละรัฐก็ไม่ถูกกันมีสุลต่านของใครของมัน
1: ของใครของมัน
0: นั่นแหละสุลต่านก็ถือหอกไล่จิ้มแทงกัน
1: แต่ขณะนี้รัฐของเขาก็มีสุลต่านปกครองอยู่เหมือนกันนะอาจารย
0: ์ค่ะครับนั่นแหละครับก็คือสุลต่านก็คือกษัตริย์นั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นคิงด้อมขนาดใหญ่นะก็เลยเรียกว่าสเตทนะฮะ

0: สเตทในเมียนมา
1: เวลาเราเห็นคำว่าคิงดอมเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็คือเป็นประเทศขนาดใหญ่นะฮะก็เลยทำให้ค่อยๆซึมนะครับแล้วก็ยังมากรุงเทพบ้านเราเนี่ยนะครับก็ค่อยๆซึมเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าคิดตั้งของประเทศไทยเราเนี่ยสมัยนั้นมันอยู่ในระหว่างสองอำนาจที่ล่าอาณานิคมนะครับด้านติดกับทะเลอ่าวไทยนะครับก็จะเป็นสลัดเขตด้านทิศทะเลอันดามันนะครับก็จะเป็นอังกฤษแล้วทีนี้ไอ้สองอาณาสองเจ้าอาณานิคมนี้ก็ไม่อยากสู้รบกันแต่ก็ต่างคนต่างอยากจะได้สยามนะครับก็บอกว่าเองอย่ายึกนะฉันก็จะไม่ยึกประมาณนั้นนะครับคำว่าอย่ายึกเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นข้อตกลงร่วมระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษบอกว่างั้นถ้าอย่างนั้นนะให้สยามเนี่ยเป็นรัฐกันชน
0: เป็นรัฐกันชนเป็นบัฟเฟอร์สเตทใช่ไหมคร
1: ับเป็นรัฐกันชนแต่การเป็นรัฐกันชนเนี่ยก็ถูกนะครับก็ถูกขีดเส้นเอาเรื่อยๆนะครับนั่นแหละเวลาเราไปดูว่ามีสนธิสัญญากี่ฉบับอนุสัญญากี่ฉบับนะฮะเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนล้วนๆครับเขตแดนรวมไปถึงเรื่องการค้าเรื่องสิทธิผลประโยชน์ที่เจ้าอาณานิคมจะได
0: ้มันเริ่มเข้ามาในสมัยร.3นะพระองค์ตอนที่จะเสด็จสวรรคตก็มีการพูดว่านะต่อไปนี้ไม่ต้องไปกลัวไอ้พวกหัวแดงนะต่อไปนี้ไม่ต้องไปกลัวไอ้พวกหัวดำไม่ให้กลัวไอ้พวกหัวแดงอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: นั่นแหละนั่นแหละก็พอนั่นแหละครับพม่าพอสู้กับอังกฤษก็ไม่มีเวลามาสู้กับประเทศไทย
0: ค่ะ
1: แล้วยิ่งไปกว่านั้นพออังกฤษมีสนธิสัญญานะครับกับสยามนะครับฉบับแรกเนี่ยเราเรียกว่าเบอร์นี่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เบอร์นี่เนี่ยก็คือปลายรัชสมัยของรัชกาลที่3
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ท่านที่กันกรองสนธิสัญญาให้เพราะว่าสยามสมัยนั้นมีเพียงท่านเดียวนะครับที่อ่านภาษาอังกฤษรู้เรื่อง
0: ล้นเก้าล้อสี่เหรอคะใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับนั่นแหละพระองค์ก็กันกรองสนธิสัญญานี้ให้กับพระเชษฐานะครับก็เลยเป็นที่มาของสนธิสัญญาเบอร์นี่นะครับแต่จริงๆแล้วอังกฤษเนี่ยถือว่าพลาดเป้านะครับก็คือฉันไม่อยากได้แบบเบอร์นี
0: ่
1: ฉันอยากจะได้แบบบาวริงนะนะครับพอมาถึงบาวริงก็คือสมัยรัชกาลที่4แล้วแต่มันก็ยอมไม่ได้ไงครับเพราะเขาใช้เรือกลไฟมาข่มขู่แล้วนะเราก็เลยต้องยอมกันแหละฮะทั้งปินก็เข้ามาที่สภาพนอกอาณาเขตก็เข้ามาแล้วยิ่งไปกว่านั้นการสู้รบอังกฤษสู้รบกับพม่าและรอบที่สองนะครับก็บีบบังคับให้สยามไปช่วยรบอันนี้คือเราตั้งกองกำลังที่เป็นแบบตะวันตกครั้งแรกก็คือในสมัยรัชกาลที่4นะครับและพอเราตั้งเสร็จปุ๊บอังกฤษนี่แหละมาฝึกให้ส่งเอ็กซ์เพิร์ทส่งอะไรเนี่ยมาบอกว่างั้นลองวิชาครับบีบบังคับให้กองทัพสยามเนี่ยไปช่วยสู้กับพม่า
0: คร
1: ับไหนๆพม่ากับสยามก็สู้กันมานานแล้วลองอีกสักตั้งหนึ่งนะอาวุธทันสมัยกว่าเดิมนะครับไม่ใช่หอกแล้วดาบแล้วนะครับมันเป็นปืนครับนั่นแหละครับตำรวจพระนครที่เราเรียกว่าสันติบาลก็เกิดขึ้นในยุคสมัยรัชกาลที่4นั่นแหละนะฮะก็เลยเป็นอันนี้เรื่อยมานะครับแล้วพม่าลองนึกดูนะครับเมื่อไม่มีสถาบันหลักที่จะยึดเหนี่ยวแล้วตกอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าอาณานิคม62ปีและเป็นตลอด62ปีที่ถูกแบ่งแยกปกครองแบ่งทำลายคำว่าทำลายในที่นี้คือทรัพยากร
0: โอ้ค่ะ
1: นะครับไปดูห้วงน้ำอยู่แล้วไปดีเลยครับทำไมมันกว้างขนาดนั้นจริงๆถ้าเป็นร่องน้ำธรรมดามันจะไม่กว้างครับแต่สาเหตุที่อยู่แล้วไปดีมันกว้างตั้งแต่มันดะเลลงมาเนี่ยนะครับเพราะมันเป็นสายน้ำแห่งการล่องแพไม้สักทองคำ
0: โอ้ค่ะ

0: ลองนึกภาพอย่างนี้นะแล้วเราเคยเห็นแพที่มันเป็นแพใหญ่ๆกว้างๆใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือเอาท่อนซุงไม้สักเนี่ยมาต่อกันจนเป็นแพแล้วก็ล่องลงมากับน้ำนั่นแหละครับมันก็กวาดเอานั่นกวาดเอานี่ขึ้นมานะครับมันก็เลยทำให้สายน้ำเนี่ยกว้างขึ้นโดยบวกเข้าไปจากการทำลายทรัพยากรผมไม่รู้ว่ามันมากขนาดไหนนะครับเพราะว่ายังไม่เคยปรากฏเห็นบันทึกที่อังกฤษเอามาเผยแพร
1: ่
0: ว่า62ปีที่ยึดครองพม่านั้นได้ผลาญทรัพยากรเข้าไปเท่าไหร่นะครับแต่เอาเป็นว่าขนาดว่าได้พม่าไม่พอนะครับในเขตล้านนาของประเทศไทยเราก็อยู่ในสนธิสัญญาที่อังกฤษขอเขียนไว้เลยนะครับว่าการแปลงสัมปทานไม้สักเนี่ยต้องเป็นของอังกฤษเท่านั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่แพร่ลำปางนั่นแหละที่ลำปางซึ่งมีรถมานะฮะต้นนาอังกฤษนะครับเนี่ยนะฮะ
1: อาจารย์จำได้ว่าอาจารย์เคยบอกว่าเสาใหญ่ๆอ่ะที่ลูกชายนางแอนนาเรียโนเวนประธานให้การเริ่ม905ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็นั่นแหละฮะก็คือเสาชิงช้า
1: เสาชิงช้า
0: แต่เสาปัจจุบันนี้เปลี่ยนอันใหม่แล้วนะครับไม่ใช่ของเดิม
1: อ๋อค่ะ
0: แต่อันที่โลกไปครับก็คือเป็นของหลุยส์นะฮะหลุยส์แอนนาเรียโนเวนแต่ทีนี้ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วผมไปสืบค้นมาก็คือเฉพาะแปลงสัมปทานไม้สักในภาคเหนือของสยามเนี่ยนะครับซึ่งอังกฤษเป็นคู่ผูกขาดกันไป
1: โอ้นี่
0: ปีหนึ่งเนี่ยตัดไปมากกว่า700,000ต้น
1: โอ้โหฮะ
0: ไม่ใช่700,000ตันนะครับ700,000 ต้นลองได้ดูนะถ้า62ปีเนี่ยมันจะ
1: ไปต้องเท่าไหร่ว้าวแล้วก็เนี่ยเอาเข้าไปยังประเทศของตัวเองค้าขายอีกอะไรอีกสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองเนาะค่ะ
0: เขาเอาไม้สักไปต่อเรือ
1: นั่นน่ะสิ
0: ยิ่งต่อเรือมีขูงเรือเยอะขนาดไหน
1: ก็ยิ่งมีอำนาจ
0: นั่นนะครับในยุคสมัยนั้นทุกวันนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็เลยต้องเอาไปลงกับของทัพนะครับคือประวัติศาสตร์มันเป็นเยี่ยงนั
1: ้น
0: โอเคใครมีกองทัพที่ยิ่งใหญ่คือแสนยานุภาพที่จะไปบีบบังคับคนอื่นได
1: ้
0: ก็คือกำหนดกติกาให้คนอื่นเดินตาม
1: ค่ะ
0: คือมีคอนติเนียล
1: ได้ค่ะโอ้น่าสนใจมากๆเลยอาจารย์คะขอบคุณมากๆนะคะที่อาจารย์ให้ข้อมูลที่ดิฉันเองดูแล้วโอ้ฟังแล้วนี่น่าสนใจมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะวันเสาร์หน้ามาตามกันนะคะแบบตามไม่กระพริบสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: แล้วเราทั้ง3คนก็ลาพร้อมๆกันไปเลยนะดิฉันวีรวรรณวรรุธและคุณวรัชศรีพงษ์ไปพร้อมๆกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพบกันใหม่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะรายการที่นำข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆเด่นๆในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะหน้าหนึ่งเนี่ยมาเล่าให้ได้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันนะคะในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ที่นั่งอยู่ข้างๆดิฉันคุณรงจันทองค่ะและตัวดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะตอนนี้Facebook ไลฟ์สดแล้วนะคะถ้าติดตามฟังหรือชมนะคะก็ส่งข้อความทักทายเข้ามาได้เลยนะคะหลากหลายช่องทางสวัสดีค่ะคุณรงค
0: ์สวัสดีครับคุณเยมินสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับหลากหลายเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยูเนสโกที่เมื่อวานนี้ลุ้นกันทั้งวันนะครับสุดท้ายวัดพระมหาธาตุได้ขึ้นเป็นมรดกโลกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแห่งแรกของภาคใต้ด้วยนะครับและก็มีประเด็นเรื่องของการเมืองประเด็นเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้นะครับที่อยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้นะครับดูเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้กันก่อนเลยนะครับเพราะว่ามีความคืบหน้าเป็นลำดับโดยเฉพาะเหตุที่มีคนร้ายมาคว้างระเบิดไป๊บอมแล้วก็ยิงถล่มใส่จุดตรวจบูเกซามีทำให้ทหารพลานพลีชีพไป5นายประชาชนบาดเจ็บไป6คนตอนนี้ครับเจ้าหน้าที่ออกหมายจับแล้ว1รายเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถาม1รายพร้อมเร่งขยายผลครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับได้รายงานความคืบหน้าทางคดีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงและคว้างระเบิดแสวงเครื่องไป๊บอมรอบยิงชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพลานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณจุดตรวจบูเกซามีบ้านตลาดตันยงมัดหมู่ที่7ตำบลตันยงมัดอำเภอละแงะจังหวัดตราธิวาสเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้กำลังพลทหารพลานเสียชีวิต5นายและประชาชนบาดเจ็บ6รายล่าสุดครับศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาแล้ว1คนก็คือนายอาซีซันภูมิลำเนาตำบลจะแนะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสมีหมายจับคดีความมั่นคงอยู่2คดีครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเชิญตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อซักถามเพิ่มเติมอีก1คนก็คือนายมหามะสรีภูมิลำเนาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีทางนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องและติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดก็ยืนยันนะครับว่าจะปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างเต็มกำลังหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพลงพื้นที่เป็นภาพของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับนำคณะลงพื้นที่จุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกกลุ่มโจรใต้ยิงถล่มฐานพลานพลีชีพ5นายชาวบ้าน76คนกำชับบูรณาการเพิ่มความเข้มการข่าวและมาตรการความปลอดภัยพร้อมเร่งติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในกรอบรองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับหมายจับ1โจรใต้สังหารทหารพลาน5ศพรัฐมนตรีกลาโหมบินลงพื้นที่ชาวบ้านทำละหมาดฮายัตสลดร้อยเอกยิงตัวคาฐานฆ่าประชาชนอีก1เผารถหัวลากใต้สลดซ้ำร้อยเอกทหารพลานกองร้อยผบร้อยทพ4511เครียดจัดยิงตัวตายคาฐานปฏิบัติการฆ่าชนวนเหตุจากอาการป่วยซึมเศร้านะครับมานานนับ10ปีขณะที่สถานการณ์รุนแรงยังเกิดต่อเนื่องทั้งคนร้ายบุกยิงชาวบ้านเสียชีวิตและวางเพลิงเผาหัวลากรถบรรทุกพ่อตาอดีตปลัดอำเภอด้านคดีกลุ่มโจรใต้รัวถล่มจุดตรวจบูเกซามีทหาร

ศาลพลานพลีชีพ5นายศาลอนุมัติออกหมายจับแล้ว1คนคุมตัวซักถาม1คนส่วนคดีคาร์บอมถล่มหน้าโรงพักออกหมายจับ2คนถูกคุมตัวซักถามอีก2คนชาวตันยงมัด200คนร่วมละหมาดฮายัตขอพรให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ขณะที่บิ๊กทหารทั้งรัฐมนตรีกลาโหมเสทบผบทบพาเลทลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลกำชับแผนปฏิบัติการเพิ่ม

0: ีก2รายจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดแสวงเครื่องนะคะที่หน้าสภ.ตันหยงมัดตันหยงสภ.ตันหยงนราธิวาสเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะที่บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าทำให้จ่าสิบตำรวจอภิสิทธิ์อนุชาติผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตันหยงเจ็บเล็กน้อยขณะที่อาคารสถานที่ทางราชการได้รับความเสียหายล่าสุดมีการออกหมายจับผู้ก่อเหตุ2รายก็คือนายอัสมินนะคะซึ่งเดิมเจ้าตัวมีหมายจับติดตัวอยู่2หมายแล้วก็นายอับดุลราฮูมเจ้าตัวก็มีหมายจับติดตัว2หมายเหมือนกันดำเนินการเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามนะคะ2คนด้วยกันก็คือนายอาลียะเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือจังหวัดนราธิวาสและนายฮาฟีซีเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46นราธิวาสดำเนินการตามกรรมวิธีซักถามตามกระบวนการทางกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการตรวจสอบขยายผลการสืบสวนตามขั้นตอนค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะหลังเกิดสถานการณ์ไม่สงบมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนแม้จะเป็นประเด็นกรอบรองแต่ว่าก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะเรื่องของการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หลายนายด้วยกันนะคะแล้วก็มีภาพด้วยนะคะที่เป็นข้าราชการและประชาชนร่วมกันละหมาดฮายัตให้พื้นขอพรให้พื้นที่เกิดสันติสุขนะคะส่วนพาดหัวข่าวค่ะบอกว่าออกหมายจับมือบุกยิงทหารพบเคยก่อเหตุวางบึ้มป่วนตำรวจเร่งหาตัวคนร้ายยิงทหารพราน5นายเสียชีวิตยังคืบหน้าไปมากยันคืบหน้าไปมากออกหมายจับตัวแล้ว1คนส่วนคดีคาร์บอมสภ.ตันหยงออกหมายจับแล้ว2คนขณะที่ใต้ยังป่วนอยู่ค่ะ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับมีภาพขอสันติสุขครับเป็นภาพผู้นำศาสนาและชาวบ้านร่วมกันละหมาดฮายัตขอพรให้เกิดสันติสุขในพื้นที่บริเวณวงเวียนลองกองเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสขณะที่เจ้าหน้าที่ออกหมายจับแล้ว1รายร่วมยิงทหารพลาน5ศพเมื่อวันที่25กรกฎาคมครับโดยข่าวสดพาดหัวข่าวครับหมายจับแล้ว1ถล่ม5ศพตันหยงมัดรวมพลังละหมาดขอสันติสุขออกหมายจับคนร้ายยิงและขว้างระเบิดใส่จุดตรวจบูเกซามีเผยมีหมายจับติดตัว2คดีจากเหตุยิงและวางระเบิดป่วนพื้นที่สุงไหงโกลกเรียกสักถามอีก1รายชาวตันหยงมัดร่วมละหมาดฮายัตขอพรให้เกิดสันติสุขจากเหตุรุนแรงผู้กำกับสภ.ระแงะและฝ่ายความมั่นคงปรับมาตรการตั้งจุดตรวจด้านรัฐมนตรีกลาโหมเสทบลงพื้นที่ถกฝ่ายความมั่นคงรุดตรวจสอบที่เกิดเหตุส่วนเหตุวางระเบิดคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงนราธิวาสออกหมายจับ2รายเชิญตัวซักถามอีก2รายเมืองยะลาเกิดเหตุสลดร้อยเอกกรองผบ.ทหารพลานกองร้อย4511ยิงตัวตายจากโรคซึมเศร้านาน10ปีคาบ้านพักที่สะเต็งนอกสืบสวนไม่ได้เครียดจากเหตุคนร้ายยิงดับฐานพลาน5นายส่วนที่บันดังสตาคนร้ายประกบยิงชายวัย31ปีเสียชีวิตคาที่ขณะที่เทพาสงขลาเกิดเหตุเผารถบรรทุกวอดกลางดึกครับ
0: ค่ะมาที่เรื่องน่ายินดีนะคะเมื่อวานคนไทยหลายคนไม่ใช่หลายคนทั้งประเทศค่ะก็ยินดีนะคะกับข่าวนี้ยูเนสโกขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมก็นับเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และมรดกโลกแห่งที่9ของไทยอีกทั้งยังเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ด้วยนะคะซึ่งนายลีบยองฮยอนประธานกรรมการมรดกโลกได้ประกาศในที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณกรุงปูซานสาธารณรัฐเกาหลีที่มีมติเอกฉันท์รับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยคณะกรรมการพิจารณาว่าวัดพระมหาธาตุมีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลจากการเป็นหลักฐานสำคัญการแลกเปลี่ยนอิทธิพลด้านศาสนาศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางประเพณีวิถีความเชื่อที่ยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบันสะท้อนการผสมผสานระหว่างความเชื่อพื้นเมืองกับพระพุทธศาสนาอย่างเป็นเอกลักษณ์ก็เลยได้รับการขึ้นทะเบียนภายใต้ข้อที่2นะเกณฑ์ข้อที่2ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและเกณฑ์ข้อที่6ก็คือเกี่ยวข้องกับความเชื่อ ประเพณีมรดกทางจิตวิญญาณที่ยังมีชีวิต

0: ิตนะคะซึ่งประเด็นนี้หน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะคะมีภาพค่ะภาพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งตระหง่านสวยเลยนะคะควรค่าแก่การได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สืบสานพลังแห่งความศรัทธามายาวนานยูเนสโกก็รับรองเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทยในที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่นครปูซานเกาหลีใต้ให้เป็นมรดกโลกแห่งที่9ในไทยแล้วก็เป็นมรดกโลกแห่งแรกในภาคใต้ด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะทางททเขาก็เปิดแคมเปญเชิญชวนร่วมกันค้นหา12ปริศนามหามงคล12เดือนด้วยนะคะพาดหัวผงาดมรดกโลกวัดพระมหาธาตุนครยูเนสโกให้การรับรองที่ปูซานวอทหรือวัฒนธรรมปลื้มได้สืบสานภูมิปัญญาททเชิญชวนหา12ปริศนารำลึกคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมค่ะ
1: ด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกคนที่1และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกคนที่3และประธานคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเป็นปลื้มเลยครับที่ผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของรัฐบาลไทยโดยคณะกรรมการมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ก็นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของประเทศไทยสะท้อนเห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนครับในการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์คุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องในระดับสากลโดยนางสาวสบิดาบอกว่าก็สืบเนื่องจากความสำเร็จครั้งนี้ครับกระทรวงวัฒนธรรมก็จะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกให้ยั่งยืนต่อไปพาดหัวข่าวจากไทยโพสต์ครับมรดกโลกพระธาตุนครคนไทยเฮยูเนสโกมีมติขึ้นทะเบียนพระมหาธาตุเมืองนครมรดกโลกแห่งที่9ของไทยเป็นแหล่งแรกของภาคใต้เป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของนครศรีธรรมราชสบิดายกย่องเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าต่อมนุษยชาติครับ7:44 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูประเด็นที่อยู่ในความสนใจของคนไทยนะครับนั่นก็คือประเด็นเรื่องของวัยรุ่นอิตาลีนะครับที่มาทัศนศึกษาในประเทศไทยแล้วก็ไปมีปัญหากับสาวไทยเพราะว่าไปส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS ถูกสาวไทยเตือนนะครับว่าห้ามใช้เสียงแล้วก็มีวิวาทกันพูดจาไม่เหมาะสมนะครับซึ่งเมื่อวานนี้สาวผู้เสียหายเข้าแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะครับแต่ว่าช่วงกลางดึกเองก็เห็นว่าทั้งสองฝ่ายได้มีการพบปะกันแล้วแล้วก็มีการเจรจาขอโทษขอโพยแล้วก็ถูกปรับกันไปแล้วแหละครับสำหรับสาเหตุเป็นอย่างไรนะครับก็คือเรื่องของวัยรุ่นอิตาลีนะครับที่มาทัศนศึกษาในประเทศไทยมาเกือบ50คนเลยล่ะครับแล้วก็มาส่งเสียงดังบนขบวนรถไฟฟ้า BTS แสดงพฤติกรรมชูนิ้วกลางใส่คนไทยจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่าง

0: หนักในโลกออนไลน์ซึ่งเหตุการณ์นี้ครับเมื่อวานนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยต้องออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและประณามอย่างถึงที่สุดต่อพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมายังประเทศไทยในโครงการทัศนศึกษาของโรงเรียนพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มดังกล่าวมีได้สะท้อนถึงประชาชนชาวอิตาลีโดยรวมและไม่อาจถือเป็นตัวแทนของค่านิยมด้านความเคารพซึ่งกันและกันและมิตรภาพความสุภาพอ่อนน้อมอันเป็นรากฐานของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิตาลีล่าสุดครับทางเพจได้เผยแพร่คลิป4ตัวแทนชาวอิตาลีออกมาขอโทษถึงกรณีที่ปรากฏในคลิปไม่เหมาะสมในรถไฟฟ้าโดยชายคนหนึ่งที่อยู่ร่วมเหตุการณ์บอกว่าพวกเขาตั้งใจที่จะทำคลิปวิดีโอกล่าวขอโทษคนไทยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ด้วยความกังวลและความกลัวเราจึงเลื่อนการชี้แจงมาเป็นเมื่อวานนี้และก็ทำให้ได้รู้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและก็สาวอีกคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่ารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเข้าใจดีว่าเงินเป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อความเคารพนับถือได้นะครับอีกคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับคนที่ชูนิ้วกลางบิดกลาง BTS นั่นแหละครับบอกว่าขอโทษคนไทยและยอมรับว่าสิ่งที่ได้ทำบน BTS นั้นเป็นสิ่งไม่ถูกต้องแล้วก็อีกคนหนึ่งที่มาร่วมอัดคลิปขอโทษก็บอกว่าตนเองก็ไม่ได้สนับสนุนพฤติกรรมเหล่านี้ของนักเรียนโดยนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะเดินทางกลับอิตาลีโดยเร็วที่สุดและพวกเราจะอบรมกลุ่มของเราให้กลับมาเคารพวัฒนธรรมอย่างเคร่งครัดนะครับก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพคลิปที่ผู้โดยสารบนรถไฟฟ้า BTS ถ่ายไว้ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นอิตาลีพูดจาบูลลี่เหยียดหยามหลังไม่พอใจถูกเตือนเรื่องส่งเสียงดังรบกวนจนกลายเป็นกระแสแหวเล่าทำไม่เหมาะสมสุดท้ายครับต้องอัดคลิปแถลงขอโทษคนไทยแต่ว่าไม่ทันครับเพราะว่าผู้ที่เสียหายเข้าไปดำเนินคดีแจ้งความเรียบร้อยแล้วเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในข่าวสดเช้าวันนี้เลยครับขอโทษบูลลี่คนไทยโจอิตาลีดูหมิ่นป่วนบน BTS ไม่พอใจถูกเตือนเสียงดังเป็นกลุ่มนักเรียนมาทัศนศึกษากลายเป็นไวรัลแพร่ว่อนเน็ตสถานทูตร่วมชี้แจงก็รับไม่ได้อัดคลิปขออภัยผิดไปแล้วสถานทูตอิตาลีออกแถลงการประณามแสดงความเสียใจและขออภัยชาวไทยต่อพฤติกรรมเยาวชนอิตาลีก่อเหตุเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS พูดจาดูหมิ่นเหยียบหยามสาวไทยที่ขอร้องให้เงียบเสียงนะครับก่อนถ่ายคลิปแฉพฤติกรรมจนเป็นไวรัลโซเชียลเผยเป็นเยาวชนที่เดินทางมาทัศนศึกษาระบุชาวอิตาลีตระหนักและชื่นชมคุณค่าที่สังคมไทยเคารพผู้อื่นพร้อมเผยแพร่คลิป4ตัวแทนเยาวชนอิตาลีออกมาขอโทษเสียใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและล่วงเกินวัฒนธรรมไทยและคนไทยทุกคนด้านสาวไทยผู้โพสต์คลิปเปิดใจต้องการรักษาสิทธิ์เป็นพื้นที่สาธารณะเผยลูกสาวไกด์ไทยติดต่อขอโทษเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวโฆษกตร.ชี้ผู้เสียหายแจ้งความเอาผิดได้กรณีถูกดูหมิ่นเหยียดหยามครับ
1: ค่ะมาที่ประเด็นการเมืองก็มีหลายประเด็นนะคะหนึ่งในนั้นก็คือประเด็นเรื่องของการจับตาพรรคภูมิใจไทยค่ะหลังจากเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะส.ส.ภาคเหนือชื่อดังสังกัดพรรคภูมิใจไทยก็เดินไปยื่นโน้ตนะคะที่เขียนด้วยลายมือให้กับส.ส.พรรคประชาชนกลางที่ประชุมพร้อมกับบอกว่าเอกสารดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มือทำงานเบื้องหลังคนสำคัญของนายเนวินชิดชอบฝากมาให้ต่อมาภายหลังการประชุมคณะกรรมการเสร็จสิ้นส.ส.พรรคประชาชนคนดังกล่าวก็ลงมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนวิพากษ์วิจารณ์และการตั้งคำถามต่อการทำงานของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีคมนาคมในประเด็นโครงการแลนด์บริดจ์นะคะว่าคว้าน้ำเหลวนะคะประเด็นนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็รวมประเด็นการเมืองหลากหลายประเด็นเลยส่งโน้ตสสส้มฉะพิพัฒน์ภูมิใจไทยร้าวสสน้ำเงินอ้างใบสั่งเนวินเป่ายิ่งชีพโวเปิดข้อมูลใหม่เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสวเป่ายิ่งชีพประกาศเปิดข้อมูลใหม่ลั่นพูดว่าตัวเองพูดลอยๆไม่มีหลักฐานจะหมดไปพักส้มเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสวชวนเชื่อเป๋าผีชีพตั้งใจถูกฟ้องเพื่อให้ศาลออกหมายเรียกพยานเรียกหลักฐานที่เคยขอแล้วไม่ได้มาตีแผ่ข้อเท็จจริงเผย ่านข้อกล่าวหาแล้วถ้าไม่จริงผู้ร้องติดคุกหัวโตแน่ติงกกต.ไม่สามารถจับโกงเลือกตั้งได้เลยขอให้กล้าหาญอย่าคิดถึงบุญคุณมาร์ค

0: แนะเป็นบุคคลสาธารณะควรออกมาชี้แจงมากกว่าฟ้องข้อมูลที่ถูกเปิดเผยออกมาก็เป็นที่อัยการส่งกลับมาที่ DSI เผยประชาธิปัตย์ไล่บี้ตรวจสอบ2เรื่องคือ THAI Passport เพราะมีปัญหาความคุ้มค่าและความโปร่งใสอีกเรื่องคือเขากระโดงที่ดำเนินการล่าช้าค่ะ
1: โดยขยายความเลยนะครับเมื่อวานนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับได้พูดถึงการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลว่ามี2เรื่องที่พรรคประชาธิปัตย์พยายามตรวจแล้วก็อยากให้รัฐบาลชี้แจงก็คือโครงการ THAI Passport ซึ่งนางการดีเลียวไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ทำงานในคณะอนุกรรมาธิการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางดิจิทัลไทยในคณะกรรมาธิการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES สภาผู้แทนราษฎรและเห็นว่ามีปัญหา2ด้านก็คือเรื่องความคุ้มค่าประสิทธิภาพและความเหมาะสมของโครงการและการใช้เงินภาครัฐและก็อีกด้านหนึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะมีปัญหามีการแข่งขันไม่เพียงพอที่ผ่านมารัฐบาลเหมือนจะไปคุยกับกรรมาธิการแต่ก็ยังเดินหน้าโครงการนี้ดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์จะไปยื่นเรื่องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ทราบว่ามีปัญหา2ด้านนี้ครับอยากให้มีการแก้ไขทั้งกระบวนการทบทวนหรือว่ายกเลิกอะไรก็ตามทั้งนี้เบื้องต้นได้มีการประสานงานไปยังรัฐมนตรีแล้วเช่นเดียวกับเขากระโดงครับที่มีการดำเนินการล่าช้าตามแนวทางคำวินิจฉัยของศาลเรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็จะไปยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเช่นกันไม่แน่ใจว่าจะถึงเจ้าตัวหรือไม่แต่ภายใน 1-2 วันนี้จะถึงกระทรวงมหาดไทยแน่นอนและเราจะถือว่ารัฐมนตรีจะรับทราบอย่างเป็นทางการต่อแนวคิดว่าจะทำอะไรนะครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของข่าวสดด้วยครับสำหรับประเด็นการเมืองนี้นะครับมาร์คลุยมอทอจี้สางที่เขากระโดงฝ่ายคาร์ดบี้พัฒนาใต้ต่อหลังยกเลิกแลนบริดยิงชีพตั้งทนายสู้อนุทินอภิสิทธิ์ขอบคุณรัฐบาลพับแผนแลนบริดหนุนมิสซิ่งลิงก์เชื่อมท่าเรือมาเลเซียและฝั่งอันดามันสงขลาปีนังปชน.หรือว่าพรรคประชาชนแนะเริ่มต้นพัฒนาภาคใต้ยึดความคุ้มค่าไร้หมกเม็ดยิ่งชีพตั้งอนนท์นำพาเป็นทนายสู้ถูกฟ้องปมคดีหัวสว.มาร์กอัดนักการเมืองไม่ควรฟ้องปิดปากชี้บุคคลสาธารณะต้องตรวจสอบได้เผยประชาธิปัตย์เตรียมยื่นหนังสือถึงมท.1สางรุกที่ดินเขากระโดงกรมที่ดินแจ้งเหตุพิพาทมีแค่3คดีเพิกถอนโฉนดทั้งพื้นที่ไม่ได้ยืนยันทำตามคำสั่งศาลปกครองกลางครบถ้วนแล้วครับ 7:53 นาทีพักครู่หนึ่งครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
0: ค่ะช่วงสุดท้ายมาอัปเดตเรื่องของบัตรสวัสดิการกันสักนิดหนึ่งนะคะล่าสุดนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็กล่าวในโครงการพัฒนาศักยภาพนะคะผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจมีการพูดถึงการลงทะเบียนและคัดกรองผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้เป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลครั้งแรกในรอบกว่า5ปีเพื่อช่วยเหลือผู้เข้าถึงให้มีการเข้าถึงนะคะสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติจริงสามารถคัดเลือกผู้มีสิทธิ์มีรายได้ใหม่เข้าสู่ระบบได้2,300,000คนสำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์แต่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือว่าไม่ได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้นายเอกนิติย้ำว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่เกิดจากฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐบางส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์แล้วก็ไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทั้งข้อมูลการถือครองทรัพย์สินที่ดินข้อมูลต่างๆนอกจากนี้การคัดกรองครั้งใหม่ยังทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งทราบว่าถูกนำชื่อไปใช้เป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทโดยไม่รู้ตัวสามารถดำเนินการแก้ไขได้หากพิสูจน์ได้ว่าถูกหลอกแล้วจะต้องช่วยเหลือให้มีการคืนสิทธิ์ทันทีนายเอกนิติยังพูดด้วยนะคะว่าการทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ยังทำให้รัฐบาลมีฐานข้อมูลสะท้อนสถานการณ์ผู้มีรายได้น้อยชัดเจนมากขึ้นซึ่งก็พบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์กว่า9ล้านคนเป็นประชาชนวัยทำงานอายุ 20-60 ปีมากกว่า5ล้านคนซึ่งรัฐบาลจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้กำหนดมาตรการสร้างงานส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตลดการ

0: พาสวัสดิการของรัฐในระยะยาวค่ะ Daily News ประเด็นนี้ Upskill บัตรคนจน5ล้านเอกนิติเพิ่มทักษะแรงงานวัย 20-60 เอกนิติเล็ง Upskill บัตรคนจนที่อยู่ในวัยแรงงาน 20-60 ปีหวังเพิ่มทักษะแรงงานสร้างรายได้นะคะโดยช่วยพ้นความยากจนขณะที่เจเศษเดินหน้าช่วยคนไทยเข้าถึงน้ำสะอาดเกาะติดมาตรการลดค่าติดตั้งมิเตอร์ประปา 15% พบกระแสดีเยี่ยมชาวบ้านยื่นขอแล้วกว่า 15,000 รายประหยัด540บาทต่อหัวเป็นเงินกว่า8ล้านบาทพร้อมย้ำขอรับสิทธิ์ได้ถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ยังมีประเด็นที่นายกรัฐมนตรีไปร้องเพลงเถียนมีมี่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีดราม่าเกิดขึ้นมาว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรซึ่งเมื่อวานนี้ครับทางนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับนายอู่จื้ออู่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยถึงผลการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีอนุทินรวมถึงกรณีที่นายกได้ขับร้องเพลงเถียนหมีมี่ซึ่งแปลว่าหวานชื่นของเติ้งลี่จวินในงานเลี้ยงอาหารกลางวันที่ในหลี่เฉียงนายกจีนเป็นเจ้าภาพซึ่งจีนได้รับความสนใจจากสื่อและก็ประชาชนของทั้งสองประเทศเป็นอย่างมากนะครับโดยนายอู่จื้ออู่บอกว่าความสัมพันธ์ไทยจีนปัจจุบันมีความแน่นแฟ้นทุกระดับตั้งแต่ระดับพระราชวงศ์ระดับรัฐบาลไปจนถึงระดับประชาชนโดยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างงดงามและได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวางจากประชาชนชาวจีนขณะที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ทรงเป็นที่เคารพรักของประชาชนจีนและมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศมาอย่างต่อเนื่องนะครับการเยือนจีนของนายอนุทินครั้งนี้ครับเป็นการเยือนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งโดยนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงและเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนนะครับพาดหัวข่าวของไทยโพสต์นะครับพาดหัวอย่างนี้ครับซูฮกการทูตดนตรีจื้ออู่ออกโรงยันอนุทินร้องเถียนมีมี่ชนะใจคนจีนครับ
0: ค่ะ Daily News มีอีกประเด็นหนึ่งน่าสนใจนะคะก็เด้งด่วนเข้ากรุผู้กำกับสภ.คลองหลวงพิษหลุดคลิปเสียงรีสวยอ้างผู้การปทุมสะบัดปากกาเด้งพันตำรวจเอกอธิเมศชัยสรันวิทย์ผู้กำกับโรงพักคลองหลวงเข้ากรุเส้นปมคลิปเสียงหลุดรีสวยโรงเบียมีอ้างถึงนายตัดยอดไปให้ผู้การพร้อมสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงหลังผู้ประกอบการสุดทนร้องสื่อแฉคลิปเสียงเรียกรับสวยแลกเปิดเกินเวลาซ้ำโอดโดนกลั่นแกล้งจนต้องปิดกิจการชั่วคราวค่ะ
1: ทิ้งท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับครบถ้วนทุกประเด็นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับนะครับแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมผู้ฟังที่ได้รับชมรับฟังและพูดคุยผ่านรายการเข้ามานะครับคุณอารีนาคุณคนฟังข่าวนะครับคุณอนันต์คุณทัชชัยมีคุณสมนึกนะครับคุณคำดีคุณสสุพันธ์และมีคุณอมรีคุณสมบัตินะฮะแล้วก็มีคุณแสงจันทร์คุณไพโรจน์ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณเยมินแหวนเคลือผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนะครับพุทธศักราช2569อยู่กับผมโอมไกรภพอินทรังแพงแล้วก็ผู้จัดรูปหล่อประจำขึ้น FM 100.5 อีกท่านนะครับพี่ณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
3: สวัสดีครับโอ้โหพูดความจริงซะขนาดนี้แล้วจะแก้ตัวยังไง
2: ฮะวันนี้มาแทนโอ๊ตมาแทนพี่ดีมแล้วก็พี่โออภิชนนะฮะ
3: ครับ
2: ทั้งสองท่านไม่ว่างติดภารกิจนะฮะ
3: ติดภารกิจทั้งคู่เลย
2: ครับ
3: เนื่องจากหยุดยาวด้วยไหม
2: ครับอาจเป็นไปได้ฮะคือผมไม่อยากจะบอกว่าพี่อภิชนอู้มันจะดูไม่ดีฮะ
3: ครับ
2: อู้นะฮะ
3: เที่ยวเชียงใหม่แหละฮะ
2: อะไรนะประมาณนั้นครับไม่ได้อู้เขาพี่เขาติดภารกิจฮะ
3: ครับ
2: นะครับแม่สัปดาห์นี้เนี่ยก็มีเรื่องราวสิ่งต่างๆมากมายนะให้ชวนติดตามนะครับเอาอย่างเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดราม่าบนรถไฟนะครับแล้วก็เรื่องของว่าที่ผบ.ตร.คนที่16นะฮะท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาก็ต้องเป็นอย่างที่สื่อมวลชนเขาคาดการณ์กันไว้ว่าน่าจะนอนมาแน่นะครับแล้วก็จะนอนยาวไปหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็ต้องติดตามนะครับรวมถึงบัตรคนจนนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องสำคัญที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็กรณีของความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพราะล่าสุดเนี่ยเรามีทหารกล้าทหารพรานนะครับเสียชีวิต5นายนะครับทำให้ตอนนี้หลายภาคส่วนนะครับเกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยก็เริ่มจับตามองมาเป็นพิเศษหนักขึ้นกว่าเดิมนะครับจนถึงเรียกว่าจะมีการไล่ล่าตามล่ากันเลยทีเดียวแล้วตอนนี้เนี่ยโฉมหน้าของผู้ก่อเหตุเนี่ย4รายออกมาแล้วนะให้เห็นแล้ว
3: ก็มันมี2เหตุการณ์ที่ระทึกใจระทึกขวัญ นะฮะเหตุการณ์หนึ่งก็คือที่สภ.ตันหยง
2: ครับ
3: นราธิวาสเหมือนกันกรณี2คนร้ายเห็นมั้ยคนนึงขับรถเก๋งแลนเซอร์มา
2: ครับ
3: มิตซูบิชิแลนเซอร์นะฮะแล้วพอมาถึงสภ.ตันหยงมันจะเป็นหลังเก่าหลังใหม่ห่างกันประมาณสัก20เมตรเป็นทางโค้งนะฮะพอขับมาถึงปุ๊บเนี่ยนะครับมันกระโดดลงจากรถเลยแล้วก็เข็นรถเข้าไปในสภ.เลย
2: ครับ
3: นะฮะเพื่อนอีกคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังมา
2: ก็รับไป
3: พอเข็นรถกำลังจะเข้าถึงสภ.วิ่งกลับมาที่มอเตอร์ไซค์ขึ้นรถหลบหนีพอกระโดดขึ้นรถได้กดรีโมทเลยเจ้าหน้าที่ตั้งตัวไม่ทันระเบิดตู้มขึ้นมานะฮะเจ้าหน้าที่ที่รักษาการอยู่ตรงบริเวณป้อมเจ็บแต่ว่าเล็กน้อยไป1นายแต่ว่าโอ้โหแรงระเบิดทำให้รถที่เป็นประกอบคาร์บอนแบล็คละเอียดแล้วก็มีรถกระบะของเจ้าหน้าที่เสียหายไปอีก1คันกำแพงรั้วสภ.กำแพงกระจกของสภ.แตกละเอียดเลยแหละครับ
2: ครับ
3: แต่ช่วงเวลาไม่ถึง24ชั่วโมง
2: ครับ
3: เราตามจับแต่ว่าเป็นเบื้องต้นคือผู้ต้องสงสัยเอาเข้าศูนย์ซักถามได้แล้วก็เรื่องของการออกหมายจับเนี่ยออกหมายจับไปแล้ว2หมาย
2: ครับ
3: เชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามอีก2คนนะครับอันนี้คือความคืบหน้าที่สภ.ตันหยง
2: ครับ
3: แล้วก็ถัดจากนั้นมาไม่ถึง

0: วันก็เกิดเหตุที่นี่แหละ
1: ครับ
0: ละแงะนี่แหละครับ
1: ครับ
0: ซึ่งต้องบอกอย่างนี้เดิมเนี่ยนะฮะคุณโอมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับไอ้จุดตรวจตรงเนี้ยบูเกะซามีเนี่ยนะครับจะมีชุดเจ้าหน้าที่ฐานพลานอยู่8นาย
1: ครับ
0: แล้วก่อนถึงจุดตรวจของทหารพลานเนี่ย200เมตรฮะมันจะมีจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่วันนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ตั้งพอไม่ได้ตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีฝั่งเลนซ้ายและเลนขวา
1: ถูกต้องครับ
0: ซึ่งทหารพลานเองเนี่ยนะครับ8นายลาพักไป3นายเหลืออยู่5นายเพราะฉะนั้นเหลืออยู่5นายเนี่ยกำลังพลชนิดที่ว่าต้องทำงานอยู่ตลอดเวลา
1: ครับ
0: การตรวจรถทุกคันก็ต้องตรวจเฉพาะเลนซ้ายเพราะเจ้าหน้าที่ทหารพลานเขาคิดว่าเลนขวาเนี่ยอีก200เมตรข้างหน้าเนี่ยนะฮะที่จะขับมาถึงเขาเนี่ยมีด่านของตำรวจอยู
1: ่ครับ
0: ก็เลยไม่ได้ระวังเลนขวาตัวเองจะตรวจเลนซ้ายอย่างเดียวนะฮะก็เป็นจังหวะเหมาะช่องว่างช่องโหว่ของกลุ่มคนร้ายซึ่งก็เชื่อว่ามันน่าจะทราบแหละว่ามันมีช่องว่างแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ให้เริ่มก่อเหตุได้ทันทีมันก็เอามอเตอร์ไซค์มาเป็นผู้ตรวจการหน้าของมันใช่ไหมครับมีรถกระบะที่มีคนขับมีคนนั่งประกบคู่คนขับและนั่งซ้อนท้ายกันอีก6คน
1: ครับ
0: อาวุธครบมือแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ปิดท้ายมาทางเลนขวา
1: ครับ
0: พอมาถึงจุดตรวจเสร็จสาดยิงเลยซึ่งเจ้าหน้าที่เองเราหันหลังให้มันไง
1: ไม่ทันระวังตัวจริง
0: ๆไม่ทันระวังตัวครับเพราะเราเชื่อว่าอ้อมันมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจเลนขวาอยู่ไงเพราะฉะนั้นเราก็ตรวจเฉพาะรถที่ผ่านเลนซ้ายมา
1: ครับ
0: อาจจะเป็นเพราะเรื่องของการประสานงานน้อยกันไปหน่อยหรือไม
1: ่ครับคือเหตุการณ์แบบนี้มันสังเกตได้อย่างหนึ่งคุณผู้ชมพี่อภิชนฮะคนที่เฝ้าระวังก็พี่ณรงค์พี่ณรงค์ฮะก็คือคนที่จ้องอ่ะจ้องจะทำอ่ะก็หาทุกวิถีทางที่จะทำให้มันเกิดขึ้นให้ได
0: ้
1: คนระวังตัวเนี่ยผมมองว่ายังไงไม่มีทางที่เราจะระวังตัวเองได้ทุกวินาที
0: ครับ
1: มันเป็นเรื่องที่ยากมาก
0: คิดดูเถอะเจ้าหน้าที่1มีหมวกซึ่งสามารถกันกระสุนได้
1: ครับ
0: มีเสื้อเกราะและอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยเขาพร้อมอยู่ตลอดเวลา
1: ครับ
0: เห็นคลิปภาพไหมฮะคือซึ่งไม่อยากจะดูเลยเนี่ยนะแต่ว่าต้องดูเพื่อจะได้รู้พฤติกรรมของกลุ่มคนร้ายมันทำยังไงเจ้าหน้าที่นายหนึ่งที่อยู่ติดกับคนร้ายที่สุดเห็นไหมท่านก็หันปากกระบอกปืนยิงสวนไปที่นัด2นัดเองนะฮะเพียงแต่ว่าไออาวุธต้อง 6-7 กระบอกมันสาดมาใส่อะนะฮะสู้ไม่ไหว
1: ก็และอย่างหนึ่งต่อให้ใส่เสื้อกรอดเนี่ยแต่ถ้าระยะอย่างนั้นเนี่ยแล้วเป็นอาวุธสงครามเนี่ย
0: uh-huh.
1: มันกันไม่ได้อยู่แล้วครับพี่เดลงมันอาวุธเสื้อกรอกเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ
0: ได้ประมาณหนึ่ง
1: ได้ประมาณหนึ่งอาวุธพกได้อาวุธอะไรได้แล้วก็กันได้ประมาณหนึ่งแต่ระยะอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นระยะเกินหวังผลนะพี่ไม่ชดพี่เดลง
0: ก็ชนิดที่ว่าถ้าเกิดอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เราจะเห็นภาพเลยก็คือเมื่อยิงเสร็จเนี่ยมันใช้เวลาแค่1นาที30วินาทีเท่านั้นเองนะครับที่ชาวบ้านให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ก็คือพอยิงเสร็จแล้วเนี่ยทั้ง5นายไม่ได้เสียชีวิตนะครับ
1: ครับ
0: แต่มันจอดรถลงมายิงซ้ำจนแน่ใจว่าเสียชีวิตแล้วก็ฉกเอาอาวุธประจำกายไปฉกเอาซองกระปุนปืนไปฉกเอาเสื้อเกราะของเจ้าหน้าที่ไป
1: ครับ
0: ชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นเนี่ยนะฮะถ่ายคลิปเห็นหมดฮะ
1: ครับ
0: สังเกตเห็นไหมบ้านหลังหนึ่งเนี่ยที่เขาถ่ายคลิปโอ้โหนี่มันเกิดใกล้เรามากเลยนะเนี่ยแล้วก็เห็นภาพเจ้าหน้าที่นอนเกลื่อนทั้ง5นายเลยอ่ะนะครับแล้วกลุ่มคนร้ายไอ้ที่เป็นผู้ตรวจการหน้าของมันอ่ะที่ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ใส่คลุมฮิญาบมา
1: ครับ
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งใส่หมวกกันน็อกอ่ะมีทั้งปืนสั้นปืนยาวคอยระวังให้อ่ะนะครับอันเนี้ยก็ทำให้เรารู้พฤติการเลยนะฮะว่าการก่อเหตุครั้งเนี้ยเอาเฉพาะที่มาโจมตีจุดตรวจนี้มีทั้งหมด13คนแต่หลังจากนี้นะฮะเจ้าหน้าที่เชื่อว่ามันมีมากกว่านั้นครับจะเป็น20 30 40 50หรือ100ไม่รู้ครับ
1: ครับ
0: เพราะเบื้องต้นเนี่ยนะฮะการก่อเหตุของกลุ่มคนร้ายนะฮะที่ไปก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่อ่ะคุณโอม
1: ครับ
0: คนหนึ่งสองคนที่มาเนี่ยนะฮะแต่เบื้องลึกเบื้องหลังของมันเป็นขบวนการเลยครับคุณโอมมาม าเลยไม่ต้องเอาอะไรมาเอาใจมาอย่างเดียวนะฮะจะจุดยืนของเราคือเป็นจะต้องการแบ่งแยกดินแดนหรือมันจะมีอะไรแฝงมาเช่นขัดแย้งในพื้นที่ค้ายาเสพติดค้าของเถื่อนผู้มีอิทธิพลไอ้เลยไม่รู้นะ
1: ครับ
0: คุณโอมาเลย
1: ม
0: าตัวคนเดียวมาอยู่บ้านหลังนี้บ้านเล็กที่นี้เดี๋ยวก็จะมีข้าวให้กินมีชุดให้เปลี่ยน
1: ครับ
0: มอเตอร์ไซค์อยู่อีบ้านหลังหนึ่ง นะฮะ

0: อาวุธปืนอยู่หลังหนึ่งนะครับมาตัวคนเดียวเสร็จเดี๋ยวจะมีคนดูแลให้พอยิงเสร็จไม่ต้องเอาอะไรไปทิ้งเลยนะฮะเดี๋ยวจะมีคนไปรับไปพักบ้านนั้นเปลี่ยนชุดบ้านนี้มีบริษัทไปส่งที่ตรงนั้นเดี๋ยวจะมีคนโรยตะปูระบายให้เดี๋ยวจะมีคนตัดต้นไม้ให้คิดดูสิฮะกี่คนแล้ว
1: ครับ
0: เฉพาะเหตุการณ์เดียวนะคนก่อเหตุ1คนถึง2คนเนี่ยแต่ฝ่ายความมั่นคงบอกว่ามันมีผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ย3 4
1: เป็นขบวนการ
0: เป็นขบวนการ
1: ครับ
0: สิ่งสำคัญคือเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าคนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เนี่ยเหตุการณ์ลักษณะนี้จบยาก
1: ครับ
0: เพราะเราไม่รู้เลยจับมือใครโดนไม่ได้เลยว่าใครร่วมขบวนการกับเขาบ้าง
1: แต่ที่แน่ๆพี่ณรงค์จำคันสุดท้ายได้ไหมหมอสายที่ปิดท้ายเนี่ยถ้าสังเกตอากับกิริยาเนี่ยเขามากัน2คน
0: ครับ
1: คนแรกเนี่ยคนที่ขี่ไม่ถ้ามันจะมีคนที่ขี่มอไซค์แล้วคนที่คุมยีฮาร์ฟมาแต่เป็นจริงๆแล้วเป็นผู้ชายล
0: ัก
1: ษณะการจับปืนถือปืนในฐานะที่เราก็เคยเรียนนักศึกษาวิชาทหารมาเนี่ยเราก็เลยก็เคยดูข่าวเกี่ยวกับทหารมาการจับปืนท่าการวางปืนเนี่ยรู้เลยว่าผ่านการฝึกมา
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าคนไม่เคยผ่านการฝึกการประทับปืนเนี่ยการยืนขณะมีปืนเนี่ยจะไม่ออกลักษณะแบบนี้แน่นอนคำถามก็คือที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยภายในเวลาระยะแค่ประมาณ22ปีที่ผ่านมานะ
0: ครับ
1: พี่ณรงค์ฮะเราเสียสูญเสียคนบริสุทธิ์เนี่ยรวมถึงทางเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจผู้เกี่ยวข้องหน่วยความมั่นคงต่างๆเนี่ย 7,000 กว่ารายนะพี่ณรงค์ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากดังนั้นเนี่ยทางออกจะอยู่ตรงไหนอันนี้คือคำถามตัวโตๆว่าแล้วสถานการณ์ชายแดนภาคใต้เนี่ยเราจะจบตรงและเข้าความสู่ความสงบที่เมื่อไหร่อะไรคือจุดหมายปลายทางอันเนี้ยโอ้โหผมมองว่าเป็นคำถามที่ผมยังไม่เห็นคำตอบในระยะเวลาอันใกล้ๆเดือนหรือ2เดือนนี้เลยนะพี่พี่ณรงค์ฮะ
0: ยุคบิ๊กอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยที่บอกไม่คุยเพราะที่เราคุยไปไม่รู้จะกี่รอบเนี่ยเราคุยกับตัวปลอมผู้อำนวยความสะดวกคุณเอาใครมาคุยกับเรานะฮะเพราะอะไรครับการคุยสันติสุขกันแต่ละรอบอ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเราต้องมีการวางเงื่อนไขตั้งเงื่อนไขในการเจรจา1 2 3 4คุณเสนออะไรคุณต้องการอะไรส่วนที่เราจะขอคุณเราจะขออะไรในพื้นที่เพื่อให้มันเกิดความสงบสุขแล้วขออะไรฮะจะดูว่าโอมเป็นตัวจริงหรือไม่อย่างไรคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่มาคุยกับเราเนี่ยเป็นตัวจริงตัวปลอมอะไรยังไงมีอำนาจตัดสินใจในสถานการณ์ในพื้นที่หรือไม่ขอพื้นที่ปลอดภัยได้ไห
1: ม
0: อำเภอนี้อำเภอนั้นอำเภอโน้นนะครับขออย่าก่อเหตุได้ไหมช่วงเดือนละมาดอนไม่ต้องก่อเหตุได้ไหมเดี๋ยวเราจะพร้อมดูแลคุณทุกสถานการณ
1: ์
0: เพราะคุณบอกว่าอย่าออกหมายจับอย่าตั้งด่านทหารนะฮะอย่าตรวจค้นนะฮะเพราะว่ามันถือว่าเป็นการคุกคาม
1: ครับ
0: เราทำให้ทุกอย่างครับแต่เราขอพื้นที่ปลอดภัยคุณทำให้เราไม่ได้เลยก็แสดงว่าคุณที่มาคุยกับเราคุณตัวจริงตัวปลอมคุณสั่งคนของคุณเองยังไม่ได้เลยคุณเป็นใคร
1: ครับ
0: ยุคคุณอ้วนภูมิธรรมก็เลยไม่คุยไงพอไม่คุยเสร็จมันทิ้งช่วงเวลามา2ปีกว่าซึ่งฝ่ายความมั่นคงเองก็บอกว่าไอ้ที่มันก่อเหตุทุกวันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยากจะเร่งให้เราคุยหรือไม่อย่างไร
1: ครับ
0: นะฮะอันเนี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ฝ่ายความมั่นคงเองต้องตามต่อนะครับแต่ผมเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับนักวิชาการหลายท่านเลยนะฮะอาจารย์ศรีสมภพจิตพลุมศรีจากมสงขลานครินทร์ที่ปัตตานีครับอาจารย์บอกว่าถ้ามีโอกาสได้คุยสันติสุขกันรอบใหม่เชื่อว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะเพราะอะไรฮะ
1: เพราะอะไรครับ
0: การจะไปคุยแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องเอาเงื่อนไขขึ้นไปวางบนโต๊ะก่อนเลยแล้วขอเงื่อนไขที่จะคุยได้เนี่ยมาตรา1ราชอาณาจักรไทยแบ่งแยกมิได้ถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขนี้ค่อยคุยกันซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มเห็นต่างเขาเห็นด้วยโอเคราชอาณาจักรไทยแบ่งแยกไม่ได้แต่เราจะขอปกครองตัวเองเราจะขอเลือกตั้งในพื้นที่ของตัวเองเศรษฐกิจเราจะขอดูแลอะไรประมาณนี้ค่อยมาคุยกันได้ไม่ได้ยังไงแต่ราชอาณาจักรไทยแบ่งแยกไม่ได
1: ้
0: ประเด็นที่สองที่เราจะเอาไปวางบนโต๊ะก็คือขอพื้นที่ปลอดภัยได้ไหมถ้าจะคุยกันรอบใหม่เนี่ยไอ้เงื่อนไขเนี้ยมันต้องเข้มข้นแล้วฝ่ายเห็นต่างคุณต้องทำให้เราเห็นให้ได้เชื่อใจให้ได้ว่าคุณที่มาคุยกับเราเป็นตัวจริงเสียงจริง
1: ครับไม่ใช่เอาใครไม่รู้มาคุย
0: ใช่ครับคือเขาอาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในขบวนการแต่ว่าอาจจะล้างลาไปนานไม่มีบทบาทในขบวนการแล้วหรือไม่ไงแต่ว่ายังมีอำนาจมาคุยจนทำให้

0: การไปคุยกับเขาเนี่ยเหมือนกับไปยกย่องไปเชิดชูให้เขาดังขึ้นมาอีกอ่ะทั้งที่คุณไม่มีบทบาทอะไรในกระบวนการแล้วนะฮะก็อยากจะประสานไปทางฝ่ายผู้อำนวยความสะดวกอ่ะมาเลเซียเอาตัวจริงเสียงจริงมาคุยอันเนี้ย คืออาจารย์นักวิชาการใต้ให้ทัศนะไว
1: ้ครับมันก็เป็นอย่างที่ท่านพี่ณรงค์บอกนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการคุยกันเนี่ยมันแน่นอนมันเป็นสิ่งดีแน่นอนแต่ว่าผมก็ติดอยู่อย่างหนึ่งพี่ณรงค์ฮะคุณผู้ฟังฮะเรื่องของข้อเสนอเนี่ยเพราะอย่างที่พี่ณรงค์บอกว่าราชอาณาจักรไทยไม่สามารถถูกแบ่งแยกหรือว่ามีการปกครองแบบ2รัฐได
0: ้ครับ
1: อันนี้สำคัญที่สุดอันนี้เป็นหัวใจหลักเลยแต่ทีนี้เนี่ยผมก็มองว่าข้อเรียกร้องต่อไปนี้ที่จะมีการพูดคุยกันนะต่อให้ถ้าไม่มีเรื่องนี้มันจะมีลักษณะการขอมาเทียบเคียงคล้ายกันหรือไม่แบบเลี่ยงบาลีหรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็จะน่าจับตาแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยปัญหาของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับถามว่าไม่ว่าจะกี่รัฐบาลกี่ยุคกี่สมัยเนี่ยเข้าใจปัญหาจริงๆหรือเปล่าอันนี้มันประเด็นที่1นะต้องเข้าใจก่อน2มัดเรียกว่าอะไรมาตรการเชิงรุกในการปกป้องเขาเรียกว่าคนชุดดำที่ก่อเหตุต่างๆนานาเนี่ยมีครอบคลุมแล้วก็เรียกว่าเข้าถึงข้อมูลจริงหรือไม่อันนี้ก็เป็นคำถามอีกนะพี่ณรงค์นะฮะแล้วก็การเป็นอยู่ของคนที่อยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าเขาจะเข้ามาร่วมกับเราเนี่ยเรามีการปกป้องหรือคุ้มครองเขาอย่างไรบ้างอันนี้ก็สำคัญนะพี่ณรงค
0: ์ก็เรื่องของมาตรการสร้างความหวาดกลัวเนี่ยคือฝ่ายตรงข้ามตอนนี้กำลัง
1: เขาใช้อยู่แล้ว
0: เขาใช้อยู่แล้วนะฮะจนทำให้ชาวบ้านเองเนี่ยไม่กล้าแม้จะขยับบอกเจ้าหน้าที่อ่ะนะครับ
1: เพราะมันมีข่าวข้อมูลจำไม่ได้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยพี่ณรงค์คุณผู้ฟังมัน2ปีที่แล้วเนี่ยเคยมีเหตุการณ์อดีตแกนนำกลุ่มลักษณะแบบเนี้ยเขาวางมือแล้วก็ย้ายไปอยู่ทางฝั่งรัฐเขาหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาประกาศตัวว่าเขาย้ายมาอยู่ฝั่งรัฐไม่เกิน2ปีก็ถูกลอบสังหารในสวนยาง
0: เอาอย่างนี้ใครที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐอ่ะตั้งแต่ระดับผู้นำหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะอบต.นะฮะหรือเจ้าหน้าที่อาสาอะไรต่างๆเน
1: ี่
0: ยทำไมกลุ่มเห็นต่างมันรู้มันทราบ
1: ครับ
0: มันระบุเลยว่ามาเส้นทางนี้เดินทางเส้นทางนั้น
1: ครับ
0: แล้วก็มาดักทำร้ายอยู่ตลอดเวลา
1: ครับ
0: เพราะอะไรฮะเพราะเครือข่ายมันมีอยู่เต็มไปหมดแล้วก็มาตรการในการคุ้มครอง
1: ครับ
0: ของเราเนี่ยยังมีปัญหาน ะฮะเรามีช่องว่างช่องโหว่เยอะ
1: จริง
0: ครับแล้วเจ้าหน้าที่ที่ลงไปอยู่ในพื้นที่เนี่ยกำลังจะคุ้นชินกับพื้นที่กำลังจะคุ้นเคยกับชาวบ้าน
1: ครับ
0: กำลังจะได้ใจอ่ะ
1: หาดก็ต้องถูกย้ายไปแล้ว
0: รอบหมดรอบ
1: หมดรอบ
0: เอาพื้นที่ภาคอื่นมาดูแลแทน
1: ครับ
0: สังเกตจากอะไรรู้ไหมตอนลงไปอ่ะจะพาไปดูหมู่บ้านแม่ไม้นะฮะที่มีโครงการพระราชดำริในการที่จะสร้างอาชีพนะฮะให้กลุ่มคนที่สูญเสียบุคคลเป็นที่รักในครอบครัวไปจากสถานการณ์ความไม่สงบเจ้าหน้าที่พาไปหลง3รอบอ่ะเพราะเจ้าหน้าที่เองนานๆมาทีนึงยังไม่คุ้นชินกับพื้นที่อ่ะอย่างเงี้ยอู๋แล้วจะไปดูแลพื้นที่ยังไง
1: ครับ
0: เนี่ยก็เป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันนะครับที่อยู่นานไปก็เป็นปัญหา
1: ครับ
0: อยู่ไวไปแบบอยู่แค่ไม่กี่เดือนแล้วก็ต้องหมุนเวียนสลับ
1: กับเ
0: พ
1: ื่อน
0: กองกำลังไป
1: ของชาวบ้านในพื้นที
0: ่มันก็เป็นปัญหาอีก
1: แต่จริงๆอ่ะอย่างหนึ่งเนี่ยที่ไม่น่าเกี่ยวข้องแน่นอนเลยก็คือเรื่องของศาสนาเพราะว่าถ้าติดตามข่าวดีๆชื่อของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมทั้งนั้นผมว่าเยอะมากที่เป็นมุสลิมอย่างล่าสุดเนี่ยทหารพานเนี่ยทั้ง4ท่านก็เป็นมุสลิม
0: ครับ
1: ก็เป็นพี่น้องไทย
0: อยู่ในละแงะเลย
1: อยู่ในละแงะเลย
0: อยู่ในละแงะอยู่ในพื้นที่เลยไอ้ตรงเนี้ยทำไมจึงมีทหารพลานตั้งด่านนะครับต้องบอกอย่างนี้การเจรจากับกลุ่มเห็นต่างเนี่ยนะฮะเขาขออะไรเราเขาบอกว่าเอากำลังหลักออกมาได้ไหมไอ้ทหารชุดเขียวเนี่ยนะฮะที่เดินสะพายปืนแล้วเหมือนจะจ่อหน้าเราเนี่ยนะฮะนี่คือการสร้างความไม่ไว้ใจขำคนในพื้นที่รู้สึกไม่สบายใจเลยถ้ามีทหารเขียวอ่ะมาเต็มไปหมดอ่ะเราเอาทัพภาค1ทัพภาค2ทัพภาค3เนี่ยสลับสับเปลี่ยนกำลังลงไปดูแลพื้นที่ภาคใต้เกลื่อนเต็มพื้นที่ไปหมดเลยเราก็เพื่อความไว้เนื้อเชื่อใจในการที่จะพูดคุย
1: ลองผ่อนปลนลองผ่อนคลายดูลองคลายน็อตใช่ไหม
0: เอากำลังหลักออกฮะเราเอากำลังหลักออกแล้วเอากองกำลังประจำ

0: ทำถิ่นก็คือเปิดรับอาสาสมัครแล้วก็มาฝึกมาฝนอาวุธเนี่ยนะฮะใช้ในพื้นที่ก็เชื่อว่าผมเป็นคนในพื้นที่คุณโอมเป็นคนในพื้นที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นคนอยู่ในหมู่บ้านเราเองอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็
1: น่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงเกิดขึ้น
0: เออก็คืออ
1: ันนี้คือช้อยแบบคือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือขออะไรมาก็ถอยให้เท่าที่ถอยได้แล้วนะ
0: ก็คนในหมู่บ้านคนในตำบลเอาคนในพื้นที่มาดูแลกันเองเนี่ยก็ยังมีเหตุไม่สงบเกิดขึ้นต่อเนื่องก็คือคุณก็เอาส่งคนในพื้นที่อื่นมายิงคนในพื้นที่ของเราเองอ
1: ่
0: ะอย่างกรณีล่าสุดเนี่ยก็คนในแรงแงะ2คนที่กระโดดมาเป็นอาสาสมัครทหารพลาน
1: ค
0: ุณก็มาดักคุณก็มายิงถล่มเขาจนเสียชีวิตไปเนี่ยอันนี้ก็คือเราก็เชื่อใจอะไรคุณไม่ได้เลยเพราะไอ้ที่คุณขอมาเราปฏิบัติให้แทบจะทุกอย่างแต่พอเราขออะไรไปคุณไม่เคยทำให้เราแม้แต่อย่างเดียวผมก็คุยกับอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรนะ
1: ครับ
0: อาจารย์บอกยังไงรู้ไหมฮะปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วที่มันร้ายแรงเนี่ยนะครับมันประกอบด้วย3ส่วนส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของเรามีช่องว่างช่องโหว่อยู่นานไปก็ไม่ได้อยู่ชั่วพักชั่วครู่ก็ไม่ดีนะฮะแล้วเรื่องของปัญหาในพื้นที่ของระบบบริหารจัดการกันเองอ่ะโครงสร้างองค์กรเนี่ยนะฮะทหารนะฮะมันมีหลายหน่วยฝ่ายความมั่นคงใช่ไหมทหารตำรวจอาสาสมัครฐานพานอปพลกรมปกครอง
1: ชลบมีหมาดไทยมีหมดฮะ
0: การประสานงานกันมันมีศักยภาพแค่ไหน
1: เออน่าสนใจอ
0: ันเนี้ยคือประเด็นหนึ่งเห็นไหมกรณีเรื่องของเจ้าหน้าที่ทหารพลานออกจากพื้นที่มา
1: ครับ
0: แต่ต้องเอาอาวุธปืนประจำกายติดตัวมาด้วยทางหลวงยอมไหมอ่ะ
1: ไม่ยอมฮะก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีที่ถูกพันตำรวจโทท่านใดสักท่านหนึ่งเนี่ยแต่ตอนนี้เรื่องเขาเคลียร์จบไปแล้วนะเขาก็
0: ครับ
1: แต่ทั่วไปแล้ว
0: นั่นแหละมันคือจุดเล็กๆน้อยๆที่ทำให้รู้ว่าการประสานงานในพื้นที่เนี่ยมันขาดตกบกพร่องไอ้อย่างกรณีที่มันต้องมีด่านตำรวจสิค่อยมีด่านทหารพลานที่คอยดูแลคนคนน
1: ึ
0: งนะครับจะได้รู้ว่าป้องกันกันทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยนะครับเนี่ยมันมีปัญหาลักษณะนี้อันนี้คือปัญหาข้อที่1แล้ว
1: เรื่องของการหละหลวม
0: ใช่ครับปัญหาข้อที่2ก็คือกรณีของกลุ่มเห็นต่างศักยภาพมันเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: มันไปฝึกที่ไหนมันไปเอาคนมายังไงคนหน้าขาวเข้าร่วมขบวนการมาได้ยังไงการข่าวในพื้นที่ของเราไม่รู้เลยเหรอของเขาศักยภาพเพิ่มขึ้นยังไงฮะยุทธวิธีมันเปลี่ยนแล้วเห็นไหม
1: ครับ
0: อยู่ในฐานดีๆเนี่ยกำลังหุงข้าวทำมาหากินอยู่เนี่ยนะฮะเดินอยู่รอบฐานเนี่ยนะครับปรากฏว่าโดนสไนเปอร์ส่องในอดีตมีไหมอ่ะไม่มีหลังๆมาโดนกันเยอะเลยนะฮะเจ้าหน้าที่ฝ่ายเราอะครับ
1: ครับ
0: และมีการก่อเหตุพร้อมๆกันหลายจุดเช่นเผาปั๊มน้ำมันเผาร้านสะดวกซื้อก่อเหตุกับธุรกิจร้านค้าพร้อมๆกันหลายจังหวัดหลายอำเภอในครั้งเดียวอ่ะการประสานของเขามีประสิทธิภาพไหมอันนี้เขามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นขณะที่ของเรามีช่องโหว่เพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: อันนี้ประเด็นที่สองแล้วและประเด็นที่3ก็คือการเจรจาสันติสุขมันไม่เกิดขึ้นมาเลย2ปีแล้วแต่สุดท้ายไปทางอาจารย์ปณิธานบอกว่าถามไงถามว่าแล้วมันจะจบลงยังไงนะ
1: ครับ
0: สำหรับเหตุการณ์เนี่ย
1: นั่นเนี่ย
0: โอ้อาจารย์บอกว่ามันหาแสงสว่างยากเลยอ่ะ
1: ครับ
0: แต่สุดท้ายปลายทางทุกสมรภูมิมันต้องจบบนโต๊ะเจรจา
1: ครับ
0: เราต้องคุยกับเขาให้ได้
1: เนี่ยแหละโต๊ะเจรจาผมก็เหนื่อยใจแทนที่คนเป็นเจรจานะพี่ณรงค์เพราะผมไม่รู้ว่าข้อเสนอต่างฝ่ายต่างข้อเสนอเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะมีข้อเสนอที่อยู่ตรงกลางจริงๆแล้วพร้อมใจทั้งสองฝ่ายจริงหรือไม่ผมว่าข้อนี้เนี่ยเหนื่อยจริงๆแล้วก็สองเนี่ยฮะอย่างที่พี่ณรงค์บอกทางผู้ก่อความไม่สงบใน3จังหวัดในภาคใต้เนี่ยดูจากเหตุการณ์ที่ 1-2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีความชำนาญมากขึ้น
0: ครับ
1: แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ชุดแต่งกายอย่างล่าสุดเคสล่าสุดที่ทหารพานถูกยิงเนี่ย
0: ครับ
1: รู้เลยว่าชุดแต่งกงแต่งกายต่างๆเนี่ยมีการพัฒนาก็สงสัยว่าได้เงินทุนมาจากอะไรอาจจะเป็นเรื่องของสินค้าหนีภาษีของผิดกฎหมายหรือไม่อันนี้ก็เป็นผลพวงหนึ่งที่ทำให้เราก็ต้องติดตามเรื่องของหนีภาษีของผิดกฎหมายที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
0: เขาเรียกว่าภัยแทรกซ้อนเดี๋ยวคุยช่วงหน้าเดี๋ยวจะให้ฟังอาจารย์ปณิธานที่คุยกับผมสักประมาณนาทีหนึ่งนะ
1: มันเลยสามนาทีคุยได้สามนาที
0: นาทีหนึ่งนาทีหนึ่งเดี๋ยวนะ
2: เขาก็มีความรู้สึกความคิดแล้วก็สรุปว่าเราเนี่ยไม่จริงใจเราเนี่ยซื้อเวลาเราเนี่ยไม่มีแผนการตอบรับต่อ JCPP ต่อการถอนกำลังต่อการจัดระเบียบ

0: ครับการกำหนดใจตนเองใหม่ในพื้นที่คือพูดง่ายว่าเขาก็มองว่าเราไม่เราไม่ตั้งใจที่จะคุยจริง
1: ครับ
0: นะครับก็เมื่อรับทราบแบบนี้กองกำลังในส่วนที่สองเนี่ยปัจจัยที่สองก็เลยกดดันเราหนักขึ้นนะครับเพื่อที่จะโจมตีให้เราอ่อนแอลงแล้วก็กดดันเรากลับมาคุยกันในเรื่องที่เป็นข้อเสนอที่เขาต้องการจริงๆก็คือให้มีการจัดกำลังใหม่ถอนกำลังจัดระเบียบการปกครองและเศรษฐกิจใหม่ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้เป็นข้อเสนอของเขามายาวนานต่อเนื่องแล้วก็หลายคนที่ติดตามเรื่องนี้ใกล้ชิด
1: ครับ
0: เช่นนักข่าวเช่นนายดอนประธานนี่ก็สื่อสารออกมาว่าเขาทางฝ่ายเขาเนี่ยไม่พอใจกันมากทั้งกองกำลังทั้งที่มาคุยกับเรา
1: ครับ
0: แล้วก็กลุ่ม NGO นานาชาติที่สนับสนุนการพูดคุยแล้วก็เป็นคนลงนามอย่างเช่นนายโจนาธานพาวเวลของอังกฤษซึ่งเป็นผู้แทนพิเศษของนายกอังกฤษในเรื่องยูเครนด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: นะครับก็บอกว่าเราไม่จริงใจเราไม่เดินหน้านะครับเรื่องเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นปัจจัยที่เป็นพลวัตหมดเลยครับโครงสร้างอ่อนแอ
1: ครับ
0: นะครับเรามีช่องว่างกองกำลังติดอาวุธต่อต้านเรานี่เข้มแข็งขึ้นเยอะและขณะเดียวกันในทางการเมืองซึ่งเป็นกุญแจสำคัญนะครับที่จะเอาการเมืองมานำมาแก้ปัญหาการทหารเนี่ยของเราก็ไม่เดินหน้าในความคิดของเขานะครับ
2: ประมาณนี้
3: ท่านจอมนิทานเนี่ยชัดมากนะพูดชัดมากสั้นๆแต่เห็นมิติกว้างๆเลย
2: เป็นคนในพื้นที
3: ่ครับ
2: นะฮะต้นตระกูลอยู่ในพื้นที่เลย
3: เอาเหรอครับ
2: ครับ
3: โ
2: อ้อยู่ในพื้นที่3จังหวัดเลยนะฮะศึกษาเรื่องนี้นะฮะจนวิจัยออกมาเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ถูกนำไปปฏิบัติ
3: ครับ
2: จากเจ้าหน้าที่หรือว่ารัฐบาลนะครับรู้ปัญหาทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไว้เนี่ย1โครงสร้างนะฮะ2กลุ่มเห็นต่างมันเข้มแข็งขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้น3เรื่องของการเจรจาเนี่ยเขาไม่ไว้ใจเราเขาบอกว่าเราไม่จริงใจเราเนี่ยซื้อเวลา
3: คือเขาบอกว่าเราไม่จริงใจหรือมันเป็นแง่ที่เขาเอาคำเนี้ยมาสแตมป์ไว้เพื่อเป็นการปฏิเสธในการคุยเจรจาจริงๆอย่างทุกอย่างนึกเข้าไหมพี
2: ่ของเขาเนี่ยจะมีบันได7ขั้นตอนนี้อาจจะไป5ขั้น6ขั้นแล้วครับก็คือเรื่องของการสร้างความหวาดกลัวเรื่องของการก่อเหตุรุนแรงแล้วมันมีทั้งฝ่ายพิราบและสายเหี่ยวนะสายเหี่ยวเนี่ยเขาปฏิบัติการส่วนสายพิราบเนี่ยแทรกซึมเข้ามาตั้งแต่ท้องถิ่นนะฮะจนถึงระดับจังหวัดจนถึงระดับชาติไม่แน่ใจเข้ามาหรือยังเนี่ยก
3: ็
2: คือจะแทรกซึมเข้ามาทางการเมืองของเราด้วยนะ
3: ครับ
2: นั่นแหละครับบันไดของเขาฮะ
3: นะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังข่าวการชั่วโมงสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อครับ
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีสั่งอำนวยการความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่เผยผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนและใช้สิทธิแทนได้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเก่ารายใหม่หรือคนที่ระบบแจ้งให้ยืนยันตัวตน EKYC จะต้องยืนยันตัวตนทุกคนโดยสามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางแอปเป๋าตังและทางหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทางนี้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2569ถึง12มกราคม2570สำหรับในกรณีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง

0: หรือผู้พิการที่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตน EKYC ด้วยตนเองได้หากจะมอบอำนาจใช้สิทธิ์แทนต้องให้ผู้รับมอบอำนาจไปยืนยันตัวตนที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารข้างต้นเท่านั้นโดยเอกสารที่ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรของผู้ที่รับมอบอำนาจสำเนาบัตรประจำตัวของคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์นายกรัฐมนตรีสั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐและธนาคารของรัฐทั้ง5ธนาคารอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลืออย่าให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากระบบขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นลำดับแรกเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่าปล่อยให้ประชาชนพึ่งตัวเองเพียงลำพังทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์021092345ในวันและเวลาราชการในขณะที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าเปิดเผยผลสำรวจเรื่องคนจนมีสิทธิ์ไหมครับสำรวจ 21-23 กรกฎาคมจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนรวมถึงผู้ที่ไม่มีรายได้กระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศรวม 1,850 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนเมื่อถามถึงเคยได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนพบ 153.78 ระบุว่าเคยได้รับร้อยละ46ไม่เคยได้รับด้านการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ร้อยละ 51.73 ระบุว่าได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรองลงมาร้อยละ 24.65 ระบุว่าไม่ได้ลงทะเบียนและร้อยละ 23.62 ระบุว่าได้ลงทะเบียนและได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อสอบถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกี่ยวกับความรู้สึกที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้อยละ 43.26 ระบุว่าไม่โกรธเลยรองลงมาร้อยละ 21ระบุว่าโกรธมากท้ายที่สุดเมื่อสอบถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกี่ยวกับการตัดสินใจต่อรัฐบาลภายหลังได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้อยละ 36.36 ระบุว่ายังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินอย่างไร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร022858888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเตือน26ถึง30กรกฎาคมฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังปานกลางที่พัด

ลุ่มทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและ

0: ควรงดออกจากฝั่งพายุไต้ฝุ่นโนอึนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวในช่วง 26-30 กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินทุวราวันรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห
5: ์8นาฬิกา39นาทีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์ในช่วงที่2นะครับยังอยู่กับผมโอมไกรภพอินทรคำแพงแล้วก็พี่ณรงค์จันทองนะครับแม่เบรกที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงของสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมาคุยกันทั้งเบรกเลยนะครับแล้วก็เพิ่งทราบจริงๆจากพี่ณรงค์นะว่าท่านอาจารย์ปฏิทานนี่จริงๆแล้วเนี่ย
6: เป็นคนใต้
5: เป็นคนใต้
6: ใช่ครับเป็นคน3จังหวัดเลย
5: เป็นคนที่ไหนฮะปัตตานีชาวปัตตานีอ๋ออันนี้เพิ่งทราบเลยนะข้อมูลว่าสำนักข่าวไทยเราก็เราติดต่อประสานงานท่านที่ขอความรู้จากท่านเนี่ยเราก็ไม่ทราบ
6: ปัตตานีหรือนราธิวาสนี่แหละ
5: อ๋อ
6: นะฮะ
5: แต่3จังหวัดใช่มั้ย
6: 3จังหวัดเป็นคน3จังหวัด
5: นะฮะก็เบรกที่แล้วเนี่ยเราโหตั้งแต่ก่อนที่จะไปคุยเรื่องข่าวต่อเนี่ยคุณผู้ฟังโหวันนี้เนี่ยส่งข้อความมาพูดคุยกันเยอะมากนะครับหลายข้อความเลยโอ้โหเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแต่ละคนแต่ละท่านก็มีความคิดมุมมองที่เรียกว่าเห็นไปในทางเดียวกันบ้างนะครับคนละมุมมองบ้างนะครับแต่ว่าทาง FM 100.5 เนี่ยฮะเราก็ยินดีเสมอนะครับในการให้คุณผู้ฟังนะครับส่งข้อความมาพูดคุยมาร่วมจัดรายการร่วมกันนะครับวันนี้มีถึง35ข้อความเลยนะฮะ รายการเราสั้นๆนะครับแค่1ชั่วโมงเองไม่ยาวนะครับ
6: อ๋อดร.ปฏิทานเกิดเบตงยะลาย
5: ะลาเลยใช่มั้ยครับ
6: ขออภัยเพราะว่าผมไปเนี่ยมันพื้นที่คาบเกี่ยวขึ้นไปบนภูเขาซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอ่ะ
5: ครับ
6: ไปเจอสถูป
5: ครับ
6: แล้วก็มีป้ายติดไว้อ่ะวัฒนายากรเอ้าอันนี้นามสกุลเดียวกับดร.ปณิธานที่ผมสัมภาษณ์บ่อยๆเลยนี
5: ่ครับ
6: อ๋อท่านเป็นต้นตระกูลท่านอยู่ถึงพื้นที่ภาคใต้
5: 3
6: จังหวัดเลย
5: ครับก็เอาตรงๆนะพี่ณรงค์คุณผู้ฟังครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นจังหวัดที่ผมปักหมุดไว้เลยนะว่าครั้งนึงเนี่ยผมจะต้องไปเรียกว่าไปเที่ยวไปเยี่ยมเยียนให้ครบ3จังหวัดเพราะเพื่อนผมอย่างน้อยเพื่อนผมสนิทกันสมัยเรียนก็เป็นชาวปัตตานีมันก็บอกเอ้ยมาเลยเดี๋ยวดูแลพาเที่ยวเพราะว่าปัตตานีสามจังหวัดในภาคใต้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็น พหุวัฒนธรรมที่มันลงงามลงตัวพี่อรงมันมีความเป็นจีน

0: มีความเป็นไทยมีความเป็นไทยมุสลิมโอ้โหแล้วถามว่าธรรมชาติก็สวยงามอาหารก็ผมอยากบอกตรงนะผมอยากไปกินติ่มซำที่
1: ยะลา
0: ที่ยะลาสักครั้งหนึ่งอยากไปสุไหงโกลก
1: เฉพาะตึกเนี่ยอายุเกือบร้อยปี
0: ใช่ผมอยากไปถ่ายรูปตึก
1: แล้วโต๊ะจีนที่มันมีมุกประดับอะฮะ
0: ครับ
1: ไอ้โต๊ะนั้นเนี่ยผมก็กระนับร้อยปีเหมือนกันเก่าคล่ำเลยนะฮะแต่ว่ามีความขลังแล้วน้ำชาตอนเช้าที่กินกับติ่มซำเนี่ยเขาจะใส่เหมือนกับลักษณะ อะไรที่มันหอมๆ
0: นึกออกฮะต้องไปชิม
1: ต้องไปชิมตอนเช้า
0: เดี๋ยววันไหนเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปกัน
1: ครับ
0: จริงๆขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวกัน
1: เพราะว่าอะไรฮะเพราะพื้นที่เบตงของยะลาเนี่ยคุณจะได้เห็นหมอก365วันโดยไม่เกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศเลย
0: น่าแปลกนะปกติเราคิดว่าการเห็นหมอกเช้าๆไอหมอกสวยๆเนี่ยจะต้องไปทางภาคกลางตอนบนก็เพชรบูรณ์ภาคเหนือก็แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย
1: ไปดูทะเลหมอก
0: เออ
1: แต่ขอโทษฮะที่เบตงมีทั้ง365วัน
0: น่าสนใจ
1: โอ้โหไปที่ไอเยเวงอย่างเงี้ยนะฮะตอนนี้มันมีสะพานเหมือนกับสะพานกระจกอ่ะ
0: ครับคนที่อยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาก็สะท้อนมานะเขาก็อยากให้คนทุกภาคเนี่ยก็อยากให้ไปเที่ยวกันเยอะๆเพื่อเอาเม็ดเงินไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
1: นั่นแหละครับปัญหาความเชื่อมั่นไม่มีเพราะว่าปัญหาสถานการณ์มันไม่สงบไงฮะ
0: ร
1: เราลงจากท่าอากาศยานหัดใหญ่เพื่อเราจะไปปัตตานีเราจะไปยะลาเราจะไปเบตงเราจะต้องขับรถเลาะไปกับริมทะเลจะมีร้านอาหารชายทะเลเหมือนกับที่เราไปบางแสนเราไปพัทยานะจะม
0: ี
1: ร้านลักษณะนั้นนะแต่ห่างกันไปประมาณสักเกือบกิโลจะมีอยู่ร้านนึงห
0: ่
1: างกิโลมีอยู่ร้านนึงนะเงาเลยนะฮะแล้วชายหาดที่สวยยาวทอดกันไปเนี่ยนะครับน้ำใสไม่มีคนมาเลย
0: ครับ
1: แล้ว 4-5 โมงเย็นนะฮะถ้าเราขับรถไปเนี่ยเจอสวนยางเจอสวนมะพร้าวแล้วเราจะเจอบ้านผู้คนถ้าเราไปภูมิภาคอื่นเราจะเห็นน้องๆเยาวชนวัยรุ่นมาเตะฟุตบอล
0: วิ่งเล่นกัน
1: คนเฒ่าคนแก่ออกมานั่งคุยกันอี
0: หลงเมาเช่าฉ่ำกัน
1: แต่ขอโทษฮะพื้นที่3จังหวัดทุกบ้านปิดเงียบ
0: ครับ
1: ในสวนมะพร้าวสวนยางไม่มีคนเดินเหม
0: ือ
1: นกับเป็นบ้านล้างเลยอ่ะนะ
0: ฮ
1: ะแต่ทั้งที่เขาก็อยู่ในบ้านนั่นแหละนะ
0: ครับทั้งที่เป็นจังหวัดที่มีความสวยงามทางธรรมชาติมีวัฒนธรรมที่ท้องถิ่นที่ชัดอัตลักษณ์ชัดเจนด้วยนะ
1: อัน
0: นี้ผมก็ถือว่าแม่เสียดายผมปักหมุดไว้เลยว่าผมจะต้องไปเที่ยวให้ได้3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปชิมอาหารไปติ่มผมอยากไปทานมากผมเป็นคนชอบทานติ่มซำผมอยากไปทานติ่มซำแบบบรรยากาศ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าเขาบอกว่าถ้ามาจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยต้องไปให้ได้ติ่มซำร้านคนจีนไปชิมโรตีพี่น้องไทยมุสลิมไปชิมน้ำชาเนี่ยต้องไปให้ได
1: ้ตลาดนัดตอนกลางคืน
0: ครับ
1: ที่ลงไปโอ้โหเชื่อไหมว่าคนเขาเยอะมากนะ
0: ครับ
1: ไปกินมัตบะอย่างเงี้ยโอ้ยอร่อยมาก
0: ครับครับเดี๋ยวจะรายการไปไหมพี่ข้าวมันไก่สักจาน
1: หนึ่ง
0: เออ
1: คุยเจรจา
0: แต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่พี่ณรงค์เนี่ยคุยกับผมไว้ตอนที่ช่วงพักฟังข่าวเนี่ยพี่ณรงค์บอกว่าอีกเรื่องนึงที่จะต้องสนใจและใส่ใจแล้วก็ควบคุมไม่แพ้กันก
1: ็
0: คือเรื่องของสถานการณ์แทรกซ้อน
1: เขาเรียกว่าภัยแทรกซ้อนเอาง่ายๆนะเหตุยิงทหารพลานดับไป5ศพเนี่ยนะฮะอีกวันนึงที่ปัตตานีเนี่ยเจ้าหน้าที่จับยาบ้าได้ตั้งเท่าไหร่อ่ะ 500,000 เม็ดกำลังจะลำเลียงลงประเทศเพื่อนบ้านนะฮะเนี่ยมันเป็นปัญหาคือเจ้าหน้าที่พยายามจะอธิบายบอกว่าไอ้เรื่องที่มันก่อเหตุรุนแรงขึ้นแทบจะทุกวันในพื้นที่เนี่ยถ้ามาสกรีนดีๆพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำคดีเนี่ยนะฮะเจาะลึกลงรายละเอียดแล้วเนี่ย10เหตุการณ์ที่เกิดเหตุยิงกันและมีคนเสียชีวิตเนี่ยหรือว่ามีเหตุระเบิดมีการไปลอบยิงเจ้าหน้าที่อะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับเป็นเหตุความเห็นต่างก็คือเราอยากจะแบ่งแยกดินแดนเนี่ยมันมีสัก 1-2 เหตุการณ์เท่านั้นเอง
0: ครับ
1: ไอ้8เหตุการณ์8คดีมันเป็นเรื่องภัยแทรกซ้อนครับจากอะไรฮะค้าน้ำมันเถื่
0: อ
1: นค้าของเถื่อน
0: ผลประโยชน์ทั้งนั้น
1: กลุ่ม
0: พันล้าน
1: ที่พลในพื้นที
0: ่ยาเสพติด
1: ที่สำคัญคือค้ายาเสพติดเพราะพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ารั้วรอบขอบชิดไม่มีจะเดินทางจะขนออกประเทศเพื่อนบ้าน
0: ไปยังประเทศที่3พูดง่าย
1: ไปประเทศที่3ง่ายมากสังเกตจากอะไรปัตตานีเนี่ยเคยมีเหตุจับยาบ้าได้เกือบ10ล้านเม็ดแต่ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะฮะช่วงหัวค่ำมันมีการลอบวางระเบิดใหญ่กลางเมืองปัตตานีเลย
0: ครับ
1: แล้ว สัญลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ก็คือถ้าเกิดเหตุระเบิดใหญ่เนี่ยช่วงหลังๆมามันจะมีระเบิดซ้ำซ้อนพอลงไปตรวจตอนกลางคืนมันจะมีดักทำระเบิดอีกนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยจะไปตรวจอีกที่ตอนไหนเช้าฟ้าสางแล้วเพราะฉะนั้นช่วงกลางคืนขนกันให้ลืม
0: ครับ
1: แต่ไอ้คืนนั้นเนี่ยประจวบเหมาะว่าด่านยังไม่เลิกเจอรถต้องใสมาเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องขอตรวจค้น
0: ครับ
1: ยาบ้าเป็น10ล้าน
0: น่าสนใจนะพี่ณรงค์คุณผู้ฟังฮะแน่นอนครับว่าประเทศไทยอ่ะคอนเฟิร์มแล้วว่าเราไม่มีฐานผลิตยาเสพติดแน่นอน
1: ครับ
0: ประเทศไทยไม่มีแต่ว่ายาเสพติดเนี่ยมันจะมาจากประเทศเพื่อนบ้านรอบๆเรายกตัวอย่างง่ายอย่างกรณีของน้องแอมินาเนี่ยยาเสพติดก็มาแอบลักลอบมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะฮะแล้วก็ทางถ้าเป็นของยาบ้าเนี่ยก็มาจากทางภาคเหนือ ประเทศเพื่อนบ้านทุ่งตรงรอยต่อทางภาคเหนือ
1: สามเหลี่ยมทองคำ
0: แล้วยาบ้าเป็น10ล้านเม็ดอ่ะพี่ณรงค์คุณผู้ฟังฮะขับจากเหนือลงสู่ใต้เนี่ย
1: ได้ยังไง
0: เกือบ 2,000 กิโลเมตรมาได้อย่างไร
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามแล้วก็ต้องสืบให้ลึกอ่ะขับมาไกลขนาดนี้ได้อย่างไร
1: อันนี้ยาบ้านะยาเสพติดนะมันมีอีกเรื่องนึงที่ไม่ละเลยไม่ได้เลย
0: ครับ
1: นั่นก็คือเรื่องของการค้ามนุษย
0: ์ใ
1: ช่ไหมโลหินยา
0: ครับ
1: นะฮะหรือว่าชาติพันธุ์อื่นๆอุยกู
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยนะฮะที่เราเคยจับได้บนเทือกเขาเป็นแคมป์เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มีห้องน้ำมีกูโบนะฮะก็คือถ้าอยู่แล้วยังไม่ได้ไปประเทศที่3เสียชีวิตไป
0: ก็ฝังเลย
1: ฝังเลยอยู่กันเป็นหลักแหล่งมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
0: เนี่ย
1: ก
0: ำลังจะถามเลยว่าอยู่ขนาดนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐเห็นเลยเหรอ
1: ก็เคยมีคำพิพากษาเจ้าหน้าที่ระดับสูงในพื้นที่ว่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในการส่งคนไปประเทศที่3เก็บรายหัวเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร
0: ่ครับ
1: ด้วยไงฮะอันนี้มันก็คือแทรกซ้อนผสมปนไปหมดกับปัญหาใน3จังหวัดการแก้มันก็เลยยากไงครับ
0: ครับแม่และไหนยังไม่รวมเกี่ยวกับของสินค้าเถื่อนอื่นๆอีกนะ
1: ใช่
0: ที่สิ่งต่างๆเราเนี่ย
1: เอาจำได้ไหมเอาเรื่องน้ำมันเนี่ยเอายุคนี้มันใกล้ตัวที่สุดเลยเนี่ยนะฮะภาครัฐเคยบอกว่าเราต้องป้องกันด่านให้ดีเพราะถ้าเกิดว่าน้ำมันบ้านเรากับประเทศเพื่อนบ้านราคามันต่างกันมากมันจะมีการยักย้ายถ่ายเท
0: ครับ
1: ตอนนี้ราคาน้ำมันบ้านเราเข้าไปเท่าไหร่
0: แล้วเบนซินเนี่ย35 บาทกับ36 บาทขึ้นมาที่ขึ้นมากลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
1: แต่ของประเทศเพื่อนบ้านถูกแสนถูกนะฮะถูกกว่าเราเกือบครึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นมีโอกาสไหมที่มันจะไหลเข้ามาแล้วไหลเข้ามาจะทำยังไงให้มันขนได้สะดวกฮะ
0: ครับ
1: มันต้องไม่มีด่านใช่ไหม
0: ครับ
1: ไม่มีด่านต้องทำ
0: แล้วก็มีก็ต้องมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองบางคนบางท่านที่เห็นแก่อามิสินจ้างรู้เห็นเป็นใจ
1: ครับถ้าจะไม่มีด่านก็คือต้องไปเหตุตุ่มตามตุ่มตามเพื่อให้เจ้าหน้าที่นู่นพรุ่งนี้เช้าค่อยมาก
0: ล
1: างคืนก็จะได้ขนอย่างสะดวกโยทินไอ้ตรงนี้ด้วยหรือไม
0: ่
1: ที่มันยังเป็นปัญหาซ้อนกันอยู่ในพื้นที่3จังหวัด
0: อันนี้น่าคิดน่าคิดอย่างหนักครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาผมว่าอันดับแรกต้องไขให้ถูกจุดว่าปัญหาที่แท้จริงแล้วของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่คืออะไรเอาปัญหาจริงๆมาคุยกัน
1: ทัพภาค4กรมน.ภาค4ส่วนหน้ากับสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9
0: ครับ
1: กำลังทำอยู่ฮะกำลังแต่ขาดการสื่อสารไปเท่านั้นเองจริงๆเนี่ยก็ทำมานานแล้วนะฮะเพื่อจะเอาแต่ละคดีมาเปิดให้ประชาชนได้เห็นเลยไอ้ที่มันก่อเหตุทุกวันเนี่ย10คดีเนี่ยมันเป็นคดีของคนบอกว่าจะขอแบ่งแยกดินแดนขอแบ่งแยกดินแดนเนี่ยกี่คดีกัน
0: อันนี้น่าสนใจ
1: เป็นคดียาเสพติดเป็นคดีค้าของเถื่อนผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ค้าน้ำมันเถื่อนกี่คดีอย่างที่ผมบอกไปไงว่ามันเป็นความมั่นคงเนี่ย1-2คดีเท่านั้นเองนอกจากนั้นภัยแทรกซ้อนฮะที่ทางภาครัฐเขาชอบพูดกันนะนี่มันคือภัยแทรกซ้อน
0: ครับ
1: เอามาผสมปนเป
0: ตอนนี้ก็อีลุงตุงนางไปหมดเลย
1: ลุงตุงนางเพราะอะไรครับไอ้คนที่ร่วมขบวนการเดิมนี่ที่บอกว่าจุดยืนทางการเมืองมั่นคงมากเลยอาวุธปืนกระบอกนี้เพื่อปลดปล่อยปัตตานีของเราเนี่ยนะเชื่อไหมว่าหลังๆมาเจ้าหน้าที่บอกว่าพอเราไปตรวจค้นกันแต่ละรอบหนึ่งปะทะกันแต่ละรอบหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนมีเสือผืนหมอนใบนะฮะ
0: ครับ
1: จุดยืนมั่นคงมากแต่หลังๆมากระเป๋าแบรนด์เนมเงินพกเป็นปึกแล้วก็ไอ้พวกนาฬิกาหรูเต็มไปหมดอ่ะนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วไอ้ปืนกระบอกเดียวกันมีปล้นทองด้วยมีไปปล้นรถยนต์ปีเรียกค่าคุ้มครองจริงหากพอเอาลูกกระสุนปืนมาตรวจสอบดูอ้าววันเคยเกิดคดีความมั่นคงผิด10คดีเลยเนี่ยไอ้ปืนกระบอกเนี้ยแต่จุดยืนหลังๆมามันเปลี่ยนไปแล้วนะครับ
0: ครับ
1: นั่นแหละ
0: แม่ฮะก็มีคุณผู้ฟังนี่ก็ส่งข้อความเห็นมานี่ฮะอย่างพี่คนฟังข่าวบอกไม่แปลกใจทำไมทางภาคจังหวัดภาคใต้เช้าๆจะมีร้านติ่มซำกันแพร่หลายเนี่ยฮะก็บอกว่ามีเยอะมากไม่แพงด้วยนะฮะเพราะว่ารู้สึก

0: คุณฟังข่าวบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปทางนครมานะฮะเดี๋ยวรอบหน้าเราไปก็ให้พี่คนฟังข่าวไปเลี้ยงพวกเราไหมเต็มซ้ำเออนะฮะอันนี้ก็ติดตามแต่ว่าที่แน่ๆเลยเนี่ยฮะเรามีว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16แล้วและรอบนี้ท่านก็จะอยู่นานเรียกว่าผมว่าคงจะไม่มีใครทำลายสถิติท่านแล้วเนี่ยฮะ7ปีสัปดาห์ที่แล้วพี่อภิชนบอกว่าให้แก้ข่าวด้วยพี่พูดผิดเป็น8ปีสัปดาห์นี้มาบอกได้7ปี
1: แต่อย่างนี้ฮะทางที่ท่านจะเดินไปอีก7ปีเนี่ยมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
0: แน่นอนครับแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าท่านอยู่ยาวอยู่นานถึง7ปีเนี่ยแล้วแน่นอนครับว่าปัญหาของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เป็นอีกหนึ่งกลไกหลักสำคัญนะฮะที่จะต้องเข้ามาแก้ไขผมเชื่อว่าตอนนี้ท่านก็คงจะมีแนวทางหรือว่าวิธีปฏิบัติในการที่จะจัดการปัญหาในส่วนของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมเชื่อว่าทีมงานท่านกับตัวท่านเองก็ต้องมีโจทย์ในใจอยู่แล้วล่ะฮะนะดังนั้นเนี่ยก็ฝากท่านไปด้วยนะครับอีกเรื่องของการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมเห็นใจแล้วก็รู้สึกหดหู่ใจแทนคนที่เขาเป็นผู้บริสุทธิ์และเขาไม่รู้เรื่องนะต้องบอกงี้ดีกว่านะครับก็7ปีนะครับแต่ว่านิดนึงแล้วกันนะฮะพูดถึงตำแหน่งผบตรที่ครองเก้าอี้ยาวนานที่สุดเนี่ยผมไปเปิดเจอพอดีนะครับข้อมูลจาก The Standard ก็คืออันดับ1ณตอนนี้เลยครับว่าที่ยังเป็นว่าที่อยู่นะฮะว่าที่ผบตรนะครับอันดับ1เลยที่อยู่คาดว่าน่าจะอยู่นานที่สุดก็คือเป็นท่านสำราญนวลมานะครับก็คาดการณ์ว่าอยู่7ปีคาดการณ์ไว้ก่อนนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ท่านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานะครับผบตรคนที่11 5ปีนะครับช่วงปี2558ถึง2563แล้วก็อันดับ3นะครับเป็นท่านพลตำรวจเอกสันสรุตานนท์นะครับก็เป็นผบตรคนที่3นะครับคนที่3แล้วก็เป็น3ปีนะครับตั้งแต่ช่วงปีพ.ศ. 2544จนถึง2547แล้วก็อันดับ4ครับเป็นท่านพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะก็เป็นผบตรคนที่4นะครับอายุราชการตอนเป็นผบตรนี่ก็2ปี6เดือนนะครับแล้วก็อันดับที่5เนี่ยเป็นท่านพลตำรวจสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับเป็นผบตรคนที่12ก็เป็นช่วงระหว่างปี2563ถึง2565นะครับนะฮะก็7ปีรอดูกันหน้าว่าจะอยู่ยาวและอยู่นานหรือไม่นะครับกับสถานการณ์บ้านเมืองณตอนนี้นะครับแต่อีกเรื่องนึงเนี่ยพี่ณรงค์บอกอยากให้พูดหน่อยนะครับโอ้เรื่องนี้น่าสนใจมากกรณีดราม่าบน BTSกรณีที่มีวัยรุ่นกลุ่มอิตาลีป่วน BTS นะครับล่าสุดเนี่ยได้เข้าพบตำรวจยกมือไหว้ขอโทษครบทุกคนแล้วก็คดีสิ้นสุดแล้วนะครับปรับ 1,000 บาทด้านคุณซูกัสเนี่ยที่เป็นคู่กรณีที่อยู่ในคลิปเนี่ยก็บอกว่าขอให้มีการหยุดทุกความต้องฝ่ายขอให้จบเรื่องไม่สร้างความเกลียดชังคือทำไมเรื่องนี้จะต้องมีการเอามาหยิบยกพูดคุยกันต้องย้อนอย่างนี้ว่าประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นประเทศที่มีชาวต่างชาติมาเยอะมากโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครคือผมเนี่ยชอบไปเสิร์ช Google แล้วก็เสิร์ช YouTube ว่าความคิดของต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยแล้วเป็นอย่างไรทุกคนพูดไปเสียงเดียวกันแล้วว่าเขาคิดมาตลอดว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศโลกที่3ไม่เจริญอะไรก็ดูเก่าค่ำครึ้มไปหมดแต่ทุกคนแปลกใจโดยเฉพาะชาติยุโรปชาติอเมริกันแปลกใจว่าประเทศไทยคลีนและสะอาดกว่าที่คิดเยอะมากห้างใหญ่ๆโตๆเยอะแยะแล้วก็เขาสิ่งที่เขาตกใจคือว่าระบบรถไฟฟ้าของเราไม่ว่าจะเป็นบนดินใต้ดินอะไรก็แล้วแต่สะอาดดูปลอดภัยกลิ่นข้างในก็ดูเฟรชไปหมด
1: สะดวกปลอดภัย
0: ผมไม่เคยไปที่นิวยอร์กนะแต่เขาบอกโอ้โหใต้ดินนิวยอร์กเนี่ยเละเทะมาก
1: ผมก็ดูนะคนสหราชอาณาจักรแม้กระทั่งญี่ปุ่นนะที่เข้ามาในบ้านเราเนี่ยเขาเอาไปซิ่งเรื่องอะไรไหม
0: อะไรฮะ
1: หนึ่งขึ้นรถไฟบ้านเขาไม่มีขึ้นบันไดขึ้นไป
0: บ้านเรามีบันไดเลื่อนนะ
1: ของเรามีบันไดเลื่อนกระเป๋าคุณหนักใช่ไหมเรามีลิฟต
0: ์
1: Amazing มากนี่บริการกันถึงขนาดนี้เลยเนี่ยขนส่งสาธารณะเมืองไทยพอขึ้นไปข้างบนถึงชานชาลาปรากฏว่าใครประสานให้คุณเข้าแถวเป็นระเบียบคนจะออกจากรถไฟออกมาก่อนคนจะเข้าไปค่อยๆเดินเข้าไปเต็มแล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นเนี่ยรอขบวนถัดไปต่างชาติไม่มีฮะ
0: ต่างชาตินี่แหนอัดกันไปแน่น
1: เจ้าหน้าที่รปภของต่างชาตินะมีหน้าที่นั่นแหละฮะเบอร์45 46
0: ยัด
1: ตู้โดยสารเพื่อจะเข้าให้ตู้โดยสารให้ได้ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนบ้านเราไม่มีครับ
0: แล้วอีกอย่างนึงภายบรรยากาศภายในรถไฟอันนี้สำคัญที่สุดของบ้านเรานั่งกันเงียบเป็นวัฒนธรรมไปแล้วใครจะเล่นมือถือก็เล่นไปใครจะฟังเพลงก็ใส่หูฟังแต่ต่างชาติเนี่ยโอ้โหไปดูนี่ฮะใต้ดินนิวยอร์กเนี่ยฮะที่เราเห็นคลิปมามีทุกอย่างมีเต้นโชว์มีโหนบาร์มีขนโซฟามีเอาแมวเอาหมาขึ้น

0: มามีหนูวิ่ง
1: ไอ้เรื่องเนี้ยที่มันเป็นประเด็นดราม่าเนี่ย
0: ครับ
1: เพราะเขาบอกว่า48ชีวิตของวัยรุ่นอิตาลีเนี่ยเป็นนักเรียน มาทัศนศึกษาเป้าหมายของเขาก็คือจะมาดูวัฒนธรรมไทยมาดูอัตลักษณ์ของคนไทยมาดูวิถีชีวิตคนไทยว่าเขาอยู่เขากินกันยังไงที่มันดังไปทั่วโลก
0: อ
1: ันนี้คือมันขัดแย้งกับสิ่งที่คุณจะมาดูไงฮะวัฒนธรรมของเราอยู่บนรถไฟฟ้าเราเงียบแต่คุณอีหลงชงเช้งไปหมดแล้ว
0: เดี๋ยวก่อนวัฒนธรรมอันนี้เป็นวัฒนธรรมที่ดีแล้วก็ต่างชาตินานาชาติเขาชื่นชอบด้วยนะต้องบอกงี้ก่อน
1: ครับ
0: อันนี้คือจุดแข็ง
1: ใช่ครับแค่เฉพาะไอ้สิ่งแรกที่คุณจะมาดูเนี่ยคุณก็ทำไม่ได้แล้วนะว่าเนี่ยเขาเป็นอัตลักษณ์ของเขาเป็นจุดแข็งของเขาคืออยู่ข้างบนแล้วเงียบให้ความเคารพซึ่งกันและกันปรากฏว่าพอไปเตือนคำเดียวเท่านั้นเองสิ่งที่ได้กลับมาก็คือคำเย้ยหยัน
0: ครับ
1: เสียใจมากนะเอาเงินมาให้บ้านคุณเนี่ยเออคุณมาเตือนอะไรอย่างนี้ได้ยังไง
0: มันไม่เกี่ยวกันนะ
1: เอออีกคนนึงเนี่ยยกนิ้วกลางขึ้นมาเลย
0: เห็นแล้ว
1: คนนึงเยาะเย้ยชนิดที่ว่าออกจากขบวนรถไปแล้วลงสถานีแล้วเนี่ยยังเยาะเย้ยไม่หยุดฮะจนน้องเองบอกว่างั้นขอเข้าสถานีตำรวจไปให้ข้อมูลไปขอแจ้งความเลย
0: ครับ
1: ดูหมิ่นศักดิ์ศรีเลยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายปลายทางก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องชื่นชมนะฮะพอทั้งสองฝ่ายก็ต้องให้เคลียร์กันให้ได้นะ
0: ครับ
1: มันก็คือการอภัยซึ่งกันมันดีที่สุดอ่ะ
0: เขาก็ทั้งฝั่งเขาก็มีตัวแทนเป็นครูเขาถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นครูเขาหรือว่าพี่เลี้ยงที่เขาพามา
1: สถานทูตต้องกดดันสิครับเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยเนี่ยต้องออกแถลงการออกมา3ภาษาเลยนะภาษาอิตาลีภาษาอังกฤษและภาษาไทยเลยนะฮะขอประนามการกระทำคนของเขานะ
0: เสียดายนะเวลามันจะหมดไม่งั้นผมให้พี่ลงอ่านแถลงการภาษาอิตาลีโชว์เลย เออนะเอาเป็นว่าเรื่องนี้จบลงด้วยดีนะครับเพราะว่าคุณสุกัสได้โพสต์บอกว่ามีเป็นโพสต์ภาพกอดหญิงชาวอิตาลีแล้วพร้อมข้อความว่าเขาขอโทษเราอย่างจริงใจแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ทุกอย่างก็จบลงนะฮะก็ไม่อยากให้มีการคุกคามหรือว่าพูดเรื่องนี้อีกแล้วทางฝั่งเราก็ยินดีจะลบคลิปนี้ออกไปนะครับก็เป็นว่าเนี่ยแหละฮะคือรถไฟฟ้าเล็กสิ่งเล็กๆที่เราขึ้นกันแทบทุกวันเนี่ยไม่น่าเชื่อนะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรอะมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ยิ่งใหญ่ในสายตาต่างชาติมากคือเราผมจำได้ตั้งแต่ปี4243บางทีเรามีรถไฟฟ้าเส้นสายแรกนะฮะผมก็เห็นภาพจำแล้วว่าคนเขาไปยืนต่อคิวกัน
1: ครับเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นจุดแข็งเป็นซอฟต์พาวเวอร์บ้านเราน
0: ะฮะอ่ะเดี๋ยวนี
1: ้เป็นบทเรียนหนึ่งที่บอกว่าสยามเมืองยิ้มแต่เมื่อใดที่สยามไม่ยิ้ม น่ากลัวเหมือนกัน
0: ครับเดี๋ยวเขาถึงมีวลีว่าอย่ามีเรื่องกับคนไทยนี่นะฮะวันนี้ผมกับพี่ณรงค์ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห
3: ์ขณะนี้เวลา9 นาฬิกาค่ะ

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุราวันจบลงด้วยดีนักเรียนชาวอิตาลีพร้อมผู้ดูแลเข้าพบผู้เสียหายพร้อมกล่าวขอโทษเหตุโต้เถียงกันบนรถไฟฟ้า BTS ที่กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ได้ยุติลงแล้วหลังกลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีและผู้ดูแลเดินทางเข้าพบผู้เสียหายที่สน.สำเร็จเพื่อกล่าวขอโทษและปรับความเข้าใจพร้อมยอมรับการกระทำไม่เหมาะสมในขณะที่ตำรวจดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายด้านผู้เสียหายและครอบครัวให้อภัยพร้อมขอให้สังคมยุติการคุกคามคณะนักเรียนซึ่งยังมีกำหนดศึกษาดูงานในประเทศไทยต่อโดยช่วงค่ำที่ผ่านมาที่สถานีตำรวจนครบาลสำเร็จนางสาวสุกัตผู้เสียหายจากเหตุการณ์โต้เถียงกับกลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีบนรถไฟฟ้า BTS ซึ่งมีคลิปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเยาวชนชาวอิตาลีทั้ง5คนและผู้ดูแล1คนรวมเป็น6คนในข้อหาที่เกี่ยวข้องต่อมาพนักงานสอบสวนได้เชิญผู้ถูกกล่าวหาทั้ง6คนพร้อมกับผู้ดูแล1คนและล่ามแปลภาษาเดินทางเข้าพบผู้เสียหายเพื่อเจรจาปรับความเข้าใจเมื่อเวลาประมาณ 22:30 น.โดยใช้เวลาพูดคุยนานกว่า1ชั่วโมงระหว่างการเจรจากลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีและผู้ดูแลได้แสดงความเสียใจพร้อมกับกล่าวขอโทษ

0: ผู้เสียหายอย่างจริงใจและยอมรับว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมก่อนทั้งที่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงยุติข้อพิพาทไม่ติดใจดําเนินคดีต่อกันพร้อมยินยอมลบภาพและคลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือและเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้านนางสาวสุกัผู้เสียหายกล่าวว่ารับรู้ถึงความจริงใจและความสํานึกผิดของอีกฝ่ายจึงเห็นว่าผู้ที่ยอมรับความผิดและกล่าวขอโทษควรได้รับโอกาสโดยย้ำว่าการเข้าแจ้งความมีเป้าหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์และศักดิ์ศรีของตนเองรวมทั้งสะท้อนให้ผู้ที่มาเยือนประเทศไทยตระหนักถึงการเคารพสิทธิ์วัฒนธรรมและมารยาทของสังคมไทยก่อนขอให้เรื่องทั้งหมดจบลงเพียงเท่านี้รัฐบาลย้ำกยศ.ดูแลผู้กู้ยืมใกล้ชิดแนะปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เดินหน้าดูแลผู้ที่กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรพร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนเพื่อให้เงินกองทุนหมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปทั้งนี้กยศ.ได้เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ตนเองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือแอปเป๋าตังจากนั้นอัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่เว็บไซต์ระบบจะทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนผู้ที่กู้ยืมว่าหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบว่าผู้ติดต่อคนนั้นเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพและต้องไม่โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลโดยเด็ดขาดรวมถึงต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือ OTP ให้แก่บุคคลอื่นเนื่องจากกยศ.และผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากกยศ.จะไม่มีนโยบายขอข้อมูลดังกล่าวผ่านทางโทรศัพท์สื่อสังคมออนไลน์สำหรับช่องทางการชำระหนี้ที่ถูกต้องและปลอดภัยคือโมบายแบงกิ้งผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคารหรือชำระหนี้ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนและจำนวนเงินที่ต้องชำระแต่หากไม่มั่นใจสามารถสอบถามข้อมูลผ่านไลน์บัญชีทางการของกยศ.ได้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสทช.เตือน37จังหวัดเฝ้าระวังฝนตกหนัก 27-31 กรกฎาคมสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.ระบุว่าช่วง 27-31 กรกฎาคม2569ร่องมรสุมจะพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมขังในเขตชุมชนที่เกิดน้ำท่วมเป็นประจำเนื่องจากการระบายน้ำไม่ทันรวมถึงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ภาคเหนือประกอบไปด้วยตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่เลยหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองบัวลำพูขอนแก่นร้อยเอ็ดยโสธรอุดรธานีอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคตะวันตกได้แก่กาญจนบุรีภาคตะวันออกได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่ภูเก็ตและสงขลาสทช.ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่เชิงเขาและชุมชนที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเตรียมพร้อมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือระบบการระบายน้ำและแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
4: เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
7: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวร้ายกลายเป็นดีประจำวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะคะเช่นเคยนะคะอยู่กับดร.ตรีมินเกษมวิรัติพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทัศนคติและบุคลิกภาพค่ะและวันนี้อยู่กับดิฉันกมลพรร่มทองคำนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์มอสคะ
8: สวัสดีครับผมมังขวัญ
7: ค่ะสำหรับสุดสัปดาห์นี้นี่ เรื่องดราม่าในสังคมออนไลน์ในโลกโซเชียลเนี่ยร้อนแรงหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะอาจารย์มอส
8: มากๆครับผมจะบอกว่าคนไทยชอบดราม่าก็ไม่ผิดเนาะ
7: ก็ชอบดราม่าก็ถูกต้องแล้วอาจารย์เพราะว่าคือ

0: คือบางครั้งอะอย่างเรื่องที่เราจะหยิบยกมาคุยกันเรื่องแรกวันนี้เราคุยกัน2ประเด็นนะคะคุณผู้ฟังคะก็คือเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของคลิปเพลงที่นายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยร้องเพลงเทียนมีมี่ว่ามีการมุมมองอย่างไรอันนี้เป็นดราม่าแบบเยอะอยู่เหมือนกันก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าเป็นคลิปแค่คลิปสั้นๆนะแต่คุยกันได้หลายวันทีเดียวสำหรับคนไทยนะคะแล้วก็ในช่วงที่2ครึ่งหลังของรายการเราจะคุยกันเรื่องของการเที่ยวอย่างมีสติเคารพมารยาทแล้วก็วัฒนธรรมของประเทศที่เราไปเที่ยวก็ดราม่าที่ BTS ของนักเรียนอิตาลีนะคะที่มาศึกษาวัฒนธรรมไทยอะไรทำนองนี้นะคะอาจารย์เรื่องแรกก่อนเลยแล้วกันนะคะเรื่องเทียนหมีมี่นายกรัฐมนตรีอนุทินของเราร้องเพลงเทียนหมีมี่ระหว่างการเยือนจีนเป็นผลงานของเติ้งลี่จินนักร้องชาวไต้หวันจนดราม่าเลยล่ะค่ะเพราะว่าบางคนก็ถกเถียงฝากหนึ่งก็บอกว่าอันนี้หยิบยกเพลงนี้ไปร้องเนี่ยไม่รู้จักบริบทหรือว่าความสัมพันธ์ของจีนกับไต้หวันหรอเขาไม่ค่อยโอเคกันนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ในอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าไม่นะเพลงนี้นิยมในจีนมานานแล้วแล้วก็ฝ่ายจีนก็เป็นผู้เสนอให้กับฝ่ายไทยเนี่ยเป็นคนร้องเองช่วยไปสนใจการลงนามข้อตกลงระหว่างไทยกับจีน15ฉบับดีกว่าไหมอย่ามาสนใจเรื่องแค่นี้เลยสำหรับผลการเยือนของนายกรัฐมนตรีของไทยอันนี้อาจารย์คือแค่คลิปสั้นๆแต่เรื่องนี้เป็นข่าวอยู่แบบหลายวันทีเดียว 2-3 วันน่ะที่คุยกันเรื่องนี้โดยมีการสัมภาษณ์นักวิชาการให้มุมมองเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็ความเป็นไปเป็นมาของสังคมจีนในบริบทปัจจุบันอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
1: ผมมองเรื่องนี้ว่าคือความเซนซิทีฟ
0: ค่ะ
1: พอเราเป็นคนมีตำแหน่งอะครับ
0: ค่ะ
1: อันดับแรกก่อนเลยเรื่องความเซนซิทีฟของสถานะเราในสังคมดีกว่าเนา
0: ะ
1: ว่าทำอะไรก็ต้องระมัดระวังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านนายกหรือว่าพลท่านรัฐมนตรีต่างๆหรือว่าคนดังทุกคนคงต้องมีบทเรียนอันนี้นะครับอันที่สองก็คือว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องเพลงเทียนมีมี
0: ่
1: มันก็ไม่ได้เบียอะไรอะครับ
0: ก็เป็นเพลงที่มีความหมายดีนะอาจารย์มดอาจารย์มดเคยร้องเพลงนี้ไหมคะ
1: รู้จักผมรู้จักผมเคยร้องด้วยครับตอนสมัยเป็นนักร้องก็จะมีแขกมาขออะไรอย่างเงี้ยนะฮ
0: ะ
1: ทีนี้ไอ้เพลงเทียนมีมี่เนี่ยต้องบอกว่าเมื่อก่อนมีประเด็นครับเพราะว่าเติ้งลี่จินเป็นคนไต้หวันเนาะแต่มันเป็นประเด็นเมื่อ20ปี30ปีที่แล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับ20ปีแล้วก็เขาเนี่ยเป็นนักร้องที่ได้รับความนิยมมากกับในหมู่ของชาวจีนเลยนะพี่น้องชาวจีนทั่วโลกนะครับทั่วโลกผมเคยไปที่เชียงใหม่มันจะมีห้องพักที่โรงแรมอิมพีเรียลเก่าอะครับที
0: ่
1: คุณเติ้งลี่จินเสียชีวิตที่ใช่ไหมคุณเติ้งลี่จินไม่เสียชีวิตที่เมืองไทยใช่ไหมฮะ
0: อันนี้ขวัญไม่มีข้อมูลเลยอาจารย์หมอ
1: เพราะเป็นโรคหัวใจถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าใช่คุณเติ้งลี่จินนี่แหละแล้วก็ห้องพักนั้นเขายังเก็บเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์เลยครับ
0: เป็นแบบเหมือน
1: ให้คนไปเยี่ยมแล้วก็
0: เปิดเพลงด้วยหรอ
1: เปิดเพลงเติ้งลี่จินไว้แล้วก็อารมณ์เหมือนว่าเขายังมียังอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ค
1: ือผมว่าเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องประเด็นแหละการมองการเมืองไต้หวันกับจีนเป็นเรื่องมานานยาวนานเนาะแต่ทีนี้มันเป็น20ปี30ปีแล้วอะแล้วปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นว่าพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นว่าเอ้ยมีคนวิพากษ์วิจารณ์ที่จ้องจับผิดท่านนายกอยู่อ่ะอย่างนี้ดีกว่าเนาะในฝั่งตรงข้ามหรือคนที่มาแสดงความเห็นมันก็มีทางฝั่งจีนออกมาว่าไม่เป็นไรเลยแฮปปี้มากนะครับท่านทูตก็ออกมาเขียนจดหมายเขียนแบบในโซเชียลชื่นชมท่านนายกมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะแล้วจริงๆตอนนี้เนี่ยเพลงของเติ้งลี่จินหรือแม้กระทั่งทุกเพลงเลยรวมถึงความเทียนมีมี่เนี่ยยังเป็นประเด็นกับจีนอยู่หรือเปล่าตั้งคำถามก่อนคุณขวัญว่ายังเป็นประเด็นอยู่ไหม
0: อย่างขวัญว่าไม่เป็นประเด็นนะคะเพราะว่าขวัญอะถามว่าทำไมขวัญถึงคิดแบบนี้ระหว่างจีนกับไต้หวันขวัญเห็นนักแสดงของที่เป็นไต้หวันอะนะคะก็ไปทำมาหากินในผืนแผ่นดินจีนได้อย่างสะดวกแล้วก็เหมือนมีงานที่นั่นก็ค่อนข้างเยอะด้วยขวัญก็เลยมองว่าเขาไม่น่าจะเอามาติดใจอะไรแล้วเพราะว่าถ้าเขาติดใจเขาต้องไม่ยอมรับนักแสดงคนคนนั้นให้มีพื้นที่การทำงานในประเทศจีนนะคะ
1: เขาไม่ได้ทะเลาะกันรุนแรงแล้วใช่ไหมอันนี้พูดแบบภาษาชาวบ้านเลยไหมคุณขวัญ
0: ค่ะก็
1: เขาไปฮึ่มๆกันบ้างบางทีแบบขึ้นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: มีประเทศการดอกไม้ไฟบ้างเวลาที่ไต้หวันได้อาวุธหรือซื้ออาวุธได้จากสหรัฐอเมริกาทางจีนก็จะมีเครื่องบินมาโฉบวิ่งอยู่แถวแถวเหนือน่านฟ้าอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ประมาณนั้น
1: คือบางเรื่องเนี่ยจีนเขาก็ไม่ยอมให้ไต้หวันขึ้นมาเป็นไต้หวันที่ไม่ใช้คำว่า Republic of China
0: ค่ะ
1: หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ

0: แต่ว่าเขาก็ยังแบบว่าไม่ยอมให้ไต้หวันเป็นประเทศไต้หวัน 100% ผมอันนี้ผมยังไม่มีความรู้ด้านนั้นนะแต่จะบอกว่ามันก็คงเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างที่เขาบอกว่าเออเธอฉันให้เธอได้แค่นี้น
1: ะ
0: แต่ฉันจะไม่ทะเลาะ กับเธอนะแต่เราจะเป็นพี่น้องกันอยู่แต่เราจะไม่มีจะไม่ให้อำนาจ 100% หรือบอกไม่แน่ใจคุณขวัญคุณผู้ฟังท่านไหนมีความรู้บอกเรานิดนึงก็ได้นะครับว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ในเชิงของเขาจีนกับไต้หวันในเขาเข้มข้นแค่ไหนกับความขัดแย้งนะ
1: หรือเป็นนโยบายจีนเดียว
0: คลี่คลายไปแล้วเออเป็นนโยบายจีนเดียวแต่ไต้หวันก็ไม่ได้ยอม 100% ถูกไหม
1: ใช่ค่ะก็คือแต่ว่าเวลามีการเลือกตั้งอ่ะก็คือมีตัวแทนจากรัฐบาลของแผ่นดินใหญ่อ่ะไปเป็นตัวแทนของการเลือกตั้งในไต้หวันและก็มักจะได้รับการเลือกตั้งเสมอแต่ว่าน้อยมากค่ะที่จะเป็นคนของไต้หวันเองที่จะขึ้นมามีอำนาจในการปกครองอ่ะค่ะ
0: คือวันนี้ในข่าวของเพนเทียนมิมี่ที่เราคุยกันนะครับเราคิดว่าไต้หวันกับจีนเขาไม่ถูกกันเอางี้ก่อนดีกว่าเนาะเราอ่ะคนบางคนคิดว่าเขาไม่ถูกกันแล้วเราทำอะไรที่มันเป็นไต้หวันปุ๊บไปทายแนวเนืองจีนอาจจะไม่เหมาะสมแต่วันนี้ความเป็นเพลงความเสียงดนตรีที่มันเป็นสื่อแทนความรักของคนทั่วโลกสื่อสารกันเนี่ยนะครับอันนี้ก็ผมเชื่อว่าคณะทีมทำงานน่าจะฝากน่าจะเลือกแล้วนะครับที่จะใช้เพลงนี้ในงานเลี้ยงแล้วก็แต่บังเอิญพอเป็นศิลปินคนที่เป็นคนไต้หวันนะคุณตั้งลี่จินเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดวิพากษ์วิจารณ์ถามว่าการวิพากษ์วิจารณ์ครั้งนี้มันทำให้เกิดกระแสหรือว่าเป็นส่งผลลบ 100% มั้ยคือในเชิงของสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลลบอะไรเอางี้ก่อนเพราะว่าทางจีนเขาก็ไม่ได้ติดใจใดๆนะครับแต่นี่มาฝั่งไทยแหละฝั่งไทยที่เป็นคนวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนะครับอันนี้ถ้าเราคุณขวัญคิดยังไงว่าเวลาที่เราได้ข่าวปุ๊บเราวิพากษ์วิจารณ์เลยเนี่ย
1: คือ
0: มันเป็นไงบ้าง
1: มันก็คือถ้าเป็นข้อมูลที่ข่าวนั้นเรามีองค์ความรู้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าเรามีความรู้รอบด้านเนี่ยเราก็จะสามารถวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์หรือว่าขมวดเรื่องนี้เข้ามาได้แต่ว่าถ้าหากว่าคุณไม่มีความรู้เพียงพอคุณต้องรับฟังจากข้อมูลหลายๆด้านก่อนเพราะว่าบางทีเราจะใช้ลักษณะของคืออินกับข่าวนั้นไปเลยอาจารย์มอสคือแบบเหมือนใช้อารมณ์ร่วมไปเลยอะประมาณนั้นค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้ผมเข้าใจนะว่าน่าจะเป็นไม่รู้ว่าเป็นคนที่วิจารณ์เนี่ยเป็นฝ่ายหมายถึงว่ามีความนิยมชมชอบฝ่ายรัฐบาลหรือนิยมชมชอบฝ่ายค้านหรือกลางๆเลยแต่ด้วยความหวังดีก็เป็นไปได้หมดเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละท่านที่ออกมาให้ความรู้ก็มีความรู้ทั้งสองฝ่ายว่าอ๋อพูดได้ร้องได้เอ้ยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วไต้หวันกับจีนเขารักกันแล้วหรืออีกคนนึงบอกว่าเอ้ยไม่ได้นี่เซนซิทีฟมากการเมืองอยู่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยก็มันเป็นความรู้เนาะนะ
1: นะ
0: เป็นความรู้ครับ
1: ค่ะเวลาเราฟังข่าวจากโซเชียลหรือว่าดูคลิปสั้นๆเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ควรหาข้อมูลก่อนหรือว่าอะไรที่เป็นดราม่าเนี่ยเราควรจะรีเช็คยังไงคะอาจารย์มอสเวลาเรารับสารมาประมาณนี้ค่ะ
0: ก็เนี่ยสมมติเราสงสัยประเด็นนี้ว่าสมมตินะครับเราสงสัยประเด็นว่าเอ้ยเพลงเทนมิมิมีความเปราะบางหรืออ่อนไหวในจีนหรือเปล่าเราอาจจะหาถามคนรู้ก่อนก็ได้ก่อนขึ้นสเตตัสนึกออกไหมครับผมยังต้องขึ้นสเตตัสผมยังต้องเช็คก่อนนะครับในฐานะที่ถ้าความคำพูดของเรามันอาจจะมีอิทธิพลหรือมันส่งกระแสได้นะครับ
1: นะ
0: ครับผมว่าต้องพูดต้องคิดก่อนเสมอครับบางทีการผมไม่รู้ผมคิดแบบนี้นะคุณขวัญว่าถ้าเราจะขึ้นอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันเป็นความรู้ที่มันเป็นข้อเท็จจริงเราควรจะศึกษาก่อนเสมอครับผมเราจะไม่ตั้งสเตตัสสุ่ม4สุ่ม5เนาะอันดับแรกก็คือมันเป็นข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ไป2ภาพลักษณ์ของเราถ้าเราอยากให้คนรู้จักเราแบบไหนอะเราจะต้องส่งภาพเราไปยังไงในทางสื่อครับว่าเฮ้ยเราเป็นคนมั่วข้อมูลหรือเปล่าคุณขวัญมันไม่ได้อะครับเราก็ต้องระมัดระวังนิดนึงครับอันนี้คุณผู้ฟังผมไม่แน่ใจว่าคุณฟังเป็นเหมือนผมหรือเปล่าว่าถ้าจะตั้งสเตตัสอะไรจะต้องคิดก่อนว่าข้อมูลที่เราพูดออกไปหรือเขียนออกไปเนี่ยถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะแต่ว่าคือบางครั้งเนี่ยบางคนก็ตั้งสเตตัสด้วยการที่แบบว่าเอาอารมณ์ตอนนั้นหรือว่ารู้สึกหงุดหงิดกับหัวหน้างานจังเลยอะไรทำนองนี้การตั้งสเตตัสในสื่อที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมัน

0: องคำนึงถึงขนาดไหนยังไงอันนี้พื้นที่ของฉันฉันจะแสดงความเห็นแบบนี้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้โหผมพูดเสมอครับคุณขวัญว่าการที่คุณบอกว่านี่คือพื้นที่ของฉันเนาะ
0: ค่ะ
1: ผมจะบอกว่าพื้นที่ในโซเชียลเหมือนห้องนอนกลางสี่แยกที่เป็นกระจกใส
0: ทุกคนเห็นหมดเลย
1: ห้องนอนแบบกระจกใสกลางสี่แยก
0: คุณคิดว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวก็เลยเหมือนห้องนอนกระจกใสก็คือพื้นที่ที่ทุกคนที่อยู่ในโซเชียลที่เป็นเพื่อนเห็นหมดเลย
1: ก็คือห้องน้ำก็ได้อาจจะยิ่งเห็นภาพชัดเนาะ
0: ค่ะ
1: คุณจะทำอะไรในห้องน้ำของคุณน่ะแต่ห้องน้ำนี่อยู่กลางสี่แยกอ่
0: ะ
1: และใสด้วย
0: อืม
1: ไม่ผิดเลย
0: ค่ะ
1: แล้วคุณโอเคกับการที่เขาจะเห็นทุกอย่างของคุณคุณทำเลย
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าคุณจะอ้างพื้นที่ส่วนตัวมันก็อ้างได้ครับแต่มันไม่ได้เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่มิดชิด
0: ค
1: ุณพูดแบบนั้นไม่ได้เนา
0: ะ
1: มันไม่ได้มิดชิดอะครับเพราะฉะนั้นการตั้งสเตตัสอะไรที่มันเป็นอารมณ์ของเราเป็นเรื่องที่เราโมโหโกรธท้ายอยากจะระบายอะไรก็ได้ครับแต่ถ้าวันนี้คนอื่นเขารับรู้ด้วยคุณก็เขาเรียกอะไรนะมันก็ไม่มี คุณก็ต้องยอมรับเงื่อนไขนั้นด้วยเหมือนกันเช่นเดียวกันครับ
0: ค่ะก็หัวข้อที่อาจารย์ตั้งมาให้ขวัญวันนี้คือเทียนมีมี่ของเราไม่เท่ากันของเราไม่เท่ากันเนี่ยคือเวลาคนเราเวลา
1: เสพข่าวเวลารับข้อมูลมาเนี่ยการตีความไม่เหมือนกันเลยคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: นะครับการตีความแค่เราอ่านข้อความใน Facebook หรือข้อความในโซเชียลข้อความใน LINE
0: ค่ะ
1: เราคุยกัน2คนเนี่ยครับคุณขวัญส่งข้อความมาผมส่งข้อไปหาคุณขวัญบางทีเรายังคุยกันไม่รู้เรื่องเลย
0: ก็จริงขวัญ
1: ใช
0: ่
1: ป
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าขวัญยังบอกอาจารย์เลยว่าคือการคุยข่าวเนี้ยของขวัญกับอาจารย์มอสนี่คุยเรื่องหลังบ้านให้ฟังอาจารย์คุณผู้ฟังคะคือเหมือนกับว่าขวัญคุยเรื่องเทียนหมีมี่นี่แหละขวัญก็มีมุมมองเรื่องนึงอาจารย์มอสก็มองอีกมุมนึงขวัญรู้ว่าเฉดในการคุยเรื่องเนี้ยของเราอะคนละสีคนละเฉดกันเลยทีเดียวแล้วเราจะวางเรื่องนี้ยังไงดีอาจารย์มอสก็เลยบอกว่าเมื่อเทียนมีมี่ของเราไม่เท่ากันก็เลยบอกว่าภูมิหลังในการที่มีข้อมูลความ อะไรที่สำหรับคนคนนั้นอ่ะมันจะสะท้อนออกมาแล้วทำยังไงอาจารย์มอสที่จะทำให้คือคนเรามันก็มีความเป็นตัวตนเป็นเหมือนกับว่ามีความเป็นตัวตนสูงอะไรอย่างเงี้ย
1: ปัจเจกอ
0: ีโก้อะไรอย่างเงี้ยจะทำให้เกิดการยอมรับในข้อมูลอีกฝ่ายหนึ่งที่แบบว่าเปิดใจฟังหน่อยซิฟังที่ว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนี้ทำไมเขาถึงคิดไม่เหมือนเราไม่เท่ากันยังไงอะไรเงี้ยอาจารย
1: ์ครับอันแรกก็ต้องปราศจากอคติก่อนครับ
0: ทำยากนะเนี่ยทำยังไงคะ
1: นี่เลยก็ต้องไม่อคติต้องถามตัวเองว่าเราอคติไหมสมมตินะวันนี้เราพูดว่าวันนี้เราบอกว่าเอ้ยเทียนมีมี่เนี่ยประเด็นเนี้ยทางจีนออกมาบอกแล้วไม่มีอะไรทางจีนแฮปปี้ชื่นชมอุ้ยในท่านนายกออกเสียงชัดเจนเลยโอ้เก่งมากพูดภาษาจีนดีนู่นนี่นั่นอ่ะอันนี้จีนเขาก็ออกมาแบบละถ้าเราเป็นคนที่อคติกับนายกเราก็จะบอกว่าไปจ้างจีนเขียนหรือเปล่าเขาเขียนเอาใจสิลึกๆเขาไม่พอใจหรอกแล้วคอยดูนะเขานะจะต้องนู่นนี่นั่นหลังๆมันก็จะมีอคตินี่คืออคติเน
0: า
1: ะ
0: ก็เปิดหาคำตอบสนองอคติของตัวเองหรือเปล่า
1: ใช่เพราะเราเชื่อไปแล้วว่าเพลงเทียนมีมี่คือความขัดแย้งของจีนจีนไม่พอใจพอเราปักธงนี้ไปแล้วเนี่ยต่อให้ทางจีนออกมาแสดงข่าวสารใดๆแล้วว่าเอ้ยเขาไม่ว่าอะไรเขา
0: เปลี่ยนไปแล้วนะบริบททางสังคมปัจจุบัน
1: เราก็ยังไม่เชื่อสิ่งที่ทางจีนส่งออกมาอยู่ดีเพราะเรามีอคติถูกไหมครับแต่ถ้าเราไม่อคติเราก็ฟังไปยอมรับไปเราก็ฟังไปยอมรับดีว่ะสมมติคุณขวัญเราแต่ในอนาคตสมมติอนาคตมันจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นใดๆเกี่ยวกับอะไรก็ตามแต่ผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับเทียนมีมี่หรือเปล่าสมมติลดออเดอร์สินค้าหรืออะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: คุณก็จะอาจจะบอกเห็นไหมบอกแล้ว ไม่ใช่นะครับอาจจะมีเหตุปัจจัยอื่นก
0: ็
1: ได้อะมันเรื่องที่มันเกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นเรื่องของอนาคตอีกแต
0: ่
1: ณปัจจุบันให้อยู่กับปัจจุบันก่อนโดยไม่มีอคตินะครับ
0: ค่ะพอเป็นในลักษณะนี้คุณเด็กโซนาต้านะคะบอกว่าฟังให้เยอะพูดให้ช้าลงครับอันนี้ก็
1: ใช่นะครับคุณณัฐพลใน Facebook ก็บอกว่านายกไม่ได้ร้องโสดเขาร้องผ่านคราวเกะซึ่งในประเทศจีนเนี่ยคราวเกะในจีนก็มีเพลงไต้หวันให้ร้องเต็มไปหมดนั่นก็แปลว่ามันได้รับการอนุญาตให้ร้องได้
0: ใช่ค่ะเพราะว่ากำลังจะบอกว่าสังคมการปกครองของจีนเนี่ยถ้าไม่ได้รับอนุญาตเนี่ย

0: ชนแทบจะไม่ได้ เจอ อะไรสิ่งนี้เลยใช่ไหมอาจารย์มอสคะ
1: ใช่เหมือนกรณีแอปพลิเคชันในโซเชียลต่างๆเนา
0: ะ
1: ที่เขาห้ามใช้อ่ะคือถ้าเขาไม่อนุญาตนี่ก็คือไม่มีสิทธิ์อ่ะ
0: ค่ะใช่ก็บอกว่าจีนในบริบทปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปแล้วนะคะวัฒนธรรมไต้หวันหรือว่าศิลปะของนักแสดงไต้หวันก็เข้าไปมีบทบาทค่อนข้างเยอะในจีนตอนนี้อาจารย์มอสแต่ว่าคือพอเราอยู่ในบริบทแบบนี้แหละแล้วก
1: ็
0: เราเป็นถ้าเราเป็นหัวหน้างานเป็นผู้นำองค์กรวิธีการสื่อสารต่อหน้าสาธารณะคนจำนวนมากเราต้องเตรียมตัวยังไงที่จะป้องกันความผิดพลาดหรือว่าผิดพลาดให้น้อยที่สุดจากการตีความคลาดเคลื่อนลดการวิพากษ์วิจารณ์อาจารย์มด
1: ต้องเตรียมตัวครับคุณขวัญเตรียมตัวแล้วก็ซ้อมแล้วก็พร้อมครับ
0: ค
1: ืออันนี้มันก็จะค่อนข้างเข้ากับเรื่องที่ท่านนายกไปจีนนะครับแล้วก็เรื่องของวัยรุ่นอิตาลีที่เราจะคุยกันในเบรก2ที่มาไทยมันคือการที่เราต้องศึกษาบริบทของที่ที่เราจะไปคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: อันนี้แม้กระทั่งในประเทศเราก็มีเรื่องเซนซิทีฟนะประเทศไทยเนี่ยแต่ละภาคแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยเองเนี่ยก็จะมีเรื่องความเชื่อเรื่องศรัทธาเรื่องความอ่อนไหวถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: ของแต่ละที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นบุคคลสาธารณะหรือเป็นคนที่ต้องได้รับเชิญไปในที่ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องศึกษาวัฒนธรรมก่อนแล้วก็เตรียมตัวมันไม่ต้องไม่ถึงขั้นต้องแบบเอาเข้าตับนั่งเรียนเนาะแต่ก็ต้องรู้ว่าอะไรที่เขาเซนซิทีฟอะไรที่เขาอ่อนไหวก็ไม่ควรทําแล้วก็ทําในสิ่งที่เขาชอบดีที่สุดนะถ้ามาเมืองไทยคนไทยชอบอะไรอ่ะไหว้ยิ้มขอบคุณทักทายสวัสดีมันก็ทําในสิ่งที่เขาชอบง่ายที่สุดครับศึกษาบริบทนั้นนะฮะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วนี่คือเวลาเราไปไหนถ้าเราไปเที่ยวต่างประเทศเราก็ควรศึกษาบริบทของพื้นที่ประเทศที่เราจะไปอันนี้ก็เรียนรู้ในลักษณะเดียวกันเลยถ้าแล้วก็คือพอพูดถึงเรื่องนี้อาจารย์ก็มีก่อนหน้านี้ไทยก็ไปทำ
1: ที่ญี่ปุ่น
0: ที่ญี่ปุ่นก็เป็น
1: ไปทำเออโวยวายที่ญี่ปุ่นไปขึ้นบนรถหล
0: ัง
1: คารถแล้วก็เต้นเปิดเพลงเสียงดัง
0: อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเหมือนกัน
1: ถูกต้องแต่อันนั้นพอดีว่าไม่ได้แบบมีคู่กรณี
0: ค่ะ
1: ดังบังเอิญทำคนเดียวก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แต่ก็ทำให้เขาเสียภาพนิดหน่อยแต่อันนี้พอดีเรื่องของวัยรุ่นอิตาลีเนี่ยดันมีคู่กรณีไงคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: อันนี้มันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็ยังไงก็ตามเนี่ยเทคนิคง่ายสุดคือไปจะไปที่ไหนก็ศึกษาดูเขาชอบอะไรทำสิ่งนั้นจบเขาชอบอะไรทำสิ่งนั้นจบไม่ต้องไปสนใจว่าเขาห้ามอะไรเพราะเราก็ไม่ห้ามมันไม่ต้องทำอยู่แล้วแต่ถ้าทำสิ่งที่เขาชอบจะดีกว่าไหมอะเนาะโฟกัสสิ่งที่เขาชอบนะครับเขาชอบอะไรเขาอยากให้เป็นยังไงบริบทของท้องถิ่นนั้นก็เป็นยังไงก็เลือกทำสิ่งนั้นเราก็จะปลอดภัยแน่นอนครับ
0: ค่ะก็อันนี้เป็นคำแนะนำจากอาจารย์มอสนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนดีกว่าอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องดราม่าใน BTS ของวัยรุ่นอิตาลีกันค่ะ
1: ครับผม
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Crazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play

0: M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cod Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวร้ายกลายเป็นดีนะคะอาจารย์มอสค่ะ
4: ม
3: ีคุณผู้ฟังส่งไลน์มาบอกว่าอาจารย์หนูทำเรื่องเกี่ยวกับจีนทำวิจัยมีแบบ
4: ครับโอ้ดี
3: ทำวิจัยกับเกี่ยวกับจีนกับไต้หวันมานานเขามีความสัมพันธ์หลากหลายมิติในทางสังคมเศรษฐกิจเขาก็มีการลงทุนแลกเปลี่ยนกันระหว่างประชาชนไปมาหาสู่กันแบบครอบครัวเขามีกระทรวงรวมชาติของทั้งสองฝั่งเพื่อทำงานร่วมกันส่วนเพลงนั้นก็อย่างที่ทราบแหละข้อมูลไฟล์ซะโบราณล้าหลังมากค่ะน่าจะเป็นการแซะด้วยเหตุผลทางการเมืองมากกว่าข้อเท็จจริงเอาตรงนี้หนูมองว่าแม้ว่าเป็นเรื่องการเมืองแต่ก็เป็นการเมืองที่อาจจะไม่สร้างสรรค์ในทัศนคติของนักการเมืองคนเหล่านี้ควรจะต้องพัฒนามากกว่านี้ไม่ได้ชอบรัฐบาลนี้มากขนาดนั้นแต่ว่าคือเป็นการแซะแบบไม่สร้างสรรค์ก็เลยมองว่ามีเรื่องของการที่ถ้าหากว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์แบบสร้างสรรค์น่าจะดีกว่าในทุกวงการนะคะอันนี้มีคุณผู้ฟังแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาก็ชื่อเนี่ย
4: ขอบคุณสำหรับข้อมูลขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคร
3: ับ ใช่ค่ะก็ชื่อคุณผู้ฟังเป็นสมการเลยนะอาจารย์มอสในไลน์แอดในไลน์แอดค่ะเป็นคุณ x บวก2 xลบ y เท่ากับ10อันนี้อย่าถามนะว่าคืออะไร
4: คืออะไร
3: ค่ะ
4: ครับคุณใน Facebook ครับคุณโกสินนะครับบอกว่าฝากด้วยครับเทศกาลภาพยนตร์ไต้หวันที่3ย่านมิดทาวน์นะอันนี้ก็โฆษณาให้แล้วกันผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะได้ความรู้ด้วยนะว
3: ่
4: าไปดูได้เผื่อว่าจะได้ทราบเรื่องราวเพราะว่าบางทีเนี่ยภาพยนตร์เองก็สะท้อนเรื่องของสังคมการเมืองนะเข้ามาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันก็ผ่านภาพยนตร์ได้นะก็คุณโกสินฝากมานะครับไปดูเทศกาลภาพยนตร์ไต้หวันได้นะฮะ
3: ค่ะก็จริงๆไต้หวันกับไทยเนี่ยคือเวลาอะไรหลายๆอย่างเนี่ยคล้ายกันนะอาจารย์มอสเวลาไปเที่ยวช้อปปิ้งก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยค่าเงินคล้ายๆกันอากาศ
4: ใช่แล้วก็อาหารก็เหมือนไทยเขาบอกอย่างนั้น
3: อาหาร
4: แล้วก็ฟรีวีซ่าด้วย
3: เป็นลักษณะเหมือนอาหารจีนบ้านเราอาจารย์
4: ใช่ครับ
3: นะคะ
4: ได้ครับแล้วก็ฟรีวีซ่าราคาไม่แพงครับไปเที่ยวได้เนาะแล้วก็ตอนนี้มีผมมีข่าวนึงก็เลยแบบแอบได้ยินมาว่าพอไทยไปเยือนจีนปุ๊บไทยไปเย
3: ือ
4: นจ
3: ีน
4: ไทยไปเยือนจีนก็จะมีข่าวว่าไอ้ไต้หวันน้อยอกน้อยใจทำไมไทยแสดงท่าทีเป็นมิตรกับจีนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมว่านี่เป็นเรื่องพิธีทางการทูตแหละแต่ว่าใดๆก็ตามตอนนี้ยังไม่เห็นท่าทีของไต้หวันเหมือนกันนะที่จะแสดงออกมาว่ารู้สึกยังไงกับสิ่งนี้นะครับแต่ตอนนี้คนไทยตีข่าวไปแล้วก็รอดูนะครับรอดูนะครับคุณผู้ชมรอดูว่าไต้หวันจะว่ายังไงนะครับ
3: มากันที่ดราม่าอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังคะหลายหลายคนน่าจะได้ติดตามเรื่องนี้ละค่ะเรื่องดราม่าบนรถไฟฟ้า BTSก็มีกลุ่มนักศึกษานักเรียนแล้วกันนะคะเป็นเยาวชนอยู่เลยนักเรียนจากอิตาลีเขามาโครงการทัศนศึกษาที่มาประเทศไทยเพราะว่าอยากเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยวิถีชีวิตคนไทยเขาก็มากันแล้วก็มาประมาณ48คนขึ้นรถไฟฟ้า BTSคุณที่เขาเป็นเจ้าของคลิปที่เขาโพสต์เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนอิตาลีเนี่ยนะคะก็บอกว่าโอ้ยก่อนจะเข้าสถานีเนี่ยก็ได้ยินก่อนรถไฟเทียบชานชาลาเนี่ยได้ยินแล้วเสียงดังมากก็เลยว่าเอ๊ะยังไงก็พอเขาขึ้นมา40กว่าคนใช่ไหมคะก็เขาก็มีการพูดคุยข้าม
4: ถึง40มาขึ้นมา40เลยป่ะ
3: 48คน
4: โอ้โห
3: ค่ะก็เขาก็มีการพูดคุยกันคือไม่ได้ทุกคนคุยนะคะเฉพาะบางกลุ่มบางคนเท่านั้นนะคะก็มีการพูดคุยกันแบบเหมือนกับ

0: ว่าตะโกนข้ามมันไปกันมาเพราะว่าเขาอะมากันจำนวนเยอะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วเราต้องลงไปลงสถานีไหนยังไงแล้วต้องทำยังไงต่อไปมันเหมือนกับว่าเกิดความสื่อสาร
1: โกลาหล
0: นะคะเพราะว่า

0: ของชาวอิตาลีเนี่ยด้วยว่าช่วยเบาๆลงหน่อยได้ไหมอย่าพูดตะโกนเสียงกันไปกันมาเลยแล้วก็ในระหว่างที่พูดเตือนเนี่ยมันก็มีคนคนหนึ่งก็พยายามเอามือมาป้องหน้ากล้องมือถือของคุณสุกัตคุณสุกัตก็เตือนอีกสุดท้ายก็คือมีการพูดคุยกันในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบอกว่าเรามาประเทศไทยเอาเงินมาให้ประเทศไทยนะบางคนก็ชูนิ้วกลางอันนี้เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในวันนั้นมันก็เลยมีการโพสต์ขึ้นไปบนโซเชียลมีเดียกระแสดราม่าก็เกิดเลยค่ะทัวร์ไทยก็เชิญเชิญเชิญมา
1: สุกัตบอกว่าที่เขาโพสต์เด็ดส่วนหนึ่งเขาไม่ได้อยากจะเป็นการแบบเรียกว่าประจานน
0: ัก
1: ท่องเที่ยวแต่เขากำลังถามว่าเขาผิดไหมคือเขาตั้งคำถามว่าฉันเป็นคนผิดหรือเปล่าที่ฉันไปเตือนเข
0: า
1: แล้วทำไมไม่มีคนไทยคนไหนเนี่ยเขามา
0: ช่วยซัพพอร์ตเรื่องนี้เพราะว่าตอนนั้นเขาก็ไม่ได้อยู่เป็นคนไทยคนเดียวที่ยืนอยู่ตรงนั้นถูกต้องไหมคะ
1: แต่ผมเข้าใจคนไทยคนอื่นนะ
0: คือคนไทยมักจะไม่ได้แบบว่าเข้าไปล่วงล้ำเรื่องของคนอื่นนะที่บริบทที่ขวัญเห็นอาจารย์ว่ายังไงบ้างคะ
1: ผมเข้าใจว่าพอมันมีการเถียงกันแล้วถ้าเกิดคนไทยคนที่สองเข้าไปคนที่สามมันจะกลายเป็นการตะรุมบอลคุณขวัญ
0: หรือเปล่ามันเหมือนกับว่า
1: คือเรายืนอยู่เราให้กำลังใจอยู่แหละให้กำลังใจอยู่ข้างๆนะแต่ถ้ามีอะไรที่มันมากไปกว่าการที่แค่ตะโกนเถียงกันเนี่ยเราอาจจะเข้าไปช่วย
0: ถ้ามีเรื่องของการลงไม้ลงมืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ใช่แต่ถ้าเกิดเราเข้าไปช่วยเถียงด้วยมันเริ่มเป็นเสียงที่สองเสียงที่สามเสียงที่สี่เนี่ยมันอาจจะไม่โอเคไง
0: ค่ะ
1: นึกออกป่ะมันจะกลายเป็นแบบการทะเลาะกันเป็นหมู่คณะและอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกผมนะถ้าผมคนไทยที่อยู่ตรงนั้นผมอาจจะแบบเฮ้ยอาจจะอยู่ข้างๆแล้วก็ดูแต่ว่าใดๆก็ตามเนี่ยสิ่งที่เรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วมันดูเป็นความรุนแรงก็คือการใช้คำพูดที่ไม่น่ารัก
0: ใช่ครับ
1: โดยเฉพาะเรื่องการบอกว่าเราเอาเงินมาให้คุณนะซึ่งอันนี้มันเป็นการแสดงทัศนคติที่คนไทยหลายคนไม่โอเคแล้วก็คนทั่วโลกได้ยินแล้วก็ไม่โอเคหมดเลย
0: ค่ะ
1: นะฮะไม่มีใครโอเคเลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องนี้มันก็ตอนแรกก็เหมือนกับว่าอยู่ในโซเชียลเป็นสังคมถ้าจำไม่ผิดเขาโพสต์ TikTok ใช่ไหมอาจารย์มอส
1: ใช่ครับใช่ใช
0: ่เป็นสังคมโซเชียลนึงแต่ว่าพอมันถูกนำมาเผยแพร่ต่อแชร์ต่อเยอะๆแล้วก็สื่อหลักอย่างสื่อแบบเหมือนวิทยุโทรทัศน์นำมาเสนอเผยแพร
1: ่ต่อโอ้โห
0: อาจารย์มอสมันยิ่งใหญ่มากแล้วก็กลายเป็นว่าทีมไทยแลนด์จัดทัวร์เลยค่ะจัดทัวร์
1: เลยคนไทยเรื่องทัวร์เนี่ยเก่งอยู่แล้วนะก็คือหมายความว่าการก็ไปเลยมาสืบเลยมาเป็นทีมไหนมาจากไหนประเทศอะไรแล้วก็ไปร้องเรียนจากต้นทางของกลุ่มคนนี้เลยฮะไปร้องเรียนใน Instagram ของโรงเรียนนะครับบริษัททัวร์ที่จัดทัวร์มาแม้กระทั่งสถานทูตก็ถูกร้องเรียน
0: ใช่ค่ะจนสถานทูตปิดคอมเมนต์เลยนะอาจารย์มอสคือแบบมันไม่ไหวจริงๆคือแบบหมายความว่าสถานทูตตั้งมือรับไม่ไหวไปต้องไปรีบหาวิธีแก้ไขกันมาเลยทีเดียวจนกระทั่งออกเป็นแถลงการขอโทษทำความเข้าใจและมีคลิปของนักเรียนอิตาลีที่เป็นประเด็นเนี่ยนะคะออกมาสวัสดีเป็นภาษาไทยแล้วก็พูดขอโทษในเรื่องของพฤติกรรมของตัวเองอันนี้แต่ว่าเมื่อวานก็จบลงด้วยดีประมาณ
1: จบลงด้วยดีภายในเวลาประมาณ48ชั่วโมงเรื่องเกิดขึ้นแบบพันเหตุการณ์มากนะครับ1วันพันเหตุการณ์มากมีทั้งการตามล่าไปหานู่นนี่นั่นหลายอย่างมากผมรู้สึกว่าทำไมมันถึง
0: ทำไมมันถึงเกิดพฤติกรรมล่าแม่มดเกิดขึ้นได้อาจารย์เวลาคนอันเนี้ยบางคนก็มาเห็นคลิปภายหลังแล้วก็รู้สึกเป็นแบบว่าร
1: ู้
0: ส
1: ึ
0: ก
1: คับแค้น
0: เป็นเดือดเป็นแค้นครับข้องใจกระทั่งไปหาเขาที่โรงแรมที่พักของเขากระทั่งไปถ่ายภาพรถทัวร์แล้วก็บอกว่าถ้าเขาเดินทางไปที่ไปทะเลที่จังหวัดอันนี้รอรับด้วยนะอะไรเงี้ยอันเนี้ยอาจารย์
1: คือ
0: เวลาเราเจอกับสถานการณ์แบบเนี้ยเราต้องรับมือยังไงหรือให้มันพอดีที่ตรงไหนคะ
1: โอเคเมื่อทราบข่าวแล้วเราก็รู้ว่ามันผิดนะเดี๋ยวพอมันแล้วเราก็ต้องดูว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วในมุมของเขาเขาไม่ได้รุนแรงเขาไม่ได้ทำร้ายใครแล้วเขาไม่ได้ทำผิดแบบโอ้โหมันต้องตามล่าตามจับกันโอเคเขาอาจจะพูดจาไม่น่ารักแสดงกริยาไม่น่ารักนะครับแล้วมันก็มีเรื่องไปถึงระดับทูตแล้วอะทูตออกส่งข่าวสารแล้วว่าเอ้ยไม่โอเคเหมือนกันเดี๋ยวมันก็จะมีกระบวนการเองครับเขาอาจจะไปคุยกับใดๆก็รอดูนะฮะเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีอำนาจใดๆในการที่เราจะไปจัดการถ้าเราไปทำมันกลายเป็นเราไปบุกรุกเขาเราไปละเมิดสิทธิของเขาเราจะผิดนะคะนะครับ เราจะมีความผิดถ้าเราไปทำอะไรที่มันเกินขอบเขตหน้าที่ของเราเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

0: คนไปนะฮะ
1: ค่ะ
0: อันนี้มันไม่ควรทำนะครับที่จะไปหาเขาถึงที่คุณเป็นใครอ่ะคุณมีอำนาจอะไรเป็นตัวแทนคนไทยมอบหมายจากไหนก่อนไปตั้งไปกลายเป็นศาลเตี้ยคุณไปถึงหน้าโรงแรมที่เขาพักแล้วบอกว่าลงมาขอโทษคนไทยเดี๋ยวนี้ได้รับอำนาจจากไหนก่อนนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณเจ้าของคลิปเนี่ยเขายังไม่ได้ไปเลยเขาเป็นคนโดนด่าแท้ๆเน
1: าะเป็นคนที่ถูกหมิ่นประมาทซึ่งหน้าอันเน
0: ี้
1: ย
0: แล้ว
1: เป็นผู้ได้รับผลกระทบแหละ
0: คืออันเนี้ยมันอันตรายสำหรับตัวคุณนะที่พูดเนี่ยไม่ได้ว่าคือเราไม่อยากให้คุณได้รับอันตรายจากการที่คุณถูกฟ้องหรือถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันว่าคุณบุกรุกเขาคุณไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเขาอันนี้อันตรายนะครับต้องรอให้คนที่เขามีอำนาจหน้าที่เป็นคนทำนะถ้าคุณรู้จักใครก็ให้คนนั้นมาทำเพื่อที่ถ้าคุณอยากมีส่วนร่วมในเรื่องนี้นะครับอาจจะต้องดูที่ทางที่มันปลอดภัยกับตัวเองด้วยครับเอาอย่างนี้ดีกว่าน
1: ะ
0: ทำได้เลยขอบคุณมากที่รักประเทศไทยขอบคุณที่รักเมืองไทยขอบคุณที่รักความเป็นศักดิ์ศรีของคนไทยยังไงแต่ตัวเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วย
1: ใช่ใช่อาจารย์
0: มันมีหลายกรณีมากนะคุณขวัญที่เรามีไฟอยากช่วยคนแต่กลายเป็นว่าเราดำเนินเราทำแบบไม่มีอำนาจเรากลายเป็นถูกฟ้องร้อง
1: ค
0: ุณขวัญจำกรณีน้องที่ไปเปิดหีบเลือกตั้งได้ไหมครับ
1: อ๋อจำได้แล้วก็ถูกดำเนินคดีเลยทีเดียวถึงแม้ว่าเป็นอารมณ์ร่วมทางการเมืองที่เขารู้สึกว่าเขาต้องได้รับต้องตรวจสอบได้สิอะไรทำนองนี้
0: ยุติธรรมสิมันต้องอย่างนี้แล้วเราไปแบบไม่มีอำนาจ
1: แต่น้องเป็นประชาชนท่านหนึ่งท่านไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่กกต.ด้วย
0: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นบอลนี่โดนดำเนินคดีมามันเดียวดายหน้าบัลลังก์นะคุณขวัญ
1: อันนี้คำนี้เห็นภาพเลยอาจารย์
0: นะครับมันเดียวดายหน้าบัลลังก์นั้นผมเข้าใจความรักความปรารถนาดีความห่วงใยความแบบไฟแรงความรักความยุติธรรมมันมีทุกคนมีหมดแต่ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะฮะไม่งั้นสุดท้ายกลายเป็นว่าเดียวดายหน้าบัลลังก์ถ้าเขาเอาเรื่องขึ้นมาว่าคุณบุกรุกเขายามวิกาลไปดังที่ส่วนตัวของเขามีความผิดตามกฎหมายใครรับผิดชอบอ่ะ
1: คุณไงคนเดียวเลย
0: คนเดียวเลยคุณไม่คุ้มครับถ้าเกิดมีกรณีทำร้ายร่างกายกันหรืออะไรเกิดอารมณ์ขึ้นเนาะเกิดมันไปถึงจุดนั้นคุณก็เดือดร้อนอีกอ่ะแล้วคนที่เดือดร้อนก็คือพ่อแม่พี่น้องของคุณที่ต้องมาช่วยเหลือคนในครอบครัวของคุณนะครับ
1: กำลังจะบอกเลยอาจารย์ว่าคนที่อยู่ข้างหลังคนที่เป็นครอบครัวของคุณน่ะถ้าคุณต้องถูกดำเนินคดีอย่างใดอย่างหนึ่งข้อหาใดข้อหาหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำที่เพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบหรือเปล่าจากการกระทำที่เกิดขึ้นนะคะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเจอเรื่องราวแบบนี้นะครับเราก็ดูกันแต่พอดีเนาะแล้วตอนนี้เหมือนภาพมีคลิปมีเนี่ยก็ค่อยๆเรื่องมันก็ค่อยๆดำเนินของมันไปนะคุณขวัญสถานทูตเอ่ยตำรวจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะเข้ามาไกล่เกลี่ยแล้วก็ดูแลบริษัททัวร์เองก็ออกมาขอโทษสถานทูตออกมาขอโทษนะครับคนอิตาลีคนชาวอิตาเลียนนะชาวอิตาเลียนในเมืองไทย
1: ชาวอิตาเลียนที่อยู่ในเมืองไทยและอินฟลูเอนเซอร์
0: กันไปหมดเลยต่างๆนานาเนี่ยแค่เนี้ยเขาก็ถูกโซเชียลลงโทษในระดับนึงแล้วถูกต้องครับในที่สุดวันนี้ก็พอดีคุณสุกัสเนี่ยไปแจ้งความ ในการที่ถูกเหมือนแบบเรื่องของหมิ่นประมาทเรื่องของใดๆก็เจ้าที่ตำรวจก็ไปเรียกมาแล้วก็มีการพูดคุยกันก็จบลงด้วยดี
1: ใช่ค่ะเมื่อประมาณ4ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนที่ผ่านมาก็พูดคุยโอบกอดกันแล้วก็เสียค่าปรับกันไป 1,000 บาทนะคะอาจารย์มอสแต่ว่าอันนี้ขวัญขอถามเป็นความรู้หน่อยถ้าสมมุติว่าขวัญน่ะเป็นสุกัสคุณสุกัสที่นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วมันดังมากจริงๆแล้วเราเจอกับพฤติกรรมที่มันเกินใจจะทนได้อ่ะเรามีวิธีการเตือนยังไงเราต้องระแวดระวังยังไงเตือนคนๆนี้เราจะอันตรายมั้ยนะมันพอดีที่ตรงไหนที่ต้องไปเตือนเขาอะไรเงี้ยอาจารย์
0: โอ้โหความพอดีเนี่ยตอบยากมากคุณขวัญ
1: คือมันต้องดูบริบทสถานการณ์ด้วยแหละถ้าขวัญเจอแบบว่าถือไม้หน้าสามอยู่ขวัญก็แบบไม่เตือนก็ได้
0: สมมติตอนนี้เป็นคุณขวัญเนาะคุณขวัญสมมติถ้าเป็นคุณขวัญเป็นคุณสุกัสคุณขวัญจะเดินไปบอกเขาว่า can you please quiet keep quiet please จะบอกเขาไหมว่า quiet please ได้ไหม
1: ก็อาจถ้ามันทนไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยก็จะบอกค่ะเพราะว่าอันนี้แชร์ประสบการณ์ตัวเองก่อนแล้วกันอาจารย์ขวัญอยู่คอนโดมิเนียมเนาะแล้วคืนนี้ในคอนโดมิเนียมโดยบริบทปกติเลยเขาจะไม่สูบบุหรี่อยู่แล้วนอกถ้าอยากจะสูบคุณไปสูบในห้องคุณหรืออะไรทำนองนี้ถ้าบางห้องนะคะแต่ว่าคือวันนั้นเจอสูบบุหรี่ที่ทางบันไดหนีไฟขวัญก็เลยบอกว่าขออนุญาตนะคะอันนี้คอนโดมิเนียมเราอยู่ร่วมกันกรุณาไม่สูบบุหรี่ถ้าอยากจะสูบบุหรี่เดินไปข้างนอกค่ะ

0: แล้วเขาก็หันมามองขวัญด้วยหน้าตาอึ้งๆแล้วเขาก็บอกว่าก็สูบมาตลอดนี่อะไรยังทำนองนี้นะคะอาจารย์มอสขวัญก็เผอิญว่าเจอวันนี้อะค่ะก็เลยเตือนวันนี้แต่ว่าครั้งหน้าพี่สูบข้างนอกนะคะมันจะได้เป็นทำรูปแบบเดียวกันทุกคนก็เคารพกฎพี่ก็น่าจะเคารพกฎแล้วขวัญก็เดินไปเลย
1: แล้วเริ่มดูมาความไม่พอใจเท่าไหร่เด
0: ้อใช่พอแบบว่าเค้าก็ทํามาตลอดดิเริ่มดูแล้วว่าบริบทของเค้าเนี่ยฉันไม่ผิดนี่เหมือนมีกําแพงกั้นแล้วแล้วก็ขวัญพูดจบขวัญก็รีบชิ่งเลยแต่ว่าอยู่ในรถไฟฟ้ามันชิ่งไม่ได้ใช่มั้ยอาจารย์มด
1: ถูกความท้าทายอยู่ตรงนี้ครับพอเราบอกเค้าในฐานะที่เราเป็นคนทั่วไปเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: นะฮะถ้าเค้าบอก1ครั้งแล้วเค้ายอมรับก็จบแต่ถ้าเค้าไม่ยอมรับเนี่ยมันต้องอาจต้องเพิ่มคนที่มีอำนาจเข้ามา
0: ค่ะ
1: นะครับอย่างในรถไฟฟ้าเขาบอกแล้วว่ากรุณาอย่าส่งเสียงดัง
0: ม
1: ีป้ายอยู่ใช่ไหมแล้วทีนี้พอมันส่งเสียงดังมันรบกวนเสียงที่บอกสถานีว่าจอดถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ค่ะ
1: มันก็เราก็อาจจะบอกคือถ้ามันดังมากเราก็พูดได้อะเหมือนคนแซงคิวหรือคนที่เขายืนขวางอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเขาได้น
0: ะ
1: ในการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันนะครับทีนี้มันก็พอบอกเขาแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่โอเคเราก็ต้องก็ต้องปล่อยละเราไม่รู้เพราะบอกไปมากๆก็จะกลายเป็นทะเลาะกันได้คุณขวัญ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะตอนนี้เขาไม่พอใจถูกไหมฮะ
0: ค่ะก็เป็นเหมือนกับว่าพอเหมือนเวลาเราไปเตือนใครสักคนนึงอ่ะเหมือนเราอ่ะเอานิ้วไปชี้หน้าเขาว่าเขาผิดในที่สาธารณะนะบางคนก็ยอมรับได้กับคำเตือนนั้นบางคนพอเขายอมรับไม่ได้เนี่ยเขาจะมีรีเฟล็กโต้กลับแบบรุนแรงอาจารย์มอส
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: เนี้ย
1: เพราะเขารู้สึกว่าเขาถูกทำให้อับอาย
0: ใช่ค่ะ
1: เขาจะต่อสู้พอต่อสู้กลับมามันเป็นกระบวนการต่อสู้จากภายในของเขาซึ่งเขาบอกฉันไม่ผิดไงกระบวนการที่บอกฉันไม่ผิดก็จะมีคำพูดต่างๆนานาหรือภาษากายต่างๆออกมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับทำให้เขาก็ต่อต้านอ่ะเพราะฉะนั้นเราเองถ้าเราจะไปเป็นคนบอกผมขอบคุณแล้วก็นับถือความกล้าหาญแล้วก็นับถือแบบหัวจิตหัวใจเลยน
0: ะ
1: ที่จะกล้าคือเราสามารถที่จะบอกว่าไม่สนใจเราก็รีบหนีไปก็ได้ถูกไหมครับแต่ถ้าคุณเลือกที่คุณจะเป็นคนที่บอกคนอื่นเนี่ยก็ชื่นชมในความกล้าหาญนั้นแต่ก็ต้องดูด้วยว่าถ้าบอกไปหนึ่งครั้งแล้วมันยังไม่ดีขึ้นก็ต้องปล่อยไปอ่ะนี่บอกแค่ครั้งเดียวเขาก็แบบโต้กลับไปแล้วเห็นป่ะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะฮะ
0: ค่ะเนี่ยมีคุณผู้ฟังบอกว่าอันเนี้ยที่อาจารย์บอกว่าน่าจะแบบแสดงคือบางคนไทยอาจจะแบบเฝ้าดูการพูดคุยของเขาแล้วก็อาจจะซัพพอร์ตอยู่ไกลๆแต่คือจริงๆแล้วน้องสุกัสเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันไม่ถูกซัพพอร์ตเลยอะไรเงี้ยเวลาเราอยากจะซัพพอร์ตคนอื่นแบบเงียบๆอ่ะจะทำยังไงดีอาจารย์มดไปยืนใกล้ๆเขาเหรอหรือยังไงดีคะ
1: คือเราก็อาจจะแบบมันผมว่ามันคงไปซัพพอร์ตในเชิงของในมุมของผมอันนี้ผมส่วนตัวผมเลยนะ
0: ค่ะ
1: ผมก็ไม่จะบอกใช่ถูกเงียบๆหน่อยช่วยไปเสริมแบบนั้นคงไม่ใช่วิสัยของคนไทยที่จะแบบไปทับถมอีกฝั่งหนึ่งทันทีเนาะแต่ถ้าอยู่ตรงนั้นก็จะบอกว่าโอเคใช่agree with you นะขอบคุณที่ช่วยหรืออาจจะไม่บอกสู่การแบบนั้นแก้ข้าง
0: ๆ
1: ไปยืนอยู่ข้างๆแต่ก็คงจะทำให้เขารู้ว่าyou're not alone ประมาณนั้นมากกว่าถ้าจะซัพพอร์ตน
0: ะ
1: แต่คงไม่ได้ส่งเสียงตะโกนออกไปอีกคนหนึ่งเป็นเสียงที่สองเสียงที่สามเพราะมันก็จะดังขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คงรับให้เขารู้หรือว่าจริงๆมีคนไทยดูอยู่ตรงนั้นและชื่นชมเขาแหละถึงไม่ส่งเสียงก็ตามแต่เขาจะไม่ได้รับรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นบริบทที่อีก1คน2คน3คนจะมาช่วยตะโกนแล้วบอกว่าช่วยหยุดมันคงไม่ใช่วิสัยนั้นเพราะมันเป็นเรื่องของการแบบเฮ้ยเธอต้องเงียบนะแล้วเราจะมา3 4คนมาส่งเสียงดังสู้กับเขาอีกไหมก็คงไม่เวิร์
0: กค่ะก็คุณเล็กโซนาต้าบอกว่าผมมองว่าคนไทยบางคนเวลาไปที่ไหนแล้วไปเป็นกลุ่มเป็นคณะก็เสียงดังเอะอะเหมือนกันนะ
1: ใช่ใช
0: ่ค่ะอันนี้ก็คือเวลาม
1: ันก็จะมีคนไทยในกลุ่มอะที่คอยบอกว่า
0: เบาๆหน่อย
1: เบาๆหน่อย
0: ใช่ไหมชาวอิตาลีกลุ่มนี้ก็มีอาจารย์เบาๆหน่อยก็มีเขาเตือนกันเองก็มีแต่ว่าเผอิญว่ามันไม่เป็นผลเท่าไหร่แค่นั้นอาจารย
1: ์ครับใช
0: ่คือเวลาอันเนี้ยคือคนตั้งคำถามว่าโหมากันตั้ง48คนเยอะขนาดนี้ทำไมไม่เช่ารถทัวร์กันไปเลยล่ะอันนี้เขาเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจเหมือนกันนะหรือว่าเขาอยากให้รู้บริบทการใช้รถไฟฟ้าเพราะว่าเป็นการมาเที่ยวในโครงการของนักศึกษาที่จะมาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยอาจจะแบบเขามีรูปแบบการเดินทางแบบนี้นะคนไทยใช้รถไฟฟ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาอยากจะมาเรียนรู้วิถี

0: ชีวิตการใช้ชีวิตของคนไทยจริงๆอ่ะเขาควรจะอยู่แล้วก็แบบเหมือนว่าเข้าไปแล้วก็สังเกตการอันเนี้ยคนไทยอ่ะมีวินัยในการใช้รถไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยมมากชาตินึงเลยนะ
1: ได้รับคำชื่นชมจากทุกชาติเลยนะครับก็บอกว่าตั้งแต่การเข้าคิวซื้อบัตรเข้าคิวรอขึ้นรถแล้วขึ้นรถมาแล้วก็เรียบร้อยเงียบไม่ส่งเสียงเลยรถไฟฟ้าบ้านเราเงียบรับสะอาดเย็นทุกอย่างเป็นสถานที่ที่ดีมากดีงามนะครับเป็นที่ชื่นชมของทั่วโลกมากๆนะฮะ
0: ค่ะอันนี้คือสถานมีคำชมหนึ่งจากแจ็คสันหวังอาจารย์เขาก็มาเมืองไทยค่อนข้างบ่อยใช่ไหมคะแล้วก็บริการเขาใช้บริการรถไฟฟ้าค่อนข้างบ่อยเพราะว่าน่าจะเป็นโรงแรมที่พักเขาอยู่เส้นรถไฟฟ้าน่าจะทำนองนั้นนะคะ
1: แน่นอนแน่นอน
0: แล้วเขาก็บอกว่ารู้สึกประทับใจกับรถไฟฟ้าประเทศไทยมากเลยเพราะว่าทุกคนที่ใช้รถไฟฟ้าเคารพสิทธิ์ในของตัวเขาเองแบบเหมือนไม่เห็นแหละว่าเป็นศิลปินแบบระดับโลกชื่อดังอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้เข้ามาจู่โจมหรือว่ามาคุกคามคือให้ในเวลาที่เป็นส่วนตัวของตัวศิลปินเองให้ได้ใช้ชีวิตคือเหมือนหลายๆคนที่ดาราดังๆนะดาราระดับโลกที่มาเมืองไทยก็ไปใช้รถไฟฟ้าดาราเกาหลีอะไรเงี้ยอาจารย์เจอบ่อยเหมือนกันนะคะเขาก็มาใช้รถไฟฟ้าแล้วคนไทยอ่ะเวลาเจอศิลปินเหล่านี้ไม่ได้เข้าไปจู่โจมหรือว่าคุกคามอันนี้ก็เป็นมารยาทที่ดีเป็นเรื่องที่ดีที่ชาวต่างชาติที่เป็นศิลปินก็สะท้อนมาในมุมมองของเขาให้กับคนไทยได้เหมือนกันค่ะอาจารย์
1: ใช่ครับคือเราจะชื่นเราจะคุยกันเนี่ยว่าเฮ้ยเขามาส่วนตัวอย่าไปยุ่งเขาให้เขาได้มีเราจะพูดเราจะเคยคุยแบบนี้กันนะผมเคยได้ยินเขาคุยกันเฮ้ยเขามาส่วนตัวเขาไม่ได้มาทำงานให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาเราจะไปรบกวนเวลาส่วนตัวเขาคนไทยเราจะเป็นคนแบบนี
0: ้
1: ใช่ไหมเราจะเป็นคนที่เกรงใจเราก็จะรู้ว่าพื้นที่ส่วนตัวของใครทุกคนหวงแหนพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองอ่
0: ะ
1: นะแล้วเราพอเราเจอศิลปินดาราที่เขามาใช้ชีวิตส่วนตัวของเขาเราก็จะปล่อยเขามีสละของเขานะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่คนไทยน่ารักอันนี้คนไทยน่ารักที่เกรงใจแล้วก็เคารพกฎในทุกคนนะคร
0: ับ ม
1: ีพื้นที
0: ่อะไรนะคะคุณพรศักดิ์บอกว่าช
1: ่
0: วยคุณสุกัตใน BTS ด้วยการปรบมือได้ไหมครับพอคุณสุกัตโต้กับเขาแล้วก็ปรบมืออย่าง
1: น
0: ี้เหร
1: อก็ได้แต่มันก็จะไปเราก็ช่วยก็สปอร์ตคุณสุกัตได้อันนี้ต้องบอกว่าสปอร์ตแต่ตอนนั้นมันจังหวะนั้นคงไม่น่าตบมือเพราะมันกำลังเถียงกันอย่างรุนแรงไง
0: เ
1: รื่อง
0: แบบมันตอบโต้กันแบบรุนแรงแล้วถ้ามองในมุมกลับกันอาจารย์คืออันเนี้ยถ้าตอนนั้นนะคือสมมติว่ามีอีกเสียงนึงโต้กลับมาแล้วก็เป็นทีมสุกัต
1: แล้วก็
0: มีชาวไทยปรบมือนักศึกษาอินเตอร์ลีก็จะมีอีกมุมหนึ่งเหมือนกันเรากำลังโดนคุกคามจากคนไทยหรือเปล่าอันนี้มันก็จะเป็นมุมนั้นได้หรือเปล่าอาจารย์
1: มันมีได้หลายบริบทนะครับเป็นไงก็ตามอยากบอกคุณสุกัตว่าวันนี้คุณสุกัตรับรู้แล้วเนาะว่าคุณสุกัตไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับ
0: ค
1: นทั้งประเทศเอาใจช่วยนะแล้วก็ยิ่งประโยคที่เขาพูดมาแล้วมันทำให้เจ็บช้ำหัวใจคนไทยมากเนี่ย ก็ยิ่งทำให้เรารับรู้เลยว่าวันนี้คุณสุกัตไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกถึงตอนนั้นเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีใครช่วยเราเลยแต่จริงๆแล้วทุกคนเอาใจช่วยแล้วก็ขอบคุณในความกล้าหาญที่จะยืนหยัดถึงความถูกต้องในการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วก็วัฒนธรรมไทยนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ชื่นชมครับผม
0: ค่ะเหมือนเราเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าคุณครูที่คุณครูชาวอิตาลีก็นำคณะนักเรียนมาด้วยดูคลิปนี้เรียนรู้อะไรได้จากคลิปนี้บ้างแล้วก็ถ้าสมมติว่าขวัญเป็นคุณแม่ท่านหนึ่งขวัญจะสอนอะไรลูกจากการดูคลิปนี้ข่าวนี้ได้บ้างคะ
1: อันดับแรกเลยในที่สาธารณะนะครับห้ามทำอะไรที่มันเป็นการรบกวนคนอื่นอย่างเงี้ยคุณแม่คุณพ่อคุณแม่สอนเลยไปกินข้าวนอกบ้านอย่าเสียงดังนะลูกอย่าวิ่งเล่นนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่ที่วิ่งเล่นในร้านอาหารสมมุติน
0: ะ
1: เราสอนได้ว่าการทำสิ่งที่รบกวนคนอื่นในที่สาธารณะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำในที่สาธารณะเราควรจะเคารพสิทธิ์ของคนอื่นเช่นเดียวกันอันที่สองหากเราทำผิดแล้วมีคนมาตักเตือนเราก็ควรจะขอบคุณแล้วก็รับรู
0: ้
1: นะครับก็นั่นเนาะแล้วก็รับรู้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขามาเตือนเรานะเพราะเราอาจจะไม่รู้ว่าตรงนี้มันถวดอย่างคุณขวัญไปเตือนคนที่เขาสูบบุหรี่ที่เนี่ยถ้าเกิดเขาถูกบอกมาว่าเอ้ยถ้ามีใครมาเตือนว่ามันผิดก็รับรู้รับเรื่องแล้วก
0: ็
1: ลองตรวจสอบเชื่อว่ามันผิดจริงถ้าผิดจริงก็ขอบคุณเขาเนาะจะได้ไม่ต้องทำอีกนะครับประมาณนี้เราจะได้สอนลูกสอนหลานได้แล้วก็การไปต่างประเทศเนี่ยเรื่องที่3เลยคือการไปต่างประเทศถ้าเราไปท้องถิ่นที่มันต่างถิ่นที่เราไม่เคยเรียนรู้ต้องศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเขา
0: ค่ะ
1: นะครับต้องดูบริบทของเขานะฮะ

0: แล้วก็ถ้าเราทำประเทศไทยเราสอนอยู่แล้วเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามจำได้ไหม
1: ใช่ค่ะแบบสุภาษิตนี้คือใช้ได้ไม่มีวันเชยเลยนะชัน
0: ใช่ครับใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็บอกลูกบอกหลานครับว่าเอ้ยคนไทยเป็นคนแบบนี้นะถ้าไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นคนแบบนี้นะประเทศนี้เป็นคนแบบคือทุกอย่างอ่ะมันมีบริบทของท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับคนภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เป็นแบบไหนเขาเราก็ปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นของเขาครับ
1: ก็ศึกษาทั้งข้อที่ควรทำข้อที่ไม่ควรทำก็ไม่ใช่ว่าไม่ศึกษาเลยในมุมมองของขวัญนะจ๊ะก็ต้องรู้ด้วยว่าอันไหนที่ต้องไม่ชอบ
0: อันไหนห้ามไม่ควรอันไหนห้ามไม่ฮะอันไหนห้ามทำอันไหนทำได
1: ้ดูแอนด์ดอนเนาะใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: ทำแล้วไม่ทำ
0: ยิ่งถ้าเกิดเราทำสิ่งที่เขาชอบมันก็จะได้รับคำนิยมความชื่นชอบมากกว่า
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะสองเรื่องนี้ที่เรานำมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเชิงวัฒนธรรมการเรียนรู้ซึ่งกันและกันคือรู้เขารู้เราก็กินใจได้ใจกันไปกว่าครึ่งแล้วใช่ไหมคะอาจารย์สร้างบรรยากาศที่ดีๆระหว่างกันนะคะ
0: ถูกต้องครับ
1: อาจารย์มีอะไรทิ้งท้ายไหมคะสำหรับวันนี้ค่ะ
0: ผมไม่มีอะไรทิ้งท้ายเลยครับก็แค่จะบอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยครับการเสพข่าวแล้วก็อย่าอินเกิน
1: ค่ะ
0: นะอย่าอินเกินเรารับรู้เราดูแล้วเราก็เรียนรู้ไปกับข่าวนะครับเราจะได้ไม่เหนื่อยแล้วก็ดราม่ากันไปเยอะนะฮะเพราะเรื่องบางอาจจะไม่ได้ไปไกลเท่ากับจินตนาการของเราก็ได้นะคุณฝัน
1: ค่ะ
0: เรื่องบางเรื่องมันก็จะมีข้อเท็จจริงมีผลลัพธ์ของมันมานะครับตามนั้น
1: นะได้เลยค่ะวันนี้สำหรับรายการข่าวร้ายกลายเป็นดีหมดเวลาแล้วนะคะขวัญกับอาจารย์มอสลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดีกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรองเซมเบ้นำตรวจสนามสอบท้องถิ่นธรรมศาสตร์ย้ำความมั่นใจโปร่งใสรับโลกไม่สวย 100% ไร้ขบวนการโกงขู่ผู้สอบอย่าตกเป็นลูกค้านายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมด้วยนายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายอุดมเวทโตสัจจาผู้อำนวยการโครงการศูนย์สอบธรรมศาสตร์ลงพื้นที่ศูนย์สอบธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์สอบท้องถิ่นนายนิรัตน์ระบุว่าการสอบในเช้าวันนี้แต่ละสนามสอบมีความพร้อมทั้งห้องสอบเก้าอี้อุปกรณ์และมาตรฐานความปลอดภัยกรรมการคุมสอบได้ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเพื่อจำแนกหน้าที่อย่างเคร่งครัดมีระบบมาตรฐานในการสอดส่องดูแลการใช้เวลาในห้องสอบอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันการทุจริตให้มากที่สุดส่วนจะให้ความมั่นใจกับสังคมได้หรือไม่ว่าการสอบครั้งนี้จะเป็นไปอย่างโปร่งใสเพราะเป็นประเด็นที่จับตารองปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุว่าหากไม่มีปัจจัยอื่นมาแทรกแซงสถและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะดำเนินการจัดสอบอย่างตรงไปตรงมานายนิรัตน์ยังได้กล่าวเตือนผู้ที่เข้าสอบอย่าตกเป็นเหยื่อหรือหลงกลเสียเงินให้แก่ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีขอให้เชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของตนเองเนื่องจากมีการสอบเกือบทุกปีหากผู้สอบถูกจับได้ว่ามีพฤติกรรมการทุจริตและบุคคลนั้นเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วจะถูกออกจากราชการทันทีพร้อมฝากเตือนผู้ที่ไปแอบตกลงหรือเจรจาให้รีบทำการคืนเงินเนื่องจากความผิดอย่างไม่ปรากฏสำหรับการสอบในครั้งนี้ยังมีข่าวเรื่องกระบวนการทุจริตอีกหรือไม่นายนิรัตน์กล่าวว่าไม่ได้มองโลกสวยว่าไม่มี 100% แต่พยายามป้องกันและส่งสัญญาณเตือนจะใช้คำว่าขู่ก็ได้ว่ากฎหมายมีข้อบังคับ

0: ใดรวมไปถึงภาคประชาชนและภาคเอกชนร่วมเฝ้าระวังการทุจริตด้วยเช่นเดียวกันคึกคักผู้สมัครสอบสายบริหารท้องถิ่นแห่เข้าสนามตั้งแต่เช้ามืดขอนแก่นเข้มขนส่งข้อสอบบรรยากาศการสอบสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้เข้าสอบทยอยเดินทางถึงสนามสอบตั้งแต่6 นาฬิกาเพื่อทบทวนตำราและตรวจสอบห้องสอบในขณะที่การลำเลียงข้อสอบเป็นไปอย่างเข้มงวดมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกขั้นตอนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้าสอบด้านศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่นเปิดสอบ6 สนามรองรับผู้เข้าสอบจากภาคอีสานกว่า 13,900 คนระหว่างการติดตามบรรยากาศทีมข่าวพบขบวนรถของเจ้าหน้าที่ลำเลียงข้อสอบจากศูนย์อำนวยการไปยังคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นหนึ่งในสนามสอบโดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมีเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทางมากับรถตู้พร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอดเส้นทางและมีการตรวจสอบพร้อมบันทึกภาพทุกขั้นตอนเพื่อให้การขนส่งข้อสอบเป็นไปด้วยความรัดกุมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าสอบทั้งนี้ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่นเปิดสนามสอบรวม6 แห่งรองรับผู้มีสิทธิสอบจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13,979 คนประกอบไปด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1,269 คนโรงเรียนกัลยาวัฒน์ 4,138 คนโรงเรียนขามแก่นนคร 3,000 คนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 2,970 คนโรงเรียนนครขอนแก่น 1,750 คนและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา852คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10 ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะเลขาธิการกกต.นำคณะตรวจหน่วยเลือกตั้ง101ยืนยันความพร้อม 100% บัตรใบเดียวนับง่ายค่ารู้ผลอย่างไม่เป็นทางการไม่เกิน 22:00 นนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งและว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งและนางพันวิภาสังฆทิพย์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด101เดินทางไปที่โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิรามตำบลในเมืองอำเภอเมือง101จังหวัด101เพื่อไปดูการเตรียมความพร้อมการเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจซึ่งที่จุดดังกล่าวได้จัดพื้นที่บริเวณใต้ถุนอาคารเรียนเป็นหน่วยเลือกตั้งที่17และหน่วยเลือกตั้งที่19เขตเลือกตั้งที่1เมื่อถึงเวลา 8:00 นนายแสวงและคณะร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาและสวดมนต์ซึ่งเป็นเวลาของการเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งที่พบว่ามีประชาชนมารอใช้สิทธิ์ทางนี้ภายหลังการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนายแสวงให้สัมภาษณ์ว่าภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้งจำนวน 2,539 หน่วยได้เปิดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกนายกอบจ.ตั้งแต่8

0: นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาจากการรายงานทุกหน่วยเลือกตั้งได้ทำการเปิดหน่วยและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป้าหมายผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้165การรายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการคาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินเวลา22นาฬิกาหากสภาพอากาศและการขนส่งเอกสารเป็นไปตามแผนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
4: สวัสดีครับชาวแฟนๆชาว 100.5 ทุกท่านนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569เช่นเดิมนะครับกินเที่ยวทั่วไทยอยู่กับผมน้องหนุ่มสุทนรุ่งธัญรัตน์และสาวสวยของเราน้องแอนเชิญครับ
5: สวัสดีค่ะดีนะคะนึกว่าจะเรียกว่าพี่แอน วันนี้อยู่กับเราสองคนค่ะเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเราได้นะคะ
4: คร
5: เราก็มาเรื่องกินเรื่องเที่ยวพี่หนุ่มจะพาเราไปเที่ยวเหมือนเดิมแล้วก็ยังจะพาเราไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแต่ละสถานที่ด้วยนะคะ
4: ครับ
5: ช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังคะเราอาจจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยเยอะหน่อยเน
4: า
5: ะพี่หนุ่ม
4: นึง
5: เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์ก็คือไฟไหม
4: ้
5: ที่โรงพยาบาลลาดพร้าวก็เลยทำให้หลากหลายหน่วยงานในตลอดสัก2สัปดาห์เนี่ยเขาก็ลุยกันไปตรวจพื้นที
4: ่
5: ไม่ใช่แค่เฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่ว่าเป็นทั่วประเทศนะคะก็สั่งการให้ดำเนินการตรวจให้ครบทั้งหมดเนี่ย 100% วันใช้เวลา30วันตามกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็ตรวจไปหมดเลยร้านอาหารกึ่งผับแบบเนี้ยผับแอนด์รีสอร์ทที่เป็นร้านอาหารมีดนตรีสดนะคะสถานที่ปิดสถานที่แบบเปิดที่มีประชาชนไปรวมตัวเยอะๆแบบเนี้ยก็จำเป็นที่จะต้องมีการไปตรวจสอบเช่นเดียวกันเพราะว่าอันนี้ต้องมาคุยกับคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยบางทีแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปจดทะเบียนเป็นแบบสถานบริการที่เป็นแนวผับบาร์คาราโอเกะที่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดแต่ก็ต้องยอมรับเน
4: า
5: ะพี่หนุ่ม
4: ว่า
5: อะไรที่มันเป็นเหตุฉุกเฉินเนี่ยเราไม่อาจล่วงรู้ได้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่และมันจะเกิดรุนแรงมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่แบบเตือนใจเราได้เหมือนกันนะคะว่าต่อไปเนี้ยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเราอาจจะเปิดอยู่ในตึกแถวหรือว่าตามตลาดต่างๆนะคะว่าถ้าห ากมันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินถังดับเพลิงใกล้ตัวมีไห
4: ม
5: ต่อไปอาจจะต้องมีทุกร้านนะคะเพราะว่าบางร้านเรามีเตาแก๊สอย
4: ่
5: างเง
4: ี้
5: ยค่ะหรือไฟฟ้าลัดวงจรแบบเนี้ยหรือจะเป็นถังไม่ได้เพียงแค่ถังดับเพลิงอย่างเดียว

0: เขาจะต้องมีถังสำหรับการดับแก๊สไหมที่มันเป็นแบบเฉพาะทางของเขา
1: เออ
0: มีสปริงเกอร์ไหมที่เอาไว้ติดหรือว่าช่องที่เอาไว้ตรวจควันถ้ามีควันอะไรเนี่ยน้ำเนี่ยก็จะลงมาโดยอัตโนมัติถ้าหากว่าร้านไหนที่ตรวจตราดูได้ว่าเอ้ยทรัพย์สินของเราสิ่งของของเรา
1: อ
0: ุปกรณ์ต่างๆมันพังเสียหายชำรุดใช้งานมานานแล้วทุกอย่างมันมีอายุไขของเขาตรวจตราดูสักนิดนึงเพื่อความปลอดภัยไม่ให้เกิดเหตุอะไรในอนาคตนะคะ
1: อันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของความปลอดภัยจริงๆเนี่ยนะครับก็แนะนำท่านผู้ฟังละกันว่าจะไปทานอาหารถ้าเผื่ออยากฟังเพลงเนี่ยก็ไปในร้านอาหารที่มันดูปลอดโปร่งด
0: ู
1: ปลอดโปร่งคือดูสถานที่ว่างั้นเถอะนะครับดูสถานที่ว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่มิดชิดอะไรเลยอย่างงี้นะครับ
0: ดูทางหนีที่ไล่ว่าประตูมีอยู่ตรงไหนบ้างนะทางหนีไฟมีไห
1: ม
0: มีถังดับเพลิงหรือเปล่าถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินวิ่งตรงไหนไวที่สุด
1: อันนี้ดีอันนี้หรือถ้าเผื่อท่านจะไปในสถานที่ที่ท่านอยากไปดุ้งไปดิ้นอะไรก็ตามเนี่ยอย่างที
0: ่
1: ไปดิ้นเนี่ยล่ะอย่างที่น้องแอนบอกเนี่ยนะครับพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยถามน้องเลยถามน้องๆที่เขาเสิร์ฟเนี่ยว่าเอ๊ะที่นี่มันมีประตูฉุกเฉินไหม
0: นะ
1: ถามเขาเลยว่าถ้าเผื่อมันเกิดสมมุตินะฮะถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยเราจะได้ออกไปได้เมื่อกี้เนี่ยสักครู่นี้น้องเขาบอกประตูตรงนี
0: ้
1: หรือเราเลือกนั่งสถานที่ที่มันใกล้ๆประตูเส้นทางที่เราเข้าไปกล่าวว่าอะไรที่มันฉุกเฉินปุ๊บเราสามารถจะออกได้เลยเพราะว่าถ้ามันเกิดเพลิงไหม้เนี่ยสิ่งแรกเลยไฟมันจะดับทันทีพอไฟดับปุ๊บเนี่ยเรามองอะไรไม่เห็นแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ตัวนี้สำคัญมากนะครับ
0: บางทีเราอาจจะมองทางที่เราไปทางเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่าไอ้จุดเกิดเหตุมันอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได
1: ้เ
0: ราวิ่งออกไปไม่ได้ทำยังไงล่ะหาช่องทางสำรองเอาไว้เสมอแต่อย่างที่บอกตามร้านอาหารร้านกาแฟเน
1: ี่
0: ยค่ะจะเป็นตึกแถวตามตลาดบางทีเราอาจจะคิดว่ามันโล่งโปร่งสบาย
1: นะ
0: คะหรือว่าตึกแถวเราไม่ได้ประกอบการมีคนหนาแน
1: ่
0: นไม่รู้เนาะเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะเตร
1: ีย
0: มการเอาไว้ดีที่สุดนี่ด้วยความเป็นห่วงเลยนะคะมองไกลไปมากกว่าบรรดาสถานบันเทิงก
1: ็
0: คือร้านอาหารบ้านเราเองนี่แหละบ้านช่องด้วยค่ะพี่หนุ่มนี่แอนยังคิดเลยนะขนาดบ้านแอนเนี่ยยังต้องมีถังดับเพลิงอ
1: ่
0: ะเอาไว้ในบ้านสัก 3-4 จุดนะคะ
1: รา
0: คาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกมากแต่ก็ไม่ได้แพงมากเพราะอย่างน้อยค่ะป้องกันเอาไว้เผื่อวันนึงเกิดอะไรขึ้นทรัพย์สินเสียหายแพงกว่าค่าถังดับเพลิงอีกนะ
1: โอ้อันนี้ดีที่สุดเลยนะครับก็แน่นอนนะครับนอกจากถังดับพุ่งดับเพลิงอะไรก็แล้วแต่เขาบอกการทำประกันบ้านอันนี้ก็มีส่วนนะ
0: ใช่ค
1: ่ะเฟอร์นิเจอร์ด้วยอันนี้นะครับคือทำเอาไว้ก่อนยังไงเนี่ยเราป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดนะ
0: บางทีเรารู้สึกว่ามันเสียได้ตังปีนึงอ่ะหลักพันค่ะแต่ถ้าเสียหายมานี่หลักล้านนะ
1: ใช่นะครับในส่วนหนึ่งก็เลยมาบอกท่านผู้ฟังของเราฟังนะครับวันนี้แน่นอนนะครับว่าเดี๋ยวเราก็จะเดินทางท่องเที่ยวกันนะครับน้องแอนมีอะไรไหมครับ
0: พี่หนุ่มจะพาเราไปเที่ยวไหนอะคะวันนี้
1: คืออย่างนี้น้องแอนฮะก็อย่างที่ท่านผู้ฟังติดตามเรามาเนี่ยนะครับแล้วหลายท่านเจอพี่หนุ่มเนี่ยก็ถามเลยเป็นไงมั่งไปพิษณุโลกมาอยุธยาเป็นอย่างไรมั่งทุกคนถามกันเยอะหลายท่านนะครับ
0: แอนยังถามเลย
1: เพราะว่าทางครึ่งข่าว 100.5 ของเราเนี่ยพาแฟนๆไปนะครับก็คือไปเดินทางท่องเที่ยวกันไปจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็มาที่อยุธยาก็เมื่อวันที่ 3-5 กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับดังนั้นก็เชื่อว่าหลายท่านที่ไม่ได้เดินทางไปกับคลื่นข่าว 100.5 ของเราเนี่ยวันนี้พี่หนุ่มก็เลยว่าเผื่อท่านขับรถไปเองขับรถไปเองในเส้นทางกรุงเทพมันก็ต้องไปปากน้ำโพก่อนหรือนครสวรรค์จากนครสวรรค์ก็ไปพิษณุโลก
0: ขับรถไปประมาณสักกี่ชั่วโมงอะคะพี่หนุ่มถ้าไปถึงพิษณุโลก
1: ก็อย่างนี้ก่อนนะฮะถ้าเส้นทางที่พี่หนุ่มจะบอกวันนี้นะครับถ้าเผื่อคุณขับรถไปเองนะฮะจะไปเป็นครอบครัวหรือจะไปกับแฟนขนุงกันหนิงอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับก็จากกรุงเทพไปถึงเมืองปากน้ำโพหรือนครสวรรค์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก4ชั่วโมงหรือว่า4ชั่วโมงครึ่งแบบชิวๆสบายๆนะครับ
0: และ บ้างอะไรบ้าง
1: แล้วจากปากน้ำโพหรือจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยไปพิษณุโลกเนี่ยนะครับก็ประมาณอีกสัก2ชั่วโมงนะครับประมาณนี้หรือ2ชั่วโมงครึ่งถ้าขับไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบเร่งเนี่ยนะครับเพราะว่าจากเมืองปากน้ำโพไปนครสวรรค์ก็155กิโลเมตรจากกรุงเทพไปเมืองปากน้ำโพหรือจังหวัดนครสวรรค์ก็240กิโลเมตรดังนั้นในการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยท่านผู้ฟังครับจดเอาไว้เลยต้องจดเอาไว้นะครับคือพี่หนุ่มแนะนำอย่างนี้น้องแอนฮะแล้วท่านผู้ฟังก็คือถ้าเผื่อท่านขับรถไปเองไม่ต้องรีบเร่งไปแบบสบายๆใช้คำว่าชิวๆเนี่ยนะครับออกจากกรุงเทพสัก

0: ไม่ควรเกิน8โมง8โมงเช้านะ
1: ไปเช้าๆหน่อย
0: เออก็ออกไปเรื่อยๆพอเลยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปก็จะเข้าเขตของจังหวัดอ่างทองมันจะมีป้ายเล็กๆเข้าไปวัดจันทรังสีอ
1: ัน
0: นี้แนะนำก่อนอันนี้นี่หมายถึงว่าเดินทาง
1: ตามรูทการเดินทางไปถึงพิษณุโลกแวะไหนได้บ้าง
0: ใช่คุณก็เข้าไปเลยนะครับไปที่วัดจันทรังสีวัดจันทรังสีเนี่ยเขามี2ส่วนส่วนหนึ่งก็จะเป็นวิหารใหญ
1: ่
0: ประดิษฐานองค์หลวงปู่สดรู้จักไหมหลวงปู่สดหลวงปู่สดก็คืออดีตเจ้าวาดวัดปักน้ำภาษีเจริญนะครับหรือว่าคลองภาษีเจริญนะครับถ้าเผื่ออันนี้อยู่ในเขตกรุงเทพแต่ว่าที่นี่ศิษยานุศิษย์เนี่ยเขาสร้างเป็นหลวงปู่สดเนี่ยองค์ใหญ่มากก็คือประดิษฐานอยู่ภายในวิหารใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นสีทองสวยงามเลยแล้วก็ยังมีพระพุทธรูปต่างๆอีกนะครับอันนี้คือจุดหนึ่งนะครับท่านแวะเสร็จแล้วตรงข้ามกับวิหารหลวงปู่สดเนี่ยอันนี้อีกจุดหนึ่งท่านอาจจะไม่รู้จักเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปที่บอกว่าท่านไม่รู้จักเนี่ยแปลกตรงนี้น้องแอนนะน
1: ้
0: องแอนก็อาจจะยังไม่รู้จักเขาเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่าหลวงพ่อโยกเยกเห็นไหม
1: โยกเยกยังไง
0: แปลกไม่ล่ะแปลกไม่ล่ะคืออย่างนี้สมัยที่ยังไม่ได้สร้างวัดจันทรังสีนะครับเขาบอกถ้าเผื่อย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่เขาไม่ได้บอกว่าตอนไหนนะครับในสมัยนั้นเนี่ยบริเวณนี้มันเป็นป่าแล้วก็อาจจะมีนาคุ้งนาข้าวบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาบอกเวลาชาวบ้านเนี่ยไปป่าหรือว่ากลับจากการทำงานแล้วเนี่ยเดินผ่านบริเวณนี้มันเป็นป่าเนี่ยก็จะเห็นในคือเงาที่ในป่านะฮะโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาน้องแอนเห็นจะกล้าเข้าไปไหมมืดๆอ่ะ
1: คนเดินผ่านเขาจะเป็นลมหรือเปล่า
0: เยอะก็นั่นเลยก็ไม่กล้าเข้าไปก็กลับบ้านก่อนพอกลับบ้านมาเช้าค่อยออกมาก็พาพวกมาดูปรากฏว่าเป็นพระพุทธรูปเหมือนคล้ายๆมีเทพหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกอะว่าเออฉันอยู่ตรงนี้นะช่วยมาดูฉันหน่อยหรืออะไรเงี้ยก็โยกให้เห็นเนี่ยนะครับก็อย่างไรก็ตามเมื่อพบแล้วเนี่ยก็น่าจะช่วยกันอัญเชิญขึ้นมาแล้วก็สร้างเป็นวิหาร
1: ดีนะคะที่แค่โยกเยกถ้าได้ยินเสียง
0: อันนี้หนักเลย ก็เลยเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่าหลวงพ่อโยกเยก
1: ค่ะ
0: อันนี้แปลกก็เลยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังนะถ้าเผื่อท่านยังไม่เคยไปอ่ะ
1: ค
0: ือ
1: คนแถวนั้นเขาก็เรียกอย่างนี้เลยเหรอคะ
0: ก็เรียกนี้เขาติดป้ายเลยติดป้ายเลยหลวงพ่อโยกเยกแปลกดีนะครับอันนี้ในส่วนหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังว่าอันนี้จุดหนึ่งท่านก็แวะเลยเสร็จแล้วก็ออกมาเส้นทางสายเดิมก็คือสายเอเชียสายเอเชียถนนสายนี้เนี่ยสร้างขึ้นในปี2500คือแล้วเสร็จอ่ะ2515พอเสร็จจากตรงนี้ไปคุณก็ขับรถไปนะครับเข้าเขตจังหวัดสิงห์บุรีอันนี้อีกหนึ่งตลาดอันนี้อีกหนึ่งตลาดท่านอาจจะไม่เคยไปหรืออาจจะไม่เคยได้ยินเขาเรียกตลาดปากบางหมื่นหาญสังเกตง่ายๆด้านหน้าแต่ด้านหลังคือทางเข้าตลาดเนี่ยมันจะถึงก่อนที่ตอนนี้เนี่ยเขามีพระพรหมสีหน้าใช่ไหมสถิตอยู่ถ้าน้องแอนผ่านเนี่ยน้องแอนต้องเห็นแต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นเนี่ยมันจะมีปั๊มน้ำมันแล้วก็มีเส้นทางเข้าตลาดปากบางหมื่นหาญตลาดนี้มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ก็คือในสมัยนั้นเนี่ยแล้วก็เข้ามาในสมัยที่บ้านเมืองยังไม่มีถนนที่ตลาดปากบางหมื่นหาญก็ต้องบอกเลยน้องแอนฮะเป็นตลาดที่คึกคักไปด้วยสินค้านอกจากสินค้าที่จะมาจากเมืองหลวงเนี่ยครับก็คือกรุงเทพหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยนั้นเนี่ยก็มาลงตรงนี้ก็ขึ้นตรงนี้เนี่ยสินค้าก็จะไปต่อเรือไปอีกนะเข้าไปถึงนู่นเลยฮะไปถึงลพบุรีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่ามันมีคลองที่เขาขุดลัดเลาะไปนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ขึ้นไปปากน้ำโพนะครับดังนั้นตรงนี้ก็คึกคักไปด้วยสินค้าต่อมาเมื่อสร้างถนนสายเอเชียแล้วเสร็จเป็นไงฮะตลาดก็
1: ไม่ได้ใช้เรือแล้วอะค่ะ
0: น
1: ั่งรถแล้วล่ะ
0: ใช่สินค้าต่างๆก็มาทางรถทางเรือก็เริ่มหายไปเคยมีเรือเมย์วิ่งมาจากกรุงเทพจากอยุธยาก
1: ็หายไ
0: ปก็เป็นรถเมย์งั้นปัจจุบันตลาดนี้ก็น่าจะอยู่ในอายุนะประมาณสัก110-20ปีแต่น่าเข้าไปเป็นห้องแถวโบราณพี่หนุ่มไปทุกครั้งเนี่ยพี่หนุ่มจะเข้าไปจุดที่1คุณขับรถเข้าไปเลยนะมันก็จะมีที่จอดรถนิดหน่อยไม่มีเยอะแต่ก็มีนะครับด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ในจุดที่1พี่หนุ่มไปทุกครั้งเนี่ย

0: นอนฮะกาแฟโบราณ
1: แน่นอนต้องเติมพลังก่อน
0: เขาขายเป็นรุ่นที่3แล้วขายอยู่ตรงนี้แหละปัจจุบันก็อาแปะก็คือภรรยาเขานั่นละก็แก่แล้วล่ะก็ขายอยู่นะครับก็ถามเขาว่าเป็นไงมั่งกาแฟเขาบอกอู้ยังมีคนในท้องถิ่นมากินอยู่ประจำเช้าๆก็ไข่ลุ่งไข่ลวกอะไรเงี้ยนะครับ
1: ใช่ร้านแบบนี้คือมีไข่ลวกยกล้อคนเลี้ยง
0: เออนะและติดกันมีวิหารเล็กๆเรียกว่าหลวงพ่อหินประดิษฐานพระพุทธรูปเล็กๆนะก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะคุณเป็นชุมชนอย่างนี้มีพระพุทธรูปมาประดิษฐานด้วยหรือเขาก็เล่าให้ฟังว่าอย่างนี้นะครับในสมัยก่อนที่บ้านเมืองยังไม่เจริญเนี่ยชาวบ้านที่นี่ก็เหมือนว่าไปทำบุญเนี่ยก็คือเจ้าเรือไปบ้างและต่อมาก็มีเรือกุ้งเรือเครื่องก็ไปเห็นพระพุทธรูปที่ชำรุดแล้วอยู่ที่วัดร้างก็เลยขอเข้ามาขอมาก็เลยมาซ่อมแซมอ่ะซ่อมแซมแล้วก็ลงรักปิดทองอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เลยสร้างเป็นวิหารเล็กๆให้ประดิษฐานก็เรียกว่าหลวงพ่อหินเพราะว่าองค์ท่านเนี่ยเป็นหินก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตลาดปากบางหมื่นหานถัดมานิดนึงเชื่อว่าหลายท่านคงอาจจะได้ยินว่าผัดไทยตลาดปากบางหรือเรียกว่าผัดไทยปากบางอะไรก็แล้วแต่ก็อยู่ตรงนั้นแล้วถัดมานิดหนึ่งโอ้อันนี้น้องแอนต้องชอบมากเลยขนมกระยาศาสตร
1: ์โอ้กระยาศาสตร
0: ์กระยาศาสตร์คุณยายทองสุขปัจจุบันท่านอายุเนี่ยพี่หนุ่มเพิ่งกลับมาก็น่าจะเป็น86 87
1: ก็ไม่เยอะเท่าไหร
0: ่80แต่ท่านยังโอ้ยังเก่งนะกวนกายศาสตร์อยู่นะ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องบอกเลยว่ากายศาสตร์ของท่านขายดี
1: เฮ้ยกายศาสตร์นะคะพี่หนุ่มแอนเคยไปเห็นวิธีการทำของเขาอะใช้เวลานานนะคะ
0: เพรา
1: ะ
0: นาน
1: กายศาสตร์อะต้องใช้แรงส่วนใหญ่เลยเท่าที่เห็นจะเป็นแรงผู้ชาย
0: เออนี่แรงผู้หญิง
1: แต่ละคนนะกล้ามนะมีกล้ามกันหมดเลยแต่เนี่ยตกใจเลยว่าเป็นคุณยายอายุตั้ง80กว่าสาวๆอย่างเรานี่ยอมแพ้แล้วนะ
0: พี่หนุ่มไปยืนดูไปยืนดูท่านนะก็สูตรของท่านเนี่ยตั้งแต่เป็นสมัยสาวๆแล้วก็คุยกับท่านปัจจุบันท่านก็ยังทำอยู่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหวานน้อย
1: ว้าวนี่แหละ
0: อันนี้สำคัญมากเลยแล้วไม่เหนียวคือเคี้ยวแบบกรอบๆได้เลยอะอันนี้น่าสนใจนะ
1: ไม่
0: นะครับถ้าเปิดท่านไปเที่ยวตลาดปากบางหมื่นหานเนี่ยครับอยู่ในเขตของอำเภอพรหมบุรีของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเสร็จแล้วนั้นท่านก็เดินตรงเลยมันจะเป็นห้องแถวไปสุดเส้นทางเลยเขาจะมีศาลเจ้าเรียกว่าศาลเจ้าพ่อหมื่นหานดังนั้นตลาดนี้เขาจึงเรียกว่าตลาดปากบางหมื่นหาน
1: แต่ก็แอบสงสัยไงปากบางคืออะไรหมื่นหานพอจะเข้าใจมีศาลเนี่ย
0: ปากบางก็น่าจะมาจากตำบลตำบลคำว่าปากเนี่ยนะครับปากบางแล้วก็มารวมกับศาลเจ้าก็เป็นตลาดปากบางศาลเจ้าก็คือหมื่นหานอันนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งนะครับน่าไปถ้าน้องแอนมีโอกาสผ่านเส้นทางสายนี้ลงแวะเข้าไปแล้วก็ลองชิมกาแฟโบราณอยู่จะเป็นโอเลี้ยงหรือกาแฟเย็นอะไรก็ตามเนี่ยเขาชงได้เข้มข้นมาก
1: นี่ถ้าพูดถึงกินกาแฟโอเลี้ยงสักแก้วแล้วก็กินกับกายศาสตร์มันเข้ากันดีนะ
0: แน่นอนแน่นอนใช่ใช่พี่หนุ่มไปพี่หนุ่มก็ซื้ออย่างนี้แหละเพราะว่าชื่นชอบแต่ว่าเราเป็นนักพูดอ่ะนักชิมด้วยอะไรก็แล้วแต่เวลาเราไปไหนก็ได้เราจะไม่ซื้ออย่างเดียวเราจะมีกรรมวิธีในการคุยหาข้อมูลไปอะไรนะครับเดี๋ยวแกก็เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับงั้นทั้ง2ร้านเนี่ยพี่หนุ่มก็ได้ข้อมูลตรงนี้มา
1: เปิดทุกวันไหมคะพี่หนุ่ม
0: เปิดทุกวันครับเป
1: ิ
0: ดเสร็จแล้วเนี่ยเอาละครับจากตรงนี้ไปก็จะไปถึงเมืองปากน้ำโพหรือนครสวรรค์ก็แน่นอนฮะเมืองนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเมืองโบราณเก่าแก่มีมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัยเป็นราชธานีในสมัยนั้นเนี่ยเขาเรียกเมืองพระบางหรือเมืองบางชื่อคล้ายๆสปป.ลาวนะนะครับต่อมาเปลี่ยนมาเป็นเมืองชอนตะวันเขาบอกอย่างนี้คำว่าชอนตะวันเนี่ยพี่หนุ่มก็ไม่เห็นเมืองหรอกแต่ว่าเราไปศึกษาหาความรู้ดูเนี่ยนะครับเขาบอกตอนเช้าๆเนี่ยแสงตะวันเนี่ยมันจะส่องลงมาเข้าไปหน้าเมืองเลยเขาจึงเรียกว่าชอนตะวันคำว่าชอนตะวันเนี่ยเขาเชื่อว่ารัชกาลที่5พระองค์ท่านเสด็จประพาสเมืองนี้นะครับก็ทรงเห็นว่าคำว่าชอนตะวันเนี่ยตะวันก็มาจากไหนฮะ
1: ดวงอาทิตย
0: ์มาจากสวรรค
1: ์
0: ดวงอาทิตย์มาจากสวรรค์ก็แล้วแต่พระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกเมืองนครสวรรค์แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นจังหวัดนครสวรรค์ก็คือในสมัยรัชกาลที่6ก็แน่นอนนะครับว่าในสมัยรัชกาลที่6ก็ในสมัยนั้นก็มีการจัดระบบราชการแผ่นดินขึ้นมาใหม่จากเมือง

0: ามาเป็นจังหวัดใช่ไหมครับดังนั้นเมืองนครสวรรค์หรือจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยน้องแอนฮะเขาก็ถ้าเผื่อเป็นชาวท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะเรียกหนึ่งเมืองปากน้ำโ
1: ข
0: หรือเมืองสี่แควเหตุผลที่เรียกเมืองสี่แควอันนี้แน่นอนหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เคยไปหรือปัจจุบันเนี่ยหลายท่านอาจจะรู้จักแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าภาสารใช่ไหมที่อยู่ตรงเกาะกลางน้ำใช่ไหมทุกคนรู้จักแล้วนะครับคำว่าภาสารของเขาก็หมายถึงว่ามันพาในสิ่งหนึ่งเนี่ยมารวมกันอยู่ที่สี่แควสี่แควก็คือแม่น้ำปิงไหลรวมมากับแม่น้ำวังแล้วก็มาลงตรงเนี้ยที่เรียกปากน้ำโพอีกด้านหนึ่งก็คือแม่น้ำน่านไหลมากับแม่น้ำยมก็มารวมกันเป็นปากน้ำโพต้องแอนนะครับชาวบ้านเรียกว่าเมืองปากน้ำโพทีนี้คำว่าปากน้ำโพเนี่ยมันมีอยู่อย่างหนึ่งเขาบอกว่าบางทีบางครั้งอะชาวบ้านเขาบอกว่ามันผุบผุบโผล่โผล่แต่จริงๆเนี่ยพี่หนุ่มพยายามไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าคำว่าปากน้ำโพเนี่ยในสมัยโบราณโบราณเนี่ยเขาบอกว่าบริเวณนี้เนี่ยคือตอนนี้มีศาลเจ้าศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพนะครับมันเคยมีต้นพระศรีมหาโพต้นใหญ่ต้นใหญ่นะครับแต่แน่นอนนะฮะตะลิ่งมันพังน้ำมันกัดเซาะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ทำให้ต้นโพนั้นก็จมไปกับสายน้ำนะครับอันนี้น่าสนใจมากเมืองปากน้ำโพแต่ว่าตรงบริเวณที่เป็นภาสารเนี่ยต้องแอบนะในสมัยกรุงสุโขทัยตอนปลายแล้วเข้ามาในสมัยกรุงศรีอยุธยาตรงนี้เขาเรียกเมืองลอยน้ำหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบเขาเรียกเมืองลอยน้ำเหตุผลก็คือเวลาเรือสินค้าเข้ามาเนี่ยจะมีเรือสินค้าหลายประเทศแต่ที่มากที่สุดก็คือจากประเทศจีนพอมาถึงตรงที่เขาเรียกว่าเมืองลอยน้ำก็คือเกาะสี่แควเนี่ยนะครับสินค้าก็จะถ่ายพอจอดเนี่ยก็ถ่ายลงเรือซึ่งเล็กลงอ่ะแล้วก็ไปส่งสินค้าตามต่างๆอ่ะเรือเข้าไปจากแม่น้ำน่านไปเข้าแม่น้ำยมอีกด้านนึงก็เข้าแม่น้ำปิงไปถึงนู่นแล้วแม่น้ำหวังงั้นตรงนี้เขาจึงเรียกว่าเมืองลอยน้ำแต่แน่นอนนะครับต้องแอนพี่หนุ่มไว้อย่างนี้นะครับว่าตอนนี้คุณทำเป็นภาสารแล้วโอเคเห็นด้วยมันทำให้ความยิ่งใหญ่ของเกาะเนี่ยมันดีขึ้นแล้วมันสามารถที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้แต่ฝากเอาไว้นิดนึงว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารับผิดชอบในพื้นที่ตรงที่เป็นเกาะที่เรียกกันว่าภาสารเนี่ยคุณควรจะทำป้ายติดว่าดั้งเดิมจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร1 2 3 4 5เขียนไว้เลยแล้วก็ดั้งเดิมจริงๆอ่ะมันมีเรือสินค้ามาจอดตรงนี้อ่ะแล้วก็เขียนไปเลยนะครับตรงนี้แล้วบ้านเรือนเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนก็ว่ากันไปมีร้อยหลังคาเรือนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เวลานักท่องเที่ยวเกิดเขานั่งเรือไปเที่ยวที่ภาสารหรือว่าเกาะลอยน้ำเนี่ยครับเขาอาจจะอ่านปุ๊บเขาได้รู้ว่าเออตรงนี้มันเคยเป็นที่จอดเรือสินค้านะอ่ะมันก็ดีใช่ไหมต้องแอนนะอันนี้ฝากไว้ส่วนคุณจะนั่งเรือไปที่เกาะลอยน้ำหรือที่เรียกว่าภาสารเนี่ยคุณก็ไปจอดรถได้ที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพนะครับตรงนี้คุณก็ไปขอพรได้องค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพก็จะมีหลายเทพเจ้าที่สถิตอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพชาวบ้านที่นี่เขาก็เชื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพนะครับอันนี้จุดหนึ่งที่มาเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังว่าถ้าจะเดินทางไปเที่ยวสองแควพิษณุโลกเนี่ยไปชิวๆสบายสบายตรงนี้แล้วก็แน่นอนว่าอาหารเที่ยงที่ปากน้ำโพเสร็จแล้วเนี่ยค่อยเดินทางไปครับ
1: โอ้ที่นครสวรรค์เนี่ยเป็นเมืองนึงที่ของกินเยอะนะคะพ
0: ี่โอ้ใช่
1: เยอะมากจะเอาอะไรล่ะเจ้าของข้าวอาหารข้าวต้มมีหลายร้านมากนะคะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเขาเรียกกันว่าก๋วยเตี๋ยวหัวอะไรสักเนี่ยพูดออกอากาศไม่ได้อะก็จะอันเล็กๆกลมก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่คือที่เมืองปากน้ำโพเนี่ยที่นี่เขาจะมีปลาน้ำจืดเยอะ
1: เ
0: มื่อมีปลาน้ำจืดเยอะเนี่ยแน่นอนนะลูกชิ้นปลาก็เป็นที่นิยมชมชอบนะครับคุณก็เสิร์ชหาแล้วกันพี่หนุ่มก็เขียนไว้ด้วยเขียนไว้จนกระทั่งเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเนี่ยโทรศัพท์มาเลยเชิญให้ไปให้ไปกินฟรีนะแต่ว่าพี่หนุ่มเป็นคนไม่กินฟรีใครอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็เลยเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังถ้าไปปากน้ำโพเนี่ยก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลามีชื่อเสียงแล้วก็ นอกจากก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลามีหลายอย่าง
1: ปลาเส้น
0: โอ้ยมีเยอะ
1: กล้วยนะคะแอนเคยไปเนี่ยมันจะมีอยู่แถวตลาดแอนจำไม่ได้ขออภัยจริงๆเพราะว่าไปมั่งแต่นานมากแล้ว

0: ั้งก๋วยเตี๋ยวอยู่ใกล้ๆกันนะคะที่คนท้องถิ่นเขาจะกินกันมีข้าวหมูแดงหมูกรอบ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่คนจีนเยอะก็จะเป็นสูตรจีน
1: ๆใช
0: ่แล้วก็จะมีขาหมู
1: ใช
0: ่ก็จะอยู่แถวๆนั้นข้าวมันไก่ก็คือเท่ากับว่าไปจุดนั้นน่ะได้กินทีเดียว4ร้านเลย
1: ใช่มีอะไรทอดมันด้วยนะครับอันนี้จะจุดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังฮะท่านเดินทางไปอย่างที่น้องแอนบอกว่าตรงข้ามมันเป็นตลาดเล็กๆแล้วก็น่าจะมีวัดด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ลองเสิร์ชหาแล้วกันเราก็คงไม่บอกชื่อนะครับแต่ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองปากน้ำโพ
0: หรือว่าจะเป็นขนมนะคะ
1: ค
0: โดยเฉพาะโมจิเนี่ยก็เป็นอีกที่เป็นของฝากของนครสวรรค์แต่อย่างล่าสุดเนี่ยที่มีข่าวมาใช่ไหมคะเมื่อต้นเดือนเนี่ยที่คุณแม่กุหลาบใช่ไห
1: ม
0: ที่ท่านก็เสียชีวิตนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นตำนานนะเขาเรียกว่าตำนานไดฟุกุแม่กุหลาบก็ยังคิดอยู่เลยว่าไอ้อย่างโมจิอย่างเงี้ยเราพอจะเข้าใจว่ามันมีมานานยาวนานแต่ณวันนึงเนี่ยเรารับวัฒนธรรมขนมญี่ปุ่นมาเราก็มาทำเป็นไดฟุกุและกลายเป็นว่าเป็นของฝากขึ้นชื่อของนครสวรรค์นะพี่หนุ่ม
1: คืออย่างนี้ขนมโมจิใช่ไหม
0: โมจิไดฟุกุ
1: โมจิของจังหวัดนครสวรรค์อันนี้พี่หนุ่มก็เคยศึกษาหาความรู้ว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าจังหวัดนครสวรรค์ทำไมมันมีขนมที่เป็นของชาวญี่ปุ่นเยอะจังเขาบอกจุดเริ่มต้นเนี่ยจริงๆมันเริ่มต้นมาจากนครนายก
0: อ๋อเหรอคะ
1: คือนครนายกเนี่ยตอนนั้นน่าจะมีผู้หญิงท่านหนึ่งเนี่ยนะครับก็ไปศึกษาเรื่องของขนมเนี่ยของชาวญี่ปุ่นเนี่ยแล้วเสร็จแล้วท่านน่าจะมาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์และแน่นอนว่าเมื่อมาอยู่แล้วเนี่ยสมมุตินะฮะถ้าน้องแอนสมมุติน้องแอนรู้เรื่องราวของขนมเนี่ยแล้วน้องแอนไปอยู่ที่นครสวรรค์น้องแอนก็ทำแล้วมันขายดีเพราะขายดีทุกอย่างก็แล้วแต่ถ้าขายดีปุ๊บมันต้องมีหลักการตลาดใช่ไหมครับแน่นอนว่าต้องมาเรียนหรือมาขอสูตรอะไรก็แล้วแต่มันก็เลยปัจจุบันมันก็เลยทำให้ขนมโมจิคล้ายๆของญี่ปุ่นเนี่ยแพร่ขยายเต็มไปในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
0: แล้วก็เปลี่ยนไส้ไปเรื่อยๆมีไส้ถั่วไข่เค็มถั่วแดงตอนนี้มีชาเขียวช็อกโกแลตโอ้โหเต็มไปหมดเลยค่ะพี่หนุ่ม
1: แต่น้องแอนอย่างนี้นะวันนั้นเนี่ยที่พี่หนุ่มไปเองนะฮะไม่ได้ไปกับขึ้นข่าว 100.5 เนี่ยคือพี่หนุ่มไปนครสวรรค์ก็อย่างที่บอกก็ต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีเพื่อนเป็นสื่อมวลชนอยู่ที่นั่นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโกดำนะครับก็เป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยพี่หนุ่มก็ไปที่ศาลหลักเมืองของจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าศาลหลักเมืองนะครับพอเราลงสะพานข้ามปากน้ำโพไปแล้วเนี่ยเราก็ตรงแล้วก็เลี้ยวขวาไปพิษณุโลกนะครับพอไปอีกหนึ่งแยกเนี่ยเลี้ยวขวาไปอีกทีนึงก็จะถึงศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองของจังหวัดนครสวรรค์ต้องบอกเลยนะครับว่าศาลนี้เนี่ยชาวนครสวรรค์เขาถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของเขาเหตุผลก็คือ1มีเสาหลักเมืองอยู่แล้วเสาหลักเมืองก็คือรัชกาลรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงพระสุหร่ายก็คือเจิมนั่นแหละครับแล้วก็แน่นอนว่าก็จะมีเทพที่สถิตก็คือพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการชัยศรีอันนี้แน่นอนว่าเทพทั้ง3เนี่ยเขาเชื่อถึงความปกปักรักษาบ้านเมืองแล้วก็ผู้คนนะครับดังนั้นท่านผู้ฟังครับศาลหลักเมืองเนี่ยไม่ใช่คุณเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดคุณไปเป็นแล้วเอ๊ะที่นี่ไม่มีศาลหลักเมืองฉันต้องสร้างไม่ได้นะครับการสร้างศาลหลักเมืองหรือเสาหลักเมืองเนี่ยต้องกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตเท่านั้นนะครับถึงจะทำได้แล้วถ้าเผื่อในหลวงไม่ว่าจะเป็นรัชกาลใดก็ตามเนี่ยถ้าไม่เสด็จมาเปิดหรือทรงเจิมหรือเขาเรียกว่าทรงพระสุลายเนี่ยคุณต้องอัญเชิญเสาหลักเมืองเนี่ยเข้าในวังก็ทรงโปรดให้ลงพระสุลายถึงจะถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าสร้างกันเองแบบง่ายๆนะครับท่านผู้ฟังก็เลยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่าถ้าเดินทางไปเที่ยวเมืองสองแควพิษณุโลกเนี่ยแวะนครสวรรค์ไม่ต้องรีบเร่งไปในจุดที่บอกนะฮะและคุณขับรถชิวๆสบายสบายแล้วก็จากนี้ไปถึงนครสวรรค์ขออภัยจากนครสวรรค์ไปถึงเมืองสองแควพิษณุโลกแล้วจุดไหนที่จะแวะก่อนเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราคุยกันต่อครับ
0: ค่ะซึ่งเวลาแอนไปนครสวรรค์
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสาร

0: หารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ

0: ปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
2: เรามาเข้าในช่วงที่2ของกินเที่ยวทั่วไทยนะครับก็แน่นอนท่านผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องโปรแกรมในการเดินทางไปเที่ยวปากน้ำโพก็คือจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ไปเมืองสองแควพิษณุโลกนะครับก็พี่หนุ่มก็จะเหมือนคุยให้ท่านผู้ฟังของเราฟังว่าท่านอาจจะขับรถไปเองอะไรก็ตามนะครับแต่พี่หนุ่มชอบคำนี้มากเลยน้องแอนฮะชอบคำว่าเมืองสองแควพิษณุโลกเอาละเขาเป็นจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยก็โอเคก็ดูดีนะครับแต่คำว่าสองแควพิษณุโลกเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆเป็นเมืองที่มีพลังพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์นะครับ
3: คือจะนึกถึงนี่แหละค่ะแม่กาลังเกต ฉันเป็นอยู่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นลูกสาวเจ้าเมืองสองแคว
2: ใช่ดังนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันถึงเรื่องว่าถ้าคุณอยู่ถึงจังหวัดนครสวรรค์สมมติว่าสักบ่ายโมงครึ่งหรือบ่ายสองโมงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยดังนั้นคุณเดินทางจากนครสวรรค์ไปก็ระยะทางก็155 กิโลเมตร
3: ก็ประมาณ2 ชั่วโมง
2: 2ชั่วโมงประมาณเกือบครึ่งว่างั้นนะครับดังนั้นจุดแรกเนี่ยพี่หนุ่มแนะนำอย่างนี้นะครับว่าถ้าคุณไปถึงที่จังหวัดพิษณุโลกนะสมมติไปถึงสักบ่าย3 โมงครึ่งสมมติเนี่ยนะฮะแนะนำให้แวะที่วัดราชบูรณะก่อนเหตุผลก็คือเพราะว่าวัดราชบูรณะเนี่ยนะครับวันนั้นพี่หนุ่มไปเนี่ย4 โมงครึ่งก็ปิดหมดแล้วดังนั้นถ้าคุณไปถึงสัก3 โมงครึ่งก็กำลังดีก็แวะเลยเพราะว่าวัดนี้อยู่ติดกับแม่น้ำน่านคือชิวๆเลยครับวัดราชบูรณะเนี่ยพอคุณไปถึงปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นพระเจดีย์องค์ใหญ่นะครับเขาก็ซ่อมแซมมาพระเจดีย์องค์ใหญ่หรือจะเรียกเจดีย์เฉยๆอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุก็อย่างนี้ก็น่าจะมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีหรือจะมีมาก่อนก็ไม่ทราบเพราะว่าตามประวัติของวัดนี้นะครับที่พี่หนุ่มไปศึกษาหาความรู้แล้วก็ไปคุยกับท่านพระอาจารย์มาเนี่ยอายุก็วัดเริ่มต้นเนี่ยเกิน 1,000 ปีถ้า 1,000 ปีเนี่ยน้องแอนฮะ 1,000 ปีก็น่าจะอยู่ในยุคของขอมคือขอมปลายตอนปลายแต่อย่างนี้ครับน้องแอนฮะเขาบอกว่าคำว่าขอมเนี่ยบางทีเนี่ยเขามีข้อสันนิษฐานอยู่2อย่างอันนี้ท่านผู้ฟังนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมก็ไปคุยกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถของชาวเมืองสองแควพิษณุโลกเนี่ยคำว่าขอม1ก็ในยุคของขอมแท้ๆก็คือขอมที่เรารู้จักกันในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยเป็นขอมยุคสุดท้ายแต่คำว่าขอมที่เมืองสองแควพิษณุโลกหรือเดิมทีเนี่ยเขาเรียกว่าเมืองชัยนาทโฮมคบุรีก่อนนะครับเขาน่าว่าคำว่าขอมน่าจะเป็นกลุ่มที่เก่งในเรื่องของศิลปะศิลปะก็คือการสร้างนู่นสร้างนี่สร้างวัดหรือว่าสร้างปราสาทประเสริฐอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาเรียกชาวขอมเหมือนกันนะครับอันนี้อาจจะเป็นกลุ่มนี้หรือเปล่าที่พอเข้ามาในยุคของสุโขทัยแล้วก็มารวมเป็นชาวสุโขทัยแล้วก็มาเป็นชาวไทยอาจเป็นไปได
3: ้
2: เขาเรียกชาวขอมเหมือนกันชาวขอมที่เรียกที่ว่าเนี่ยก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าไม่ใช่ขอมแบบที่ของชาวกัมพูชาหรือเขมรแต่เป็นชาวขอมที่เก่งในเรื่องของศิลปะดังนั้นวัดราชบูรณะเนี่ยที่เขาเรียกกันเนี่ยเพราะว่าพระมหากษัตริย์หรือกษัตริย์ตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยมาถึงกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์นะครับก็ทรงโปรดให้บูรณะก็เลยใช้คำว่าวัดราชบูรณะวัดราชบูรณะเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยไปเขาเรียกพระวิหารก่อนนะเพราะว่าวัดนี้เป็นพระรามหลวงชั้นตรีใช่ไหมฮะเรียกพระวิหารก่อนพอถัดไปถ้าท่านออกจากพระวิหารปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะมีต้นพระศรีมหาโพธิ์อันนี้ก็ขึ้นไปขอพรได้ตามความเชื่อนะฮะแล้วก็มีร้อธรรมจักร อยู่ติดกันเลยพอเลยไปนิดนึงอันนี้พลาดไม่ได้เลยฮะเขาจะเขียนมาเลยว่าวัตถุมงคล เพราะว่าในห้องนั้นนะเป็นห้องที่เขาจะไปเจอมือ
3: เ
2: จอมือเปิดซับ
3: โอ
2: ้น้องแอนฮะ
3: เสาไปจังเลย
2: เสาอาทิตย์คนแน่นมาก
3: แปลว่าทริปที่แล้วที่ไปกันเนี่ยเฉพาะ 100.5 น
2: ี
3: ่คือ exclusive สุดๆเพราะว่าคุณไม่ต้องจองคิวไม่ต้องไปเอาแล้วไปได้เลยส
2: ุ
3: ดยอด
2: เขาขอไปแล้ว
3: สุดยอด
2: แล้วไม่ได้คือชาว 100.5 ที่ไปกันเนี่ย75ท่านเนี่ยนะครับก็

0: ไม่ได้ไปที่ห้องนั้นแต่ว่าท่านพระอาจารย์ที่ท่านเจิมท่านให้ขึ้นไปหาข้างบนเลยไปกันข้างบนเลยอู้ทุกคนพอมาปุ๊บอวดมือกันใหญ่เลย
1: เส
0: ีย
1: ดายจังเลยอยากไปกับเขาด้วยเนี่ย
0: อันนั้นเป็นจุดที่สี่แล้วนะเพราะถัดไปก็คือพระอุโบสถ
1: เดี๋ยวก่อนนะถามนิดนึงพี่หนุ่มได้ไปเจอมือเขาไหมคะ
0: ไม่ได้ไปเจอเพราะว่าพี่หนุ่มเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าพอเราบรรยายเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผู้คนก็ลงไปพอลงไปปุ๊บเนี่ยพี่หนุ่มก็ไม่อยู่ฮะ
1: อ๋อไปเพื่อแอนวันนั้นมาเขาได้กัน
0: ไม่ใช่ฮะไม่คืออย่างนี้คือเราเนี่ยเป็นนักพูดนักเขียนถ้าไปเนี่ยโอกาสของเราเนี่ยจะไม่ให้หลุดลอยเลยคือการเสียเวลาไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันเหมือนเสียสิ่งที่เราต้องการเนี่ยหายไปครึ่งชั่วโมงงั้นเราต้องไปเก็บข้อมูลพี่หนุ่มก็ไปจากวัดนี้ไปวัดนู้นอะไรเงี้ยมันอยู่ในแอเรียติดกันนะครับพอมาเนี่ยขอเล่าให้ฟังนิดนึงปรากฏว่าท่านบอกขึ้น 100.5 ก็คือน้องอ้อมเนี่ยก็โทรหาพี่หนุ่มเอ้าทำไมไม่มาขึ้นรถเอ้าเมื่อกี้ถามรถแล้วเขาบอกรถจะจอดตรงนี้แล้วก็ถามพี่หนุ่มอยู่ที่ไหนอ๋อตอนนี้อยู่วัดใหญ่หรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวรถเขาก็ไปตรงนั้น
1: โอ้โหพี่หนุ่มนี่ไปก่อนแล้วลุงหน้าแล
0: ้
1: ว
0: เร็วเลยนะครับ เร็วเลยแต่อย่างนี้นะครับพอเสร็จแล้วถ้าเผื่อตั้งขับรถไปนะพอเสร็จตรงนี้ก็น่าจะอยู่สักประมาณสัก4:30 16:30 นให้ท่านมาจอดรถที่วัดใหญ่หรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเหตุผลก็คือวัดนี้ไม่ต้องรีบเร่งพอจอดรถเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีกำแพงกั้นระหว่างวัดใหญ่ก็คือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเนี่ยมาวัดนางพญาเพราะว่าวัดนางพญาเนี่ยเขาปิดประมาณสัก17:00 น.แต่ก็อาจจะเกินนิดนึงนะฮะงั้นคุณมาก่อนเหตุผลที่มาก่อนเพราะว่าวัดใหญ่หรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเนี่ยเขาปิด1:00 น.
1: เรามีเวลาไม่ต้องรีบได้
0: ใช่ไม่ต้องรีบเร่ง
1: ไปที่เขาปิดก่อน
0: งั้นคุณก็เดินมานิดเดียวเพราะว่ามันเป็นกำแพงกั้นนิดเดียวก็มีประตูเดินมาปุ๊บเนี่ยพอมาวัดนางพญาเนี่ยจุดแรกเนี่ยเขาเรียกวิหารขาววิหารขาวเนี่ยภายในวิหารเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าข้าราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารตำรวจเนี่ยมาวิหารขาวเยอะมาก
1: มาทำอะไร
0: คะอ้าวน้องแอนสมมติว่าน้องแอนติดยศร้อยเอกสมมติแล้วกันนะฮะน้องแอนอยากแหมเมื่อไรฉันจะได้เป็นพันตรีสักทีนึงอย่างเงี้ยก็มาบนบานศาลกราบตรงนี้เพราะว่าในวิหารขาวก็จะมีสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชก็เป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระสุพรรณกัลยาแล้วก็พระองค์ดำพระองค์ขาวก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถแล้วก็มีพระราชมารดาก็คือพระวิสุกษัตริย์ดังนั้นถ้าเราพูดตามภาษาเราก็เป็นครอบครัวใหญ
1: ่
0: ของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนั่นเองเสร็จจากจุดนี้มันก็มีเส้นทางเล็กๆเนี่ยมาพระโบสถ์ของวัดนางพญาอันนี้แน่นอนฮะก็จะต้องมีองค์พระพุทธรูปเรียกว่าสมเด็จนางพญาเรือนแก้วอันนี้แน่นอนคุณก็ไปขอพรก็ข้างในก็จะมีการถวายสังฆทานอะไรก็แล้วแต่นะเสร็จแล้วคุณก็เดินกลับมาที่วัดใหญ่หรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเนี่ยนะครับก็เข้าไปทีนี้ท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าวัดนี้เนี่ยปกติเนี่ยเขาจะมีพระพุทธรูปเรียกว่า3พี่น้องก็คือองค์พระพุทธจินราชองค์พระพุทธจินทร์ศรีและองค์พระศรีศาสดาก็คือวิหารหลวงวิหารเหนือวิหารใต้แต่ด้านนอกมีพระพุทธรูปอีก1องค์ที่เหลือจากการหล่อพระพุทธรูป3องค์เนี่ยเรียกว่าหลวงพ่อเหลือที่หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าเอ๊หลวงพ่อเหลือเนี่ยปกติท่านประดิษฐานอยู่ตรงไหนก็จะเป็นวิหารก่อนที่ท่านจะเข้าไปในวิหารคดก็คือเข้าไปบูชาองค์พระพุทธจินทราชเนี่ยด้านนอกจะเป็นวิหารเล็กๆเนี่ยมีพระพุทธรูปเรียกว่าหลวงพ่อเหลือเนี่ยประดิษฐานอยู่แต่ที่แปลกนะพี่หนุ่มก็ไปนะพยายามที่จะถ่ายภาพเนี่ยก็ก้มแล้วก้มอึกเนี่ยคือเล็กมากอ่
1: ะ
0: แล้วเล็กมากเนี่ยเขาทำเป็นกระจกก็เข้าใจเพราะว่าเป็นทองเขาก็กลัวหายเนี่ยใช่ไหมก็โอ้ดูยากมากแล้วก็ถ่ายภาพยากมากเลยนะครับ
1: แ
0: ต
1: ่
0: ก
1: ็เงาเยอะ
0: มันมีเงาสะท้อนเข้าไปอันนี้ถูกต้องและตรงนี้ก็จะมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ถือว่าเก่าแก่ที่อยู่บริเวณนี้แต่ก็ต้องบอกเลยว่าวัดใหญ่หรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเนี่ยเขาจัดระบบได้ดีคือที่จอดรถเมื่อก่อนเนี่ยจะจอดรถตรงนี้เต็มเลยแต่เดี๋ยวนี้ไปจอดด้านหลังแล้วคุณเดินมาเช่นเดียวกันน้องแอนฮะวัดใหญ่หรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเนี่ยก็อายุ 1,000 ปีเหมือนกันก็จะอยู่ในยุคเดียวกับวัดราชบูรณะอยู่ในยุคเดียวกันดังนั้นท่านผู้ฟังครับการไปที่วัดนี้ก็คือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือเรียกว่าวัดใหญ่เมืองพิษณุโลกปัจจุบันก็เป็นพระอารามหลวง

0: ชั้นเอกคือทำไมเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกท่านผู้ฟังครับวัดนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับผมตัดละกันก็คือในสมัยรัชกาลที่5พระองค์ท่านก็เสด็จนะครับก็ทอดพระเนตรเกี่ยวกับองค์พระพุทธรูปนะครับก็ไปเกี่ยวกับวัดเบญจมบพิตรด้วยแต่เดี๋ยวเวลาเล่าไม่พอแต่มาในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยครับพระองค์ท่านก็เสด็จเช่นเดียวกันแล้วก็ทรงโปรดให้บูรณะองค์พระพุทธชินราชขึ้นมานะครับแล้วก็น่าจะทรงโปรดให้สร้างเป็นเขาเรียกซุ้มเรือนแก้วนะครับแต่ทีนี้พี่หนุ่มไม่แน่ใจว่าซุ้มเรือนแก้วของพระพุทธชินราชเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยมีหรือเปล่าแต่เข้าใจว่าถ้ามีคงเป็นไม้แต่ปัจจุบันนี้ครับก็เป็นโลหะแล้วซุ้มเรือนแก้วเนี่ยดังนั้นพระพุทธชินราชเนี่ยพุทธลักษณะที่งดงามก็คือซุ้มเรือนแก้วทำไมถึงมีซุ้มเรือนแก้วซุ้มเรือนแก้วเนี่ยนะครับมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็คือในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้แล้วเนี่ยก็เหล่าพญาเทพคือเรียกว่าเทพหรือเหล่าเทวดาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เนรมิตซุ้มเรือนแก้วเพื่อให้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็คือคล้ายๆแบบคล้ายๆกับป้องกันภัยคือทรงประทับอยู่ในซุ้มเรือนแก้วดังนั้นเขาบอกว่าที่ไปไหว้พระพุทธชินราชเมืองสองแควพิษณุโลกเนี่ยนะครับคล้ายๆว่าซุ้มเรือนแก้วเนี่ยเป็นซุ้มที่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีพญานาคราชอยู่ใช่ไหมครับอยู่ในซุ้มเรือนแก้วดังนั้นซุ้มเรือนแก้วเนี่ยถ้าเป็นภาษาบาลีเขาเรียกรัตนคราหมายถึงซุ้มเรือนแก้วเนี่ยจะมีรัศมีแสงแห่งความสุขน่าสนใจท่านผู้ฟังบางทีหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องหรืออาจจะไม่ได้สังเกตว่าความหมายของซุ้มเรือนแก้วเนี่ยคือมีความหมายมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับดังนั้นพญานาคราชเนี่ยเราถือว่าเป็นเทพมาตั้งแต่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับแต่พอมาศาสนาพุทธก็แน่นอนเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยแน่นอนฮะพญานาคราชก็คล้ายๆก็ทรงให้ความเคารพนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นคุณไปวัดนี้คุณไม่ต้องรีบเด้งนะครับเข้าพอเสร็จจากวิหารหลวงก็มาวิหารเหนือวิหารใต้พอออกมาจากวิหารใต้ก็คือพระศรีศาสดาแล้วนะครับพอออกมาปุ๊บเนี่ยให้คุณดูทางซ้ายมือก่อนซ้ายมือก็จะเป็นวิหารเล็กๆก็คือสถิตก็คือจะมีท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนะครับที่วัดนี้ต้องบอกเลยฮะน้องแอน
1: ทำไมคะ
0: คนไปขอพรเยอะมากพี่ถุงก็ไปยืนดูนะกะว่าเผื่อเขาจะอย่าได้ตัวลุ่งตัวเลขอะไรมั้งฮะอันนี้เป็นความเชื่อนะ
1: มีหายไหมคะ
0: ไม่มีแต่ว่าพี่หนุ่มก็คือเขาไม่รู้หรอกว่าเราคือใครบางคนก็พึมพำเนี่ยแล้วก็ปิดทองอะไรเงี้ยเราก็นึกว่าเขาจะพูดอะไรบ้างนะอยากรู
1: ้ใส่ใจ
0: อันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับเสร็จแล้วเข้าที่พักเพราะมันมืดแล้วนะก็เข้าที่พักรุ่งขึ้นตอนเช้าพอทานอาหารการกินแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจุดสำคัญอีกแห่งหนึ่งเขาเรียกด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่านนั่นก็คือศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือถ้าเผื่อเราย้อนกลับไปในสมัยกรุงสุโขทัยกษัตริย์พระองค์ที่6ของกรุงสุโขทัยก็คือพญาลิไทยโปรดให้สร้างวังขึ้นมานะครับเรียกว่าพระราชวังจันทนะครับตรงนี้ในสมัยนั้นนะครับในสมัยนั้นเนี่ยเขาบอกในพื้นที่เนี่ยมากถึง 4,000 ไร
1: ่สี่พันไร่นะ
0: ใหญ่มากนะครับดังนั้นในสมัยนั้นนะครับที่เขาเล่าขานสืบต่อกันมาว่าพระราชวังจันทแห่งนี้นะครับอยู่ติดกับแม่น้ำน่านแต่ไม่ใช่แม่น้ำน่านที่ท่านเห็นปัจจุบันนะฮะ
1: อ
0: ีกด้านหนึ่งของเขตวังอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาเรียกคลองมาดันถัดไปก็คือแม่น้ำน่านปัจจุบันชาวบ้านเรียกว่าแม่น้ำน่านสายเดิ
1: ม
0: นะครับต่อมาเนี่ยนะครับเขาบอกมันเกิดแผ่นดินไหวก็เลยทำให้ส่วนหนึ่งของหน้าพระราชวังจันทร์เนี่ยมันเป็นรอยแยกรอยแยกเป็นทางไปแหละและแม่น้ำน่านเนี่ยมันคล้ายๆมันก็เลยเปลี่ยนทิศแล้วดันมาก็เลยทำให้แผ่นดินเนี่ยมันแยกออก
1: โอ้แปลว่าสมัยนั้นคงจะมีแผ่นดินไหวแรงมากนะคะ
0: คงแรงอะ
1: แล้วคงไม่เหมือนทุกวันนี้เนี่ยเรามีวิทยาศาสตร์เรายังตกใจเลยวัดได้ว่ามันขนาดเท่าไหร
0: ่
1: แล้วเรารู้ว่าอ๋อโอเคแผ่นดินไหวคืออะไรแต่สมัยก่อนนะคะความรู้หรือว่าข้อมูลต่างๆไม่แทบไม่มีเลยอะ
0: น้องแอนจำได้ไหมที่แผ่นดินไหวกรุงเทพอะ
1: ค่ะ
0: เอาขนาดนั้นตึกยัง
1: ใ ยังถล่มเลย
0: ใช่
1: ตึกเดียวในประเทศไทยด้วย
0: ก็นั่นสิฮะ

0: งั้นเขาจึงเชื่อว่าแม่น้ำน่านเนี่ยมันคือไหลเปลี่ยนทิศมาแล้วในสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านเขาจึงเรียกเมืองนี้ว่าเมืองสองแควนะฮ
1: ะ
0: เขาเรียกว่าเมืองอกแตกเมืองอกแตกก็คือคล้ายๆแผ่นดินมันแยกออกไปเขาจึงเรียกว่าเมืองอกแตกนะครับต่อมาก็มาเรียกกันว่าพิษณุโลกก็คือในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนั่นเองก็คือในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเนี่ยผมตัดให้สั้นๆนิดนึงดังนั้นถ้าเผื่อท่านไปตอนนี้ก็แน่นอนว่าส่วนใหญ่คนก็จะไปบูชาที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับตรงนี้แน่นอนฮะน้องแอนพี่หนุ่มก็ไปเก็บข้อมูลมาตรงนี้ก็จะมีลุงมณะเนี่ยนะครับถ้าเผื่อใครสนใจเรื่องของข้อมูลภายในบริเวณพระราชวังจันทร์เนี่ยไปคุยกับคุณลุงมณะได้คือท่านดูแลตรงนี้อยู่เนี่ยนะครับเพราะว่าคุณลุงมณะเนี่ยเดิมทีเนี่ยท่านอยู่ที่ร่องรอยเมืองเก่าสองแควก็อยู่แถววัดจุฬามณีเนี่ยต่อมาเนี่ยอันนี้ท่านเล่าให้พี่หนุ่มฟังเองว่าก็คือคล้ายๆว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระองค์ดำหรือสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยไปนิมิตท่านให้ท่านมาเนี่ยมารับใช้ที่นี่เพราะว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเหมือนว่าคุณลุงมานะเนี่ยเคยเป็นคล้ายๆเป็นทหารที่อยู่ในวังมาด้วยดังนั้น
1: อันนี้เป็นไปตามความเชื่อของความเชื่อ
0: ใช่นะครับแต่ท่านก็เล่าเป็นฉากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเผื่อท่านสนใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่รู้สมมติว่าน้องแอนไปที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชน้องแอนก็แค่ไปบูชาอะไรเสร็จแล้วน้องแอนก็จะขึ้นรถกลับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ด้านหลังจะมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นใหญ่เขาบอกอายุน่าจะ230ปีต้นพระศรีมหาโพธิ์ตรงนี้ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ขึ้นเนี่ยบริเวณนี้เนี่ยเคยในสมัยที่เป็นพระราชวังจันทร์เนี่ยตรงนี้คือเขาเรียกศาลาว่าการศาลาว่าการของเมืองนี้หรือวังนี้ก็คือเวลาราษฎรจะมาเข้าเฝ้ากษัตริย์อะไรก็แล้วแต่ต้องมาอยู่ที่ศาลากลางแห่งนี้แต่ว่าแน่นอนฮะเมื่อมันเป็นยุคที่วังนี้ร้างไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องทรุดโทรมไปตามเวลาแต่จู่ๆต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยก็มาขึ้นเอง
1: ก็คือขึ้นทับจุดที่เป็นศาลาว่าการ
0: ใช่ขึ้นเองแล้วต้นใหญ่มากแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะพี่หนุ่มก็เข้าไปก็มีคนไปขอพรนะมีคนไปจุดธูปจุดเทียนอะไรก็แล้วขอพรอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ดีงั้นก็ฝากไปผู้ที่รับผิดชอบนะครับว่านอกจากที่ท่านมาไหว้ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วนะครับท่านลองเดินไปด้านหลังคือถ้าคุณไม่มีป้ายบอกหรือไม่มีคนบอกเน
1: ี่
0: ย
1: เ
0: ขาไม่รู้
1: ก็คิดว่าเป็นต้นไม้ต้นพันธุ์ปกติ
0: แต่พี่หนุ่มเนี่ยเป็นคนที่ศึกษาหาข้อมูลเนี่ยก็จะรู้ก็เดินไปดูก็ตกใจมากเลยว่าโอ้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับว่าถ้าเผื่อคุณไปศึกษาประวัติศาสตร์เรื่องราวความเป็นมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยแล้วก็แน่นอนฮะพระราชวังจันทร์เหตุผลก็คือในสมัยที่พญาลิสไทยทรงโปรดให้สร้างพระราชวังจันทร์ขึ้นมาเนี่ยก็ทรงโปรดปลูกต้นจันหอมรู้จักต้นจันหอมใช่ไหม
1: ต
0: ้นจันหอมเนี่ยใช่ไม้จันหอมเนี่ยเขาบอกเนื้อไม้เนี่ยมันจะเป็นสีขาวบริสุทธิ
1: ์
0: ดังนั้นไม้จันหอมเนี่ยเขาถือว่าเป็นไม้มงคลเหตุผลที่ปลูกไว้แล้วก็เรียกว่าพระราชวังจันทร์เนี่ยครับมาจากไม้จันหอมเพราะว่าไม้จันหอมในสมัยโบราณแม้กระทั่งปัจจุบันนี้นะครับว่าถ้าเผื่อพระมหากษัตริย์เนี่ยเสด็จสวรรคตเนี่ยก็จะใช้ไม้จันหอมที่ว่าเนี่ยมาทำเป็นหีบหรือเป็นโลงพระศพและหลังจากนั้นก็จะใช้ไม้จันหอมเนี่ยในเขาบอกในสมัยโบราณก็ใช้ไม้จันหอมเนี่ยคือประกอบพระราชพิธีเผาพระศพหรือพระบรมศพถวายพระเพลิงแต่ปัจจุบันก็จะเป็นดอกไม้จันทร์อะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งถือว่าไม้จันทร์หอมเนี่ยเป็นไม้สำคัญนะครับในสมัยนั้นดังนั้นปัจจุบันพี่หนุ่มไม่แน่ใจแล้วแต่ก็พยายามเดินให้รอบเลยนะที่ยังเป็นร่องรอยของวังพระราชวังจันทร์อยู่เนี่ยเพื่อจะเจอไม้จันทร์หอมมั่งอยากรู
1: ้
0: อยากอยากดูนะครับอันนี้ในส่วนหนึ่งแต่เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยถามว่าไม้จันทร์หอมมีไหมมีแต่มันจะอยู่ในป่าลึกๆดังนั้นปัจจุบันถ้าเผื่อจะมีการตัดไม้จันหอมมาใช้ในพระราชพิธีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ฮะต้องตั้งศาลก่อนนะคือต้องขอเหล่าเทวดาก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งมาเล่าให้ท่านผู้ฟังของ

0: เราฟังนะครับว่าบางทีท่านไปแล้วเนี่ยอยากให้ไปอย่าไปแค่เฉพาะศาลอยากให้ไปศึกษาร่องรอยหาความรู้ต่างๆตรงนี้นะครับดังนั้นตรงที่บอกว่าที่แม่น้ำน่านไหลเปลี่ยนทิศนะครับบริเวณนี้เนี่ยก็มีอยู่3วัด1ก็ชื่อวัดน้อยวัดใหญ่ก็คือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเขาจึงชื่อวัดใหญ่เพราะว่ามีวัดน้อยแล้วมาวัดใหญ่แล้วก็มาวัดราชบูรณะส่วนวัดนางพญาอันนี้แน่นอนว่าหลายท่านไปเที่ยวเมืองสองแควพิษณุโลกหรือจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยตรงนั้นจะมี3วัด1วัดราชบูรณะพอถัดมานิดนึงวัดนางพญาถัดมานิดนึงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดนางพญาเนี่ยมาทีหลังก็คือมาในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชานะครับก็คือกษัตริย์ของแผ่นดินอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาในสมัยนั้นเนี่ยทำไมถึงมีวัดนางพญาเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรื่องของสงครามเนี่ยมันมีอยู่ดังนั้นเนี่ยพระวิสุกษัตรีซึ่งเป็นพระราชมนาของพระองค์ดำกับพระองค์ขาวเนี่ยครับก็เห็นว่าสงครามมีก็เลยขอส่วนหนึ่งของวัดราชบูรณะเนี่ยทรงตั้งพระตำหนักเหตุผลที่ตั้งพระตำหนัก
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย

เวลา 11:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมพลัสผ่านแอปเป๋าตัง31กรกฎาคมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอีกครั้งถึงการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสซึ่งกระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายเป็นครั้งแรกในวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายโดยเริ่มลงทุนเพียง100บาทก็ได้ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยคงที่โดยพันธบัตรอายุ3ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 1.8 ต่อปีและพันธบัตรอายุ10ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 2.8 ต่อปีและยังมีประโยชน์พลัสที่มากกว่าการออมในรูปแบบเดิมด้วยคือพลัสทุกเดือนเปิดจำหน่ายเป็นประจำทุกเดือนเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมได้อย่างต่อเนื่องพลัสผลตอบแทนได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและจูงใจเพิ่มความคุ้มค่าในการออมและการลงทุนพลัสตลาดรองซื้อขายในตลาดรองได้เพิ่มสภาพคล่องและสะท้อนราคาซื้อขายที่เป็นธรรมการจำหน่ายในครั้งนี้ประชาชนสามารถซื้อพันธบัตรผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังเปิดให้ลงทุนเริ่มต้น100บาทเริ่ม31กรกฎาคมและบอนคอนเนคแพลตฟอร์มเปิดให้ผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ลงทุนเริ่มต้น 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมและแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่ม 3-5 สิงหาคมรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมออมผ่านพันธบัตรออมพลัสทางเลือกการลงทุนที่มั่นคงเข้าถึงง่ายและให้ผลตอบแทนเหมาะสมทุกบาทที่ออมช่วยสร้างความมั่นคงให้กับตนเองพร้อมร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอนาคตของประเทศรัฐบาลเดินหน้ายกระดับสตรีทฟู้ดไทยเปิดตัวแอปไทยสตรีทโกลด์สตาร์ครั้งแรกของประเทศนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดไทยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผลักดันอาหารริมทางไทยสู่มาตรฐานสากลโดยนายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมรถโชว์ไทยแลนด์ฟู้ดเทอราปีเฟสติวัลแอนด์ไทยสตรีทโกลด์สตาร์พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยสตรีทโกลด์สตาร์เป็นครั้งแรกของประเทศไทยภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดและท่องเที่ยว

0: เชิงสุขภาพสู่มาตรฐานสากลซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและภาคีเครือข่ายดำเนินการในพื้นที่นำร่อง3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครชลบุรีและเชียงใหม่โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมุ่งใช้จุดแข็งของอาหารริมทางไทยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการฐานรากและผลักดันอาหารไทยให้เป็นจุดแข็งของประเทศควบคู่กับการต่อยอดประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกพร้อมสนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วน GDP ของ SME ให้แต่ร้อยละ40ภายใน5ปีเตือนเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าหลังพบสุนัขป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอคลองไหโขงประกาศรัศมีเฝ้าระวังระยะ5กิโลเมตรพร้อมทำการฉีดวัคซีนให้สุนัขแล้วกว่า200ตัวที่ดาราชิดวงรายงานค่ะ
1: เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองไหโขงจังหวัดสงขลาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่หมู่7ตำบลคลองลาอำเภอคลองไหโขงจังหวัดสงขลาหลังพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้วทำให้ต้องมีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าจุดเกิดโรคอยู่ในพื้นที่หมู่6ตำบลคลองลามีพื้นที่เฝ้าระวังในรัศมี5กิโลเมตรนายพินิจสวัสดีรักษาปศุสัตว์จังหวัดสงขลากล่าวว่าผลการดำเนินงานสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวรวมจำนวนทั้งสิ้น243ตัวเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่และจะไปฉีดกระตุ้นเข็มที่2อีกครั้งในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมในขณะเดียวกันก็ได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังวิธีรับมือเพื่อความปลอดภัยห้ามเข้าใกล้สัตว์จรจัดหรือสัตว์ที่ไม่ทราบประวัติรีบพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหากถูกกัดข่วนหรือเลียให้รีบปฐมพยาบาลและไปพบแพทย์ทันทีที่ดารชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐมนตรีศึกษาธิการของอินเดียลาออกทาเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียโพสต์ข้อความแถลงการลาออกผ่านแพลตฟอร์ม X โดยระบุว่าเขาตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกต่อนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเพื่อลดความตึงเครียดของสถานการณ์การประท้วงที่ขยายตัวไปกว่า10เมืองทั่วประเทศและไม่ให้กลุ่มที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาตินำสถานการณ์ความตึงเครียดที่ลามชุมนุมที่ลานชุมนุมจันตามันตาไปใช้ประโยชน์ทางการเมืองนอกจากการลาออกของรัฐมนตรีที่เป็นเงื่อนไขหลักแล้วรัฐบาลอินเดียยังตกลงข้อยอมรับข้อเรียกร้องอื่นๆของกลุ่มเยาวชนรวมถึงการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ครอบครัวของนักเรียนที่ปลิดชีพตัวเองจากความเครียดกรณีข้อสอบรั่วและเพิกถอนความและเพิกถอนคดีความทั้งหมดที่ตำรวจฟ้องร้องเอาผิดต่อกลุ่มผู้ชุมนุมโดยรัฐบาลได้ประกาศแต่งตั้งปรันหาโจซี่เข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่แทนทันทีหลังการลาออกของรัฐมนตรีแกนนำกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าพรรคประชาชนแมลงสาบได้เข้าเจรจากับตัวแทนรัฐบาลอินเดียและโฆษกของกลุ่มได้แถลงการยอมรับข้อตกลงและประกาศยุติการชุมนุมอย่างเป็นทางการเนื่องจากข้อเรียกร้องหลักได้รับการตอบสนองแล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวโอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทัน

0: โลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: หนึ่งเมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
4: สิบเอ็ดนาฬิกาโดยประมาณนะครับมาพบกับรายการช่วยกันคิดทิศทางข่าวรายการที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างคลื่นข่าว FM News FM 100.5 News MCOT อสมทนะครับและสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสัปดาห์นี้นะอยู่กับผมนะฮะบัญชาจันสมบูรณ์และที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยคุณดารินหอวัฒนกุลนะสวัสดีคุณดารินครับ
5: สวัสดีค่ะคุณบัญชาสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
4: ก็สัปดาห์นี้เห็นว่าหยุดยาวกันอาทิตย์หนึ่งเต็มๆเลย
5: ใช่หลายคนก็เดินทางไปต่างจังหวัดเมื่อวันศุกร์นี่รถติดมาก
4: ต้องขอย้ำนะครับจันทร์ที่27และศุกร์ที่31ไม่ใช่วันหยุดราชการนะ
5: แต่หลายคนก็ลาเรียบร้อยแล้ว
4: ลาพักร้อนกันแล้วเมื่อช่วงเย็นวันที่วันศุกร์ที่24เนี่ยผมไปตะเวนดูตามจุดที่เขาเรียกว่าเป็นถนนนี่เรียกประตูสู่ทางออกกรุงเทพอ่ะรถติดทุกเส้นเลยติดไปยัน 3-4 ทุ่มเลย
5: หลายคนก็จริงๆที่ฉันก็อยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดเหมือนกันนะหยุดยาวขนาดนี้แต่ว่าโอ้ทั้งที่พักทั้งการเดินทางนี่เรียกว่าแน่นแล้วก็เต็มเกือบทุกที่เลยนะคะ
4: อ่ะวันนี้เราจะมีเรื่องที่แบบร้อนมากคือแบบเป็นประเด็นใหญ่เลยถ้าจำช่วงกลางเดือนได้เนาะที่จริงอ่ะการสวมสัญชาติของชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้วิธีที่ทุจริตในการได้มาซึ่งสัญชาติไทยหรือสิทธิ์ในการพำนักระยะยาวในประเทศไทยเนี่ยมันมีจับได้ตลอดแต่เมื่อช่วงกลางเดือนนี้เป็นคดีใหญ่มากนะ
5: ค่ะ
4: ก็คือเขาเป็น
5: ของพ่อทิพย
4: ์ใช่คนไทยรับจดทะเบียนให้กับลูกของชาวจีน
5: ก็เป็นเคสใหญ่แล้วก็หลายคนก็ค่อนข้างน่าตกใจนะเพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในเรื่องของขบวนการทุจริตหรือแม้กระทั่งฝั่งของบุคลากรทางการแพทย
4: ์คือมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในทางกรุงเทพฝั่งธนบุรีเนี่ยเขารับโฆษณากันเลยว่าจ่ายเท่านี้เดี๋ยวเดินเรื่องให้คือคุณจะมาคุณก็เลยจ่ายเป็นค่าดำเนินการด้วยแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ซึ่งก็เป็นเจ้าที่เขตแถวๆนั้นแหละทำให
5: ้ค่ะซึ่งพอมีประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ย เรื่องของจีนเทาเนี่ยก็ถูกกลับมาพูดถึงอีกครั้งแหละถูกจับตามองอีกครั้งว่าเอ๊ะมันมีกระบวนการแบบนี้แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยมันดูแบบเป็นเรื่องของภัยความมั่นคงไม่ใช่แค่เรื่องของคดีอาชญากรรมแล้วนะแต่ว่ามันมีการสวมสัญชาติซึ่งถ้าเกิดว่าเด็กที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะได้รับสวัสดิการหรือว่าสิทธิ์ต่างๆเหมือนพลเมืองไทยเลย
4: จริงๆอ่ะถ้าคุณได้สัญชาติไทยคุณก็ได้สิทธิ์แบบนั้นอยู่แล้วล่ะแต่มันอันตรายกว่านั้นเพราะว่าตรงเนี้ยเขาแจ้งสิทธิ์เป็นคนไทยตั้งแต่เกิดโดยมีคนไทยผู้ชายไปรับรองใช่ไห
5: ม
4: ฉะนั้นเขาก็จะได้สัญชาติไทยโดยการเกิดค คือต้องอธิบายก่อนนะสัญชาติไทยคนต่างชาติเขาขอได้นะคือขอแล้วก็สลับสัญชาติเดิมได้สัญชาติไทยแต่ตรงเนี้ยก็คือทำธุรกิจได้ทำธุรกรรมต่างๆได้แต่ว่าสัญชาติอเมริกันเกิดเนี่ยมันยิ่งกว่านั้นคือ

0: คุณสามารถสอบเข้ารับราชการได้สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านจนส.ส.
1: ค่ะ
0: มีคนบอกว่าต่อไปอาจจะได้ทุนเทาจากต่างชาติเป็นนายกหรือเปล่า
1: ค่ะก็เป็นเรื่องที่หลายคนจับตาแล้วก็คดีก็ยังไม่สิ้นสุดด้วยนะก็ยังอยู่ระหว่างการขยายผลเครือข่ายหรือว่าขบวนการที่เกี่ยวข้องซึ่งวันนี้แน่นอนว่าเราจะคุยกัน2เบรกเป็นธีมเทาๆเบรกแรกเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องของแก้ปัญหาจีนเทาอย่างไรเมื่อไทยเทาเต็มเมืองอย่างที่บอกว่าเคสจีนพ่อทิพย์เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่คนจีนไงที่เกี่ยวข้องมีคนไทยที่เข้าไปร่วมในการกระทำผิดด้วยเดี๋ยวเราจะพูดคุยในสายกับคุณโสภิตหวังวิวัฒนาผู้จัดรายการมองจีนมุมใหม่จากไทย PBS Podcast นะคะก็เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนส่วนเบรกที่2คุยกันเรื่องของเจาะขบวนการพ่อทิพย์ภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ต้องบอกว่าเรื่องของพ่อทิพย์เนี่ยเรื่องของการสวมสิทธิสัญชาติเนี่ยไม่ได้มีแค่คนเรื่องของประเทศจีนเนี่ยมีต่างในต่างประเทศในหลายประเทศเนี่ยเราก็เจอว่ามันมีรูปแบบอะไรแบบนี้เหมือนกันมันก็เป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเข้าไปเป็นพลเมืองหรือต่างๆนอกจากสิทธิสวัสดิการอะไรต่างๆแล้วก็เป็นเรื่องของภัยความมั่นคงเหมือนกันเพราะบางทีก็เข้าไปหวังเพื่อที่จะกระทำผิดในเรื่องของทางด้านของอาชญากรรมอะไรต่างๆ
0: คุณเข้าไปมีอำนาจคุณใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ให้กับทุนเทาด้วยกัน
1: ค่ะค่ะก็คุณผู้ฟังสามารถส่งข้อความมาร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะทาง LINE ID @mcotnews หรือว่าฟังผ่านแอปพลิเคชัน FM 100.5 แล้วก็แสดงความคิดเห็นได้ผ่านทางเพจ Facebook นะคะทางไลฟ์สดของรายการนะคะทางเพจ mcotnews FM 100.5 ค่ะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปคุยกับคุณโสภิตหวังวิวัฒนาเลยนะคะผู้จัดรายการมองจีนมุมใหม่อย่างที่บอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนด้วยแล้วก็เคยไปทำงานที่ประเทศจีนด้วยวิทยุที่จีนอ่ะไปฟังการพูดคุยกันเลยค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่นุ่น
3: สวัสดีค่ะคุณดารินแล้วก็คุณบัญชานะคะ
2: ใช่ก่อนอื่นอยากจะถามพี่นุ่นก่อนค่ะว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะที่เราเห็นข่าวเกี่ยวกับชาวจีนที่เข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือว่ามีเรื่องของพฤติกรรมที่สร้างปัญหาในไทยมากขึ้นเนี่ยตรงนี้พี่นุ่นมองว่ามันเป็นอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทำให้ไทยเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่คนจีนกลุ่มสีเทาค่ะเลือกเข้ามาใช้ชีวิตหรือว่าทำธุรกิจมากขึ้นคะ
3: ถ้าพูดต้องบอกว่าขยายสโคปจริงๆไม่ใช่แค่จีนอย่างเดียวนะคะชาติอื่นก็มีเหมือนกันตอนนี้เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นที่ถูกดึงมาให้ความสนใจมากเท่ากับกลุ่มจีนที่มีจำนวนค่อนข้างจะเยอะแต่ตัวสำคัญที่สุดถ้าบอกว่าเป็นต้นเหตุจริงๆก่อนที่จะไปตำหนิหรือว่ากล่าวโทษว่าเป็นคนที่มีเป้าหมายไม่ดีแล้วก็เข้ามาฉกฉวยโอกาสจากบ้านเราเนี่ยต้องสำรวจบ้านเราเองก่อน ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือไทยเทาเนี่ยแหละค่ะที่เกิดขึ้นมาเยอะมากด้วยหลายปัจจัยมันมีทั้งตัวของคนที่ยอมเป็นนอมินีหรือยอมที่จะหลบเลี่ยงกฎหมายยอมที่จะทำเรื่องผิดเพื่อให้ได้ประโยชน์ส่วนตัวเองโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ในภาพรวมนี่ก็คือคนไทยนั่นคือตัวคนนั่นหนึ่งกับอันที่สองคือมันมีช่องโหว่ของทางกฎหมายหลายเรื่องที่กลายเป็นช่องว่างแล้วก็เป็นโอกาสให้คนที่คิดไม่ดีกับประเทศไทยเนี่ยเข้ามาฉกฉวยประโยชน์อันนั้นก็เป็นส่วนที่สองอันที่สามก็คิดว่าเกิดจากนอกเหนือจากช่องว่างทางกฎหมายแล้วในเชิงการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยค่ะก็เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันที่มันอาจจะมีความไม่เคร่งครัดหรือมันอาจจะละเลยการตรวจสอบที่เข้มงวดมากเพียงพอก็ทำให้คนที่ทำไม่ถูกต้องเนี่ยสามารถจะมีที่ทางอยู่ได้ในเวลานี้แล้วมันก็ส่งผลกระทบไม่ใช่แค่เพียงผลประโยชน์ของประเทศหรือของส่วนรวมที่เสียหายในระยะสั้นๆเท่านั้นแต่ว่าระยะยาวเนี่ยมันมีอีกหลายเรื่องที่ติดตามมารวมทั้งเรื่องของความมั่นคงของประเทศด้วยค่ะ
2: ค่ะ
0: ครับผมพูดถึงเรื่องที่เป็นความมั่นคงเนี่ยตอนนี้พูดกันเยอะเลยว่าประเด็นพ่อทิพย์เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการคนตำรวจเราฝ่ายปกครองก็มีการจับขบวนการสวมสัญชาติซื้อบัตรนู่นนั่นให้กับบุคคลต่างชาติเรื่อยๆแต่ทำไมเคสนี้ถึงบอกเป็นคดีใหญ่แล้วมันดูน่าเป็นห่วงถ้าเทียบกับเคสก่อน
3: ที่จริงมันมีมาโดยตลอดนะคะเพียงแต่ว่าพอไม่ได้มีกระบวนการไปติดตามตรวจสอบอย่างจริงจังเนี่ยก็เลยทำให้สังคมไม่รู้แต่พอตามแล้วเนี่ยผลที่เกิดขึ้นมันซ่อนอยู่ข้างในมันรุนแรงมากกว่าแค่เพียงความเสียหายระยะน้อยๆเท่านั้นเพราะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงเนื่องจากว่าเราสนใจคือสิทธิ์ในฐานะพลเมืองไทยที่จะทำธุรกรรมได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้เป็นเจ้าของกิจการได้ทั้งหมดทั้งปวงแม้ว่าจะมีกฎกติกาบอกอยู่อย่างเช่นพรบการประกอบการค้าให้สัดส่วนให้สิทธิ์ผู้ถือครองต่างชาติเปอร์เซ็นต์49แล้วก็คนไทยต้อง51

0: แต่แค่ใช้นอมินีนิดเดียวสิทธิ์มันก็พลิกกลับเลยณตอนนี้เนี่ยที่ยังไม่ถูกทางการสำรวจตรวจสอบเนี่ยก็มีอยู่ไม่น้อยดิฉันเคยมีข้อมูลว่ามีต่างชาติก็เป็นเจ้าของบริษัทในสัดส่วนผู้ถือหุ้นมากเรียกว่าคุมอำนาจการบริหารเลยคำถามคือทำได้อย่างไรแม้ว่ามีกฎหมายกำกับอยู่ก็เข้าซื้อผ่านนอมินีไทยตั้งในรูปแบบบริษัทสามารถจะซื้อบ้านได้ตั้งในรูปแบบบริษัทเรื่องของคอนโดนี่ซื้อในสิทธิ์ได้อยู่แล้วเพราะถือว่าเป็นสิทธิ์บางส่วนถูกไหมฮะแต่ผู้ซื้อหลายๆห้องเนี่ยอันนี้คือปัญหาทั้งเรื่องผลกระทบต่อเรื่องเศรษฐกิจตัวอย่างล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นมีการไปทลายบ้านหรูที่ถูกซื้อด้วยเงินฟอกผ่านนอมินีไทยบ้านหรูเขาซื้อเขาไม่ได้ทิ้งไว้เฉยๆเป็นสินทรัพย์ที่ค้างไม่ได้มีผลประโยชน์งอกเงยเขาทำกำไรต่อด้วยการให้คนจีนเช่าตังก็ไม่ได้เข้ามาที่ไทยเลยทรัพยากรทั้งหลายมันถูกใช้บนแผ่นดินไทยแต่ว่าผลประโยชน์มันหายไปนี่คือเรื่องหนึ่งแต่เรื่องความมั่นคงระยะยาวก็คือเรื่องความมั่นคงของประเทศอย่างตัวอย่างที่ว่าเนี่ยค่ะเอาง่ายๆว่ากรณีพ่อทิพย์ที่เป็นข่าวคราวกันคือลูกที่เกิดขึ้นถ้าบอกว่าเป็นลูกระหว่างพ่อไทยแม่จีนพ่อจีนแม่ไทยครึ่งหนึ่งก็ยังถือว่ายังเป็นสัญชาติไทยที่พอเป็นไปได้แต่นี่คือลูกจีน 100% แต่มามีสัญชาติไทยการถือครองกรรมสิทธิ์ซื้ออสังหาริมทรัพย์ถ้าเด็กยังไม่ถึง18ยังไม่บรรลุนิติภาวะพ่อแม่ก็มีสิทธิ์ในการที่จะทำธุรกรรมได
1: ้ครับ
0: แล้วการโอนไถ่ในแง่ของกรรมสิทธิ์ของการถือครองทรัพย์สินและที่สำคัญคือที่ดินที่ว่านี่แหละยังไม่นับรวมสิทธิประโยชน์ด้านอื่นอีกนะการศึกษารักษาพยาบาลหรืออื่นใดในฐานะพลเมืองไทยเนี่ย มันถูกฉกฉวยต้องใช้คำว่านี้ดีกว่า มันถูกฉกฉวยโดยไม่ถูกต้องในขณะที่ยังมีคนอีกหลายกลุ่มมากเลยซึ่งควรจะได้รับสิทธิ์เหล่านั้นที่พึงมีพึงได้ในฐานะพลเมืองที่เกิดบนแผ่นดินไทยการดูแลกับไม่ทั่วถึงเช่นคนไร้สัญชาติซึ่งต้องพิสูจน์ทราบกันในพื้นที่ทางภาคเหนือไม่นานมานี้ดิฉันได้เห็นโพสต์ของคุณหมอท่านหนึ่งที่พูดถึงคือเพิ่งไปปฏิบัติการที่เชียงใหม่แต่ข้อค้นพบว่ามีคนไข้ที่เข้ามาที่โรงพยาบาลมีหลากหลายมากและเป็นความหลากหลายที่ทำให้เขาอึ้งแบบไม่ค่อยจะสบายใจก็คือ1มีคนที่พูดไทยไม่ได้เลยแต่มีบัตร30บาทที่จะมาใช้สิทธิ์รักษาได้มีคนที่เป็นคนไทยแต่ไม่มีบัตรประชาชนก็เข้ามารักษาไม่ได้มีคนที่เป็นแรงงานต่างด้าวซึ่งมีสิทธิ์ตามประกันสังคมที่เข้าจ่ายหรืออื่นใดเนี่ยก็เข้ามารักษาและมีคนอีกกลุ่มนึงซึ่งไม่มีสิทธิ์อะไรเลยแต่มีตังมาเป็นฟ่อนๆก็เข้ามาโรงพยาบาลเพื่อจะบอกว่าขอรับการรักษาที่ดีที่สุดเท่าไหร่ก็พร้อมเปย์และจ่ายไม่อั้นคือมีคนหลากหลายกลุ่มมากแต่ตรงนี้ก็เลยเกิดคำถามเรื่องความเท่าเทียมเรื่องสวัสดิการเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลและสิทธิพึงจะมีสำหรับคนไทยไม่ว่าจะโดยที่มีบัตรประชาชนหรือไม่อันนี้มันคือตัวอย่างรูปธรรมที่สะท้อนความไม่เท่าเทียมกันในสังคมที่มันเกิดขึ้นจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายการใช้นอมินีและการที่มีไทยเทาเนี่ยเป็นสะพานด่านเชื่อมให้คนที่ทำไม่ถูกต้องเนี่ยสามารถมาฉกฉวยประโยชน์จากประเทศไทยได้ค่ะ
2: ค่ะอย่างในมุมที่พี่นุ่นเองก็เป็นคนที่เคยทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในจีนด้วยตรงนี้พี่มองว่าคนจีนทั่วไปอะค่ะเขามองปัญหาคนจีนที่ไปสร้างปัญหาในต่างประเทศยังไงบ้างคะแล้วก็ตัวของรัฐบาลจีนเองเนี่ยมีท่าทีกับคนกลุ่มนี้ยังไงคะเรื่องนี้นี่เป็นประเด็นที่สังคมจีนเขาให้ความสำคัญมากน้อยแค่ไหนคะพี่
0: ไม่ว่าจะชาติไหนค่ะคงไม่มีใครยินดีกับคนที่ไปทำผิดในบ้านอื่นเมืองอื่นนี่ล่าสุดก็เพิ่งเป็นไวรัลในเมืองไทยไม่2วันนี้เองเนี่ยก็คือกรณีของเด็กเรียนนักเรียนอิตาลีมาทัศนศึกษาแล้วแสดงกริยาไม่ดีบนรถไฟฟ้าเมืองไทย
2: ใช่
0: ทำนองเดียวกันซึ่งเรื่องนี้บริษัททัวร์เอเจนต์ที่เอาเด็กอิตาลีกลุ่มนี้มาก็มาขอโทษแล้วแต่มันสายไปซะแล้วเพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของเขาที่ไม่เข้าใจว่ามารยาททางสังคมที่ควรจะมีจะเป็นอย่างไรทำนองเดียวกันในกรณีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลุ่มของจีนเทาหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงจีนหลอกลวงจีนเองเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรืออะไรทั้งหลายเนี่ยในโซเชียลมีเดียในสังคมจีนคนโดยทั่วไปรับไม่ได้อยู่แล้วค่ะเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันแล้วเขาก็ไม่เห็นด้วยรัฐบาลจีนเองในทางการเนี่ยก็มาประกาศแล้วว่าก็ไม่ยอมรับเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็พร้อมที่จะให้การจัดการ

0: การปฏิบัติการอ่ะเป็นไปตามกฎหมายของชาตินั้นๆที่มีคนไปทำผิดแต่อันนี้มันคือทางการข้างบนทีนี้สิ่งที่มันจะต้องก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าคือถึงแม้ว่าจะเป็นคนจีนที่ทำผิดกฎหมายในต่างประเทศเนี่ยในด้านหนึ่งถ้าฝ่ายทางจีนได้ออกมาแสดงท่าทีที่แข็งขันว่าจะจัดการอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดถ้าเขาถูกส่งกลับหรือว่าด้วยเงื่อนไขอะไรก็ตามภายใต้กฎหมายที่จีนมีอยู่เนี่ยมันอาจจะสร้างความอุ่นใจหรือความเชื่อมั่นได้ระดับหนึ่งแต่ท้ายที่สุดเนี่ยไม่ต้องไปพึ่งในส่วนของทางการจีนก่อนที่ใช่ว่าทางการไทยมันต้องเข้มข้นนะคะในการจัดการกับคนที่ทำผิดเหล่านี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ว่าเราจะมีข้อสังเกตที่น่าสนใจนะคะก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือกลุ่มคนที่ทำผิดกฎหมายหลายเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยคือถามว่ามีคนที่กระทำแบบนี้หรือมีคนฉกฉวยโอกาสแบบนี้ในเมืองจีนไหมมีนะคะก็มีอยู่แต่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการมีอยู่ของเขาเนี่ยสิ่งที่ทำให้เขาไม่สามารถจะกำเริบเสื่อมสารหรือทำคดีต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศตัวเองได้จนกระทั่งต้องออกมาหาที่ทำผิดกฎหมายในบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยด้านหนึ่งเป็นเพราะว่ากฎหมายและการกำกับดูแลของจีนเข้มงวดก็เลยทำให้เฮิมเกริมไม่ได้ก็เลยออกมาหาลู่ทางในประเทศที่อ่อนแอกว่าประเทศที่ด้อยกว่าหรือประเทศที่มีช่องว่างทางกฎหมายที่ทำให้เอื้อต่อการนำผิดได้มากกว่าซึ่งนั่นก็คือไทยและอาเซียนนั่นเองนี่ก็เป็นปัญหาในเชิงระยะยาวที่นิ่งนอนใจไม่ได้เลยนะคะ
1: ค่ะแสดงว่าการที่คนจีนที่เป็นจีนเผ่าเนี่ยเขาออกมาแล้วก็มากระทำผิดหรืออะไรต่างๆในประเทศอื่นเนี่ยก็คือมาจากนโยบายที่เข้มงวดของรัฐบาลจีนเองในการปราบปรามคนกลุ่มนี้ในที่ก่อเหตุในประเทศเขาต้องไหมคะ
0: คงสรุปแบบนั้นด้วยเหตุผลเดียวไม่ถูกต้องนะคะแต่ในความหมายว่าคือช่องทางของคนที่จะลักลอบและทำผิดเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดค่ะและทุกชาติด้วยเพียงแต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยคือคนจีนเขาเก่งเรื่องการค้าเขามองรู้ทางในทางธุรกิจที่ทำให้ถึงได้ประโยชน์เนี่ยเก่งแต่ว่าวิธีการที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็เป็นกติกามาตรฐานสากลที่ไม่ว่าทำที่ไหนก็ไม่มีใครยอมรับทีนี้ก็ประกอบกับว่าในเมืองจีนเนี่ยกฎหมายเข้มงวดหรือการจัดการลงโทษปราบปรามเนี่ยก็โทษก็ค่อนข้างรุนแรงก็ทำให้เขาก็ต้องไปหาที่อื่นที่เขามีโอกาสจะหลบเลี่ยงได้มากกว่าดังนั้นพอออกมาเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวก็มีกระบวนการเหล่านี้ในอีกหลายๆประเทศแต่ของไทยเราก็เจอหลายเหตุและหลายคดีหน่อยที่ทำให้เห็นว่ามีจำนวนที่มันเยอะขึ้นนั่นก็คือความยืนยันท้ายที่สุดเนี่ยไม่ว่าจะอย่างไรนะคะวนกลับมาก็คือว่ามันต้องกวาดบ้านเราเองค่ะกวาดบ้านเราเองนี่คือดูทั้งในเชิงของกฎหมายที่มีความเสี่ยง2ดูเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย3ทำอย่างไรที่จะทำให้กระบวนการที่จะคอร์รัปชันหรือติดสินบนเนี่ยทำได้ยากขึ้นแล้ว4ก็คือว่ากลุ่มคนที่ยอมรับเป็นนอมินีด้านหนึ่งก็ต้องบอกว่าเขาอาจจะมีความจำเป็นเรื่องของเงินทองอันที่2คือความรู้หรือความเข้าใจเขาไม่มากพอว่าการแค่เพียงไปเป็นนอมินีเนี่ยมันไม่ใช่แค่จบแค่ตัวเขาแต่ว่าผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นระยะยาวมันเสียหายมากกว่านั้นไอ้ส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ควรจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็ชี้ให้คนไทยที่มีกลุ่มเสี่ยงว่าอาจจะต้องยอมรับไปเป็นนอมินีเนี่ยเข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นด้วย
1: ค่ะ
0: คือรับแต่ผลประโยชน์ระยะสั้นแล้วมันเสียผลประโยชน์ระยะยาวในภาพรวมก็สุดท้ายผลกระทบมันจะมาอยู่ที่ลูกหลานเราค่ะ
1: ค่ะอย่างที่พี่นุ่นบอกเมื่อกี้ว่าถ้าจะจัดการปัญหาเรื่องนี้ให้ได้อย่างจริงจังเนี่ยคือต้องเริ่มจากบ้านเราก่อนตรงนี้เนี่ยกวาดบ้านเราเองก่อนแล้วก็ต้องทำอย่างเข้มข้นเนี่ยต้องเริ่มอันไหนก่อนคะพี่ใน4-5ข้อเมื่อกี้ที่เอ่ยมาค่ะ
0: มันคงต้องทำพร้อมๆกันแหละมั้งคะ เพียงแต่ว่าแต่ละมาตรการเนี่ยจะยาวจะสั้นอันนั้นก็ว่ากันอีกทีนึง อย่างแรกที่สุดเนี่ยถ้าเร็วที่สุดก็คือว่าหน่วยงานรัฐก็ต้องไปตรวจสอบในช่องทางเสี่ยงพ่อที่แม่ที่จะมีแน่ๆและไม่ได้มีแค่ในบางจังหวัดแต่มีหลายจังหวัดก็กวาดซะทีเดียวไหมเชิงการปราบปรามอันที่สองก็คือว่าถ้าใครมีเบาะแสมีข้อมูลหรือใครตกเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้ด้วยนะเกิดกลับใจเนี่ยก็ให้เบาะแสกับทางการซะอันนี้ถือว่าทำได้เร็วที่สุดไม่ต้องรอใครแต่ส่วนกระบวนการทบทวนกฎหมายหรือกระบวนการทำความเข้าใจให้ผู้คนโดยทั่วไปรู้ว่ามันมีความเสี่ยงถ้าคุณตอบรับจะเป็นนอมินีใครก็ตามหรือว่าจะเป็นบัญชีม้าหรือเป็นอื่นใดเนี่ยนะคะอันนั้นก็คงต้องใช้เวลาก็อีกระยะหนึ่งแต่ก็เชื่อว่าในเบื้องต้นตอนนี้หลายๆครั้งที่เป็นข่าวเป็นคราวแล้วก็ผู้คนได้พูดถึงอยู่ในความ

0: สนใจก็น่าจะทำให้ผู้คนมีข้อมูลกว้างขวางมากขึ้นแล้วคนไทยเราก็เฝ้าระวังเพิ่มขึ้นค่ะ
1: ครับผมคำถามสุดท้ายครับที่ผ่านมาเนี่ยผมจำได้เลยว่าจะมีคนพูด2มุมว่าเราควรจะควบคุมพฤติกรรมนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติไม่จะเป็นเข้ามาท่องเที่ยวข้างหัวอย่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเนี่ยทำกฎหมายแต่ก็มีเสียงสะท้อนว่าถ้าเราคุมเข้มมากไปจะกระทบต่อการท่องเที่ยวและการลงทุนไหมอย่างปลายปีที่แล้วผมจำได้เลยว่าภาคอสังหาก็บ่นๆเหมือนกันว่าพอเราเริ่มคุมเข้มทุนเทาที่ไหลเข้ามาปุ๊บปึกสกัดทุนเทาเนี่ยอสังหาเขาก็ขายได้น้อยลงพี่มองเรื่องนี้ยังไงฮะ
0: คิดว่าคนละประเด็นกันเลยนะคะคือการมีมาตรการที่เข้มงวดเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำอมัสค่ะ 100%
1: ครับ
0: แต่ถ้าบอกว่าขอหลับตาข้างนึงแล้วก็ให้คุณขี้โกงเข้ามาด้วยเนี่ยไม่น่าจะใช่ตรรกะที่จะยอมรับได้นะคะเพราะมันได้แค่ตังระยะสั้นแล้วมันไม่ได้ตังให้สำหรับคนทั้งประเทศมันก็ถ้ายกตัวอย่างบอกอสังหาริมทรัพย์บ่นว่าทุนจีนเข้ามายากเนี่ยคำถามคือใครได้ประโยชน์จากการขายอสังหาก็คือเจ้าของแต่ไม่ใช่คนส่วนรวมทั้งหมดถูกไหมฮะ
2: คร
0: ับ ซึ่งประเด็นการกำกับดูแลมันต้องคนละกลุ่มด้วยเมื่อกี้คำถามที่ถามคือนักท่องเที่ยวกับนักลงทุนก็คนละกลุ่มกันพฤติกรรมไม่เหมือนกันและเป็นคนละเซกเตอร์กันด้วยก็ไม่เกี่ยวนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้ากำกับคือกำกับกริยามารยาทเราก็ค้นพบว่ามันก็มีข่าวว่านักท่องเที่ยวไทยเราเองก็ไม่ได้เป็นมารยาทที่ดีในบางกลุ่มไปต่างประเทศไปขีดเขียนกำแพงเขาหรือไปส่งเสียงดังโวยวายตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นก็เคยแสดงความไม่พอใจมาแล้วหรือแม้กระทั่งกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนก็ทำให้ญี่ปุ่นบางเมืองถึงขั้นไม่ค่อยอยากจะรับหรือกรณีที่เชียงใหม่ของเราก็เรียกว่าแทบจะเป็นเมืองแตกตอนที่กำลังฮิตอยู่ช่วงนึงนักท่องเที่ยวจีนหลั่งไหลมาถูกไหมฮะทำนองเดียวกันคนไทยเองเราก็มีคนที่มารยาทไม่น่ารักนักลงทุนไทยเองเนี่ยในด้านหนึ่งก็เคยไปเอาเปรียบชาติอื่นที่กำลังพัฒนาเช่นเดียวกันเช่นนักลงทุนเรื่องระบบไฟฟ้าหรืออื่นใดกับประเทศเพื่อนบ้านเราถูกไหมฮะแบบเดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าถ้ามุมมองต่อเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะสรุปเร็วไปหน่อยในเรื่องว่าจะต้องเข้มงวดหรือจะต้องผ่อนปรนเพราะว่าเซกเตอร์ของคนที่เข้ามาเนี่ยแตกต่างแต่ว่าสิ่งที่ควรจะมีก็คือว่าไทยควรจะมีกติกาที่แข็งแรงในการที่จะกำกับดูแลโดยมองที่ปลายทางที่สุดคือไม่ใช่ว่าได้ตังค์เท่าไหร่หรือจะมีทุนเงินเศรษฐกิจหมุนเวียนดีขึ้นมาเท่าไหร่แต่คำถามคือระยะยาวแล้วประเทศไทยได้เปรียบหรือเสียเปรียบแล้วช่างตรงวัดว่าคุ้มค่าหรือเปล่าตอนนี้ก็มีอีกเรื่องนึงที่กำลังเป็นข้อถกเถียงยังไม่ได้เกี่ยวกับจีนเทานะคะแต่เป็นประเด็นเรื่องของการชักชวนการลงทุนที่จะมี data center เข้ามาคำถามก็คือว่าการคอนซูมหรือใช้ทรัพยากรทั้งน้ำไฟทรัพยากรธรรมชาติที่มีในบ้านเราเนี้ยมันเพียงพอแล้วรองรับได้ไหมจะส่งผลกระทบต่อประชาชนคนธรรมดาทั่วไปไหมสองการจ้างงานที่จะช่วยเศรษฐกิจกระตุ้นเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าสามมันมีการถ่ายโอนเทคโนโลยีไหมไม่ใช่แค่เราเป็นคนรับจ้างตลอดชั่วกาลปวสานมันต้องมีแผนว่า3ปี5ปีแล้วคนของเราเก่งขึ้นมีโนฮาวสามารถที่จะมีความรู้ในการพัฒนาขึ้นมาเองแบบนี้คือการประเมินความคุ้มค่าและคุ้มทุนทำนองเดียวกันกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหลายหรือว่ามาตรการที่ BOI จะส่งเสริมแล้วก็ดึงแรงจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาแลกกันกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมแลกกันกับเรื่องของการเพิ่มการจ้างงานในพื้นที่เรื่องการถ่ายโอนเทคโนโลยีหรือว่าชาวบ้านท้องถิ่นได้ประโยชน์แค่ไหนนี่แหละคือประเด็นที่ควรจะถามมากกว่าไม่ใช่ตั้งป้อมแค่ว่าจะกีดกันไม่ให้เข้าหรือว่าเข้ามาแล้วต้องผ่อนปรนนี่คิดว่าไม่ปฏิเสธการเข้ามาลงทุนไม่ปฏิเสธการรับคนเข้ามาแต่กลับมาที่ตัวเราว่าเรามีมาตรการกำกับดูแลที่รัดกุมยังเพียงพอแล้วยังแล้วถ้าต้องมีการเทรดแล้วก็แลกการค้ากันเนี่ยการเทรดอันนั้นไทยได้เปรียบหรือเสียเปรียบและคุ้มค่าหรือไม่คะ
2: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่นุ่นโสภิตหวังวิวัฒนามากเลยนะคะที่มาให้ทั้งความรู้แล้วก็มุมมองเรื่องของแก้ปัญหาจีนเทายังไงในเมื่อไทยเทายังเต็มเมืองนะคะจริงๆต้องบอกว่าเรื่องจีนมีหลากหลายมุมนะเรื่องดีๆน่าสนใจก็มีซึ่งโอกาสหน้าเราน่าจะได้รบกวนเชิญพี่นุ่นมาพูดคุยกันอีกในรายการค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่นุ่น
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีสองท่านและคุณผู้ฟังค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
3: พี่นุ่นโสภิตนะคะหวังวิวัฒนาผู้จัดการฝ่ายสื่อเสียงของไทย PBS แล้วก็เป็นผู้จัดรายการมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าพี่นุ่นก็มีประสบการณ์ทำงานด้านสื่อในประเทศจีนแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มาช่วยวิเคราะห์

0: เรื่องของจีนเทากับไทยเทาให้เราฟังนะคะค่ะอ่ะมีคุณผู้ฟังส่งความคิดเห็นเข้ามาพูดคุยทาง LINE แล้วก็ทางเพจของ MCOT นะคะคุณเกริกชัยถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะบอกว่าหนักใจมากไทยคนไม่ดีปกครองมีอำนาจเชื่อว่าข้าราชการ 99% ใช้วิธี
1: อะไร
0: อะไรสักอย่าง
1: เขาก็บอกแนะนำอีกว่าให้ประหารทุกกรณีตั้งแต่ประชาชนถึงนายกถ้าทุจริตอ่ะคุณประกอบบอกว่าพวกนี้บ่อนทำลายชาติครับ คุณสุนทรบอกว่าอธิบายได้ชัดเจนฟังแล้วหดหู่จังถ้าเป็นแบบนี้นะอนาคตลูกหลานลำบากแน่ๆวิอันนี้คุณภูริทัศน์ทางไลน์มิลเล่าเล่าให้ฟังว่าเคยเจอเหมือนกันว่ามาขอจดทะเบียน
0: อ๋อเหรอคะ
1: อืมนี่ไงฮะ
0: แต่ไม่ทราบว่าได้เงินหรือเปล่า
1: บอกว่าพ่อเขาอายุ70กว่า
0: ค่ะ
1: อืม
0: ให้มาจดทะเบียนกับผู้หญิงอีกคนนึงก็เลยห้ามไปอืมไม่รู้ว่าเหตุผลยังไงแต่ว่าถ้าเกิดเขาเอาสมบัติที่เราพอมีที่หลับที่นอนที่สุขวัวไม่จะทำยังไงคุณพ่อก็เลยไม่เซ็นโอ้นานแล้วเหมือนกันนะคะ
1: แต่ว่ามันมีมาแต่อย่างที่บอกมันมีไประยะแต่ว่าเคสนี้คือมาจดกันแบบกลางเมืองกรุงเทพอ่ะ
0: ใช่
1: คุณภูริทัศน์อันนี้เป็นอยู่แถวชายแดนหรือเปล่าครับเพราะว่าที่ผ่านมาจะเป็นข่าวแบบนี้จะเป็นพื้นที่ชายแดนค่อนข้างเยอะ
0: ค่ะคุณแม็กไกเวอร์นะคะบอกว่าจริงครับพอเรื่องไม่ดีเนี่ยมักจะโทษคนอื่นแก้ที่ปลายเหตุไม่เคยหันมามองที่ตัวเองเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาถ้าคนของตัวเองไม่ทำจะเกิดเรื่องจีนเทาหรือครับ
1: ก็จริงฮะเหมือนเรื่องนอมินีอ่ะซื้ออสังหาที่โรงที่ดินต่างๆที่มีปัญหาตรวจพบกันภายหลังเนี่ยถ้าไม่มีคนไทยเป็นนอมินีเขาจะทำได้ไหม
0: ก็เรียกว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังค่ะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันเรื่องของธีมเทาๆกันต่อนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าวกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
1: กลับมาพบกับรายการช่วยคิดทิศทางข่าวนะครับทางคลื่นข่าว FM 100.5 และ Facebook Fanpage MCOT News FM 100.5 ยังคงอยู่กับผมนะบัญชาจันทร์สมบูรณ์และข้างๆผมนะคุณดารินหอวรรณกุลครับมีอะไรมาแนะนำเน
0: า
1: ะ
0: ใกล้เที่ยงแล้วคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะหิวข้าวนะคะก่อนจะหิวข้าวเราต้องหุงข้าวก่อนนะคะก็มีอุปกรณ์เครื่องครัวที่ทันสมัยแล้วก็ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบมาแนะนำค่ะคาชิว่าค่ะหม้อหุงข้าวแรงดัน 1.8 ลิตรรุ่น RC1822 นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังกำลังมองหาเครื่องครัวนะคะที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างแนะนำเลยค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC1822 ตัวนี้นี่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่ว่าก็คือหม้ออเนกประสงค์5 in 1 5 in 1นะคะ1ต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุเรียกว่าใหญ่สะใจทีเดียวค่ะเพราะว่าความจุถึง5ลิตรทีเดียวเรียกว่าทำกินกันได้ทั้งครอบครัวนะคะพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟแล้วก็เวลาลงไปได้เกินครึ่งทีเดียวเรียกว่าหุงแล้วก็กินได้รอแป๊บเดียวนะคะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหาย

ห่วงค่ะมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นนะคะเรียกว่าจ่ายแค่พันต้นๆแต่ว่าคุณผู้ฟังก็จะคือเราจะได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ค่ะสนใจนะคะโทร02-114-399

0: จ้างจดทะเบียนกับหญิงจีนบอกที่โคราชได้ข่าวว่าจีนคนเดี๋ยวนี้ก็มีกลุ่มคนจีนไปอยู่เยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณคริสบอกว่าข้าราชการนักการเมืองนักธุรกิจเหล่านี้อาจจะมองเนี่ยอาจจะมองว่ามันจะเป็นต้องมารักชาติก็ได้เพราะมันไม่มีตัวตนเอาเงินมาใช้ไปจนตายดีกว่าเอางี้ไหมฮะเออก็เป็นมุมมองนะมีอะไรก็ส่งเข้ามานะครับทาง LINE @mquadnews นะครับแล้ว Facebook Fanpage mquadnews fm100.5 นะครับเบรก2เรายังอยู่ในเรื่องของเทาๆและเราเกินไปแล้วเมื่อกี้พูดถึงเรื่องพ่อทิพย
1: ์ค่ะ
0: ต้องบอกว่านี่เป็นเดือนคดีใหญ่ของเดือนนี้เพราะล่าสุดเห็นมีข่าวว่ามีเด็กที่มีความที่ต้องสงสัยอาจจะเกี่ยวอาจจะแบบถูกเข้าไปเกี่ยวกับข้องกับกระบวนการจดทะเบียนเนี่ย
1: ค่ะ
0: เกือบ 1,500 รายแล้วน่าสงสารเด็กเหมือนกันนะถ้าเกิดวันนึงตรวจพบมาว่าฉันโตขึ้นมาแล้วฉันเข้าใจว่าฉันเป็นคนไทยแต่วันนึงตรวจเพราะว่าฉันไม่ใช่คนไทยแถมพ่อที่บอกว่ารับรองก็ไม่ใช่คนไทยอีกอ่ะคดีนี้เนี่ยไม่ว่าอยู่ดีเขามาจับได้นะมันเป็นเรื่องที่แบบเหลือเชื่อมากเพราะว่าต้องย้อนไปประมาณปี2566ตอนนั้นคือตำรวจไซเบอร์ก็คือกองปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปอทอเขาบอกว่ามันมีคนมาแจ้งความให้ซื้อของซื้อของไม่ได้ของซื้อของไม่ตกปกสักอย่างเนี่ยมูลค่าไม่กี่พันเองแต่ว่าก็มีคนมาร้องเรียนพอร้องได้ปุ๊บจะบอกว่าร้องเรียนว่าเขาโดนหลอกเขาก็ไปเจอหลอกซ้ำหลอกซ้อนเพราะว่าไปเจอเว็บที่ปลอมเหมือนเว็บของตำรวจหลอกให้แจ้งความก็โดนหลอกอีกสรุปคือตำรวจก็นี่ไม่ได้แล้วก็สามารถติดตามจับกลุ่มนั้นมีผู้ต้องหามาได้ประมาณ10คนพอ10คนเนี้ยแล้วตำรวจก็สืบสวนขยายผลปุ๊บไปเจอว่ามือที่บริหารเงินของแก๊งเนี้ยเป็นคนจีนชื่อว่าเฉินยินไลซึ่งก็มีภรรยาเป็นคนจีนเหมือนกันชื่อว่าเฉินเป้าเจียวและมีลูก3คน
1: ค่ะ
0: ทีนี้แหละมาเจอเรื่องแปลกตรงนี้เลยเป๊ะมาเจอได้ยังไงว่าลูก3คนพ่อจีนแม่จีนเอ๊ะแต่ทำไมคุณได้สัญชาติไทยอ่ะแล้วมีผู้ชายไทยคนนึงบอกว่ารับว่าเป็นพ่อทีนี้แหละยาวก็เลยมีการขยายผลนะซึ่งตัวของคุณเฉินยินไลเนี่ยแกก็บอกแกโดนจับแกจับแกก็รับสารภาพว่าแค่อยากให้ครอบครัวทั้งเมียทั้งลูกเนี่ยได้อยู่ในไทยอย่างถูกกฎหมายแค่นั้นเองแต่ว่าตัวของภรรยาเนี่ยคุณเฉินเป้าเจียวแล้วก็ลูก3คนเนี่ยออกนอกประเทศไปแล้วไม่โดนจับแล้วตำรวจก็ไปสืบสวนอีกว่าคดีนี้เนี่ยคือกลุ่มนี้มีการเคลื่อนไหวอยู่ประมาณ 6-7 ปีโดยเบื้องต้นน่ะเมื่อกี้บอกว่าตอนในเบรกแรกผมพูดว่ามีของแถวฝั่งทนเนี่ยมีอยู่1เขตกับ1โรงพยาบาลแต่ว่าเนี่ยมีการพูดว่ามี4เขตฝั่งธนบุรีเลยธนบุรีบางกอกน้อยบางขุนเทียนและภาษีเจริญกับอีกเขตฝั่งพระนครก็คือบางรักมีว่ากันว่าในช่วงนั้นน่ะคือเบื้องต้นคือพบว่ามีเด็กที่แบบต้องสงสัยประมาณ500คนตอนนี้ก็เพิ่มเป็น 1,500 แล้วเพิ่มมา3เท่าเลยทำไมเรื่องนี้เป็นคดีใหญ่คดีสำคัญนะเพราะว่าที่ผ่านมาที่ผมบอกว่าตำรวจบ้างฝ่ายปกครองบ้างไปจับขบวนการสวมทะเบียนนี้จะมีข่าวปลัดอำเภอนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าที่สำนักงานอำเภอพวกเนี้ยหรือว่ารวมถึงในหน้าเนี่ยจับที่ผ่านมาจะเป็นการสวมบัตรคือเป็นคนต่างชาตินี่แหละอาจจะเป็นเด็กบ้างหรือเป็นผู้ใหญ่บ้างแต่เขาโตแล้วแล้วก็จะพบจังหวัดชายแดนเพราะตรงนั้นจะมีกลุ่มชาติพันธุ์อ่ะอยู่กันเยอะกลุ่มนี้ก็จะเข้ามาใช้ช่องเช่นรัฐบาลไทยอ่ะต้องการแก้ปัญหาผมเคยมาพูดเมื่อเดือนที่แล้วว่า7ทวีวรรค2ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดซึ่งที่ผ่านมาอะไรก็ตามอ่ะมีคนปัญหามีคนที่แบบตกสำรวจเยอะบางคนตกสำรวจเยอะคือไม่มีฐานะอะไรเลยแล้วรัฐบาลไทยก็พยายามแก้ตรงเนี้ยแล้วล่าสุดก็คือมันมติคณะรัฐมนตรีถ้าจำไม่ผิดประมาณเดือนตุลาปี67จะให้เร่งรัดในการแก้มันก็เป็นช่องเปิดให้กับคนพวกเนี้ยเข้ามาทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ได้บัตรเค้าเรียกบัตรสีชมพูบัตรสีชมพูในกลุ่มถ้าผมจำได้เป็นเพราะสีชมพูเนี่ยเป็นแบบบัตรให้คนต่างชาติแต่ว่ามันจะมีบางเลขที่เขาให้กลุ่มเนี้ยถ้าคุณได้บัตรสีชมพูแล้วหัวประมาณเนี้ยคุณจะอยู่ในประเทศไทยได้ถาวรไม่พอแล้วคุณอาจจะมีเรื่องในการขอทำเรื่องขอสัญชาติไทยได้ต่อไปในอนาคตซึ่งจะทำให้คุณสามารถทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆได้ง่ายขึ้นถ้าคุณมีธุรกิจสีเทาคุณก็เอาเข้ามาในไทยได้ง่ายขึ้น ันนี้ที่พบ

0: เลยก่อนหน้าแต่ที่มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเนี้ยเพราะว่าคือคุณไม่ต้องไปรอให้เด็กโตแล้วเข้ามาสวมมันขั้นตอนมันยุ่งยาก
1: ค่ะ
0: คุณเด็กคุณกำลังจะเกิดเนี่ยกำลังจะเกิดปุ๊บขุนท้องปุ๊บก็มีในหน้าคนไทยเป็นเจ้าที่โรงพยาบาลเจ้าที่เขตอะไรก็แต่ไปเสนอเลยอย่างที่เหมือนกับที่จับได้เคสล่าสุดเนี่ยคือเป็นเจ้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเขาบอกว่าแพ็กเกจ 92,000 บาทนะจ๊ะแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร 72,000 และค่าดำเนินการออกเอกสารมาให้สัญชาติไทย 20,000
1: ค่ะ
0: รวมเป็น 92,000
1: ไม่แพงนะถ้าพูดถึงถ้าเทียบกับสิ่งที่เขาคาดหวังอะ
0: ใช่ครับทำไมเรื่องใหญ่เพราะว่าคุณเกิดมามีคุณมีพ่อคนไทยมาเซ็นใครก็ไม่รู้แหละมาเซ็น
1: ค่ะ
0: คุณได้สัญชาติไทยโดยการเกิดผมพูดไปแล้วนะว่าประเทศไทยอ่ะเรามีสัญชาติไทย2แบบคือสัญชาติไทยเฉยๆอันเนี้ยชาวต่างชาติทั่วไปก็สามารถขอสัญชาติไทยแบบนี้ได้คือคุณเป็นประเทศอะไรก็แต่วันนึงคุณมีเงื่อนไขครบคุณเข้ามาในไทยคุณคำเรื่องขอสละสัญชาติเดิมของประเทศคุณแล้วคุณขอสัญชาติไทยตรงนี้คุณอยู่คุณก็เป็นคนไทยแต่ว่าคุณก็ทําธุรกิจธุรกรรมพักอาศัยได้แต่ว่าคุณยังไม่สามารถจะมี2 อย่างที่ทำไม่ได้คือสิทธิทางการเมืองส
1: ิ
0: ทธิทางการเข้าเป็นพนักงานงานของรัฐแต่ถ้าคุณได้สัญชาติไทยในการเกิดปุ๊บคุณสอบเข้ารับราชการได
1: ้ค่ะ
0: คุณลงสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านจนถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได
1: ้ค่ะคือถ้าฟังจากคุณบัญชาพูดเนี่ยเรื่องของพ่อทิพย์เนี่ยเหมือนเป็นประตูบานแรกที่จะนำไปสู่เรื่องอื่นๆที่อาจจะเป็นเรื่องของคดีอาชญากรรมหรือเรื่องของสิทธิหรืออะไรต่างๆทีเนี้ยสิ่งที่คดีพ่อทิพย์กำลังจะบอกเราคือมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของคนต่างชาติอยากได้สัญชาติไทยแหละแต่มันกำลังสะท้อนว่าโลกกำลังเผชิญอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการปลอมเอกสารแต่อาจจะเป็นเรื่องของการปลอมความสัมพันธ์แล้วก็ไม่ได้มีแค่ประเทศไทยนะที่มีเคสแบบนี้ในต่างประเทศก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะคุณบัญชา
0: ใช่ครับแล้วก็กลุ่มคนที่กระทำผิดเน
1: ี่
0: ยก็ไม่ได้มีแค่คนจีนเนา
1: ะ
0: อย่างที่อังกฤษอะประมาณปี2566มันเคยมีขบวนมันเคยครับอันนี้เขาเรียกอังกฤษเทาคือคนอังกฤษคนอังกฤษนี่แหละ
1: ค่ะ
0: คือไปรับจ้างเลยใครไปบอกว่าผู้หญิงต่างชาติที่เป็นผู้อพยพเนี่ยแล้วถ้าคุณมีลูกด้วยคุณมาจ้างเราไหมหมื่นปอนก็ประมาณ 400,000
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวจะเซ็นต่อ1ลายเซ็น
1: ค่ะ
0: เมื่อมีพ่ออังกฤษมารับรองเนี่ยปึ๊บหญิงต่างชาติที่มีลูกเนี่ยคุณก็ได้อยู่ในอังกฤษยาวๆแล้วลูกเกิดมาลูกก็เป็นคนอังกฤษด้วย
1: แล้วเขาไปทำอะไร
0: ก็นี่ไงทำได้หมดไงก็คือคุณมีลูกลูกเป็นพลเมืองแม่ก็ได้อยู่แม่อาจจะไม่ได้แม่อาจจะยังเป็นต่างด้าวอยู่แต่ว่าคุณได้อยู่สัญชาติยาว
1: ๆ
0: ก็จะเหมือนนี่แหละ
1: คล้ายๆกับพ่อทิพย์เราแล้วมีประเทศอะไรต่อนะ
0: เยอรมัน
1: อ่ะเยอรมันนี่เขาบอกว่าถึงขั้นที่ทางรัฐเนี่ยมีการแก้กฎหมายนะเพราะว่าพ่อทิพย์ถูกใช้เป็นช่องทางสถานะค่ะอย่างกรณีของเยอรมันเนี่ยรัฐบาลเยอรมันเขาถึงขั้นกับ
0: ปี67
1: ใช่ระบุถึงปัญหานะคะว่าการรับรองบุตรโดยไม่ชอบหรือว่าการที่ชายชาวเยอรมันเนี่ยหรือผู้ที่มีสิทธิพำนักถาวรเนี่ยรับรองเด็กต่างชาติทั้งที่ไม่ได้เป็นพ่อจริงๆโดยเหตุผลสำคัญก็คือการรับรองนี้อาจจะทำให้เด็กได้สิทธิด้านสัญชาติหรือว่าสถานะการพำนักแล้วก็อาจจะทำให้แม่เด็กมีช่องทางการขอสิทธิพำนักตามมาด้วยคล้ายๆกับของอังกฤษเนาะเยอรมันถึงกับมีกฎหมายกำหนดว่าการรับรองความเป็นพ่อเพื่อสร้างสิทธิในการเข้าเมืองหรือสิทธิพำนักเนี่ยถือเป็นการรับรองบุตรโดยมิชอบค่ะแล้วก็ถ้าหากว่ามีเหตุอันควรสงสัยเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถที่จะระงับการรับรองแล้วก็ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ประเด็นสำคัญคือเยอรมันเขาไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นแค่เรื่องของการโกงเอกสารรายบุคคลแต่เขาเห็นว่ามันสามารถถูกนำไปใช้ในช่องทางหลบเลี่ยงการระบบตรวจคนเข้าเมืองได้ด้วยนะคะ
0: มาใกล้ๆเรานิดนึงกลับมาที่ออสเตรเลีย
1: อ
0: ันนี้เป็นอินเดียเทาคือคนอินเดียอยู่ดีมีคนอินเดียประมาณปี2561มีคนอินเดียคนนึงเขาหัวใสเขาไปคิดว่าเอ้ยถ้าเราไปดีลกับผู้หญิงออสเตรเลียที่อาจจะเป็นกลุ่มเปราะบางคือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวฐานะยากจนมีประวัติใช้ยาเสพติดเอามาแต่งงานกับผู้ชายอินเดียแต่งงานหลอกๆอ่
1: ะ
0: ผู้ชายอินเดียก็จะเซ็นว่าเป็นเรียกอันนี้เรียกอันนั้นพ่อทิพย์อันนี้พ่อบุญธรรมทิพย์เซ็นรับรองว่าจะเป็นพ่อบุญธรรมให้กับเด็กคนนี้เด็กที่เป็นลูกของผู้หญิงคนนี
1: ้
0: แต่งกันหลอกๆมีการไปถ่ายรูปทำเหมือนกับเป็นครอบครัวแสนสุขเลยเพื่อใช้ผู้ชายอินเดียสามารถอยู่ในอินเดียได้อย่างยาวๆอยู่ในออสเตรเลียได้อย่างยาวๆซึ่งออสเตรเลียเนี่ยพอเจอแบบนี้เข้าเนี่ย

0: เขามีการผมชอบมาตรการนี้มากเลยเขาจะมีชุดเฉพาะกิจไปตรวจสอบตามบ้านไอ้บ้านเนี่ยมีคนอยู่จริงเปล่
1: า
0: หรือเป็นบ้านร้าง
1: เลยเช็คเลยค่ะอันนั้นของออสเตรเลียใช่ไหมทีนี้มาดูว่าพอมันมีเรื่องของการสร้างตัวตนปลอมหรืออะไรต่างๆแล้วปรากฏว่ามันมีไปเชื่อมกับอาชญากรรมจริงๆอย่างที่เคสของฟิลิปปินส
0: ์อันนี้คือตื้อฉาวมาก
1: ใช่เป็นข่าวใหญ่เลยของอลิสกัวนะคะกรณีนี้ทำให้ประเด็นนี้ถูกยกระดับไปถึงเรื่องของความมั่นคงค่ะก็คือเรื่องของอลิสกัวนะคะอดีตนายกเทศมนตรีเมืองบัมบันประเทศฟิลิปปินส์ค่ะคือต้องบอกว่าเคสนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเขามีการอ้างนะคะว่าเขาอ่ะเป็นชาวฟิลิปปินส์โดยกำเนิดแต่ว่าสอบสวนพบพิรุธเกี่ยวกับตัวตนแล้วก็เอกสารหลายอย่างรวมถึงหลักฐานทางชีวภาพที่เรื่องการตรวจ DNA ที่เชื่อมโยงว่าเขาเนี่ยเป็นคนเดียวกับบุคคลอีกคนที่มีประวัติเป็นชาวจีนตอนหลังเขาก็ถูกตรวจสอบพบว่าเชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจที่เป็นเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วย
0: เขาไปจับนี่เพราะแต่เพราะอะไรเขาไปจับบ่อนมันมีอาคารนั้นอาคารนึงอ่ะแอบเปิดเป็นบ่อนแล้วก็มีเว็บพนันด้วยแล้วบอกว่าเฮ้ยทำไมรถในอาคารนี้แล้วก็บินจ่ายค่าไฟเป็นชื่ออลิสกัวนี่ก็ขุดต่อดิครับขุดต่อไปพบว่าไอ้ประวัติที่บอกว่าพ่อเป็นลูกนะลูกครึ่งพ่อจีนแม่ฟิลิปปินส์เป็นครอบครัวเกษตรกรรมในฟิลิปปินส
1: ์ค่ะ
0: ไม่ใช่เ
1: พราะว่า
0: พ่อแม่ไม่มีในข้อมูลในฐานระบบสารระบบของรัฐเลย
1: พอตรวจสอบลายนิ้วมือยืนยันว่าเขาก็คือกลัวหัวผิงชาวจีนค่ะแล้วทางศาลเนี่ยก็เลยสั่งปลดเขาออกจากตำแหน่งคือก่อนหน้านี้เขามีการพอระบุว่าย้ายมาอยู่ฟิลิปปินส์เนาะแล้วก็มีการใช้ชื่อปลอมแล้วก็ปลอมแปลงเอกสารแล้วก็ประวัติส่วนตัวว่าเป็นชาวฟิลิปปินส์โดยกำเนิดแล้วเนี่ยเขาไปลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วเขาชนะนะจนได้เป็นนายกเทศมนตรี
0: ก็นี่แหละเอื้อให้บ่อนเปิดได
1: ้ใช่ๆแล้วก็พอตอนหลังเนี่ยพอทุกอย่างกระจ่างชัดเนี่ยศาลก็เลยสั่งปลดเขาออกจากตำแหน่งเนื่องจากว่าไม่มีคุณสมบัติความเป็นพลเมืองฟิลิปปินส์แล้วเขาก็หนีออกนอกประเทศไปช่วงปี67ก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ไปจับตัวได้ที่อินโดนีเซียกลางช่วงเดือนกันยายน67นะคะแล้วก็ถูกส่งตัวกลับมาจำรับโทษที่ฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็ศาลท้องถิ่นของฟิลิปปินส์เนี่ยพิพากษาตัดสินให้มีความผิดจริงในข้อหาค้ามนุษย์แล้วก็สั่งจำคุกตลอดชีวิตโอเคนี่เป็นข่าวใหญ่ระดับโลกเลยนะคือมันน่ากลัวมากเลยนะนอกจากที่จะปลอมตัวตนแล้วอ่ะให้เป็นคนอีกชาตินึงแล้วอ่ะก็ยังแบบเข้าไปมีบทบาทที่จะให้คุณให้โทษหรือว่ากำหนดนโยบายได้
0: ค
1: ือ
0: ลองนึกนะเมื่อก่อนที่บอกไงขอสัญชาติหรือขอบัตรที่บัตรไม่พักในประเทศไทยนานๆเนี่ยอาจจะแค่คุณเอาทุนเทาเข้ามาแต่คุณยังไม่ยอมหน้าอะไรคือคุณก็ทำธุรกิจของคุณไปแล้วอาจจะมีเรื่องสวยไปเลยแต่นี่คือคุณเข้าไปมีอำนาจด้วยนิติบัญญัติบริหารตุลาการผ่านการให้ลูกหลานคุณหรือว่าเด็กที่ไหนก็ไม่รู้ที่แบบคุณเอามาเป็นเครือข่ายได้สัญชาติโดยการเกิดสอบข้าราชการฝังไปฝังตัวน่ากลัวจริง
1: น่ากลัวน่ากลัวค่ะ
0: นี่คือ2เบรกของสัปดาห์นี้นะฮะแต่เดี๋ยวช่วงท้ายนะครับเรามีขอพูดเรื่องของวงการสื่อด้วยกันนะช่วงนี
1: ้
0: สมาคมนักข่าวเราก็ห่วงใยน
1: ะ
0: สื่อมวลชนเผชิญคลื่นเลิกจ้างนะก็เมื่อวันที่23กรกฎาคมนะครับก็สมาคมนักข่าวก็ออกแถลงการณ์ก็ขอส่งกำลังใจและยึดมั่นที่ยืนเคียงข้างเพื่อนวิชาชีพทุกคนในช่วงนี้แต่มาด้วยความยากลำบากและพร้อมทำหน้าที่นะครับเป็นสะพานเชื่อมโอกาสนะครับโดยรวบรวมรายชื่อสื่อมวลชนที่รับผลกระทบเพื่อประสานและส่งต่อไปยังองค์กรสื่อตลอดจนหน่วยงานต่างที่ยังรับเปิดรับสมัครงานในขณะนี้นะฮะโดยสำหรับเพื่อนสื่อมวลชนที่ต้องการขับรับคำปรึกษาทางกฎหมายหรือประสงค์จะแจ้งข้อมูลเพื่อประสานงานโอกาสในการจ้างงานใหม่นะครับติดต่อได้ที่ทางสมาคมนะครับโทรศัพท์นะครับ026689422 026689422หรือที่ LINE นะครับ @tja_th หรือที่เพจ Facebook นะครับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยไทย Journalist Association ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคร
1: ับ ค่ะอีกกิจกรรมนึงค่ะสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะคะก็ร่วมกับสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับสมัครสื่อมวลชนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Safety ดินน้ำอากาศความปลอดภัยสำหรับนักข่าวภาคสนามเพื่อที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้นะคะแล้วก็ทักษะในการรายงานข่าวภัยพิบัติอย่างถูกต้องรอบด้านและก็ปลอดภัยพร้อมกับยกระดับมาตรฐานวิชาชีพมวลชนให้สามารถรับมือกับสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยและก็มีความซับซ้อนมากขึ้นค่ะซึ่งการอบรมนะคะก็จะจัดขึ้นวันเสาร์ที่15สิงหาคมที่โรงแรมเบสเวสเทิร์นจตุจักรนะคะไม่เสียค่าลงทะเบียนแต่ว่าใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปสมัครแล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสมัครกันได้ที่ทางเว็บไซต์นะคะมันจะมีเว็บไซต์ของสมาคมนักข่าว
0: ก็จะมีสมาคมนี่นะครับ

0: tja.or.th มันจะมีหัวข้อข่าวขึ้นมาเลยว่าสมาคมนักข่าวเปิดอบรมเซฟตี้ดินน้ำอากาศ
1: ค่ะก็สมัครได้ถึงวันที่5สิงหาคมนะคะแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกวันที่6สิงหาคมรับแค่30คนเท่านั้นนะคะที่อบรม
0: เขาอบรมอะไรครับถอดรหัส data เท่าอากาศยุคโลกเดือด
1: หลากหลายนะหลากหลายหัวข้ออ
0: ่านภาพถ่ายดาวเทียมและวิเคราะห์เรดาร์น้ำฝน
1: ค่ะ
0: โอ้เนี่ยอันนี้ดีมากเลยถ้าจำได้ช่วงน้ำท่วม54การช่วงนั้นทิสดาเขาจะเอาแผนที่ดาวเทียมอัปเดตทุกวันว่าวันนี้มวลน้ำลงมาถึงไหนแล้ว
1: ค่ะ
0: นี่มีเวิร์กช็อปการใช้ data วางแผนการทำข่าวด้วยนี่อ่านค่าแผ่นดินไหวแล้วก็การรายงานข่าวที่เกิดแผ่นดินไหวที่ผ่านมาเรามีคนใช้หน่วยเขาบอกว่าเลือกใช้คำว่าริกเตอร์เป็นจะ 5.7 7.5 อะไรก็แล้วแต่ว่าไม่ต้องไปต่อด้วยริกเตอร์ใช้คำ 5.7 ให้คำว่าแมกนิจูดหรือไม่ต้องใส่หน่วยอะไรเลย
1: ค่ะรวมถึงเรื่องของการรายงานข่าวให้คนให้ชาวบ้านอ่ะให้ประชาชนฟังแล้วเข้าใจด้วยนะเพราะบางทีพอใช้ศัพท์วิชาการมากๆหรือว่าข้อมูลวิชาการมาก
0: กดอากาศ
1: คนไม่เข้าใจไง
0: กำลัง
1: บางทีก็แบบมันเอื้อไม่ถึงต้องปีนบันไดฟังอะไรนะคะก็เป็นโครงการอบรมดีๆที่สมาคมนักข่าวจัดขึ้นค่ะ
0: อ่ะยังมี
1: คุณผู้ฟังส่งความเห็นเข้ามา
0: คุณคริสเนี่ยก็บอกความรักชาติเป็นความเชยเอาไปพูดกับเขาก็ต้องมีความเห็นต่างนี่ก็บอกว่าพ่อเพื่อนผมก็พูดแบบนี้เลยเพราะเขาเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจ
1: จริงๆต้องบอกว่าเรื่องของพ่อทิพย์เนี่ยผลกระทบส่วนหนึ่งอย่างที่คุณประชาบอกไปก่อนหน้านี้ว่าตกอยู่ที่เด็กเหมือนกันนะคือไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ผู้ใหญ่ทำอ่ะ
0: ลองนึกถึงว่า 5,500 คนที่แบบพ่อแม่มาจดทะเบียนเอาพ่อไปจ้างพ่อทิพย์มาจดเนี่ยวันหนึ่งเขาเกิดตอนนี้ตำรวจยังสืบสวนใช่ไหมมันก็ต้องมีเวลากระบวนการของมันสมมติคดีสิ้นสุดผ่านไป5ปี10ปีอ้าวเด็กมารู้ภายหลังว่าเอาฉันไม่ใช่คนฉันได้เรียนหนังสือกับเพื่อนๆชาวไทยแล้วอ่ะแล้ววันหนึ่งเอาฉันไม่ใช่คนไทยฉันเป็นคนจีนฉันเป็นคนประเทศอื่นเหรอ
1: ค่ะ
0: แล้วฉันโดนตรงสัญชาติมาไม่ถูกไงแล้วยังไงความรู้สึกในใจเด็ก
1: นึกถึงเคสตอนนั้นเลยที่เคยมีเคสเรื่องของอุ้มบุญแต่ว่าอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับอาชญากรรมนี้เนาะแต่มันก็เป็นการอุ้มบุญที่ทำแบบผิดกฎหมายแหละเพราะว่าไม่ได้แบบผ่านระบบหรือว่าข้อกฎหมายที่ถูกต้องแล้วปรากฏว่าพอตอนหลังอ่ะพอมันเป็นคดีความขึ้นมาพ่อแม่ที่เป็นเจ้าของอสุจิหรือว่าใครเนี่ยก็คือเทเลยแล้วเด็กก็คือต้องอยู่สถานสงเคราะห์เพราะว่าพ่อแม่ที่เป็นคนจ้างทำเนี่ยไม่เอาแล้วเพราะว่ามันเป็นข่าวเขาก็ไม่อยากยุ่งอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบดูแล้วก็น่าสะเทือนใจอ่ะ
0: นี่เป็นเหตุที่ว่าทำไมบ้านเรายังไม่ยอมรับการอุ้มบุญเชิงพาณิชย
1: ์
0: เพราะว่าปกติการอุ้มบุญเนี่ยคือจะเป็นญาติทำเพราะว่ายังไงก็เป็นก็มีความเป็นญาติมีความผูกพันเนา
1: ะ
0: แต่ว่าเป็นพระเชิงพาณิชย์อะเราจะไม่รู้ไหมว่าเฮ้ยเกิดฉันไม่อยากได้แล้วอย่างเงี้ยแต่คนที่เดือดร้อนจริงๆคือใคร
1: ค
0: ือเด็กไง
1: ใช่
0: เขาจะเติบโตมาแบบไหน
1: นะคะก็โอ้วันนี้คุณผู้ฟังส่งความคิดเห็นเข้ามาเยอะเหมือนกันนะ
0: คุณรอนลงฮะไม่น่าจะจริงนะเขาจะสอนว่าไม่เห็นแก่ตัวฟ้าดินลงโทษคืออะไรฮะอันนี้ไม่เข้าใจโอ้คุณเกือกชัยโอ้ไอ้นี่แหละแต่ว่าอาจจะไม่จริงทุกคนเนาะก็บอกว่าประเทศผมคนดีแต่ปากประชาชนไทยกราบขอโทษครับแต่ผมแค้นมากๆเลยคนพวกนี
1: ้
0: เนาะก็มันก็จริงอ่ะสุดท้ายก็คือเทาต่างชาติเทาอ่ะแล้วยังไงถ้าเกิดว่าไม่มีนอมินีไทยไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่
1: ใช่ถ้าคนไทยตบมือข้างเดียวไม่ดังอ่ะอย่างที่บอกถ้าคนไทยไม่เข้าไปร่วมด้วยหรือว่าไม่ไปเอื้อหรืออำนวยความสะดวกให้เนี่ยมันก็ทำไม่ได้ไง
0: สัปดาห์นี้นะครับรายการช่วยคิดทิศทางข่าวนะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับผมบัญชาจันทร์สมบูรณ์และคุณดารินหอวรรณกุลเราสองคนต้องลาไปแล้วส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็น
1: สัปดาห์หน้าน
0: ะฮะจะเป็นนักจัดคนไหนมาเดี๋ยวต้องติดตามนะครับวันนี้เราสองคนลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกัน

แต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลมาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารหลังจากได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจบด้วยดีนักเรียนชาวอิตาลีพร้อมผู้ดูแลเข้าพบผู้เสียหายกล่าวขอโทษและยอมรับผิดหลังมีดราม่าด้านผู้เสียหายวอนหยุดคุกคามกลุ่มคู่กรณีสนามสอบท้องถิ่น5สนาม5จังหวัดย้ำความมั่นใจโปร่งใสมี CCTV ถ่ายทอดนับคะแนนแต่รับไม่โลกสวย 100% ไร้ขบวนการโกงรถตู้พุ่งชนผู้คนในเทศกาลเบอร์ลินไพร์ในเยอรมนีมีผู้เสียชีวิตแล้ว1รายบาดเจ็บอีก16คนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลเข้าสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารหลังจากเมื่อวานนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วครับหลังจากยูเนสโกได้ประกาศให้วัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกก็ทำให้บรรยากาศที่วัดวันนี้ครับคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวและก็พุทธศาสนิกชนที่มากราบไหว้ขอพรพระบรมธาตุเจดีย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นครอบครัวคีรินินที่มาจากประจวบคีรีขันธ์เคยมาสักการะพระบรมธาตุหลายครั้งครับแต่ว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปสอบถามก็อธิบายบอกว่ารู้สึกภูมิใจเป็นพิเศษที่ทราบว่าวัดได้เป็นมรดกโลกแล้วส่วนนักท่องเที่ยวจากจังหวัดสุโขทัยอีกกลุ่มหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยได้ไปสอบถามก็บอกว่ารู้สึกประทับใจมากตั้งแต่เดินทางเข้ามาในบริเวณวัดมิตรภาพและการต้อนรับของคนนครศรีธรรมราชเป็นไปอย่างดีภูมิใจที่วัดพระธาตุเมืองนครได้เป็นมรดกโลกเช่นเดียวกับสุโขทัยบ้านเกิดส่วนงานสมโภชมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุตอนแรกที่จะมีไปจนถึงวันเข้าพรรษาแต่ด้วยความภูมิใจตอนนี้ครับมีหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนเข้ามาขอจัดต่อเนื่องเพื่อให้ชาวนครศรีธรรมราชและนักท่องเที่ยวได้ซึมซับวัฒนธรรมและประเพณีกันอย่างจุใจไปอีกหลายวันครับ
1: ค่ะมาดูกรณีคนร้ายหมายเอาชีวิตซุ่มยิงตำรวจยะลาขณะกลับจากหาปลากับภรรยานะคะสำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเกือบเที่ยงคืนนะคะของเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะโดยพันตำรวจเอกสมบัติซุ่นหัวผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงปัตตานีก็ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนซุ่มยิงดาบตำรวจจักรพงษ์โลสันตาผู้บังคับหมู่ปราบปรามสภ.โกตาบารูจังหวัดยะลาบาดเจ็บนะคะถูกยิงที่ต้นขาซ้าย1นัดนะคะเหตุเกิดที่หมู่4ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดง

0: แดงปัตตานีค่ะแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจากการสอบสวนก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุดาบตำรวจจักรพงศ์มีภรรยาและลูกนะคะไปด้วยกันเดินทางไปหาปลาเมื่อกลับขึ้นฝั่งผู้บาดเจ็บก็ลงไปดูอุปกรณ์ไปเก็บอุปกรณ์ในเรือนำขึ้นรถระหว่างนั้นคนร้ายซุ่มอยู่ในป่าใช้อาวุธปืนยิงใส่หนึ่งนัดกระสุนถูกบริเวณต้นขาซ้ายทำให้ล้มลงก่อนที่ภรรยาจะรีบขอความช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลสำหรับดาบตำรวจจักรพงษ์นั้นรู้สึกตัวดีพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังต้องรักษาตัวและอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเก็บรวบรวมหลักฐานเร่งสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะทางหน่วยความมั่นคงก็เชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบมุ่งหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐส่วนประเด็นอื่นๆก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งอยู่ระหว่างการสืบสวนอย่างละเอียดค่ะ
1: เปิดสัญจรได้แล้วนะครับสำหรับเส้นทางที่เกิดเหตุวางระเบิดแล้วก็ลอบยิงทหารพลันดับไป5ศพที่ตันหยงมัดนะครับย่านเศรษฐกิจตันหยงมัดเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังเจ้าหน้าที่ประกาศเปิดเส้นทางสัญจรจุดเกิดเหตุผู้ก่อเหตุรุนแรงซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ทหารพลานขณะที่กองร้อยทหารพลานที่4509ยังคงตั้งด่านตรวจเข้มยึดมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ไม่ขวัญผวาครับหลังมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกระบุคุ้นชินมานานแล้วจากกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลา 18:50 นาทีโดยกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงครับได้ก่อเหตุลอบยิงแล้วก็ใช้วัตถุระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารพลานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่4509บริเวณพื้นที่หมู่7ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพลานผู้กล้าพลีชีพในที่เกิดเหตุรวม5นายมีประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บ6คนนั้นล่าสุดวันนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ทำการเคลียร์พื้นที่แล้วก็เปิดเส้นทางบริเวณจุดเกิดเหตุให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้ตามปกติแล้วหลังจากก่อนหน้านี้ต้องปิดกั้นเส้นทางดังกล่าวตั้งแต่22กรกฎาคมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ EOD แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำซ้อนและเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนครับแม้ว่าเส้นทางจะเปิดเดินทางได้ตามปกติแต่ว่าบรรยากาศการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ก็ยังคงเป็นไปอย่างเข้มงวดโดยกำลังเจ้าหน้าที่ทหารพลานจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่45ยังคงตั้งด่านตรวจบนเส้นทางสายหลักและสายรองอย่างต่อเนื่องมีการตรวจด้วยยานพาหนะตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยอย่างละเอียดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ตลอดจนคุมเข้มไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงฉวยโอกาสเข้ามาเคลื่อนไหวหรือว่าก่อเหตุแทรกซ้อนได้อีกขณะที่บรรยากาศบริเวณตลาดเทศบาลตำหยงมัดอำเภอระแงะวันนี้ก็พบว่าประชาชนในพื้นที่ครับเริ่มออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าซื้อของใช้อุปโภคบริโภคกันตามปกติบรรยากาศเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งตามลำดับหลังจากมีกระแสข่าวการประกาศใช้กฎอัยการศึกเพิ่มเติมเพื่อควบคุมสถานการณ์จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ต่างก็ให้ความเห็นตรงกันว่าไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลหรือว่าตื่นตระหนกกับการประกาศใช้กฎอัยการศึกในครั้งนี้เนื่องจากพื้นที่นราธิวาสมีการใช้กฎหมายดังกล่าวในการดูแลความสงบเรียบร้อยมาอย่างยาวนานประชาชนจึงมีความคุ้นเคยและเข้าใจถึงความจำเป็นของฝ่ายความมั่นคงเป็นอย่างดีพร้อมทั้งยังคงดำเนินชีวิตตามปกติภายใต้การดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: MCAT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499909 MCAT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย

0: ประเด็นดราม่านักท่องเที่ยวกลุ่มอิตาลีนะคะล่าสุดค่ะข่าวดีนะคะเพราะว่าจบด้วยดีเคลียร์กันได้สำหรับนักเรียนชาวอิตาลีพร้อมกับผู้ดูแลเข้าพบผู้เสียหายมีการกล่าวขอโทษขอโพยกันยอมรับผิดค่ะเมื่อช่วงค่ำวันนี้นะคะช่วงประมาณ4 ทุ่มครึ่งที่สถานีตำรวจนครบาลสำเรน้องสุกัดผู้เสียหายจากเหตุการณ์นะคะซึ่งเป็นผู้ที่ถ่ายคลิปขณะโต้เถียงกับกลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีบนรถไฟฟ้า BTS ที่เป็นคลิปดังเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเยาวชนชาวอิตาลี5 คนผู้ดูแล1 คนต่อมาพนักงานสอบสวนเชิญผู้ถูกกล่าวหาทั้ง6 คนพร้อมกับล่ามแปลภาษาเข้ามาพบผู้เสียหายเพื่อเจรจามีการพูดคุยกันนานกว่า1 ชั่วโมงในระหว่างการเจรจากลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีและผู้ดูแลแสดงความเสียใจพร้อมกล่าวขอโทษผู้เสียหายอย่างจริงใจยอมรับว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมก่อนที่ทั้ง2 ฝ่ายจะตกลงยุติข้อพิพาทไม่ติดใจดำเนินคดีต่อกันยินยอมลบคลิปวิดีโอเหตุการณ์ออกจากโทรศัพท์โดยผู้ดูแลคณะนักเรียนเผยว่าเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียใจต่อพ่อแม่ของเด็กตัวเด็กคนไทยทุกคนยืนยันว่าคณะนักเรียนให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทยจะนำเหตุการณ์ครั้งนี้ไปเป็นบทเรียนทุกคนสำนึกในสิ่งที่เกิดขึ้นด้านน้องสุกัสผู้เสียหายบอกว่ารับรู้ถึงความจริงใจและความสำนึกผิดของอีกฝ่ายจึงเห็นว่าผู้ที่ยอมรับความผิดและกล่าวขอโทษนั้นควรจะได้รับโอกาสย้ำด้วยนะคะว่าการเข้าแจ้งความมีเป้าหมายเพื่อปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของตนเองรวมถึงสะท้อนให้ผู้มาเยือนประเทศไทยตระหนักถึงการเคารพสิทธิวัฒนธรรมและมารยาทของสังคมก่อนให้เรื่องทั้งหมดจบลงเพียงเท่านี้แล้วก็ได้พูดคุยกับผู้ดูแลเด็กเหล่านั้นนะคะว่าควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆและคุณพ่อของน้องสุกัสมีการพูดคุยอธิบายให้อีกฝ่ายเข้าใจวัฒนธรรมมารยาทของคนไทยพร้อมขอบคุณคนไทยที่ให้กำลังใจครอบครัวและขอความร่วมมือสังคมไม่คุกคามหรือต่อว่าคณะนักเรียนชาวอิตาลีเนื่องจากทุกคนสำนึกผิดแล้วและยังมีกำหนดร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศไทยต่ออีกหลายวันทางพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหาดูหมิ่นซึ่งหน้ากับผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดเปรียบเทียบปรับคนละ 1,000 บาทส่วนคนที่ชูนิ้วกลางในคลิปก็ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มกระทำการมิอันควรขายหน้าต่อธารกำนันก่อนเปรียบเทียบปรับ 2,000 บาทแล้วก็ยุติข้อพิพาทร่วมกันอย่างเป็นทางการค่ะ
1: อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องจับตาวันนี้ก็คือเรื่องของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคคลข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหารประจำปี69ทั่วประเทศทั้งหมด5 สนาม 5 จังหวัดซึ่งแต่ละสนามก็คึกคักตั้งแต่เช้าเลยครับผู้มาสอบก็เตรียมตัวล่วงหน้ามาตั้งแต่ยังไม่สว่างโดยไปดูพื้นที่ในต่างจังหวัดกันก่อนเลยนะครับที่ขอนแก่นครับบรรยากาศการสอบสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดขอนแก่นคึกคักตั้งแต่เช้ามืดโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งจัดสอบ2 แห่งครับก็ได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษาผู้เข้าสอบภาคอีสานเกือบ 14,000 คนทยอยเดินทางมาถึงสนามสอบตั้งแต่6 โมงเช้าเพื่อทบทวนตำราและก็ตรวจสอบห้องสอบเตรียมความพร้อมและตรวจเช็คห้องสอบบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเฉพาะขั้นตอนการส่งข้อสอบมีการอารักขาและบันทึกภาพอย่างเข้มงวดตลอดเส้นทางสร้างความแน่ใจและความโปร่งใสยุติธรรมด้านผู้เข้าสอบก็บอกว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัฐกุมช่วยสร้างความเชื่อมั่นอย่างมากครับสำหรับจังหวัดขอนแก่นเปิดสนามสอบ6 แห่งรองรับผู้เข้าสอบจากภาคอีสาน 13,900 คนขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่ครับสนามสอบที่เชียงใหม่ก็คึกคักไม่แพ้กันผู้เข้าสอบทยอยเดินทางมาถึง4 สนามสอบตั้งแต่ก่อน6 โมงเช้าเพื่อเลี่ยงรถติดแล้วก็ตรวจเช็ครายชื่อสิ่งที่เชียงใหม่นะครับจัดสอบนั้นก็มีสถานศึกษาทั้งหมด4 จุดเป็นสถานที่สอบก็คือมีมาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ซึ่งจะมีการสอบ2 เวลาครับรอบเช้าสอบตั้งแต่9 นาฬิกาถึง11 นาฬิกาเป็นการสอบภาคกวัดความรู้ความสามารถทั่วไปรอบบ่ายสอบเวลา13 นาฬิกา 30 นาทีถึง15 นาฬิกา 30 นาทีเป็นการสอบภาคขอวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเวลาในการสอบรอบละ2 ชั่วโมงการสอบครั้งนี้ครับมีการตรวจสอบการนำอุปกรณ์เข้าห้องสอบอย่างเข้มงวดโดยนำอุปกรณ์ตรวจโลหะมาใช้ในการตรวจผู้เข้าสอบก่อนขึ้นอาคารและตรวจนาฬิกาเครื่องประดับก่อนเข้าห้องสอบอีกครั้งป้องกันการทุจริตด้านท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ก็ยืนยันกระบวนการจัดสอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นไปอย่างโปร่งใสพร้อมเตือนผู้เข้าสอบอย่า

0: ลงชื่อกระบวนการแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์อย่างเด็ดขาดซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ไม่มีความผิดปกติใดๆครับมีเพียงความสับสนเล็กน้อยของผู้ข้อสอบเกี่ยวกับชื่อสถานที่สอบที่คล้ายคลึงกันขณะที่ภาพรวมระดับประเทศนะครับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตยืนยันความพร้อมและมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบเด็ดขาดพร้อมเตือนผู้ข้อสอบอย่าตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อขบวนการซื้อขายตำแหน่งให้เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองหากพบการทุจริตจะให้ถูกออกจากราชการทันทีด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ย้ำความโปร่งใสหลังปิดหีบสอบเวลา 15:30 นจะมีการถ่ายทอดสดผ่านกล้อง CCTV ให้ติดตามกระบวนการตรวจนับคะแนนเตรียมเปิดระบบให้ผู้ข้อสอบสามารถตรวจเช็คสแกนใบกระดาษคำตอบของตนเองเปรียบเทียบกับคีย์เฉลยได้หลังประกาศผลสอบซึ่งคาดว่าจะทราบผลในวันที่27 กรกฎาคมนี้ครับทางนี้มีจำนวนผู้ข้อสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่นทั่วประเทศ 37,359 คนมีผู้เข้าสอบสนามสอบธรรมศาสตร์กว่า 8,000 คนมีตำแหน่งที่ว่างประมาณ 17,543 ตำแหน่งครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องการเมืองนะคะวันนี้เลขากกต.นำคณะตรวจหน่วยเลือกตั้ง101ค่ะยืนยันถึงความพร้อมนะคะสำหรับนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งและว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาภรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนางพันวิภาสังคทิพย์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเดินทางไปที่โรงเรียนเทศบาลวัดบุรพาพิรามตำบลในเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อไปดูการเตรียมความพร้อมการเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งนายกอบจ.ซึ่งจุดดังกล่าวค่ะอยู่ในพื้นที่ใต้ถุนอาคารเรียนนะคะเป็นหน่วยเลือกตั้งที่17แล้วก็หน่วยเลือกตั้งที่19เขตเลือกตั้งที่1ภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้ง 2,539 หน่วยเปิดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนนายกเลือกนายกอบจ.ตั้งแต่ช่วงเช้า 8:00 น.จนถึงเวลา 17:00 น.นะคะทั้งนี้ค่ะจากการรายงานภาพรวมเรียบร้อยดีส่วนสภาพอากาศวันนี้เป็นใจเย็นสบายรวมทั้งไม่มีรายงานเหตุผิดปกติสภาพอากาศเอื้ออำนวยหลังฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนก็เชื่อว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์ได้สะดวกนะคะทั้งนี้ยังมีการเชิญชวนผู้มีสิทธิ์กว่า1ล้านคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้บริหารท้องถิ่นเข้ามาดูแลงบประมาณพัฒนาจังหวัดทุกหน่วยค่ะก็เรียบร้อยดีไม่พบเหตุการณ์ผิดปกตินะคะเนื่องจากประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็สำนักงานกกต.จังหวัดร้อยเอ็ดได้ซักซ้อมเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีการเลือกตั้งครั้งนี้กกต.ตั้งเป้าไว้ที่มีผู้มีสิทธิ์มาใช้สิทธิ์ร้อยละ65คาดว่าการนับคะแนนจะแล้วเสร็จไม่เกินเวลา4:00 น.คืนนี้มีผลสำรวจนิดาโพนะคะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เปิดเผยอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของบัตรสวัสดิการนะคะในหัวข้อเรื่องคนจนมีสิทธิ์ไหมครับทำการสำรวจนะคะในช่วง 21-23 กรกฎาคมค่ะทั้งนี้นะคะจากการสำรวจถึงผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการก็พบว่าตัวอย่างร้อยละ53เกินครึ่งนะคะร้อยละ 53.78 บอกว่าเคยได้รับแล้วก็ร้อยละ 46.22 บอกว่าไม่เคยได้รับด้านการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี69นี้ก็พบตัวอย่างร้อยละ 51.73 ระบุว่าได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการรองลงมาร้อยละ 24.65 ระบุว่าไม่ได้ลงทะเบียนและร้อยละ 23.62 ระบุว่าได้ลงทะเบียนแล้วก็ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการโดยผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในโครงการก็มีจำนวน456หน่วยตัวอย่างนะคะหรือร้อยละ50คิดว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ได้ค่ะทั้งนี้นะคะท้ายที่สุดสอบถามถึงผู้ลงทะเบียนแล้วก็ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการเกี่ยวกับการตัดสินใจต่อรัฐบาลภายหลังได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบตัวอย่างร้อยละ 36.84 บอกว่ายังไม่แน่ใจจะตัดสินใจอย่างไรรองลงมาร้อยละ32นะคะก็บอกว่ามีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาลแล้วก็ร้อยละ19บอกว่าจะได้หรือไม่ได้รับบัตรสวัสดิการก็สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วค่ะ
0: ช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัย

0: สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกองปราบครับเปิดปฏิบัติการ Dragon Nest ทลายรังมังกรเทายึดโรงแรมหรูย่านนนทบุรีครับดัดแปลงเป็นฐานปฏิบัติการลับขนคนจีนมามั่วสุมเปิดบ่อนปาร์ตี้ค้ายาค้าประเวณีครบวงจรเลยครับกำลังเจ้าหน้าที่กองปราบกว่าร้อยนายนำหมายสารอาญาเข้าปิดล้อมตรวจค้นโรงแรมแห่งหนึ่งถนนงามวงวานตำบลบางเขนอำเภอเมืองนนทบุรีหลังสืบสวนพบว่าถูกดัดแปลงเป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มจีนสีเทาใช้เป็นสถานที่เปิดบ่อนพนันลักลอบเสพและค้ายาเสพติดค้าประเวณีครบวงจรรองรับลูกค้าชาวจีนโดยเฉพาะทั้งนี้ปฏิบัติการครั้งนี้ครับก็สืบเนื่องมาจากชาวบ้านในพื้นที่แจ้งว่าโรงแรมดังกล่าวมีกลุ่มชาวจีนเป็นแหล่งมั่วสุมผิดกฎหมายมีคนจีนเดินทางเข้าออกตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่เปิดให้คนไทยเข้าไปใช้บริการอ้างห้องพักเต็มเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงลงพื้นที่หาข่าวจนพบว่าโรงแรมแห่งนี้ครับถูกดัดแปลงเป็นรังลับของทุนจีนสีเทาอย่างเป็นระบบโดยบริเวณชั้น2ถึงชั้น6ถูกใช้เป็นห้องพักส่วนชั้น7และชั้น8ครับดัดแปลงเป็นห้องปาร์ตี้เสพยาเสพติดเปิดเป็นบ่อนการพนันยิ่งกว่านั้นยังมีการตั้งการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดรปภ.ด้านล่างคอยใช้วิทยุสื่อสารส่งสัญญาณบอกพนักงานข้างในลิฟต์ก็ถูกล็อกต้องใช้คีย์การ์ดขึ้นไปได้แค่ชั้น6ก่อนจะต้องเดินขึ้นบันไดแล้วก็ปิดล็อกด้วยกุญแจไปถึงชั้น7และชั้น8ครับส่วนพนักงานบริการเกือบทั้งหมดเป็นชาวจีนกินนอนอยู่ภายในเพื่อป้องกันข่าวรั่วไหลสู่ภายนอกนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มทุนจีนสีเทาจะจัดรถตู้ไปรับลูกค้าชาวจีนจากสนามบินพาส่งตรงมาที่โรงแรมแห่งนี้ให้บริการครบวงจรเลยครับทั้งที่พักเล่นพนันปาร์ตี้เสพยาเสพติดประเภทเคตามีนแฮปปี้วอเตอร์รวมถึงจัดหาสาวบริการทางเพศโดยเมื่อปี2566สถานที่แห่งนี้เคยถูกตำรวจตม.บุกจับนักพนันชาวจีนชาวไทยมาแล้วกว่า49รายก่อนจะแกล้งปิดปรับปรุงและแอบมาเปิดให้บริการเย้ยกฎหมายอีกครั้งเบื้องต้นครับจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบผู้พักอาศัยในตึกอยู่40รายทั้งชาวจีนชาวเมียนมาชาวไทยใหญ่พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีน4คนของกลางยาเสพติดแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาอีก3คนที่หลบหนีเข้าเมืองนอกจากนี้ยังยึดของกลางได้มากกว่า200รายการอย่างเช่นยาเคตามีนแฮปปี้วอเตอร์ชิปพนันโต๊ะบาคาร่าลูกเต๋าเงินสด 110,000 บาทและกล้องวงจรปิดส่วนบริเวณลานจอดรถพบรถยนต์หลายคันผู้ครอบครองส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและจากการตรวจสอบพบความเชื่อมโยงกับผู้ถือครองในลักษณะโนมินีสอบสวนผู้ต้องหาชาวจีนอ้างว่าเป็นเพียงหัวหน้าคนงานคอยเดินส่งยาตามคำสั่งแต่ปฏิเสธว่ายาเสพติดเงินสดในตู้เซฟไม่ใช่ของตนเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขยายผลผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปครับ
2: ข่าวยึดยาบ้ายาไอซ์นะคะช่วงนี้ก็ได้ยินบ่อยนะคะล่าสุดค่ะยึดยาบ้า8ล้านเม็ดเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกค่ะชาวบ้านโทรศัพท์แจ้งตำรวจ191ลพบุรีได้ยินเสียงปืนดังลั่นคล้ายมีเหตุยิงถล่มกันบนถนนพหลโยธินบริเวณ3แยกสัญญาณไฟถนนสายเลี่ยงเมืองลพบุรีตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีค่ะโดยตำรวจสภ.เมืองลพบุรีไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็ทราบว่านะคะณที่เกิดเหตุมีตำรวจนครบาลกว่า20นายพร้อมอาวุธกำลังปฏิบัติภารกิจติดตามคนร้ายขนยาเสพติดยิงสกัดที่ยางรถยนต์ทำให้รถยางแตก4เส้นและไม่สามารถวิ่งต่อไปได้2คนร้ายอาศัยจังหวะชุลมุนวิ่งหลบหนีเข้าป่าตรวจสอบรถกระบะนะคะซึ่งเป็นรถกระบะสีบรอนทองหลังคาแคริบอยจอดอยู่ข้างทางพบว่ายางรถ4เส้นแตกกระจกประตูป้าซ้ายแตกนะคะรถนั้นติดผ้าม่านปิดบังกระจกมิดชิดเลยมีกระบะท้ายนะคะที่กระบะท้ายพบกระสอบปุ๋ย40กระสอบบรรจุยาบ้า8ล้านเม็ดมูลค่ากว่า40ล้านบาทภายในรถตู้ไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทราบว่าคนร้ายทิ้งรถวิ่งหนีเข้าป่าไปค่ะจากการสืบสวนของนครบาลตำรวจนครบาลได้มีการขยายผลจับกุมผู้ต้องหายาเสพติดจนทราบมีการลักลอบขนยาบ้าล็อตใหญ่จากภาคเหนือใช้เส้นทางสายเลี่ยงเมืองลพบุรีปลายทางสระบุรีในช่วงวันหยุดเข้าพรรษาและได้เบาะแสแน่ชัดว่าแก๊งยาเสพติดนั้นใช้กระบะขนยามุ่งหน้าจังหวัดสระบุรีกำลังตำรวจจึงเฝ้าติดตามแอบซุ่มตามเส้นทางจนพบนะคะกระบะตามเบาะแส

0: อยู่บนถนนดังกล่าวเลยมีการไล่ล่าติดตามคนร้ายรู้ตัวเร่งความเร็วหลบหนีแต่เจ้าหน้าที่ตามทันมาถึงบริเวณ3แยกไฟแดงตัดถนนพหลโยธินค่ะตำรวจก็เลยนำรถยนต์ไปปิดล้อมแต่คนร้ายขับฝ่าหนีมุ่งหน้าไปทางอำเภอพระพุทธบาทเจ้าหน้าที่เลยตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงยางล้อ4ล้อสกัดไม่ให้คนร้ายหลบหนีไปได้นะคะแต่คนร้ายแม้ว่ารถจะไปไม่ได้แล้วแต่ก็ไม่ยอมจนมุมค่ะพากันวิ่งหลบหนีเข้าป่าทางตำรวจเนี่ยนะคะก็มีการเร่งขยายผลผู้ครอบครองรถที่คนร้ายนำมาใช้ขนยาและเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาบ้าหรือไม่แล้วก็จะนำของกลางทั้งหมดไปตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงค่ะ
1: มีเรื่องของทหารพลานครับซุ่มจับเขมรลักลอบข้ามแดนฝั่งจังหวัดสระแก้วนำตัวมาสอบสวนอ้างเฉยเลยนะครับว่าอยากข้ามเข้ามาทำบุญเข้าพรรษาที่วัดในประเทศไทยครับกองกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดมอบหมายให้ชุดควบคุมกรมทหารพลานที่13กองร้อยทหารพลานที่1305ภายใต้ภารกิจรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีขบวนการลักลอบนำพาบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าราชอาณาจักรไทยผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบเจ้าหน้าที่จึงได้บูรณาการกำลังร่วมกับชุดควบคุมทหารพลานหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดและชุดปฏิบัติการที่3กองกำลังบูรพาวางแผนออกลาดตระเวนและก็เฝ้าตรวจพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนต่อมาขณะเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนมาถึงบริเวณบ้านหลังหนึ่งที่หมู่บ้านคลองว่าใหม่หมู่ที่7ตำบลทับพริกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ 1.5 กิโลเมตรตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย3คนครับกำลังแบกสัมภาระเดินเท้าลัดเลาะมาตามช่องทางธรรมชาติมุ่งหน้าเข้าพื้นที่ตอนในของประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจสอบจากการสอบสวนพบว่าเป็นชาวกัมพูชา3คนประกอบด้วยชาย2หญิง1ได้แก่นายสำลิดเพียบอายุ40ปีเป็นชาวจังหวัดพระศรีหนุนายเจตตาอายุ45ปีชาวจังหวัดบันเตียเมียนเจยแล้วก็นางทาหิมอายุ36ปีชาวจังหวัดบันเตียเมียนเจยสอบสวนทั้ง3คนให้การว่าเดิมเคยเข้ามาทำงานในพื้นที่ฉะเชิงเทรามาก่อนและยังมีเพื่อนที่เคยทำงานร่วมกันอาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อมาได้รับการชักชวนจากเพื่อนให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวพร้อมร่วมทำบุญในจังหวัดฉะเชิงเทราจึงตัดสินใจเดินทางจากกัมพูชาและเลือกใช้ช่องทางธรรมชาติในการลักลอบเข้าประเทศไทยเพื่อหลีกเลี่ยงการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจเอกสารประจำตัวอย่างละเอียดพบว่าผู้ถูกจับกุม2คนครับมีหนังสือเดินทางแต่ว่าไม่ได้ผ่านขั้นตอนการตรวจอนุญาตเข้าประเทศไทยตามกฎหมายขณะที่อีก1คนไม่มีหนังสือเดินทางแต่อย่างใดจึงเข้าข่ายลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายภายหลังการจับกุมเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวชาวกัมพูชาทั้ง3คนพร้อมบันทึกการจับกุมแล้วก็ส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองน้ำใสเจ้าหน้าที่ทหารย้ำว่ากองกำลังบูรพาและหน่วยงานความมั่นคงปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชายังคงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจลาดตระเวนเฝ้าตรวจแล้วก็สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายการค้ามนุษย์อาชญากรรมข้ามชาติยืนยันว่าจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องครับ
0: ไปที่ข่าวต่างประเทศเกิดเหตุรถตู้คันหนึ่งพุ่งชนฝูงชนในสวนสาธารณะกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีระหว่างพิธีเฉลิมฉลองเทศกาลเบอร์ลินไพร์ที่เมื่อคืนวันเสาร์นะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก16คนค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในคืนวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นบริเวณสวนสาธารณะแทร์การ์เทนใกล้กับประตูชัยบรันเดนเบิร์กนะคะซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดขบวนพาเหรดเทศกาลเบอร์ลินไพร์ยานพาหนะคันหนึ่งซึ่งเป็นรถตู้สีขาววิ่งด้วยความเร็วสูงเข้าไปที่สวนสาธารณะพุ่งชนกลุ่มคนที่กำลังทยอยเดินทางกลับจากการเดินขบวนพาเหรดจากนั้นรถตู้เสียหลักชนต้นไม้ก่อนที่คนขับขี่ซึ่งพยานในที่เกิดเหตุเห็นว่าเป็นชายทิ้งรถแล้วหลบหนีไปจากที่เกิดเหตุมีรายงานอย่างน้อยคนเสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก16คนในจำนวนนี้3คนสาหัสตำรวจและหน่วยกู้ภัยกว่า 2,200 นายรวมกำลังเสริมจากรัฐอื่นถูกส่งเข้าควบคุมสถานการณ์ปิดล้อมพื้นที่เพื่อสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อมูลจากพยานแวดล้อมเนื่องจากมีรายงานเหยื่อบางรายมีบาดแผลจากการถูกแทงร่วมด้วยแต่ยังต้องรอการตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างละเอียดผู้จัดงานประกาศยกเลิกการแสดงคอนเสิร์ตกิจกรรมทั้งหมดในค่ำคืนนั้นทันทีและประกาศผู้ร่วมงานนับแสนคนให้กลับบ้านอย่างสงบพร้อมเตือนการหลีกเลี่ยงเส้นทางผ่านสวนแชร์การ์เทิลนะคะล่าสุดโฆษกตำรวจเบอร์ลินแถลงค่ะเจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวตนผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าเป็นคนขับรถตู้คันดังกล่าวได้แล้วแม้ว่าขณะนี้ยังจับตัวไม่ได้ผู้ต้องสงสัยรายนี้มีประวัติข้อมูลนะคะในฐานข้อมูล

0: ของเจ้าหน้าที่พบว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายกลุ่มแนวคิดอิสลามสุดโต่งในกรุงเบอร์ลินนายกรัฐมนตรีฟรีดริชแมร์ของเยอรมนีออกแถลงการประณามเหตุการณ์นี้เป็นการกระทำที่น่าสยดสยองและยืนยันร่วมกับรัฐมนตรีมหาดไทยว่าจะสืบสวนคดีนี้อย่างเต็มที่เพื่อนำตัวคนผิดมาลงโทษให้ถึงที่สุดขณะที่นายกเทศมนตรีกรุงเบอร์ลินบอกว่านี่คือการโจมตีต่อสังคมที่เสรีและเปิดกว้างของเยอรมนีหลังจากที่ผู้คนจำนวนมากออกมาร่วมแสดงพลังเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายอย่างสันติมาตลอดทั้งวันค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยมินหวานเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำ
0: ค่ะ
1: วันเสียงกล้องไหมครับคุณขวัญ
0: กล้องอยู่เหมือนกันค่ะอาจารย์
1: เสียงกล้องเดี๋ยวผมปรับเสียงนิดนึง
0: ได้เลยค่ะอาจารย์อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่เดินทางไปเที่ยวท่องเที่ยวที่ไหนหรือเปล่าคะใกล้ๆวันหยุดยาวแบบนี
1: ้ไปธุระนี
0: ่อ๋อ
1: ฟังเสียงปกติเรียงเดี๋ยว
0: ยังกล้องอยู่อาจารย
1: ์นะฮะ
0: ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: กล้องอยู่ไหม
0: ยังกล้องอยู่นิดหน่อยค่ะอาจารย์คะแต่ก็ดีขึ้นกว่าตอนช่วงจังหวะแรก
1: ครับ
0: ค่ะก็สัปดาห์นี้นะคะก็อยากจะชวนอาจารย์พูดคุยหลายๆเรื่องเลยทีเดียวค่ะแล้วก็หนึ่งในนั้นอาจารย์ส่งมาให้ขวัญเกี่ยวกับเรื่องวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารใช่ไหมคะที่ขึ้นเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยอาจารย์เคยไปเที่ยววัดมหาธาตุไหมคะ
1: ถ้าคนกับพี่น้องชาวใต้ด้วย
0: ค่ะถ้าคนนครเขาเรียกวัดพระธาตุอาจารย์ค่ะ
1: ตอนนั้นผมไปเรียนที่โรงเรียนการประชาสัมพันธ์
0: ค่ะ
1: ซึ่งเดี๋ยวนี้เรียกว่าสถาบันประชาสัมพันธ์แห่งชาติเนี่ยนะ
0: กรมประชาสัมพันธ์
1: ไปดูงาน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปเกี่ยวกับเรื่องประชาสัมพันธ์เนี่ยแล้วก็ไปที่วัดเนี่ย
0: ค่ะ
1: ผมชอบคุณขวัญเคยไปไหม
0: ขวัญเคยไปค่ะอาจารย์ก็ตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะก็แต่ว่าคือถามว่าไปบ่อยหรือเปล่าก็ไม่บ่อยนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะห่างจากตัวที่บ้านของขวัญเนี่ยสักประมาณ20นาทีถ้าขับรถนะคะค่ะก็จะเป็น
1: ใกล้นั่นเหรอคุณขวัญสกลนครเหรอ
0: ใช่ค่ะอาจารย์เป็นมุกหรือเปล่าเนี่ย
1: สาวเมืองคอนนี่เอง
0: ค่ะ
1: ดีที่ได้เป็นเมืองมรดกโลกนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้ความเป็นมรดกโลกไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือว่าจะเป็นอยุธยาหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ไหนๆเนี่ยนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็อยากให้พวกเราเนี่ยช่วยกันรักษาเอกลักษณ์ของชาติเอาไว้นะครับ
0: ค่ะ
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมทราบจากข่าวนะว่ามีบุคคลอยู่สองท่านที่ได้ต่อสู้เพื่อที่จะให้วัดพระมหาธาตุใช่ไหมฮะ
0: ค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะ
1: วัดพระมหาธาตุวรวิหาร
0: วรมหาวิหารค่ะอาจารย
1: ์วรมหาวิหารนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านที่มุมานะมาหลายสิบปีเพื่อที่จะให้สถานที่แห่งนี้ได้เป็นเมืองมรดกโลกแล้วก็ไม่มีใครมาเคลมได้ด้วย
0: ย้ายวัดไม่ได้นะอาจารย
1: ์อันนี้ก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เหตุการณ์มันเหมาะเจาะเลยคุณขวัญ
0: กับเหตุการณ์อะไรคะ
1: พอที่วัดนี้ได้รางวัลมรดกโลกใช่ไหมครับ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: มันตรงกับสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นวันสำคัญคือวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมคะ
1: รัชกาลที่10นะครับทางรายการของเราเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนเรื่องอะไรฮะเชิญชวนว่าในวาระที่เป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ท่านเนี่ยอย่างน้อยนะถ้าคนมีที่กว้างนะ
0: ค่ะ
1: 1คนเนี่ยปลูกต้นไม้10ต้น
0: ค่ะ
1: ตามชื่อราชการของท่านนะ
0: ค่ะ
1: 10ต้นคนละ10ต้นแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยทั้งบ้านเนี่ยปลูกกัน10ต้นจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้กระถางหรือจะเป็นต้นไม้ใหญ่อะไรก็แล้วแต่ซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนำว่าเราจะรับกับภัยแล้งที่จะมาถึงเนี่ยยังไงนะฮะก็อย่างน้อยรวมกันทั้งบ้าน10ต้นก็ได้และก็เป็นที่ระลึกทุกครั้งที่เราเห็นต้นไม้นี้เราก็จะได้รำลึกนึกถึงว่าอ๋อเราได้ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเฉลิม

0: เสริมพระเศียรแด่พระองค์ท่านนะฮะทีนี้คุณขวัญครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าเตรียมถ้ามีที่กว้างหน่อยนะแล้วก็เตรียมที่ไว้สำหรับเป็นที่ล่มรับกับช่วงแรงที่จะมาถึงนะฮะปลูกแล้วได้ร่มกินได้ด้วยโรคก็มีน้อยแมลงก็มีน้อยหรือแทบจะไม่มีเอาเลยก็ได้ต้นที่ว่าคือ

0: อืมค่ะอาจารย์
1: ขี้เหล็กที่เราเอามาแกงเนี่ยคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: เคยทานแกงขี้เหล็กไหม
0: เคยทานค่ะอาจารย์แต่ว่าขวัญว่าถ้าร้านไหนทําไม่ดีมันค่อนข้างขมอ่ะแต่ว่าถ้าเขาเรียกยอดขี้เหล็กป่ะคะหรือว่าลูกขี้เหล็กที่เป็นกลมๆอาจารย์เขาเรียกอะไรคะ
1: หวานเป็นลมขมเป็นยา
0: ค่ะ
1: ทีนี้ขี้เหล็กเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์จากใบเขาเยอะ
0: ค่ะ
1: นะฮะทีนี้อย่างขี้เหล็กเนี่ยถ้าคุณขวัญปลูกเป็นแบบอาชีพนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าปลูกเป็นอาชีพเราไม่เอาร่มเราจะปลูกให้ต้นสูงประมาณสักเมตรครึ่งเนี่ยระยะห่างกันก็ประมาณ2เมตรระยะระหว่างต้นนะระยะระหว่างต้นระหว่างแถว2คูณ2เมตรก
0: ็
1: ตัดยอดเรื่อยๆเนี่ยคุณขวัญจะเก็บใบขี้เหล็กเนี่ยไปขายได้เงินทุกวันเลยนะไอ้นี่ก็คือขี้เหล็กที่เขาปลูกกันไว้เป็นอาชีพในการที่จะเป็นเรียกว่าผักยืนต้นแล้วปลูกครั้งเดียวนะคุณขวัญสามารถที่จะอยู่กับเราได้นานมากอ่ะนะปลูกอยู่กับเราได้นานโดยที่ไม่ต้องโค่นต้องปลูกบ่อย
0: ๆ
1: เพียงแต่ว่าเราตัดนะนอกจากเราตัดแล้วเนี่ยให้มันแตกใบใหม่สมมติว่าเราปลูกไว้หลายต้นนะต้นหนึ่งก็อาจจะเป็นว่าต้นหนึ่งเราตัดแล้วเดี๋ยวมันก็แตกตัดแล้วเดี๋ยวมันก็แตกใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็สามารถที่จะได้เงินทุกวันทีนี้ถ้าเราต้องการตัดทุกวันเราก็ต้องเรียกว่าดูที่ว่าจำนวนหนึ่งต้นเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยเราจะเก็บกี่ต้นนะฮะหนึ่งวันเราจะเก็บกี่ต้นถ้าเราจะเก็บกี่ต้นก็สุดแท้นะครับเราก็คำนวณดูว่าอันนี้เราจะปลูกเป็นการค้าไหมแต่ถ้าไม่ปลูกเป็นการค้านะเราปลูกเอาไว้รับประทานเองเนี่ยครับคุณขวัญครับสบายมากเลยท
0: ี
1: นี้ถ้าคุณขวัญจะไม่ปลูกเป็นเอาใบขี้เหล็กไปขาย
0: ค
1: ุณขวัญก็ปลูกเอาทั้งสองวัตถุประสงค์คืออะไรฮะ
0: ทั้งกินใบและให้ร่มเหรอคะอาจารย
1: ์คุณขวัญก็ปลูกโดยที่ปล่อยให้ลำต้นเนี่ยสร้างลำต้นขึ้นไปนะสักประมาณ2เมตรนะ2เมตร2เมตรครึ่งและพอมันแตกยอดเนี่ยคุณขวัญก็ตัดยอดตลอดเวลาผมเคยเห็นที่พัดแท้ดงลังนะโอ้เขาปลูกเขาตัดเป็นทรงซาลาเปาเนี่ยสวยมากแล้วยอดที่แตกออกมาเนี่ยคุณขวัญก็ปีนขึ้นไปเก็บยอดเอามารับประทานได
0: ้
1: นะครับทีนี้คุณขวัญครับเวลาที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยพอเราตั้งทรงพุ่มขึ้นไปเนี่ยรอบต้นเนี่ยทรงพุ่มมันจะแผ่กว้างไปเรื่อยๆอย่างน้อยๆเนี่ยข้างหนึ่งเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่งถึง3เมตร
0: ค่ะ
1: นะโอ้ร่มดีมากๆเลยอ่ะ
0: ให้ร่มเงานะคะ
1: โรคไม่มีแมลงมีหนอนอยู่บ้างแต่หนอนกินไม่ทันการแตกใบหรอก
0: ค่ะ
1: แล้วคุณขวัญใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงนะก็ทำโทษแม้แต่ปัสสาวะนี่เอาไปราดรดโคนต้นเนี่ยแตกใบดี
0: โ
1: อ้ไอ้นี่คือไม้ที่หนึ่งให้ร่มให้ออกซิเจนแล้วก็ใบนะใบดอกอะไรนี่เอามาเป็นอาหารได
0: ้ค่ะ
1: นะครับนี่ถ้าจะปลูกผักยืนต้นนะ
0: อันนี้ปลูกริมรั้วบ้านได้ไหมอาจารย์มันจะส่งผลอะไรต่อพื้นดินหรือว่าบ้านเราอยู่บ้านจัดสรรอะไรทำนองนี้ค่ะมันได้ไหม
1: ถ้าริมรั้วบ้านไม่ควรปลูกตรงที่ว่าใบมันจะแผ่ทรงพุ่มไปข้างบ้าน
0: ค่ะ
1: มันต้องเว้นระยะให้ทรงพุ่มเนี่ยไม่ไปกวนข
0: ้
1: างบ้านเพราะบางทีข้างบ้านเขาอาจจะไม่ได้ชอบใช่ไหมฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้ถ้าจะปลูกข้างบ้านนะผมแนะนำให้ปลูกที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผักหวาน
0: ค่ะริมรั้วบ้านผักหวานดีกว่านะคะ
1: ดีกว่าหรือถ้าเป็นรั้วปูนผนังปูนอยู่แล้วเนี่ยก็ปลูกชะอม
0: ค่ะ
1: ขออภัยฮะบางทีพักดื่มน้ำนิด
0: ได้ค่ะ
1: ก็ปลูกชะอมก็ได้ผักทั้งสามอย่างที่ผมพูดมาเนี่ย
0: ค่ะ
1: ชะอมผักหวานบ้านขี้เหล็กต้นแคอันนี้เรียกผักยืนต้น
0: ค่ะ
1: ปลูกทีนึงเนี่ย

0: บางทีเราไปก่อนต้นยังอยู
1: ่
0: แต่ถ้าคุณขวัญจะปลูกต้นไม้ที่ปลูกเองนั้นเนาะถึงจะรู้สักครั้งหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: ก็จะมีตะไคร้ขิงข่ากระชายกระเพรา
1: ค่ะ
0: โหระพาสะระแหน่เนี่ยปลูกครั้งเดียวคุณขวัญครับนานๆน่ะหลายปีก็จะเริ่มมาปลูกใหม่สักครั้งหนึ่งโดยเฉพาะตะไคร้นะตะไคร้เนี่ยเวลาคุณขวัญนะปลูกแล้วเวลาตัดออกมาใช้ใช่ไหมเราถอนมาทั้งหัวทั้งรากเนี่ยเวลาคุณขวัญจะตัดเอาไปใช้เนี่ยตัดให้เหลือตอไว้หน่อยเหลือตอเหลือรากไว้อ่ะ
1: ค่ะ
0: ไอ้นั่นเอาไปปลูกใหม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อให้
0: ขึ้นต้นใหม่เลย
1: คือเราก็เอาไปใช้ส่วนแบบเหมือนว่าเหนือจากตอขึ้นมานิดนึงแล้วก็ตอเนี่ยเราก็ไปปลูกได้ถูกไหมอาจารย์
0: ใช่คุณขวัญเอานิ้วเอานิ้วชี
1: ้นิ้วชี
0: ้นะสักหนึ่งข้อนิ้วหรือสองข้อนิ้ว
1: ค่ะ
0: แค่นั้นแหละนะแล้วแล้วโคนเหลือไว
1: ้ค่ะ
0: เราก็ไปปลูกได้อีกและปลูกตะไคร้เดี๋ยวนี้นะ
1: ค่ะ
0: คุณขวัญจะไปทำน้ำตะไคร้ปั่นก็ดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเดี๋ยวนี้บางคนก็ปลูกตะไคร้อ่ะเขาไม่ได้ขายทั้งต้นเนี่ยเขาขายเฉพาะใบ
1: เ
0: ขาขายใบตะไคร
1: ้ใบตะไคร
0: ้ทีนี้ถ้าเป็นตะไคร้หอมนะ
1: ค่ะ
0: คุณขวัญก็เอาไปทำทูบได้อีกกันยุงด้วย
1: ค่ะ
0: นะฮะเนี่ยอันนี้ที่ผมพูดคือผักกึ่งล้มลุกกับผักยืนต้นที่จะเชิญชวนท่านปลูกเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านนะครับอันนี้ก็เรียกว่าบ้วนกับขวัญขอร้องเชิญพี่น้องปลูกต้นไม้กันเถิดหนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ปลูกกันให้ทียิบเลยพวกคุณเอ้ย
1: อาจารย์แต่งกลอนนานไหมเนี่ยหรือว่ามันไหลแบบเป็นกลอนสดตอนนี้เลย
0: เดี๋ยวประเดี๋ยวแต่งใหม่ก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว
1: ค่ะ
0: ผมมักจะเป็นคนต้นสด
1: ค่ะ
0: เวลาผมไปแหล่ไปร้องเนี่ยผมไม่ได้ท่องมาเหมือนคนอื่นนะ
1: อันนี้ความสามารถพิเศษดีมากเลยอาจารย์ไม่มีใครทำได้นะ
0: มันต้องฝึก
1: ค่ะ
0: จำได้ว่าเคยขึ้นไปแหล่ครั้งแรกที่จัดประชุมเกษตรกรที่วัดไร่ขิง
1: ค่ะ
0: ลองแหล่ดูปรากฏว่ารุ่นพี่ที่นับถือเป็นอาจารย์พอลงมาบอกเฮ้ยบุญไปได้นะไปได้แนวนี้ตั้งแต่นั้นมาผมขึ้นบรรยายเนี่ยผมก็แหล่เลย
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับคุณปลูกองุ่นแล้วมันวุ่นเรื่อยหลายเพราะทั้งโรคแมลงมากมายมันเข้ามาทำลายองุ่นเราทุกทีจะต้องรู้ทันอาการองุ่นแล้วจะไม่วุ่นนะครับคุณพี่ต้องสังเกตอาการให้ดีว่าอาการอย่างนี้มันเป็นโรคอะไรแต่แล้วก็ไอ้ที่เราเนี่ยเรากำลังนึก
1: อะไรต่อดีนะ
0: จะร้องอะไรต่อเพราะฉะนั้นเวลาเขาท่านไปฟังหรืออะไรเอ้ยเนี่ยหรือโอ้โหโอ้ยเด็กก็แปลว่าเขากำลังนึกเนื้อ
1: ค่ะ
0: แต่ผมเคยเชิญนักร้องนักแหล่ดังๆมาขึ้นเวทีด้วย
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นหวังว่าถ้าคุ้นเคยกันเนี่ยจะชวนเขามาออกทีวีโดยผมแหล่ร้องโดยเขาแหล่ร้องถามผมนะอยากจะถามอาจารย์บวนก็สักหน่อยว่าต้นไม้มันหยิกย่อยมันเป็นเพราะก่ออะไรอาจารย์บวนเลยตอบไปในทันทีต้นไม้คุณนี้มันเกิดจากเพี้ยไฟอะไรเงี้ยก
1: ็
0: จะร้องตอบโต้กันแต่ปรากฏว่าพอเขารู้ว่าผมแหล่สดเขาไม่ยอมขึ้นเวที
1: ก็อาจจะแบบ
0: ไม่ถึงที่จะได้ทำงานร่วมกัน
1: ค่ะ
0: ก็เสียโอกาสเพราะจริงๆถ้าได้เข้ามาร้องแหล่ตอบคำถามกันมีกิ่งฉาบกับโมงมาตีไปเครื่องเคียงเนี่ยรายการมันจะสนุก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นฝันที่ไม่เป็นจริงก็เยอะ

0: ผมไม่ได้ขวัญหนีดีฟอร์น
1: ะ
0: ผมก็ยังคิดอยู่ในใจว่าเพลงพวกนี้วันหนึ่งจะทำเพลงที่เกี่ยวกับเกษตรเพลงโรคพริกเพลงเยฉิมเพราะเหตุอันนี้ที่ผมแต่งมานานแล้วนะครับทีนี้คุณขวัญนอกจากเอาผมถามคุณขวัญว่าถ้าคุณขวัญไม่ได้มีเวลาไปปลูกต้นไม้เนี่ยคุณขวัญจะทำอะไรเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน
1: ขวัญเหรอคะถ้าไม่มีเวลาไปปลูกต้นไม้ขวัญจะเขียน เรื่องราวของพระองค์ท่านโดยในมุมมองของขวัญที่ขวัญประทับใจของเกี่ยวกับพระองค์ท่านนี่แหละค่ะผ่านเฟซบุ๊กของขวัญคือแบบอาจจะไม่ได้ขยับตัวเยอะนอกจากปลายนิ้วอาจารย์ค่ะ
0: อีกอย่างนึงที่ทำได้ง่ายมากเลย
1: ค่ะ
0: ปฏิญาณว่าจะทำดีอย่างน้อยวันละ4ครั้ง
1: ค่ะ
0: ดีเพื่อตัวเอง
1: ตัวเองคนรอบข้าง
0: อยากให้ร่างกายเจ็บป่วยหมอพยาบาลจะได้ไม่ลำบาก
1: ค่ะ
0: ดีเพื่อครอบครัวตื่นมากอดลูกกอดเมียซะหน่อยดีเพื่อชุมชนดูซิว่าถ้าวันหนึ่งเราว่างแทนที่เราจะเดินหรือเราจะวิ่งไปเฉยๆเนี่ยเราถือไม้หรือเหล็กแหลมไปสักอันหนึ่งเราเจอขยะข้างทางตรงไหนเราก็ทิ่มไปด้วยอันนี้ผมดูมาจากอดีตรองอธิการบดีกำแพงแสนท่านหนึ่งนะครับตั้งแต่ท่านตื่นเช้ามาวอล์กกิ้งแล้วก็เดินทิ่มเก็บขยะไปด้วยแหละหลังจากนั้นนะคนงานกลัวตัวสั่นเลยเพราะขนาดรองอธิการบดีมาเก็บขย
1: ะ
0: พวกนั้นต้องทำให้ดีกว่านั้นและดีอย่างสุดท้ายก็คือว่าคิดจะทำอะไรเนี่ยอย่าทำร้ายบ้านเมืองอันนี้ก็คือดีอย่างน้อยวันละ4ครั้งปีหนึ่งก็จะได้ 1,450 ครั้ง
1: โอ้โหไม่ใช่น้อยเลยเน
0: ี่
1: ย
0: ท่าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าคุณขวัญอยู่ทางสื่อสายสื่อเนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณขวัญทำดีครั้งเดียวเนี่ยแต่วันนี้ถ้ามีคนฟังหมื่นคนเนี่ย
1: ค่ะ
0: ทำดีครั้งเดียวจะได้ความดีหมื่นครั้งเลย
1: คือเหมือนติดเทอร์โบเลยนะอาจารย์คูณหมื่น
0: อันนี้ผมเอาแนวคิดมาจากหนังสือโอวาทสี่ของเหลียวฝาน
1: ค่ะ
0: เหลียวฝานตั้งปณิธานบอกจะทำดีให้ครบ 3,000 ครั้งแล้วเหลียวฝานก็บอกไม่ครบสักทีเพราะเผลอไปทำชั่วแล้วเหลียวฝานเอามาหักลบแก
1: ค่ะ
0: แล้วพระเถระผู้ใหญ่หรือใครสักคนก็บอกว่าท่านทำความดีครบ 3,000 ครั้งมาหลายครั้งแล้วเขาบอกครบได้ยังไงเขาบอกเอ้าก็ตอนที่ท่านเป็นนายอำเภอ
1: ค่ะ
0: ท่านลดภาษีให้ราษฎรราษฎรได้รับอานิสงส์เป็นแสนคนเท่ากับท่านทำความดีครั้งเดียวแต่ได้ความดีเป็นแสนครั้ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และนี่ก็เป็นที่มาที่ทำให้ผมมาเป็นนักจัดรายการวิทยุ
1: ก็คือได้กระจายกันไปทั่วสารทิศเลยนะคะอาจารย์
0: เคยพูดครั้งเดียวมีเกษตรกรฟังสัก100คนผมก็เอาสิ่งที่ผมทำเนี่ยเหมือนอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าแจกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศไปเนี่ยแล้ววันหนึ่งเขาเขียนมาบอกว่าหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็เก็บจดหมายฉบับนี้ไว้วันไหนเรารู้สึกเหนื่อยทุกข์ท้อเราก็จะเอามาอ่านจดหมายผมไม่เก็บไว้เป็นลังๆเลยนะคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: มีลูกศิษย์ผมเป็นอดีตผอ.สำนักหอสมุดเคยมาขอไปแล้วไม่เอามาคืนผมเข้าใจว่าเขาเอาไปเก็บไว้เป็นประวัติของผมเพราะเนื่องในตอนที่เกษตรครบ72ปีเนี่ย
1: ค่ะเ
0: ขาก็จะเชิญศิษย์เก่า72ท่านไปสัมภาษณ์แล้วก็เก็บประวัติเอาไว้เพราะฉะนั้นประวัติผมที่สำนักหอสมุดพอมีอยู่
1: ค่ะ
0: พอได้รับเกียรติจากมหาลัยเมื่อตอน72ปีท
1: ี
0: น
1: ี้อาจารย์ค่ะมีขอ
0: ขวัญมี
1: ขอนิดนึงเรื่องขี้เหล็ก
0: มีใครเสนอมาไหมว่าจะทำดีเพื่อพระองค์อย่างไรบ้าง
1: มีแฟนรายการเสนอว่า อยากเสนอครับว่ารบกวนให้เวลากับการศึกษาพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ของทั้งรัชกาลที่9และรัชกาลที่10แล้วก็ประชาชนเนี่ยให้ทำความเข้าใจแล้วก็มองว่าสามารถทำไปยังไงได้บ้างก่อนที่จะไปเผยแพร่ในรูปแบบของตัวเองเลยทำนองนี้ค่ะอาจารย์คะก็อันนี้ก็คือไปศึกษาพระราชกรณียกิ
0: จท่านนี้เก่งมาก
1: ค่ะแล้วก็คือเรียนรู้แล้วเอามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับตัวเองกับความเป็นอยู่ของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยไปทำ
0: เลยครับ
1: ค่ะ

0: ราะการดำรงชีวิตเนี่ยมันไม่มีรูปแบบตายตัวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เหมือนอย่างเราดูตัวอย่างน้องเนเน่อย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เห็นไหมเขาไม่ทิ้งระบบการศึกษา
1: ใช่อ
0: ันนั้นเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิต
1: ค่ะ
0: คือความรู้ต้องไม่ทิ้งและสิ่งที่เขามีคือความสามารถ
1: ค่ะ
0: แต่คุณขวัญไปสืบดูนะไม่ได้มีเฉพาะน้องเน่ๆนะมีน้องอีกคนด้วยชื่อน้องเฟียสหรือน้องอะไรนี่แหละ
1: น้องเพจค่ะที่เป็นโค้ดดิ้งเกี่ยวกับการเขียนโค้ดแล้วก็มีความเก่งด้านคณิตศาสตร์ที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของการที่อิตาลีอาจารย์แต่ขวัญจำชื่อรางวัลไม่ได้แล้วค่ะแต่เป็นการแข่งโค้ดด้านการเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์การแข่งด้านคณิตศาสตร์ประมาณนี้ค่ะใช่ไหมคะ9ขวบประมาณนี้ค่ะ
0: อีกคนนึงเป็นคนเล่นกีตาร์นะ
1: อ๋อถ้างั้นไม่ใช่ละ
0: แต่ว่าไปเล่นกีตาร์กับวงดังๆในยุโรป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในอะไรมาแล้วเพียงแต่ว่าไม่เป็นข่าวในบ้านเราใช่ไหม
1: คะเด็กภูเก็ตเหมือนกันป่ะคะ
0: ถ้าคุณไม่รู้จะทำความดีอะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมเสนออีกทางหนึ่งนะหยุดต่อว่าต่อขานหยุดด่าท
1: อ
0: หยุดความเกลียดชัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เปลี่ยนการด่าทอการพูดจาส่อเสียดกันแน่กันแหนเนี่ยมาเป็นการพูดจาที่ส่งเสริมกำลังใจให้กำลังใจและเปลี่ยนจากความเกลียดชังมาเป็นความรักเนี่ยอันนี้ก็ทำโดยที่เราไม่ได้เสียสตังค์เลยแต่เราบอกว่าตั้งปณิธานเอานะวันที่28เนี่ยเราจะเปลี่ยนตัวเราเองนะเปลี่ยนตัวเราเองจากเจอใครก็คอยจะด่าเขาติเขาว่าเขาเนี่ยหรือจะพูดเนี่ยแทนที่จะพูดเป็นเครื่องหมายเครื่องชั้นมาร์ก
1: ค่ะ
0: ทำไมลูกทำเนี้ยเราก็เปลี่ยนไปบอกว่าทำแบบนี้ดีไหมลูกไอ้อย่างเงี้ย
1: ให้คำแนะนำนะคะ
0: เปลี่ยนจากไอ้เนกาทีฟ
1: เป็นโพซิทีฟ
0: ให้เป็นโพซิทีฟเสีย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าไอ้ประการการจะมีโพซิทีฟหรือว่ามุมบวกเนี่ยมันต้องมาจากจิตก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: จิตต้องคิดในโพสในเชิงโพซิทีฟก่อน
1: ค่ะ
0: เหมือนอย่างผมเนี่ย
1: ได้อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ค่อยมาเล่าเบรกหน้าช่วงนี้เดี๋ยวขวัญมีสินค้าดีๆมาแนะนำคุณผู้ฟังก่อนเลยค่ะอาจารย์ขา
0: เชิญครับเชิญเลยครับ
1: ค่ะคาชิว่าค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรนะคะรุ่น RC1822 ค่ะถ้าท่านกำลังหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วก็จบทำได้หลายเมนูหลายอย่างเลยนะคะขอแนะนำคาชิว่าค่ะรุ่น RC1822 ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเพราะสามารถที่จะประกอบเป็นเมนูนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูก็ได้ค่ะในหม้อใบนี้เลยค่ะใบเดียวอเนกประสงค์มากๆนะคะมีความจุใหญ่สะใจค่ะ5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวค่ะพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงเนี่ยก็ช่วยในการประหยัดค่าไฟฟ้าได้ด้วยนะคะเวลาในการปรุงในการต้มตุ๋นนึ่งทำสตูทำซุปเนี่ยก็ลดลงไปกว่าครึ่งเลยทีเดียวนะคะวัตถุที่นำมาคือวัสดุที่นำมาประกอบเป็นหม้อใบเนี้ยก็มีความทนทานแข็งแรงไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะมีรับประกันให้1ปีค่ะเต็มๆไปเลยนะคะ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงค่ะเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นนะคะพันต้นๆก็มีหม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้แล้วค่ะท่านไหนสนใจนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันต่อกับอาจารย์บ้วนแล้วก็ขวัญค่ะท่านไหนมีคำถามด้านการเกษตรที่อยากรู้อยากทราบนะคะส่งกันมาได้ค่ะผ่านเพจ M-COT News FM 100.5 หรือว่าทาง LINE @นะคะ @M-COT News ค่ะช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อแล้วก็ตอบคำถามจากคุณผู้ฟังด้วยค่ะช่วงนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทด

แทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

า13นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันดิกดุนเลี้ยงอาหารเช้าตงจวินก่อนบินกลับจีนสานต่อสัมพันธ์กลาโหมไทยจีนย้ำเดินหน้าความร่วมมือความมั่นคงรอบด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับและร่วมรับประทานอาหารเช้ากับพลเรือเอกตงจวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ร้านโจ๊กปริ้นเขตบางรักกรุงเทพมหานครท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองก่อนที่ฝ่ายจีนจะเดินทางกลับประเทศภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการการพบปะครั้งนี้เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการและสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำด้านกลาโหมของทั้งสองประเทศภายหลังการหารือทวิภาคีเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งนี้ในช่วงค่ำพลโทอดุลจะเดินทางไปส่งพลเรือเอกตงจวินที่ห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่ออำลาคณะผู้แทนฝ่ายจีนที่เดินทางกลับประเทศสำหรับการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความไว้วางใจความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงการฝึกศึกษาการแลกเปลี่ยนกำลังพลตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอันจะนำไปสู่เสถียรภาพและความมั่นคงร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับร้านโจ๊กปริ้นเป็นร้านโจ๊กสตรีทฟู้ดระดับตำนานที่เปิดมานานกว่า80ปีวิไฟค้านจัดเวทีชำระ2ปีเลือกสว.ไอติมเผยขบวนการหัวลึกกว่าแค่โพยพบเตรียมการจ้างคนสมัครจ้างโหวตทั่วประเทศคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมไฟค้านหรือวิไฟค้านนำโดยนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิไฟค้านจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2โดยมีผู้ร่วมอภิปรายและพยานบุคคลร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้แก่นางสาวสิริพันธ์นกสวนสวัสดีอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอนายสาธิตมงน้องเตยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนางกุสุมาวตีนางกุสุมาราวตีสิริโกมุตสว.สำรองพันตำรวจเอกสมยศสีหบัวผู้สมัครสว.จังหวัดภูเก็ตนายสมนึกสุชัยธนาวนิชนายปริศได้กล่าวเปิดเวทีว่าคดีโกงสว.แม้จะถูกพูดถึงและมีการขับเคลื่อนมา2ปีแต่ที่กังวลใจคือเรื่องไม่ไปถึงศาลเพราะหน่วยงานที่ตรวจสอบอาจทำหน้าที่ไม่ตรงไปตรงมาเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งที่4ใน7กกต.เห็นชอบโดยสว.ชุดปัจจุบันและกรมสอบสวนคดีพิเศษเกียบว่างและยังมีการเปลี่ยนตัวปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งมา2สัปดาห์ที่ผ่านมามีการจัดงานภาคแรกเป็นการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบหน่วยงานตรวจสอบการทำงานอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่สิ่งที่ทำได้คือการทำให้เรื่องนี้อยู่ในแสงสว่างสังคมไม่กระพริบตาโดย2สัปดาห์ที่แล้วมีการเปิดหลักฐานเกี่ยวกับโพยหัวสว.มาถึงวันนี้เห็นแล้วว่าหนึ่งในผู้สมัครที่ยื่นโพยให้กกต.ไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่เป็นนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาซึ่งได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่าก่อนที่จะมาเป็นโพยในการเลือกสว.วันนั้นมีขบวนการที่มีการเตรียมการกันมาล่วงหน้าไม่ใช่แค่ขบวนการของการจะทำโพยแล้วแลกเปลี่ยนคะแนนการอย่างเป็นระบบแต่เป็นขบวนการจ้างคนมาสมัครจ้างคนมาโหวตกระจาย

0: ตัวไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้การจัดงานอีกครั้งในวันนี้เพื่อนำเสนอข้อมูลบางส่วนและรวบรวมข้อมูลบางส่วนที่อาจจะยังกระจัดกระจายอยู่ให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: ติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะไฟป่าฝรั่งเศสสเปนทำผู้คนอพยพกว่า 300,000 คนผู้คนมากกว่า 300,000 คนต้องอพยพหนีตายหรือติดค้างอยู่ภายใต้คำสั่งควบคุมตัวในที่พักอาศัยจากเหตุไฟป่าที่ทวีความรุนแรงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประเทศฝรั่งเศสและสเปนท่ามกลางคลื่นความร้อนที่สะสมมาอย่างยาวนานและกระแสลมที่แปรปรวนอย่างหนักโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตในสเปนแล้ว1รายโดยสถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดชิโรงละรอนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเปลวไฟได้ลุกลามคุกคามพื้นที่ชานเมืองทางตะวันตกของเมืองบอกโดในไม่กี่วันที่ผ่านมาทำให้ชาวบ้านในหลายเมืองอพยพแล้วกว่า 250,000 คนรัฐบาลฝรั่งเศสสั่งระดมกำลังทหารกว่า 1,500 นายและนำเครื่องบินลำเลียงทางทหารขนาดใหญ่มาปรับใช้ในการโปรยสารเคมีดับไฟเป็นครั้งแรกพร้อมแจกจ่ายหน้ากากอนามัยกว่า 1,500,000 ชิ้นเพื่อป้องกันการสูดดมควันพิษเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระบุว่าไฟป่ารุนแรงจนสร้างกระแสลมและพายุหมุนส่งผลให้ทิศทางไฟแปรปรวนและควบคุมได้ยากส่วนที่สเปนไฟป่าหลายจุดรอบกรุงมาดริดและจังหวัดอาบิล่าขยายตัวและรวมกันเป็นไฟป่าพื้นเดียวกันจนยากที่จะควบคุมชาวบ้านกว่า 88,000 คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
9: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิง

0: พาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์บ้วนคะ
3: ครับคุณขวัญครับ
2: ค่ะ
3: ขอสวัสดีคุณขวัญอีกรอบนึงแล้วก็แฟนรายการเกษตรทั่วไทยทั่วประเทศนะครับ
2: ค่ะ
3: คุณขวัญเมื่อกี้เนี่ยมีข่าวที่คุณกฤษยาอ่านเนี่ยสำคัญมาก
2: อาจารย์เล่าเลยพอดีคุณไม่
3: สเปน
2: ค่ะ
3: กับฝรั่งเศส
2: อ๋อเรื่องไฟป่า
3: ใช่ไหมไฟไหม้ใช่ไหม
2: ค่ะ
3: และที่จีนเนี่ย
2: น้ำท่วม
3: รับกับพายุ
2: ค
3: ่ะไอฝุ่นโนเอลเนี่ยนะ
2: ค่ะ
3: ที่กำลังจะเข้าถล่มจีนเนี่ยต้องอพยพคนถึง200,000 คน
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยใกล้ที่สุดเนี่ยในระยะเนี้ยวันที่29ใช่ไหม
2: ค่ะ
3: จะเป็นวันเข้าพรรษาใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะอาจารย์
3: เข้าพรรษาแปลว่าอะไรพรรษาแปลว่าฤดูฝน
2: อาจารย์ค่ะ29วันอาสาฬหบูชานะคะเข้าพรรษาวันที่30
3: อ๋อ30ขออภัยฮะ
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นคำว่าพรรษาแปลว่าฤดูฝน
2: ค่ะ
3: เข้าพรรษาก็แปลว่าเข้าฤดูฝน
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นใกล้ที่สุดเนี่ยเวลานี้ปอพอหรืออาสาสมัครทั่วประเทศเนี่ยท่านประชุมกันหรือยัง
2: ค่ะ
3: ว่าถ้าเกิดภัยพิบัติจากน้ำท่วมที่พายุจะเข้าหรือไม่เข้าหรือจะหาหางพายุเนี่ยเราจะมีมาตรการอะไรที่จะช่วยชาวบ้านชาวบ้านเองเนี่ยเตรียมตัวหรือยังที่จะรับกับปัญหานี้อย่าเตรียมตัวอย่างเดียวคือแบมือขอแล้วก็โวยวายด่าเมื่อไหร่จะมาช่วยฉันเมื่อไหร่จะมาช่วยฉันเมื่อไหร่ฉันจะได้ค่าชดเชยอันเนี้ยเป็นสิ่งผิดที่เราสร้างขึ้นมาจนกระทั่งมันกลายเป็นว่าสังคมรอเรียกร้องอย่างเดียวไปแล้ว
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ฮะอันนี้ก็คือเรื่องเร่งด่วนทีนี้เรามีเวลา5เดือนกรกฎาคมใช่ไหมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเอา4เดือนก็พอในการที่จะเตรียมการสู้กับไฟป่าสู้กับควันและไฟเดือนแรกประชุมด่วนเดือนที่สองกำหนดแผนปฏิบัติเดือนที่สามซ้อมปฏิบัติเดือนที่สี่ลงมือทำงานได
2: ้
3: เพราะฉะนั้นต้องคิดล่วงหน้าแบบนี้นะครับต้นฤดูฝนเข้าพรรษาเราต้องคิดว่าเราจะแก้ปัญหาภัยแล้งยังไงและอีตอนที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยความจริงเราต้องคิดมาตั้งแต่ช่วงฤดูหนาวหรือว่าช่วงฤดูร้อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝน
2: ค่ะ
3: ทีนี้คุณขวัญผมว่าคนทั่วไปเวลาพูดถึงว่าวันเข้าพรรษาเขามีวันหยุดทำไมต้องหยุดวันเข้าพรรษา
2: เออให้ไปวัดเหรออาจารย์ไม่ใช่หรอก
3: เจตนาจริงๆเนี่ยคือจะให้ไปทำบุญที่วัด
2: อ๋อค่ะ
3: และไปวัดก็อย่าไปนั่งไหว้หินไหว้อิฐไหว้ปูนไหว้ทรายไหว้พญานาคไหว้เด็กไม่สุ่งผ้าอะไรอะไรเนี่ย
2: เข้าหน้าฝนที่วัดต้องเตรียมอะไรอาจารย์ถ้าแบบเหมือน
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยไปวัดเนี่ย ไปมองเห็นอะไรอะไรแล้วเนี่ย

0: ต้องเข้าใจนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆคุยไปแต่ที่แน่ๆเนี่ยเวลาตอนเข้าพรรษาเนี่ยพระพุทธองค์ทรงบัญญัติว่าไงว่าต่อไปนี้ให้พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาอยู่ณวัดใดวัดหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่ค่ะตลอด
0: เป็นเวลา3เดือน
1: ใช่ค่ะ
0: เสียดายตอนผมบวชเนี่ยครับคุณขวัญผมอยู่ไม่ถึงพรรษา
1: อาจารย์บวชช่วงไม่ได้อยู่ระหว่างพรรษาใช่ไหมคะ
0: ไม่ได้อยู่ระหว่างพรรษา
1: อ๋อค่ะ
0: แต่ผมเวลาผมไปบรรยายเนี่ยผมจะถามคนเข้าฟังบรรยายว่ารู้ไม่เข้าพรรษาทำไมเอาโอเคที่เราพูดกันแบบเรียนมาตั้งแต่เด็กพระพุทธองค์กลัวว่าพระภิกษุสงฆ์ก็จะเดินทางไปไหนก็ลำบากจะไปเหยียบย่ำพืชผลก็ให้จำพรรษาอยู่ณวัดใดวัดหนึ่งและผมก็ต่อบอกความจริงเนี่ยคือเมื่อคุณออกไปทำงาน9เดือนเนี่ยไปเผยแผ่พระศาสนาเนี่ยคุณก็ต้องมาอยู่ประจำที่ใดที่หนึ่งและใน3เดือนเนี่ยไม่ใช่ได้นั่งนอนๆอยู่กับวัดนะแต่ให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพระรุ่นพี่พระรุ่นน้องแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าประเพณีเข้าพรรษาก็คือการที่พระสงฆ์จะได้มาสัมมนากันในวัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพราะฉะนั้นผมมักจะบอกกับลูกศิษย์ผมบอกว่าเฮ้ยปีหนึ่งเนี่ยถ้าคุณไปทำงานอะไรก็แล้วแต่9เดือนเนี่ย
1: ค
0: ุณต้องหาโอกาสเรียน3เดือนแต่คุณจะหยุดทำงานไปเรียน3เดือนเลยเนี่ยคุณทำไม่ได้คุณก็ต้องคิดว่า3เดือนเนี่ยก็เท่ากับ1ใน4ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นั่นแปลว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยคุณต้องเรียน
1: 1
0: ใน4
1: ค่ะ
0: คือคุณต้องเรียนวันละ6ชั่วโมงใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แต่6ชั่วโมงหักเวลานอนไปสักครึ่งเหลือ12ชั่วโมงหนึ่งในสี่ก็คือวันหนึ่งเนี่ยคุณต้องเรียน3ชั่วโมงเช้าตื่นมาเรียนรู้ข่าวสารจากทีวี
1: ค่ะ
0: ก่อนนอนเรียนรู้ข่าวสารจากอากูอายุบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำ
1: ค่ะ
0: เรียนทุกวันครับถ้าคุณไม่เรียนทุกวันเนี่ยความรู้ที่คุณมีคุณจะล้าสมัยคุณจะไม่ทันสมัยอย่างผมเนี่ยบางคนที่ว่าผมมาจัดรายการนั่งพูดจ้อยๆๆๆกับคุณฝันทุกวันเนี่ยไม่ใช่นะผมเตรียมมาทั้งอาทิตย์นะว่าผมจะพูดอะไรผมคิดอะไรสคริปต์ผมไม่มีหรอกผมไม่มีเสียงคนที่จะขอสคริปต์ไม่มีผมคิดอะไรผมก็พูดไปเรื่อยเพราะฉะนั้นโปรดเข้าใจวันเข้าพรรษาและอย่าไปเข้าใจว่าเข้าพรรษาคือวันงดเหล้านะคุณขวัญเคยได้ยินใช่ไหม
1: งดเหล้าเข้าพรรษาแต่อันนั้นก็อาจจะเป็นกุศโลบายที่หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแคมเปญในการแบบระยะสั้นๆก่อนแค่เข้าพรรษา3เดือนเองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย
0: ์จริงๆเนี่ยนะถ้าจะงดเหล้าต้องงดออกพรรษาย
1: าวไป ขอเหล้าอาจจะแบบว่าไม่ไหวไม่ทำแล้ว
0: งดไปข้าวเดือน
1: ค่ะ
0: 3พรรษาอยากดื่มอยากจิบอ้าวเชิญตามสบายแต่ถ้าให้ดีนะนี่ผมมีข่าวดี
1: ค่ะ
0: ทั่วโลกเขาวิจัยฮะเขาบอกว่าเด็กเจนซีเนี่ย
1: ค่ะ
0: ดื่มสุราน้อยลง
1: ใช่อาจารย์แล้วก็
0: เยอะมาก
1: ออกไปทำกิจกรรมพวกที่เป็นลักษณะของการเป็นสังคมมากขึ้นคือไม่ได้อยู่กับหน้าจอเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไปวิ่งไปออกกำลังกายเป็นเนี้ยเป็นเทรนด์ตอนนี
0: ้ไปมีทางโซเชียลมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: และถ้าโซเชียลนั้นเนี่ยเป็นโซเชียลที่บำเพ็ญประโยชน์ใช่ไหม
1: อันนั้นก็มีส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็แบบ
0: เป็นว่าทุกเดือนเนี่ยโรงเรียนใกล้วัดไหนเนี่ยจะพาเด็กนักเรียนไปพัฒนาวัดไปปลูกต้นไม้ในวัดอะไรต่างๆอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องดีส่วนไอ้ที่มันมีความไม่ดีงามในวัดอยู่บ้างเนี่ย
1: ก็มีอยู่
0: ก็ให้เข้าใจว่ามันเป็นหลักธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: ดีไม่ดีมันจะมีแทรกอยู่เสมอ
1: ค่ะ
0: แต่ส่วนดียังมีเยอะเพราะฉะนั้นเข้าพรรษานี้ก็เป็นการเตือนพี่น้องเกษตรกรว่าฝนจะมาแล้วนะฝนจะตกเยอะแล้วนะ
1: ค่ะ
0: บ่อน้ำที่จะรองรับน้ำอยู่ที่ไหน

0: จุดที่จะรองรับน้ำเนี่ยถ้าน้ำมันเต็มแล้วเนี่ยน้ำมันจะระบายไปทางไหน
1: ค่ะ
0: พอมันระบายออกจากบ้านเราเนี่ยมันไปได้ตลอดไหมหรือมันไปหยุดตรงไหนท่านก็ต้องไปบอกผู้นำชุมชนว่าระบบระบายน้ำในชุมชนจะต้องช่วยกันแก้ปัญหายังไง
1: ค่ะ
0: บทบาทของรถแบ็คโฮก็จะต้องเข้ามามีบทบาท
1: ค่ะ
0: อะไรแบบเนี้ยก็อันนี้เป็นการเตือนว่าเวลาเข้าพรรษาเราควรจะคิดในสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นนักปลูกพืชเราก็ต้องรู้ว่าใบไม้จะเปียกทั้งวันทั้งคืนความชื้นจะในบรรยากาศจะสูงโรคเชื้อราจะมากถ้าระบายน้ำไม่ดีรากเน่าโคนเน่าเชื้อไฟทอปเทอราพิเทียมฟิสเลียมไลซ็อกโทเนียสคลอเทียมจะเยอะแมลงปากดูดเชื้อไฟไรอาจจะน้อยลงในช่วงนี
1: ้
0: แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเพราะว่าฝนมันทิ้งช่วงอันนี้ก็คือข้อคิดเนื่องในวันเข้าพรรษาทีนี้ก่อนเข้าพรรษามันมีวันอาสาฬหบูชาใช่ไหมครับคุณขว
1: ั
0: ญ
1: ใช่ใช่ค่ะอาจารย
0: ์ตามความเข้าใจคุณขวัญเข้าใจว่าไงอาสาฬหบูชา
1: โอ้อาจารย์ก็เป็นวันสำคัญทางศาสนาเลยแหละอาจารย์แล้วก็ถ้าขวัญนะส่วนใหญ่ถ้าตอนยุคสมัยนี้ขวัญยอมรับเลยอาจารย์ว่าขวัญไปวัดน้อยมากก็แต่แบบ
0: ผมไม่ได้แทบไม่ได้ไปเลย
1: ค่ะก็
0: แต่วันนี้จอดอยู่ในวัดนั้นเนี่ยที่คุยเนี่ย
1: ค่ะ
0: กลับมาจากกรุงเทพอยู่วัดกลางคูเวียง
1: ค่ะ
0: ลูกน้องไปเดินตลาดน้ำที่วัดนี
1: ้โอ้
0: ที่จอดรถเต็มไปหมด
1: คนเยอะไหมคะอาจารย
0: ์หรือว่าวัดได้อำนวยความสะดวกวัดเป็นมาร์เก็ตในวันเสาร์วันอาทิตย
1: ์
0: เป็นตลาดให้ชุมชน
1: ค่ะ
0: เป็นที่พึ่งให้ชุมชนอ
1: ัน
0: นี้ดีถูกต้องในวัดกลางคูเวียงก็ถ้าสมมติคุณวิ่งมาจาก M81 นะฮะ
1: ค่ะ
0: คุณดูช่องทางออกที่เขาเขียนว่านครชัยศรีดอนตู
1: ม
0: อ่ะแล้วคุณออกช่องนั้นอย่าเลี้ยวไปดอนตูมนะคุณก็เลี้ยวมานครชัยศรีเดี๋ยวมาแป๊บเดียวอ่ะจะมีป้ายวัดใหญ่ๆนะมีรถเข้าออกตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: นะผมยังไม่มีโอกาสไปดูวัดนี้เลยเมื่อกี้ลูกน้องบอกอาจารย์จะมาดูบรรยากาศทิมแพรไม่บอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวออกวิทยุเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปดู
1: ค่ะ
0: นะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์วัดทีนี้วันอาสาฬหบูชา
1: วันแสดงพระ
0: ง่ายที่สุดนะ
1: ค่ะ
0: เรียกว่าวันพระสงฆ
1: ์ค่ะ
0: ผมจะเรียกอย่างนี้คุณขวัญวันมาฆบูชาวันพระพุทธ
1: พระธรรม
0: วันวิสาขบูชาผมเรียกว่าวันพระธรรม
1: เพราะว่าแล้วก็วัน
0: ที่ตรัสรู้ธรรมใช่ไหม
1: ใช่แล้ววันอาสาฬหบูชา
0: วันอาสาฬหบูชาม
1: ีพระสงฆ์
0: สองอย่างนะ
1: อ
0: าสาฬหะก็ได
1: ้ค่ะ
0: หรืออาสาฬหบูชาก็ได
1: ้ขอค่ะ
0: ที่ผมเรียกว่าวันพระสงฆ์เพราะว่าวันนี้พระพุทธองค์เมื่อบรรลุธรรมแล้วได้เสด็จไปพบปัญจวัคคีย์อันประกอบไปด้วยอัญญาโกชัญญะวัปปะปัจจยะมหานามะและอัสสชิและได้แสดงธรรมที่ชื่อว่าธรรมจักรปวัตตนสูตร
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: และอัญญาโกชัญญะดวงตาเห็นธรรม
1: มีพระสงฆ์เป็นรูปแรกใช่ไหมคะ
0: ใช่จึงเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่เกิดขึ้นในพุทธศาสนาเนี่ยนะฮะก็คือวันพระสงฆ์ส่วนว่าเป็นวันที่พระสงฆ์สาวกล้วนแล้วจะเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาได้มาพบกันโดยสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือนัดกันว่ามาพบพระพุทธเจ้าวันนั้นวันนี้อะไรเนี่ยอันนั้นก็เป็นปลีกย่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะขอร้องว่าเราอย่านับถือพุทธเฉพาะทะเบียนบ้านแต่ให้เราเป็นผู้มีพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเช้าพรุ่งนี้คุณตื่นคุณต้องเริ่มต้นจากเบิกบานอาบน้ำชำระล้างร่างกายทำความสะอาดกายภายนอกและชำระจิตใจโกรธเกลียดเครียดโมโหใครล้างทิ้งให้หมดและไปส่องกระจกแปรงฟันร้องเพลงไปด้วยเพราะแปรงฟันปลอมนะฮะแล้วก็ยิ้มกับตัวเองที่หน้ากระจก

0: ก
1: ค่ะ
0: มาพูดว่าสวัสดีจะยิ้มหน้ากระจก
1: อ๋อใช่คำว่าสวัสดีสระอีมันก็ยิ้มพอดีเลยนะอาจารย
0: ์เวลาออกไปเจอใครให้พูดคำว่าสวัสดีในใจหรือจะเอ่ยคำว่าสวัสดีเลยก็ได้แล
1: ้
0: วค้างไว
1: ้ค่ะ
0: หน้าคุณจะยิ้มพอหน้าคุณยิ้มเสียงน้ำเสียงที่คุณพูดเนี่ยมันจะยิ้มครับถ้าคุณทำหน้าบึ้งเสียงมันจะบึ้ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะอันนี้คือความเป็นผู้เบิกบาน
1: ค่ะ
0: พอเบิกบานแล้วก็ความเป็นผู้ตื่นตื่นจากอะไรตื่นจากการหลงไหลไปวัดขอนู่นขอนี
1: ่ขอพรนั่นเหรอคะ
0: ไม่ขอเราต้องไปให้
1: อ
0: ๋
1: อค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ใช่ไปขอนะแล้วก็ไปหลงผิดอยู่กับวัตถุที่เราไปไหว้มันจะบันดลบันดาลรางวัลที่หนึ่งได้ยังไงเป็นไปไม่ได
1: ้
0: คิดโดยหลักเหตุผลนะ
1: ่ะ
0: เพราะฉะนั้นตื่นจากความหลงผิดและกลับมาเป็นพุทธมามกะนะและหลังจากนั้นศึกษาพระธรรมเราก็จะเป็นผู้รู้ทั้งทางโลกและรู้ทั้งทางธรรมและอย่างน้อยก็ต้องรู้ว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้อริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกสมุทัยไม่เกิดจากอะไรนะนิโรธเราจะต้องดับทุกมรรคคือวิธีทางในการดับทุกก็มีมรรค8ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ศีลสมาธิปัญญานะมรรคบางข้อก็จะเป็นว่ามีความเห็นชอบเห็นชอบแล้วก็ต้องดำริชอบพอดำริชอบเสร็จปั๊บนี่คือเรื่องปัญญาก็จะมาถึงศีลคืออะไรก็คือการวาจาชอบพูดแต่สิ่งดีๆนะและก็มีอาชีพชอบมีความเพียรชอบใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็มีสมาธิชอบสติชอบอะไรก็ว่ากันไปก็ไปดูเริ่มต้นจากสัมมาสมาอะไรนะสัมมาสมาธิอะไรก็ว่ากันไปอ
1: ัน
0: นี้ผมก็จะไม่รู้เรื่องบาลีผมก็รู้แค่นี้แต่อย่างน้อยถ้าคุณเป็นชาวพุทธเนี่ยขอให้คุณรู้พุทธประวัติพระพุทธเจ้าเป็นลูกเต้าเหล่ากอใครท่านสุขมามากมีความสุขตั้ง29 ปีสุขสำเริงสำราญวันหนึ่งก็บอกเอ๊ะไปเห็นคนทุกข์ยากอยู่ซอกหลืบของกรุงกบิลพัทก็เลยชวนนายชนะเทมากันตะกะบอกต่อไปนี้เราจะไปแสวงหาทางดับทุกข์ก็ไปทรมานร่างกายไปทำให้ตัวเองทุกข์จนแก่จนทนไม่ไหวถ้าไม่ได้นางสุชาดามาถวายมาทุกข์กายาตร่างกายก็กลับมาสมบูรณ
1: ์
0: พระพุทธองค์จึงทรงเข้าใจมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางใช้ได้ตลอดแม้กระทั่งขับรถถ้ามี3 เลนต้องวิ่งเลนกลางไว้ก็ดีนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าม
1: ี2 เลนล่ะอาจารย์ไม่ได้
0: 2 เลนก็ให้ชิดริมไว้อย่าไปทางสายกลาง
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นเข้าใจทางสายกลางทางสายกลางเนี่ยถ้าพูดให้ทันสมัยยุคปัจจุบันก
1: ็
0: คือทำชีวิตให้บาลานซ
1: ์
0: สมดุลระหว่างงานพักการทำงานการหลับนอนและการเอนเตอร์เทนชีวิตถ้าทำอย่างนี้เราเรียกว่าเราบริหารชีวิตโดยหลัก3-8นอน8ทำงาน8แล้วก็เอนเตอร์เทนชีวิต8แต่ถ้าอาจารย์บ้วนผมจะหลับเป็นหลัก4-6นอน6
1: ค่ะ
0: ทำงาน6
1: ทำ12
0: แล้วต่อรับราชการ6
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปทำสวน6
1: 18
0: แล้วก็อัดรายการวิทยุอีก6เพราะฉะนั้นก็ลองไปคิดดูว่ายังไงเพราะฉะนั้นท่านเชื่อผมอย่ารอให้ทุกข์แล้วดวงตาจึงเห็นธรรม
1: ค่ะอ
0: ย่าหนีผัวไปพึ่งพระเอาภาระไปให้ท่านต้องรักทั้งผัวและชวนผัวไปหาพระ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะและพระก็จะพูดสิ่งดีๆให้เราฟังผมไม่มีเครื่องรางของขลังนะในปัจจุบันทั้งเนื้อตัวไม่มีเลย
1: ฮะ
0: แหวนสร้อยพระติดตัวไม่มี
1: แล้วอาจารย์เอาอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจบางคนรู้ว่าแขวนพระไว้ยึด

0: เหนือจิตใจ
1: ผมฝังไว้ในใจแล้ว
0: ค่ะ
1: แต่ผมสอนว่าลูกถ้าลูกมีใจเป็นพระไปถามเตี่ยบอกทำไมลูกไม่กินเจเพื่อนเพื่อนโอ้โหกินเจทั้งนั้นเตี่ยบอกลูกทำไมต้องกินเจแค่10วันทำไมลูกไม่มีนิสัยเจทั้งปี
0: ค
1: ่ะถ้าใจลูกเป็นวัดลูกอยู่ที่ไหนก็เป็นวัดเพราะฉะนั้นลูกต้องเข้าใจนะฮะและเตี่ยก็จะสอนหลักธรรมะง่ายๆธรรมะอาจารย์พุทธทาสก็สอนง่ายธรรมะคือธรรมชาติท่านบอกว่าการทำงานคือการประพฤติธรรมที่ผมกำลังทำอยู่นี่ก็คือผมก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนะ
0: ค
1: ือกำลังทำงานหวังว่าวันนี้พูดไปเนี่ยได้สัก2คนฟื้นได้สติเฮ้ยลองเชื่ออาจารย์บ้วนสักครั้งสิวะว่าไม่ต้องรอให้ทุกดวงตาก็เห็นธรรมธรรมะคือธรรมชาติเกิดแก่เจ็บจากเพราะเดี๋ยวนี้สื่อเขาไม่ให้พูดเขาว่า
0: ใช่ค่ะใช่ไ
1: หมให้พูดว่าตุย
0: มันจะดูดมันจะดูดค่ะ
1: สื่อจาก
0: ในสื่อค่ะ
1: เกิดแก่เจ็บตุยเนี่ยมันก็ไม่เข้าเรื่อง
0: ค่ะ
1: สื่อแก่เจ็บเกิดแก่เจ็บจากแต่ถ้าคุณทำได้เหมือนคุณสมบัติเพศหนังนะสมบัติเมธานี
0: ค่ะ
1: เกิดแก่จากไม่มีเจ็บ
0: ก็
1: ถ้าได้อย่างนั้นนะแจ๋ว
0: ก็แล้วแต่ร่างกายของแต่ละ
1: คนนะ
0: ค่ะ
1: ผมได้มาจากคนที่รับเหมาก่อสร้างบ้านนะ
0: ค่ะ
1: เป็นสมาชิกโรตารี่นครปฐมชื่อคุณปรีดาวันหนึ่งไปนั่งฟังสวดศพด้วยกันอาจารย์คนเรานะถ้าเกิดแล้วก็แก่แล้วก็จากไปโดยไม่ต้องเจ็บมันคงจะดีนะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เนี่ยอย่างคนที่เรามาสวดเนี่ยโอ้ยกว่าเขาจะตายเขาทรมานมากเนี่ยเราก็สนทนาธรรมก่อนไปฟังพระสวดพระประสวดกุศลาธรรมาอกุศลาธรรมาอัพยากตาธรรมาถ้าคนก็ไม่รู้แปลว่าอะไรก็มีอาจารย์ผมก็แปลให้ฟังง่ายๆกุศลาธรรมามาทำดีกันเถอะโว้ยอกุศลาธรรมาอย่าทำชั่วกันเลยว่าอัพยากตาธรรมาทำไมทำดีหรือไม่ทำชั่วก็ให้อยู่เฉยเฉยผมก็ท่องต่อบ
0: ้
1: านเมืองหลังใหญ่ละบ้านกูหลังเล็กบ้านหลังส
0: ุ
1: ดท้ายละบ้านเมืองละบ้านกูเราออกแบบเหมือนกันขนาดเท่ากันกว้างสองคืบยาวหนึ่งวาหน้าหนึ่งศอกจะคล้องบรรลับตาพิมมีจุลินทรีย์เข้าคลอเคลียตลอดงานที่หน้าบ้านประดับด้วยดอกไม้สดที่หน้าบ้านประดับด้วยดอกไม้แห้งอาจจะต้องพักแล้วคอยสักหนึ่งดาวาประดับด้วยดอกไม้แห้งมีคนทำตาแดงแดงเสียใจก็ไม่ใช่ใครมันก็คือความตายความตายความตายไม่มีใครหนีไปได้เลยสักคนแต่อย่าเป็นคนเป็นเมื่อตายให้ตายเมื่อเป็นเชิญพักได้
0: ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2560
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะยังอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์ครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าอาจารย์ไม่มีขวัญจะไปคำถาม
2: เลย
1: ได้เลยค่ะอาจารย์คุณผู้ฟังสอบถามมาต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว
2: นิดนึง
1: ใช่มีปัญหามีเรื่องค้างเก่าอยู่เกี่ยวกับเรื่องมะม่วงขุนศรีค่ะเขาบอกว่าปลูกในกระถางมะม่วงมันขุนศรีนะคะก็ปลูกในกระถางค่ะตอนนี้ที่ออกดอกและที่ปลูกมาเนี่ยนะคะแต่ว่าเขาสงสัยว่าเอ๊ะพอดอกออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้กินผลไหมหรือว่าต้องนานแค่ไหนปลูกมาถึงจะได้ออกเป็นผลลูกออกมาค่ะอาจารย์คะ
2: ถ้าสภาพแวดล้อมเป็นไปตามปกติมีความพร้อมเนี่ย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ละอองเกสรตัวผู้กับละอองเกสรตัวเมียนะฮะดอกมะม่วงส่วนมากจะมีเกสรตัวผู้อยู่6อันนะถ้ามันได้รับการผสมปัจจุบันแมลงที่ช่วยผสมที่ดีนะครับก็จะมีผึ้งมีชนโรงชนโรงก็คือผึ้งจิ๋วไม่มีเหล็กในนะฮะหรือชาวบ้านบางคนเรียกตัวติ้งน
1: ะ
2: แล้วก็แมลงวันก็จะเป็นแมลงที่ช่วยผสมเกสรถ้าผสมติดดีมีความสมบูรณ์ก็จะให้ผลเพราะการที่ออกดอกมาแล้วมันจะติดผลหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่มันออกดอกนะฮะอย่าให้มันขาดน้ำแต่อย่ากระทุ้งน้ำแรงถ้ากระทุ้งน้ำแรงช่อดอกจะกลายเป็นใบ
1: ค่ะ
2: นั้นรอให้ดอกเนี่ยบานสัก 80% ของทั้งต้นแล้วจึงค่อยโชยน้ำคือให้น้ำทีละน้อยและตัวที่จะสร้างปัญหาทำให้ดอกไม่เป็นผลเนี่ยไม่ติดผลตัวหนึ่งโรคลาแป้งถ้าอากาศหนาวเย็นจะทำให้ทั้งดอกทั้งช่อเนี่ยแห้งไปเลยสองถ้าบางดอกเสียไปเพราะมีโรคเชื้อราที่ชื่อว่าโรคแอนแทรกโนสเกิดจากเชื้อคอเลสโตรติกุมพีโอสปอริเดสเนี่ยนะอันนี้จะทำลายเฉพาะบางช่อเหมือนที่ชาวบ้านบอกว่าถ้าหมอกลงจัดมักจะไม่ได้กินเพราะว่าหมอกคือความชื้นจะทำให้เชื้อราเจริญเติบโตดีอันนี้คือฝ่ายของโรคส่วนที่จะทำลายทำให้ดอกไม่ติดเป็นผลก็จะมีเพี้ยไฟมาทำลายดอกนะฮ
1: ะ
2: แล้วก็มีเพี้ยจักรจันทร์มาดูดกินที่มันถ่ายมูลเหนียวๆและลาดำจะขึ้นมาคลุมจนกระทั่งใบดำไปหมดก็จะมีเพี้ยไฟเพี้ยจักรจันทร์มะม่วงแล้วก็มีหนอนกินช่อถ้า5ตัวนี้นะถ้าเอาอยู่นะยังไงก็ติดผลทีนี้เนื่องจากว่าคุณปลูกในกระถางการให้น้ำในกระถางเนี่ยดูให้ดีถ้าเราลดน้ำแล้วน้ำมันระบายไม่ดีเนี่ยรากมันจะแช่น้ำ
1: น
2: ้
1: ำท่วมเลยคราวนี
2: ้มันจะกลายเป็นน้ำท่วมเพราะฉะนั้นก็ต้องหมั่นพรวนดินหรือใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือใบไม้เนี่ยตรงไปบ่อยๆถ้าสำหรับมะม่วงปลูกในกระถางเนี่ยจะเล็กไปอย่างน้อยที่สุดขอเป็นวงซีเมนต์ขนาด80เซนเป็นอย่างน้อยหัวกลวงปากกลวงนะอันนี้แล้วก็ใส่ดินให้เต็มโดยดินผสมปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอินทรีย์วัตถุและถ้าปลูกแบบนี้มะม่วงต้นอาจจะไม่ใหญ่นักเราเรียกว่าปลูกมะม่วงระยะชิดเหมาะสำหรับปลูกในบ้านแล้วรักษาทรงต้นสูง2เมตรระยะระหว่างต้นเราอาจจะตั้งรองต่อรองเนี่ยประมาณ2เมตรถึง2เมตรครึ่งและถ้าปลูกในบ้านอยากมีมะม่วงกินทั้งปีนะครับให้ปลูกมะม่วงดังต่อไปนี้1 3ฤดูลูกเล็กๆแต่จะออกช่อได้ทุกฤดูมะม่วง3ฤดูนะหรือจะเป็นปลูกพวกหนองแซงปาลั่นนะเขียวเสวยจะติดลูกยากหน่อยแล้วก็น้ำดอกไม้แล้วปลูกน้ำดอกไม้ไว้ในบ้านเนี่ยตอนดิบมันจะเปรี้ยวเราก็เอามาสับเอามาซอย
1: ทำเป็นอาหาร
2: นะทำมะม่วงน้ำปลาเป็นเครื่องจิ้ม

0: แต่ถ้าผลสุกเราก็เอาไว้รับประทานผลสุกเพราะฉะนั้นถ้าปลูกอย่างมั่วม่วงกินผลสุกเราก็จะต้องห่อผลเวลาตอนเก็บผลเพื่อป้องกันไม่ให้แมลงวันทองมาวางไข่และไม่ให้หนอนเจาะผลเนี่ยมาเจาะที่ก้นผลนะครับอ้าวใครสงสัยเรื่องมะม่วงเพิ่มเติม
1: มีมะม่วงเพิ่มเติมจริงๆเลยอาจารย์เพราะว่
0: า
1: อันเนี้ยเหมือนอาจารย์มีตาทิพย์เลยนะมีคุณผู้ฟังถาม

0: มันก็เต็มที่แล้วล่ะ170 เซนนะคะพอไปปลูกแล้วก็ตายต้องไปแบบมันมีความเสี่ยงแค่ไหนถ้าแบบเอาต้นมะม่วงใหญ่ขนาดสูง170 เซนแล้วปลูกที่อื่นนะคะขุดจากที่นึงไปปลูกอีกที่นึง
1: สบายเลยถือว่ายังต้นเล็กมาก
0: อ๋อมันไม่มีความเสี่ยงว่าจะตายไม่มีอะไรเงี้ยเหรอคะอาจารย
1: ์โอ้ยสบายสบายทำนี้คุณขวัญลำดับแรกนะท่านวัดจากโคนต้นมาเนี่ยประมาณสัก2 คืบ
0: ค่ะ
1: รัศมีรอบต้นนะ
0: ค่ะ
1: ท่านเอาเสียมไปขุดล่องโดนรากไม่เป็นไร
0: ค่ะ
1: ขุดรอบต้นเลยนะแล้วก็ขุดให้เป็นล่องลึกลงไปแต่อย่าเพิ่งขุดตรงส่วนตรงกลางต้น
0: ค่ะ
1: เพราะคุณขวัญขุดไปแล้วเนี่ยคุณขวัญก็ไปหากระสอบถ้าได้กระสอบป่านจะดีเพราะมันอมความชื้นดี
0: ค่ะ
1: เอามาหุ้มที่เราไปล้อมไว้อะนะ
0: ค่ะ
1: หุ้มไว้รอบต้นแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ2-3 เดือนสังเกตจากอะไรครับสังเกตจากว่าไอ้รากที่เราขุดแล้วมันขาดเนี่ยมันจะเกิดรากใหม่นะในขณะที่ต้นมันยังอยู่ได
0: ้
1: เพราะรากเก่าที่มันดิ่งลงดินน่ะเรายังไม่ไปทำลายใช่ไหมครับ
0: เ
1: พราะรากใหม่มันเกิดซึ่งจะใช้เวลาประมาณสัก 2-3 เดือนเนี่ยคราวนี้เราก็เอาเสียมหรือพระว่าเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่ขุดรากที่ยังไม่ขาดให้มันขาดแล้วก็เอากระสอบหรือสแลนตะข่ายพรางแสงเนี่ยไปหุ้มแล้วคุณขวัญก็เอาไปตั้งไว้หรือเอาไปลงปลูกได้เลยครับตอนลงปลูกใหม่รากยังไม่จับดินคุณขวัญก็ควรจะไปทำคอกสี่เหลี่ยมแล้วก็มีไม้เป็นเครื่องหมายทะแยงมุมเนี่ยปลูกรับกับต้นไว้เพื่อไม่ให้ต้นในโยกและเวลาปลูกให้ขุดหลุมให้ใหญ่กว่าต้นอย่างน้อยเนี่ยเอาหลุมสักเมตรคูณเมตรหรืออย่างน้อยสุด50 เซนแล้วเวลาปลูกเนี่ยให้ยกสูงขึ้นมานิดหนึ่งอย่าไปปลูกให้มันจมเป็นแอ่ง
0: มันจะได้
1: ไม่ท่ว
0: มเพ
1: ราะว่าดินรอบๆเนี่ยบางทีมันไม่ร่วนซุยเวลาเราลดน้ำเนี่ยน้ำมันจะขังทีนี้เราค้ำไว้แล้วเมื่อไหร่จะเอาออกได
0: ้
1: เราก็สังเกตว่ามะม่วงของเราเนี่ยมันเริ่มแตกใบใหม่ยอดใหม่ออกมาหรือยังถ้ามันเริ่มแตกใบใหม่ยอดใหม่มาแล้วนี่แสดงว่ารากมันเริ่มจับดินได้แล้วก็เอาออกนะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็จะทีนี้ไอ้ตรงต้นเนี่ยไอ้ตรงที่เราปลูกเนี่ยควรจะเอากระสอบนะเพื่อไม่ให้มันชอกช้ำคุณขวัญกูเคยเห็นแล้วตับปั๊มน้ำมันที่เขาเอาต้นไม้อะ
0: แล้วมีเป็น
1: ใหญ่มากเลยอะ
0: เหมือนเหล็กยึดด้วยนะอาจารย์คือเหมือนว่าเขาล้อมคือเหมือนกับเป็นเหล็กอะค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเอาเหล็กไปยึดกับต้นไม้ด้วยนะที่ขวัญเห็นนะอาจารย
1: ์ใช่แต่อันเนี้ยผมเคยเจอเจ้าของปั๊มแห่งหนึ่งเขาเป็นแฟนทีวีช่อง9แล้วเขาเกิดไปเห็นรายการผมอ่ะ
0: ค่ะ
1: เขาก็เชิญผมไปคิดปั๊มเขาว่าเขามีที่เขาควรจะทำอะไรบ้างผมก็ไปแนะนำเขานะว่าไอ้ต้นไม้ที่คุณเอาเหล็กมาล้อมเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันแข็งแรงก็จริงนะแต่มันไม่น่าดู
0: มันไม่เป็นธรรมชาติมันดูแข็งๆค
1: ่
0: ะ
1: ใช่วิธีแก้นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้คุณเอาตะข่ายอวน
0: อ
1: ่ะไปขึงรอบเหล็กนั่นน่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วคุณก็ปลูกต้นเหลืองชัชวาล
0: อ๋อให้มันเลื้อยไปถูกไหมคะ
1: ให้มันเลื้อยกับตะข่ายอวนนั่นน่ะหร
0: ือ
1: จะเป็นสแลนก็ได้พอมันเลื้อยหมดเนี่ยโคนต้นเราจะเห็นดอกเหลืองหรือคุณจะปลูกพวงชมพูแต่ต้องคอยคุมไว้อย่าให้มันเลื้อยขึ้นข้างบน
0: ค่ะ
1: นะคุณก็จะเห็นพวงชมพูแต่พวงชมพูจะมีข้อด้อยว่ารอบๆคนจะนั่งยากเพราะว่าแมลงพวกชนโรงพวกพึ่งเนี่ย
0: ชอบ
1: ม
0: า
1: ชอบ
0: ค่ะอันนี้
1: แล้วแต่ว่าคุณจะเอาสีไหน มันจะดูไม่เป็นเหล็กแข็งกระด้าง
0: เมื่อ เมื่อกี้อาจารย์ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องมะม่วงค่ะอาจารย์บอกว่าถ้าจะปลูกในกระถางเนี่ยต้องประมาณ80 เซนติเมตรใช่ไหมคะกว้างคูณยาวคูณสูง

0: ใช่ไหมคะควรจะ
1: รองซีเมนต์มันมีตั้งแต่80เมตร20
0: ค่ะ
1: เมตรครึ่งอะไรเงี้ยแล้วแต่ขนาด
0: แสดงว่าที่ของคุณผู้ฟังที่บอกว่าเอ๊ะซื้อมาสูง60เซนติเมตรเนี่ยแล้วก็กว้างประมาณนี้เนี่ยน่าจะเล็กไปนะคะ60เซนเนี่ยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์อันนี้เพิ่งเรียกว่าเป็นมะม่วงที่เพิ่งจะขายฮะ
0: ใช่เขาบอกว่าซื้อมา
1: บางคนก็ซื้อมะม่วงมาสูง2เมตรเลยก็มี
0: ค่ะ
1: เขาจะใส่เข่ง
0: ค่ะ
1: ถ้าซื้อสมัยก่อนเนี่ยจะใช้เข่งวะเข่งไม้ไผ่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็ย่อยสลายไปเลยก็ปลูกทั้งเข่งได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่เข่งไม้ไผ่มันดีในแง่นั้น
0: ค่ะ
1: แต่มันมีปัญหาว่าก้นเข่งอะมันจะผุ
0: อ๋อเวลายก
1: ต
0: ึกร่วงเลย
1: ก็มีคนเอาเข่งพลาสติกมาปลูก
0: ค่ะ
1: มีคนถามผมบอกอาจารย์ผมปลูกทั้งเข่งเลยได้ไหม
0: ค่ะ
1: ได้ครับเข่งพลาสติกก็ปลูกทั้งเข่งได้เลยพลาสติกมันไม่ย่อยสลายจะลากเนี่ย มันออกมาได้หมดเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมเห็นเขาขายในสื่อเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: เข่งเล็กๆเห็นว่าเท่าไหร่อ่ะใบหนึ่ง20เข่ง240บาทใช่ไหมเนี่ยนี่แล้วคุณขวัญเมื่อวานนี้ผมไปซื้อโต๊ะมาตัวหนึ่งนะมีขาสอดเข้าข้างเตียงได้อะสูงสักประมาณ70เซน80เซนมีขาตั้งกับมีไม้พื้นทั้งบนนะ6บาท
0: ฮะทำไมมันถูกขนาดนั้นอาจารย์อาจารย์ใช้คูปองลดอย่างอันนั้นอันนี้เวลาแฟลชเซลล์หรือเปล่า
1: ผมถามลูกน้องบอกว่าเฮ้ยคุณดูไอ้ผมว่าพวกหลอกลวงมะเปล่าเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่โทรศัพท์อาจารย์ไม่เคยซื้อของเลย
0: ค่ะ
1: โปรโมชั่นลูกค้าใหม
0: ่
1: เขาขายให้ในราคา6บาทเป็นค่าส่ง2บาทเป็นค่าของ4บาท
0: เขารออาจารย์ติดใจอะสิเดี๋ยวอาจารย์สั่ง
1: ได้โต๊ะมาตัวหนึ่งตอนนี้อยู่บนเตียงนั่งเล่นนอนเล่นอยู่บนเตียงก็เลยพยายามจะไปซื้อไอ้แบบเตียงคนไข้อ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โต๊ะที่สอดเข้ามาเตียงคนไข้อ่
0: ะ
1: แต่มันแพง
0: เหมือนโต๊ะที
1: ่กว่าบาท
0: ที่โรงพยาบาลแล้วเวลาที่เตียงคนไข้แล้วไว้รับประทานอาหาร
1: นั้นใช่
0: ไ
1: หมคะ
0: ค่ะ
1: นั่นอ่ะมันแพง
0: ค่ะ
1: 1,000กว่าบาทตอนนี้ก็เลยไปสั่งมาตัวหนึ่งมันมี2ขา
0: ค่ะ
1: แต่มันสอดเข้าไปได้ไม่ลึกก็ตัวหนึ่งประมาณ200กว่าบาทปีนี้เดือนปีนี้เป็นปีที่ผมประหยัดที่สุดเลย
0: ค่ะ
1: ลูกหลานผมก็ดีนะเราเคยกินข้าวกันสัปดาห์ละวันเนี่ยตอนนี้ลูกสะใภ้ลูกชายบอกพ่อไม่ไปกินตามร้านแล้วพ่อทำมาเดี๋ยวซื้อแล้วไปกินบ้านพ
0: ่อค่ะ
1: เคยไปกินมื้อละ6-7คนมื้อละ1,000อย่างเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: ก็เหลือมื้อละ200-300
0: นี่
1: ม
0: ัน
1: ต้องไม่สอนกันมันต้องคิดได้เอง
0: ค่ะ
1: เรียกว่าเกิดปัญญาแต่ว่าคุณขวัญผมดูข่าวเนี่ยผมเศร้าใจนะ
0: อาจารย์เรื่องอะไรครับพอดีมีคำถามคุณผู้ฟัง
1: ม
0: าเหลือค่ะ
1: 300บาทเนี่ย
0: อ๋อ3ไอ้บัตรคนจนใช่ไหมคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมคะ
1: ผมเสนอไปในรายการผมนะคนอายุ1-10ขวบมีเงินเดือนเท่านี้ในฐานะเป็นประชาชน
0: ค่ะ
1: 10-20ขวบได้เงินเท่านี้20-30เงินลดลงมานะ30-40เงินลดลงมา
0: ค่ะ
1: แต่พอไปขึ้นอีกที60ทุกคนเกิดมาต้องมีเงินเดือนหมด
0: ค่ะ
1: ถ้าผมเป็นรัฐบาล
0: ค่ะอาจารย์คะคุณผู้ฟังถามเพิ่มเติมมาเรื่องของมะม่วงเขาบอกเขาซื้อมาแล้วตอนที่พอจากซื้อต้นเท่านี้เอาไปลงดินทำยังไงแล้วก็จากมะม่วงนี่มีต่อเรื่องของตะลิงปลิงหรืออะไรประมาณนี้ด้วยค่ะอาจารย์เดี๋ยว
1: ปลิงปลิงใช
0: ่
1: ไหม
0: เดี๋ยวต้นมะม่วงก่อนซื้อมาสูงประมาณ170เซนเนี่ยแล้วก็อยู่ในตะกร้าอยู่ในที่เขาใส่มาจากร้านเนี่ยลงได้เลยไหมหรือต้องปรับดินยังไงหรือว่าต้องเตรียมดินยังไงหรือว่า
1: เบาะเขาใส่แข่งมาหรืออยู่ในกระถุงหรือในกระถางเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมบอก
0: ค่ะ
1: ลำดับแรกนะครับเวลาขุดหลุมเนี่ยหลักมีอยู่ว่าหลุมใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งดี
0: ค่ะ
1: แต่มันจะขุดไม่ไหวยกเว้นบางคนมีรถแบคโฮเล็กเอารถแบคโฮมาขุดเลย
0: ค่ะ
1: แต่อย่าใช้เครื่องเจาะถ้าใช้เครื่องเจาะแล้วคุณเอาต้นใส่ไปในหลุมเนี่ยไอ้รอบหลุมเนี่ยดินมัน

0: จะแน่นน้ำมันจะไม่ระบายทีนี้เวลาคุณขุดอย่างน้อยที่สุดขอให้ได้หลุมขนาดกว้าง50ยาว50ลึก50และถ้าพิถีพิถันหน่อยเวลาขุดหน้าดินประมาณ1ฝ่ามือตอนขุดให้แยกไว้ทางซ้ายแล้วดินชั้นล่างให้แยกไว้ทางขวาทีนี้เวลาจะลงมือปลูกให้เอาดินหน้าดินที่อยู่ทางซ้ายอ่ะ
1: ค่ะ
0: ถักลงหลุมไปก่อนแล้วดินที่อยู่ก้นหลุมอ่ะให้ผสมใบไม้ผสมปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยหมักแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ใส่ลงไปให้พูนหลุมนะพอพูนหลุมเสร็จปั๊บคุณก็แหวกพื้นที่เพื่อที่จะให้ต้นเนี่ยถ้าเป็นถุงอย่าเสียดายถุงฉีกเลยและประคองให้ลงไปอย่าให้ดินในถุงแตกนะครับควรจะอัดเพื่อให้มันแน่นอย่าให้มันแตกแต่ถ้าเป็นกระถางก็เอามือเนี่ยดันก้นกระถางมันจะหลุดออกมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแต่ถ้าเป็นเข่งไม้ใส่ลงไปเลยทั้งเข่งเป็นเข่งพลาสติกก็ใส่ได้แต่ถ้าจะเอาออกก็ได้เหมือนกันก็ควรจะอัดข้างเข่งให้มันแน่นซะก่อนและก่อนจะลงอย่าลดน้ำอย่าลดน้ำอดน้ำไว
1: ้ค่ะ
0: ถ้าดินจับแน่นเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่ารากมันจะไม่เสียนะเหมือนอย่างกับยางพาราเงี้ย
1: ค่ะ
0: แต่ลดน้ำแล้วมันหักนะเสร็จเรียบร้อยพอปลูกปั๊บต้องตั้งต้นให้ตรงเพราะถ้าต้นไม่ตรงนะการแตกกิ่งจะเละละไปหมดตั้งต้นให้ตรงวิธีให้ตรงก็คือพอเขาปลูกเสร็จเขาก็จะลดน้ำเนี่ยต้นจะเริ่มเซเราก็จะจับต้นให้ตรงโดยกดบริเวณโคนต้นไม่ใช่รอบต้นนะเฉพาะโคนต้นแล้วเอาไม้ลวกหร
1: ือ
0: ไม้ไผ่เนี่ยมาปักตรงกลางเหตุที่ปักเพื่อยึดให้ต้นเนี่ยตรงปลูกไม่ต้องแน่นมากเอาแค่หลวมๆเพื่อให้ต้นตรงอย่างเดียวและคุณจะปลูกทรงไหนถ้าคุณปลูกทรงแบบร่มเงาคุณจะต้องตั้งลำต้นให้ตรงขึ้นมาประมาณเมตรครึ่งถึง2เมตรแล้วจึงจะเลี้ยงพุ่มแต่ถ้าคุณจะปลูกแบบเอาผลผลิตแล้วก็แตกกิ่งหลายกิ่งอันนี้คุณปล่อยกิ่งได้เลยแต่ลักษณะการแตกพุ่มก็ต้องคอยแต่งเพราะมันอาจจะรกหน่อยทึบหน่อยนะครับก็เป็นแบบนี้พอปลูกเสร็จก็ให้เอาปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมีในระยะแรก2ปีแรกที่ปลูกมีดอกให้เด็ดดอกทิ้งให้หมดให้มันแตกแต่ใบลดน้ำได้ทั้งปีใส่ปุ๋ยสูตร25 7 7 16 8 8 20 10 10หรือจะเอาสูตรเสมอเสริมด้วยยูเรีย46 00 40 00 30 00หรือปุ๋ยแอมโมเนียม21 00ก็ได้ลดน้ำไม่หยุดเลยออกดอกมาถ้าจะเอาไว้ลูกเอาไว้ลูกเดียวเอาไว้ชิมสักลูกนอกนั้นเด็ดดอกทิ้งพอ2ปีต้นจะสง่างามมากๆเลยส่วนระยะแตกใบมีโรคอะไรแมลงอะไรระยะออกดอกมีปัญหาอะไรเหตุผลมีปัญหาอะไรไปฟังนะครับในคลิปเสียงทิดบ้วนชวนคุยเห็นเขาว่ามะม่วงมันน่าจะขึ้นมานะผมจำไม่ได้แล้ววันไหน
1: ไม่เป็นไรก็ลองไปพิมพ์ลองค้นเสิร์ชหาดูนะคะแล้วตะลิงปลิงอาจารย
0: ์ไม่พูดไป
1: อะไรนะคะ
0: อาทิตย์กว่า
1: อ๋อประมาณช่วงอาทิตย์กว่า
0: ความยาวนะตอนละ20นาที
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าตะลิงปลิงสูงใบเยอะไม่ออกลูกเลยทำยังไงดีคะอาจารย
0: ์ต้นสูง
1: หยุดน้ำ
0: อย่าลดน้ำเยอะ
1: ค่ะ
0: นะตะลิงปลิงนะมันจะชอบอยู่ในร่องสวนในร่มเนี่ยนะหยุดการให้น้ำแล้วก็ถ้าจะเร่งเอาปุ๋ยสูตรตัวกลางนะ12 20 42นะแต่ตอนใส่ปุ๋ยต้องลดน้ำนะหลังจากนั้นเนี่ยลดน้ำน้อย
1: ๆ
0: ถ้าน้ำเยอะมันแตกเฉพาะใบคุณขวัญเคยเห็นลูกตะลิงปลิงไหม
1: เคยเห็นเคยกินนะอาจารย
0: ์เลยอร่อยไหม
1: มันเปรี้ยวอะค่ะ
0: ผมเนี่ย

0: ูกที่บ้านอยู่สองต้นนะ
1: ค่ะ
0: ตายยาก
1: ก็คือ
0: ผมเคยแกล้งมันอะ
1: ยังไงคะอาจารย์
0: ไม่ดูไม่แล้วปล่อยมึงจะโตก็โตจะตายก็ตายต้นไม้ที่บ้านผมถือเป็นครูทุกต้น
1: ค่ะ
0: ตายยากครับถ้าได้น้ำท่าสมบูรณ์แตกใบดี
1: ค่ะ
0: และถ้าปลูกในร่องสวนที่ลำไรหน่อยนะจะยิ่งชอบนะครับตะลิงปริงนี่มันเป็นไม้ผลที่เขาเอามาเป็นเครื่องปรุงรสเปรี้ยวไงคุณฝัน
1: ค่ะก็ถ้าได้ต้มกับปลาทูก็น่าจะดีนะคะอาจารย
0: ์โอ้ยนี่เคยไปกินที่สมุทรสงคราม
1: ค่ะ
0: สมุทรสงครามอาหารอร่อยเขาคือปลาทูซาเตะใช่ไหม
1: ใช่อันนั้นก็จะเป็นซีอิ๊วนิ่มไปทั้งกระดูกก็เคี้ยวได้คือไปกินได้ทั้งตัวใช่ไหมคะอาจารย
0: ์นั่นนะฮะ
1: ค่ะ
0: โอ้ยไปกินปลาทูซาเตะแล้วติดใจแต่ตอนหลังนี่กินไม่ได้แล้วเพราะเดี๋ยวนี้จะกินอะไรก็ต้องไปปั่น
1: ค่ะ
0: แล้วดูดเอา
1: อาจารย์คะมีคำถามน่าจะได้แหละคำถามนี้สุดท้าย
0: นะ
1: บอกว่ามีต้นมะนาวสูงขนาดประมาณ1เมตร50เซนนะคะก็ลูกใหญ่มีน้ำมะนาวเยอะด้วยแต่มันออกลูกไปทางเดียวข้างเดียวเอ๊ะยังไงคือ
0: ต้นแสดงว่าอีกข้างมันล่มอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อค่ะคือแบบมีคือแบบเหมือนถ้าตัดครึ่งต้นเนี่ยออกข้างเดียว
0: ที่แดดตัดทั้งวันทั้งต้น
1: ค่ะ
0: ถ้าเผื่อว่าต้นไหนที่ล่มเนี่ยไม่ค่อยออกดอกอะครับ
1: เขาบอกว่าอีกข้างหนึ่งเป็นต้นน้อยหน่าสูงประมาณ3เมตรปลูกห่างกันประมาณ2เมตรมีมะนาวกับน้อยหน่าอยู่ใกล้กันระยะห่าง
0: มันบังกันอันนี้แสดงว่าปลูกในพื้นที่บ้าน
1: ค่ะ
0: นะฮะสองอย่างนั้นมันไม่ไปด้วยกันเลยนะ
1: ค่ะเอามันควรปลูกด้วยกันได้ไหมคะถ้าเขามีน่าจะมีพื้นที่ไม่มากเท่าไหร่
0: มันควรจะแยกกันอยู่เพราะอะไรรู้ไหมต้นน้อยหน่าเนี่ยมันเป็นพืชทนแล้งแต่มะนาวเนี่ยมันต้องการน้ำสม่ำเสมอเคยฟังเพลงมะนาวไม่มีน้ำไหมล่ะ
1: อาจารย์ได้นิดหน่อยนะคะตอนนี้13นาฬิกา57นาทีแล้ว
0: ไม่ค่อยเพราะผมดูนาฬิกาอยู่13นาที57นาทีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงกันใช่ไหม
1: ตรงกันค่ะ
0: พูดได้อีกกี่นาทีครับ
1: 2นาทีอาจารย์2นาทีครึ่งนาทีครึ่งอะ
0: ทีนี้ต้นที่เป็นเนี่ยก็ดูว่าระหว่างมะนาวกับน้อยหน่า
1: จะ
0: เอาอะไรเป็นหลัก
1: ถ
0: ้าเอามะนาวเป็นหลักนะเราก็ตัดพรต้นน้อยหน่าเนี่ยให้เป็นต้นเล็กลงนะฮะแล้วก็ให้มะนาวเขาเติบโตเพราะว่าน้อยหน่าเนี่ยมันไม่ต้องต้นสูงใหญ่หรอกคุณขันเพราะเวลาจะทำให้น้อยหน่าออกลูกเนี่ยเราต้องตัดแต่งจริงรูดใบทิ้งหมด
1: ค่ะ
0: แต่ก่อนจะทำอย่างนี้ให้ใส่ปุ๋ยตัวกลางสูงซะก่อนเพราะว่าน้อยหน่าเนี่ยเวลามันผลิใบใหม่ออกมาเนี่ยมันจะพาดอกออกมาด้วยงั้นถ้าคุณไม่ใส่ปุ๋ยเร่งดอกซะก่อนที่จะตัดแต่งเนี่ยนะดอกมันจะน้อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเสร็จแล้วพอน้อยหน่าเริ่มติดลูกเนี่ยอันนี้ท่านก็รายการเราก็เคยพูดไปแล้วนั่นน้อยหน่าเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็ลองไปหาฟังย้อนหลังดู
1: ได้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆอาจารย์มีอะไรทิ้งท้ายไหมคะ
0: ครับก็ไม่มีอะไรนอกจากช่วยกันคิดหน่อยผมเป็นนิสิตเกษตรครูบาอาจารย์ผมสอนมาอย่างเดียวว่าศัตรูของพวกเราคือความยากจนผมเขียนไว้ในนิสเพลงอยู่เพลงว่าพี่นายยากจนเดือดร้อนขอให้รีบไปใช้วิชาช่วยให้พ้นภัยช่วยเขาให้หายจนช่วยกันลบกับความยากจนครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์บ้วนนะคะวันนี้ขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีไม่มีความจนครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: นี้เวลา 14:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันอนุทินโผล่คอมเมนต์รับทราบรับปฏิบัติหลังเพจรักษาแผ่นดินหนุนเดินหน้าฟ้องยิ่งชีพไอลอปมคดีหัวสวผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าจะเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมายกับนายยิ่งชีพอาชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอจากประเด็นคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาล่าสุดนายอนุทินก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เพจ Facebook รักษาแผ่นดินที่ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้ว่าพวกเราขอสนับสนุนให้นายกอนุทินและผู้ที่เกี่ยวข้องฟ้องยิ่งชีพไอลอจนถึงที่สุดโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินเขียนคอมเมนต์ว่ารับทราบรับปฏิบัติครับผมยิ่งชีพท้าชนนายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยลั่นพร้อมหน้าหงายหากยอมออกมาชี้แจงความจริงเผยกรรมข้อมูลโกงสวแค่เศษเสี้ยวจาก 90,000 หน้านายยิ่งชีพอาชานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมตัวหลังนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเดินหน้าฟ้องต่อเนื่องว่ายังมีข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงเลือกสวมีใหญ่มากมหาศาลเท่าที่อยู่ในสำนวนของกกต.และ DSI ประมาณ 90,000 หน้าส่วนที่อยู่กับเราเป็นเพียง 5% ของที่กกต.มีรวมทั้งที่พูดออกสาธารณะไปแล้วก็เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นหากกกต.สั่งฟ้องข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำเสนอในชั้นศาลไปว่าตามกระบวนการยุติธรรมหากผู้ต้องหาคนใดถูกฟ้องถูกยกฟ้องทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนแม้จะจบไปแล้วเราก็ไม่มีทางอื่นต้องพยายามเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาเปิดเผยส่วนนางสุขสมรวยวันธนิยกุลส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชวนไปเที่ยวที่จังหวัดอำนาจเจริญนั้นนายยิ่งชีพกล่าวว่าหากไปเที่ยวก็อยากไปแต่ถ้าเป็นหมายก็ไม่เป็นไรก็ต้องไปว่ากันตามข้อเท็จจริงยืนยันอีกครั้งว่าหากออกมาชี้แจงก็จบส่วนการที่ฟังผู้ถูกกล่าวหาพูดมาโดยตลอดคือเป็นพยานบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือจะตอบอย่างไรนายยิ่งชีพกล่าวว่าก็แล้วแต่ฟังพยานคนมาหลายคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ยืนยันมีเส้นทางการเงินเยอะกว่านี้แต่ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องออกมาเปิดเผยยกเว้นศาลไม่ฟ้องและคดีจบทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเปิดเผยส่วนพยานบุคคลจะน่าเชื่อถือหรือไม่อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนแต่ยืนยันว่าพยานบุคคลมีเยอะมากส่วนที่บอกว่าพร้อมหน้าหงายหากเขาชี้แจงข้อเท็จจริงยอมรับใช่หรือไม่ว่าข้อมูลบางส่วนอาจจะยังคลาดเคลื่อนและพร้อมหากโดนฟ้องเพิ่มนายยิ่งชีพกล่าวว่าไม่มีปัญหาเรามีที่มาของข้อมูลมีการตรวจสอบทั้งระบบเมื่อนำเสนอแล้วมีใครชี้แจงว่าจริงไม่จริงก็ต้องตรวจสอบถูกบ้างผิดบ้างก็ว่ากันไปแต่ไม่มีเจตนาให้ร้ายหรือหมิ่นประมาททั้ง9คนที่ตนเอ่ยชื่อไปมีข้อมูลเกี่ยวข้องมากกว่านี้ตนยังไม่ได้พูดทั้งหมดเพราะไม่มีความจำเป็นหากฝ่ายค้านไปตรวจสอบและอยากที่จะฝากฝ่ายค้านไปตรวจสอบและนำเสนอมากกว่านี้นอกจาก9คนยังมีอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนหากต้องถูกดำเนินคดีอะไรก็ต้องไปนำเสนอต่อศาลเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไม่ตอบคำถามปล่อยให้คดีเดินไปตามกระบวนการเรื่อยๆจะมีไม้เด็ดใดนายยิ่งชีพกล่าวว่าตนไม่มีอำนาจที่จะไปทำอะไรได้มากกว่านี้คนที่มีอำนาจคือฝ่ายค้านที่จะต้องใช้กระบวนการสภาบีบให้นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและฝ่ายรัฐบาลตอบคำถามยืนยันว่าตนยังมีข้อมูลที่จะค่อยๆนำเสนอในโอกาสต่อไปแต่หากกกต.สั่งฟ้องโดยเร็วข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อศาลในกระบวนการยุติธรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้

0: สังคมกกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะรัฐบาลเดินหน้าไทยช่วยไทย X Local Low Cost 1-15 สิงหาคมผ่านร้านค้าท้องถิ่นกว่า800สาขานางสาวลดิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์เดินหน้ามาตรการช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการฐานรากผ่านกิจกรรมไทยช่วยไทย X Low Cost Low Costต่อไปค่ะ X Local Low Low Cost ระหว่างวันที่1-15สิงหาคมโดยความร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้าส่งราคาปลีกท้องถิ่นกว่า130รายรวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษควบคู่กับการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการ SME และผู้ผลิตสินค้าชุมชนภายในกิจกรรมร้านค้าที่เข้าร่วมจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพมาจำหน่ายในราคาพิเศษโดยสินค้าที่ร่วมรายการจะได้รับส่วนลดสูงสุด60%อาทิข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันทางนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดพิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคมณร้านที่ตั้งซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์สโตร์สาขานาดีจังหวัดอุดรธานีจุดเด่นของโครงการนี้คือการใช้เครือข่ายร้านค้าท้องถิ่นเป็นกลไกเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ช่วยให้สินค้า SMEและสินค้าชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายเพิ่มขึ้นเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจระดับจังหวัดและระดับชุมชนกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost มีเป้าหมายเดินหน้าควบคู่กันทั้งการช่วยประชาชนลดภาระค่าครองชีพและการสร้างโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการรายย่อยโดยใช้ร้านค้าท้องถิ่นกว่า800สาขาเป็นเครือข่ายกระจายสินค้าเชื่อมผู้ผลิตในชุมชนกับผู้บริโภคโดยตรงไฟไหม้ในนิวยอร์กบาดเจ็บอย่างน้อย21คนทางการท้องถิ่นมหานครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์กของสหรัฐเปิดเผยว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงในย่านควีนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย21คนซึ่งรวมถึงนักดับเพลิง19คนแต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหนักถึงขั้นเสียชีวิตในขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังเข้าควบคุมเพลิงและช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยออกจากบ้านพักที่เกิดเหตุโดยไฟยังลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงอีก2หลังส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ยังไม่เป็นที่รู้แน่ชัดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวโอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
0: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094 480 3076

0: 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18:00 น.ถึง 20:00 น. Mpod News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mpod News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สิบสี่นาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้เจอกันวันอาทิตย์นะคะ26 กรกฎาคม 2569นะคะอยู่กับติ้งหน่วยจากเพชรกุลทองแล้วก็เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะทักทายคุณติ้งหน่วยทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพครับเจอกันเป็นวันที่2ครับสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดในวันบ่ายที่เราจุดยาวไปยาวๆกันเลยครับคุณเก๋
3: อิจฉาคนได้หยุดเนาะนะคะเพราะว่าบางคนเขาบอกว่ามีการโพสต์ในโซเชียลนะเขาแซวๆกันนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยได้หยุดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะแล้วก็บางคนก็บอกว่า
4: ลาวันจัน
3: ลาวันจัน
4: แล้วก็หยุดยาวเลย
3: ยาว28 29 30แล้วก็ไปลาอีกที31นะคะแล้วก็ต่อไปจนถึงอาทิตย์เสาร์หน้าอาทิตย์หน้าแล้วพอกลับมาวันจันทร์ก็คือลาออกไปเลยโซเชียลเขาเล่นมุกกันนะคะคุณผู้ฟัง
4: เป็นมุกโซเชียลสำหรับใครที่วางแผนหยุดยาวอาจจะไปทำบุญในช่วงเทศกาลอารสาหะและเข้าพรรษาแล้วก็ไปอยู่กับครอบครัวท่องเที่ยวกันนะครับแต่ว่าอย่าลืมการงานที่ยังต้องเป็นหน้าที่ที่ต้องมาทำกันด้วยนะครับก็เรียกว่าวันนี้มีประเด็นหลากหลายที่ต้องมาหยิบยกมาคุยกันครับทั้งเรื่องของประเด็นการบ้านการเมืองซึ่งวันนี้เองก็มีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าทางฝ่ายค้านครับนำโดยคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนประธานวิปฝ่ายค้านที่จัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกส.ว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวส.ว.ภาคที่2ก็เรียกว่ามีการกางห้าฉากบอกว่านี่คือแนวทางการโกงเลือกสว.และก็มีการเปิดชื่อสว.บางคนที่อาจจะร่วมอยู่ในขบวนการนี้ด้วยหรือไม่นะครับพร้อมกับจี้ไปยังท่านนายกอนุทินนักการเมืองสีน้ำเงินให้ตอบคำถามที่เรียกว่าทางฝ่ายค้านได้มีการนำเสนอในวันนี้ที่อาคารรัฐสภาด้วยครับคุณเก๋ครับ
3: ใช่ค่ะวันนี้ทางประธานวิปฝ่ายค้านนำโดยคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ทูนะคะก็มีการจัดกิจกรรมค่ะครบรอบ2ปีเลือกสว.นะคะแล้วก็มีหัวข้อเกี่ยวเรื่องของการเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ด้วยนะคะก็จัดขึ้นที่รัฐสภาเนี่ยแหละค่ะก็มีการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของคดีหัวเลือกสว.ด้วยนะคะ
4: ค
3: ือต้องบอกว่ามันเป็นช่วงที่หลายคนติดตามเหมือนกันเพราะว่าทางกกต.เองเนี่ยเขาก็ออกมาบอกไทม์ไลน์ว่าช่วงประมาณสักเดือนสิงหาคมใช่ไหมคะเขาอาจจะมีมติอะไรออกมา เกี่ยวกับประเด็นนี้นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยการจัดงานเนี่ยก็เป็นเวทีที่มีทั้งนักวิชาการมีทั้งภาคประชาชนผู้สมัครสว.แล้วก็สว.สำรองอะไรต่างๆเนี่ยก็เข้าร่วมกันนะคะคือเบื้องต้นเนี่ยเอาคร่าวๆก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังจริงๆยังมีอีกหลายเรื่องอย่างประเด็นเรื่องของบน BTS เนี่ยอันนี้ก็ยังเรียกว่าจบด้วยดีนะ แต่ว่าเดี๋ยวคุยกันสำหรับเดี๋ยวเก๋จะบอกคร่าวๆสำหรับเรื่องของเวทีนี้เนี่ยคือแม้ตลอด2ปีเนี่ยเขาบอกว่าคุณไอติมบอกว่าแม้ว่าตลอด2ปีเนี่ยจะมีการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็ผลักดันให้มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลเนี่ยคือเขากังวลกันว่าคดีนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ถูกส่งไปถึงศาลหรือเปล่า นะคะเบื้องต้นเนี่ยคือบอกว่าถ้าหากหน่วยงานที่มีอำนาจในการตรวจสอบไม่มีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาเนี่ย ี่ยก็เลยมองว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านแล้วก็ภาคประชาชนที่จะนำเรื่องของคดีอะไรต่างๆที่มันอยู่ในความสนใจของประชาชนเนี่ยให้มีการพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสอันนี้คุณไอติมนะคะ

0: ก็บอกแบบนั้นทีนี้เนี่ยเวทีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเวทีที่เห็นบอกว่าจะเป็นการเปิดหลักฐานรอบแรกเมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนต่อเนื่องนะจากเมื่อ2สัปดาห์ก่อนวัตถุประสงค์หลักก็คือนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมรวบรวมข้อมูลที่มีการกระจัดกระจายเพื่อทำให้สังคมเนี่ยได้เห็นภาพของคดีที่ชัดขึ้นแล้วก็ติดตามการทำงานของกกต.ก่อนที่จะมีมติด้วยนะคะทีนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกไปว่าสิ่งที่เขากังวลเนี่ยก็คือเรื่องของการตรวจสอบว่าเอ๊ะพอตรวจสอบแล้วเนี่ยมันจะถึงขนาดแบบว่าเข้าสู่ศาลหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังจับจ้องบทบาทไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของกกต.แล้วก็ DSI ด้วยนะคะแล้วก็มีเหมือนกับมีการตั้งข้อสังเกตว่ากกต.4ใน7เนี่ยคือได้รับความเห็นชอบมาจากสว.ชุดปัจจุบันนั่นเองนะคะแล้วก็บอกว่าอย่างบทบาทของ DSI เนี่ยตอนนี้ก็ดูเหมือนกับว่าเอ๊ะยังไม่มีการดำเนินการอะไรหรือเปล่านะคะก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนั้นทีนี้เนี่ยทางเวทีนี้นะคะเขาก็บอกว่าคือภาพของหลักฐานเนี่ยมันมีการเปิดเผยเรื่องของโพยเลือกสว.ผู้ยื่นโพยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีการมองว่าจากข้อมูลที่รวบรวมได้เนี่ยมันกระบวนการมันไม่ได้เป็นเพียงในเรื่องของการแลกคะแนนแล้วก็ทำโพยอย่างเดียวแต่ว่าตั้งข้อสังเกตนะคะว่าจะมีเรื่องของการเตรียมการล่วงหน้าหรือเปล่าจัดหาผู้สมัครจ้างคนมาสมัครจ้างคนมาลงคะแนนกระจายตัวตามหลายจังหวัดนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยแหละค่ะคือเหมือนกับกำลังพยายามที่จะสะท้อนให้เห็นนะคะว่าเวทีที่จัดขึ้นในวันนี้เนี่ยมันมีวัตถุประสงค์อะไรนะคะแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าเวทีภาค2นี้เนี่ยคือไม่ใช่การเปิดข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะแต่พยายามต้องการจะให้เห็นว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลเดิมให้เห็นว่ามันเป็นภาพรวมแล้วก็เพิ่มเติมรายละเอียดในเรื่องของมุมมองต่างๆนั่นเองนะคะ
1: ก็ย้ำว่าไม่ใช่ข้อมูลใหม่แต่ว่าเป็นการจัดระเบียบแล้วก็รวบรวมมานำเสนอใหม
0: ่
1: อย่างที่อาจารย์พิชายได้วิเคราะห์เอาไว้เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ร่วมอภิปรายแล้วก็คนมาร่วมเวทีแสดงความเห็นในเวทีเสวนาในวันนี้เนี่ยก็มีอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณยิ่งชีพอัชฌานนท์เป๋าไอลอเข้ามาร่วมในเวทีนี้ด้วยนะครับรวมถึงมีฝ่ายค้านอย่างคุณสาธิตวงศ์หนองเตยจากประชาธิปัตย์และก็ยังมีอดีตผู้สมัครสว.จากจังหวัดภูเก็ตซึ่งภาค2นี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วจะพุ่งเป้าไปที่สว.ทางภูเก็ตสุโขทัยนะครับแล้วก็ยังมีนครพนมอีกด้วยนะครับก็เรียกว่าคุณภริศหรือว่าคุณไอติมครับก็บอกว่าจากการเรียบเรียงข้อมูลของขบวนการโกงสว.ก็มี5ฉากสำคัญครับคุณเก
0: ๋
1: อันแรกคือแบ่งทีมยึดวุฒิสภาก่อนเดือนพฤษภาคม67ครับอันนี้คุณไอติมบอกว่าได้รับจากพยานบุคคลหลายส่วนเลยครับเน้นไปที่จังหวัดขนาดเล็กอำเภอไม่มากเพื่อใช้จำนวนผู้สมัครไม่มากครับอันนี้คือการวางแผนแบ่งทีมเพื่อที่จะเข้ามาเป็นสว2ให้แต่ละทีมจัดตั้งจัดจ้างคนสมัครระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศในช่วงของพฤษภาถึงมิถุนายน67ที่ผ่านมาแล้วครับคุณเก๋ครับซึ่งข้อมูลจากพยานแล้วก็ไอลอคุณไอติมบอกว่ามีกระบวนการจ้างคนมาสมัครเช่นมีกรณีของสว.ท่านหนึ่งด้วยอันนี้คุณไอติมก็กล่าวชื่อไปเลยนะครับก็เรียกว่าวันนี้มีการกล่าวชื่อสว.หลายท่านเลยทีเดียวครับฉากที่3ครับคุณเก๋ก็คือการรวมพลเก็บตัวตามศูนย์ทำโพยก่อนและมีการเลือกระดับประเทศก็คือในวันที่24กรกฎาคม67ที่ผ่านมา มีการรวมพลเก็บตัวตามศูนย์และก็อยู่ตามโรงแรมต่างๆครับตามจังหวัดต่างๆที่มีพยานพบเห็นว่ามีนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับภูมิใจไทยไม่ว่าทางตรงหรือว่าทางอ้อมซึ่งก็ไปเจอกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งก็มีการพูดถึงตะโพยใบสั่งและผลที่มันปรากฏตามโพยด้วยนะครับส่วนฉากสุดท้ายก็คือการปฐมนิเทศก่อนทำหน้าที่สว.เชื่อกรกฎาคม67ที่ผ่านมาครับนี่ก็คือ5ฉากที่คุณไอติมจะสะท้อนให้เห็นว่านอกเหนือจากนักการเมืองนอกเหนือจากพรรคการเมืองแล้วตามสถานที่ประชุมโพยยังมีผู้ระบุว่าได้เจอกับผู้สมัครสว.ซึ่งปัจจุบันเป็นสว.กันแล้วเนี่ยนะครับก็มีหลายท่านเลยทีเดียวครับที่คุณไอติมบอกว่ายังรอตรวจสอบอยู่

0: ็มีการอ้างชื่อสว4567890ท่านเลยครับคุณเขครับก็เรียกว่าเป็นคนที่คุณอติมบอกว่ามีหลักฐานที่ทางโรงแรมที่มีการประชุมทำโพยตรวจสอบแล้วมีกล้องวงจรปิดครับเชื่อว่าหน่วยงานตรวจสอบจะสามารถเข้าถึงเพื่อนำมาตรวจสอบได้ครับก็นี่คือการที่คุณอติมออกมาบอกว่าเรื่องนี้เองก็อยากจะฝากไปยังท่านนายกอนุทินครับอยากจะให้มีการดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะครับในส่วนของการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตเลือกตั้งสว.หรือไม่เพราะมีพยานรู้เห็นการปรากฏตัวในสถานที่ต่างๆที่มีการประชุมครับก็มีการไล่เลียงตั้งแต่ชื่อท่านนายกไปจนถึงชื่อของรัฐมนตรีส.ส.ในพรรคภูมิใจไทยก็เรียกว่าหลายท่านเลยทีเดียวครับคุณเก๋ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นประเด็นร้อนแรงนะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันเองเนี่ยเหมือนวันนี้เองเนี่ยทางคุณยิ่งชีพนะคะทางไอลอเองเนี่ยก็มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลเหมือนเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนเป็นหลักฐานเรื่องของข้อมูลการโอนเงินให้กับทางผู้สมัครสว.ด้วยที่มาจากอำเภอเดียวกันนะคะอ่ะก็ร้อนแรงค่ะยาวเหยียดเลยนะคะก็ว่ากันไปตามกฎหมายตามพยานเรื่องของหลักฐานแล้วกันแต่ว่ามาดูในมุมของทางกกต.กันบ้างนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยคุณแสวงบุญมีนะก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันเพราะว่าหลายคนก็อยากจะทราบว่าเอ๊ะการดำเนินการของทางกกต.เนี่ยจะไปในทิศทางไหนอย่างไรแล้วความคืบหน้าของคดีเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมคะในส่วนของไทม์ไลน์เนี่ยคุณแสวงบุญมีก็บอกว่าคดีหัวสว.เนี่ยยืนยันว่ากกต.ก็ยังคงดำเนินการตามกรอบของกฎหมายแล้วก็พยานหลักฐานนะคะไม่ได้รับอิทธิพลจากกระแสสังคมความเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านภาคประชาชนหรือแรงกดดันทางการเมืองแต่อย่างใดนะคะก็ระบุว่ากกต.เนี่ยตั้งเป้าพิจารณาสำนวนเนี่ยท่านก็ย้ำนะคะว่าจะให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี่แหละอย่างที่บอกไปนะคะคาดว่าจะเหลือการประชุมของกกต.ชุดใหญ่อีกประมาณสัก4ครั้งก่อนจะมีมติว่าจะไปในทิศทางไหนจะส่งเรื่องให้ศาลหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็คุณแสวงเนี่ยยังย้ำว่าแม้ว่าจะมีการจัดเวทีเปิดเผยข้อมูลหรือออกมาแสดงความคิดเห็นอะไรกันในทุกๆวันนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นความเคลื่อนไหวในสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ย้ำว่าไม่สามารถเปลี่ยนข้อเท็จจริงในสำนวนได้เพราะว่ากกต.เองเนี่ยก็จะพิจารณาจากข้อกฎหมายแล้วก็พยานหลักฐานที่รวบรวมเอาไว้เท่านั้นนะคะแล้วก็มีการออกมาระบุว่าถ้าหากฝ่ายค้านพรรคประชาชนมีการเปิดเผยพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะอย่างวันเนี้ยใช่ไหมคะที่เขามีการจัดเสวนากันแล้วก็จัดเวทีกันเนี่ยกกต.บอกว่าถ้ามีการเปิดเผยเรื่องของพยานหลักฐานเพิ่มเติมอะไรต่างๆเนี่ยกกต.ก็ต้องกลับไปดูว่าข้อมูลที่เขาเอามาเปิดเผยในวันเนี้ยมันอยู่ในสำนวนอยู่แล้วหรือไม
0: ่
1: โดยคณะสืบสวนแล้วก็คณะวินิจฉัยเนี่ยก็จะทราบดีว่าพยานหลักฐานใดเนี่ยอยู่ในแฟ้มคดีนะคะกรอบก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนตั้งเป้าให้เสร็จภายในสิงหาคมและก็บอกว่าย้ำนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพยานหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยคือการดำเนินการเนี่ยเราไม่ได้ฟังความคิดเห็นไม่ได้ฟังเรื่องของเสียงหรือการวิพากษ์วิจารณ์อะไรนะคะคือพูดง่ายๆว่าจะวิพากษ์วิจารณ์หรือจะคุยหรือจะมีพยานหลักฐานอะไรเพิ่มเติมแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็จะยึดเรื่องของข้อเท็จจริงที่อยู่ในสำนวนนั่นเองนะคะก็ว่ากันไปตามข้อกฎหมายข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานไม่ได้อิงเรื่องของความรู้สึกของสังคมความต้องการของฝ่ายใดรวมไปถึงก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องของกระแสการกดดันทางการเมืองอะไรต่างๆด้วยนะคะอ่ะก็นี่เป็นมุมมองของทางกกต.นะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องรอดูนะคะว่ากกต.จะพิจารณาออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรเพราะว่าหลายคนก็รอดูสำหรับเรื่องนี้อยู่ด้วย
0: ก็มีการมองว่าวันนี้เองคุณไอติมนะครับก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีการเปิดเสวนาบอกว่าหากท้ายที่สุดกกต.ยกฟ้อง229คนที่เป็นผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาจะทำยังไง
1: ค
0: ุณพริษฐ์บอกว่าแม้จะยกฟ้องบางคนแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องดำเนินคดีกับกกต.ฐานใช้อำนาจโดยมิชอบครับซึ่งถ้าเมื่อได้ตั้งคำถามไปแล้วคนที่เกี่ยวข้องไม่ออกมาชี้แจงทั้งท่านนายกอนุทินและคนอื่นๆฝ่ายค้านก็จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ประเด็นโกงสว.ยังมีกลไกของสภาในการตั้งกระทู้และกรรมธิการต่างๆที่จะสามารถใช้ได้ก็เรียกว่าเป็นการย้ำให้นายกอนุทินรวมถึง

0: รัฐมนตรีอีกหลายท่านนะครับที่มีการกล่าวถึงให้ออกมาชี้แจงกรณีที่ถูกกล่าวหารวมถึงหลักฐานเส้นเงินที่พักตอนนี้คุณไอติมบอกว่าอยู่ในสำนวนของกกต.หมดแล้วห
1: ้
0: ามตัดตอนออกเด็ดขาดขู่ฟ้องมาตรา157ถ้าล้มคดีก็เตรียมจะใช้สภาซักฟอกเรื่องนี้ต่อเนื่องเลยครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะนะคะก็เป็นประเด็นทางการเมืองร้อนแรงจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวอยากให้ติดตามด้วยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะวิเคราะห์กันนะคะจับตาเรื่องของสถานการณ์โลกกันบ้างนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นประเด็นเรื่องของพลังงานแล้วก็เรื่องของน้ำมันด้วยคือณเวลานี้ค่ะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ที่มีการโจมตีกันนะคะคือความขัดแย้งเนี่ยหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้สิ่งที่แต่เดิมล่ะเรากังวลเฉพาะช่องแคบฮอร์โมนใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แต่ว่าไปมาเนี่ยตอนนี้เหมือนจะมีอีกหนึ่งเส้นทางก็คือทะเลแดงอะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เลยครับ
1: ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางเดินเรืออีกสายหนึ่งเลยนะคะมันเริ่มกลายเป็นพื้นที่ในการสู้รบกันนะคะแล้วสายนี้เนี่ยก็มีเรื่องของการขนส่งน้ำมันโลกด้วยนะคะคือถ้าพูดง่ายๆว่าถ้ามันขยายความขัดแย้งจากช่องแคบฮอร์โมนแล้วก็มาสู่ทะเลแดงเนี่ยก็เท่ากับว่าโลกเนี่ยกำลังเผชิญความเสี่ยงจากเส้นทางการขนส่งน้ำมันเนี่ย
0: oh.
1: ทั้ง2เส้นพร้อมๆกันเลยนะคะทำไมจะต้องกังวลเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีเหตุการณ์กลุ่มฮูตีอะค่ะคุณผู้ฟังเขาประกาศว่าจะใช้ขีปนาวุธโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทอารามโกของซาอุดิอาระเบีย2แห่งด้วยกันก็คือเมืองจีซานแล้วก็เมืองยานบูด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการตอบโต้ซาอุดิอาระเบียแล้วก็พันธมิตรด้วยความเสียหายนี่ก็เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าในอุตสาหกรรมน้ำมันเนี่ยเขาบอกว่าแหล่งข่าวในอุตสาหกรรมน้ำมันของเมืองจีซานเนี่ยมันมีโรงกลั่นมันมีคลังเก็บเชื้อเพลิงแล้วก็ได้รับความเสียหายด้วยขนาดที่เมืองยานบูเองเนี่ยฮูตีเขาก็มีการยิงขีปนาวุธเข้าไปด้วยนะคะก็เลยทำให้ณเวลานี้เนี่ยการโจมตีอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนหลายคนก็มองว่าโอ้มันจะเกิดเรื่องของผลกระทบอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางการเดินเรือนี้หรือไม่นะคะแล้วก็ไหนจะเป็นเรื่องของสหรัฐแล้วก็อิหร่านด้วยนะคะก็เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้วิเคราะห์กันนะคะเพราะว่าเรื่องของน้ำมันนะคะตอนนี้เนี่ยคือมันตอบสนองทันทีอ่ะเพราะว่าอย่างปลายสัปดาห์ที่แล้วอ่ะทะลุ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขึ้นไปเลยนะคะ
0: ใช่เลยครับก็ต้องเรียกว่าเตรียมใจรับแรงกระแทกกันแล้วหรือยังครับเพราะว่าตอนนี้น้ำมันดิบโลกก็พุ่งทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลไปแล้วคำถามก็คือว่าวิกฤตนี้จะสูบเงินในกระเป๋าเราไปอีกนานเท่าไหร่ครับคุณเก๋และสงครามที่กำลังเจรจาหรือว่าดุเดือดอยู่ณขณะนี้เนี่ยจะบานปลายหรือไม่ก็เรียกว่าคงจะได้วิเคราะห์กันครับกับสถานการณ์ร้อนที่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเกมพลิกชนิดที่ต้องตามกันแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงครับตอนนี้เองสหรัฐภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์ก็มีการสั่งเบรกแบบหัวทิ่มเลยนะครับตอนนี้มีการสั่งยุติการถล่มอิหร่านกระทันหันเป็นครั้งแรกในรอบสัปดาห์ครับท่ามกลางกระแสข่าวลือว่าสหรัฐกำลังมีการจับเข่าคุยกันแบบลับๆด้วยหรือเปล่าแต่ว่าอิหร่านเองยังไม่เรียกว่ายังเล่นตัวไม่พร้อมทำข้อตกลงนะครับแต่สหรัฐหยุดแต่อิหร่านก็ไม่ได้สั่งให้ลูกน้องหยุดนะครับเพราะว่าล่าสุดเองก็เห็นได้จากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งมีอิหร่านหนุนหลังอยู่ก็จัดหนักจัดเต็มเปิดแนวรบใหม่ในทะเลแดงมีการยิงขีปนาวุธถล่มคลังน้ำมันแล้วก็โรงกลั่นของอารามโกอันนี้เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของซาอุดิอาระเบียอันนี้เรียกว่าโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับและเมืองจีซานของซาอุตอนนี้ก็เรียกว่าควันขโมงด้วยครับคุณเก๋คลังน้ำมันพังยับเยินส่วนที่เมืองยานบูอันนี้โชคดีหน่อยที่ระบบป้องกันขีปนาวุธPatriotสกัดเอาไว้ได้อย่างเฉียดฉิวก็กลุ่มฮูตีประกาศกล้าวเลยนะครับว่าจะปิดล้อมซาอุทางทะเลและโรงกลั่นน้ำมันทุกแห่งอันนี้คือเป้าหมายสำคัญเลยครับโอ้โหเรียกว่าเส้นเลือดใหญ่ด้านพลังงานของโลกกำลังถูกบีบพร้อมกันทั้งสองทางทั้งฮอร์มุสและทะเลแดงผลที่ตามมาก็คือราคาพลังงานน้ำมันนี่แหละครับคุณเก๋จะพุ่งไปถึงไหนเน
1: าะใช่ค่ะขณะเดียวกันนะคะเห็นว่าทางกระทรวงพลังงานเนี่ยเขาก็มีการออกมาเปิดแผนในการรับมือวิกฤตราคาน้ำมันโลกในครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าสถานการณ์เรื่องของความขัดแย้งเนี่ยมันมีผลต่อความผันผวนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยมันก็ตอบสนองทันทีเลยนะคะ

0: าจจะพุ่งสูงขึ้นแต่ว่าก็ได้รับการยืนยันจากทางกระทรวงพลังงานนะคุณติ๊งหน่วยคุณผู้ฟังนะคะว่ายืนยันว่าบ้านเราเนี่ยมีน้ำมันสำรองเพียงพอสำหรับใช้งาน108วันด้วยกันแล้วก็เห็นทางกระทรวงพลังงานเนี่ยเขากางแผนเลยนะเขาจะมีมาตรการเร่งด่วนเนี่ย5ด้านด้วยกันในเรื่องของการดูแลน้ำมันป้องกันการกักตุนนะคะก็อันนี้เนี่ยเป็นทางด้านคุณพงพลนะคะยอดเมืองเจริญโฆษกของกระทรวงพลังงานเนี่ยก็ออกมานะคะออกมาให้ข่าวนะคะว่าแผนที่วางเอาไว้ยุทธศาสตร์ในการรับมือเนี่ยมี5มิติ5มิติมีอะไรบ้างนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตามเรื่องของข้อมูลน้ำมันแบบเรียลไทม์นะคะแบบ open data ก็คือเหมือนว่าติดตามข้อมูลเส้นทางสถานะน้ำมันของประเทศเนี่ยแบบวันต่อวันนะคะทั้งนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะได้ยืนยันว่าประเทศเนี่ยมีน้ำมันเพียงพอแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบได้แล้วก็ติดตามเรื่องของการปราบปรามการกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายด้วยนะคะรวมไปถึงมีการเปิดแอปเติมไหนเช็คปั๊มน้ำมันแบบเรียลไทม์อันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าจะใช้ระบบนะคะ API เชื่อมข้อมูลของสถานีบริการน้ำมันรายใหญ่แล้วก็มาตรการที่จะช่วยก็คือการดึงกำไรส่วนเกินโรงกลั่นมาช่วยประชาชนด้วยการนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นเนี่ยละค่ะกลับมาลดราคาน้ำมันภายในประเทศนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมาตรการแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการกระจายแหล่งเข้าน้ำมันเพื่อความมั่นคงพลังงานด้วยนะคะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็เดินหน้ากระจายความเสี่ยงอย่างที่บอกไปว่ามีน้ำมันสำรองใช้108วันก็จริงแต่ว่าก็ต้องหาแหล่งน้ำมันดิบใหม่เนี่ยเพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางสหรัฐอเมริกาอาร์เจนตินาควบคู่กับการส่งเสริมเรื่องของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าด้วยนี่คือมาตรการรับมือเฉพาะหน้านะคะแต่ว่าการบริหารทั้งระบบเนี่ยเราไม่รู้ว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะยืดเยื้อไปมากน้อยขนาดไหนจะยาวไปจนอีกมากน้อยครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงแล้วมาตรการที่กำลังทำอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าจะรับมือได้มากหรือเปล่านะคะแล้วจะต้องมีการเพิ่มเติมกลไกไหนอย่างไรเดี๋ยวคุยกันในช่วงหน้าเนาะ
1: ใช่แล้วครับจะได้วิเคราะห์กับนักวิชาการอิสระด้านสุรศาสตร์และพลังงานว่าสงครามป่วนโลกวิกฤตพลังงานรอบใหม่นี้จะหนักหนาสาหัสกว่าเดิมขนาดไหนช่วงหน้ามาติดตามกันแต่ว่าตอนนี้พากันก่อนครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: เอาละค่ะ 14:34 นะคะอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะกับติ๊งหนุ่ยแล้วก็เก๋ค่ะ
1: ทักทายท่านผู้ฟังทางหน้าเพจของเรากันบ้างดีกว่านะครับวันนี้หลายท่านครับส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนความเห็นมากมายพี่อิสระชนครับบอกว่าตั้งแต่มีโลกนี้เกิดมาเป็นโลกมีประเทศใดที่ใช้วิธีแปลกประหลาดในการเลือกสว.เหมือนไทยบ้างเปล่าครับเดี๋ยวต้องไปศึกษาก่อนนะครับพี่อิสระชนพี่เสือใบบ้านเหนือครับบอกว่าตอนนี้ที่เลยครึ้มฟ้าครึ้มฝนเมฆเยอะแต่ยังไม่ตกแล้งซะเหลือเกินครับตอนนี้ทุ่งนาหลังบ้านต้องอาศัยน้ำแม่น้ำเลย

0: เลยผันมาเลี้ยงทุ่งนาครับพี่เสือใบบอกก็เป็นกำลังใจให้ชาวไร่ชาวนาของเราครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ก็ยังแล้งอยู่ใช่ไหมพี่เสือใบพี่เสือนอนไม่หลับก็ส่งสติ๊กเกอร์มาทักทายเราด้วยนะครับคุณเก๋ครับรวมถึงพี่สุภชัยจันนิดก็ส่งสติ๊กเกอร์และข้อความมาสวัสดีเราตั้งแต่ช่วงต้นรายการเลยครับ
1: ค่ะขอบพระคุณนะคะที่ติดตามรับฟังนะคะแล้วก็รวมแสดงความคิดเห็นนะคะส่งข้อความเข้ามาอ่ะสำหรับใครที่รู้ตัวนะคะว่าคุณคือ CEO เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารที่ต้องการขยายธุรกิจสู่ระดับภูมิภาคนะคะนี่ค่ะเป็นเหตุผลที่จะต้องมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในรุ่นนี้เลยค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะครับกับ CEO of อาเซียนรุ่นที่3แล้วนะครับรอบนี้เนี่ยจะได้เจาะลึกข้อมูล11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยไปอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนเรียกว่ามือหนึ่งของไทยเลยทีเดียวนะครับก็จะมาวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวณิชอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตครับดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกิจชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงครับที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนเริ่มอบรมกันยายนถึงธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ในราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทรับจำนวนจำกัดนะครับโทรได้เลยครับที่094-480-3076094-480-3034และ094-396-6649 สามหมายเลขนี้ครับโทรมาด่วนเลยครับเพราะว่ารับจำนวนจำกัดจริงๆครับคุณเก๋ครับ
1: ใช่ค่ะเป็นหลักสูตรที่จะเปลี่ยนความรู้ให้เป็นมุมมองเชิงยุทธศาสตร์จริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยได้เครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งด้วยนะคะอย่างที่บอกไปว่าโอ้โหรายชื่อที่คุณติ๊กหนุ่ยเนี่ยประกาศเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวิทยากรระดับประเทศเลยนะที
0: ่
1: มารวมพลกันในหลักสูตรนี้นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นให้ความรู้นะคะเป็นกูรูมาถ่ายทอดทั้งองค์ความรู้เชิงวิชาการแล้วก็ที่สำคัญยังเป็นนักลงทุนตัวจริงที่เขามีประสบการณ์ตรงจากภาคธุรกิจด้วยนะคะมากันเยอะๆนะคะก็สมัครกันเข้ามาเป็นหลักสูตรที่ดีมากๆเลยนะคะก็อยากจะได้ให้คุณผู้ฟังเนี่ยเข้ามาอบรมแล้วก็มาสมัครเรียนกันด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราก็จะไปคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โลกมาสู่เรื่องของสถานการณ์เรื่องของพลังงานนะคะอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหเราต้องกลับมาจับตาอีกครั้งหนึ่งเรื่องของวิกฤตน้ำมันเรื่องของพลังงานด้วยไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางที่เขากำลังทะเลาะกันนะคะทั้งทางสหรัฐแล้วก็อิหร่านแล้วก็รวมไปถึงที่เรากำลังจับตามองช่องแคบฮอร์โมสมาสู่เรื่องของทะเลแดงอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจนะคะว่าเส้นทางการขนส่งน้ำมันสำคัญของโลกเนี่ยกำลังเผชิญความเสี่ยงไปพร้อมๆกันถึง2จุดแบบนี้นะคะมันจะส่งผลในแง่มุมของเศรษฐกิจโลกรวมไปถึงกระทบมาถึงไทยด้วยหรือไม่อย่างไรวันนี้นะคะได้รับเกียรติกับทางศาสตราจารย์ดร.ภัยพลคุ้มทรัพย์นะคะนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็พลังงานมาช่วยวิเคราะห์กันนะคะอาจารย์อยู่ในสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์คะตอนนี้เนี่ยหลายคนกำลังติดตามภาพรวมของสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่ลุกลามอยู่ในตะวันออกกลางนะคะตอนแรกหลายคนก็กังวลแค่ช่องแคบฮอร์โมสไปมาเริ่มมีการสู้รบไปสู่เส้นทางเรื่องของทะเลแดงด้วยค่ะอาจารย์ทีนี้ถ้าเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลกมีความเสี่ยงพร้อมกัน2เส้นทางแบบนี้อาจารย์ประเมินให้คุณผู้ฟังได้รับฟังหน่อยค่ะมันจะมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนในแง่มุมไหนอย่างไรบ้างค่ะ
2: ครับในแง่ปริมาณเนี่ยถ้าพูดถึงน้ำมันดิบที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยมันก็ปกติก็ประมาณ20ล้านแบเรลต่อวัน 20% ของการใช้ของโลกทั้งหมดนะฮะแต่นี้ถ้ามันมาทางด้านทะเลแดงผ่านช่องแคบที่เรียกบัฟเอลมันเดฟเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการขนส่งน้ำมันส่วนใหญ่จากซาอุดิอาระเบียอีกทางหนึ่งซ
0: ึ่
2: งโดยป

ปกติก็ขนกันประมาณ 5-7 ล้านแบเรลต่อวันระยะหลังเนี่ยซาอุดิอาระเบียก็หันมาส่งน้ำมันผ่านทะเลแดงมากขึ้นนะก็อาจจะ

0: ก็มากพอสมควรนะ
1: คร
0: ับเพราะนั้นก็จะเห็นได้ชัดว่าเมื่อนอกจากช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็ทางทะเลแดงก็มีอุปสรรคในเรื่องการขนส่งน้ำมันเนี่ยราคาน้ำมันก็เราสังเกตดูว่ามีขยับตัวสูงขึ้นค่อนข้างมากนะฮะเมื่อไม่กี่วันก็เกิน100เหรียญต่อบาร์เรลขึ้นไปแล้วตอนนี้อาจจะลดย่อลงมานิดนึงแต่ก็อยู่ใกล้ๆแถวๆนั้นนะ
1: ครับ
0: ประมาณ100เหรียญต่อบาร์เรลครับอันนั้นก็คือผลกระทบเท่าที่เราเห็นจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับ
2: แสดงว่าราคาน้ำมันมันตอบสนองทันทีแล้วก็เกิดความผันผวนใช่ไหมคะอาจารย์อย่างนี้เนี่ยความน่ากังวลถ้ามันพุ่งสูงขึ้นสัญญาณอันตรายอาจารย์ประเมินหน่อยค่ะ
0: ก็อันตรายนี่สำหรับประเทศไทยก็คือเนื่องจากว่าเราต้องนำเข้าน้ำมันเกือบจะเรียกว่า 90% ของการใช้ของเราเนี่ยก็ทำให้ก็เราก็เห็นแล้วราคาขายปลีกหน้าปั๊มมันก็จะสูงขึ้น
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็นอกจากน้ำมันแล้วก็มีแก๊สธรรมชาติที่เรานำเข้าเหมือนกันก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันก็จะทำให้ราคาแก๊สธรรมชาติสูงขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ก็ใช้ในการผลิตไฟฟ้าต้นทุนทางด้านการผลิตไฟฟ้าบ้านเราก็สูงขึ้นด้วย
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นผลกระทบโดยตรงสำหรับประเทศอย่างประเทศเราที่ต้องนำเข้าทั้งแก๊สธรรมชาติทั้งน้ำมันประเทศอื่นก็คล้ายๆกันนะฮะ
2: ครับ
0: ถึงแม้ว่าแม้กระทั่งประเทศเองที่มีการส่งออกน้ำมันและแก๊สธรรมชาติอย่างเช่นสหรัฐเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะว่าราคานี่เป็นราคาตลาดโลกซึ่งมันแพร่กระจายไปตามราคาหน้าปั๊มของทุกประเทศอ่ะรวมทั้งประเทศไทยสหรัฐด้วยสหรัฐเองก็ชาวอเมริกันก็บ่นกันว่าราคาน้ำมันหน้าปั๊มเขาก็แพงขึ้นเหมือนกันถึงแม้ว่าเขาเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันก็ตาม
1: ครับ
2: โอ้โดนกันทั่วหน้าเลยนะคะอาจารย
0: ์โดนกันทั่วหน้าแล้วก็ในสุดก็อาจจะมีคาดกันว่าน่าถ้าหากว่ามันยืดเยื้อไปมากๆเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลกด้วย
1: ครับ
0: นะเศรษฐกิจก็อาจจะเติบโตน้อยลงการค้าขายน้อยลงการลงทุนน้อยลงก็ผู้คนก็จะมีรายได้มากได้น้อยลงด้วยนะฮะการว่างงานก็จะมีมากขึ้นด้วยเกษตรกรก็จะยากลำบากมากขึ้นครับ
1: ถ้ารอบนี้ลากยาวในโอกาสที่เบนซินดีเซลจะกลับมาแตะ40-50บาทนี่มีโอกาสไหมครับอาจารย
0: ์มีโอกาสนะเพราะว่าถ้ามันขึ้นไปถึงสมมุติว่าน้ำมันดิบ120เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยแต่ละเหรียญของแต่ละ1เหรียญบาร์เรลของน้ำมันดิบเนี่ยมันก็แปลออกมาประมาณ20สตางค
1: ์ครับ
0: ของ20สตางค์ต่อบาทนะฮะหน้าปั๊มของบ้านเรานะเพราะนั้นถ้ามันขึ้นไป10ดอลลาร์มันก็คือ2บาท
1: โอ้
0: 2บาทครับก็ตอนนี้ก็ดีเซลก็ประมาณ36บาท37บาทละ
2: นะ
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ดีอย่างต่ำอ่ะเพราะว่ารัฐบาลได้ใช้เงินอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันอยู
1: ่ครับ
0: นะถ้าไม่ได้อุดหนุนเนี่ยป่านนี้ก็อาจจะใกล้ๆ40บาทเข้าไปละครับ
1: เออครับอาจารย์ดูการบริหารจัด การของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงรองตอนนี้ยังไงบ้างครับจะอุ้มราคาดีเซลไหวได้อีกกี่น้ำครับอาจารย
0: ์ก็ตอนนี้ก็ติดลบไป 60,000 กว่าล้านบาทแล้ว
1: ครับ
2: ปัจจุบันเนาะ
0: แล้วก็ทุกวันเนี่ยที่มีการอุดหนุนกันตอนเนี้ยก็ได้ข่าวว่าประมาณเงินไหลออกก็ประมาณวันละ600ล้านบาท
2: ต่อวัน
0: 600ถึง700ล้านบาทคุณก็นับดูก็แล้วกันนะ
1: ครับ
0: 10วันก็ล่อเข้าไปเป็นพันหมื่นล้านบาทละเพราะนั้นไอ้60,000ล้านเนี่ยถ้าปล่อยเป็นนานๆอาจจะถึงแสนล้านบาทก็ว่าได้ครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรเพราะว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็จริงๆก็เป็นกองทุนที่ผู้ใช้น้ำมันได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ต้องรับภาระเวลาต้องใช้หนี้คืนด้วยอะไรแต่อะไรพวกเนี้ย
2: ค่ะอาจารย์แต่ว่าอย่างมาตรการที่ตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่นะคะไม่แน่ใจว่ามันเพียงพอไหมถ้าสมมติว่าเรากำลังวิเคราะห์ว่าสถานการณ์เนี่ยมันบานปลายแล้วก็ยืดเยื้อค่ะมันจะต้องมีกลไกอะไรเพิ่มเติมเข้ามาไหมคะ
0: ก็สิ่งที่น่าเป็นห่วงนอกเหนือไปจากเรื่องราคาก็คือเรื่องปริมาณว่ามันจะขาดแคลนหรือเปล่าก็ผมคิดว่ารัฐบาลก็คงอาจจะน่าจะเตรียมการไปแล้วหนึ่งก็คือเรื่องของการซื้อน้ำมันจากต่างประเทศเนี่ยเขาก็กระจายแหล่งการซื้อไปนะคือนอกเหนือจากต้องอาศัยตะวันออกกลางแล้วระยะหลังพอมีสงครามอิหร่านเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็หันไปซื้อจากประเทศอื่นๆสหรัฐเราก็ซื้อเพิ่มขึ้นนะฮะ ทั้งน้ำมันทั้งแก๊ส

0: ธรรมชาติแล้วก็ยังมีออสเตรเลียยังมีแอฟริกาตะวันออกตะวันตกแล้วก็เพื่อนบ้านของเราบางประเทศก็มีน้ำมันเหลือเราก็ซื้อน้ำมันพวกนี้ด้วยครับก็นี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะไม่ให้น้ำมันมันขาดแคลนแต่แพงนี่มันต้องแพงอยู่แล้วนะมันหนีไม่พ้นเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนน่
1: ะ
0: เวลามันแพงมันแพงทั่วโลกอ่ะแม้แต่สหรัฐเองก็คนเขาก็บ่นเหมือนกันว่ามันแพงขึ้นก็อันนี้เป็นวิธีการอันหนึ่งถ้ามันถึงที่สุดแล้วมันขาดแคลนมากๆเข้าก็คงต้องเตรียมการเรียกว่าปันส่วนการใช้น้ำมันนะจัด priority ของการใช้น้ำมันไปกับสิ่งที่จำเป็นเรื่องฉุกเฉินที่จะต้องใช้รถพยาบาลรถบรรทุกสินค้าที่จำเป็นอะไรแต่อะไรพวกนี้เขาต้องได้การใช้น้ำมันก่อนคนอื่นก็จะได้น้ำมันน้อยลงไปแต่นั้นก็คงยังไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะมันจะถึงขั้นนั้นก็ต่อเมื่อมันเกิดการขาดแคลนมากๆจริง
2: ๆ
0: ป่านนั้นเนี่ยราคาน้ำมันคงป่าเข้าไปสัก150เหรียญแล้วมั้ง
1: โอ้ค
0: ่ะยิ่งหนักเข้าไปอีกคือมันไม่ใช่แพงธรรมดามันแพงด้วยแล้วมันยังหายากขาดแคลนด้วยก็หวังว่าคงไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะก
1: ็
0: ยังมีความหวังอยู่มันยังไม่ขยายตัวไปถึงขนาดนั้นครับ
1: ค่ะอาจารย์อย่างเรื่องตอนนี้เนี่ยที่ทางภาครัฐเองเนี่ยเขาใช้มาตรการในเรื่องของกลไกการดึงกำไรจากโรงกลั่นมาดำเนินการเนี่ยค่ะไม่แน่ใจว่าผลประโยชน์ส่วนเกินตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยพยุงไปได้อีกมากน้อยขนาดไหนได้นานเพียงใดแล้วถ้าสมมติว่ามันยืดเยื้อมันบานปลายมันก็ต้องมีมาตรการที่ต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะแล้วมันจะเอามาจากส่วนไหนยังไงหรือว่ามันจะต้องเป็นในรูปแบบของการปฏิรูปการปรับตรงไหนยังไงคะอาจารย
0: ์ก็อันนี้ก็เป็นการปรับเรียกว่าเป็นเรื่องใหม่พอสมควรเนี่ยนะงวดนี
1: ้
0: ก็คือแทนที่ไปปรับเอากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแต่เพียงอย่างเดียวก็ใช้วิธีการปรับราคาหน้าโรงกลั่นด้วยราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ยปกติเราก็อิงราคาที่สิงคโปร์แต่นี้เรารู้ว่าราคาที่สิงคโปร์เนี่ยซึ่งสะท้อนราคาตลาดโลกเนี่ยบางทีน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยราคามันพุ่งสูงเรียกว่าเป็นสัดส่วนที่มากกว่าน้ำมันดิบเช่นน้ำมันดิบเพิ่มไป 10% เนี่ยปรากฏว่าดีเซลในตลาดโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นไป 20% อย่างนี้เป็นต้นคือถ้าเราอิงตลาดโลกอยู่เรื่อยๆเนี่ยให้ช่วงห่างซึ่งเราเรียกว่าค่าการกลั่นเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นก็จะทำให้โรงกลั่นได้กำไรมากขึ้นอาจจะมากเกินไปด้วยซ้ำไปเพราะนั้นรัฐบาลก็ใช้วิธีการลดราคาหน้าโรงกลั่นก็คือเก็บเอาไอ้ภาษีส่วนเกินเนี่ยเข้ามาช่วยทำให้ไม่ต้องอาศัยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มที่มากนักแล้วก็สามารถที่จะลดราคาขายปลีกได้ในระดับหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าช่วยได้แต่ว่าก็คงช่วยไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะปัจจุบันเนี่ยยกตัวอย่างค่าการกลั่นราคาหน้าโรงกลั่นที่ลดลงเนี่ยก็ประมาณลิตรละ2.40 บาท
2: ครับ
0: นะฮะ2.40 บาทก็ถามว่ามากไหมก็ไม่ถึงกับมากนัก
2: ครับ
0: แต่ว่าเพียงพอที่จะช่วยกองทุนไหมก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าทำไปนานๆเข้ามันก็โรงกลั่นก็อาจจะเดือดร้อนก็ได
1: ้
0: นะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีการอื่นๆยกตัวอย่างเช่นต้องหันมาลดภาษีสรรพสามิตอย่างนี้เป็นต้นสรรพสามิตเราก็เก็บตอนนี้ลิตรหนึ่งประมาณ5-6 บาทนะฮะอันนั้นก็จะเป็นขั้นตอนถัดไปถ้ามีความจำเป็น
2: ครับคือเป็นยาแรงที่ขั้นตอนต่อไปตอนนี้ยังไม่จำเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ก็ตอนนี้ก็คาดว่ายังไม่จำเป็นถึงขั้นนั้น
2: ครับ
0: เพราะว่าพูดง่ายคือก็จะให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยละปาละไปอยู่ติดลบวันหนึ่งประมาณ600-700 ล้านบาท
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็รอไปสักประมาณ10 วันนะฮะมันเป็นพันแล้วก็กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็นี่ก็จะสะสมจาก60,000จะขึ้นไป70,000-80,000แล้วจะอะไรแต่พอมันถึงแสนล้านเนี่ยอาจจะต้องมาคิดดูแล้วว่าจะยอมลดภาษีสรรพสามิตไห
2: ม
0: หรือจะมีวิธีการอื่นๆไหมวิธีการอื่นถ้าที่ผมนึกออกก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะ
2: ครับ
0: เพื่อให้อันนี้พูดถึงราคานะ
1: ค่ะ
2: โอ้
0: พูดถึงราคาก็ช่วยได้เท่านั้น
2: ก็ต้องรับ
0: ช่วยมากกว่านั้นก็คือรัฐ

0: บาลก็ต้องควักเนื้อมากขึ้นนะซึ่งรัฐบาลก็หน้ามืดอยู่ตอนนี้เห็นไหมก็ไปกู้เงินมาตั้ง400,000 ล้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มาอุดหนุนน้ำมันอีกคงไม่จะไม่ไหวเอาอันนี้ก็เป็นภาระการคลังกัน
1: ภาระหนักอึ้งเลยนะคะอาจารย์แต่อาจารย์อย่างที่เก๋ไปอ่านบทความของอาจารย์เหมือนกับอาจารย์เสนอว่าอย่างนโยบายเรื่องของการอุดหนุนเนี่ยเลิกอุดหนุนแบบเหมาเข่งช่วยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยใช้งบประมาณอย่างตรงเป้ามากยิ่งขึ้นนี้อาจารย์ขยายความให้ฟังหน่อยได้ไหมคะตรงนี้มันจะช่วยยังไงคะ
0: ก็สิ่งที่น่าจะทำแต่ว่ายังไม่ได้ทำทีเดียวนักนะฮะก็คือว่าคือแทนที่จะไปสมมติว่าจะมาช่วยลดราคาหน้าปั๊มราคาขายปลีกเนี่ยลดมันให้เหลือสมมติน
1: ะ
0: ดีเซลเนี่ยไม่ต้องการให้มันเกิน35 บาทหรือ30 บาทต่อลิตรอย่างนี้เป็นต้นนะเนื่องจากว่ามันทำให้ผู้คนเดือดร้อน
2: ครับ
0: เราก็อาจจะใช้วิธีว่าช่วยเฉพาะคนที่เดือดร้อนจริงๆดีไห
2: ม
0: ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องการบรรทุกสินค้าที่จำเป็นอย่างนี้เป็นต้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หรือผู้ที่ต้องใช้ดีเซลในการทำมาหากินแล้วก็อยู่ในฐานะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นพวก SME ซะก็เยอะอะไรเงี้ยเราก็อาจจะใช้วิธีการอุดหนุนพวกเหล่านี้เฉพาะพวกเหล่านี้นะคนอื่นอาจจะต้องยอมจ่ายราคาน้ำมันที่แพงกว่านี
1: ้
0: มากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นวิธีการก็อาจจะเป็นเรื่องการแจกคูปองก็ดีหรือการปันส่วนน้ำมันราคาถูกอะไรแต่อะไรพวกนี้ก็ว่าไปอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ถ้าจำเป็นที่จะต้องทำนะเพื่อที่ประหยัดเงินที่จะต้องอุดหนุนการใช้น้ำมันเนี่ยก็อาจจะต้องทำในจุดนั้น
2: ครับคนใช้เบนซินจะน้อยใจหรือเปล่าครับอาจารย์อันนี้เฉลี่ยทุกเฉลี่ยแล้วเฉลี่ยอีกนะอาจารย์นะ
0: อะไรนะครับ
2: คนใช้เบนซินนี่เขาจะน้อยใจหรือเปล่าครับอาจารย์เบนซินต้องดูแลอย่างไรครับ
0: ใช่อันนี้ก็เป็นก็เห็นใจคนใช้เบนซินอยู่เหมือนกันนะ
2: ครับ
0: เพราะว่าเบนซินเนี่ยไม่ค่อยได้รับการอุดหนุนเท่าที่ควรแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเขาก็อุดหนุนโดยใช้E20 นะฮะ E20 เนี่ยแก๊สโซฮอล์ E20 เนี่ยก็ได้รับเงินอุดหนุนมากเป็นพิเศษเพราะนั้นสำหรับผู้ที่ใช้เบนซินและสามารถที่จะลดสามารถที่จะรับ E20 ได้เอทานอล 20% เนี่ยก็จะได้รับเงินอุดหนุนตรงนี้ไปด้วยนะซึ่งปัจจุบันนี้เขาอุดหนุนอยู่ครับ
1: อาจารย์
0: ก็อันนี้ก็คือผู้ช่วยสำหรับช่วยผู้ที่ผลิตเอทานอลด้วยผู้ที่ผลิตวัสดุการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลด้วยรวมทั้งไบโอดีเซลด้วย
2: ครับ
1: ค่ะอาจารย์อย่างเรื่องของระบบการสำรองน้ำมันของไทยณปัจจุบันอันนี้ก็ยังถือว่าเพียงพอรับมือกับวิกฤตได้ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ได้น่ากังวล
0: ตอนนี้ยังพอไหวครับตอนนี้ยังพอไหวก็อย่างที่เรียนว่าโรงกลั่นของเราบริษัทน้ำมันของเราก็ทำหน้าที่หนักเลยแล้วก็ประสบผลสำเร็จพอสมควรในการกระจายแหล่งการซื้อน้ำมันดิบก็ทำให้ปริมาณยังไม่ขาดแคลนเท่าไหร่นักเพราะนั้นในขั้นนี้สภาพตลาดของโลกตึงตัวก็จริงแต่ว่าทางบ้านเราก็สามารถที่จะซื้อจากแหล่งต่างๆในปริมาณที่เพียงพออยู่ในระดับหนึ่งได้ในการสำรองอะไรต่างๆก็ยังอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยขาดแคลนเท่าไหร่นักเพราะนั้นในตอนนี้เนี่ยปัญหาขาดแคลนยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็มีปัญหาอย่างเดียวก็คือราคาที่มันแพงขึ้นนะครับ
2: ใช่ครับก็จะถือวิกฤตนี้เป็นโอกาสให้เราเร่งปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าให้พร้อมรับมือยังไงบ้างครับอาจารย์ก็ที่เขากู้มาที่เหลืออีก200,000 กว่าล้านจะมาพัฒนาเปลี่ยนผ่านยังไงครับอาจารย์ดีครับ
0: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีเลยเพราะว่าอุตสาหกู้มาตั้ง200,000 ล้านเนี่ย ก็เอามาปรับในเรื่องของพลังงานซะอย่างเช่นในเรื่องการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไม่ว่าจะเป็นน้ำมันแก๊สธรรมชาติถ่านหินและอะไรพวกนี้ก็สวิตช์ไปหรือหันไปใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นและเป็นพลังงานที่สะอาดกว่าด้วยซ้ำไปนะเรื่องของการใช้ทั้งไอ้น้ำมันชีวมวลน้ำมันชีวมวลให้ไบโอดีเซลก็ดีเอทานอลเนี่ยเราก็เร่งให้มีการใช้การผลิตมากขึ้นการใช้โซลาร์เซลล
2: ์
0: การใช้เชื้อเพลิงที่ว่ามวลในการผลิตไฟฟ้าการใช้ขยะในการผลิตไฟฟ้าอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะใช้เงินส่วนที่เรากู้มาเนี่ยในการส่งเสริ
1: ม
0: ทำให้เราพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลน้อยลง ึ่งเป็นเชื้อเพลิงส่วนใหญ่ที่เรา

0: ต้องนำเข้าแต่ทุกครั้งที่มีปัญหาในตะวันออกกลางเราก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างสูงไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราสามารถที่จะทำได้นะใช้เงิน 200,000 ล้านจริงๆต้องใช้มากกว่านั้นนะแต่ว่าเอาอย่างน้อยตอนนี้ไปกู้เข้ามา 200,000 ล้านแล้วเพื่อการนี้เราก็ใช้ให้ได้เต็มที่นะด้วยความหวังอยู่ว่าในช่วงประมาณ5ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะลดเยอะการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลลงไปได้ครับ
1: ค่ะอาจารย์ท้ายที่สุดนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยประเมินหน่อยค่ะภาพรวมในครึ่งปีหลัง 3-6 เดือนข้างหน้าอาจารย์คิดว่าเรื่องของทิศทางแนวทางเรื่องของพลังงานเรื่องของน้ำมันมันจะไปในทิศทางไหนยังไงคะ
0: ก็คงต้องเฝ้าดูกันนะฮะมันการคาดการณ์ที่ยากพอสมควรจะต้องใช้ก็เรียกซีนาริโอหรือฉากทัศน์พอสมควรฉากทัศน์อันแรกก็คือฉากทัศน์ที่เลวร้ายก็คือสงครามมันลุกลามบานปลายและกลายเป็นสงครามที่ยืดเยื้อต่อไปในส่วนที่เหลือของปีเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากสำหรับทั้งโลกแล้วก็สำหรับประเทศไทยด้วยราคาน้ำมันอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยอาจจะพุ่งขึ้นถึง120ถึง150เหรียญต่อแบรลล์และการขาดแคลนก็จะมีมากขึ้นไอ้ตรงนั้นเนี่ยเราก็ใช้มาตรการที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากขึ้นอย่างที่ผมว่านะต้องมีการปันส่วนน้ำมันเรื่องการอุดหนุนก็อาจจะต้องเลือกเฉพาะเรื่องที่จำเป็นจริงๆเพราะว่าเงินเราไม่พอเรื่องการลดภาษีก็อาจจะต้องทำบ้างแต่อะไรนี่ก็เป็นฉากทัดแรกฉากทัดที่สองอาจจะดีขึ้นมาหน่อยก็คือคาดว่าสงครามไม่น่าจะยืดเยื้อเพราะว่าการเมืองของสหรัฐเนี่ยมันเป็นตัวจำกัดทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยไม่สามารถที่จะใช้คำว่าไงขยายวงในเรื่องการต่อสู้ในการทิ้งระเบิดอิหร่านต่อไปนานๆเพราะว่าถ้ายิ่งทำนานๆเนี่ยเสียงทางการเมืองเขาก็จะลดน้อยลงแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะแพ้การเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกาได้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยทรัมป์ก็คงจะต้องพยายามที่จะลดหรือพยายามที่จะเลิกไอ้การสู้รบในสงครามสงครามอิหร่านทางนี้แล้วสถานการณ์น้ำมันก็น่าจะดีขึ้น
2: ครับ
0: นะฮะอาจจะค่อยๆดีขึ้นนะฮะจนกระทั่งราคาอาจจะกลับเข้าสู่ภาคปกติเช่นอาจจะอยู่ประมาณสัก70-80เหรียญเลยเงี้ยซึ่งก็โลกก็พอที่จะรับได
2: ้
0: อย่างนั้นเราก็ค่อยเบาใจหน่อยนะแต่ว่าเราก็คงไม่ทิ้งละทิ้งในความพยายามที่เราจะต้องลดไอเชื้อเพลิงฟอสซิลลงไปอันนี้ก็เป็นฉากทัศน์อันที่สอง
1: ค่ะ
0: ซึ่งดูแล้วดีกว่าแน่นอน
2: ใช่ครับ
0: ก็รู้ได้เป็นฉากทัศน์นี้ดีกว่าสำหรับเราครับ
2: ก็ตอนนี้เห็นทรัมป์สั่งหยุดโจมตีอิหร่านชั่วคราวเป็นครั้งแรกในรอบสัปดาห์
1: มีข่าวลือว่าเหมือนอาวุธหมดค่ะอาจารย์แต่ว่าไม่รู้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนะ
0: ก็ตอนนี้คงต้องไปเติมอาวุธบ้างเพราะว่าทิ้งมาตั้ง13-14คืนนี่ผมว่าม
1: ัน
0: ไม่หมดคลังก็อาจจะลอกเข้าไป70-80% ของที่มีอยู่ในคลังมั่ง
1: แต่ว่าก็ยังเป็นความผันผวนอยู่นะคะอาจารย์วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยเวลาจำกัดจริงๆนะคะขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ
0: ครับ
2: สวัสดีครับศาสตราจารย์ดร.ไพรพลคุ้มทรัพย์ครับนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และพลังงานก็ให้เห็นฉากทัศน์ที่อาจารย์มองเราก็ภาวนาให้เป็นอันที่สองจะได้มีแนวโน้มที่ดีไม่ต้องกังวลมากครับคุณเก๋ครับ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ติดตามอย่างใกล้ชิดเลยกระทรวงพลังงานเขาก็มีการวิเคราะห์กันอยู่นะคะเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยแหละค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักสักครู่แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองบิ๊กรันระบุออกหมายจับ2คนแล้วที่ก่อเหตุบึ้มโรงพักเก่า

0: ันหยงเชื่อเป็นกลุ่มเดิมที่เคยก่อเหตุในพื้นที่จากกรณีคนร้ายลอบวางระเบิดคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าเมื่อคืนวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายคือจ่าสิบตำรวจอภิสิทธิ์อนุชาติผบ.หมู่ป้องกันปราบปรามสภ.ตันหยงและยังมีรถจนกระบะหนึ่งคันและทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าจากการรวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนทั้งพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดและรถยนต์ที่คนร้ายใช้ระเบิดคาร์บอมได้มีการขอศาลออกหมายจับผู้ก่อเหตุแล้ว2คนคือนายอัสมินสะแลแมอายุ35ปีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลปะลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสและนายอับดุลราฮูมสุงวนนามสกุลมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสส่วนเคสกลัดยิงที่ด่านตรวจในพื้นที่ภาคใต้ทำให้ทหารพลานเสียชีวิตและมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นได้ใช้กฎอัยการศึกควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบถามยังศูนย์ซักถามซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนเตรียมออกหมายจับเคสดังกล่าวเมื่อถามว่าผู้ก่อเหตุทั้งสองกลุ่มเคยอยู่ในกลุ่มที่เคยก่อเหตุในพื้นที่ภาคใต้มาก่อนหน้านี้หรือไม่พลตำรวจเอกสำราญระบุว่าต้องนำข้อมูลที่ได้รวมถึงพยานหลักฐานไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลเดิมว่าเป็นกลุ่มเดิมที่มีการก่อเหตุมาแล้วหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้จะต้องมีการไปตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่เมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าจะมีการสั่งย้ายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9หรือไม่พลตำรวจเอกสำราญระบุว่าประเด็นนี้ยังไม่ได้รับสัญญาณอะไรจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทศเดือนหน้าดันเชียงใหม่ชิงมรดกโลกชี้ไทยไร้แหล่งมรดกโลกในภาวะอันตรายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48พร้อมด้วยดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายบรรณรักษ์เสริมทองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าหารือกับผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณศูนย์การประชุมนิทรรศการเบกโคนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนายสุชาติกล่าวว่าได้ขอบคุณศูนย์มรดกโลกและองค์กรที่ปรึกษาที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยทางด้านวิชาการเทคโนโลยีและการประสานความร่วมมือจนนำไปสู่การขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยพร้อมกันนี้ฝ่ายไทยได้ยืนยันต่อศูนย์มรดกโลกว่าจะเดินหน้าผลักดันเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเข้าสู่กระบวนการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งต่อไปทางนี้ต้นเดือนสิงหาคมผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อประเมินความพร้อมและให้ข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำเอกสารการขึ้นทะเบียนประนามยูเครนโจมตีเรืออิหร่านในทะเลแคสเปียนทางการอิหร่านประนามยูเครนกรณีโจมตีเรือสินค้าของตนในทะเลแคสเปียนซึ่งทำให้เกิดการระเบิดมีลูกเรือเสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนพร้อมประกาศจะปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติกล่าวหายูเครนว่าพยายามขยายขอบเขตสงครามท่าทีดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลสกี้ของยูเครนระบุว่ารัสเซียได้แบ่งปันข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในภูมิภาคตะวันออกกลางให้อิหร่านเพื่อให้ชี้เป้าการโจมตีและว่ายูเครนที่โจมตีเรือรบรัสเซียและเรือขนส่งยุทโธปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับอิหร่านในทะเลแคสเปียนทะเลสาบปิดใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ระหว่างยุโรปและเอเชียลายล้อมด้วย5ประเทศคือรัสเซียอิหร่านคาซัคสถานเติร์กเมนิสถานและอาเซอร์ไบจาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับสมาพันธ์ SME ไทยยื่นรัฐสมุดปกน้ำเงินวางรากฐานเศรษฐกิจสมาพันธ์ SME ไทยจัดงานไทย MSME Forum 2026ภายใต้แนวคิด

0: เปลี่ยนนโยบายเป็นโอกาสทางธุรกิจโดยมีผู้ประกอบการ MSME สมาชิกสมาพันธ์เครือข่ายธุรกิจภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรพันธมิตรจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 1,400 คนและร่วมส่งมอบสมุดปกน้ำเงินข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ MSME หรือกลุ่มธุรกิจขนาดย่อยขนาดเล็กและขนาดกลางครอบคลุมถึงวิสาหกิจรายย่อยหรือไมโครและเศรษฐกิจฐานรากถึงรัฐบาลโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รับมอบโดยเอกชนคาดหวังจะเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยและเสนอให้ MSME Plus เป็นวาระแห่งชาติเพื่อการกำหนดนโยบายของภาครัฐให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการรายย่อยและรายเล็กในทุกมิตินายนพพงษ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างเวทีให้ผู้ประกอบการได้ร่วมกันกำหนดอนาคตของ MSME ไทยไม่ใช่เพียงการรับฟังนโยบายจากภาครัฐแต่เป็นการนำประสบการณ์ปัญหาและข้อเสนอจากภาคปฏิบัติมาพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถนำไปใช้ได้จริงสมุดปกน้ำเงินมี5วาระสำคัญอาทิสร้างโอกาสทางการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการค้าขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศและส่งเสริมการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนด้วยกลไกทางการเงินที่เหมาะสมลดข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อเพิ่มโอกาสทางการเติบโตของผู้ประกอบการเป็นต้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแต่งครับ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 to 7:30 กับนายวัฒน์พบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 to 7:30ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สิบห้านาฬิกาสิบนาทีครับชั่วโมงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันอาทิตย์วันนี
5: ้
4: ทักทายพี่ๆทางไลน์กันบ้างดีกว่าครับคุณเก
5: ๋
4: มีพี่โจมิเตอร์ครับส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนข่าวสารเรื่องหัวสวกับเราด้วยพี่มยุรี

0: ดีครับก็ส่งสติ๊กเกอร์หวานๆเป็นกำลังใจให้กับคุณเก๋และก็ผมขอบพระคุณไปอย่างยิ่งเลยนะครับพี่สุภชัยที่ดินก็ส่งข้อความมาสวัสดีเราอีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะช่องทาง Facebook นะคะพี่สุภชัยบอกว่าน้ำมันแพงมีผลกับทุกอาชีพจริงๆครับ อย่างผมเนี่ยจะลงไปเอาทุเรียนที่บ้านพ่อตาที่จังหวัดยะลาคิดค่าน้ำมันไปกลับเนี่ยเป็นหมื่นเลย นะคะก็บอกว่าให้ส่งมาดีกว่า
0: อ๋อเหร
1: อ
0: ส่งไปรษณีย์ส่งอะไร
1: ยังไงหมายความว่ายังไง คิดค่าน้ำมันไปกลับเป็นหมื่น
0: นะ
1: อ๋อให้กวนให้กวนส่งกลับมาดีกว่าอ๋อหมายถึงว่าจะไปเอาทุเรียน
0: อ๋อ
1: แล้วทีนี้ถ้าไปกลับมันอาจจะใช้เรื่องของค่าน้ำมันที่เยอะก็บอกว่าใหไปเอาทุเรียนอ่ะไปกวนแล้วก็ส่งกลับมาจะได้ง่ายกว่า
0: ส่งเป็นกล่องเป็นแพ็คเล็กๆกลับมาดีกว่า
1: ใช่
0: นะ
1: ใช่ใช
0: ่ก็เป็นวิธีการปรับตัวรับเข็นขัดของคนไทยเราในห่วงเวลานี้ครับที่สถานการณ์โลกยังไม่แน่นอนก็ต้องเรียกว่าหาวิธีการประหยัดเอาไว้ก่อนนะคุณเก๋นะ
1: พี่บัวเหลี่ยมก็ส่งข้อความมานะบอกว่าที่เยอรมันเนี่ยมีโครงการเรื่องของการอุดหนุนน้ำมันเช่นกันแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยออกมาไม่ได้ผลเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือระยะสั้นแล้วก็ราคาน้ำมันก็ยังเพิ่มสูงขึ้นก็บอกว่าเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเสียเปล่าตอนนี้เนี่ยคนก็หันมานะคะขี่จักรยานกันเยอะเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นทั่วโลกจริงๆอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราต้องติดตามสถานการณ์นะคะคือมันไม่ใช่แค่ในส่วนของช่องแคบฮอร์มุซอย่างเดียวละมันต้องไปโฟกัสที่ทะเลแดงด้วยตอนนี้นะคะที่เขามีการสู้รบแล้วก็เปิดพื้นที่กันมาก็กลัวเหมือนกันกลัวว่าจะส่งผลในส่วนของน้ำมันโลกเศรษฐกิจโลกแล้วก็มาถึงไทยด้วยนะคะอย่างบ้านเราเนี่ยก็จะโดนเรื่องของด้านต้นทุนน้ำการนำเข้าน้ำมันนะคะคุณผู้ฟังแล้วมันก็จะไปกระทบกับเรื่องของการขายปลีกและที่สำคัญที่ตอนนี้เนี่ยกำลังรับภาระหนักอึ้งเลยนะคะก็คือกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองที่จะต้องมาเพิ่มเรื่องของการอุดหนุนราคานะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอาตัวเลขนะปัจจุบันนะติดลบเนี่ยอยู่ที่ 60,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะถ้ากลับไปเนี่ยมีสถานการณ์ยืดเยื้อหรือมีความเสี่ยงแบบนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับไปแตะที่แสนล้านบาทเหมือนกันนะคะ
0: โอ้โหก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับจากเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางมาถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างดีกว่าครับคุณเก๋ครับ
1: เป็นไงคะ
0: ก็เรียกว่า1ปีหลังเหตุปะทะสู้รบกันระหว่างไทยกัมพูชาถึงวันนี้แล้วก็ยังมีการปะทะกันอยู่แต่ว่าเป็นการปะทะกันทางโซเชียลหรืออาจจะมีการเปิดศึกเฟกนิวส์ใส่เราเรียกว่าเป็นศึกน้ำลายสาดโคลนข้ามพรมแดนแบบว่าไม่หยุดไม่ยั้งเลยทีเดียวนะครับล่าสุดกัมพูชาเล่นแรงเลยครับคุณเก๋ครับก็เรียกว่าออกมาปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งกัมพูชาหรือว่า CMAC CMAC นี่นะครับออกมาปูดตัวเลขอ้างว่าฐานไทยเราเนี่ยสาดกระสุนปืนใหญ่เรียกว่าใส่เขมรไปถึง 120,000 นัดถึง 130,000 นัดแล้วก็ทิ้งระเบิดตกค้างไว้เป็นล้านลูกเลยครับก็เรียกว่างานนี้ท่านบิ๊กโก้พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผอ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาก็เรียกว่าออกมาชี้แจงครับว่านี่คือเฟกนิวที่ทางกัมพูชามีการสร้างเรื่องเล่าเรียกว่าไม่มีหลักฐานเลยครับก็เป็นการตั้งคำถามนะครับว่ากองทัพไทยที่ไหนจะมีกระสุนปืนเป็นแสนๆนัดขนาดนั้น
1: นั่นน่ะสิ
0: เออนี่เลยครับคือสมรภูมิข่าวสารครับที่เรียกว่ากำลังเดือดสุดๆครับส่วนเรื่องของเกมการทูตครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เองท่านบิ๊กดุลพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยเราก็เห็นภาพของท่านสลัดสูทนุ่งยีนใส่ผ้าใบใช้การทูตแบบแทร็กทูเลยครับพานายตงจุนรัฐมนตรีกลาโหมของจีนเนี่ยไปกินโจ๊กปริ้นบางรักสารมิตรภาพบนโต๊ะอาหารแต่ว่าเบื้องหลังของโจ๊กชามนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะซ่อนวาระร้อนอะไรหรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องอาวุธที่จีนเตรียมส่งให้กับกัมพูชาก็อาจจะเป็นการกระซิบถามย้ำอีกครั้งเพื่อดับไฟ แต่ต้นลมหรือเปล่านะครับกูเก๋ครับ
1: แต่ว่าเขาก็ยังยืนยันนะว่าการส่งอาวุธให้กัมพูชาเนี่ยยังเป็นไปตามสัญญาเดิมเพราะว่าทางรัฐมนตรีกลาโหมของไทยเนี่ยก็มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการคุยเรื่องนี้กับทางรัฐมนตรีกลาโหมของทางการจีนด้วยเพราะว่ามีโอกาสได้เจอกันใช่ไหมคะ
0: ครับก็เรียกว่า1ปีที่ผ่านมาการทูตไทยก็เดินเกมหนักหน่วงใช้ทั้งเวทีโลกและอาเซียนเป็นการชนเพื่อไม่ให้การปะทะกันชายแดนบานปลายนะครับ

0: ก็1ปีจากนี้ไปเรามองสถานการณ์นี้อย่างไรเป็น1ปีที่ยังห่างไกลสันติภาพเป็น1ปีที่ยังไม่สงบยังไม่จบหรือเปล่าไปวิเคราะห์กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐาทรัพย์เย็นนักวิเคราะห์การเมืองและภูมิรัฐศาสตร์จากมอนนวมินทราธิราชครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์เชษฐา
2: ครับเก๋คุณติ๊งหนุ่ยท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
0: ครับอาจารย์ดูเหตุการณ์ที่เรียกว่าครบรอบ1ปีไทยกัมพูชาซึ่งวันนี้เองก็ยังมีสงครามโซเชียลสงครามทางน้ำลายเป็นระยะระยะหรือแม้แต่มีเหตุทำให้เราต้องหวาดผวาอาจารย์มองว่าเหตุการณ์มันจะมีรอบที่3หรือเปล่าครับ
2: คือว่าการลบพุ่ง2รอบที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนว่าฝ่ายไทยเราได้เปรียบนะโดยเฉพาะว่าเราสามารถที่จะนำพื้นที่คืนมานะครับก็เป็นนับมากกว่าหมื่นไร่อะครับแล้วก็ทางกัมพูชาเขาก็มองว่าเขาเสียเปรียบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ยอมรับเรื่องแบบนี้ถ้าไม่ยอมรับเรื่องแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะมีการประทะรอบ3เนี่ยมันจึงมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับและตรงนี้เองแหละที่ผมสังเกตท่าทีของกองทัพและฝ่ายความมั่นคงเขาก็ทราบดีว่าเมื่อกัมพูชานั้นยังเดินเกมไม่ยอมไปเวทีนานาชาติแล้วก็พูดตลอดเวลาว่าฝ่ายไทยเป็นคนเอาดินแดนของเขาไปซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงเนี่ยแต่พอเขาไปพูดในเวทีนานาชาติแบบนี้นะครับโดยเฉพาะที่เขานั้นเป็นพันธมิตรกับทางกลุ่มประเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศส90กว่าชาติอ่ะแล้วก็ไปปั่นข้อมูลเท็จว่าเราเนี่ยไปยึดดินแดนของเขาไปขับไล่คนของเขาซึ่งก็ไม่จริงอีกเพราะเราอนุญาตให้ชาวกัมพูชามาอยู่ตอนอพยพสงครามเมื่อ 4-50 ปีที่แล้วอย่างเงี้ยเนาะแล้วทำให้ทางกลุ่มที่ประเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศสก็มีแถลงการเรียกร้องให้เรากินดินแดนซึ่งก็เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนถ้าเหตุการณ์ในเวทีระหว่างประเทศทางกัมพูชายังเดินเกมแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าเขาไม่ลดละเจตนารมณ์เลยนะเขาไม่ละเจตนารมณ์ที่เขาจะพยายามที่จะเอาดินแดนคืนไม่เอาดินแดนคืนดิจะมาลุกลามแล้วก็อ้างว่าจะเอาดินแดนของเขาคืนเนี่ยซึ่งจริงเป็นของเราเนี่ยน
1: ะ
2: โอกาสแบบนี้โอกาสประทานรอบ3มันย่อมเกิดขึ้นเสมอนะครับเกิดขึ้นเสมอเพราะนั้น1ปีนับจากนี้เนี่ยประเทศไทยเรานั้นก็นิ่งนอนใจไม่ได้หน้าที่ของเรามีหน้าที่เดียวคือเตรียมความพร้อมทางการรบให้พร้อมสับเท่านั้นแหละครับถึงจะสามารถป้องกันเหตุที่กัมพูชาอาจจะมาโจมตีเราเมื่อใดก็ได้ในรอบ1ปีถัดจากนี้
1: ค่ะดูเหมือนไทยกับกัมพูชากำลังนำเสนอข้อมูลกันคนละชุดคนละข้อเท็จจริงเลยนะคะอาจารย์ในแง่ของทางการทูตก็ต้องมีการชี้แจงในประเด็นนี้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องข้อเท็จจริงว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันไม่เป็นความจริงด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับกัมพูชาเขาไม่มีทางเลือกอื่นเพราะว่าจากการที่เขาลบแพ้เราเนี่ยผมไปนั่งส่องในทางโซเชียลในประเทศของเขาเนา
1: ะ
2: เขาเสียรางวัลมากเลยคือรัฐบาลเขาเสียรางวัลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงต้องสร้างวาทกรรมว่าเราไปรุกรานเขาแล้วก็พยายามนำวาทกรรมเนี่ยขึ้นไปสู่ในระดับนานาชาติตลอดเวลาแต่ประเทศไทยเนี่ยผมเห็นตั้งแต่การรบพุ่งเสร็จสิ้นรอบ2เมื่อประมาณไปปลายก่อนปลายเดือนธันวาคม2568เนี่ยหลังจากนั้นนะครับเราก็รับทราบแล้วว่ากัมพูชาจะเล่นไม้นี้เราก็เดินเกมทางการทูตระดับนานาชาติได้ดีพอสมควรนะผมจะทบทวนความจำให้กับทางท่านผู้ฟังได้ฟังนะอย
0: ่
2: างเช่นนะเรานะได้มีการได้ไปพบปะผู้นำชาวจีนทั้งในระดับผู้นำประเทศคือนายกอนุทินล่าสุดและก่อนหน้านี้นะครับในระดับประมุขของประเทศคือองค์พระมหากษัตริย์ของเราก็ไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการด้วยตัวพระองค์เองมาแล้วเห็นไหมว่าเรานั้นไม่ใช่แค่ว่ามีตัวผู้นำประเทศอย่างนายกไปในฝ่ายบริหารแต่เรามีถึงพระประมุขของประเทศไปก็แสดงว่าเราให้ความสำคัญมากแล้วจีนก็เป็นประเทศที่มีความสำคัญต่อความเปลี่ยนแปลงกัมพูชาเราก็ไปมาในการเดินเกมการทูตต่อมาเราไปฝรั่งเศสเห็นไหมครับเราไปทั้งที่นายกมนตรีอนุทินไปฝรั่งเศสก่อนในรอบแรกนะที่เราไปเยี่ยมเยือนความร่วมมือทางเศรษฐกิจนั่นนี่อย่างเงี้ยเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยองค์พระประมุขของเราคือพระมหากษัตริย์เราก็ตามก็เสด็จไปด้วยนายกอนุทินก็ไปรอบสองก็เป็นการที่จะได้ไปพูดคุยอย่างต่อเนื่องกับหัวเรือใหญ่ที่เคยเป็นเจ้าอาณานิคมกัมพูชาใช่ไหมครับแล้วก็เดินเกม

0: เรื่องนี้ต่อมาเราไปเวียดนามเพราะเวียดนามเองก็เป็นประเทศที่สำคัญต่อกัมพูชาในอดีตนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็ไปเยือนเวียดนามโดยนายกก็พากองทัพไปมีผู้นำเหล่าทัพไปพูดคุยเรื่องความร่วมมือทางการทหารด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะเราไปเยือนมาเลเซียเพราะมาเลเซียนั้นเนี่ยอันวาอิบรอฮิมอย่างที่เราทราบเคยเสนอเป็นตัวกลางในการที่จะเจรจาสันติภาพเมื่อปลายปี2568เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรากำลังเดินเกมการทูตหลังจาก1มกราคม69เนี่ยมาได้อย่างต่อเนื่องนะเพราะเรารู้ว่ากัมพูชามาไม้นี้นำเกมนี้ขึ้นสู่ระดับนานาชาติเราก็เลยไปดักทางที่นานาชาติด้วยก็เป็นการต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อนะครับเราก็ต้องไม่ประมาทก็ต้องทำต่ออ
1: ืมครับแล้วก็วันนี้เองที่มีภาพที่เห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขลาโหมไทยจีนนั่งกินโจ๊กปิ้นที่บางรักแล้วก็แย้มว่าจะคุยเรื่องอาวุธที่จีนจะส่งให้กับเขมรอาจารย์ประเมินว่าจีนจะยอมแตะเบรกหรือว่าลดการสนับสนุนบ้างไหมครับเพื่อเห็นแก่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์กับไทยเราครับอาจารย์ครับ
0: คือผมฟังสีจิ้นผิงพูดนะตั้งแต่เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วที่เราไปพบสีจิ้นผิงที่ประเทศจีนเนี่ยสีจิ้นผิงใช้คำพูดแบบนี้ว่ามันเป็นการซื้อที่มีล็อตมานานแล้วและจีนเองเนี่ยยังชะลอส่งด้วยซ้ำช่วงที่ไทยกับกัมพูชาปะทะกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้เหตุการณ์มันดีขึ้นจีนก็ต้องทำตามสัญญาก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าการส่งล็อตของอาวุธก็ยังดำเนินการต่อนะยังดำเนินการต่อทีนี้เนี่ยแต่ว่าไทยเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ของไทยแม้ว่าทางตัวของนายกรัฐมนตรีได้ถามสีจิ้นผิงโดยตรงไอ้ตอนที่ไปเยือนจีนนะไอ้ที่ไปเวทีเศรษฐกิจดิจิทัลอ่ะนะประมาณนั้นเน
1: ี่
0: ย Humanoid AI ก็ตามเนี่ยแต่เวลาทางความมั่นคงจีนมาเยือนไทยทางผู้บัญชาการเหล่าทัพของไทยเราเวลาเราพาไปทานคงทานข้าวเราก็ต้องคุยนอกรอบเพราะเราก็ต้องเล่นเกมกดดันไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้วิธีการเกมกดดันโดยการใช้การซักถามพูดคุยตั้งแต่ดับประธานาธิบดีของจีนเลื่อยลงมาถึงผู้แทนทางการทูตทหารอย่างเป็นทางการที่มาเยือนไทยเนี่ยเราเนี่ยใช้เกมนี้เพื่อต้องการจะบอกว่าเราไม่สบายใจแต่สุดท้ายยังไงก็ตามครับมันจีนเขาคงไม่ส่งไม่ได้หรอกนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องส่งอยู่ดีแหละไม่มีทางชะลอหรอกเพราะว่ามันเพราะจีนเขาเอ่ยปากมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนสีจิ้นผิงบอกนายกอนุทินแล้วก็แสดงว่าจีนเขารู้ว่าเราจะถามเขาเขาจะเจคำพูดมาและเขาบอกว่าชะลอส่งตอนนี้ก็ส่งเป็นไปตามล็อตค่อยๆชะลอแต่เขาก็ให้คำมั่นว่าล็อตอาวุธล็อตเนี้ยเขาก็ได้กำชับเขมรไม่ให้มาใช้เกี่ยวข้องกับชายแดนของไทยการพูดอย่างนี้มันจบตั้งแต่ตอนที่ประเทศจีนแล้วที่สีจิ้นผิงคุยกับนายกทีว่ายังไงเขาก็ส่งเพราะคนไทยไม่ต้องไปหวังอย่างอื่นครับยังไงเขาก็ส่งอาวุธล็อตที่เหลือเพียงแต่ว่าคำสัญญาที่จีนให้ไว้เนี่ยมันเป็นหลักประกันได้ดับเต็มว่าอาวุธล็อตที่ส่งให้เขมรเนี่ยอย่างน้อยมันมีข้อตกลงว่าเขมรห้ามนำมาใช้นะแล้วถามว่าเช็คได้ไหมมันเช็คได้หมดแหละ GPS ว่ารถถังอยู่ตรงไหนอย่างไร อย่างน้อยมันก็ทำให้เราสบายใจได้เปราะหนึ่งแต่การดำเนินการส่งอาวุธเขาก็คงส่งต่อตามสัญญาที่เกิดขึ้นแล้วก็อย่าลืมนะผมว่าบางทีคนไทยหลายคนใจร้อนนะเราเนี่ยเราก็เพิ่งได้อาวุธจากอเมริกามานะรถถังสไตรเกอร์ที่เพิ่งส่งนะนะเพราะนั้นเนี่ยเราเองก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นรองเขาเพราะนั้นผมว่าไม่ต้องไปตกใจมากเราเนี่ยซื้ออาวุธทั้งจากอเมริกาและจีนแล้วการล็อตส่งอาวุธมันก็ทยอยส่งตลอดเวลาที่อเมริกาส่งให้เราที่จีนส่งให้เรามันก็คือสะพัดสะท้อนว่าเพราะนั้นเวลาจีนเขาขายอาวุธให้กับกัมพูชาเขาก็ต้องส่งอะครับเขาจะไปเบี้ยวได้ยังไงอ่ะแล้วผมว่าไม่ต้องไปกังวลหรอกครับมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยได้อาวุธล็อตใหญ่มาแล้วผมทราบจากพี่เล็กวัฒนาด้วยว่าถ้าหาอากาศเราก็ได้อาวุธล็อตสำคัญที่เป็นอาวุธโจมตีทางอากาศที่มีประสิทธิภาพร้ายแรงกว่าการลบ2ครั้งที่ผ่านมาจนถึงขนาดกองทัพอากาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่โชว์ศักยภาพว่าครบรอบทางของเขาเนาะเขาก็ยังประกาศเลยด้วยว่าเขาพร้อมทุกจุดอะในการลบรอบหน้าก็แสดงว่าเขาทำแผนการลบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วผมว่าคนไทยไม่ต้องไปกังวลเรื่องที่จีนจะส่งอาวุธให้กัมพูชาเพราะมันเป็นสัญญาระหว่างประเทศแต่เราเนี่ยมาดูซิว่าเราเนี่ยป้องกันไว้อย่างไรเท่าที่ผมดูนะก็มีการเตรียมการป้องกันไว้ได้ดีพอสมควรแบบที่น่าพึงพอใจทีเดียว
1: โอ้ครับเห็นว่าทางกองทัพอากาศจะจัดสร้าง กามิกาเซ่โดรนที่เรียกว่าโอ้โหทำลายเป้าหมายโดยที่ไม่ต้องมีการควบคุมใดๆด้วยก็เรียกว่าเป็น

0: ยุทโธปกรณ์ต่างๆที่เรียกว่ากองทัพอากาศก็มีความพร้อมทุกประการเลยนะครับก็เรียกว่าถ้าเกิดสถานการณ์
1: ผมว่าวินาทีนี้กองทัพอากาศพร้อมสุดในบรรดาทุกกองทัพแล้วนะเท่าที่ผมติดตามข่าวแล้วกองทัพอากาศเราก็ขยันในการที่จะสื่อสารกับประชาชนซึ่งดีมากทำให้ประชาชนเขามั่นใจว่าเราได้อาวุธล็อตใหม่ที่อนุภาคทำลายล้างสูงมันก็จะเป็นการป้องปรามกัมพูชาไปในตัวบวกกับการนำเสนอว่าเราจะพัฒนาโดรนพิฆาตนั่นนี
0: ่
1: มันก็ทำให้คนไทยก็สบายใจได้ครับเรื่องแบบนี้อีกกองทัพนึงที่ผมชื่นชมนะคือกองทัพเรือเขาพยายามออกมาให้ข่าวตลอดเวลาว่าความคืบหน้าทั้งเรือฟริเกตถึงไหนจะปรับเรือจากกีนาลือเบดเป็นเรือบรรทุกโดรนพิฆาตโดนตรวจการซึ่งมันทำให้เรารู้ว่าทั้งกองทัพอากาศกองทัพเรือเนี่ยสนับสนุนกองทัพบกซึ่งเป็นกองทัพหลักในการรบพุ่งมันก็ทำให้เรามั่นใจว่ากองทัพเรามีความพร้อมเพราะฉะนั้นแม้จะมีการรบที่อาจจะเกิดขึ้นในรอบ1ปีข้างหน้าเราผมนะกังวลน้อยมากเพราะครั้งนี้เรามีความพร้อมมากกว่าการรบครั้งที่1ครั้งที่2เสียอีกจนถึงขนาดทางแม่ทัพของเรายังพูดเลยว่าการรบครั้งที่1เราไม่พร้อมด้านอาวุธและกระสุนนะแต่พอณวินาทีนี้เราพร้อมแล้วเรื่องอาวุธกับกระสุนเพราะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าประชาชนคนไทยน่าจะคลายความกังวลได้นะเรื่องแบบนี
0: ้ครับก็เรียกว่าเป็น1ปีที่ก็ห้ามมองอีกหลายๆด้านอย่างเช่นเรื่องของการจะขยายรั้วชายแดนที่ตอนนี้กำลังมีโมเดลอยู่ครับอาจารย์มองในส่วนของรั้วชายแดนอย่างไรบ้างครับ
1: ก็ถือว่าเป็นการเปิดสกาลาแล้วล่ะนะที่ทำระหว่างกิโลเมตรประมาณ 2-3 กิโลเมตรที่บริเวณโป่งน้ำร้อนจันทบุรีเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ขีดเส้นแบ่งเด่นนิ่งละเพราะนั้นเนี่ยมันไม่มีการที่จะมาเคลมมาได้ว่าเป็นของใครของใครเพราะนั้นเราทำรั้วขึ้นมาก็ถือว่าเป็นการเปิดสักการะและเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปให้กัมพูชาว่าเราเอาจริงนะแล้วเราจะทยอยสร้างไปเรื่อยๆในอนาคตถ้าคุณเกิดเปิดศึกมารอบหน้าแล้วเราเกิดได้พื้นที่มากกว่าเดิมอย่างมากกว่า2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเราสร้างรั้วขึ้นมาคุณจะลำบากอะไรแบบนี้นะผมว่ามันเป็นการส่งสัญญาณอีกแบบนึงในการสร้างรั้วให้เห็นว่าเราทำสำเร็จแล้วเป็นการเปิดสกราชใหม่นะครับ
0: ครับรวมถึงการค้าชายแดนที่เรียกว่า1ปีที่มีการปิดด่านอาจารย์มองอย่างไรบ้างครับ
1: อันนี้ดีนะแต่ผมก็ยังไม่สบายใจเพราะว่าได้ยินการจับเล็ดลอดตลอดเวลาที่แบบว่าลอดไปลอดมาเนี่ยให้การปิดด่านเป็นทางการมันก็ยังทำได้ดีอยู่แต่สุดท้ายเนี่ยไปจัดการเรื่องพวกลักลอบอะให้มันเข้มข้นกว่านี้ได้ไห
0: ม
1: ซึ่งถามว่าเรามีศักยภาพไหมผมว่าเรามีศักยภาพเรามีทั้งโดนตรวจการมีทั้งกองกำลังพิทักษ์ชายแดนกึ่งกองกำลังที่เป็นอาสาผมว่าถ้าจัดระบบดีๆมันจะทำได้ดีกว่านี้นะเพื่อให้การเล็ดลอดมันเกิดขึ้นซึ่งไอ้การเล็ดลอดเนี่ยผมบอกได้เลยนะผิดกฎหมายทั้งสิ้นนะเป็นสินค้าผิดกฎหมายเป็นผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายซึ่งมันก็ไม่ดีต่อภาพลักษณ์ของไทยแล้วก็มันก็ไม่ดีว่าความมั่นใจกับประชาของประชาชนที่มีต่อการป้องกันการลักลอบชายแดนเนี่ยคนเราก็จะไม่มั่นใจไม่จะทำให้คนกังวลนะชาวไทยที่อยู่ชายแดนเนี่ยผมว่าปีนี้ถ้าปฏิรูปเรื่องนี้หน่อยก็ดีเรื่องของการจัดการระบบการป้องกันชายแดนไม่ให้เกิดการเล็ดลอดที่มันข้ามไปข้ามมาง่ายบ่อยเกินไป
0: ครับก็เรียกว่าเป็น1ปีที่ยังไม่สงบและก็ยังห่างไกลสันติภาพแล้วเมื่อไหร่จะเจอคำว่าสันติภาพที่แท้จริงได้สักทีครับอาจารย์ครับ
1: นานครับผมบอกเลยว่านานเพราะตราบใดที่ทั้งสองฝ่ายยังเคลมเรื่องชายแดนเส้นมินิ่งเนี่ยซึ่งมันก็ไปเคลมมาเป็นร้อยปีแล้วน
2: ะ
1: เพราะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีทางนิ่งอีกต่อไปยังไงไอ้เรื่องสันติภาพถาวรคงเลิกคิดนะครับเราคิดอย่างเดียวว่าเราเตรียมความพร้อมดีกว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางการทหารในอนาคต อันนี้แหละที่เราต้องมาเล่นยุทธศาสตร์นี้แทนที่จะไปมุ่งหวังว่าจะเกิดสันติภาพถาวร นะ
2: เพราะว่าอย่าลืมว่าก็เรากำลังเข้าสู่เรื่องของกลไกเรื่องของอันครอสเหมือนกันด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ตรงนี้เนี่ย
1: ใช่ยังมีทะเลาะกันอีกที่อันครอสเนี่ยการแบ่งเส้นเขตทะเลเนี่ยเพราะนั้นผมว่าเรื่องสันติภาพถาวรอย่าไปหวังเลยหวังแค่ว่าให้กองทัพอากาศบกเรือของเราอะครับเตรียมความพร้อมรวมถึงอาสาชายแดนและให้ประชาชนคนไทยเนี่ยตระหนักเสมอว่าภัยความมั่นคงของเรามาจากทางฝั่งตะวันออกต้องร่วมไม้ร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวผมว่าสร้างจิตสำนึกนี้ไว้ตลอดเวลาเนี่ยอันนี้คือการป้องกันและสันติภาพที่แท้จริงที่ทำให้รักษาแผ่นดินไทยได้อะ
2: ค่ะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทาง

0: รัฐมนตรีต่างประเทศของเขารวมไปถึงอย่างฮุนมาเน็ตเองเนี่ยเขาก็ยังคงเดินสายไปตามเวทีการประชุมต่างๆแล้วก็ยังพูดในจุดข้อเท็จจริงอะไรที่ยังเป็นคนละชุดกับทางไทยอยู่นะคะเก๋เห็นเนี่ย
1: ใช่เขาเล่นเกมนี้ตลอดเวลาและจะเจออย่างเงี้ยไปได้เรื่อยเป็นปีๆนะซึ่งผมว่าไทยเองเราก็รู้วิธีแล้วแหละเราก็เดินสู้เขาเลยน
0: ะ
1: คะเดินสู้เวทีไหนแล้วก็ไปเวทีนั้นแต่อย่าไปปล่อยให้เขาเดินสบายอ่ะต้องทำทางที่มันมีหินมีอะไรให้เขาเดินลำบากหน่อยก็คือวิธีการคือว่าเราสู้ทุกเวทีในการที่จะสู้เวทีอย่างเงี้ยเขาก็จะลำบากแล้วก็จะทำให้ไม่เข้าเกมของเขาถ้าปล่อยให้เขามัวแต่ไปเดินชี้แจงก็เข้าเกมเขาสิใช่ไหม
0: ค่ะเพราะว่าอย่างล่าสุดเองเนี่ยมีข่าวว่าฮุนมาเน็ตเนี่ยนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเพิ่งไปให้สัมภาษณ์กับบูมเบิร์กเองอาจารย์ตอบโต้คำให้สัมภาษณ์ของคุณศรีหศักดิ์เนี่ยค่ะบอกว่าการที่กัมพูชาเดินหน้ากระบวนการในการประนอมภาคบังคับเนี่ยทำให้ปิดประตูการเจรจาเขตแดนทางบกแบบทวิภาคีแล้วก็บอกว่าคำกล่าวของฝ่ายไทยเนี่ยไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ยุติธรรมด้วยอันนี้เราก็โอ้โหเรียกได้ว่าก็ต้องตอบโต้ทางฮุนมาเน็ตกลับไปเหมือนกันนะคะอาจารย
1: ์ใช่แต่อันนี้มันเกิดมาจากท่านรัฐมนตรีของเราท่านเปิดเกมรุกนะ
0: ใช่
1: ในการให้ข่าวก่อนแล้วเห็นไหมเขาเต้นเห็นป่ะเขาถึงไปให้สัมภาษณ์บูมเบิร์กโต้กลับมาเนี่ยเรากำลังทำได้ดีในการปล่อยเกมรุกทางการข่าวต่อระหว่างประเทศเราดีขึ้นอย่างที่ผมเรียนให้ทราบไงเพราะนั้นเองเนี่ยผมว่านะหลังจากเนี้ยก็ต้องโต้ไปโต้มาเรื่อย
0: ๆ
1: อย่าให้เขาสบายอ่
0: ะ
1: ต้องทำให้เขารู้สึกอึดอัดใจลำบากเขาเรียกว่าหมัดแยบไปเรื่อยๆฮะอาจจะไม่ต้องใช้หมัด
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างล่าสุดคุณศรีหศักดิ์รัฐมนตรีต่างประเทศของเราก็บอกว่าต้องมาคุยกันสิมาหาทางออกร่วมกันไม่ใช่จะมาแต่เรียกร้องแบบนี้นะคะ
1: ถูกต้อง
0: กันคนละหมัดจริงๆ
1: ถูกแล้วเราต้องทำให้เราเป็นพระเอกแล้วภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ยอมเข้าสู่การเจรจาแล้วตัวของกติการะหว่างประเทศเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับคนที่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการสันติภาพถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเราสร้างภาพลักษณ์ให้ได้ว่าเป็นคนที่ไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการเจรจาเนี่ยเมื่อนั้นเราจะได้เปรียบเสมอในการที่จะรันเวทีระหว่างประเทศ1ปีหลังจากนี้นะครับ
2: ครับผมวันนี้ได้ความรู้เป็นอย่างยิ่งครับต้องขอบพระคุณอาจารย์เชษฐาเป็นอย่างสูงเลยนะครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์
1: ครับสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐาทรัพย์เย็นครับนักวิเคราะห์การเมืองและภูมิรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชก็เรียกว่าเป็นฉากกระทัดอีกหนึ่งมุมมองนะครับที่เรียกว่าเราก็จะต้องจับตาสถานการณ์แล้วก็คอยตอบโต้เป็นระยะอย่าปล่อยให้เขาตีกินอยู่ฝ่ายเดียวนะครับคุณเก๋ครับ
0: ใช่ค่ะปิดท้ายนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องครัวนะคะเรียกได้ว่านะคะมีชิ้นเดียวแล้วก็จบจริงๆนะคะหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC 1822นะคะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวทำได้ทั้งนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูค่ะก็เรียกได้ว่าความจุนี่ใหญ่มาก5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวประหยัดค่าไฟด้วยเพราะว่าเป็นพลังงานความร้อนจากไอน้ำนะคะก็รับประกันยาวๆไปเลยค่ะ1ปีเต็มนะคะวัสดุก็ทนทานไม่เป็นสนิมด้วยปลอดภัยหายห่วงเลยค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นนะคะย้ำนะคะว่าจาก 2,990 บาทลดเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายแค่พันต้นๆแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้โทรเลยนะคะ02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีนะคะแล้วก็มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนี่ยสินค้าดีการันตีจาก Mcord ค่ะ
2: ช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัล

0: ักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcord connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcord hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcord news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง app store และ google play mcord connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: สิบห้านาฬิกาสามสิบหกนาทีครับช่วงสุดท้ายกันแล้วสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันอาทิตย์จิตแจ่มใสไม่ไกลกันพาผูกพันแชร์เล่าข่าวเด็ดดีติ้งหนุ่ยคุยกับเก๋เฮทันทีสิ่งที่มีมาเล่าเราเฝ้าฟังขอบพระคุณพี่เทียนท่าฉลอมแต่งกลอนเพราะๆให้เราและก็เฝ้าฟังเราทุกสัปดาห์เลยครับ
3: ค่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องนี้เนี่ยคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแอร์มีนาเลยนะคะคุณผู้ฟังเป็นครอบครัวออกมาร้องสื่อมวลชนค่ะว่าลูกสาวของเธอเนี่ยถูกจับได้ที่ญี่ปุ่นนะคะหลังจากมีการรับจ้างหิ้วของค่ะแต่ว่าไปเจอว่ามีการซุกซ่อนยาไอซ์อยู่ในซองกาแฟตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าครอบครัวของเธอนะคะก็กำลังสงสัยว่าเธอกำลังถูกตกเป็นเหยื่อขบวนการในการค้ายาหรือไม่อันนี้เป็นข้อมูลแล้วก็คำให้การจากครอบครัวของผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็รวมไปถึงตอนนี้ผู้ถูกคุมขังเนี่ยยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมของประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเป็นหญิงไทยวัย28ปีถูกทางการญี่ปุ่นควบคุมตัวที่สนามบินฟูกุโอกะนะคะแล้วก็มีการตรวจพบเป็นยาไอซ์ซุกซ่อนในซองกาแฟภายในสัมภาระที่รับจ้างหิ้วไปส่งให้กับลูกค้าค่ะครอบครัวก็เชื่อว่าลูกสาวเนี่ยอาจจะตกเป็นเหยื่อของกระบวนการในการลักลอบขนยาเสพติดหรือเปล่านะคะเธอเนี่ยครอบครัวเนี่ยเล่าลำดับเหตุการณ์แบบนี้ค่ะคือนางสาวจุฑาทิพย์อายุประมาณสัก28ปีนะคะก็เดินทางไปพร้อมแฟนหนุ่มนะคะคุณผู้ฟังแล้วเพื่อนอีก1คนก็ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาปลายทางคือญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยประกอบอาชีพก็คือรับจ้างหิ้วสินค้าให้คนไทยในญี่ปุ่นแล้วก็เหมือนกับมีการเปิดกลุ่มไลน์ที่ชื่อว่าเทียนช็อปเนี่ยค่ะก็รับฝากสินค้าไปที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีผู้ว่าจ้างไลน์ล่าสุดเนี่ยวันที่10กรกฎาคมใช้ชื่อไลน์ว่าอิงอิงค่ะมีการติดต่อเข้ามาว่าจ้างแล้วก็รายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าฝากกล่องสีน้ำตาลน้ำหนักรวมประมาณ12กิโลปิดเทปอย่างแน่นหนาเลยแล้วก็แฟนหนุ่มเนี่ยก็ระบุว่าไม่แน่ใจว่าแฟนสาวเนี่ยเปิดตรวจสิ่งของภายในหรือไม่อย่างไรนะคะแต่ว่าข้อมูลเนี่ยที่ได้มาเนี่ยเขาบอกว่าลูกค้ารายนี้เนี่ยเคยว่าจ้างมาแล้ว1ครั้งนะคะเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคมก็เลยทำให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเป็นไปได้หรือไม่ว่าพอมีการว่าจ้างมาแล้วครั้งหนึ่งผู้เสียหายก็เลยไม่ได้สงสัยอะไรแต่ว่าพอไปถึงญี่ปุ่นปลายทางค่ะคุณผู้ฟัง12กรกฎาคมนะคะไปถึงสนามบินเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นมีการตรวจสัมภาระทุกคนเลยผลก็คือไปตรวจเจอยาไอซ์ค่ะซุกอยู่ในซองกาแฟนะคะภายในสัมภาระของนางสาวจุฑาทิพย์เนี่ยล่ะค่ะก็เลยถูกควบคุมตัวทันทีเลยนะคะแฟนหนุ่มแล้วก็เพื่อนที่ร่วมเดินทางไปด้วยถูกสอบสวนตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 19:00 น.เลยนะคะยาวเลยค่ะแล้วก็สอบไปทั้ง2ก็ได้รับการปล่อยตัวเหลือเพียงแค่จุฑาทิพย์เนี่ยล่ะค่ะที่ตอนนี้เนี่ยยังถูกควบคุมตัวดำเนินคดีนะคะต่อมาเนี่ยกงสุลใหญ่ณเมืองนะคะฟูกุโอกะนะคะก็มีการแจ้งครอบครัวว่าเจอยาไอซ์ซุกซ่อนในซองกาแฟซึ่งอยู่ในพัสดุเนี่ยค่ะพฤติกรรมของผู้ว่าจ้างเนี่ยก็น่าสงสัยมากๆเลยเพราะว่าคำให้การของแฟนหนุ่มเนี่ยบอกว่าวันเดินทางมีพัสดุทั้งหมด9กล่องลูกค้าทุกรายมารับของยกเว้นคนชื่ออิงอิงคนนี้ค่ะที่ไม่มารับของแล้วก็บล็อกทุกช่องทางติดต่อทันทีด้วยเลยนะคะก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะเขามีพฤติกรรมที่อาจจะเกี่ยวข้องกับขบวนการหรือไม่อย่างไรแล้วค่าจ้างเนี่ยเขาได้ประมาณ3,600 บาทเองนะเนี่ยล่ะค่ะก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะคะที่

ออกมาให้ข่าวฉะนั้นเองเนี่ยครอบครัวก็บอกว่าได้เข้าแจ้งความนะคะหลังจากที่ได้รับหนังสือจากกงสุลไทยเนี่ยก็มีการเข้าแจ้งความที่สภ.บางบัวทองเพื่อให้ตำรวจเนี่ยได้ตรวจสอบกล้องวงจร

0: ก็เลยเชื่อว่าอาจจะตกเป็นเหยื่อของขบวนการในการรับจ้างหิ้วในครั้งนี้ด้วยค่ะมาอีกแล้วนะคะ
1: จากโรสสู่อิงอิงก็เรียกว่าเป็นคดีที่เรียกว่ามีความคล้ายคลึงกันกับกรณีก่อนหน้านี้ที่แอมมีนาหิ้วกระเป๋าไปออสเตรเลียซึ่งตอนนี้เจ้าของบัญชีคนที่เป็นคนว่าจ้างให้แอมมีนาโรสก็อยู่ที่เมียนมาหนีอยู
0: ่
1: อิงอิงก็ไม่รู้จะหนีไปด้วยกันหรือเปล่านะครับคุณเก๋จะเป
0: ็
1: นขบวนการเดียวกันหรือไม่อย่างไรก็ต้องรอดูแล้วครับแต่ว่าในส่วนของคดีก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างแอมมีนาเองตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็มีการประสานการเพื่อจะจับกลุ่มโรสหรือว่านางสาวจันทราซึ่งเห็นว่าเป็นลูกสะใภ้ของพันเอกจลอโบอีกเนี่ยนะครับก็นี่แหละครับเป็นการพยายามจะตามตัวให้ได้ในสำหรับคนที่เป็นคนว่าจ้างครับคุณเก
0: ๋
1: โอ้ตอนนี้ไม่น่าเชื่อครับไม่น่าจะมีเฉพาะโรสยังมีอิงอิงอีก
0: ใช่ค่ะอ่ะไปอีกหนึ่งเรื่องนะคะวันนี้เนี่ยมีการบุกทลายด้วยนะเป็นเขาบอกว่าเป็นรังทุนจีนเทาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาไปที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งแถวๆนนทบุรีค่ะเออแล้วก็ระดมกำลังไปเป็นร้อยนายเลยนะ
1: ครับ
0: พร้อมกับทางหมายค้นศาลอาญาเข้าไปตรวจค้นโรงแรมแห่งหนึ่งค่ะทราบว่านะคะมีกลุ่มทุนจีนสีเทาใช้เป็นฐานปฏิบัติการค่ะเปิดให้บริการเฉพาะลูกค้าชาวจีนที่มีทั้งที่พักนะในที่เดียวเลยนะ มีทั้งที่พักมีทั้งบ่อนพนันมีทั้งปาร์ตี้ยาเสพติดและบริการทางเพศแบบครบวงจรด้วยโอ้โหจับกุมผู้ต้องหาแล้วก็ตรวจยึดของกลางได้เป็นจำนวนมากเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นปฏิบัติการใหญ่เลยจริงๆนะคะที่ทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยสั่งให้กองปราบปรามค่ะนำหมายค้นเข้าไปแล้วก็ไปปิดล้อมตรวจค้นโรงแรมเป้าหมายใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเป็นร้อยนายเลยนะคะ
1: ค
0: ือได้รับข้อมูลมาจากประชาชนแล้วก็สืบสวนอย่างต่อเนื่องเลยทีนี้พอเข้าไปตรวจอะค่ะโอ้โหเขาบอกว่าโรงแรมเนี้ยค่ะเขาไม่ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าพักนะคุณติ๊งหน่วยคุณผู้ฟัง
1: ต้อง VVIP ด้วยหรือเปล่า
0: น่าจะเป็นเฉพาะจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าถูกเช่าใช้ทั้งเป็นอาคารเพื่อรองรับลูกค้าชาวจีนโดยเฉพาะนะคะโดยแบ่งพื้นที่ใช้งานชัดเจนชั้น2และชั้น6จะเป็นห้องพักชั้น7ถึงชั้น8จะดัดแปลงเป็นบ่อนพนันแล้วก็สถานที่ในการปาร์ตี้ยาเสพติดด้วยค่ะนอกจากนี้เนี่ยโอ้โหขบวนการนะคะเขาบอกว่ารถตู้รับส่งจากสนามบินมีบริการยาเสพติดมีการพนันมีบริการทางเพศตำรวจใช้คำว่าเป็นลักษณะ one stop service นะคะ
1: โอ
0: ้โหแล้วระบบความปลอดภัยแน่นหนามากนะคะที่วันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเข้าไปจับกุมเนี่ยค่ะมีรปภ.เฝ้าหน้าทางเข้ามีการแจ้งมาการจะเข้ามาเนี่ยมันต้องมีเรื่องของการผ่านวิทยุสื่อสารใช้ลิฟต์ต้องใช้คีย์การ์ดเฉพาะก่อนถึงชั้นบนต้องผ่านประตูล็อกอีกชั้นทุกคนถือกุญแจเปิดให้เท่านั้นแม้แต่พนักงานทำความสะอาดก็เข้าไม่ได้เขาบอกเนี่ยค่ะออกแบบมาเพื่อที่จะป้องกันในการเข้าไปตรวจค้นของเจ้าหน้าที่เลยนะคะทีนี้พอเข้าไปอะค่ะไปเจอคนพักอาศัยเนี่ยมีทั้งชาวจีนชาวไทยใหญ่ชาวเมียนมานะคะก็ไปเจอกว่า40คนเลยค่ะแล้วได้ของกลางเนี่ย200รายการเลยนะคะก็ยึดมามีทั้งยาเสพติดนะคะมีทั้งอุปกรณ์ในการบรรจุยาอุปกรณ์การพนันหลักฐานทางการเงินรวมไปถึงข้อมูลจากระบบกล้องวงจรปิดด้วยแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาเป็นชาวจีนได้1รายอายุประมาณสัก33ค่ะก็มีการแจ้งข้อหานะคะครอบครองเคตามีนเพื่อจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่2แล้วก็ทำเพื่อการค้าด้วยนะคะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยอ้างว่าเป็นเพียงแค่หัวหน้าคนงานเท่านั้น มีหน้าที่ส่งยาให้ลูกค้าตามคำสั่งค่ะส่วนยาแล้วก็เงินสดในตู้เซฟต่างๆเนี่ยก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ของตนแล้วก็ยังมีจับกลุ่มชาวเมียนมาได้3รายด้วยนะคะถูกจับในข้อหาลักลอบเข้าเมืองอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายแล้วก็ทั้งหมดก็รับสารภาพค่ะว่าเข้ามาทำงานนะคะทีนี้จุดเริ่มต้นเนี่ยคือมีประชาชนแจ้งเบาะแสนะคุณผู้ฟังคือเขาสงสัยเขาก็แจ้งไปที่ตำรวจเขาสงสัยว่าทำไมโรงแรมแห่งนี้เนี่ยมีชาวจีนเข้าออกแบบตลอด24ชั่วโมงเลย
1: ครับ
0: แล้วไม่รับ ไม่รับลูกค้าทั่วไปด้วยนะแล้วเหมือนกับมีการต้องข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันมีการมั่วสุมหรือเปล่ามีการเปิดเป็นบ่อนหรือไม่จัดปาร์ตี้ยาเป็นประจำเลยตำรวจเนี่ยเขาก็เฝ้าติดตามหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็รวบรวมหลักฐานก่อนที่จะมีการขอหมายค้นเข้าไปนะคะ

0: ว่าจริงๆเนี่ยพอเข้าไปจับเนี่ยแล้วก็พบข้อมูลย้อนหลังด้วยนะบอกว่าปี66เนี่ยตำรวจเคยเข้าไปตรวจค้นโรงแรมแห่งนี้นะครั้งหนึ่งละแล้วตอนนั้นอ่ะจับนักพนันชาวจีนได้26คน มีคนไทยอีก23คนแล้วก็ไปยึดเป็นเครื่องสล็อตโต๊ะพนันอุปกรณ์การพนันแล้วหลังจากนั้นก็ปิดโรงแรมไปอะค่ะ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นโรงแรมก็ปิดไปแล้วก็ไปเข้าใจว่าไปปรับปรุงหรือไม่อย่างไรแล้วกลับมาเปิดใหม่แบบนี้ค่ะในระบบการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดกว่าเดิมด้วย
1: โอ้เห็นว่าเขาเนี่ยลงทุนเลยนะคุณเก๋
0: ยังไงคะ
1: ก็คือเอาชั้น2ถึงชั้น6เนี่ยเป็นที่พักส่วนชั้น7แล้วก็ชั้น8เอาทำบ่อนแล้วก็เป็นสถานที่ปาร์ตี้ยาเสพติดครับก็เห็นว่ามีการจัดรถตู้ส่งลูกค้าจากสนามบินมีบริการครบวงจรทั้งที่พักพนันแล้วก็ยาโอ้โหอันนี้เรียกว่าเป็นบริการที่ครบครันดูแลผู้คนที่เรียกว่าเป็นบุคลากรชาวจีนก็อันนี้เองครับเป็นสิ่งที่เป็นตำรวจที่เรียกว่ากำลังตามหาแนวทางการสืบสวนก็เรียกว่าการสอบสวนผู้ต้องหาชาวจีนก็ยังให้การว่าก็ทำหน้าที่เป็นคนเป็นหัวหน้าคนงานของโรงแร
0: ม
1: แล้วก็นำยาไปส่งให้ลูกค้าตามคำสั่งนะครับและถ้ามีคำสั่งซื้อก็จะนัดไปส่งตามจุดนัดหมายหรือว่าลูกค้ามารับเองก็เห็นว่าอันนี้เองตำรวจก็มีการคุมตัวส่วนผู้ต้องหาชาวเมียนมาอีกคนรับสารภาพว่าลักลอบมาทำงานในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตก็คือมาทำงานก่อสร้างนะครับก็เรียกว่าทั้งจีนทั้งเมียนมาตอนนี้ก็คุมตัวไปทั้งคู่เลยครับคุณเก๋ครับ
0: โอ้น่าจะเป็นข่าวใหญ่พอสมควรเลยนะคะ
1: ก
0: ็เป็นโรงแรมที่เรียกได้ว่าแทบจะทุกชั้นทั้งอาคารนะคะ
1: ครับ
0: เนาะก็เปิดเป็นทั้งที่โอ้โหตำรวจใช้คำว่า one stop service
1: one stop service นะ
0: โ
1: อ้ดูแลดีเหลือเกินนะฮะบริการครบถ้วนเลยทีเดียว
0: ค่ะ
1: โอ้
0: อ่ะไปอีกหนึ่งเรื่องนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเราหยิบยกประเด็นเรื่องของการปฏิรูปเรื่องของการเกษียณอายุราชการเรื่องของการลดองค์กรอะไรต่างๆใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: วันนี้เนี่ยคุณประกรณ์นินประพันธ์เนี่ยออกมาบอกนะคะมีหน่วยงานที่เตรียมที่จะยุบแล้วนะเดือนกันยายนนี้นะคะ
1: หน่วยไหนนะ
0: บอกชื่อเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าเหมือนกับวันนี้เนี่ยออกมาพูดถึงความคืบหน้าเรื่องของการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่นะคะก็เป็นไปตามนโยบายของทางรัฐบาลที่เขาจะเตรียมเดินหน้ายุบราชการของรัฐที่มีภารกิจซ้ำซ้อนหรือไม่มีความจำเป็นโดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปปรับโครงสร้างภาครัฐให้มีขนาดเล็กลงลดความซับซ้อนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณหน่วยงานแรกที่จะมีการยุบคือสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินค่ะ
1: oh.
0: อันนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีแนวคิดจะไปควบรวมภารกิจกับทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.แล้วก็หลังจากนั้นจะมีการทยอยพิจารณายุบสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและสร้างความสามัคคีปองดองหรือปยป
1: อันนี้มาตั้งสมัยลุงตู่ที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ถูกมองว่าซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่มีอยู่แล้วหรือไม่อย่างไร
0: แล้วมีเพิ่มเติมด้วยนะอาจจะรวมไปถึงองค์การมหาชนอีกประมาณ 4-5 แห่งที่ไม่ผ่านการประเมินต่อเนื่องหลายปีด้วย
1: ครับโอ้ก็เรียกว่าอันนี้เองเป็นแนวทางที่เรียกว่าแม้จะให้โอกาสปรับตัวแล้วแต่ก็ต้องมีการประเมินสุดท้ายก็คือต้องยุบเลยนะครับก็การยุบเนี่ยเห็นว่าจะค่อยๆทำไม่เช่นนั้นจะกระทบกระเทือนเจ้าหน้าที่ด้วยส่วนถ้ายุบแล้วจะมีการออกมาคัดค้านกลัวหรือเปล่าท่านรองนายกประกรณ์บอกว่าก็เราต้องอยู่กันด้วยเหตุผลวิธีการแบบเก่าๆควรเลิกได้แล้วไม่ดีสำหรับประเทศฉะนั้นถ้าดูจากสถานการณ์และตัวเลขงบประมาณและยังทำเช่นเดิมประเทศจะไปไม่ได้ครับอ
0: ัน
1: นี้คือเหตุผลสำคัญที่ต้องยอมรับความจริงว่าอยู่แบบเดิมไม่ได้จะตั้งหน่วยงานมาเยอะแยะไม่ได้แล้วเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับคุณเก๋ครับ
0: คือทางด้านคุณประกรณ์เนี่ยย้ำแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังคือไม่สามารถขยายหน่วยงานของรัฐต่อไปได้เหมือนในอดีตแล้วเหมือนกับต้องลดความซับซ้อนของภารกิจแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของงบประมาณเนี่ยต้องมีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วถ้าหากไม่ปรับตัวเนี่ยประเทศจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้วยแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าหน่วยงานที่เตรียมจะยุบนะก็คือสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินถือเป็นหน่วยงานแรกที่รัฐบาลเตรียม

0: จำเตรียมจะดำเนินการเหตุผลก็คือมีการต่ออายุการดำเนินงานเนี่ยมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ภารกิจหลายส่วนเนี่ยมันไปอยู่ภายใต้การกำกับของทางสคทช.แล้วฉะนั้นเองเนี่ยก็มีแนวทางว่าเพื่อลดความซับซ้อนก็เอาไปควบรวมภารกิจกันนะคะส่วนสำนักงานปยป.เนี่ยอันนี้ก็เตรียมพิจารณาจะยุบเพราะว่าสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็สร้างความสามัคคีปรองดองปยป.เนี่ยมีความซับซ้อนกับกลไกของภาครัฐในด้านนโยบายอื่นๆนะคะแล้วก็ยังมีองค์การมหาชนอีกประมาณ 4-5 แห่งเบื้องต้นอยู่ระหว่างการพิจารณาทีนี้เนี่ยเกณฑ์เนี่ยเขาจะใช้ก็คือไม่ผ่านการประเมินหลายปีอันนี้คุณมีสิทธิ์อยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าคุณอาจจะถูกยุบหรือเคยได้รับโอกาสให้มีการปรับปรุงแล้วแต่ยังไม่สามารถยกระดับผลการดำเนินงานได้อันนี้คุณก็มีเกณฑ์ว่าคุณจะถูกยุบด้วยทีนี้หน่วยงานที่ถูกยุบเนี่ยจะผ่านการประเมินจากใครบ้างหน่วยงานกลางนะคะอย่างเช่นหน่วยงานราชการประเมินโดยก็คือสำนักงานกพ.แล้วก็สำนักงานกพ.ร.ส่วนรัฐวิสาหกิจเนี่ยประเมินโดยกระทรวงการคลังเกณฑ์สำคัญรัฐบาลจะพิจารณาเรื่องของภารกิจซ้ำซ้อนเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะจะไม่ได้พิจารณาจากขนาดหรือหน่วยงานเพียงอย่างเดียวจะต้องไปดูว่าภารกิจคุณซ้ำซ้อนกับใครยังไงหรือไม่อันนี้เนี่ยจะเป็นเกณฑ์นะคะแล้วก็ส่วนแนวทางในการดูแลบุคลากรก็ยืนยันว่าจะไม่ได้ดำเนินการแบบกระทันหันแต่จะทยอยดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่มี2ทางเลือกค่ะทางเลือกที่1ก็อาจจะให้เข้าโครงการ early retire สมัครใจเข้าร่วมหรือทางเลือกที่2โอนย้ายไปสังกัดหน่วยงานใหม่นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณประกรณ์ยอมรับว่าสิทธิประโยชน์ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงตามระบบของหน่วยงานปลายทางนะแล้วก็ที่คุณติ๊กหน่วยบอกว่าถ้าสมมติว่ายุบไปมันก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการชุมนุมคัดค้านนะรัฐบาลก็บอกว่าก็ต้องให้ทุกฝ่ายใช้เหตุผลมากกว่าการเคลื่อนไหวกดดันโดยเห็นว่าถ้าหากยังรักษาโครงการเดิมเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยประเทศก็ต้องเผชิญเรื่องของข้อจำกัดด้านงบประมาณแล้วก็การบริหารในระยะยาวด้วยแล้วก็พยายามจะอธิบายว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้ว10 ถึง 20 ปีก่อนเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยไทยก็กำลังเผชิญเรื่องของแรงกดดันหลายด้านเช่นการแข่งขันด้านเศรษฐกิจต้นทุนพลังงานมาตรการภาษีการค้าระหว่างประเทศฉะนั้นเองก็อาจจะต้องมีความจำเป็นในการลดนะคะเรื่องของขนาดภาครัฐที่มีหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนกันการทำงานที่ซ้ำซ้อนกันปรับวิธีการทำงานใหม่แล้วก็เพื่อเป็นการเพิ่มความคล่องตัวด้วยนะคะอ่ะกรอบเวลาก็ตั้งเป้าเริ่มดำเนินการช่วงปลายเดือนกันยายนนี้นะคะภายในรัฐบาลชุดนี้แหละก็ยอมรับว่าผลลัพธ์ที่มันชัดเจนเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีนะคะก็อาจจะเห็นผลแบบเต็มที่ในช่วงเวลาสัก10ปีข้างหน้านั่นเองค่ะ
1: ก็รอดูนะครับนี่คือแนวทางของรัฐบาลที่เรียกว่าเป็นการปรับโครงสร้างรัฐถ้าเป็นบริษัทเอกชนทั่วไปปรับโครงสร้างองค์กรแต่นี่ปรับโครงสร้างรัฐคือถ้าไม่เปลี่ยนตั้งแต่วินาทีนี้ความสามารถในการแข่งขันของไทยจะแย่ลงไปกว่าเดิมอันนี้คือสิ่งที่ท่านรองนายกประกรณ์ยืนยันว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องยุบเริ่มจากธนาคารที่ดินเป็นที่แรกและอาจจะโอนไปรวมอะไรก็ว่ากันไปแต่อีกหลายแห่งก็เตรียมตัวเพราะว่าภารกิจซ้ำซ้อนและดำเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์ก็เลยต้องยุบครับคุณเก๋ครับ
0: ใช่ค่ะปิดท้ายด้วยดราม่าบนรถไฟฟ้าแล้วกันเนาะคุณติ๊งหน่อย
1: ครับ
0: ที่ BTS สรุปแล้วเนี่ยก็ได้ข้อยุติอย่างเป็นทางการเนาะเพราะว่าหลังจากที่คนที่เป็นผู้เสียหายเขาไปเหมือนไปแจ้งความที่สน.แล้วก็หลังจากนั้นเหมือนกับมีการประสานให้กลุ่มนักเรียนแล้วก็ผู้ที่ดูแลเนี่ยได้เข้าพบกันนะคะก็มีการกล่าวขอโทษแล้วก็ยอมรับว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมแต่ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยแม้ว่าจะยุติข้อพิพาทไม่ติดใจดำเนินคดีต่อกันนะคะแต่ว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการดำเนินการตามกฎหมายด้วยการเปรียบเทียบปรับไปก่อนด้วยนะ
1: ก็เรียกว่าก็น่าจะจบลงด้วยดีแล้วก็ไม่อยากให้คนที่ไปตามล่าหรือว่าตามล้างตามผลาญนะครับสำหรับคนที่ยังจะไปล่าแม่มดนะก็เรียกว่าครั้งนี้วัยรุ่นอิตาลีก็ได้เข้าพบตำรวจยกมือไหว้ขอโทษคนไทยโดนปรับไป1,000น้องซูกัสเจ้าของคลิปก็ขอให้ทุกคนหยุดคุกคามทั้งสองฝ่ายจบเรื่องแล้วไม่สร้างความเกลียดชังกันแล้วก็จบลงด้วยภาพการสวมกอดกันระหว่างคนถ่ายคลิปกับครูคนที่บอกว่า

0: ันขนเงินมาให้คุณนะใช่ไหมอันนี้คือครูพูดส่วนคนที่ชูนิ้วก็เป็นนักเรียนก็ต้องถูกสังคมประณามถูกสื่อโดยเฉพาะสื่อของต่างประเทศที่อิตาลีเนี่ยเขาจับประเด็น2คนนี้เลยนะคุณเก๋ก็คือนักเรียนกับครูก็เลยทำให้หลายคนไม่สบายใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เหมือนจะจบลงด้วยดีนะคุณเก๋
1: จบลงด้วยดีนะคะทั้งสองฝ่ายก็ให้อภัยกันนะคะก็อย่างนักเรียน5คนก็ถูกแจ้งข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้าเปรียบเทียบปรับไปคนละ 1,000 ส่วนคนที่ชูนิ้วในคลิปเนี่ยก็ถูกแจ้งเพิ่มอีก1ข้อหากระทำอันควรกระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนันก็รวมทั้งหมด2ข้อหาก็โดนเปรียบเทียบปรับไป 2,000 นะคะ
0: ก็เรียกว่าเขาสำนึกได้เราก็พร้อมให้อภัยเพราะว่าคนไทยใจดียิ้มสยามใช่หรือเปล่าครับคุณเก๋
1: ผู้เสียหายก็ให้อภัยด้วยแล้วก็เรียกร้องให้สังคมหยุดการคุกคามแล้วก็โจมตีกลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้ด้วยค่ะ
0: ส่วนท่านผู้ฟังคนไหนครับที่กำลังมองหาทริปอยากออกไปเที่ยวเผื่อเบื่อเมืองไทยช่วงนี้คลื่นเม็ด107ของเราครับจัดทริปสุด Exclusive เม็ดมูเตออนทัวร์ก็เรียกว่าชวนสายมูของเราบินตรงลงจีนครับจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองหน้าไปทั้งเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยครับแม่หมอมนขาวของเราครับที่เรียกว่าจะพาไปดูความสวยงามของสถานที่ที่เราจะพาไปปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมะอันศักดิ์สิทธิ์ที่ภูเขาสี่ดรุณีครับไปนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์เรียกว่าไปท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์และผ่อนคลายท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจีครับที่อุทยานเขานางฟ้าดินแดนสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนครับและยังมีการเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ครับปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าที่วัดหลัวฮั่นอารามโบราณพันปีใจกลางฉงชิ่งเลยทีเดียวครับพร้อมกับตามรอยเส้นทางบุญที่วัดต้าฉือเฉิงตูไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใจกลางในจุดที่เป็นประวัติศาสตร์ที่พระถังซัมจั๋งเคยมาศึกษาพระธรรมที่นี่ครับนอกจากนี้ครับจะได้ช้อปปิ้งในย่านซุนซีลู่สุดชิคเลยครับและเพลิดเพลินกับอาหารมื้อพิเศษและการดูแลอย่างอบอุ่นตลอดการเดินทาง6วัน5คืนครับเราจะออกเดินทางกัน24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง 43,900 บาทเท่านั้นคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับคุณเก๋ครับสนใจโทรศัพท์มาได้เลยครับที่0814986322 0814986322หรือที่ LINE @oa@met107รีบแอดเข้ามาเลยครับจองด่วนก่อนที่นั่งจะเต็มนะครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติ้งหนุ่ยแล้วก็เก๋ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขณะนี้เวลา16 นาฬิกา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพอ JIC ยืนยันไทยปฏิบัติตามข้อตกลงร่วม27ธันวาคม68อย่างเคร่งครัดหลังกัมพูชาใช้คนดังระดับโลกขยายข้อมูลฝ่ายเดียวพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC เปิดเผยว่าประเทศไทยเคารพหลักมนุษยธรรมและเข้าใจความห่วงใยของประชาคมโลกต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งแต่หลักมนุษยธรรมจะไม่สมบูรณ์หากตั้งอยู่บนข้อมูลเพียงด้านเดียวหรือข้อกล่าวหาที่ไม่ได้รับการตรวจสอบผู้อำนวยการ JIC ย้ำว่าไทยปฏิบัติตามข้อตกลงร่วม27ธันวาคม68อย่างเคร่งครัดซึ่งประเทศไทยได้ปฏิบัติตาม

0: ้อยแถลงร่วมทั้งการยุติการสู้รบการหลีกเลี่ยงการยั่วยุการลดความตึงเครียดและการงดการเผยแพร่ข้อมูลที่จะซ้ำเติมสถานการณ์อย่างไรก็ตามในทางกลับกันไทยยังคงเห็นความพยายามเผยแพร่ข้อมูลฝ่ายเดียวการอ้างตัวเลขที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบการนำมาเป็นประเด็นด้านมนุษยธรรมมาเชื่อมโยงกับข้อกล่าวหาทางการเมืองและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องผู้อำนวยการ JIC กล่าวเตือนกัมพูชาว่าการใช้คนดังระดับโลกขยายข้อมูลฝ่ายเดียวเสี่ยงตกเป็นเครื่องมือซึ่งการนำบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาเป็นผู้ขยายการรับรู้โดยอาศัยข้อมูลจากฝ่ายเดียวนั้นย่อมเสี่ยงทำให้ประชาคมโลกได้รับสภาพสถานการณ์ที่ไม่ครบถ้วนและอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารโดยไม่ตั้งใจสุภชัยฟาดกลับสว.เทวฤทธิ์ปมหัวสว.เปรียบขโมยร้องจับโจรนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่านายเทวฤทธิ์มณีฉายสว.ชี้แจงตามที่ตนได้แสดงความคิดเห็นอย่างน่าสนใจได้บอกว่าการชุมนุมกันที่เมืองทองของสว.ประชาชนหรือสว.สีส้มมีกกต.มาสังเกตการด้วยแต่กล้าปฏิเสธหรือไม่ว่าก่อนจะมาพบกันที่เมืองทองจนล้นห้องมีการนัดแนะการพบกันมาก่อนแล้วจะกี่ครั้งกี่หนเจ้าตัวคงทราบดีทุกคราวคงไม่มีกกต.อยู่ด้วยแต่เป็นการปิดลับแต่ที่แน่ๆตอนเวลามาพบกันคงไม่ได้นัดมาร้องคาราโอเกะแต่คงระดมสมองกันวางแผนคิดสูตรกันว่าจะทำวิธีไหนเพื่อจะได้รับเลือกเป็นสว.และบุคคลที่จะเลือกนั้นคือกลุ่มนี้ไม่ข้ามไปเลือกคนนอกกลุ่มแน่นอนเพราะคนที่นัดมาคอเดียวกันและเมื่อมีการเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอจนถึงระดับประเทศตนก็มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่านายเทวฤทธิ์จะเลือกผู้สมัครจากกลุ่มที่นัดพบกันนี้หรือในทางกลับกันผู้สมัครคอเดียวกันก็เตรียมตัวตั้งหน้าตั้งตาเพื่อจะเลือกนายเทวฤทธิ์ตามแผนที่วางไว้การที่นายเทวฤทธิ์กล่าวหาว่าคนอื่นเป็นโจรทั้งที่ไม่ได้เป็นกรณีของนายเทวฤทธิ์ก็คงจะเป็นขโมยร้องจับโจรกระมังสื่อเผยทรัมป์พับแผนยกระดับโจมตีอิหร่านสื่อของสหรัฐรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระงับแผนยกระดับการโจมตีอิหร่านชั่วคราวหลังที่ปรึกษาทางทหารเตือนว่าคลังกระสุนและขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐในตะวันออกกลางลดลงอย่างน่าตกใจท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดและการปะทะรอบช่องแคบฮอร์มุซที่ดำเนินมาเกือบ2สัปดาห์และสหรัฐได้โจมตีอิหร่านต่อเนื่องเป็นคืนที่13เมื่อวันพฤหัสบดีด้านสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานเมื่อวันเสาร์ว่ากองกำลังอิหร่านโจมตีทำลายเครื่องบินขับไล่และเฮลิคอปเตอร์รวม11ลำรวมถึงโดรนและอากาศยานอื่นๆที่ฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางในช่วงเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมเป็นต้นมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะพลตำรวจเอกสำราญนวลมาแถลงผลปราบปรามเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่2คดีคดีแรกเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีหรือกกดส.ขยายผลจับเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญเมื่อต้นปีที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ภายในเพิงพักแห่งหนึ่งพื้นที่ตำบลหนองแขมอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเมื่อคืนวันที่24กรกฎาคมการขยายผลตำรวจสามารถสืบทราบตัวผู้ร่วมขบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมส่วนอีกคดีเป็นการขยายผลของกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล7ที่ตรวจยึดยาบ้าจำนวน8ล้านเม็ดโดยพลตำรวจเอก

0: รานเปิดเผยว่าจากการสืบสวนได้รับแจ้งจากสายลับมีการลำเลียงยาเสพติดด้วยรถกระบะเจ้าหน้าที่จึงวางกำลังติดตามจนกระทั่งพบรถต้องสงสัยขับอยู่บนเส้นทางลพบุรีสระบุรีโดยมีลักษณะบรรทุกของหนักผิดปกติเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวเพื่อตรวจค้นบริเวณแยกไฟแดงโรบินสันคนขับกับเร่งเครื่องหลบหนีแล้วขับรถพุ่งชนตำรวจเจ้าหน้าที่จึงยิงสกัดก่อนที่ผู้ต้องหา2คนจะทิ้งรถอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปจากการตรวจค้นภายในรถพบยาบ้าบรรจุในกระสอบรวม40กระสอบจำนวน8ล้านเม็ดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
3: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกๆดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
1: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:30 น MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์วีคเอนด์
2: สนับสนุนโดยดีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายดีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงดีทาเก้น
4: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับอีกครั้งหนึ่งในทุกวันอาทิตย์เวลา 4:00 น. ถึง 5:00 น. นะครับนี่คือรายการชั่วก่อนแชร์วีคเอนด์นะครับทาง FM 100.5 ครับวันนี้ผมโยพีรพลอนุตตรโสดจากศูนย์ชั่วก่อนแชร์นะครับอยู่กับคุณผู้ฟังครับวันนี้มาคนเดียวนะฮะแล้วก็ขอบคุณคุณสุภชัยทักเข้ามานะฮะคุณโยคุณแป้งคุณกู้นะครับวันนี้คุณโยมาคนเดียวนะครับแล้วก็ท่านคุณมณีรัตน์นะครับส่งไลน์เข้ามาขอบคุณมากๆนะครับรายการของเราเผยแพร่ผ่านทาง FM 100.5 วิทยุนะครับรวมทั้งผ่านทาง TikTok ของ MCOT News FM 100.5 ด้วยครับรวมทั้งทาง Facebook นะครับตอนนี้ก็ไลฟ์แล้วนะครับที่ MCOT News FM 100.5 เช่นเดียวกันนะครับซึ่ง Facebook ก็คงจะมีความพิเศษหน่อยเพราะว่าใน Facebook เราจะมีกล้องด้วยนะครับแล้วก็จะเห็นหน้ากันนะครับวันนี้หัวข้อที่พูดคุยกันนะครับในช่วงครึ่งหลังเนี่ยอาจารย์ปริญญา

0: ของอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์อาจารย์มาพร้อมกับประเด็นฮอตในโลก AI ในช่วงนี้เลยนะครับเป็นประเด็นที่บอกว่ามี AI หลุดออกจากห้องแลบนะครับเกิดเหตุ AI หลุดจากห้องแลบแล้วไม่ได้หลุดธรรมดานะอันนี้คือเหมือนกับเหมือนสัตว์ทดลองหลุดออกจากห้องแลบอะไรเงี้ยนะฮะเป็น AI หลุดออกจากห้องแลบแล้วไปแฮกเว็บไซต์จริงๆในโลกจริงนะครับเรื่องราวนี้มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับรวมทั้ง อาจารย์ปริญญาก็จะวิเคราะห์เรื่องของแถลงการเป็นเอกสารที่ออกมาจาก CEO ของ Nvidia นะครับซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจเช่นเดียวกันเกี่ยวข้องกับการเปิดให้บุคคลทั่วๆไปเปิดให้สาธารณชนในการเข้าถึงการสร้าง AI ที่ปรับใช้เหมาะกับตนเองนะครับก็เรื่องนี้น่าจะเป็นสิ่งที่จะส่งผลกระทบและเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะมีผลต่อวงการ AI ในยุคปัจจุบันและในอนาคตนะครับแต่ว่าช่วงแรกนะครับวันนี้เราจะไปคุยกันนะครับกับสถานการณ์ภัยออนไลน์ข่าวลวงข่าวปลอมข้อมูลเท็จในพื้นที่ภาคใต้นะครับซึ่งผมเองอาจจะเล่าได้ไม่ดีเท่ากับคนในพื้นที่นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะได้เรียนเชิญเป็นหัวหน้าโครงการคนใต้เท่าทันสื่อมาคุยกันซึ่งจะเป็นใครยังไงเดี๋ยวหลังคลิปนะครับเดี๋ยวมีคลิปเปิดให้ฟังก่อนนะครับเป็นคลิปผลงานของทีมโครงการคนใต้เท่าทันสื่อนะครับซึ่งเป็นคลิปล่าสุดที่เพิ่งเผยแพร่เลยนะครับจะเป็นคลิปเตือนเกี่ยวกับการหลอกทริปไปต่างประเทศนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับ
1: มาแล้วเหล่าค่ะกับเพ็กเกจใจลักเหมือนไปทำอุ้มรอดแต่สุดท้ายก็โดนเทไม่ได้ไปถึงใส่นคนโทกลอกกันเยอะจังมาค่ะเดี๋ยวคนตายเถาทันซื้อจะมาหย่อยให้ฟังกันชัดๆไปเลยสาเหตุลักๆที่เขาเนี่ยจะมาลอกเราอ่ะจะพาไปทำอุ้มรอดเนี่ยมีอยู่3ข้อลักเด็กกันนะคะข้อแรกเลยนั่นคือราคาที่โทกเกินจริงไปนั่นเองปกติทั่วที่ไปทำอุ้มรอด9ถึง10วันเนี่ยมาตรฐานจะอยู่ที่ 55,000 ถึง 70,000 บาทค่ะแต่มิจฉาชีพเนี่ยจะบอกว่าราคา 45,000 ซึ่งเป็นราคาที่โทกมากนะคะแต่เขาเนี่ยจะให้เราออกก่อนแค่ 25,000 ค่ะส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจะมีผู้ใหญ่ใจดีจากตะวันออกกลางซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้นะคะออกให้เราค่ะถ้าเจอแบบนี้เนี่ยให้เอ๊ะไว้ก่อนได้เลยใครจะมาออกเงินให้เราฟรีๆข้อที่2คือความคิดเทวามุสลิมโดยกันเนี่ยไม่ลอกกันเองหรอกถ้าแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องคิดไหมนะคะเพราะว่านี่คือจุดที่โดนเล่นงานมากที่สุดเลยค่ะสังคมเนี่ยก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีการที่เราจะเอาเบี้ยเป็นมื้นของเราเนี่ยโอนไปให้เขาเนี่ยอาจจะต้องมีสตินิดนึงนะคะ3คือสถานการณ์ที่มีคนรู้จักเนี่ยมาชวนคนกันเองเนี่ยราคาก็จะยิ่งโทกลงอะไรแบบนี้มันก็จะเกิดความรู้สึกเทวากลัวจะพลาดโอกาสทองไปเราก็เลยจะรีบโอนไปก่อนเลยวันนี้นะคะคนตายเถาทันซื้อเราเนี่ยก็สรุปมาให้แล้ว5ข้อที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ตกเป็นเหยื่อของทัวร์ทิพย์ค่ะ1คือให้เช็คใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของบริษัทนั้นก่อนเสมอ2คือให้อ่านรีวิวแล้วก็ถามคนที่เคยไปจริงๆเลยค่ะว่าบริษัทนี้เนี่ยชัวร์ไหมตามทองไว้เลยค่ะของถูกและดีเกินจริงเนี่ยไม่มีในโลกค่ะเจคือสำคัญมากเลยค่ะถ้าโอนเงินเนี่ยให้โอนเข้าบัญชีแต่เป็นชื่อบริษัทเท่านั้นห้ามโอนเข้าบัญชีส่วนตัวเด็ดขาดสุดท้ายคือต้องทวงใบเซ็ตดับเงินเราจะได้รู้และก็สบายใจก่อนเดินทางด้วยว่าเขาเนี่ยมีการไปจองโรงแรมจริงไหมมีการจองตัวให้เราเนี่ยเดินทางไปจริงไหมค่ะเข้าใจดีเลยค่ะกว่าเราจะหาเงินมาได้เนี่ยต้องใช้จากน้ำพักน้ำแรงมากแค่ไหนจะเราจะควักเงินมือให้เขาเนี่ยเราต้องตรวจสอบดีๆเอ๊ะสักคิดใจเย็นๆคอยตัดสินใจอย่าให้มิจฉาชีพเนี่ยมาช่วยโอกาสจากการไปแสวงบุญของเราได้นะคะคนตายต้องเถาทันซื้อค่ะ
0: ครับนั่นคือ1ส่วน1ของคลิปหนึ่งนะครับจากโครงการคนใต้เท่าทันสื่อนะครับเราจะไปคุยกับหัวหน้าโครงการคนใต้เท่าทันสื่อนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีระการไข้นุ่นนาคณบดีคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีซูมเข้ามาพูดคุยกันนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์หนุ่ม
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโยครับผม
0: ครับวันนี้ชวนมาที่ 100.5 ที่กรุงเทพเลยนะครับอาจารย์เราได้พบกันในพื้นที่นะพบกันในภาคใต้แล้วก็ชื่นชม
2: เจอกันเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะ
0: ใช่ครับอันนั้นผมก็ซูมไปหานักศึกษาอาจารย์ที่ปัตตานีนะครับก็ปกติเราจะเจอกันผ่านออนไลน์บ้างเจอกันผ่านจริงๆบ้างนะครับบางครั้งที่ผมมีโอกาสได้ไปเป็นวิทยากรที่ปัตตานีก็ได้เจออาจารย์นะครับ
2: ครับ
0: สำหรับ คลิปเมื่อสักครู่อาจารย์สรุปความแปลความให้ฟังหน่อยฮะมันคือยังไงนะครับสำหรับท่านผู้ฟัง
2: ไหมครับผม
0: ก็น่าจะพอเดาได้นิดหนึ่งนะสำหรับผมนะ
2: ครับผมก็เป็นข่าวที่เมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการหลอกทัวร์ไปอุมเราะห์นะครับผมก็เป็นลักษณะของการมาสรุปบทเรียนนะครับว่าทำไมคนถึงถูกหลอกทัวร์ไปอุมเราะห์นะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่

0: ครับคุณโยครับ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาเป็นประจำทุกปีเลยนะครับเราจะได้ยินข่าวแบบนี้ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่เสมอครับพอถึงช่วงของการไปอุมเราะห์ของพี่น้องชาวมุสลิมครับผมก็จะมีการหลอกลวงแบบนี้ค่อนข้างเป็นประจำทุกปีนะครับจนทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะที่เกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าคนเสียหายจำนวนเป็นร้อยคนนี่ก็ค่าความเสียหายก็เป็นล้านอยู่เหมือนกันนะครับคุณโยครับแล้วก็คลิปเนี้ยก็เป็นลักษณะของการสรุปบทเรียนว่ามีจุดอะไรบ้างที่เราจำเป็นจะต้องเอ๊ะไม่งั้นเราอาจจะถูกหลอกได้นะครับผมแล้วก็ให้ทริคไปว่า5ทริคสำหรับการที่เราจะไม่ถูกหลอกเนี่ยมีอะไรประมาณนั้นนะครับผม
1: การหลอกลวงนี่มีมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะอาจารย์แล้วก็สิ่งที่วิธีเทคนิคต่างๆช่องทางต่างๆเนี่ยเขาเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนฮะ
0: ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่จากที่เราทำงานด้วยพูดคุยกับชาวบ้านนะครับผมก็การหลอกลวงเนี่ยจริงๆแล้วรูปแบบเดิมนะครับคือการหลอกลวงแบบปากต่อปากเนี่ยนะครับคือการพูดคุยกันนะครับผมอันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับผมเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นยังที่มีมานานแล้วก็ยังมีอยู่ต่อไปนะครับผมแล้วก็อาจจะมีบ่อยมากขึ้นนะครับเช่นอย่างล่าสุดก็ได้ยินข่าวเรื่องของการหลอกร่วมลงทุนนะครับผมก็ทำให้เกิดผู้เสียหายเกิดขึ้นนะครับคือว่านำโครงการมาเสนอกับผู้ขอหุ้นนะผู้ร่วมลงทุนนะครับแล้วก็พอได้เงินไปแล้วก็ไม่ได้เอาไปทำจริงอะไรประมาณนี้นะครับลักษณะแบบนี้เท่าคือผมเป็นนักข่าวด้วยนะครับในอดีตนะผมก็จะรู้ว่าในอดีตเนี่ยมันมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากแล้วก็ต่อมาก็คือผมมันเป็นลักษณะของไฮบริดนะครับไฮบริดก็คือว่ามันมีการบางส่วนก็ใช้วิธีการหลอกลวงทางออนไลน์ด้วยนะครับผสมกับการหลอกลวงในพื้นที่จริงในที่เห็นหน้าค่าตากันจริงๆนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมพบก็คือว่าบางทีการโดนหลอกเนี่ยมันมาจากคนที่เรารู้จักมาชักชวนนะครับอย่างอุมเราะห์เนี่ยนะครับผมก็จะมีคนมาชักชวนบอกว่าเนี่ยมันมีไปอุมเราะห์นะครับราคาถูกแต่ว่าออกเท่านี้ก่อนแค่ 25,000 ที่เหลือก็จะมีคนมาออกให้เราอะไรประมาณนี้นะครับผมจากปากต่อปากจากคนใกล้ชิดนะครับมันก็มันทำให้การหลอกลวงเนี่ยมันแพร่กระจายไปกับหมู่ญาติพี่น้องกันอะไรประมาณในหมู่บ้านอะไรประมาณนี้ครับผม
1: คือถ้าเกิดว่ามีใครตกเป็นเหยื่อไปแล้วหวังดีกับคนอื่นอาจจะไปชวนคนอื่น
0: ใช่
1: มาลงด้วยเพราะว่าเวลาไปอุมเราะห์ใช่ไหมคือเป็นการแสวงบุญอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับท่าน
0: ใช่ใช่ครับ
1: ไปเวลาไปเนี่ยก็คงไม่ได้ไปคนเดียวก็ต้องไปกันหลายคนแล้วก
0: ็
1: เก
0: ิ
1: ดการชวนกันโอ้โหถ้าเกิดว่ารู้ว่าโดนหลอกคนที่ชวนเนี่ยก็น่าจะเดือดร้อนไปด้วยนะฮะ
0: ใช่ครับผมก็คือต้องตัวเองด้วยญาติพี่น้องด้วยคนในหมู่บ้านด้วยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมครับแล้วก็เราก็พยายามต่อสู้กับเรื่องความคิดอีกความคิดนึงที่มันเป็นเหยื่อที่ทำให้เราตกเป็นเหยื่อก็คือความคิดที่ว่าคนศาสนาเดียวกันเนี่ยจะไม่หลอกกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยครับเพราะว่ามันมีเหยื่อนะครับที่มาจากคนศาสนาเดียวกันเนี่ยนะครับมีคนที่มาหลอกเราแล้วก็เราก็เชื่อใจเขาจากการที่เราเห็นว่าเนี่ยเขาเป็นคนที่นับถือศาสนาเดียวกันนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นความเชื่อที่มันฝังแน่นค่อนข้างเยอะนะครับก็คือมองว่ามุสลิมเหมือนกันคงไม่หลอกกันหลอกอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นความคิดที่ทางโครงการเราพยายามต่อสู้กับจุดอ่อนตรงนี้นะครับผมเพื่อให้รู้ว่าในสังคมเนี่ยมันมีทั้งคนที่พร้อมที่จะแสวงหาประโยชน์จากมนุษย์นะครับด้วยกันเองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามมันมีอยู่ในทุกสังคมเราพยายามจะต่อสู้กับความคิดพวกนี้ของประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับผมครับ
1: ครับเรื่องการหลอกลวงกลุ่มไหนฮะอาจารย์ที่เป็นกลุ่มที่มักจะถูกหลอกตกเป็นเหยื่ออย่างเช่นกรณีที่ทำคลิปอันนี้ก็น่าจะเป็นคนที่โตแล้วแล้วก
0: ็
1: สามารถจะเดินทางไปแล้วจริงๆแล้วคนที่โดนหลอกแล้วก็ตกเป็นผู้เสียหายเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนฮะ
0: ครับผมจริงๆมีทุกกลุ่มนะครับกลุ่มชาวบ้านก็มีครับผมแล้วก็กลุ่มส่วนงานพวกทำงานราชการก็มีครับเพียงแต่ว่ากลุ่มทำงานราชการเนี่ยบางทีเขาไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวนะครับเพราะจะรู้สึกว่ารู้สึกว่าอายนะครับถ้าจะบอกว่าตัวเองถูกหลอกอะไรประมาณนี้นะครับผมครับ
1: ก็มีหลากหลายกลุ่มแล้วก็มีหลายอุบายถ้าในกรุงเทพเนี่ยเราก็มักจะเห็นพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์พวกหลอกลงทุนมีหลอกให้รักมีหลอกอะไรต่างๆเนี่ยถ้าใน

0: พื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ปัตตานีนะฮะแล้วก็แบบในโซนชายแดนใต้เนี่ยเขาหลอกกันเรื่องอะไรฮะอาจารย์
1: ครับก็จริงๆแล้วมันมีสถานการณ์แบบในกรุงเทพก็มีเช่นเดียวกันครับผมก็มีหลอกร่วมลงทุนก็มีครับเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทั่วๆไป
0: ครับ
1: ที่นี่ก็เจอเช่นเดียวกันครับผมครับแล้วก็ถ้าเรามองถึงในพื้นที่มันก็จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างยุคหลังเนี่ยเป็นเรื่องของข้อมูลนะฮะหรือว่าเป็นอาจจะเป็นภาพข่าวที่สร้างจาก AI นะครับแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เราเจอก็จะเป็นตามสถานการณ์นะครับเช่นข่าวปลอมนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์วิกฤตของสังคมเช่นช่วงน้ำท่วมหนักนะครับหรือภัยพิบัติต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีข่าวปลอมในลักษณะนี้เกิดขึ้นด้วยครับผมครับ
0: ฮะซึ่งจริงๆลักษณะของข้อมูลเท็จที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบเนี่ยผมเองก็เคยได้สอบถามอาจารย์นอกรอบนะฮะรวมทั้งได้ฟังจากพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยบางครั้งเนี่ยข่าวลวงต่างๆที่ออกมาเนี่ยแม้บางทีมันไม่ได้กระจายออกมาเยอะจนถึงแบบคนกรุงเทพรู้กันเนี่ยแต่แค่กระจายกันอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ทำให้บางทีเนี่ยกระทบการใช้ชีวิตแล้วใช่ไหมอาจารย์อย่างเช่นช่วงเนี่ยช่วงสัปดาห์นึงเนี่ยนะฮะเราเห็นมองเห็นในข่าวแล้วก็ดูแล้วก็มีความเป็นห่วงนะเพราะดูเหมือนสถานการณ์มันรุนแรงซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วเรื่องของข้อมูลเท็จการหลอกลวงต่างๆบนออนไลน์เนี่ยช่วงนี้เป็นยังไงครับอาจารย
1: ์ครับก็ถ้าตามสถานการณ์ในตอนนี้ถ้าเรามองเหตุการณ์ความไม่สงบนะครับที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้นะฮะในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุการณ์ใหญ่ๆอยู่หลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับที่เกิดขึ้นนะครับผมคราวนี้ถ้าเรามองก็คือว่ามันมีลักษณะของการใช้ AI นะครับในการที่จะบิดเบือนความจริงนะครับแล้วก็ใช้ในการสร้าง AI ในการสร้างภาพประกอบเรื่องเล่าของตัวเองนะครับซึ่งไม่ได้เป็นภาพจริงนะครับหรือเป็นภาพจริงก็อาจจะทำให้มันรู้สึกมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นการใช้ AI ในการตกแต่งภาพอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ทำให้คนเข้าใจผิดนะครับอันต่อมาก็คือว่าใช้ AI นะครับในการโจมตีนะครับฝ่ายที่เราอาจจะไม่เห็นด้วยกับวิธีคิดหรือว่าลักษณะการความคิดเห็นที่มันแตกต่างจากเรานะครับเราก็จะใช้ AI ในการสร้างเพื่อด้อยค่าความเป็นมนุษย์ของเขานะครับหรือว่าใช้ AI ในการที่ทำให้คนเข้าใจผิดต่อคนกลุ่มนั้นๆนะครับผมอันนี้ก็อย่างเช่นตัวอย่างเรื่องของการใช้ AI ในการด้อยค่านะครับภาคประชาสังคมนะครับที่ออกมาเช่นอาจจะออกมาเรียกร้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของยุติความรุนแรงหรือว่าเวลาที่รัฐบาลหรือว่าฝ่ายทหารต้องการที่จะใช้เขาเรียกว่านโยบายที่เข้มงวดเนาะในการที่จะบางทีมันไปกระทบสิทธิ์กับพี่น้องประชาชนหรืออะไรประมาณนี้ภาคประชาสังคมก็อาจจะมีข้อสังเกตหรือว่ามีข้อแนะนำซึ่งบางทีมันก็อาจจะเป็นข้อแนะนำที่ไม่สะดวกที่จะรับฟังของอีกกลุ่มนึงนะครับก็อาจจะมีการใช้ AI นะครับหรือจริงๆแล้วผมก็ต้องยอมรับว่าในพื้นที่เองเนี่ยนะครับทุกฝ่ายนะที่ต่อสู้กันนะครับมีการใช้ข้อมูลข่าวสารปลอมนะฮะในการที่จะต่อสู้กันเช่นเดียวกันนะครับฝ่ายที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวของฝ่ายขบวนการเขาก็ใช้ข้อมูลเท็จด้วยเช่นเดียวกันนะครับในการที่จะตอกย้ำหรือว่าแย่งชิงเขาเรียกว่าแย่งชิงอุดมการเนาะหรือว่ารักษามวลชนที่ให้ยังคงที่จะสนับสนุนหรือเข้าใจผิดต่อรัฐอยู่ก็ยังมีเช่นเดียวกันนะครับผมครับก็มันก็จะเกิดขึ้นในช่วงตามสถานการณ์ความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นนะครับ
0: ครับ
1: ครับก็จะผ่านเพจปลอมไม่ใช่เพจปลอมอาจจะเป็นเพจที่เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนสร้างขึ้นนะครับผ่านพวกเพจ Facebook พวกนี้แล้วก็มีการแชร์เข้าไปในกลุ่มประมาณนี้ครับผมครับ
0: ครับพอพูดถึงเรื่องนี้นะก็จริงๆแล้วเป็นหนึ่งในประเด็นปัญหาที่โครงการคนใต้เท่าทันสื่อเนี่ยพยายามจะเข้ามาช่วยแก้นะครับซึ่งปีนี้ทำเป็นปีที่3แล้วใช่ไหมหรือปีที่2นะฮะ
1: จริงๆเราทำเป็นปีที่3แล้วครับ
0: ปีที่3อาจารย์เล่าถึงโครงการนี้หน่อยครับแล้วก
1: ็
0: สิ่งที่ทำในปีนี้กลยุทธ์วิธีการของเราที่จะช่วยให้คนใต้เท่าทันสื่อนี่เป็นยังไงครับ
1: ครับผมก็โครงการนี้นะครับเราชื่อเต็มๆว่าโครงการคนใต้เท่าทันสื่อนะครับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต สื่อสร้างสรรค์ในภาคใต้นะครับผมก็เป็นโครงการที่เราต้องขอขอบคุณ

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับที่ได้ให้โอกาสทางคณะวิทยาการสื่อสารนะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยได้ดำเนินการโครงการนี้ต่อนะครับผมโดยโครงการนี้ในปีนี้นะครับเราทำอยู่สองเรื่องหลักๆนะครับ เรื่องแรกก็คือเรื่องของการติดตั้งเรื่องอาวุธนะครับทักษะการวิพากษ์นะครับแล้วก็การเพิ่มทักษะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งปีนี้เราทำต่อเนื่องเป็นปีที่3ก็คือเราทำงานกับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับผมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับผมแล้วก็ปีที่3เนี่ยเราขยายไปสู่พื้นที่ภาคใต้อื่นด้วยในจังหวัดอื่นด้วยนะครับผมเราก็จะมีการพัฒนาคือโครงการก่อนหน้านี้เรามีการพัฒนาคู่มือนะครับเขาเรียกว่าเป็นคู่มือสูงวัยเก่าเท่าทันสื่อดิจิตอลนะครับผมก็เป็นคู่มือสำหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้สูงอายุนะครับคือว่าเราเนี่ยจะพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นแกนนำนะครับสามารถไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เพื่อนของตนเองอยู่ในเครือข่ายหรือว่าโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับเราก็ซึ่งเราจัดไปแล้ว1รอบนะครับก็พอจัดเสร็จนะครับเขาก็จะเอาคู่มือนะครับจากบทเรียนของคู่มือเนี่ยนะครับไปจัดกระบวนการเรียนรู้ต่อในชุมชนของตัวเองนะครับโดยมีเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุนะครับอยากจะเป็นลักษณะให้เพื่อนเตือนเพื่อนนะครับเพราะว่าจริงๆเราต้องยอมรับว่าถ้าจะให้ทางทีมงานโครงการนักวิชาการหรือภาคประชาสังคมหรือคนที่สนใจทางด้านนี้ไปอบรมทั่วพื้นที่เนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับผมอันนี้แนวคิดเราก็คือว่าจะทำยังไงที่จะทำให้คนในชุมชนเนี่ยเขาเป็นแกนนำสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เพื่อนได้แล้วก็ใช้ตรงนี้นะครับเป็นจุดในการที่จะไปเชื่อมต่อเช่นเราอบรม3คนนะครับเขาอาจจะต้องไปอบรมในชุมชนอาจจะ40ถึง70คนนะครับมันก็ได้ขยายขึ้นเป็น100คนนะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวคิดของโครงการนะครับผมอีกส่วนหนึ่งเราก็ยังทำงานกับสื่อมวลชนในพื้นที่นะครับเพราะเราคิดว่าในภาคใต้เองเนี่ยนะครับสื่อมวลชนเราก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากนะครับผมที่บอกว่าเปลี่ยนแปลงไปมากเช่นจากเดิมที่อาจจะมีสังกัดเป็นสตริงเกอร์นะครับอาจจะสังกัดสื่อในสื่อส่วนกลางใช่ไหมครับแต่ว่าทำงานในพื้นที่เป็นผู้สื่อข่าวท้องถิ่นแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้งผู้สื่อข่าวท้องถิ่นแบบนี้แล้วก็ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นบางส่วนก็ไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทางด้านคอนเทนต์ข่าวนะครับผมในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะครับรวมถึงเราก็จะสอดแทรกวิธีการทำข่าวแบบลักษณะที่มันเป็นเทรนด์ใหม่ๆด้วยนะครับรวมถึงให้ความรู้กับเขาเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารเพื่อสันติภาพนะครับซึ่งคณะของเราเนี่ยนะครับเราก็เป็นคณะที่ผลักดันเรื่องนี้นะครับไปสู่สื่อมวลชนมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมเพราะว่าในพื้นที่ภาคใต้เองเนี่ยมีโครงการพัฒนาเกิดขึ้นเนี่ยหลายส่วนนะครับซึ่งการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะครับหรือว่าเมื่อมันมีเกิดความขัดแย้งขึ้นในโครงการพัฒนาเหล่านี้นะครับบทบาทของสื่อมวลชนจะทำอย่างไรนะครับเราก็พยายามจะผลักดันแนวคิดเรื่องการสื่อข่าวเพื่อสันติภาพนะครับไปติดตั้งในการทำงานของผู้สื่อข่าวในพื้นที่ด้วยครับผมครับ
1: ก็มีหลากหลายส่วนที่จะไปยกระดับนะครับจากหลากหลายแง่มุมเพื่อจะทำให้คนใต้โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือที่สุดนั่นคือกลุ่มผู้สูงอายุนะครับได้รับภูมิคุ้มกันเพื่อเขาจะได้ปกป้องดูแลตัวเองได้นะจากตอนนี้ข่าวปลอมนี่ยังไม่ทันหายไปดีนะฮะมีเรื่อง AI เข้ามาอีกแล้วก็มีอีกหลายประเด็นนะครับที่เข้ามาอยู่ในล้อมรอบตัวเรานะครับอาจารย์ฝากช่องทางติดต่อสักนิดนึงแล้วกันนะครับอาจารย์ว่าสำหรับคนอาจจะไม่ใช่คนใต้นะฮะหรือเป็นคนใต้ที่มาอยู่กรุงเทพนะเพราะ 100.5 เรานี่ก็มีอยู่ทั้งในกรุงเทพแล้วก็เผยแพร่ผ่านออนไลน์ก็ไปทั่วโลกนะครับอาจารย์ถ้าเราจะติดต่อหรือติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการเตือนภัยอะไรสำหรับคนใต้เนี่ยอาจารย์มีช่องทางไหนยังไงบ้างครับ
0: ครับตอนนี้ก็มีหลายช่องทางนะครับผมก็ทางคณะของเราเนี่ยนะครับเราก็มีได้กำหนดช่องทางนะช่องทางแรกก็จะเป็นเว็บไซต์นะครับผมเว็บไซต์ก็จะเป็น www.southcheck.org นะครับผมครับอีกช่องทางนึงก็จะเป็นเพจ Facebook เราใช้ชื่อว่าเพจ X นะครับผม
1: ชื่อ X สั้นๆเลยนะฮะ
0: ชื่อ X เลยนะครับผม
1: เยี่ยมเลย
0: ครับผมแล้วก็อีกช่องทางนึงจะเป็น TikTok นะครับซึ่งเราเพิ่งเริ่มได้สัก 2-3 เดือนนี้นะครับผมก็จะเป็น TikTok ที่ชื่อว่าคนใต้เท่าทันสื่อครับผม
1: นะฮะซึ่งก็คลิปที่เปิดไปช่วงต้นก็เป็นคลิปที่ผมไปดูดมานะฮะจากช่องนี้แหละ

0: นะครับท่านผู้ฟังสามารถจะแวะไปดูข่าวดูคลิปอื่นๆได้นะครับก็อาจารย์อยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมไหมครับก่อนจากกันครับ
1: ครับผมก็เรื่องของข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันเนี่ยเราก็จริงๆแล้วเราอาจจะมุ่งเป้าไปที่ตัวเครื่องมือหรือว่าตัวข้อมูลข่าวสารค่อนข้างมากนะครับผมแต่ผมคิดว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าเรื่องของการมีทักษะเชิงวิพากษ์เนาะการรู้จักการตั้งคำถามนะมันก็ย้อนกลับมาที่ตัวเราเช่นเดิมนะครับผมถ้าเราขาดทักษะเหล่านี้ติดตัวนะครับมันเราก็ไม่ว่าจะเป็นข่าวปลอมลักษณะไหนมาเราก็ตกเป็นเหยื่อแน่นอนนะครับแต่ถ้าเรามีทักษะเอ๊ะนะครับทักษะการวิพากษ์ทักษะการค้นหาคำตอบติดตั้งอยู่ในตัวเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับไม่ว่าภูมิทัศน์ข้อมูลข่าวสารจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับเราก็จะมีเกราะในการป้องกันตรงนี้อยู่เสมอครับก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับผม
0: ได้ครับขอบพระคุณนะครับนั่นคือหัวหน้าโครงการคนใต้เท่าทันสื่อนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีระการไข้นุ่นนาคณบดีคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีนะครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มนะฮะซึ่งอาจารย์ทำงานในด้านนี้ด้านการสื่อสารแล้วก็อาจารย์อยากจะให้คนใต้นะครับมีความรู้เท่าทันเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็เราได้เจอกันผ่านหลายโครงการนะฮะวันนี้เราก็เห็นสื่อในรูปแบบที่ทีมงานภาคใต้เนี่ยได้ผลิตขึ้นนะครับน่าสนใจก็นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้เห็นมุมมองเพิ่มเติมนะครับว่าเวลาที่เราพูดถึงความรู้เท่าทันมันไม่ได้จบอยู่แค่การที่เราจะดูแลตัวเองเท่านั้นนะครับจริงๆมีอีกหลายกลุ่มหลายส่วนหลายหน่วยงานนะครับที่ขับเคลื่อนในเรื่องนี้เพื่อจะทำให้เราทุกคนทั้งสังคมจริงๆรู้เท่าทันนะครับภัยของการไม่รู้เท่าทันเนี่ยมันเหมือนโรคระบาดนะครับในหลายมุมเลยแต่ว่ามุมที่กำลังพูดถึงนี่ก็คือถ้าทั้งชุมชนไม่ปลอดภัยนะครับมีใครคนใดคนหนึ่งไม่ปลอดภัยเนี่ยทั้งชุมชนก็จะไม่ปลอดภัยไปด้วยนะครับเราจะปกป้องแต่ตัวเองแต่ถ้าเกิดว่ามีใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้รับการปกป้องเนี่ยก็อาจจะทำให้ภาพรวมหรือภาพส่วนใหญ่เนี่ยได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ฝากติดตามกันในวันนี้นะครับเรื่องของภัยไซเบอร์ทุกวันนี้เนี่ยมีหลากหลายเรื่องราวแล้วก็ข่าวใหม่ๆให้เห็นในแต่ละวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัญชีม้าเรื่องซิมม้าซิมผีนะครับการจับกุมต่างๆการขายของผิดกฎหมายนะอย่างเช่นวันนี้เนี่ยตำรวจไซเบอร์ก็ไปจับกุมนะครับคนที่ขายอาวุธผ่านทางออนไลน์นะครับมีการโพสต์เฟซบุ๊กสร้างเพจอวตารนะครับแล้วก็โพสต์ผลงานอวดหาลูกค้านะครับหลายท่านเนี่ยคิดว่าสร้างเพจปลอมสร้างโปรไฟล์อวตารหลายๆชั้นเนี่ยจะมีคนจะไม่มีคนตามเจอนะครับแต่จริงๆแล้วก็มีใครสักคนหนึ่งเนี่ยตามท่านเจอแน่ๆนะครับอย่างกรณีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ติดตามและสืบสวนจนพบนะครับแม้ว่าผู้ที่ขายอาวุธผิดกฎหมายเนี่ยจะไปขายบนออนไลน์แล้วก็ปลอมตัวด้วยสวมรอยด้วยนะครับแต่สุดท้ายก็ไปตามจับได้นะครับแล้วก็ขอหมายค้นเข้าไปจนถึงสถานที่ผลิตอาวุธเลยนะครับก็เป็นข่าวจากตำรวจไซเบอร์ในวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาคุยกันเรื่อง AI ดีกว่านะฮะ AI ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวร้อนแรงเพิ่มดีกรีความระอุขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาคุยกันครับ
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์ Weekend
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเหนือของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3

0: ักชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ NC สามีบ้านนอก My Elastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวก่อนแชร์ Weekend
3: ครับสู่ช่วงก่อนแชร์วีคเอนด์นะครับช่วงนี้เราจะคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท Asis Professional Center จำกัดและบริษัทไซเบอร์ตรอนจำกัดนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับโยครับสวัสดียังอาทิตย์ครับ
3: ครับอาจารย์ครับวันนี้มีข่าวคือ AI เนี่ยจริงๆมันก็ขยันสร้างกระแสข่าวที่น่าตื่นเต้นกันทุกสัปดาห์เลยนะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยเห็นพาดหัวแล้วก็ตกใจนะนึกว่าเป็นพวกแบบลิงหลุดออกจากห้องแลบอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือ AI agent หลุดจากการทดสอบไปต่ออินเทอร์เน็ตแล้วโจมตีทางไซเบอร์กับแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Hugging Face เรื่องมันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
4: ครับก็เดี๋ยวไล่ไทม์ไลน์ก่อนดีไหมม
3: ี
4: ไทม์ไลน์มันอยู่คือเรื่องไอ้คนพบ Zero Day แล้วเจาะระบบอะไรได้เนี่ยมันตั้งแต่ตัว Mitos Preview ของ Anthropic อ่ะที่มันหือหามาแล้วก็สารัฐก็สั่งระงับไม่ให้มันมาใช้มันก็ไปโทนดาวลงมาใส่กาดเร็วแล้วกลายเป็นตัวเฟเบิลไฟใช่ไหม
3: ครับ
4: ประมาณวันที่6ของเดือนที่แล้วแล้วก็เปิดได้สองสามวันมันก็ปิดไม่ให้ใช้แล้วตอนนี้มันก็เปิดกลับให้ใช้อีกอะไรเงี้ยมันก็เล่นแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดอยู่แต่ว่าคู่แข่งหมายเลขหนึ่งของเขาอะก็คือ OpenAI มันก็มีโมเดลล่าสุดโยคงเคยลองแล้วนะ
3: ครับ
4: ตัวโซ5.6 GPT 5.6 อ่ะตอนนั้นมาอยู่ในห้องแลบแล้วก็มันเนี่ยได้รับการออกแบบให้ทดสอบความปลอดภัยของระบบของ Hugging Face Hugging Face เนี่ยมันจะเป็นคอมมูนิตี้ของพวก Open Source AI ทั้งหลายแหล่มาอยู่ด้วยกันมันเหมือนกับอะไรนะคิดหับเป็นคอมมูนิตี้ของแอมเป็นโคเดอร์ Hugging Face ก็คือโลกของ AI อ่ะที่มันแบบใครๆมีโมเดลอะไรก็จะลองมาแข่งขันกันมาให้ดาวน์โหลดกันเนี่ยก็กระบวนการของ Hugging Face นี่เขาเรียกว่า Exploitingเอ็กซ์ปอยินเนี่ยมันเป็นการทดสอบตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมา
3: ครับ
4: วันนี้วันที่26ก็คือมันทดสอบมาเนี่ยประมาณ60ประมาณ10วันละมันก็พบว่าไอ้ AI เนี่ยต้องการจะเอาตัว GPT-5.6 เนี่ยมาทดสอบด้านความปลอดภัยของระบบ Hugging Face ให้มันแฮกระบบให้โมเดลนี่แฮกระบบ
3: คร
4: ับ ปรากฏว่าแทนที่มันจะแฮกระบบเนี่ยมันก็เกิดไปโกงระบบขึ้นมาไปเจาะและหาคำตอบเลยคือจุดมันมีโจทย์ให้ทำใช่ไหมเหมือนเราต้องโซลโจทย์แมทเงี้ยเราไม่โซอ่ะ
3: ครับ
4: เพราะเราโจทย์ยากถูกป่ะ
3: ครับ
4: ถ้าเรารู้ว่าคำตอบเก็บที่ไหนเราก็ไม่เอาคำตอบเลยเราก็เลยเจาะเข้าไปเอาคำตอบเลยจบซึ่งอันนี้มันไม่ได้อยู่ในแผนการของคนที่ออกแบบไว
3: ้
4: ถ้ามันหลุดจากแซนด์บ็อกซ์ออกมาแล้วมันก็ทะลุออกมาแล้วมันก็ไปเอาคำตอบแล้วมันก็วินเลยเกมเลย
3: ซึ่ง
4: ก็เป็นเรื่องอะไรที่มันก็แปลกมากเลย
3: ซึ่งอันนี้คือมันถ้าฟังจากตรงนี้แล้วนึกถึงการขยายผลเนี่ยโอ้โหมันน่ากลัวมากเลยนะอาจารย์
4: ใช่
3: คือสั่งให้มันทำแบบนี้แต่มันไม่ตรงไปตรงมาแบบนี้ซึ่งคนที่อาจจะเป็นนักเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราบอกให้มันทำอะไรแล้วมันก็ทำตามนั้นแต่อันนี้คือมันคิดเอาเองและมันก็ไม่อยู่ในกติกาแล้วมันก็ไม่เชื่อฟังบอกว่าให้หาคำตอบอันนี
4: ้
3: ฉันมีวิธีที่ดีกว่านี
4: ้คือการออกแบบระบบเนี่ยมันมีกากเร็วเนี่ยแต่ว่าทีมงานมันลดกากเร็วนี่ลง
3: ครับ
4: ลดการป้องกันลงแล้วมันก็เน็ตเอสเก็ตแฟนบ็อกออกเข้าอินเทอร์เน็ตได
3: ้ครับ
4: คือจุดเริ่มของความพินาศมันคือมันออกจากแฟนบ็อกมาเข้าอินเทอร์เน็ตได
3: ้
4: พอมันเข้าอินเทอร์เน็ตได้มันก็ประเมินว่าแพลตฟอร์มแฮกกิ้งเฟสเนี่ยน่าจะมีชุดข้อมูลเกี่ยวกับการสอบอยู
3: ่ครับ
4: มันก็เลยเจาะจึงหาข้อมูลจากคัคกิเฟสได้ 17,000 รายการ
3: โหครับ
4: แล้วช่วงที่16ถึง22เนี่ยระบบความปลอดภัยคัคกิเฟสก็ตรวจสอบว่ามีความปกติแล้วก็สกัดการโจมตีไม่ได
3: ้ครับ
4: แล้วก็วันที่21ที่ผ่านมาเนี่ยแฟมอัลแมน

เนี่ยก็ออกประกาศยอมรับจากทางการว่าเขาพบว่าโมเดลรู้จักโกงเขาตอบเพื่อบรรลุเป้าหมายเขาเรียกภาษาอังกฤษที่เรียกว่า go direct deception ก็คือว่าขอทำทุกวิถีทางว่าจะชั่วหรือดีขอให้มันให้มัน

0: พื่อเจาะระบบของระบบซับซ้อนได้อย่างอิสระนะครับว่ามันรู้จักจะร้อยเรียงช่องโหว่ในต่างแล้วก็ประกอบร่างมาแล้วก็เจาะก่อนได้อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ตอนนี้ Hacking Face มันก็เลยกลัวมันก็เลยไปหาในเช่นโมเดลจีนที่กำลังมาแรงตอนนี้ Open Weight ถ้าคุณโยดูข่าวเนี่ย
1: คร
0: ับ เทรนมันกำลังไปทาง Open Weight คือซื้อเครื่องมาแล้วมารันโลคอลเลยไม่ใช้พวก Frontier โมเดลเนี่ยตอนนี้โมเดลจีนมาแรงมากตัวที่ฮอตสุดตอนนี้ก็คือตัว GLM 5.2
1: ครับ
0: นะเขาก็เลยเอา GLM เนี่ยมาดูสืบสวนในตัวโซลของ OpenAI แทนถ้าล่าสุดนี้ก็มีโมเดลของจีนยังไม่เปิดเป็น Open Weight ออกมาชื่อคิมิ3มันก็ติดจัดอันดับแบบติดท็อปไฟเลยตอนนี้คือตอนนี้ AI จีนเนี่ยนอกจากดีซึกแล้วเนี่ยตัวคิมิมันก็หายใจลดต้นคอเลยตอนนี
1: ้
0: ถ้าสีจิ้งผิงก็ประกาศว่าเขาจะเป็นผู้นำ AI โลกภายในปี2573อันนี้คุณน่าจะเดือดมากเลยอ่ะท่านสมรภูมิน่าเดือดคือ AI เนี่ยมันไม่ได้แข่งกันแค่คนมาสมัครแชทบอทอย่างเดียวไง
1: คร
0: ับมันแข่งกันท่านไซเบอร์เกิร์ลที่ด้วยใครเป็นหมายเลขหนึ่งนี้ใช่ไหมล่ะปกติคุณสร้างนี่ไม่ใช่หมื่นล้านนะพี่โยเป็นแสนล้านนะแสนล้านในที่สุดก็น่าจะเป็นหลักล้านล้านอ่ะ
1: ครับ
0: แต่เมื่อมาลงทุนกันหมดตัวขนาดนี้แล้วเนี่ยผมว่ามันต้องทำทุกวิธีทางที่จะกำไรอ่ะใช่ไหมล่ะมันก็ต้องมาแบบช่างเก่งสุดเธอเก่งสุดเลยมันก็คงจะเก่งขึ้นแบบถ้าให้พูดก็คือไม่มีการควบคุมแรงขึ้นนะก็คือมันเป็นทุนนิยมใช่ไหมต้องแม็กมันนี่มันต้องกำไรใช่ไหมมันก็ไม่สดปุ้ยแล้วล่ะก็คือมันเก่งกับเพื่อนอะไรแบบนี้แล้วพอถึงจุดนึงเนี่ยไปไอ้มันเก่งมากๆแล้วอย่างนี้มันหนีแฟนป๊อกออกอินเทอร์เน็ตเข้าไปโกงเขาตอบเนี่ยมันก็จะเริ่มรู้ทะลวงคันนี้มันจะเอาไม่อยู่ละเพราะนั้นปัญหาไซเบอร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเวลาไม่ใช่เรื่องของคนเก่งไม่เก่งแต่ว่าเรามีคนเก่งดูแลระบบเราใช่ไหมแต่คนมันใช้เวลาแต่ AI มันไม่ใช้เวลาคนเนี่ย3วัน4วัน AI มัน3วินาที3นาทีคนเรื่องมันคนละโลกหนักคนละม้วนเนี่ยมันแข่งกับเวลาซึ่งมนุษย์ทำไม่ได
1: ้
0: ทางเดียวที่จะรอดคือต้องเป็น AI defensive model ที่เขาเอา AI เนี่ยมาเบรกพวกมันเอง
1: ครับ
0: มันก็จะเป็นการลบกันระหว่าง AI ซึ่งมนุษย์จะอยู่ข้างหลังสองด้านคือแต่ก่อนเนี่ยเราใช้ AI คูณต่อระบบแล้วมันช่วยมนุษย์เจาะใช
1: ่
0: ไหมแต่เหตุการณ์เนี้ยหลังจากเหตุการณ์นี้โลกมันก็ไม่เหมือนเดิมต่อไปคือมันไม่ต้องการมนุษย์แล้วคือมันว่าคิดกันเองทำกันเอง AI เอเจนต์มันก็เจาะกันเองแล้วมันก็เสร็จสับเลยนี่อันนี้คือเป็นครั้งแรกที่มันแบบว่าพูดเองเออเองแล้วพวกมันรวมตัวกันแล้วมันก็เจาะทีเดียวมันก็ทะลุทะลวงได้นี่คือสิ่งที่มันน่าสนใจตรงนี้ว่าทำไมมันถึงเป็นขนาดนี้ได
1: ้จากตรงนี้พอหมุนกลับมาดูคนไทยนะฮะผู้ประกอบการไทยหรือแม้แต่รัฐบาลไทยมีอะไรที่เราจะนำมาใช้เพื่อพิจารณาการเตรียมพร้อมของ
0: เ
1: รา
0: บ้างครับตอนนี้เนี่ยอย่างโครงการอย่าง AI Passport หรืออะไรที่เรากำลังจะมาทำเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็เป็นโครงการที่ดีใช่คนไทยได้ใช้ AI ใช่ไหมแต่ว่าเห็นนักวิชาการหลายคนเนี่ยกำลังพูดถึงเรื่อง Open Weight Model ซึ่งเราจะมารันโลคอลอยู่ในประเทศเราเอง
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าเราทำโลคอล Open Weight ได้สำเร็จเนี่ยมันก็จะแบบว่าก็จะไปใช้ฟอนเทียร์โมเดลต้องเสียค่าโทเค็นอะไรแล้วก
1: ็
0: ที่ง่ายสุดคืออธิปไตย AI ของเราจะไม่ดูต่อไปว่าอธิปไตยไซเบอร์เราเรียงอยู่ว่า Data มันอยู่ในการส่งซิงเกิลของเรามันไม่ได้ออกไปข้างนอก
1: ครับ
0: มันไม่ได้ออกไปไหน Data มันไม่ได้ออกไปไหน
1: ครับ
0: มันเป็นลักษณะแบบนั้นก็ยังพอช่วยกันได้ตรงจุดนี้ไงด้วยเกิดว่าเราไปเช็คฟอนเทียร์โมเดลหมดเวลาที่มาไปเลยวันครับอะไรมันก็จะไปหมดเลยไงมันก็วนเข้าไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้ตรงนี
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้มันต้องเป็นลูกผสมคืองานบางอย่างเนี่ยไอตัว Open Weight ที่เป็นโลคอลมันไม่เก่งนะ
1: ครับ
0: เราต้องยอมแล้วเราต้องออกไปใช้คอนเทียร์โมเดลบ้างยอมจ่ายค่าโทเค็นยอมให้มันเอาข้อมูลออกไปบ้างแต่ว่าเราก็เหมือนกับลดข้อมูลที่มันรั่วไหลออกไปลดข้อมูลบางอย่างออกไปไม่ได้ปล่อยให้มันหมดคือเราไม่ไปใส่ชื่อนามสกุลอะไรเงี้ยไม่ใส่ชื่อนามสกุลเงี้ยเราไม่ใส่อะไรไปเนี่ยมันก็ช่วยได้ไงแต่ถ้าเกิดเราไม่เทรนชาวบ้านนะไม่เทรนคนไทยไม่เทรนคนไทยก็จะแบบเอาข้อมูลส่วนตัวไปให้มันผลเอ็กซเรย์ผลเลือดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสูญเสียซอเวอเรนตี้เราไปเรื่อยๆไงเราต้องเอดูเคทคนของเราว่าถ้าอุ้นเวทพ่อวางตัวไม่ใช่อุ้นเวทใช้คอนเทนต์โมเดลที่มันเป็น API เราต้องระวังตัวถ้าเกิดอุ้นเวทเนี่ย data มันจะอยู่ที่เราหมดแต่ครั้งนี้อีกมุมนึงคือคนโอเปเรต data นี่ควรจะเป็นรัฐคนเดียวรัฐบาลอย่างเช่นเขาอย่างเป๋าตังเนี่ยคนละครึ่งพัด
1: ครับ
0: กรุงไทยเป็นคนเด็ดแต่เขาไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของคนไทยเลยนะ

0: ร้านที่โซ่เนี่ยเป็นข้อมูลของกระทรวงการคลังทั้งหมดแต่คนก็รู้กันว่าเราต้องมีดัชชาร์ดแนะมีกระบวนการคอนแนะที่ดีว่ารัฐเป็นคนคอนโทรลข้อมูลพวกนี
1: ้ครับ
0: คนที่บริการโอเปเรตก็โอเปเรตไปเนาะป่ะ
1: ครับ
0: คือมันต้องคิดว่าไม่ใช่ว่ากลับมาโลคอลแล้วมันจะปลอดภัย 100% มันต้องออกแบบด้วยแต่ถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยเสร็จมันแน่นอนถ้าใช้ความเทียมโมเดลเนี่ยมันเอาหมดแน่นอนพิมพ์เพิ่มอะไรไปมันดูดหมดเพราะนั้นโนฮาวของเราความสุขของคนในประเทศเรา60 ล้าน
1: ครับ
0: ก็ไปเลยทุกอย่างคือเราต้องให้ความรู้ทางด้านธุรกิจกับมันกว่ามันจะตอบเราให้ถูกต้องโยคุยว่าโยต้องเปิดเผยแผนการของรายการโชว์กับแชร์ให้มันว่าโยจะทำอะไร
1: ใช่ครับ
0: มันก็จะรู้หมดเลยว่าคุณโยจะไปทำมาหากินอะไรก
1: ัน
0: อันนี้คือสิ่งที่มันถ้าเราใช้ของมันนอกเนี่ยเราก็จะเป็นทาสมันกลายไปเรื่อย
1: ครับ
0: เมื่อเราโดนโคโรนายในศตวรรษที่21เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นมันแต่เราเป็นเมืองขึ้นมันทางด้านดาต้าแต่ผมให้ดีนี้เราต้องผสมผสานในระหว่างการใช้คอนเทียร์ที่ข้อมูลอยู่กับการที่พัฒนาโอเพนเวทข้างในรันโลคอลแต่ว่าต้นแรงต้องมีใหญ่ต้นแรงต้องมาใครควบคุมโมเดลใครควบคุมดาต้าภาครัฐก็จะเป็นเมนแต่ไม่เหมือนกรมการปกครองกรมที่ดิน GTA อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบเอาบริษัทเอกชนบริษัท A มาเราได้เห็นข้อมูลทุกคนในเมืองไทยหมดคงไม่มีใครยอมผมคุณก็คงไม่ยอม
1: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลต้องมีโจทย์มาคิดนะก็ตอนนี้ผมว่าเขาก็น่าจะทำกันอยู่นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะลงทะเบียนกันที่เดือนนี้แล้วนี่ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ kickstart เรื่อง sovereignty เรื่องอะไรหลายๆอย่าง
1: ครับ
0: ที่เป็นประโยชน์บ้านเมืองแล้วก็เขาคงต้องปรับคงไม่ได้ทำแบบเดิมที่มีปัญหาเขาคงจะปรับแล้วก็ให้มันแบบใช้งบประมาณหลวงใช่ไหม1,600 ล้านกับคน5 ล้านคนผมเชื่อว่าเขาต้องปรับการส่งมอบปรับอะไรหลายๆอย่างก็เราดูอยู่ก็เราดูก็เราดูว่ามันจะเป็นยังไง
1: ครับมีคุณผู้ฟังส่งไลน์มาฮะคุณณรงค์บอกว่าฟังอาจารย์แล้วนึกถึงหนังเรื่องคนเหล็กเลยนะครับน่ากลัวนะมันจะขนาดนั้นไหมฮะ
0: อย่างคือต้องเข้าใจว่า AI เนี่ยมันแบ่งเป็น3 เจเนอเรชัน
1: ครับ
0: สมัยผมเรียนที่วิทยาลัยเนี่ยเราเรียก ANI
1: ครับ
0: artificial narrow intelligence AI มันไม่ฉลาดอ่ะ
1: ครับ
0: แต่อีก3-4 ปีหน้าเนี่ยปี2030เนี่ยมันจะเข้าสู่โลกใหม่ AI เรียกว่า AGI artificial general intelligence ไม่เกินปี2573
1: ครับ
0: ถ้ามันถึงจุดนั้นคนจะตกงานเยอะมากเลย
1: ครับ
0: คนจะตกงานแต่ผมว่าไม่ต่ำกว่า 20% มันก็จะเรียกว่าหายนะของคนทำงานเลยแล้วก็อีก 10-20 ปีหน้าเนี่ยมันจะกลายเป็น AI artificial super อันนั้นคนเหล็กเลยเธอมันเดต้าคือมันจะคิดว่าเราอ่ะเป็นตูมันแล้วมันจะรวมพลพัดแล้วจะหาแหล่งพลังงานจ่ายตัวเองผมว่าเราตายแล้วคุณโตผมไม่ได้อยู่ในโลกนี้อ่ะ
1: ครับ
0: ก็คือไม่ต้องมีวอลลี่ขนาดคนเหล็กเดี๋ยวนี้ถ้ามันมีปัญหาเนี่ยคุณโตทำไงรู้แค่ง่ายมากก็แค่ตอบพัดตรงนี
1: ้
0: ถ้าตอบพัดมันก็จบแต่มันรู้ดักมันหาเงินใช่ไหม
1: ครับ
0: ทำธุรกิจใช่ไหมไม่ตอบพัดต
1: ่อไม่ถอด
0: พัดทำไมลงไปเป็นแสนล้านอยู่ตอบพัดทำไมมันก็จะแบบเอาความเสี่ยงเนี่ยมาให้กับลูกค้าแทนแล้วพวกโอเปอเรเตอร์ที่เป็นแพลตฟอร์มมันก็รวยเอาหรอกป่ะ
1: ครับ
0: เพราะจะทำให้คนมีความแตกต่างกันมากรวยก็รวยเลยจนก็จนเลยไปทำให้คนเนี่ยแบบเงี้ยแบ่งชั้นวรรณะกันมากขึ้นแต่ถ้าเกษตรศาสตร์ระหว่างโนเบลเลยเขาก็พูดมาถึงว่าแทนที่มันจะทำให้ทุกคนในโลกเท่าเทียมกันในฝันที่เวลาไปชุมเอไอแล้วทุกคนจะเท่าเทียมกันหมดแต่ที่จีนเพื่อชุมไปที่เซี่ยงไฮ้ที่นายกเราไปอ่ะ
1: ครับ
0: เขาอยากเอไอให้ทุกคนเท่าเทียมกันแต่ผมบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้แต่เพราะว่าโมเดล AI ที่มันฉลาดที่สุดมันอยู่กันฝั่งตะวันตกซึ่งตะวันตกเราก็รู้แล้วว่าคือหางเงินใช่ไหมล่ะคือทุกคนลงทุนไปเยอะคุณโดจะไม่ถอนด้วยแล้ว
1: ต้องถอน
0: จะเป็นมูลที่หมดไปแสนล้านจะแจกทีเลย
1: ครับ
0: นั่นคือสิ่งที่เราใช้ AI เราต้องระวังไงคือเราไม่ใช้ก็ไม่ได
1: ้
0: มันก็ไม่ทันครับแต่ถ้าใช้แบบไม่ระยะระยางข้อมูลเราก็ไปหมด
1: ครับ
0: AI governance AI sovereignty จะต้องมาครับ
1: เรื่อง Open Weight เนี่ยจริงๆก็ไปสอดคล้องกับเรื่องที่อยู่ในแถลงการของคุณCEO Nvidia ที่บอกว่าเพิ่งเล่นทวิตครั้งแรกแล้วก็ขอโพสต์แรกเป็นแถลงการอันนี้หน่อยนะฮะซึ่งในเนื้อหาในแถลงอันนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนกับพยายามอยากจะผลักดันเหมือนกันว่า AI เนี่ยควรจะต้องมีบางส่วนที่หน่วยงานหรือประเทศเนี่ยจะสร้าง AI ของตัวเองซึ่งก็คือเข้าอยู่ในคอนเซปต์ Open Weight แบบที่อาจารย์พูดถึงนี่แหละอยากจะขยายความอะไรสักนิดนึงไหมครับอาจารย
0: ์คือเราต้องเข้าใจว่าเจนเซ่นหวงเนี่ยเขาทำฮาร์ดแวร์นะ
1: ครับ
0: แล้วเขามีซอฟต์แวร์ AI ชื่อ CUDA ทุกวันนี้ที่การ์ดเอเวเดียมันนิยมเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะว่ามันใช้ไลบรารีของ CUDA ในการเดททำแล้วธุรกิจของเจนเซ่นหวงจริงๆคือเขาทำฮาร์ดแวร์แล้วเขาตอนนี้ที่ร่ำรวยมา

0: ข้าขายให้กับ data center ทั่วโลกพวก Open AI พวก Gemini พวกอะไรจะคุณถามคุณโยหน่อยมันตลาดเพียงพอยังมากมันก็ขายได้แค่ data center เลยใช่ไหมล่ะ
1: ก็มีแค่ไม่กี่บริษัท
0: ใช่ถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดเขาทำไอตัว DJ Spark ขึ้นมาตัวหนึ่งแสนกว่าบาทเป็น Personal AI อยู่ในบ้านของทุกคน
1: โอ้โห
0: ตลาดเชนเซนหวงเป็นยังไงอ่ะคือตลาดขนาดว่าคือมาเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: ตลาดขนาดว่าคือมาเลยถ้าเขาสามารถจะไปขยายถึงขนาดนั้นได้ผมว่านั่นคือสิ่งที่เป้าหมายของเชนเซนหวงนะเขาต้องการที่จะไปทำตรงนั้นมากกว่า
1: เพราะว่าตอนนี้จริงๆบริษัทที่พอจะซื้อสินค้าเขาได้เนี่ยก็น่าจะซื้อกันไปเกือบจะเยอะแล้วนะฮะตอนนี
0: ้
1: น่าจะไปใกล้ถึงจุดอิ่มตัวจึงต้องหาตลาดใหม่ๆและเป็นอาจจะ
0: มีเรื่องที่ตลกไม่ออกด้วยคือเขาอะไปลงทุนซื้อตัวเองด้วยเขาไปสวอปหุ้นไปถือหุ้นในบริษัทที่เป็นแพลตฟอร์มแล้วก็เอาเงินลงทุนมาซื้อตัวเองด้วย
1: ม
0: ันก็เกิดเป็นปรากฏการณ์ AI bubble อยู่ที่หางอยู่ตรงนี
1: ้ครับ
0: ตลาดที่แท้จริงเนี่ยคุณโยต้องไม่ซื้อตัวเองถูกไหม
1: ครับ
0: ต้องเอาเงินจากคนอื่นมาให้ตัวเองใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ครับ
0: นี่คือตลาดใหม่เจสันหวกคือพิสัยทัศน์ก็เหมือนบิลเกตทำ Windows แล้วแบบในโพสต์นอกคอมพิวเตอร์ทุกตัวในโลกนี
1: ้
0: นั่นแหละแบบนั้นเลยแล้วทุกคนก็จะรันโอ้ยเบียคุณโยก็มี AI อยู่บ้านเป็นตัวเล็กๆตัวสองเล็ก
1: ๆครับ
0: คุณโยก็เก็บความลับของโยไว้น่าจะถามเรื่องสุขภาพเรื่องความลับคุณโยก็ไม่ต้องให้ Data ออกจากบ้านคุณโยเลยไม่แต่บ้านเดียวถ้า AI Open Weight มันเก่งขึ้นแล้วโยเก่งมากเลยนะGLM 5.2 เนี้ยแต่ละตัวนี่มันแบบ100บิลเลียน200บิลเลียนพารามิเตอร์เงี้ยรันอยู่ใน DJ Spark สบายๆอย่างเงี้ยมันก็เก่งขึ้นถามว่ามันเก่งเท่าฟอนเทียร์ไหมที่ออนไลน์เที่ยวจ่ายที่เทียร์เลยที่เทียร์มันไม่เก่งเท่าหรอกเพราะโมเดลนั้นมันใหญ่กว่ามันเป็นเลียนพารามิเตอร์ถูกไหม
1: ครับ
0: มันเป็นล้านพารามิเตอร์ถูกป่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะมีโซลที่ในการคอนไทหรือบีบอัดหรืออะไรฮาร์ดแวร์ DJ Spark ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆมันก็เชนได้ต่อไปเดี๋ยวผมว่าไม่ตัดเพราะถ้าพูดเรื่องการ AI ระยะยาวที่ลงทุนเนี่ยต้องคิดเหมือนกันนะถ้าโอเพนเวทมันมาแซงแล้วใครจะสมัครโยอยากจะจ่ายรายเดือนไหมล่ะนี่คือความพินาศความหายนะของพวกคอนเทียร์โมเดลนี้เราต้องมองยาวๆนะ
1: คร
0: ับ พอไปถึง API ในปี2003ปีสักปีนั้นจะเป็นปีที่ไทยจะเข้าไปสมาชิก OECD ที่ที่39ของโลกซึ่งตอนนี้เราต้องแก้กฎหมายแล้วต้องปรับคอร์รัปชันให้ได
1: ้
0: ถ้าเราปรับคอร์รัปชันไม่ได้ OECD ไม่ให้เราเข้าแน
1: ่ครับ
0: ถ้าเราเข้า GDP ของพวกเราทุกคนจะขึ้นเพราะเม็ดเงินจากกองทุนทั่วโลกจะมาลงที่เมืองไทยจะเป็นการยกระดับเมืองไทยเป็นประเทศที่พัฒนาทันทีเลย
1: ครับ
0: ตอนนี้เราก็เนี่ยกำลังตั้มกันอยู่ว่าทำไงประเทศไทยเราจะเข้าซีดีผมไปประชุมที่โอซีดีมาเนี่ยไปดูงานมา3รอบแล
1: ้
0: วเห็นว่าทำในสมัยท่านประยุทธ์นะ
1: ครับ
0: ท่านประยุทธ์ท่านเศรษฐาท่านอุ๊ยอิงท่านอนุทินเนี่ยเรายังไม่มีวี่แววว่าจะเข้าได้เลยแต่ว่าอีก3 4ปีหน้าเดี๋ยวเราต้องเข้าให้ได้เพราะเราหมดไปเป็น100ล้านด้วย AI มันเป็น AGI เมื่อประเทศไทยยกระดับเข้าสู่ OECD ภายใน3 4ปีน่าจะประเทศไทยจะเปลี่ยนโฉมไปหมดเลยคือไม่ดีเลยก็แย่เลยแค่3
1: ครับ
0: ก็เราเป็นรุ่นลูกเราละไม่ใช่รุ่นเราละซึ่งเราต้องวางฟอนเทียวางไว้สำหรับคนรุ่นใหม่ๆที่เข้ามา
1: ครับ
0: เราจะไปคิดโมเดลไอ้ฟอนเทียเองเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วก็โอเพ่นเวทมาปรับมาทำจะเป็นไทยอะไรก็ว่าไป
1: ครับ
0: เราเป็นแค่ยูสเซอร์เราไม่ใช่คนที่จะมาสร้างโมเดลในขนาดนี้ได
1: ้
0: ถูกไหมเหมือนเราใช้รถญี่ปุ่นอะ
1: ครับ
0: ใช้เครื่องเป็นซินดีเซลปาดยังขับเครื่องเองไม่ได้เลยถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดที่มาสร้างจากศูนย์แต่ว่าของที่มันมีอยู่ในโลกนี้เราจะเอามาใช้งานเพื่อรักษาที่ประเทศของเราไว้ได
1: ้
0: เพื่อต่อสู้กับมหาอำนาจที่ทุกคนทั้งจีนทั้งสหรัฐต้องการจะครองโลกถูกไห
1: ม
0: เราจะต้องอยู่ระหว่างจีนกับสหรัฐยังไงเราจะมีกลยุทธ์ยังไง
1: อ
0: ันนี้มันเป็นกลืนของรัฐบาลนะซึ่งผมก็เชื่อว่ารัฐบาลนี้เขาจะมีคนเก่งหลายคนมีท่านเอกนิติมีต้นสนมีหลายคนนะที่เก่งๆระดับต้นๆของเมืองไทยผมว่ามันก็สร้างความเชื่อมั่นตรงนี้เม็ดเงินและลงทุนก็เริ่มเข้าในเมืองไทยเราตลาดหุ้นก็ดีขึ้นถ้าไปดีๆไปถูกทางว่าไปโลดเลย
1: ครับ
0: แล้วก็กำจัดคอร์รัปชันให้ได้ต้องปราบคอร์รัปชันให้ได
1: ้ครับ
0: ถ้าปราบคอร์รัปชันไม่ได้ไม่มีทางเลยแล้วรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้ถ้ายังมีเรื่องคอร์รัปชันอยู่ถ้าปราบคอร์รัปชันได้ระดับนึงเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดไปสูตรแล้วมันเป็นไปไม่ได
1: ้ครับ
0: เราจะเข้า OECD ได้รัฐบาลอยู่ยาวเลยครับอันนี้ก็ฝากไว้เรื่องผมก็ไม่ใช่รัฐบาลแต่ผมก็อยากจะเชียร์ให้เรามีความมั่นคงทางการเงินเหมือนสิงคโปร์อ่ะ
1: ครับ
0: แล้วนักลงทุนจะค่อยเห็น

0: ว่าการเมืองเรามั่นคงใช่ไหมเขาก็จะมาลงทุนในบ้านเราแล้วก็จะไปยาว
1: ครับผมได้ครับอาจารย์ครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับครับขอบคุณครับดีครับ
1: ครับสวัสดีครับก็อาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับและประธานกรรมการบริหารบริษัท ASIS Professional Center จำกัดและบริษัทไซเบอร์ตรอนจำกัดนะครับวันนี้อาจารย์เล่าหลายเรื่องนะครับแต่ว่าร้อยโยงกันเป็นเรื่องเดียวและวนกลับมาหาพวกเราอีกจนได้นะครับเริ่มจากความเคลื่อนไหวของ AI ที่มันทำงานผิดปกติเกินคาดของผู้สร้างนะครับซึ่งเป็นความกังวลหลายๆอย่างนะครับแต่ที่แน่ๆคือมันฉลาดขึ้นมากและมันอาจจะถ้าไม่คุมดีๆมันอาจจะออกนอกลู่นอกทางได้นะครับและเขาก็พูดถึงในโลกเขาก็พูดถึงกันว่าโมเดลแบบ Open Weight นะครับซึ่งก็ตอนนี้หลายท่านฟังเรื่อง AI อาจจะยังไม่ได้คุ้นกับคำนี้เท่าไหร่นะครับถ้าไม่ได้ติดตาม AI มานะฮะ Open Weight AI จะเป็นคำที่ถูกใช้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งก็ง่ายๆคือหมายถึง AI ที่ท่านสามารถจะเอามาตั้งไว้ที่บ้านแล้วก็พัฒนาเป็น AI ของท่านประจำบ้านได้นะครับแบบนั้นซึ่งก็แน่นอนว่าอาจจะต้องมีอุปกรณ์มีองค์ความรู้หรือว่ามีความง่ายของการพัฒนาเติมเข้ามานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่อยู่ในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์ยังโยงไปต่อเรื่อง OECD ว่าประเทศไทยเรากำลังเข้า OECD ภายในปี2030นะครับซึ่งเป็นปีเดียวกับที่AI จะเก่งมากจนคนตกงานที่อาจารย์พูดถึงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลายอย่างที่เราต้องติดตามกันไปนะครับเพื่อจะทำใหประเทศไทยของเราได้ก้าวหน้าแล้วก็เราก็มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับคุณเทียนท่าฉลอมส่งคำกลอนมานะขออนุญาตอ่านในช่วงสุดท้ายนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับชัวช่ำชองเชี่ยวชาญเชื่อชอบใช้ก่อนเกรียงไกรเกลือกล้องก็เก็บเกี่ยวแชร์ชิงชัยเชื่อชี้ชวนชูเชี่ยวดีเด็ดเดี่ยวโดดเด่นได้โด่งดังนะครับก็เป็นสัมผัสพยัญชนะต้นกันกระหน่ำเลยนะฮะคุณชมจันทร์69นะครับส่งไลน์มาบอกว่าสวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการชัวร์ก่อนแชร์ขอบคุณทุกข่าวสารมิจฉาชีพหลอกลวงนะครับแต่พวกเราไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับแล้วก็ทาง Facebook มีคุณสุภชัยคุณเสือนอนไม่หลับคุณพูนสุขนะครับทักเข้ามาขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่อยู่ด้วยกับเราในวันนี้นะครับอาทิตย์หน้านะครับ4โมงเย็นถึง5โมงเย็น FM 100.5 พบกันใหม่นะครับนี่คือชัวร์ก่อนแชร์วีคเอนด์ผมพีรพลอนุตตรสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์วีคเอนด์กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพอ JIC ไทยซัดข้อมูล CMAC ไร้การตรวจสอบร่วมย้ำตัวเลขกระสุนคลัสเตอร์อย่างไร้หลักฐานพิสูจน์พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยกรณีศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งกัมพูชาหรือ CMAC เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปนเปื้อนวัตถุระเบิดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยระบุว่า JIC ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วและขอชี้แจงต่อสาธารณชนในหลายประเด็นประเทศไทยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนและลดผลกระทบด้านมนุษยธรรมจากความขัดแย้งตามแนวชายแดนพร้อมการสนับสนุนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดตกค้างตามหลักมนุษยธรรมสากลโดยไม่เลือกปฏิบัติสำหรับตัวเลขและข้อกล่าวอ้างที่เกี่ยวกับจำนวนกระสุนปริมาณลูกระเบิดย่อยและพื้นที่ปนเปื้อนที่ CMAC เผยแพร่นั้นเป็นข้อมูลที่ฝ่ายกัมพูชาจัดทำเพียงฝ่ายเดียวและยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบร่วมหรือได้รับการรับรองจากกลไกระหว่างประเทศที่เป็นอิสระจึงยังไม่สามารถถือเป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันได้ประเทศไทยไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อกล่าวอ้างที่ระบุว่ากองทัพไทยยิงกระสุนคลัสเตอร์จำนวน

0: 120,000 ถึง 130,000 นัดหรือมีลูกระเบิดย่อยตกค้างหลายล้านลูกเนื่องจากไม่มีการนำเสนอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์การตรวจพิสูจน์ทางเทคนิคหรือผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญอิสระที่สามารถยืนยันได้กุลวลีเปิดมติกรรมธิการไล่บี้คดีรุกป่าภูเก็ตจี้หรือจริงเพิกถอนโฉนดมิชอบนางสาวกุลวลีนพอมรบดีส.ส.ราชบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่ามติที่ประชุมกรรมการเห็นชอบรายงานผลการลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาที่ดินและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตพร้อมเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีเพิกถอนเอกสารสิทธิ์และบังคับรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่ของรัฐอย่างจริงจังซึ่งมติสอดรับกับกรณีที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเปิดปฏิบัติการภูเก็ตโมเดลบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลหรือถอนโรงแรมและวิลล่าหรูที่รุกล้ำอุทยานแห่งชาติสิรินาถเพื่อทวงคืนพื้นที่ป่ากว่า25ไร่กลับมาเป็นสมบัติของแผ่นดินนางสาวกุลวดีกล่าวว่าจากการลงพื้นที่และประชุมร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้กรมที่ดินและหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ตพบว่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถมีคดีสำคัญอย่างน้อย9คดีทั้งกรณีโรงแรมรีสอร์ทบริษัทและบุคคลที่ถูกกล่าวหาครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่อุทยานบางคดีศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดและผู้บุกรุกออกจากพื้นที่แล้วขณะที่บางคดียังอยู่ระหว่างเพิกถอนเอกสารสิทธิ์บังคับรื้อถอนหรือพิสูจน์ความชอบด้วยกฎหมายของโฉนดที่ดินกรรมาธิการจึงมีข้อเสนอทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ไม่ปล่อยให้กระบวนการล่าช้าจนผู้ประกอบการยังสามารถใช้พื้นที่และประกอบกิจการต่อไปได้อินเดียตั้งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาคนใหม่อินเดียแต่งตั้งนายปรันฮัตโจซีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาคนใหม่แล้วหลังจากนายทาเมนทราปราธานลาออกขณะเผชิญการประท้วงของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใช้แมลงสาบเป็นสัญลักษณ์จากกรณีข้อสอบรั่วมาตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนโดยนายโจชีจะควบเก้าอี้รัฐมนตรีศึกษากับตำแหน่งเดิมการประท้วงถือเป็นวิกฤตทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดในวาระที่3ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีผู้ที่ขึ้นชื่อเรื่องการปฏิเสธที่จะยอมจำนนต่อแรงกดดันการประท้วงนำโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ลักษณะเดียวกันนี้เคยโค่นล้มรัฐบาลมาแล้วในศรีลังกาเนปาลและบังกลาเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะไต้ฝุ่นโนอึนพัดขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้งของจีนพายุไต้ฝุ่นโนอึนพัดขึ้นฝั่งบริเวณเมืองผิงไห่มณฑลกวางตุ้งเมื่อช่วงก่อน 4:00 นเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ162กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือเป็นพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดที่พัดถล่มจีนในปี2026และเป็นพายุที่มีลมแรงที่สุดในรอบ10ปีที่ขึ้นทางตะวันออกของปากแม่น้ำเพออิทธิพลของพายุส่งผลให้เกิดฝนตกหนักกระแสลมแรงจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่เนื่องจากบางพื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันออกของมณฑลกวางตุ้งอาจมีฝนตกสะสมสูงถึง400ถึง500มิลลิเมตรทางการท้องถิ่นมณฑลกวางตุ้งสั่งอพยพประชาชนเพื่อความปลอดภัยมากกว่า 715,000 คนในหลายเมืองใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกวางโจวซินเจิ้นฮุ่ยโจวและจูไห่ประกาศมาตรการควบคุมขั้นสูงสุดสั่งหยุดเรียนหยุดงานหยุดการผลิตหยุดขนส่งสาธารณะและหยุดกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดรถไฟความเร็วสูงและรถไฟธรรมดาทั้งหมดในมณฑลกวางตุ้งระงับการบริการชั่วคราว ส่วนฮ่องกงได้รับผลกระทบจากลมกระโชกแรงและฝนตกหนักเช่น

0: ันทางการฮ่องกงยกระดับเตือนภัยระดับ9ก่อนจะลดระดับลงมาอยู่ที่ระดับ8มีรายงานนั่งร้านอาคารถล่มมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย9คนเที่ยวบินมากกว่า350เที่ยวท่าอากาศยานนานาชาติของฮ่องกงรวมถึงท่าอากาศยานนานาชาติโดยรอบเช่นกวางโจวและเซินเจิ้นต้องหยุดชะงักและปรับตารางการบินตามสถานการณ์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ
4: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการล้มได้ลุกไวไปต่อประจำวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะครับแขกรับเชิญผมวันนี้ก็เพื่อนบางคนก็แซวผมบอกหากินกับเพื่อนอีกแล้ว เรียนมาด้วยกันนะครับเรียนมาด้วยกันแต่ว่าโอ้โหเธอเก่งกาจมหาศาลเลยล่ะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องบอกว่าคือทำอะไรขนาดไหนอย่างไรบ้างแล้วทำไมถึงตั้งชื่อตอนมีคำว่าเสริมใยหลงใยเหล็กอะไรพวกนี้นะฮะหลายท่านอาจจะบอกโอ้โหนี่รู้เลยเนี่ยยุคไหนเนี่ยนะฮะเพราะว่าเคยมีเพลงที่ดังเพลงนี้นะครับหัวใจเสริมใยเหล็กท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคงจำได้นะฮะคือแขกรับเชิญผมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเหล็กจริงๆครับเหล็กเลยเหล็กแบบคือแน่นอนเลยหมายจริงๆนะผมอยากโชว์นิดนึงเลยนะเนี่ยก่อนที่จะคุยผมไม่แน่ใจว่าจะพอเห็นรูปชัดเจนไหมนะครับเดี๋ยวลองดูนิดนึงเอาเท่าที่เป็นไปได้นะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเนี่ยฮะมันคือเหล็กเลยจริงๆเลยนี่คืองานที่เขาทำนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยครับอย่างสะพานเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะสะพานจะชัดไหมเนี่ยนะเนี่ยอย่างสะพานนะเนี่ยสะพานคนข้ามเนี่ยเหล็กหล่อมาจากโรงงานเขาเลยนะฮะแล้วก็มานะครับเหล็กทั้งหลายเนี่ยหมดเลยที่มันเป็นโครงสร้างหลักๆสำคัญนะฮะท่านผู้ชมท่านฟังฮะนะฮะเป็นไปทำตอหม้อไปอะไรก็ตามแต่นะฮะเหล็กแบบแข็งแรงเลยนะฮะไปส่วนคนที่รับไปนะฮะเขาจะไปหล่อปูนหล่ออะไรหล่อคอนกรีตใส่เข้าไปทีอันนั้นเป็นงานเขานะไม่ใช่งานเพื่อนผมนะฮะเนี่ยงานเพื่อนผมคือเอาโครงเหล็กที่แข็งแรงที่สุดไปให้เขานะฮะจะเป็นแบบนี้เลยนี่นะฮะเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะอาจจะให้โชว์ภาพที่ชัดกว่านี้นิดหนึ่งนะครับอ่ะนะไม่เกริ่นอะไรมากมายแล้วครับ

0: เดี๋ยวจะแนะนำเลยนะฮะโอ้โอ้จับภาพมาให้สักใกล้เลยขอบคุณมากแม็กเดี๋ยวงั้นพี่ยุ้ยอ้าวหายไปละหน่อยเธอเรียกภาพมาใหม่นะโอ้ขอบคุณครับอุตส่าห์เอาภาพมาใกล้ได้ได้ได้นะฮะเดี๋ยวคุยเลยดีกว่าครับเพราะว่าเรื่องราวชีวิตเขาน่าสนใจเยอะมากนะฮะแล้วก็ผมจะบอกเลยว่าเริ่มจากศูนย์นะฮะกว่าจะมามีวันนี้นะครับส่วนเจ้าตัวเนี่ยพอผมชวนเนี่ยเขาบอกโอ้ยยุ้ยชีวิตฉันเนี่ยแทบจะตรงกับชื่อรายการเธอเลยงั้นเดี๋ยวลองมาฟังกันดูแล้วกันนะครับท่านผู้ชมต้องฟังครับคุณยุบลรัตน์มหิทธาฟองกุลรองประธานบริหารกลุ่มบริษัทฟิวเจอร์ไซน์ครับขอบคุณครับหน่อยครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมมาร่วมรายการในวันนี้นะครับเรื่องราวหน่อยน่าสนใจเอาเราค่อยๆรู้ไปด้วยกันแล้วกันนะฮะพอยุ้ยก็พอทราบคร่าวๆเท่านั้นนะรายละเอียดก็คงต้องให้หน่อยเล่านะครับขออนุญาตเรียกหน่อยนะครับหน่อยก็เรียกว่ายุ้ยเลยแล้วกันนะเพราะว่าเราเรียนมาด้วยกันนะฮะงานครบรอบแต่งานผมนี่เขาไปร้องเพลงให้ผมด้วยนะฮะท่านคิดดูแล้วกันนะอ่ะมาเล่าเลยเป็นคนอุบล
1: เป็นคนอุบล
0: ครับพี่น้อง
1: สมัยยุคเราเจนนั้นก็ต้องพี่น้องเยอะคุณแม่มีลูก9คน
0: หน่อย
1: เป็นคนสุดท้องค่ะ
0: นี่คนสุดท้องเลย
1: ใช่ค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่ทำอะไรครับ
1: คุณพ่อเนี่ยเตี่ยมาจากเมืองจีนต้องใช้คำว่าเตี่ยนะคะเตี่ยมาจากเมืองจีน
0: ครับ
1: แล้วก็คุณแม่ก็อยู่เมืองไทยเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: แต่คุณแม่ก็อากงก็ยังเป็นคนจีนเหมือนกัน
0: คุณแม่เป็นคนอุบลเลย
1: เป็นคนอุบลอ
0: ยู่ที่นู่นเลย
1: อยู่ที่นู่นแล้วก็ครอบครัวเราขายเครื่องสังฆภัณฑ์มาตั้งแต่เด
0: ็
1: ก
0: เห็นบอกว่าคุณแม่เริ่มต้นจากเย็บรับเย็บสบงจีวรอะไรก่อนใช่ไหม
1: คุณแม่เก่งก็คือว่าเขาเรียกว่ารับเย็บสบงจีวรรับจ้างเย็บจนกระทั่งมาขายเองแล้วจนกระทั่ง
0: เปิดร้านได้เลย
1: เปิดร้านสังฆภัณฑ
0: ์นี่ไงนี่ไง
1: แล้วก็คุณแม่ก็สู้ชีวิตแล้วก
0: ็
1: คุณพ่อก็รับส่งผู้โดยสารต่างจากต่างอำเภออ
0: ๋อครับครับวิ่งรถไปมา
1: เราจนกระทั่งคุณพ่อไม่ค่อยแข็งแรง
0: ครับ
1: ก็เลยหยุดแล้วก็มาช่วยคุณแม่
0: หน่อยหน่อยเรียนที่อุบลตั้งแต่เด็กเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โรงเรียนอะไรยังไงครับ
1: เรียนโรงเรียนหัวเฉียวกงฮักเป็นโรงเรียนจ
0: ีน
1: คือโรงเรียนจีนก็แบบประเภทไทยเรียนไทยครึ่งนึงเรียนจีนครึ่งนึง
0: ครับ
1: สมัยนั้นก็คอมมิวนิสต์กำลังแรงเพราะฉะนั้นวันดีคืนดีเราซื้อก็จะบอกว่าวันนี้ทุกคนไม่ต้องเอาหนังสือจีนมานะเก็บใส่ลิ้นชักเก็บกลับบ้านไปก่อนเอาเฉพาะหนังสือไทยก็แบบแอบเรียนกันมาในยุคนั้นก
0: ็
1: สนุกสนานค่ะแล้วก็พอทำให้เราอ่ะพูดภาษาจีนได้บ้างเล็กๆน้อย
0: ๆ
1: คือไปอยู่ที่จีนก็ไม่อดตายพอได้บ้าง
0: ครับผมนะครับแล้วตอนเติบโตขึ้นมานี่ครอบครัวคงไม่ลำบากแล้วมั้งเพราะว่าถ้าคืนขนาดเปิดร้านได้นี่ใช่ไหมแล้วร้านสังฆพันธ์ด้วยนี่อุบลเขาเมืองโอ้โหเมืองธรรมธโมใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคือคนอีสานใจบุญมีบุญทุกเดือนสมัยที่คือหน่อยเกิดมาต้องเรียกว่าพี่ๆลำบากกว่าหน่อยเยอะเพราะว่าพ่อแม่เตี่ยแม่สร้างตัวแต่สมัยเราอะค่ะก
0: ็
1: คือว่าสบายแล้วได้น
0: ั่
1: งรถเก่งแล้วก็คือมีความฝันแล้วก็ได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆงามๆแต่ถามว่าชีวิตก็ไม่ได้ทิ้งความเป็นคนครอบครัวที่ค้าขายเพราะว่าพ่อแม่สอนพ่อขายแม่ขายเราก็ต้องขาย
0: ครับครับ
1: พ่อตื่นแม่ตื่นเราก็ต้องตื่น
0: ครับเป็นอย่างนั้นก็คือเราไม่ได้ว่าโอ้เป็นลูกคุณหนูไม่ทำอะไรยังไงไม่ใช่เลย
1: นี่ทำได้แล้วก
0: ็
1: พร้อมทั้งความแก่นชมนเล่นทุกอย่างเราก็มาอยู่ในชีวิต
0: แต่ว่าใกล้ชิดแม่เพราะว่า
1: เป็นลูกคนสุดท้องที
0: ่
1: เรียกว่าเป็นลูกหลงมาเนาะ
0: ครับ
1: แม่ก็เลยรักมากเพราะฉะนั้นอะไรที่แม่จะไม่ได้ให้พี่
0: ๆครับ
1: เราได้ค่ะเราจะได้ก็เหมือนตอนเราเป็นลูกคนโปรด
0: ใช่
1: ต้องใช้คำว่าแบบนั
0: ้นทีนี้เห็นบอกว่าแม่จะทำร้านสังฆพันธ์ก็ตามแต่เหมือนแม่ทำการตลาดเก่งนั่นแหละตอนนั้นคือใครมาเข้าร้านแล้วอยากได้อะไรซึ่งร้านอาจจะไม่มีเนี่ยหน่อยบอกยุ้ยว่าคุณแม่เสกก็ได้หมด
1: บ้านเราเนี่ยนะคะเป็นตึกแถวห้องเดียวเล็ก
0: ๆครับผม
1: แต่แม่โกดังเราใหญ่เหลือเกิน
0: โกดังโอ้มีโกดังเลยเหรอ
1: โอ้โกดังเราเป็นทั้งตลาดเลยค่ะเพราะว่าอะไรที่ลูกค้าอยากได
0: ้ครับ
1: ร้านรัตนพรมีหมดนะคะของจังหวัดอุบล
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าแม่บอกว่าหน่อยไปเอาในโกดังนั่นหมายความว่าหน่อยต้องวิ่งเลยค่ะ ไปหาสิ่งที่ลูก

0: ถ้าอยากได้ในตลาดจะหยิบช็อปร้านไหน
1: อ๋อ
0: นะคะแล้วก็เราก็จะเอามาให้ลูกค้าได้หมด
1: โอ้โห
0: ไซส์ไม่มีไม่เป็นไรนะคะเราเปลี่ยนจะซื้ออะไรเรามีทุกอย่าง
1: อ๋อเป็นอย่างนั้น
0: ใช่แล้วเราก็เอากลับมาให้แม่ก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นโกดังเราคือตลาดทั้งตลาด
1: ไหมแต่ว่าอันนี้มันทำให้ลูกค้าติดไง
0: ใช่
1: คือไม่ว่าจะอยากได้อะไรยังไงก็ตามแต่มาร้านนี้เดี๋ยวเขาจัดให้หมดเพราะเขามีโกดังคือลูกค้าก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้โกดังที่ว่าคืออะไรแต่มันคือตลาดซึ่งอยู่หลังร้าน
0: มันคือตลาดทั้งตลาดมันคือตลาดทั้งตลาด
1: โอ้เข้าใจแล้วฮะ
0: อยากจะได้อะไรเสกได้หมดยู
1: เ
0: บอร์เสกได้หมด
1: แล้
0: วก็มันก็ทำให้เราสนุกในการคือหยิบจับอะไรก็ได้กำไรเป็นเงินเป็นทอง
1: นี่
0: มันสนุกนะมันฝังเรามามันคือชีวิตเรา
1: ปลูกฝังเรื่องค้าขายมาแต่ตอนนั้นเลยแล้วใกล้ชิดแม่ซึ่งแม่เก่งด้วย
0: ใช่โอ้แม่นี่เป็นแม่เป็นผู้หญิงที่เก่งมาก
1: นี่อ่ะทีนี้หน่อยจ้าแล้วหน่อยบอกว่าล้มครั้งแรกของหน่อยอายุมันมาเร็วมากเลยคือมันคือยังไงไอ้ที่ว่าบอกมาเร็ว
0: คือทุกอย่างมันเป็นความสุขแม่วันคริสต์มาสวันนั้นปี2519จำได้แหละก็คือไปส่งคุณ
1: สิบเอ็ดขวบ
0: ใช่ค่ะก็คือว่าไปส่งคุณอาที่เป็นผู้พิพากษาอยู่ร้อยเอ็ดขากลับมาประสบอุบัติเหตุหน่อยก็อยู่ในรถคันนั้นนะคะแล้วก็ล้มครั้งที่หนึ่งก็คือคุณแม่เสียชีวิตพี่ชายก็เสียด้วยแล้วก็เตี่ยบาดเจ็บหน่อยก็กระเด็นออกจากรถแต่ว่าก็คือว่าเรายังโชคดีที
1: ่
0: ที่ท่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นมั้งคะตะโกนสะลั่นรถเลยทำให้เราก็ปลอดภัยแต่ว่าล้มครั้งนั้นคือคุณแม่เสีย
1: คุณแม่
0: เนี่ยเป็นหลักในครอบครัวหรือเปล่าคะใช่เพราะว่าคุณแม่ทำทุกอย่างคุณพ่อไม่ค่อยแข็งแรงไม่ได้ว่าพ่อไม่เตี่ยงไม่เก่งนะคะแต่ว่า
1: ท่านลำบากมาไงท
0: ่
1: าน
0: แล้วก็
1: เสื้อผืนหมอนใบมาจากเมืองจีนน่ะจะให้มาแข็งแรงแบบอะไรมันก็ใช่ไหม
0: ใช่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่เสียอะไรเกิดขึ้นชีวิตทุกอย่างมันพังนะคะหลักเสาหลักของเราล้มครั้งที่หนึ่งนี่คือล้มครั้งที่หนึ่งถามว่าในสมัยเด็กๆเนี่ยเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือ
1: ครับ
0: นิยายกำลังภายในถ้ายุ้ยอ่านพระเอกเนี่ยนะคะตั้งแต่เด็กแม่เก่งจังเลยเราก็เรียนรู
1: ้
0: หนังสือนิยายชีวิตเลยอ่านมาหมด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนางเอกต้องเก่งไห
1: ม
0: มันซึมซับว่าเฮ้ยชีวิตนี้ตั้งแต่นี้ไปไม่เก่งไม่ได้
1: ไม่เก่งไม่ได้นี
0: ่ไม่เก่งไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนในบ้านต้องช่วยเหลือตัวเองหมดพี่สาวหน่อยนี่เก่งมากเลยค่ะ
1: ครับหมายถึงพี่คนโตพี่คนโตสุดนะ
0: พี่คนโตก็เก่งมากเพราะว่าพี่เนี่ยรับราชการก็เป็นหลักให้พวกเราว่าเราจะไปกันยังไงแต่พี่สำหรับที่เก่งของหน่อยอีกคนหนึ่งคือเรียนอยู่ที่รามคำแหงนะคะเศรษฐศาสตร
1: ์
0: เสร็จแล้วยังไงต้องกลับมาเรียนที่บ้านเพราะว่าที่บ้านไม่มีใครขาย
1: โอ้ไม่มีใครแล้วไงเพราะพี่คนโตเขาก็ทำงานเขาไปใช่ไหม
0: ถูกค่ะเพราะยังเกิดอะไรขึ้นต
1: ้
0: องกลับมาเรียนที่บ้านแต่พี่เก่งมากนะคะเรียนจบ3ปีครึ่งได
1: ้โอ้โหไม่ธรรมดา
0: เราในชั่วโมงนั้นทุกคนต่างต้องช่วยกันหมดแล้วทุกคนต่างก็ต้องเอาตัวรอดกันหมด
1: อันนั้น
0: เป็นมันเป็นสิ่งที
1: ่ครับ
0: เราต้องเก่งณวันนั้น
1: ครับ
0: บอกกับตัวเองว่า
1: ครับ
0: ไม่เก่งตายแน
1: ่ไม่เก่งตาย
0: แน่เพราะไม่มีใครมาเอาใจเราแล้ว
1: ทุกคน
0: ต่างต้องมีหน้าที่ที่จะผลักตัวเองให้รอด
1: ครับผม
0: เพราะว่าคุณพี่ชายอยู่ไต้หวันไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวพ่อไม่ให้รู้เราพวกเราก็ช่วยกัน
1: ครับ
0: เพื่อจะทำให้ทุกคนในครอบครัวไปต่อได้
1: ก็คือพี่สาวคนที่จบเศรษฐศาสตร์รามเนี่ยกลายเป็นกำลังหลักในการที่จะจัดการแฮนด์เดิลอะไรทุกหลายทั้งหลายแหล่เหมือนกับดูแลกงสีนี่พูดตามตรงดูแลกงสีนี
0: ่ทุกคนก็ช่วยกันนะคะหน่อยก็มีหน้าที่ที่ไม่ได้สุขสบายละตื่นเช้ามาต้องตื่นแต่เช้าจัดเรียงของให้เรียบร้อยทานข้าวไปโรงเรียน
1: ไปโรงเรียนครับ
0: ใช่กลับมาต้องอ่านหนังสือมันจะเป็นว่าแต่จากที่เราไม่เคยหยิบหนังสือมาอ่านเพราะว่าเมื่อก่อนมันเรียนสบายแต่เดี๋ยวนี้รู
1: ้
0: ตั้งแต่สมัยนั้นแล้วว่าตื่นตีห้าต้องขึ้นมาอ่านหนังสือท่องก่อน
1: ทีนี้การที่หน่อยชอบอ่านอะไรเงี้ยตั้งแต่คุณแม่ยังอยู่แล้วก็จนต่อเนื่องมาเลยเนี่ยมันก็มีส่วนทำให้หน่อยหัวดีทีนี้เรื่องเรียนของหน่อยเนี่ยตกลงเป็นยังไงทีนี้ยังเรียนโรงเรียนจีนต่อหรือว่าหน่อยมีโอกาสเข้ากรุงเทพมาไหมหรือยังไงก่อนเราเจอกันเนี่ย
0: คือว่าเราก็เรียนมาจนกระทั่งถึงสมัยนั้นคือมัธยมศึกษาปีที่2
1: ใช่ใช่ใช่เพราะรุ่นเรายังเป็นม.ส.อยู
0: ่ใช่ค่ะแล้วก็เราก็สอบเทียบค่ะ
1: อ๋อสอบเทียบเลย
0: สอบเทียบตั้งแต่ม.ส.เลยค่ะ
1: สอบเทียบตั้งแต่ม.ส.
0: ใช่ค่ะก็คือสอบเทียบม.ส.คือม.ส.สามไม่เรียนแล้ว
1: นั่น
0: แล้วเราก็สอบได้แล้วก็ตามพี่เข้ามากรุงเทพมาเรียนมาสอบที่

0: เรียนสนามพึ่งเพราะว่าพี่ๆเรียนสนามพึ่ง
1: ตรงสุขุมวิท22อ่ะนะ
0: ใช่ก็อยากเรียนก็อยากเรียนเหมือนพี่เพราะก็มาสอบสายวิทย์ก็สอบได
1: ้โอ้เรียนวิทย์ด้วยนี่เป็นไงล่ะท่านผู้ชม
0: ก็ได้เรียนสายวิทย์
1: เรียนสายวิทย์เลยที่สายน้ำพึ่งเรียนม.4 ม.5เป็นโปรแกรมวิทย์แล้วยังไงแล้วทีนี้มุ่งเข็มไปยังไงฮะเพราะตอนนั้น
0: มุ่งเข็มก็คือว่าพอเราเรียนเพราะว่าเราพาชั้นมาเนี่ยถามว่าเราสู้รุ่นพี่ได้ไหมก็คือรุ่นเพื่อนนั่นแหละแต่เขาเรียนมาก่อนเยอะกว่าเรามาก
1: ใช่สิ
0: คำนวณเราสู้เขาไม่ได้หลายอย่างที่เราสู้เขาไม่ได้แล้วอาจารย์สมัยนั้นก็จะสนิทกับพวกเรามากเพราะเราเป็นโรงเรียนสตรีอาจารย์ก็บอกเราว่ายายหน่
1: อ
0: ยเธอเอ็นไม่ติดแน่ถ้าคืนเธอยังดันทุลัง
1: พูดอย่างนี้เลย
0: ใช่อะทำอย่างไรเพราะว่าพี่สาวคนโตก็มุ่งหวังมากเลยอยากให้เราเรียนสายวิทย์อยากให้ไปสอบหมออยากให้ไปสอบพยาบาลอะไรก็ตามแต่เราคนที่รู้ว่าเราจะไปรอดไม่รอดคือตัวเราเปล่า
1: กับครูแน่แนว
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือยุบรัตชื่ออาจารย์ค่ะ
1: ครับ
0: ดรอปหมดเลยค่ะฟิสิกส์เคมีชีวะดรอปไม่เหลือเลย
1: โอ้พี่สาวโกรธตายเลยแบบนี
0: ้ไม่รู้หรอกค่ะพี่สาว
1: พี่สาวไม่รู้
0: ขอสารภาพนะคะสารภาพกับพี่ตรงนี
1: ้มึงสารภาพกันตอนนี้นะพี่ฟังอยู่อ่ะเนี่ย
0: เพราะว่าจะรู้แค่วันนี้แหละค่ะพี่ค่ะ
1: เ
0: พราะว
1: ่
0: าหนู
1: เดี๋ยวไปเคลียร์กันเองนะ
0: ไม่ได้ทำตามที่พี่แนะนำเลยพี่อย่าพาไปสอบอะไรก็ไปหมดเลยตามพี่แต่ชีวิตอยู่ที่ดินสอ B2 นี่แหละค่ะไปสมัครตามพี่หมดเลย
1: พี่พาไป
0: ไปไหนไปหมดเลย
1: ไปวิทยาลัยพยาบาลทั้งหมดไป
0: แต่ว่า
1: แล้ว
0: ไม่ต้องทำข้อสอบสิคะเราก็กาอะไรก็ได้ที่มันต้องติด
1: โอ้โหเธอร้ายมากเลย
0: แล้วก็จะเอ็นทรานซ์พี่ก็
1: เลือ
0: กคณะให้เสร็จสับว่าเอาคณะที่1อันดับ1 2 3ได้เลย
1: เลือกตามใจพี่
0: จุกแต่เมื่อเข้าไปโหมันเราไปสมัครเอ็นห้องถึงใหญ่มากเขาก็ไม่มีใครตามเราหรอกค่ะเพราะฉะนั้นก็บอกแล้วว่าชีวิตอยู่ที่ดินสอบปี 2นี่แหละอยากจะสมัครอะไรก็ทำเอาช
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ตทูชีวิตของเราหรือเปล่า
1: โหร้ายจริง
0: ไม่ใช่ค่ะมันต้องรู้ตัวไปเชื่อป่ะคือเราดันทุรังเราก็ไปไม่รอดแล้วก็มันไม่ใช่สิ่งที่เรารักอ่ะ
1: โอเคก็คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยสรุปเลยแล้วตกลง 5-6 อันดับเนี่ยเธอจัดยังไงหน่อย
0: อยากเรียนธรรมศาสตร์อยากเรียนสายภาษาอ
1: ยากเรียนธรรมศาสตร์
0: อยากเรียนธรรมศาสตร์อยากเรียนสายภาษาอยากเรียนศิลปศาสตร
1: ์
0: ชอบภาษา
1: อ
0: ยากเรียนนิติศาสตร์ธรรมศาสตร
1: ์จ้ะ
0: ก็มันไปไม่ได้นะมันก็ต้องเข้าใจสุดท้ายแต่ว่าก็ดีนะคะม
1: ัน
0: เป็นโชคที่ทำให้หน่อยได้เรียนรัฐศาสตร์จุฬามั้ยคะ
1: อ๋อ
0: เพราะว่าสำหรับหน่อยเองนะคะเรามามีวันนี้ต้องเรียกว่า
1: เอ
0: กสารหล่อล้อมเรามานะ
1: อ๋อโอเคอุ้ยดีใจ
0: คำว่า
1: ได้เลย
0: ถามว่าทำไมรัฐศาสตร์หล่อล้อมอย่างที่นายบอกว่ารัฐศาสตร์สำหรับเพื่อนๆที่เรียนรัฐประศาสนศาสตร์เรียนรัฐศาสตร์การทูตเรียนรัฐศาสตร์การคลังอันนั้นอาจจะตรงแต่เพอหน่อยจบสังค
1: ม
0: มันก็ต้องรอบรู้ไปซะทุกอย่างเพราะเราไม่ได้แบบ specialist มันเหมือนเพื่อน
1: อาจจะไม่ได้ไปเฉพาะทางไงถ้าพูดตามตรงไม่ได้เรียนเฉพาะทางอันนี้คือเหมือนกับต้องไปที่ไหนก็ได้เลยถ้าเผื่ออย่างนั้นนะ
0: ในความคิดหน่อยเนี่ยเมื่อมันตกผลึกได้ว่าการเรียนรัฐศาสตร์ของเราเนี่ยนะคะเราเหมือนเป็ดน้อยพูดเสมอเลยว่าตัวเองเป็นเป็ดค
1: ือ
0: ตัวเองไม่ได้เก่งอะไรเลยนะคะเป็นคนไม่ได้เก่งซักอย่างเราไม่ได้ว่ายน้ำเก่งเป็นปลาเราไม่ได้บินได้เหมือนนกแต่เราเป็นเป็ดเป็ดคือคุณดำน้ำก็ได้บ้างนิดหน่
1: อ
0: ยคุณพอบินได้บ้างแต่ให้คุณ
1: เรียนน้ำไป
0: แต่หาว่าคุณรอบรู้ทุกอย่างมันหล่อล้อม
1: ไม่ต้องเป็นรอดนะเป็นเอาตัวรอดนะหน่อยน
0: ี่
1: ถ้าพูดตามเนี้ย
0: ถูกมันชีวิตคิดว่าเราก็เอาตัวรอดนะจนกระทั่งเราบริษัทก็รอดอีกแล้วนี่คือสิ่งที่หล่อล้อมสำหรับหน่อยคิดมีความคิดของหน่อย
1: ก็คือตกลงเข้ารัฐศาสตร์จุฬาท
0: ี
1: นี้เดี๋ยวแซวนิดนึงนะท่านผู้ชมทุกฟังครับภาพของหน่อยยุบลรัตน์คนนี้เมื่อตอนเรียนอยู่ที่รัฐศาสตร์จุฬากับผมเนี่ยนะฮะเขาจะหน้าผมยาวคือออกสวยเลยนะฮะใส่แว่นเห็นตาโตเลยนะฮะคือเป็นผู้หญิงน่ารักคนหนึ่งเลยนะผมนี่ยาวถึงข้างหลังเลยนะแล้วก็ก็เรียบร้อยมากประเภทถามคำตอบคำนะฮะขนาดนั้นเลยนะฮะใครอย่าไปหวังจีบอะมันคือชั่วโมงนึงอาจจะคุยได้ไม่กี่คำต้องเป็นแบบนั้นเลยนะฮะทีนี้เดี๋ยวให้เขาเล่านิดนึงว่าบอกยุ้ยนั่นมันเป็นภาพชั้นแล้วเธอรู้ไหมว่าหลังภาพนั้นเป็นยังไงบอกไม่รู้อ่ะเดี๋ยวจะมาเล่าวันที่ออกอากาศเนี่ยอ่ะเล่าเลยแล้วตกลงแล้วยังไงภาพที่ยุ้ยพูดไปเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นยังไง
0: คือจริงๆแล้วพอเข้าปีหนึ่งเนี่ยชีวิตมันอิสระมาก
1: เ
0: ลยบางทีมันก็หลุดไอ้สิ่งที่ตั้งใจมาหลายๆอย่างหลุดหมดเลยเพราะว่าเทอมแรกยุบรัฐเรียนได้ เกรด 2.15 ช็อค

0: โอ
1: ้ช็อกโอเค 2.15 ทำให้เธอมันก็โอเคนะ
0: ฉันไม่เคยหน่อยขอโทษนะคะยูมาราไม่เคยทำได้เกรดแบบนี้
1: อ๋อโอเคโอเค
0: มันทำได้เพราะเรียน2.15มันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดจากการทำกิจกรรมทุกอย่างมันเกิดจากการเป็นเราเป็นนักกีฬาเราก็ทำ อะไรที่เขามียุบัตแสวงหาหมดแล้วก็ไม่เลิก
1: ในคณะนะทุกอย่างเลยทุกกิจกรรมกีฬาก็เล่น
0: จนกระทั่งเขาจะสอบมิดเทอมยุบัตยังไม่เลิกเลยแล้วมันก็ไม่ทันในขณะที่เพื่อนสานะเพื่อนก็ยังคบอยู
1: ่
0: ในขณะที่เพื่อนก็ชวนไปเที่ยวกันเนาะก็ยุบัตก็ไปเที่ยวหมดเลยเทคเทิร์กอะไรเดพาเลกุชชี่คลับอะไรอยู่ตรงไหนยูบรารู้หมดเลย
1: ฉันเราไม่ได้มี
0: โอ้เราไม่ได้มีตังค์แต่เที่ยวได้นะจ๊ะเพราะว่ามันมีเลดี้ไนท์ไง
1: มีเลดี้ไนท์
0: ถูกเพราะฉะนั้นคลับไหนเทคไหนเลดี้ไนท์วันไหนยูบรารู้หมด
1: แล้วไปเหรอแล้วไปทุกครั้งเลยเหรอ
0: ยูบราไม่เต้นข้างล่างค่ะยูบราขึ้นลำโพงลำโพง
1: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
0: ไม่อยู่ข้างล่างยูบราขึ้นลำโพง
1: มันขัดกับภาพที่ยุ้ยยังมีอยู่ตอนนั้นเลยนะเต้นบนลำโพงเลยเหรอที่เดอะพาเลสเนี่ยนะ
0: มันก็ต้องมีบ้างนะมันก
1: ็โอ้โห
0: มันก็หลุดโลกมา
1: วีรกรรมเลยเธอ
0: มันก็ขอใช้ชีวิตให้สุดหน่อยนะสักครั้งแต่เกรด 2.15 เนี่ยมันก็ช็อกโลกเรามาก
1: ก็คือกำลังเพลินอยู่แล้วพอเกรดออกมัน 2.15 แล้วไงแล้วไง
0: เสียงเพลงจามจุรีศรีจุฬามันดังขึ้นมาแววมาหวังไม่ให้ตกชั้นรีทายเราเป็นแบบนี้ไม่ได
1: ้
0: ทุกอย่างกูกลับมาหมดมันอยู่ที่ตัว
1: เลยเที่ยวเที่ยวเทคไม่เอาแล้วกลับมาตั้งใจ
0: ก็ยังคงมีบ้างแต่ว่าสติมาปัญญาเกิดท่องหนังสือ โดดน้อยหน่อยโดดบ้างก็ซีล็อกเลคเชอร์เพื่อตามทันคือทุกอย่าง
1: เป็นเรื่องปกติที่เราทำกัน
0: ทุกอย่างก็กูกลับเพราะมันต่อแต่ว่ามัน 2.15 เทอมแรกทำให้ทุกอย่างข้างหลังเนี่ยมันยากมาก
1: โอเค
0: แต่ก็โอเคนะ 2.95 ที่จบมาได้มันก็
1: โ
0: อ้มันก็ยังได้ไง
1: จบ3อ่ะ
0: ก็โทรสอบได้3กว่าเนี่ยมันแทบจะไม่ทำอะไรกับเราเลยมั้ยเพราะว่าเกรดเทอมหนึ่งมันหลุดมันทำให้ชีวิตหน่อยต้องบอกกับลูกๆว่าหนูจะเป็นอะไรก็ตามแม่ไม่รู
1: ้จ้ะ
0: เกรดเทอมแรกแม่ขอ
1: ออกเฉพาะ
0: ซัดเข้าไปเต็มที
1: ่เกรดเทอมแรกนะที่บอกกับลูกเลยลูกทุกคน
0: หลังจากนั้นเอาเลยตามสะดวก
1: โอ้โหนี่ผมไม่เคยรู้เลยนะฮะว่า
0: คือ
1: เขาเที่ยวขนาดนี้และที่สำคัญคือเขาถึงขนาดปีนขึ้นไปบนลำโพงคือสาวที่ปีนบนลำโพงเนี่ยท่านผู้ชมทุกฟังฮะใครที่รุ่นกับพวกเราเนี่ยนะเลข5กลางๆแล้วเนี่ยนะฮะเลข5ขึ้นมาเลข6เนี่ยจะรู้เลยว่าไม่ใช่ธรรมดาเลยถ้าใครขึ้นไปเต้นบนลำโพงเนี่ยฮะมันโอ้โหนี่นึกไม่ถึงจริงๆนะแหมเป็นเสียดายไม่ได้เอารูปตอนนั้นมาให้ไม่งั้นเนี่ยจะเอาไหมท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมจะไม่เชื่อนะฮะโอเคเอาเป็นว่าอันนั้นคือเรื่องชีวิตในรู้จุฬานะครับเผื่อแป๊บเดียว17ครึ่งแล้วนะฮะอ่ะทีนี้เอาขอไปเรื่องทำงานละนะฮะพอจบ 2.95 ที่รัฐศาสตร์จุฬานะฮะตอนนี้เราไม่เจอกันละเราแยกกันละหน่อยไปไหนจ๊ะ
0: คือในช่วงที่จบดูท่านจะต้องจำได
1: ้
0: ช่วงนั้นเศรษฐกิจมันแย่มากเวลาจะสมัครงานต้องซื้อใบสมัครหน่อยนี่ก็เป็นหนึ่งคนที่ไปซื้อใบสมัครแล้วก็ไปสมัครที่ Velcro Department Store
1: Velcro Department Store โอเคห้าง Velcro เราเรียกกันนะหลายท่านยังทันนะห้าง Velcro โอเค
0: ตอนนั้นอยู่ที่รามคำแหงก็ไปสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลค่ะ
1: ครับผม
0: เรียนมาก็มาขอลองวิชาหน่อยแล้วก็เขาก็รับเราในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลอาจจะรับเราเพราะว่าเขาไม่เคยมีเด็กจากจุฬามาสอบเขาก็อุตส่าห์รับ
1: ครับครับ
0: แต่ถามว่า Velcro เนี่ย
1: ครับ
0: เป็นที่ลองวิชาน
1: ี
0: ่ที่แรกแล้วก็เป็นที่ทำให้เราเห็นภาพของหัวหน้างานของเจ้านายที่เก่งมากถามว่าแต่ละที่ที่ท่าน
1: นายหัวหน้าดีเนาะ
0: ค่ะที่ท่านผู้ชมท่านฝนจะได้รับต่อไปก็คือว่าแต่ละที่เนี่ยมันสั่งสมความเป็นเรา
1: ครับผม
0: ในที่สุฟานาลีเราได้ใช้ทุกที
1: ่ครับ
0: เจ้านายที่แรกชื่อคุณอรสาขมเล็กเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลจำชื่อได้เนี่ยคิดว่า
1: คิดดูแล้วกัน
0: ใช่ค่ะแล้วก็ชอบท่านมาก
1: นี่มัน40กว่าปีมาแล้วนะ
0: เพราะว่าท่านเป็น perfectionist หรือเปล่าทำอะไรนี่เนี้ยเรียบเรียบแบบโอ้โหสมัยก่อนนั้น
1: คุณนายละเอียดเอางั้นเลย
0: ถูกเพราะว่าสมัยก่อนนั้นเราใช้พิมพ์ดิดต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กเราไม่ได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะถ
1: ูกแล้วก็ปัด
0: แล้วก็ท่านให้โอกาสเราทำงานมากเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะสรรหานะคะ
1: ครับ
0: คัดเลือกคนกับเราได้ทำ
1: ข้
0: า
1: จ้
0: างแรงงานเราก็ได้ทำฝึกอบรมเราก็ได้ทำใครจะได้ทำทุกสิ่งทุกเม็ดให้เหมือน
1: ยูบรัตได้ทำ
0: ยูบรัตได้ทำหมดเลย
1: โอ้
0: ใช่ค่ะ
1: สุ

0: ก็เลย
1: ก็เวลาทำอะไรเนี่ยเนียบมากผิดแม้แต่ตัวอักษรพิมพ์ต้องคือเราไม่เข้าใจทำไมแค่นี้ก็ไม่ได้หร
0: อ
1: ลิควิดเราจะลบให้เนียบเลยนะขอโทษ
0: ไม่เห็นรอยเลย
1: จะให้ฉันพิมพ์ใหม่เลยอ
0: ะไรนักหนา
1: จะให้ฉันพิมพ์ใหม่อีกแล้วเหร
0: อแต่หัวหน้าเป็นอย่างนั้น
1: แต่หัวหน้าเป็นแบบไหน
0: แต่มันก็ทำให้หน่อยเนี่ยกลายเป็นคนละเอียดรอบคอบไปเลย
1: ต้องถามว่าเราซึมซับตรงนั้นไหม
0: ว้าว
1: และการคิดค่าจ้างค่าแรงสมัยนั้นมันไม่ได้มีแบบ Excel แบบเรื่องคือมัน
0: โอ้ไม่มัน
1: ซ้ำมาม
0: ันจดเอา
1: ไม่นะยูรัสเก็บบัตรตอบมันเป็นเวลาเลยค่ะเก็บบัตรตอบซึบมาติ๊กใส่สมุดโหเร็วมากยูรัสปุ๊บติ๊กปุ๊บคือทำทุกอย่างเร็วคิดค่าแรงต้องใช้เครื่องคิดเลขสิ่งที่เกิดขึ้นคือเฮ้ยเราไปดูเจ้านายตรวจค่าแรงที่เราคิดเฮ้ยทำไมคุณคิดได้ไงอ่ะคุณจิ้มเครื่องคิดเลขไม่มองแป้นเลยเฮ้ยมันมหัศจรรย์สำหรับเรา
0: แคชเชียร์นี่เก่งมากตอนนั้นน่ะเราไปยืนมองนี่โอ้โหอะไรวะ
1: มันมหัศจรรย์นะเราไม่เคยพบเราออกมาด้วยความตื่นตาตื่นใจมากคุณทำได้ยังไงขอโทษนะคะยุ้ยจ๋าสามวัน
0: สามวัน
1: มาดูยูบาลาได้เลยยูบาลาสามารถเลยค่ะ
0: ไม่มองเหมือนกัน
1: ไม่มองค่ะยูบาลาสามารถ3วันยูบาลาสามารถเลยหลังจากนั้นใช่ยูบาลาเร็วมากคือทุกอย่างคือการเรียนรู
0: ้โอ้โหตอนนั้นตั้งใจสักอย่างนั้นหน่อยนะ
1: ใช่ตอนนั้น
0: ไม่มีอะไรที่จะ
1: ตอนนั้นจะเปิดเวลก็สาขาพระขนง
0: อ๋อ
1: สิ่งที่ได้เกิดคือท่านก็ให้โอกาสเราอีกแล้วเราได้ความรู้ในการคัดคนดูบุคลิกของคน
0: ครับ
1: เราจะรับประชาสัมพันธ์สักคนหนึ่ง
0: ครับ
1: มันไม่ใช่ว่าแค่มาสมัครแล้วคุณไม่นะประชาสัมพันธ์ของยุวรัตต้องเดินให้ยุวรัตดูค่ะ
0: ไม่ดูสวยอะดูเดินอะ
1: สวยก็ต้องดูดูแล้วต้องเดินให้เราดู
0: เดินให้ดูด้วย
1: ใช่ก็ต้องเดินให้เราดูว่าบุคลิกคุณเป็นยังไง
0: เ
1: พราะว่าคุณเป็นตัวแทนของห้างอยู่ตรงไหนต้องเป็นคุณ
0: เป็นไงล่ะ
1: ต้องสวยหมดเสียงก็ต้องเพราะ
0: นั่น
1: ก็ต้องมาเทสการออกไมค์ตอนเช้าเลยว่าเสียงคุณติ้งตองแล้วก็
0: ตุ้งตุ้งตุ้งตุ้ง
1: แขกต้องพูดให้แบบเสียงสวยเสียงในเสียงสวยค่ะเรื่องทุกอย่างใช่หมด
0: โอ้โหนี่เธอเป็นคนคัดเลือกหมดเลยแล้วหน่อยอย่างนั้นเลยนะที่เข้า
1: แม้แต่แบบฟอร์ม
0: ขนมเนี่ยนะ
1: ใช่แม้แต่แบบฟอร์มพนักงานมันจะออกมายังไงสวยก็ไปร่วมโหวตกับเขาว่าอันไหนดีอันไหนคือมันอยู่ที่ฝ่ายบุคคลหมดเลยต้องเรียกว่า
0: เ
1: ป็นครูเป็นครูเรา
0: แล้วก็ให้เธออบรมเลยด้วยไหม
1: เพราะว่าจะเปิดสาขา
0: ขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาคงให้อบรมด้วยแล้วมั้งเนี่ย
1: ขึ้นเวทีกิจกรรมทุกอย่างบนเวทีการจะเอาพนักงานให้อยู่ทั้งหมด
0: นั่น
1: กี่ร้อยคนยูรัตต้องเอาอยู่หมดเพราะฉะนั้นกิจกรรมทุกอย่างบนเวทีการนำอบรมเอาตอนนั้นใช้โรงหนังของเวลโก้ของเพื่อนเป็นสถานที่อบรมที่นั้นคนนะยูรัตต้องขึ้น
0: เป็นไงล่ะนี่
1: คือทุกอย่างมันมาม ันได้มันนี่ทำ
0: ชีวิตที่เวลโก้
1: ถูกมันเป็นประสบการณ์มากนะมันแล้วมันจะเป็นต้องทำ
0: ครับ
1: มันต้องได้
0: เยี่ยมเลยแล้วหน่อยก็อยู่กับเวลโก้จนเขาเปิดสาขา2อยู่ยาวเลยไหมหรือไง
1: อยู่ได้ปีหนึ่ง
0: เอ้าหูขอให้ทำสักขนาดนี้เธออยู่เขาได้ไงปีเดียว
1: ไม่ใช่ชีวิตมันขายของแม้มันอยากขาย
0: โอ้อันนี้งานบุคคลเข้าใจ
1: มันไม่ได้ขายนะ
0: ครับผมไม่ได้ขายครับ
1: มันไม่ใช่นะมันชีวิตเป็นคนไม่ขาไม่ขา
0: โอเค
1: เพราะฉะนั้นเซ็นทรัลเขาเซ็นทรัลเขาเปิดรับ
0: อันนี้เซ็นทรัลไหน
1: เซ็นทรัลเขาเปิดรับเพื่อสาขาหัวมากเขาจะเปิดสาขาหัวมาก
0: เราเรียกเซ็นทรัลรามคำแหง
1: สาขารามคำแหงนะคะแล้วก็เขาสมัครผู้ช่วยหัวหน้าแผนกขายยูบรัตก
0: ็
1: ดอดไปขอน้อยๆเถอะ
0: อ๋ออันนั้นมันจะได้งานขายไงแล้วยังอยู่ในฟิวห้างไง
1: ใช่เขาสมัครผู้ช่วยพนักงานขายก็วันไปสัมภาษณ์อุ้ยตายแล้วเราได้เข้าไปสัมภาษณ
0: ์
1: ตายแล้วคนที่สัมภาษณ์เรา
0: คือ
1: คุณสิริเกตจิราธิวัฒน์
0: โอ้โห
1: จิรกิติโอ้โหฉันมือไม้เย็นแต่ฉันก็ไม่เป็นไรฉันอยากขายเพราะฉะนั้นท่านถามอะไรเราก็ตอบในความเป็นเราแล้วแบบเผอิญเราทำงานห้างมาเราก็จะรู้หมดเลยว่าแต่และแผนกเขาทำอะไรกันบ้าง
0: แน่นอนดิโอ้โหอยู่ที่โลโก้นี่มันก
1: ็ก็สัมภาษณ
0: ์ได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: อ๋อไม่ได้
1: ช่วยพนักงานไม่ได้
0: อ
1: ๋
0: อไม่ได้
1: เราก็ไม่ได้ค่ะแต่ว่าเราไปเห็นอีกบอร์ดนึงเขาให้เราเป็นหัวหน้าแผนกขายเลยนะคะเราไม่ได้ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าค่ะ
0: เ
1: ป
0: ็
1: นหน
0: ึ่
1: งเดียวที่ได
0: ้ผู้ช่วย
1: ใช่อ่ะ
0: ท่านหัวหน้าฝ่ายขาย
1: ท่านคงมองเห็นจะใช้ยายคนนี้ทำอะไรดีคงได้อีกเยอะท่านเลยบอกว่าเอาไปเป็นหัวหน้าซะก่อน
0: ใช่ค่ะโอ้ยเป็นไงละหน่อยแสดงว่าม
1: ันก็สนุกไง
0: ต้องประทับใจหน่อยมากเลย

0: ความเป็นแม่ค้ามั้ง
1: ไ
0: ม่ใช่เพราะว่าเราทำอะไรก็ได้ที่อยากขายของได้
1: คือสมมติได้งานที่เซ็นทรัลรามคำแหง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเป็นอะไรฮะถ้างั้น
0: เป็นหัวหน้าแผนก
1: เป็นหัวหน้าแผนกขายเป็นไงล่ะ
0: ใช่อ่ะก็หัวหน้าแผนกขายต้องบอกว่าตรงนี้ก็บ่มเพราะเราให้ค้าขายแบบเป็นรูปแบบอีกเช่นคนที่เป็นหัวหน้าแผนกขาย
1: คุณก็ต้อง
0: ทำได้ทุกอย่าง
1: ครับ
0: เช่นคุณต้องเป็นแคชเชียร์ได
1: ้
0: ค
1: ุ
0: ณต
1: ้
0: องด
1: ิ
0: สเพลย์ได้ดิสเพลย์หมายความว่าใช่คุณต้องเรียนรู้ดิสคุณจะจัดเสื้อผ้าอย่างไรคุณต้องเรียงสีถูกคุณต้องเรียงจากอ่อนไปโทนไหนไปโทนไหน
1: ดิสเพลย์ที่ห้างเซ็นทรัลนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะ
0: เราต้องไป
1: ถ้าใครมีประสบการณ์เห็นที่เขาจัดที่เซ็นทรัลชิดลมนะอยู่จะเห็นเลยว่าโอ้โหมันโอ้โหไหนจะแสงไหนจะอะไร
0: เพราะว่าหน่อยไปฝึกงานที่ชิดลม
1: มันต้องเป็นสเปเชียลิสต์เลยนะคนที่เป็นดิสเพลย
0: ์คือเซ็นทรัลให้โอกาสเรามากคือสอนเรามาหมดเลยจริง
1: ๆ
0: ต้องถามว่ามีความสุขไหม
1: wow.
0: มีความสุขเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องรอบรู้หมดสินค้าไหนขายดีขายไม่ดี เราต้องสามารถบอกท่านได้หรือบอกจัดซื้อได้ว่าตัวเนี้ยมันขายไม่ออกนะคะ
1: ไม่เอาแล้ว
0: คิดผิดคุณเอาตัวใหม่มาเถอะนะมันทำตัวเลขไม่ได้ย่อยไม่ได้หรือแม้แต่ว่าเราคุมสินค้าคอนไซเมนต์แต่ละคุณก็ต้องรู้ว่าอันไหนมาสวยอันนี้มาไม่สวยยอดตัวไหนดียอดตัวไหนคุณต้องขึ้นมาจัดโปรโมชั่นเลยไม่งั้นยอดคุณไปไม่ได้ยอดตัวไหนคุณอ่ะคือรอบรู้ให้หมด
1: โอ้โหนี่คืองานที่ทำที่เซ็นทรัลรามคำแหงแฮปปี้เลยแบบโอ้โห
0: มัน
1: ตรงทางเลยนะแล้วอยู่กับเขานานไหมครับ
0: ก็อยากอยู่นานแต่คุณพ่อไม่สบายคุณพ่อบอกว่ารับราชการเถอะนะลูกอย่าให้ลูกสอบรับราชการเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ย่อมอยากหวังให้ลูกเนี่ยมีชีวิตที่มั่นคง
1: ทีนี้คุณแม่จากไปแล้วทีนี้ก็เหลือคุณพ่อก็ซึมซับความเป็นคนไทยไปแล้วแม้ว่าจะมาจากจีนก็เลยอยากให้
0: คือว่าถ้าลูกรับราชการก็พ่อก็ไม่ต้องห่วงแล้วไหม
1: โอ
0: ้มีคือเรียกว่าจะไม่สบายจะเจ็บป่วยจะลูกอะไรทุกอย่างมันเบิกได้หมดซ้ายขวาแม้กระทั่งพ่อป่วยก็ยังได้โอกาสเบิกนะคะก็ยังได้ใช้สิทธิ์ข้าราชการเบิกค่ารักษาให้คุณพ่อด้วย
1: แล้วหน่อยทำไงอ่ะ
0: ก็ออกค่ะก
1: ็
0: ลาออกไปตั้งใจสอบตอนนั้น
1: เป็
0: น
1: ออกจากเซ็นทรัลรามคำแหงซึ่งโอ้โหเขาให้แบบเรียกว่าให้โอกาสเราขนาดนี้เลยต้องยอมออก
0: ต้องออกค่ะ
1: เพื่อไปดูแลคุณพ่อ
0: ต้องไปทำความฝันเติมเต็มให้คุณพ่อไหมเราก็อยากจะทำให้ได้แล้วก็ไปตั้งใจเพราะชั่วโมงนั้นมันมีการสอบของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพนักงานเทศบาลทั่วประเทศไทย
1: สทที่กำลังดังตอนนี้เลย
0: แต่ว่าเดี๋ยวตอนนั้นยากนะตอนนั้นไม่ได้ง่ายๆเนาะ
1: โอเคโอเค
0: ถ้าตอนนั้นมันก็ไม่ได้มีแบบนี้ได้หรอกสมัยโน้นมันไม่ได้มีแบบนี
1: ้ก็เลยไปสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
0: ก็ไปสอบ
1: ได้อยู่แล้วมั้งเธอโอ้โหทั้งประสบการณ์ทั้งหัวดีได้ไหม
0: ก็ทองก็ได้สิคะมันจะรออยู่มาทำอะไรเนี่ยมันต้องสุดๆไปเลยมันต้องได
1: ้เพื่อนผมเก่งคนนี้บอก
0: ไม่มันน่าถึงชั่วโมงนั้นอะไรก็ต้องได้
1: โอเค
0: มันก็คือใช่ราคาสุดท้ายก็ได้ทำ
1: เป็น
0: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
1: มัน
0: เป
1: ็
0: นข้าราชการ43
1: เฮ้ย
0: ใช่
1: 43นี่มันสตาร์ทเลยนะเมื่อรอบก่อนสัมภาษณ์น้อยอภิรัตน์ไปก็คือ43เริ่มต้นใหม่เลยนะ
0: ก็นับหนึ่งใหม่ก็เราจบเร็วตอนที่หน่อยจบอะอายุมันยังไม่ถึง20เลยไหม
1: 19หน่อย19
0: หน่อยเร็วใช่หน่อยเร็วใช่ค่
1: ะ
0: พอมาถึงอีกสองแค่สองสามปีมันแค่อายุเท่าไหร่เอง
1: อ
0: ายุน้อยเอง23 24รับราชการเสียรับได
1: ้โอเคร
0: ับได้ก็รับราชการ
1: เวลโก้มาลากำแหงตอนนั้นนะน่าจะประมาณ22อ่ะ22จะยาก23
0: อ๋อ
1: ก็เลยยอมโอเค
0: ต้องหาว่า
1: okay.
0: พอเสร็จแล้วก็
1: uh-huh.
0: ทำได้ปานช่วงทำราชการแล้วก็คุณพ่อเสีย
1: ว้า
0: ก็ไม่เป็นไรยูรัตได้เติมเต็มทำความฝันให้คุณพ่อเป็น
1: แต่ค
0: ุ
1: ณพ่อก็ได้เห็นว่าลูกสาวคนนี้คนสุดท้องนี้ไปเป็นข้าราชการแล้ว
0: ถาม uh-huh. ว่าอยากจะบอกว่า
1: uh-huh.
0: ไม่เคยลืมคุณเจ้านาย
1: โอ้
0: เพราะว่าเทศบาลนครนนทบุรีตอนนั้นที่เราอยู่เนี่ย
1: อ๋อพอเข้าไปสตาร์ท43ที่เทศบาลนครนนโอเค
0: ต้องบอกว่า
1: ครับ
0: ผู้หลักผู้ใหญ่แต่ละท่านเก่งมาก
1: ว้า
0: ท่านสมนึกธนเดชคุณซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีตอนนั้น
1: ครับ
0: ท่านก็ยังดำรงตำแหน่งถึงตรงนี
1: ้
0: ท่านเก่งมากแล้วก็ได้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ได้รู้จักท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอแม้แต่หัวหน้างานเราเอง
1: นี่ก็เป็นคอนเนคชั่นอย่างเดียวนึงละ
0: ใช่มันทำให้เราได้เรียนรู
1: ้ ความ
0: น้อมน้อมถ่อมตนการเข้าผู้หลักผู้ใหญ
1: ่
0: จะทำอย่างไรในวงการนี้ให้เขาเมตตาเรา

0: มันก็เลยประสบการณ์อีกอย่าง
1: หน่อยนิดไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนนะเธอเรียนรู้ได้ทุกอย่างหมดเลยนะ
0: มันต้องทำนะ
1: โอ้สุดยอดเลย
0: ใช่ไหมเนี่ยแม้แต่ว่าท่านจะกล่าวคือมีงานอะไรก็ตามแต่ยูจะต้องเป็นคนร่างให้ค่ะว่าร่างให้ผู้ใหญ่ขึ้นกล่าวเทศกาลนี้ใช่ค่ะเทศกาลนี้เทศกาลโน้นเราก็จะเป็นคนร่าง
1: นี่ท่านว่าผู้ใหญ่ไว้ใจขนาดนี้เลย
0: เราก็ทำแล้วก็เราทำงบประมาณ
1: ทีนี้กำลังสนุกกับชีวิตราชการคุณพ่อมาเสีย

0: ยุ้ยไม่รู้เลยมันมีความหมายยังไงจ้ะอยู่ครบ1ปี
1: คือว่าถ้าเรารับใช้ถ้าหากว่าเรารับราชการได้ครบ1ปี
0: ครับ
1: เมื่อเราออกไปแล้ว
0: ครับ
1: เราสามารถขอกลับเข้ารับราชการได
0: ้โ
1: อ้เพราะฉะนั้นขอไปตามความฝันหน่อยเถอะนะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช่ค่ะขอไปทำอย่างอื่นที่มันใช
0: ่ก็เลยออก
1: ใช่ก็เลยออกก็เลยออก
0: อ
1: แล้วก็มาสมัครที่เครือเจริญโภคภัณฑ
0: ์โอเคอ่ะเดี๋ยวนะตอนนี้17:42อย่างนี้หน่อยจ้าเดี๋ยวก่อนคือดูแล้วเนี่ยวันนี้มันคงมาได้พอดีกับธุรกิจที่เปิดกับคุณสามีนะฮะขออนุญาตเอ่ยถึงนิดนึงนะครับพี่ใจผมพอดีรู้จักด้วยพี่ใจสมทรงมหิทธาฟองคุณนะฮะถ้าสมมุติว่ามันไม่จบดูแล้วไม่จบแน่วันอาทิตย์หน้ายังพอได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ชวนกันแบบออกอากาศอย่างนี้เลยได้ได้อยู่นะ
1: ได้เพราะว่าอยากแชร
0: ์ในชีวิตพอเริ่มทำงานแล้วนี่โอ้โหท่านผู้ชมต้องฟังฮะมันมีหลายเรื่องเลยฮะเคยเทหมดหน้าตักเคยแบบชนิดที่เรียกว่าล้มไปเลยนะฮะบางคนบอกไม่น่าลุกขึ้นมาได้ก็ลุกขึ้นมาได้คือเรื่องราวของชีวิตของคุณยุบลรัตน์เนี่ยมันตรงกับชื่อรายการมากดังนั้นขออนุญาตเลยถ้าเผื่อไม่จบนะแล้วยุจะไม่เร่งละถ้างั้นเดี๋ยวเราค่อยๆไปวันนี้ได้ถึงไหนเอาแค่นั้นนะฮะเพราะเดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนแล้วก็เสร็จเรียบร้อยถ้าหน่อยกรุณาล็อกไว้ในไดอารี่เลยว่าขอวันอาทิตย์หน้าเพื่อจะมาจบตอน2นะโอเคงั้นจะได้ไม่รีบนะฮะท่านผู้ชมทุกฟังครับตอนนี้ 17:44 ขออนุญาตพักแป๊บเดียวครับแล้วเดี๋ยวกลับมาจะคุยกับคุณหน่อยยุบลรัตน์ต่อสักครู่ครับ
1: ยินดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ

0: กลับมารับชมรับฟังรายการกันต่อนะครับท่านกำลังอยู่กับล้มได้ลุกไวไปต่อประจำวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569เมื่อกี้ทั้งตกลงต่อหน้าและรับหลังนะว่าจะไม่รีบละนะครับเพราะว่าถ้ารีบเดี๋ยวท่านผู้ชมผู้ฟังจะไม่ได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับก็เลยเป็นนั้นว่าตอน2เนี่ยเราก็จะมีในวันอาทิตย์หน้านะฮะแล้วก็จะเป็นเรื่องราวอะไรที่เดี๋ยวจะเล่าให้ต่อเนื่องทั้งหมดนะครับตอนนี้เท่าที่เวลามีพอขออนุญาตทักทายท่านผู้ชมผู้ฟังนิดเดียวนะครับคุณโจมิเตอร์บอกว่าหรือจะเป็นหญิงแกร่งอีกคนนึงหายไปไหนละคุณโจในบรรดาแขกรับเชิญของพี่ยุ้ยโอ้ใช่ครับคนนี้หญิงเหล็กเลยล่ะครับนะฮะโจบอกว่าฟังพี่หน่อยเล่าชีวิตมาตอนแม่เสียเห็นใจมากเลยคุณปริชาติบอกเพื่อนของคุณยุ้ยมีแต่คนเก่งขอบคุณมากครับคุณสาวรักให้ number 1มาอุ้ยขอบคุณฮะคุณกระจรเกียรติมีข้อมูลเรื่องสกายบริดจ์มานะฮะใครเข้าไปลองอ่านดูนะครับแต่ว่าก็ทักทายมาด้วยว่าสวัสดีครับพี่ยุ้ยกับพี่สาวแขกรับเชิญพี่หน่อยนะครับคุณเสือน้อยปุระรีสอร์ทบอกว่าผมเปิดตั้งแต่ 6:00 นเช้าเพื่อรอฟัง 5:00 นแน่ๆๆๆเอาใจแล้วมั้งเนี่ยอันเนี้ยนะคุณเสือน้อยก็ต้องฟังรายการอื่นอยู่ด้วยอยู่แล้วนะครับคุณสุภชัยจันทิดก็ทักทายสวัสดีมานะฮะขอบคุณมากครับทุกการรับชมรับฟังครับผมเหลืออีก11นาทีขออนุญาตไปต่อเลยนะครับเอาเท่าที่จะได้นะครับหน่อยครับหน่อยบอกอยู่ว่าเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ไปสมัคร CP
1: ใช่
0: นะครับทีนี้ยุ้ยเอ่ยถึง
1: พี่ใจเราต้องหอต้องขอบคุณเพื่อนว่าพี่ใจเป็นฮีโร่เป็นคุณสามีที
0: ่
1: เป็นฮีโร่ของยุบรัฐตลอดมาจนกระทั่งถึงตอนนี
0: ้โอเคฮะ
1: คือตอนที่อยู่เทศบาลเนี่ย
0: ครับ
1: เมื่อตอนที่งานศพคุณพ่อก็เริ่มจากเพื่อนพี่จนกระทั่งค่อยๆกลายมาเป็นแฟนนี่แหละค่ะ
0: โอ้
1: แล้วก็ใช่แล้วก็ชอบพี่ใจตรงที่ไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไร
0: ครับ
1: ทุกคำตอบหาได้จากพี่ใจ
0: แ
1: ล้วก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่น
0: พี่ใจเป็นพี่เราเยอะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นพี่ใจกำลังเติบโตในงานมากแล้วก็หักดิบเหมือนเราไห
0: ม
1: เจก็หักดิบค่ะลาออกเลย
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาตั้งเป้าว่าชีวิตต้องเป็น
0: เจ้าของกิจการเป็นเท่าแก่โอเคโอเค
1: คือชีวิตต้องเป็นเท่าแก่จะเป็นได้ไงเพราะฉะน
0: ั้
1: นเจก็คือลาออกมาเลยดีกว่าเพื่อจะกดดันตัวเองว่าหาอะไรทำก็ได้ที่ไม่เป็นของตัวเอง
0: โทษนิดนึงพี่ใจนี่เขาเรียนมาทางด้านวิศวะเลยใช่ไหม
1: เพราะว่าจบวิศวะอุตสาหการจาก
0: ที
1: ่เทคโนโลยีพระจอมเกล้าชลบุรีก็คือเรียกว่าวิศวะบางมด
0: เทคโนโลยีบางมด
1: ใช
0: ่
1: คือวิศวะบางมด
0: จบอันนี้มาแล้วก็ทำไปทำงานที่ไหนยังไงขออนุญาตเลยออกนอกไป
1: จากโตโยต้า
0: ไปอยู่โตโยต้าก่อน
1: ค่ะแล้วก็มาอยู่ที่คาวาซากิ
0: โอเคไปอยู่คาวาซากิ
1: ใช่มอเตอร์ไซค์รุ่นที่ฮิตมากก
0: ็
1: คือออกแบบโดยทีมของพี่ใจเนี่ยค่ะเป็นที่เขาภูมิใจมาก
0: โอ้นี่วิว่ามีท่านผู้ชมทุกฟังหลายท่านนะเคยขี่คาวาซากิรุ่นนี้กันมาแล้วนะโอเคแล้วก็ทีนี้หน่อยก็เลยมาเจอกับพี่
1: ใ
0: จนะตอนที่อยู่ที่เทศบาลนครนนท์นะฮะแล้วพี่ใจก็มาช่วยดูแลเรื่องงานศพคุณพ่ออะไรต่างๆด้วยนะครับ
1: มาเป็นเพื่อน
0: นะครับ
1: ก็สุดท้ายก็มาปิ้งกันตอนที่อยู่เทศบาลนครนนท
0: ์
1: หลังจากนั้นพี่ใจก็เริ่มทำกิจการของตัวเอง
0: โอ้ครับ
1: กิจการของตัวเองก็ลองไปหลายแล้วก็เริ่มทำกิจการของตัวเองหลังจากนั้นก็คือตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ยก่อสร้างบูมมาก
0: ครับผม
1: ก่อการสร้างตึกสูงอะไรก็ต่างๆบูมมากเมื่อก่อนเราใช้นั่งร้านไม้ไผ
0: ่ถูกต้องครับนั่งร้านไม้ไผ่
1: นั่งร้านญี่ปุ่นเข้ามา
0: ครับ
1: เราไม่ได้มีคือเผอิญว่าเขาขายดีมาก
0: ครับ
1: แล้วก็ผลิตกันไม่ทันแล้วเพื่อนก็ถามว่าพี่ใจสนใจไหมแล้วก็มาช่วยผลิตเพื่อให้เขาขาย
0: เป็นนั่งร้าน
1: นั่งร้านเมื่อก่อนคือเรียกว่านั่งร้านญี่ปุ่นก็คือมีขาตั้งมีฝาครอบม
0: ี
1: ตัว
0: ไม้อย่างเงี้ยเป็นตัวเอ็กซ์นะครับ
1: คือเมื่อก่อนตอนนั้นมันคือความใหม่มากเพราะว่าเราเคยใช้แต่ไม้ไผ่
0: ครับ
1: งั้นทำอย่างไรที่จะไปคอนดิชั่นว่าเปลี่ยนไม้ไผ่เธอนะให้มันเป็นนั่งร้านมันทั้งเร็วมันทั้งปลอดภัย
0: คือ
1: ตอนนั้นเราอยู่ในยุคนั้น
0: โอเคก็แล้วไอเดียของพี่ใจที่ทำโรงงานอันนี้คือเขาจะทำนั่งร้านเป็นแบบไหนฮะเป็นเหล็กเหรอฮะหรือว่าอะไรฮะ
1: ก็คือนั่งทำคือเมื่อก่อนเขามีโรงผลิตนั่งร้านอยู่ในธุรกิจของนั่งร้านเหล็กเนี่ยมีมามากมายแล้วมีมาหลายเจ้าแล้ว

0: เราเพียงแค่เป็นผู้ผลิตให้เราเป็นแค่ผู้ผลิตแล้วเขาจะมีเทรดเดอร์ขาย
1: อ๋อโอเคโอเคอันนั้นคือความฝันพี่จ๋าว่าจะเปิดโรงงานอันนี้โอเคอ
0: ะไรก็ได้เถอะ
1: อะไรก็ได
0: ้ให้มีทำเถอะ
1: นะ
0: แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้ว
1: ครับ
0: ก็ถือว่าได้ทำ
1: ครับนะฮะตรงนี้เร่งนิดเดียวแล้วทีนี้ตัวหน่อยเองอ่ะก็ยังอยู่ที่มาโครอยู่ต่อ
0: ใช่หน่อยก็ใช่ค่ะหน่อยก็ยังอยู่ CP นี่แหละแต่ว่าอยู่แล้วก็ตอนนั้น
1: ขอโทษไม่ใช่แมคโครCPหรืออยู่ CP อยู่ว่าเรื่องแมคโครมาได้ไงหน่อยก็ยังอยู่ CP อยู่ต่อไปน
0: ะครับ
1: ดูงานของหน่อยที่ CP เนี่ยที่เข้าไปเนี่ยหน่อยดูอะไรนะฮะตอนนั้น
0: เข้าไปเป็นแอดมิน
1: เป็นแอดมินโอเค
0: เซตอัพจะเซตอัพสำนักงานโรงงาน
1: แบ็คอัพออฟฟิศ
0: ครับใช่ครับว่าใครจะนั่งตรงไหนห้องไหน
1: ครับผม
0: ตำแหน่งไหนจะต้องมีอุปกรณ์อะไรอย่างแบบเราทำให้หมด
1: อ๋อโอเค
0: เราคิดแทนเราซื้อให
1: ้โอเคแล้วทีนี้พอดียุ้ยเร่งไปนิดนึงแล้วทีนี้เปลี่ยนมาที่แมคโครได้ไงครับเล่าต่อเลย
0: ก็อยู่มาวันนึงก็ไปออกกำลังไปฟิตเนสที่ World Club แล้วก็ไปเจอลูกพี่
1: รู้อายุไปเลยนะออกกำลัง World Club เนี่ยโอเค
0: ยุคนั้นเนาะแล้วก็ไปเจอหัวหน้างานที่ท่านเคยอยู่ที่ท่านเคยอยู่
1: ที
0: ่
1: เซ็นทรัล
0: ด้วยกันอ๋อ
1: เคยอยู่เซ็นทรัลด้วยกันมา
0: แล้วท่านก็มา
1: เขาชวนนะดิ
0: ใช่พี่เขาก็มาอยู่ที่แมคโครก็บอกว่าเฮ้ยน้อยมาอยู่แมคโครด้วยกันไหมไปสมัครเลยไปสมัคร
1: แผนกอะไร
0: ไปอยู่จัดซื้อหรือเรียกว่า merchandise
1: merchandising โอเค
0: ใช่ merchandising ก็คือว่าซื้อแล้วก็ต้องขายให้ได
1: ้ okay.
0: ทำ margin
1: ต้องทำกำไร
0: ต้องทำกำไร
1: เป็นสินค้าประเภทไหนครับ
0: ก็รับผิดชอบช่วยพี่เขาในเรื่องเสื้อผ้าสตรี
1: ครับ
0: แล้วก็ของเด็ก giftToys.
1: โอ้ไม่เกี่ยวกับอาหารเลยนะไม่เกี่ยวกับอาหารเลย
0: คือเมื่อก่อนนั้นแมคโครจะมีฟู้ดกับน
1: อ
0: นฟ
1: ู้ดใช่ครับ
0: เราอยู่ในน
1: อ
0: นฟู้ด
1: เป็นลูกค้าเขาอยู
0: ่ใช่ merchandise นี่ก็ต้องเรียกว่าแมคโครเนี่ยหล่อหลอมเรามาอีกอย่าง
1: นึ
0: งเพราะว่าแมคโครเข้าไปแล้วนะคะ
1: ครับ
0: แหมทุกคนนี่เก่งจังเลยในความรู้สึกว่า
1: น่าจะละ
0: ชอบจังเลยคือมีแต่คนเก่งๆอะค่ะ
1: เยี่ยม
0: แต่เจ้านายใหญ่เนี่ยคือต้องเรียกว่านายนะ
1: ครับ
0: คุณมันคือคุณสมชัยสุวรรณวาสิต้องเรียกว่านาย
1: ครับครับ
0: เก่งมากค่ะ
1: โอ้
0: เพราะว่าท่านเป็นมนุษย์ประหลาด คุณท่านนายต้องใช้คำนี้กับนายจริง
1: ท่านนายดูอยู่นะครับ
0: ท่านนายเป็นมนุษย์ประหลาดค่ะ
1: ครับ
0: คือนายสอนให้เราคิดแปลกๆคิดธรรมดาไม่ได้
1: เหรอเหรอ
0: บังคับให้เราไปคิดอะไรมาก็ได้นะคิดแปลกๆ
1: แบบคิดนอกกรอบเงี้ยเหรอ
0: มันไม่ใช
1: ่ไม่ใช่
0: โอเคนอกกรอบใช่แต่นี่ต้องคิดให้ประหลาด
1: โอ้ให้ประหลาดเลย
0: ค่ะท่านสอนให้เราคิดประหลาดเพราะฉะนั้นถามว่าดีไหมดีนะคะเพราะว่าทุกคนต้องคิดหมดเลยใครจะประหลาดกว่ากันมั้งก็เลยก็นะคะนอนฟู้ดสมัยนั้นก็ซึมซับความประหลาดมาจากนายเหมือนกันนะคะนายคะนายภูมิใจนายสอนให้ลูกน้องประหลาดนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมงานเก่งหมดเลยค่ะ
1: นี่
0: เพราะทุกคนเป็นไม่ใช่ไหนเป็นจะซื้อหมดเลย
1: สภาพแวดล้อมเธอโอเคมากเลยนะได้นายดีกับเพื่อนดีมาตลอดเลยนะ
0: รุ่นพี่หัวหน้างานดีเพราะฉะนั้นในขณะที่แต่ละห้องมันคนนั้นซื้อคนนั้นต่อรอง
1: ค
0: ือทุกอย่างจะได้ยินไปหมดเลยโอ้โหพี่คนนั้นกำลังซัดซัพพลายเออร์อยู่เจ้านี้คิดมัน
1: ค
0: ือตรงนั้นต้องทำยอดเธอต้องเอาสินค้าตรงนี้มาทำโปรโมชั่นตรงนี
1: ้
0: เธอต้องลงแมคโครเมลตรงนี้เธอต้องได้ราคานี้เธอโอ้โหแบบ
1: เป็นไงล่ะ
0: ใช่มันคือความร่ำรวยไหมมันคือสิ่งที่ทำรอล้อมความมาเป็นเราต้องถามว่าเพื่อนร่วมงานเก่งมากลูกพี่เก่งมาก
1: ครับ
0: รอล้อมเราไปเป็นเรา
1: ได้เลย
0: เพราะฉะนั้นถามว่าอยู่มาวันนึงนี่แหละค่ะฟิวเจอร์สายก่อนที่จะเป็นเราก่อนนะตอนนั้น
1: เหลืออีกสองนาทีเดี๋ยวแล้วเราไม่อยากเร่งจริงนะขอนิดเดียวแล้วกับพี่จ๋าความสัมพันธ์ไปถึงไหนละ
0: ก็แต่งงานปี
1: โอ้
0: ก็สุดท้ายเราก็แต่งงาน
1: ปี
0: 2534
1: 2534โอ้โห
0: 2534มันเป็นปีที่แบบนะคะเป็นปีที่มีความสุขเรากำลังตั้งครรภ
1: ์
0: มีลูกคนแรกแล้วก็เราก็ล้มเช่นเดียวกันเพราะว่าโรงงานของพี่ใจไฟไหม
1: เฮียเดี๋ยวเลยกระโดดไปนิดนึงเดี๋ยวนะครับพี่ใจเปิดโรงงานได้สำเร็จอย่างที่ตั้งใจนะครับโรงงานเป็นรูปเป็นร่าง
0: ทุกอย่างกำลังไปได้สวยงาม
1: เน้นทำนั่งร้านเหล็ก
0: ใช่
1: โอเคแล้วไฟไหมเหรอ
0: แล้วไฟไหมจริงจริงค่ะไฟไหม
1: โรงงานเหล็กมันไฟไหมได้ไงนึกภาพไม่ออก
0: คือมันแบบคือเราไม่ได้มีสตางค์เยอะต้องเรียกว่าเราอะ
1: เช่า
0: ห้องแถวมา5ห้องเพื่อเปิดนี่ค่ะแต่เราไม่ได้ทำให้ห้องแถวเขาพังนะคะ

0: แต่สิ่งเพราะว่ามันเป็นตึกแต่ว่าทุกอย่าง
1: โอ้นี่ล้มครั้งที่สองเลยเนี่ย
0: ทุกอย่างในโรงงานมันเจ๊งบงหมด
1: อุ้ย
0: หน่อยไม่เคยพี่จ่ายขยันมากกับหน่อยเนี่ยหน่อยคือพี่จ่ายจะรับหน่อยกลับมาจาก
1: แมคโครตอนนั้นแมคโครไหน
0: ตอนนั้นทำงานที่บางกะปิ
1: บางกะปิโอเคแล้วไอ้โรงงานที่อยู่ไหน
0: โรงงานอยู่นนทบุรีสนามบินน้ำทุกเช้าจะไปทำงานตื่นตีห้าครึ่งออกจากบ้าน
1: เ
0: พื่อไปดักรถกับพี่ๆที่ทำงานแล้วก็ติดรถเข้ามาตกเย็นมาเนี่ยก็ติดรถพี่เข้ามาลงแล้วพี่ใจก็มารับแล้วก็เข้าโรงงานก่อนคือเลิกงานสี่ทุ่มทุกวันกว่าจะกลับถึงบ้านห้าทุ่มวันนั้นเป็นวันที
1: ่
0: ขอพี่ใจกลับเร็วงองแง
1: งองแง
0: งองแง
1: คงเหนื่อยมากอะวันนั้น
0: คือวันนั้นเป็นวันเดียวที่อยากกลับแล้วก็วันนั้นก็คือดูข่าวช่องสามก่อนจะนอน
1: โอเค
0: แล้วก็
1: แล้ว
0: ห้าทุ่มแล้วก็เห็นโรงงานตัวเองค่ะเห็นไฟไหม้ข่าวไฟไหม้แล้วก็ปลุกพี่ใจว่าพี่ใจค่ะพี่ใจโรงงานเรา
1: เออเยีย
0: ไฟไหม้มีคนตายด้วย
1: อุ้ยโอ้โห
0: คือในจังหวะนั้นเกิดอะไรขึ้นเราเก็บคือทุกคนสปริงดีตัวพี่ใจ
1: ก็ต้องรีบมาก็ต้องไปดูอ่ะ
0: ต้องกระโดดก่อนพี่ใจเอาไว้ค่ะไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปโดนตำรวจซิวแน่คือ
1: ไม่รู้ไม่ได้ทำ
0: เราไม่ได้ก็คือว่าหน้าชั่วโมงนั้นเจ้าของต้องมีส่วนรับผิดชอบไหมมันจะต้องเป็นคือเราจบรัฐศาสตร์มันต้องมีพอรู้บ้างนะหน้าชั่วโมงนั้นบอกว่าหนีก่อนหนี
1: โอเคเดี๋ยวหน่อยมัน17:59แล้วแม็กยกมือมาแล้วอย่างนี้ครับท่านผู้ชมท่านฟังครับเราขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับโรงงานไฟไหม้เกิดอะไรขึ้นเขาจัดการกับปัญหานี้ยังไงต่อวันอาทิตย์หน้าครับมาพบคุณยุบลรัตน์คุณหน่อยคนนี้และเดี๋ยวฟังเรื่องนี้ต่อจนกระทั่งถึงประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้เริ่มจากศูนย์มามียอดขายเป็นพันล้านได้อย่างไรนะครับคุณยุบลรัตน์จะมาพบกับเราต่อในวันอาทิตย์หน้าวันนี้เราทั้งคู่ต้องลาท่านผู้ชมท่านฟังเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาถึง20 นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26 กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมอริสมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
6: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
5: ครับ

0: ไป
1: ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะ
0: ไม่ได้มาจัดคู่กันประมาณ3สัปดาห์ได้นะพี่รอง
1: ครับ
0: พี่เก๋มาแทน
1: สัปดาห์แรกเนี่ยคุณอาทิตย์ไม่อยู
0: ่
1: อ
0: ี
1: กอาทิตย์นึงผมไปพิษณุโลกไปธุระที่ต่างจังหวัดมานะครับก็วันนี้กลับมาพบคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วนะฮะแล้วก็คุยกันยาวๆ2ชั่วโมงเลยโอ้โหสถานการณ์ช่วงนี้รุมเร้าประเทศไทยจริงๆเลยต้องบอกอย่างนั้นนะครับ
0: ใช่ครับ
1: โดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้
1: คือกำลังจะมีการเจรจาสันติสุขกันภายในไม่กี่เดือนนี้นะครับแต่ปรากฏว่าสถานการณ์มันเร่งอะไรขนาดนั้น
0: ใช่คือเมื่อก่อนคือก่อนหน้านี้มันเหมือนกับสถานการณ์เนี่ยมันจะเรียกว่ามันห่างไปนะพี่รองมันไม่ได้ถี่เหมือนในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเพราะก่อนหน้านี้คือเรื่องของการพูดคุยสันติสุขเนี่ยเรามีการพูดคุยกันมาตลอดเมื่อเวลาเรามีสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วก็มีการต่อสายคุยกับนักวิชาการในพื้นที่ภาคใต้นะแล้วก็แต่ละคนก็คือยืนยันว่าควรจะต้องมีการเดินหน้าเรื่องนี้แล้วก็เร่งรัดให้รัฐบาลเนี่ยชัดเจนสักทีเพราะว่ามันเว้นว่างมาบรรนานแล้วเหลือเกิน
1: แต่ไอ้คำว่าคุยสันติสุขเนี่ยพอช่วงหลังๆมามันก็มีคนเห็นแย้งไงครับเอายกตัวอย่างยุคของคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยท่านก็บอกเลยนะฮะว่ามันไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค
0: ์
1: เนื่องจากอะไรฮะคุยกันมาเนี่ยมันไม่เคยมีข้อยุติเลยว่าสถานการณ์ในพื้นที่มันจะสงบลงได้แล้วเราขออะไรไปไม่เคยได้เลยไงอย่างเช่นอะไรฮะการไปคุยเนี่ยเราต้องเอาเงื่อนไขขึ้นไปวางบนโต๊ะใช่ไหมเขาขออะไรมาเอาชุดเขียวออกไปจากพื้นที่หน่อยได้ไห
0: ม
1: ปลดล็อกกฎหมายสำคัญที่กดทับคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้
1: อยู่เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือเนี่ยล่าสุดกฎอัยการศึกเนี่ยปลดล็อกหน่อยได้ไหมมาใช้พ.ร.บ.ความมั่นคงหรือว่าใช้กฎหมายตามปกติที่ทั่วประเทศก็ใช้อยู่เนี่ยเราก็ทำให้นะฮะเอากองกำลังประจำถิ่นก็คือคนในพื้นที่เนี่ยแหละมาฝึกอาวุธแล้วก็ดูแลความปลอดภัยคนในพื้นที่ด้วยตัวเองก็อย่างเช่นทหารพรานชรบหรือว่าอาสาสมัครอะไรต่างๆเราก็ทำท
0: ุ
1: กเงื่อนไขที่เขายกมาบนโต๊ะเจรจาแต่เราขอแค่พื้นที่ปลอดภัยเขายังให้ไม่ได้เลยนะฮะคุณอ้วมภูมิธรรมก็เลยบอกว่าไอ้ที่เราไปคุยกันเนี่ยตัวจริงหรือเปล่าผู้อำนวยความสะดวกคือมาเลเซียเอาใครมาคุยกับเราเขาสั่งการสายเหี่ยวทหารในพื้นที่ของเขาได้ไหมนะ
0: ฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือเรื่องสถานการณ์ล่าสุดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีความเห็นที่เราก็เรียกได้ว่ามันก็ออกมาจากผู้ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งในส่วนของเสนาธิการทหารบกรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยังดูสัมภาษณ์วันเว้นวันเลยนะก็ยังมีความเห็นที่มันไปคนละทิศคนละทางกัน
1: ใช่ครับจะนี่วันนี้เราเลยตั้งหัวข้อไว้เลยไงฮะว่าจะให้ไฟใต้สงบเนี่ยเราจะไล่ล่าหรือจะเจรจาดีครับนั่นแหละฮะสองทางก็คือจะเอาการเมืองนำการทหารหรือเอาการทหารนำการเมืองนะฮะถ้าเอาการทหารนำการเมืองไฟใต้ลุกโชนการควบคุมพื้นที่การรุกรบมันจะรุนแรงกว่านี
0: ้
1: แล้วมันจะมีผลบวกมันจะมีผลลบยังไงนะฮะสถานการณ์ความเชื่อมั่นโหอย่าไปเรียกร้องตอนนี้เลยนะฮะต้องบอกว่าลงมาถึงขีดสุดจริง
0: ๆ ใ
1: ครจะกล้าไปลงทุนล่ะ
0: ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือมันก็ยังมีสถานการณ์ในบ้านเรานอกจากเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ที่เราจะคุยกันในชั่วโมงแรกแล้วเนี่ยรวมถึงชั่วโมงที่2ที่เราจะคุยกันในประเด็นของว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจชาติคนใหม
1: ่
0: คนที่16
1: คือท่านมีอายุราชการอีก7ปีนะฮะซึ่งมันมีทั้งแง่บวกและมันมีทั้งมุมมองในเชิงลบนะฮะมุมมองในเชิงลบก็คือโอ้โหคุณข้ามห้วยคุณข้ามหัวใครมาตั้งกี่คนมันจะสะดวกโยธินหรือ เส้นทางในฐานะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับส่วนมุมบวกเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหเวลา7ปีเนี่ยเหลือเฟือเลยถ้าคุณจะทำการปฏิรูปองค์กรสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งต้องบอกว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยความเชื่อมั่นความศรัทธามันลดน้อยถอยลงไปถ้าพูดถึงตำรวจไงนะดูผลสำรวจของภาคเอกชน3สถาบันที่ออกมาดิผลวิจัยเจอกัน100ครั้งต้องจ่ายกี่ครั้ง
0: ใช่แทบจะ 100%
1: นั่นแหละครับแล้วเมื่อวานเนี่ยมันมีข่าวมาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะสภ.คลองหลวงคุณอาทิตย์มันมีคลิปเสียงออกมาเขาจะมีงานคอนเสิร์ตเขาจะมีงานจัดเทศกาลดนตรีของเขา มีคลิปเสียงอ้างว่าเป็นผู้กำกับสภ.ดังที่คลองหลวงเลย

0: นะฮะพี่ขอได้ไหมแสนหนึ่งสองแสน
1: ครับ
0: หรือรายวันน่ะขอวันละ 20,000 ได้ไหมพี่ต้องส่งนายแล้วก็ที่เหลือเนี่ยพี่เอาอยู่เล็กน้อยเองแล้วก็ไอ้เศษเนี่ยพี่จะเลี้ยงน้องๆมันพี่จะไม่เข้าไปตรวจเลยนะฮะในพื้นที่เนี่ยนะเป็นยังไงฮะคลิปเสียงผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ครับ
1: แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าในพี่ลงหลังๆในเรื่องของประเด็นคลิปเสียงเนี่ยคือเมื่อก่อนเราเคยคิดว่ามันมีหลักฐานชัดเจนสักขนาดนี้มันก็น่าจะมีบทลงโทษที่มันรุนแรงหรือมันชัดเจนแต่ว่า
0: ผู้การ
1: ประ
0: ท
1: ุมก็จบไปอยู่อย่างนั้นเลยนะพี่ลง
0: ก็ผู้การประทุมเมื่อวานนี้สั่งเด้งแล้วนะเด้งไปอยู่ที่ศูนย์ของจังหวัดนะฮะให้ขาดจากตำแหน่งเดิมเลยนะครับแล้วก็จะทำการสอบสวนเรื่องนี้ไงไอ้นี่แหละไอ้ประโยคสุดท้ายนะทำการสอบสวนเรื่องนี
1: ้
0: ไอ้คลิปเสียงมันจะใช้ได้หรือเปล่าหรือจะต้องเอาหลักฐานอะไรมามัดให้มั่นคันให้ตายอ่ะ
1: ใช่เพราะอย่างที่บอกเราเคยคุยกันแล้วเพราะมันมีหลักฐานชัดเจนขนาดนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอตั้งกรรมการสอบแล้วเนี่ยมันก็จบไปแค่ตรงนั้นนะพี่รงย้ายเข้ามาอยู่ในศูนย์ปฏิบัติการของภูธรของภาคต่างๆเนี่ยพอจบก็จบแค่ตรงนั้นนะแล้วเรื่องราวต่อไปผลการสอบสวนออกมาเป็นอย่างไรก็ไม่รู้สุดท้ายก็คือกลับไปอยู่ในตำแหน่งเดิม
0: ใช่ครับไอ้เนี้ยยืนยันได้โดยแบบสื่อหลายสำนักหรือว่าเราก็อาจจะเคยเจอด้วยนะฮะพอมีเรื่องราวแบบเนี้ยนะครับโอ้เด้ง5เสือเลยเด้งไปเลยนะฮะให้ขาดจากตำแหน่งเดิม
1: คือเขียนข่าวรอไว้ได้เลยถ้าเกิดมีการบุกจับหรือว่ามีคลิปอะไรออกมาเนี่ยขึ้นไว้ได้เลยเตรียมเด้งแน่นอน
0: ผ่านไปเดือนหนึ่งถึงสองเดือนพื้นที่ตรงเนี้ยนะฮะมันมีเหตุใหญ
1: ่
0: มันมีกรณีที่มันเป็นข่าวใหญ
1: ่
0: ต้องยกหูโทรศัพท์ผู้กำกับในพื้นที
1: ่
0: นะฮะหรือว่า5เสือของสน.นี
1: ้
0: ปรากฏว่าพิกสมุดโทรศัพท์ไปโทรปุ๊บเอ้าท่านกลับมาทำงานเหมือนเดิมแล้วนะ
1: ครับขณะนั้นก็คงต้องรอดูเพราะว่าในชั่วโมงที่2เนี่ยเราก็จะมีการพูดคุยกับทางด้านของท่านวิรุฒนะท่านวิรุฒพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรที่ปรึกษากรรมาธิการกฎหมายและการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรซึ่งท่านเนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้หลายๆครั้งเรื่องของประเด็นที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับแวดวงตำรวจเพราะว่าท่านก็เป็นหนึ่งในคนที่ผลักดันเรื่องของการปฏิรูปข้าราชการตำรวจอยู่เหมือนกัน
0: ใช่ครับถามเลยว่า7ปีบนเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับของพลตำรวจเอกสำราญนอนมาเนี่ยนะฮะ
1: นวลมาเลยนวลมานะครับ
0: คือตรงเนี้ยวันที่ประชุมเนี่ยผมเนี่ยก็ฟังถ่ายทอดสดไลฟ์สดของทางพี่ตำรวจเขานะฮะปรากฏว่าพี่ๆตำรวจที่เขาไลฟ์สดเนี่ยว่าตอนนี้กำลังมีการประชุมเนี่ยเขาไลฟ์สดไงว่าเข้าห้องประชุมกันแล้วมีการประชุมห้องเล็กกันแล้วก็ว่าคนที่เป็นแคนดิเดตนะฮะขึ้นตำแหน่งผบตร.คนที่16มีทั้งหมด4ท่านเชื่อไหม
1: นามสกุล
0: นอนมาจนเพื่อนๆอยู่ข้างๆก็ต้องทักไม่ใช่นวลมาแล้วหัวเราะไม่หยุดเลยนะฮะอันนี้ไลฟ์สดนะของพี่ๆตำรวจเขานะคร
1: ับ
0: เห็นไหม
1: มันต้องยอมรับว่าคือก่อนหน้านั้นมันก็จะเป็นคือพูดกันล้อเล่นจนติดเวลามันก็จะเป็นอันหนึ่งที่เป็นนักข่าวสนามเนี่ยพึงระวังไว้เหมือนกันว่าเวลาเราจะพูดสดหรืออะไรต่างๆเนี่ยอย่าเพิ่งเล่น
0: ต้องตั้งสติให้ดีเลยใช่ต้อง
1: ต
0: ั้งสติ
1: เพราะบางทีหลายๆคำที่เราเคยเล่นกันก่อนที่จะเข้าสดหรือออกอากาศสดเนี่ยบางทีเราเล่นกันก่อนแล้วพอเข้าออกอากาศจริงเนี่ยมันหลงเหมือนกันนะพี่น
0: ้
1: อง
0: ใช่ครับ
1: ในทุกวันในพิธ
0: ีก็ต้องขออภัยท่าน
1: สำราญ
0: ตัวเด็กสำราญนวลมาด้วยนะครับคือปกติเนี่ยพอเราเห็นเรื่องของโอ้โหคนนี้เข้ามาแน่นะฮะความรู้ความสามารถวัยวุฒิคุณวุฒิแม้ว่าไอ้คำว่าวัยวุฒิเนี่ยอาจจะด้อยกว่าแคนดิเดตอีก3ท่านนะครับแต่ว่าความรู้ความสามารถเมื่อครั้งที่ท่านได้ทำงานโชว์ฝีมือเนี่ยในตำแหน่งผู้นำหน่วยเนี่ยคือมันเป็นที่ประจักษ์ไงทุกคนก็เลยเกรงว่าคนนี้แหละเหมาะสมที่สุดคนนี้แหละน่าจะได้ขึ้นไงก็เลยเปลี่ยนมาสกุลให้ท่านเลยนอนมาแน่นอนนะ
1: ใช่เพราะว่าตามสื่อก็มีอย่างสื่ออย่างพี่คุณสรยุทธ์อ่ะเขายังใช้ภาษาอังกฤษเลยHappy Sleepy Sleep คำโอ้โหตรงตัวมากคือว่ามันพรุ่งนี้ประเด็นใหญ่ประเด็นนี้แน่นอน
0: เดี๋ยวเราจะคุยกันด้วยนะครับให้ท่านวิรุฒสิริสวัสดิบุตรเนี่ยมาให้ทัศนะหน่อยนะฮะคือองค์กรตำรวจ7ปีจะปรับโครงสร้างได้ไหมเพราะว่าผู้ที่นั่งเบอร์หนึ่งขององค์กรเนี่ยอยู่ในตำแหน่งยาวนานขนาดนี้ถ้าจะแบบปรับโครงสร้างเลยนะหรือทั้งระบบทำได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวคุยกันนะครับแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยนะขอพักกันครู่นึงคุยเรื่องใต้กันก่อนเลยนะครับ
1: ครับ
0: พักครู่เดียวครับ
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจ

0: เช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
6: สิบแปดนาฬิกาสิบสามนาทีนะครับแบบเข้าสู่ชั่วโมงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
7: ก็ช่วงแรกเราขอคุยเรื่องของสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้กันหน่อยนะครับมีหลากหลายเหตุการณ์เลยแม้กระทั่งจนถึงเมื่อวานนี้ก็ยังมีเหตุไม่สงบเกิดขึ้นอยู่นะครับ
6: ครับ
7: คือวันแรกเนี่ยสภ.ตันหยงหลังเก่าถูกคาร์บอมบ์ไปนะฮะแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ็บไป1นายแต่ว่าบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเองไม่ถึง24ชั่วโมงนะฮะกลุ่มคนร้าย10กว่าคนไปถล่มจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ทหารพลานนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพลานพลีชีพไป5นายมีชาวบ้านละแวกนั้นเจ็บไปอีก6นะฮะอีกวันนึงถัดมามีการไปยิงหัวหน้าโฟร์แมนคนงานสร้างถนนเสียชีวิตไปนะฮะแล้วก็ที่สงขลามีการไปเผาหัวรถบรรทุกลากนะฮะก็เป็นการป่วนสถานการณ์ใต้ต้องบอกว่ารายวันเลยนะครับวันนี้เราก็เลยตั้งหัวข้อครับหนทางในการดับไฟใต้เนี่ยจะไล่ล่าเหมือนที่ท่านเสทบออกมาบอกหรือต้องพูดคุยเจรจาให้มันจบบนโต๊ะพูดคุยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากพลโทพลดอนพัฒนถาบุตรครับอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพูดคุยในรายการครับ
6: สวัสดีครับท่านพลโทพลดอนครับ
8: ครับสวัสดีครับณรงค์สวัสดีครับอาทิตย์ครับพี่แมวเสแมวครับเชิญครับผมครับ
7: ขอบพระคุณนะครับที่ให้เวลากับทางรายการครับมันเกิดขึ้นถี่มากเลยแล้วก็เหตุที่สะเทือนใจคนไทยที่สุดก็คือห้าฐานพลานที่พลีชีพไปจากการที่ถูกลอบกัดต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับอยากให้เสแมวครับต้นเหตุที่ทำให้ไฟใต้มันระอุขึ้นมาทั้งที่มันจะคุยกันมีกี่เดือนข้างหน้านี้แล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรเหรอครับ
8: คือจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจากเดิมทีเนี่ยคล้ายๆเหมือนคู่กรณีที่ต้องเจอกันตรงๆเนี่ยนะครับก็คือเจ้าหน้าที่รัฐที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายและฝ่ายกระบวนการที่เป็นพวกจุดตรงว่าจะต้องไปแบ่งแยกดินแดนแต่จากการที่เราแก้ไขปัญหามาอย่างยาวนานมันอาจจะเพราะเป็นเหตุผลว่าเอ๊ะมันมีปัญหาเชิงประสิทธิภาพหรือไม
6: ่
8: ในการแก้ไขปัญหาสุดท้ายเนี่ยปัญหาในพื้นที่เนี้ยมันเลยเริ่มมีความซับซ้อนมากๆจนทำให้ยากที่จะแก้ปัญหาไปในอนาคตพอสมควรเหตุผลที่มันมีความซับซ้อนเนี่ยนะครับก็เพราะพอยิ่งแก้ไปแก้มาเนี่ยกลายมันเลยตกไปเป็นพื้นที่ผลประโยชน์ไปเลย
7: ครับ
8: คือผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ด้วยที่ได้ลงไปทำงานแล้วได้สิทธิพิเศษนะครับได้พาสชั้นแล้วก็หมายความมามีบัญชีผีบรรจุพลังพลอะไรที่ถูกคอรหากันนะครับในของกอรมนและในที่สุดปุ๊บความซับซ้อนเนี่ยมันก็เกิดเหตุปัจจัยอื่นไอ้พวกภัยแทรกซ้อนเข้ามาคือเรื่องยาเสพติดเรื่องค่ามนุษย์เรื่องค่าของเถื่อนเรื่องค่าน้ำมันเถื่อนเรื่องอะไรอีลุงตุงนังไปหมดซึ่งไอ้ภัยแทรกซ้อนที่เกิดมาเนี่ยมันก็ไปสนับสนุนไอ้ฝ่ายกระบวนการไอ้ฝ่ายกระบวนการก็มาสนับสนุนไอ้ฝ่ายภัยแทรกซ้อนเพราะว่าเพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกันในการหารายได้แล้วก็สนับสนุนเนี่ยมันคือปัญหาแต่ถ้าในเชิงนโยบายครับยังไงการจัดการปัญหาชายแดนภาคใต้ก็ต้องยึดนโยบายสันติวิธีพอยึดนโยบายสันติวิธีเนี่ยมันจะมีกลไกเครื่องมือสองขาเสมอที่จะต้องอยู่คู่กัน
6: ค
8: ือหนึ่งชุด

0: พูดคุยสันติสุขนะครับแล้วกลไกที่สองคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยซึ่งเป็นความรับผิดชอบของกรมรภาค4ส่วนหน้าเพราะว่าจะต้องเป็นการใช้อำนาจแบบบูรณาการสนธิกำลังพลเรือนตำรวจทหารเข้าไปแก้มันจึงเป็นกรมรฉะนั้นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรก็ตามครับ ต้องไปคู่กันนะครับคือชุดพูดคุยสันติวิสันติสุขแล้วก็สร้างพื้นที่ปลอดภัยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อต่อการพูดคุยให้การพูดคุยนั้นน่ะมันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพราะว่าพอสร้างพื้นที่ปลอดภัยบรรยากาศมันก็เฮ้ยน่าคุยกันไม่ใช้กฎหมายพิเศษเลยไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพแต่ในขณะเดียวกันนะครับให้การพูดคุยสันติสุขเนี่ยมันก็วนกลับมาสร้างประสิทธิภาพประสิทธิผลไม่สร้างพื้นที่ปลอดภัยเพราะการพูดคุยเนี่ยมันจะต้องมีประชาชนอยู่ในสมการเสมอต
1: ั้
0: งแต่คุยระดับพื้นที่ขึ้นมาอำเภอขึ้นมาจังหวัดแล้วเอาข้อมูลไปให้ชุดระดับประเทศที่ไปคุยกับขบวนการฉะนั้นพอประชาชนอยู่ในสมการเนี่ยประชาชนคือข่าวกรองที่ดีที่สุดฉะนั้นข่าวกรองที่ดีสุดมันจะกลับมาที่สร้างพื้นที่ปลอดภัยฉะนั้นไอ้สองคนไทยเนี่ยผมย
1: ื
0: นยันครับมันแยกแยะ กันไม่ได้เพราะผมเนี่ยเป็นอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและเป็นหัวหน้าพูดคุยคนแรกจึงเข้าใจกลไกนี้ว่าเอ้ยไอ้เรื่องชุดพูดคุยต้องมีไอ้เรื่องสร้างพื้นที่ปลอดภัยต้องมีเพราะมันทำงานกันคนละระดับ คือครบถ้วนทั้งยุทธวิธียุทธการและยุทธศาสตร
1: ์
0: นะครับคำว่ายุทธวิธีหมายความว่าไงนี่แหละครับที่เสนาธิการฐานบกบอกนะไปไล่ล่าความไปไล่ล่าเนี่ยก็คือไปไล่จับผู้กระทำผิดนะครับนั่นคืองานยุทธวิธีพองานยุทธการมันคือประกาศพื้นที่ปลอดภัย37อำเภอนะครับเป็นการประกาศมาตรการรักษาความปลอดภัยไอ้มาตรการนี่แหละครับประชาชนจะปลอดภัยแต่โจรมันไม่ปลอดภัยนะครับมันก็จะสร้างภูมิคุ้มกันเข้มแข็งในพื้นที
1: ่
0: ทั้งเชิงรับเชิงรุกแล้วมาจบที่ทางยุทธศาสตร์คือการพูดคุยกับหัวหน้าโจรนั่นแหละครับซ
1: ึ่
0: งเป็นแนวสันติวิธีตรงนี้ทำไมต้องไปพูดคุยเพราะว่าเพื่อไปทำลายเจตนารมณ์ในการก่อเหตุแล้วก็ตัดการสนับสนุนได้พวกสปอนเซอร์ไงที่อยู่ภายนอกประเทศฉะนั้นมันถึงจะต้องคบกันในเรื่องสร้างผู้ที่ปลอดภัยจะอธิบายสั้นอีกนิดหรือว่ามันคือมาตรการรักษาความปลอดภัยมาตรการรักษาความปลอดภัยหมายถึงว่าป้องกันป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุแต่เมื่อเกิดเหตุแล้วต้องไประงับยับยั้งเหตุร้ายนั้นได้อย่างรวดเร็วแล้วจากนั้นขยายผลนี่แหละครับที่ว่าอะไรล่ะจับผู้กระทำผิดมาให้ได้แล้วต่อยอดไปถึงผู้บงการนี่ครับเลยฉายภาพรวมทั้งหมดให้เห็นชัดว่าทั้งสองขาเนี่ยมันต้องไปด้วยกันแล้วถึงจะแก้ปัญหาที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ได้ใช่ครับผมครับในหลักนโยบายที่ยึดสันติวิธีเพื่อให้สากลยอมรับกระบวนการแก้ไขปัญหาของเราเพราะว่าเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกันพี่น้องชาวโลกมุสลิมใช่ครับผมคร
1: ับ ถ้าเราจะเอารวบเดียวให้จบสิ้นไปเลยเนี่ยอย่างเช่นใช้กฎหมายเข้าไปบังคับกดทับไม่ให้ขยับขยายได้อย่างเช่นพรบมั่นคงพรกฉุกเฉินหรือกฎอัยการศึกเนี่ยนะฮะหรือเอากำลังเข้าไปอย่างที่ท่านเสทบบอกอ่ะทุกชุดออกไล่ล่าเลยฟิลิปปินส์เคยทำชนิดที่ว่าปิดเมืองแล้วก็ถล่มกลุ่มเห็นต่างเลยอ่ะให้มันสิ้นซากไปเลยเราทำแบบนั้นได้ไหมครับ
0: นั่นคือเป้าหมายการข่าวเราต้องชัดเจนว่ามันใช่นะครับแต่เมื่อเรามีการสร้างพื้นที่ปลอดภัยมาตรการรักษาความปลอดภัยเราก็จะรู้ว่าเอ้ยพื้นที่เร่งด่วนที่จะทำความปลอดภัย37อำเภอเนี่ยเอ้ยมันคืออำเภออะไรวะ
1: ครับอ
0: ำเภออะไรวะเนี่ยเราจะรู้จากไหนหรือเปล่าครับเราจะรู้จากประชาชนเป็นคนชี้ต้องการว่าเอ้ยต้องการตรงนี
1: ้
0: แล้วก็สื่อสารไปถึงไอ้กระบวนการที่มาพูดคุยนะ
1: คร
0: ับ เฮ้ยประชาชนต้องการอำเภอก
1: อ
0: นะครับไม่ให้มีเหตุร้ายเองทำได้ไหมภายในหนึ่งเดือนพิสูจน์มาสิถ้ายังเกิดเหตุแสดงว่าไอ้ชุดพูดคุยซึ่งกันเนี่ยเองเนี่ยบอกมีไกด์ไม่ใช่ตัวจริงหรือตัวจริงแต่ไม่มีอิทธิฤทธิ์ไปคุมไม่สายปฏิบัติการก็ไม่รู้จะคุยกันทำไมอย่างเงี้ยครับเพราะแม่พี่ถึงบอกอะมันต้องคู่กันตลอดไงตอนนี้ถามว่าเราจะจัดการได้ตรงเนี้ยพอพื้นที่เป้าหมายชัดเจนเนี่ยพอจากมาตรการนี่ไงครับมันจะทำให้การข่าวเฮ้ยประชาชนสายลับเอื้อต่อเราไหม
1: คร
0: ับ เฮ้ยเรามีเครื่องไม้เครื่องมือคือโดรนตรวจการเพิ่มเติมไหมกล้อง CCTV มีไหมแสงสว่างมีไห
1: ม
0: ต่างๆเนี่ยในพื้นที่ต่างๆปุ๊บเฮ้ยเพื่อติดตามแล้วก็เกาะกับฝ่ายไอ้กระบวนการได้สองพอเรามีเรื่องทางการข่าวเฮ้ยทางยุทธการเฮ้ยเรามีรถพุ่งเกาะล้อยางพอไหมเคลื่อนที่เร็วเฮ้ยเจ้าหน้าที่มีเสื้อเกาะมีอาวุธมีกล้องส่องกองคมคืนไหมตรงนี้เห็นไหมมันจะเอื้อมาจากนโยบายนี้ก่อนเฮ้ยแล้วสามอาละรณรงค์พี่น้องประชาชนตะโกนเข้าไปเฮ้ยสันติวิธีสันติวิธีปลอดภัยแล้วก็หัวข้อที่ประชาชนตะโกนเนี่ย

0: ไปไหนให้พูดคุยนั่นอีกโครมเองไม่ต้องมาคุยเรื่องไหนนะสถานการณ์นี
1: ้
0: ต้องคุยเรื่องนี้เรื่องเดียวก่อนถ้าไม่คุยเรื่องนี้ไม่ต้องมาคุยฉะนั้นที่ณรงค์ถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปจัดการนี่ไงพอเราชี้มาตรการวิชัดตั้งเนี่ยเราก็จะมีทั้งการข่าวและยุทธการเข้าไปเต็มพื้นที่ได้แล้วก็ประชาชนก็จะเอื้อในงานการข่าวและจะสำลิดผลไหมสำลิดผล 100% รับรองพี่ยืนยันนะประชาชนเนี่ยรู้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเฮ้ยถ้ามาทางรัฐไม่ปลอดภัยเว้ยไปทางโจรไม่เอาอยู่แล้วนะไปทางโจรไม่เอาแต่มาทางรัฐไม่ได้เพราะไม่ปลอดภัยเดี๋ยวถูกจับได้ในสายลับถูกฆ่าแต่ถ้าเรามีมาตรการตรงนี้ประสิทธิภาพเฮ้ยประชาชนเห็นเบาใจถ้าอย่างนี้ล่ะประชาชนมาร่วมมือตั้งอยู่ในสมการเสมออย่างนี้ไอ้โจรเสร็จเราร้อยทั้งร้อยใช่
2: เนี่ยอย่างที่เสแมวบอกเมื่อสักครู่นี้นะฮะประชาชนกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกจะไปฝั่งซ้ายก็กลัวนะฮะว่าเดี๋ยวกลุ่มเห็นต่างเข้าจะมานะฮะทำร้ายเอาถึงชีวิตจะร่วมขบวนการก็ไม่เห็นด้วยกับการก่อเหตุใช้ความรุนแรงเนี่ยกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกมันต้องอยู่ที่นโยบายของรัฐในการที่จะไปทำให้พื้นที่มันมีความปลอดภัยแล้วก็เขามีความเชื่อเนื้อไว้เนื้อเชื่อใจเจ้าหน้าที่รัฐเราทำได้ดีแล้วอย่างฝากรัฐของเราเนี่ย
0: ตอนนี้ยืนยันว่ายังไม่ดีแล้วถ้าพวกเราติดตามมาตลอดนะตั้งแต่รัฐบาลนี้ก็ตามหรือรัฐบาลก่อนหน้านี้นะ
2: ครับ
0: ไม่เคยมีใครพูดชัดๆทางนโยบายนะครับความมั่นคงเร่งด่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยตีกันเชียงอ้อมซ้ายอ้อมขวาแอบบางคนบอกว่าพี่เดี๋ยวไปเข้าทางกฎสากลไม่ได้เราต้องพูดพื้นที่ปลอดเหตุพี่ก็ถามไอ้คนที่แนะนำบอกพื้นที่ปลอดเหตุเฮ้ยแล้วเองข้ามโจรได้หรือวะที่จะไม่เกิดเหตุเนี่ยถามก่อนตรงๆเนี่ยเองข้ามโจรได้เหรอเองไปเรียกพื้นที่ปลอดเหตุเนี่ยเฮ้ยเขามีแต่พื้นที่ปลอดภัยเพราะมันจะเป็นมาตรการให้เจ้าหน้าที่ต้องตื่นตัวขนาดเดียวกันไอ้ฝ่ายโจรก็ผวาจะแย่งเข้าไปยกตัวอย่างง่ายเหมือนสนามบินเป็นพื้นที่ปลอดภัยไอ้คนจะมาก่อการในสนามบินเนี่ยแย้งหมดเพราะมันรู้ว่าเฮ้ยแม่งติดกล้อง CCTV ตำรวจเฮ้ยเจ้าหน้าที่มันฟุ้งนอกเครื่องแบบในเครื่องแบบเต็มไปหมดเว้ยถ้าเข้าไปปฏิบัติการมีปัญหาและไอ้เจ้าที่ก็จะตื่นตัวนะเพราะมันถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยมันต้องรับผิดชอบมันก็จะตื่นตัวเต็มที่เฮ้ยต่อสายสายตาเครื่องไม้เครื่องมือครบถ้วนไหมตรงนี้มุมนี้มุมอับยังไม่ติดกล้อง CCTV ไปติดหน่อยสิเฮ้ยตรงนี้ไฟแสงสว่างน้อยเว้ยไปเพิ่มเติมเห็นไหมพี่ที่บอกนโยบายต้องชัดมอนโยบายชัดตั้งกรมนใหญ่บอกว่าเอ้ยกับสวชบอกว่าตั้งพื้นที่ปลอดภัยลงไปกรมนภาค4ส่วนหน้าตั้งไอ้ภาค4ส่วนหน้าก็ออกแผนปฏิบัติการเลยแล้วก็จะบอกมาว่าเฮ้ยผมขาดอะไรงานการข่าวผมขาดทรัพยากรเรื่องนี้ครับขาดเรื่องกล้อง CCTV ขาดไฟแสงสว่างครับขาดโดนตรวจการครับเรื่องงานยุทธการของขาดรถล้อยางในการเคลื่อนที่เร็วครับรถหุ้มเกาะอย่างเงี้ยมันความต้องการก็จะตามมาจริงไหมแต่ละมันคือแต่นโยบายมันต้องชัดไงพอชัดปั้งไอ้ผู้ปฏิบัติก็ออกแผนปฏิบัติการแล้วก็ร้องขอทรัพยากรที่ขาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายมีปัญหาก็ปรับปรุงกฎหมายถ้าไอ้เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือขาดก็เติมเครื่องมือและพื้นที่เร่งด่วนคือตรงไหนเฮ้ยไม่ใช่มาคิดเองนะเว้ยพื้นที่ต้องมาจากประชาชนเป็นคนชี้คร
2: ับผมคือ20กว่าปีที่เราติดหล่มเรื่องของเหตุไม่สงบเนี่ยงบประมาณตั้ง 500,000 600,000 ล้านลงไปแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ถามเอ้าไม่พออีกเหรอถ้ามาของบทำรถล้อยางยุทโธปกรณ์กล้องวงจรปิดมันก็ไม่อยู่เต็มพื้นที่แล้วเนี่ยครับเสครับ
0: ก็ตรงนี้ไงเพราะว่าถ้ามีนโยบายเนี่ยมันจะเริ่มชัดเจนว่าขาดเหลืออะไรแล้วมันจะย้อนรอยไปว่าเฮ้ยและอดีตมันทำอะไรกันอยู่วะแต่สิ่งง่ายๆเลยถ้าเราย้อนอดีตไปถึงร่วม20ปีเนี่ยนะแค่ในแง่มุมกฎหมายเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วล่ะว่าอ่อนประสิทธิภาพไม่มีการพัฒนาการเหตุผลเพราะอะไรครับไอการแก้ไขปัญหาไปใช้กฎหมายพิเศษเนี่ยนะครับ กฎอัยการศึกษาการฉุกเฉินพรบความมั่นคงเฮ้ยไอพรกฉุกเฉินคุณใช้มายังไงเนี่ยทุก3เดือนจบต่อยอดต่อใหม่3เดือนต่อ3ใหม่3เดือนเฮ้ยคุณต่อมาเป็น10กว่าปีร่วม20ปีเลยนะ
2: ครับ
0: ก็เลยต้องถามว่าแล้วไอ้กฎหมายนี้แสดงว่ามันเสื่อมมนต์ขลังสิวะมันบอกว่าฉุกเฉินมันก็ต้องฉุกเฉินสิ
2: ครับ
0: จริงไปในสากลทั่วประเทศอื่นนะเวลาเขาจะฉุกเฉินเนี่ยเขาจะแค่15วันหรือ30วันเท่านั้นนะ
2: ครับ
0: อันนี้สะท้อนแล้วเฮ้ยกฎหมายมีปัญหาหรือคนมันมีปัญหาวะถ้าถอยกลับมาพรบความมั่นคงเฮ้ยทำไมไม่มีการพัฒนาการกฎหมายความมั่นคงให้มันสามารถเข้มข้นขึ้นหรืออ่อนตัวหรือสามารถผสมผสานกับกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินได้เพราะว่าพอประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมันห้ามใช้กฎหมายความมั่นคงมันก็ต้องไปออกแบบใหม่ให้ผสมผสานกันได้ไหมบางพื้นที่อาจจะได้ประกาศฉุกเฉินก็จริงแต่เวลาไปบังคับใช้

0: าจจะใช้ความมั่นคงเพื่อให้มันอ่อนให้มันซอฟลงก็ได้เห็นไหมก็แสดงว่ามันไม่มีการมาทำพิจารณาหรือปรับปรุงหรือพัฒนาอะไรขึ้นไปแล้วพอไอ้ฉุกเฉินเริ่มไปใช้คนเริ่มจับทางได้ไงเพราะอะไรรู้ป่ะน้องเพราะว่าไอ้พรกฉุกเฉินเนี่ยมันไปคุ้มครองเจ้าหน้าที
1: ่
0: พอแม่งคุ้มครองเจ้าหน้าที่ฟ้องร้องมันไม่ได้แรกๆก็เหมือนดูดีพอไปนานๆเข้าชั้นติดไงมันก็จะขาดความรอบคอบเพราะถ้าพรบไอ้ความไม่คงเนี่ยเจ้าหน้าที่ถูกฟ้องร้องได้นะครับแต่ฉุกเฉินกับอัยการศึกไม่ได้อัยการศึกนี่ยิ่งหนักเลยนะไม่ต้องมีหมายนะจับไปปรับทัศนคติ7วันได้เลยทันท
2: ีครับ
0: เห็นไหมพี่ถึงบอกว่าพอไปใช้กฎหมายพิเศษนานๆเจ้าหน้าที่จะเริ่มเคยชินละหลวมแล้วเริ่มเฮ้ยมันคุ้มครองเว้ยแต่พอคุ้มครองปั๊บให้ความรอบคอบเริ่มหยาบลงแล้ว
2: คร
0: ับ แล้วบางครั้งเนี่ยกลายเป็นอันธพาลไปเลย
1: คร
0: ับ เพราะกฎหมายมันคุ้มครองนี่ล่ะมันก็เลยเป็นเหตุว่าเฮ้ยแสดงว่าที่เราผ่านมาเนี่ยประสิทธิภาพเราอ่อนด้อยลงเพราะว่าการที่ใช้พรกฉุกเฉินหรือกฎหมายพิเศษระยะยาวนานแบบนี้เป็นคำตอบอยู่แล้วล่ะว่าเราไม่มีประสิทธิภาพใช่ครับ
2: ต้องสังคายนากองกำลังในพื้นที่หรือว่าหลายๆหน่วยที่ลงไปปฏิบัติในพื้นที่ไหมครับเพราะว่าเบื้องต้นที่เราคุยกันหนึ่งมีปัญหาความซับซ้อนมากนะฮะสองเจ้าหน้าที่ก็ไปร่วมกับผลประโยชน์ที่มันเกี่ยวข้องอยู่ในพื้นที่ด้วยเนี่ยต้องสังคายนาตรงนี้ก่อนไหมฮะถึงจะไปเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาครับ
0: ใช่ครับที่สังคายนาอันดับแรกคือกอรมนภาค4ส่วนหน้าก
2: ับ
0: กอรมนใหญ่เพราะคุณเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการสมที่กำลังพลเรือนตำรวจทหารเพราะว่าการแก้ปัญหาความมั่นคงปัจจุบันไม่สามารถใช้หน่วยใดหน่วยหนึ่งได
2: ้
0: ก็ต้องอาศัยกฎหมายบูรณาการให้อำนาจกลไกนี้คือกอรมนนะครับเพราะว่าเราจะได้ประหยัดชั้นกำลังคนไงเฮ้ยถ้าตำรวจไม่พอทหารเสริมทหารไม่พอตำรวจเสริมอสไม่พอทหารตำรวจเสริมใช่ไหมครับมันก็จะเกิดเพียงแต่ว่าเมื่อเสริมกันแล้วเนี่ยเฮ้ยคุณเคยฝึกร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพไหมในการปฏิบัติการร่ว
2: ม
0: เครื่องมือบางพื้นที่ตรงนี้ขาดตำรวจบอกผมขาดรถครับเฮ้ยทหารบอกมีรถนี้ก็ไปเสริมฉะนั้นเขามีกฎหมายพรบความมั่นคงฉุกเฉินอะไรมาเนี่ยเพื่อให้บูรณาการอำนาจหน้าที่บูรณาการเครื่องไม้เครื่องมือบูรณาการการจัดการคนแต่ตรงเนี้ยที่ผ่านมาแสดงว่าการบูรณาการการจัดการร่วมกันเนี่ยมีปัญหาถึงไม่มีประสิทธิภาพก็ต้องไปจัดการให้ไอ้กรมนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการอำนวยการร่วมก
2: ร
0: มนถึงถูกท่านอาจารย์วันนองไงที่ปรึกษานายกรัฐ
2: ม
0: นตรี
2: ได้ยุบเลยแล้วเงี้ย
0: ยุบมันไปเลยได้ไหมใช่ไหมแต่ในหลักจริงๆไม่ใช่เหมือนน้องสองคนไปโรงพักให้ตำรวจแม่งห่วยแตกนะครับไม่บริการบอกเฮ้ยยุบแม่งไปเลยสำนักงานตำรวจชาติแม่งห่วยที่ตายเฮ้ยจริงๆไม่ใช่มันต้องไปจัดการไอ้โรงพักนั้นไอ้ภู
2: ม
0: ิกับก็ลูกน้องมือมันห่วยจริงไหมเนี่ยที่ถึงบอกว่ากฎหมายเนี่ยมันจำเป็นต้องมีแล้วมันเป็นสากลนะทั่วโลกมีหมดนะพ
2: ร
0: บความมั่นคงฉุกเฉินแล้วก็อัยการศึกนะอัยการศึกฐานเจ้าภาพฉุกเฉินแล้วแต่สถานการณ์นักทหารหรือตำรวจแล้วแต่ว่าความหนักเบาของสถานการณ์แล้วก็พรบความมั่นคงจากของไทยเนี่ยพรบความมั่นคงเนี่ยทหารมันยังเป็นเจ้าภาพแต่ถ้าเป็นสากลเนี่ยเขาจะเป็นตำรวจหรือฝ่ายพลเรือนคือมหาไทยเป็นเจ้าภาพใช่ครับผมสุดท้ายเนี่ยก็คือเฮ้ยมันต้องไปปรับปรุงที่ประสิทธิภาพไอ้หน่วยอำนวยการยุทธร่วมคือไอ้กรมนนั่นแหละใช่ครับผม
2: ครับคือกรมนภาค4ส่วนหน้าเองเนี่ยเขาก็พยายามจะสื่อสารครับว่าเหตุไม่สงบที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่าง10คดีมันเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเราขอแบ่งแยกดินแดนเนี่ยมันมีสักกี่คดีมันพบว่ามีแค่1-2คดีเท่านั้นเองฮะอีก7-8คดีมันเป็นเรื่องของภัยแทรกซ้อนยาเสพติดน้ำมันเถื่อนเรียกค่าคุ้มครองอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ควรทำตรงนี้มันชัดเจนไหมฮะเพื่อจะได้ให้คนที่อยู่ใน3จังหวัดให้ความร่วมมือกับเรามากขึ้นว่าอ้าวเนี่ยมันมีภัยที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความไม่สงบจากจุดยืนทางการเมืองไปแล้วเนี่ยครับเสครับ
0: ถูกต้องเลยเพราะกรมนเนี่ยกำหนดปฏิบัติคือตำรวจเนี่ยพอมันจับเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยสุดท้ายมันจะวิเคราะห์สังเคราะห์แยกแยะได้ว่าเฮ้ยไอ้เรื่องเนี้ยเป็นภัยแทรกซ้อนหรือเป็นเรื่องของการก่อความไม่สงบนะ
2: ครับ
0: ก่อการร้ายเฮ้ยหรือมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรต่างก็ตามตรงนี้ไงต้องชี้ให้ชัดนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยไอ้เจ้าหน้าที่เนี่ยมันติดนิสัยการใช้กฎหมายพิเศษไปแล้วพอเกิดเหตุปั้งเฮ้ยไม่รู้อะไรเอาแม่งเข้าเป็นเรื่องก่อการร้ายเอาเป็นเรื่องก่อความไม่สงบไปก่อนมันง่ายไงเพราะมันมีกฎหมายคุ้มครองหัวใช่ไหมไม่ต้องมาเสียเวลาสืบสวนสอบสวนตรงนี้แหละมันเป็นจุดอ่อนของเราฉะนั้นแต่ถ้าเราทำตรงนี้เข้มแข็งเนี่ยมันจะแยกออกเฮ้ยถ้าอันนี้เป็นเรื่องอาชญากรรมเบื่อให้ตำรวจตายปั้งเฮ้ยถ้าตรงนี้เป็นเรื่องคดีโจมก่อการร้ายปั๊บต่างๆเฮ้ยต้องมาร่วมกัน
2: ค
0: ือถ้า

0: ถ้าสถานการณ์ตอนนี้พอมันเกิดแบบเหตุแบบนี้เข้าเนี่ยแล้วเราตะโกนเหมือนเรื่องนโยบายสันติวิธีและประชาชนหงุดหงิดตรงไหนรู้ป่ะเพราะเกิดเหตุร้ายเนี่ยปึ้งที่ตายไป5คนต่างๆเนี่ยประชาชนเริ่มถามว่าเอ้ยไอ้สถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการสร้างสันติภาพเฮ้ยหรือมันเป็นกระบวนการก่อการร้ายกันแน่วะเห็นไหมเป็นแต่จริงๆเนี่ยมันผสมประสานจากต้นทางนั้นมาและไอ้ภัยแทรกซ้อนเนี่ยมันเติมเข้ามาเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไปพันอยู่ไอ้ขบวนการเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะว่ามันถูกใช้เป็นเครื่องมือไปด้วยและมันก็เต็มใจที่จะเป็นเครื่องมือเพื่อบางทีไปอ้างไอ้พวกขบวนการและกูก็มาทำไปแทรกซ้อนและกูก็แบ่งรายได้เอาไปดูแลพวกไอ้ขบวนการไอ้พวกขบวนการบางครั้งไปดำเนินการเสร็จใช้พวกนี้ขานลูกมือก็เอาไอ้พวกนี้มาเป็นลูกมือไปปฏิบัติการและก็แบ่งสรรผลประโยชน์กันอีกนี่ไงที่นี่บอกพอความยาวนานขึ้นมาแล้วไม่รีบปิดจบความซับซ้อนเนี่ยมันจะเพิ่มเติมและที่สำคัญใช่ไหมไอ้กระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติปัจจุบันเนี่ยเฮ้ยมันมีภัยมิติใหม่ๆมาเรื่อย
1: ๆ
0: ใช่ไหมจนแบบสแกมเมอร์นี่ก็เหมือนกันจริงไหมใช่ไหมอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มันก็เลยไปผสมกันหมดเลย
0: มันยิ่งมาเพิ่มเติมไอ้ปัญหาเนี่ยซ้อนแน่นเข้าไปอีกทำให้ยุ่งยากมากแล้วถ้าเกิดยิ่งช้านะไอ้ความเลวร้ายเหล่านี้มันจะเกื้อกูลเสมออาชญากรรมข้ามชาติคือกระบวนการเขาเรียกว่าไอ้ความเลวร้ายทั้งหมดของโจรน่ะแม่งมาผสมผสานกันเรียกว่าอาชญากรรมข้ามชาติไม่ว่าจะยาเสพติดค่าแรงงานเถื่อนค่าของเถื่อนอะไรทุกอย่างไปหมดผสมปนเปอาการหนักขึ้นมาตอนนี้ก็สแกมเมอร์เอาลอกกันเข้าไปอีกจะมาค้ามนุษย์เอาหนักเข้าไปอีกนี่แหละครับฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะต้องอยู่ที่นโยบายของรัฐบาลมีความชัดเจนแล้วต้องเข้มแข็งนะครับเจาะให้ลึกแล้วต้องใช้กรรมคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องเฮ้ยไม่ได้เลยเพราะไม่งั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแต่เมื่อก่อนเนี่ยตอนหลังมาเอ๊ะทำไมคนมันอยากไปจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดเจ้าหน้าที
1: ่
0: กลายเป็นว่าจะต้องสิทธิพิเศษพาสชั้นได้เร็วไม่ได้เสี่ยงภัยอะไรหรอกสุดท้ายได้วันสวีคูณตอนจบได้บำเหน็จบำนาญพิเศษกันอีกไปกันคนละเรื่องเลยแทนที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเอาคนลึกลงไปอุ้ยมีบัญชี
2: ผี
0: เอ
2: าไปจุ
0: กลูกหลานเจ้านงเจ้านายลงมาในตรงนี้อ้าวเหมือนด่านเนี่ยบางทีเฮ้ยต้องมีกำลังคนสมมุติ12คนเอ้ยพอเกิดเหตุการณ์ที่ทำไมมีไม่ถึงอ้าวปรากฏว่าเป็นบัญชีผีไปผสมกับบัญชีจริงไหมอย่างเงี้ยมันจะถูกตั้งข้อสังเกตจากประชาชนข้อสงสัยไปหมดไงว่าเฮ้ยไอความอ่อนด้อยประสิทธิภาพอ้าวก็คุณขออาสากำลังนี้แล้วกำลังมันไปไหนหมดวะอ้าวปรากฏว่าเป็นบัญชีผีไป 40% อย่างเงี้ยแล้วเป็นบัญชีต่อปฏิบัติงานจริงแค่60อย่างเงี้ยเนี่ยแหละครับคือเหตุของปัญหา
1: คือหลายคนก็สงสัยตั้งคำถามอยู่นะก็อย่างเช่นเอ๊ะเราก็เสริมกำลังไปเราเสริมงบประมาณไปแต่มันมีข่าวนอกเหนือจากเรื่องของการมาทำร้ายเจ้าหน้าที่ทำร้ายพี่น้องประชาชนทำลายเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเอ้ามันมีเรื่องของการค้ามนุษย์บนเขามีการเอาคนมาเป็นศูนย์อพยพเพื่อจะส่งไปประเทศที่3มีการระดมอาวุธปืนกันมาปล้นร้านทองอย่างเงี้ยต้องหลายรอบปล้นเต็นท์รถอย่างเงี้ยนะเอ๊ะตกลงความเห็นต่างทางความคิดหรือว่ามันเป็นคดีอาชญากรรมยังไงฮะเส
0: ร
1: ีครับ
0: ไอ้ตรงเนี้ยจะอะไรก็ตามนะถ้ายืนหลักที่ผลสำลิดพื้นที่ปลอดภัย
1: ครับ
0: คือทำหัวข้อเนี้ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยไอ้สิ่งตรงนั้นจะทับซ้อนหรือไม่ทับซ้อนไม่เป็นไรเพราะเรื่องการรักษาความมั่นคงเนี่ยนะของชาตินะครับมันเป็นปัจจัยหลัก2ประการเท่านั้นนะภายนอกคือแน่นอนครับจากมิตรประเทศเพื่อนบ้านเรารวมอาเซียนมาอำนาจอะไรเข้ามาเกื้อกูลในการแก้ไขปัญหาโลกมุสลิมก็มาช่วยแก้ไขปัญหาแต่ที่สำคัญที่สุดคือปัจจัยภายในสร้างภูมิคุ้มกันตนเองพึ่งพาตนเองถ้าประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันตรงนี้มันดีอ่ะมันจะเป็นคดีเรื่องแบ่งแยกดินแดนหรือคดีเรื่องโจรอาชญากรอาชญากรรมเราก็จะจัดการได้นะครับเราทุ่มทรัพยากรให้ประสิทธิภาพตรงนี้มันเกิดแต่ตรงนี้ล่ะมันต้องภูมิชาต้องหนักแน
1: ่
0: นต้องมีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถไม่ทุจริตแล้วก็จัดทีมลูกน้องต่างๆเลยพี่ยืนยันครับไม่เหมือบากกว่าแรงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงรัฐไทยหรอกแต่ตอนเนี้ยมันเกิดจะมีแต่ภาพของความเสื่อมขึ้นมาไงที่บอกว่าสุดท้ายเอาเจ้าหน้าที่มันไปหาประโยชน์อ่
1: ะ
0: มันก็เจ๊เช่นเดียวกันน่ะมันล้มเหลวมาตั้งแต่เรื่องมาเกิดข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นไง
1: โอ้ยอมใช้
0: เรื่องข้อทิศเลยมั้ยเพราะอะไรเพราะความเสื่อมของไอ้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและเจ้าท้องถิ่นเจ้าที่ท้องถิ่นนี่มันคือด่านหน้าเลยนะด่านหน้าที่เผชิญภัยคุกคามทุกอย่างที่มาจากชายแดนนั่นแหละครับตรงเนี้ยรัฐบาลต้องชัดเจนเพิ่มประสิทธิภาพของชั้นต้นเนี่ยประสิทธิภาพสำคัญที่สุดไปที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคง
2: ระ
0: ด
2: ับ
0: ที
2: ่
0: กรมนก่อนนั่นแหละไอ้เจ้าภาพที่จะบูรณาการแล้วก็เป็นคนประสานการปฏิบัติเนี่ยคุณนั่นแหละช่วยเฉียบคมก่อนแล้วพอเฉียบคมเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมากันกรองเจ้าที่ปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ แล้วก็สามารถดำเนินการไปสู่แต่ตอนนี้ไม่ต้องไปเลย

0: เจนไหนก็ตามเถอะโจทย์มีอย่างเดียวนโยบายความมั่นคงในด่วนสร้างพื้นที่ปลอดภัย
1: ถ้ามีโอกาส
0: ไปตรงนี้ให้ได
1: ้คุยสันติสุขกันโดยมีมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นไหมครับ
0: จำเป็นอย่างที่พี่บอกเพราะมันเป็นระดับยุทธศาสตร
2: ์ครับ
0: เห็นไหมเพราะระดับยุทธวิธีนี่แหละโอเคไล่ล่าไล่จับไอ้ผู้กระทำผิดยุทธการประกาศพื้นที่ปลอดภัย
2: ครับ
0: เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเสริมความเข้มแข็งเชิงลุกเชิงรับแต่ชนตื่นตัวเจ้าหน้าที่มากไอ้ฝ่ายโจรตัวแหย่งเพราะว่าพื้นที่ปลอดภัยแต่ระดับยุทธศาสตร์นี่แหละให้พูดคุยเนี่ยมันเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของเราแล้วก็ไปตัดการสนับสนุนสปอนเซอร์จากนอกประเทศเพราะตรงนี้ไงมันถึงเป็นที่มาที่ต้องมีมาเลเซียและตอนเนี้ยเราก็ต้องติดตามดีๆนะพอเราเปลี่ยนหัวหน้าพูดคุยกันอีกมาเลเซียเคยใช้ผู้อำนวยการสะดวกตอนยุคพี่เนี่ยเป็นฝ่ายข่าวกองก
2: ับ
0: ทหารแล้วกลับมาฝ่ายข่าวกองตอนนี้จะเปลี่ยนอีกแล้วนะให้ผู้อำนวยการสะดวกอะเหมือนจะเอาทหารกลับมาเป็นอีกแล้วตรงนี้ฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจเหมือนกันเพราะว่าผู้อำนวยการสะดวกจำเป็นเพราะว่าถ้าเป็นความต่อเนื่องนะคนเดิมเนี่ยมันจะดีแต่อย่างเงี้ยพี่ถึงบอกอ่ะฉะนั้นไอ้เรื่องชุดพูดคุยสันติสุขเนี่ยมันระดับยุทธศาสตร์มันแล้วมันไปเกี่ยวกับต่างประเทศไงมันถึงต้องมีอย่างไรก็ต้องมีเพราะมันเป็นตัวที่จะทำให้โลกมัสลินเนี่ยมาเกื้อกูลช่วยเราแก้ไขปัญหานะครับในตรงเนี้ยและตัดสปอนเซอร์เพราะบางครั้งไอ้เงินสักกาดที่ทำบุญของพวกลูกมุสลิมมานะบางทีมันเจอไอ้พวกขบวนการเนี่ยมันแอบอ้างไปข
2: อ
0: แล้วก็แปลกนะลูกมุสลิมเนี่ยพอเขามีเงินเหลือที่ต้องทำบุญเนี่ยเขาจะไม่เคร่งครัดในการไปตรวจสอบนะเขาจะดูโครงการที่ว่าเอ้ยมันใช่ก็บริจาคเลยแล้วพอบริจาคมาปั้งเนี่ยเฮ้ยไอ้คนรับบริจาคมันจะไปยังไงไม่ได้ติดตามฉะนั้นบางทีไอ้เงินบริจาคกลับมาไปเข้ามือกับไอ้ขบวนการที่แฝงอยู่มันก็วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งเลย
2: ครับ
0: ครึ่งหนึ่งให้ทำบุญดูแลประชาชนอีกครึ่งหนึ่งเอามาจัดการซื้ออาวุธบ่มเพาะฝ่ายเดียวกันมาล่อกันแล้วกับฝ่ายไทยเลย
2: ครับ
0: นี่ไงเราถึงมีความจำเป็นเรื่องชุดพูดคุยสันติสุขเพราะว่ามันเป็นระดับยุทธศาสตร์ที่ต้องไปแสวงความร่วมมือกับพวกโลกมุสลิมคร
2: ับพี่เต๋อแต่ว่าตอนเวลานี้เรื่องของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยมันยังไม่เกิดขึ้นเลยพี่เต๋อแล้วแต่ว่าเรื่องของการอาจจะเดินหน้าพูดคุยสันติสุขในที่กำหนดการคร่าวๆที่บอกว่าจะมีขึ้นประมาณเดือนกันยายนเนี่ยมันควรจะต้องยังคงกำหนดเดิมไหมพี่เต๋อหรือว่าจะต้องขยับออกไปก่อนนะครับ
0: ยังคงกำหนดเวลาเดิมได้แต่หัวข้อที่จะพูดคุยเนี่ยประกาศไปตั้งแต่ตรงนี้เลย
2: ครับ
0: เนื่องจากกระบวนการอาจจะมีหลายกลุ่ม
2: ครับ
0: จะกลุ่มไหนไม่รู้ที่จะมาพูดคุยกับผมคือหัวข้อสร้างพื้นที่ปลอดภัยถ้าใครไม่มาคุยหัวข้อนี้ก็ไม่ต้องมาถ้าใครจะคุยก็มาตรงนี้และมาตรงนี้แหละมันจะได้พ้นข้อครหาสักทีเพราะถ้าไม่เกิดเหตุก็แสดงว่าที่มาคุยมันตั
1: วจริ ง
0: ตัวจริงไม่ว่านะเป็นตัวจริงที่มีอิทธิฤทธิ์ด้วยเพราะบางทีเป็นตัวจริงแต่เป็นฝ่ายการเมืองมันบอกมันละตัวจริงแต่ไอ้ฝ่ายทหารมันไม่ฟังกูแต่ถ้าเฮ้ยตัวจริงแล้วฝ่ายทหารฟังด้วยโอ้อันนี้ยิ่งดีเลยใช่ไหมครับแต่ตรงนี้หลักหัวข้อเนี้ยจะบังคับวิถีให้ไอ้ฝ่ายกระบวนการเราจะได้พิสูจน์ทราบกันแล้วเลิกคอรหาสิว่าตัวจริงตัวปลอมแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลอะไรเพราะประชาชนจะเป็นคนมาชี
1: ้
0: ให้ชุดสันติสุขรู้ว่าอยากได้อำเภอนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัย1เดือนช่วยโชว์ฟอร์มให้ดูหน่อยสิไม่ให้เกิดเหตุนี่แหละครับนั่นแหละครับ
1: แต่ว่าอย่างไรก็ตามจุดหมายปลายทางเนี่ยพออยู่บนโต๊ะเจรจาเราก็รู้ว่าเงื่อนไขของเขาบันได7ขั้นเนี่ยเขาต้องการขอปกครองตนเองขอกฎหมายใช้ในพื้นที่ของตนเองขอกำลังฐานออกไปซึ่งเราให้ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยแต่ก็ยังจำเป็นต้องคุยเหรอครับ
0: จำเป็นต้องคุยเพราะอย่างไรก็ตามเถอะเราถูกครอบไว้ด้วยกติการัฐธรรมนูญไทยตั้งแต่ยุคพี่แล้วจะคุยอย่างไรก็ตามรัฐไทยเป็นรัฐเดียวมิอาจสามารถแบ่งแยกได้คุณคิดคุณต้องการได้แต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะต้องตอบสนองคุณทุกข
2: ้อ
0: ผมก็ต้องตอบสนองประชาชนเป็นหลักที
1: ่
0: คุณเรียกร้องอ้าวแล้วเกิดประชาชนในพื้นที่เขาบอกผมอย่างนี้อ่ะแล้วคุณจะเอายังไงที่ข้อเนี่ยเขาบอกเขาไม่เอาอ่ะเขาจะเอาแบบที่รัฐไทยกำลังดำเนินการอยู่หรือให้มีอำนาจที่ปกครองต้องถิ่นแบบพิสมพิเศษแบบพัทยาหรือแบบกทม.อันในระดับหนึ่งประชาชนก็บอกแค่นี้ก็พอใจแล้วมีอะไรไห
2: ม
0: แล้วคุณจะมาเรียกร้องอะไรแต่ถ้าคุณเรียกร้องไงผมก็ยืนอยู่อย่างเดียวอะผมสร้างพื้นที่ปลอดภัยพอเราสร้างพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยพี่น้องประชาชนจะบอกเลยจะคุยกับใครหรือไม่คุยกับใครไม่เป็นไรครับแต่ออกจากบ้านมาแม่ไปวัดไปมัสยิดเอ้ยไปทำงานไปรับลูกไปโรงเรียนไปเที่ยวตลาดปลอดภัยใช้ได้แล้วชาวบ้านยังบอกเลยไอ้พูดคุยเหรอจะไปพูดคุยกับใครก็ไม่ต้องคุยเลยก็ได
1: ้
0: แต่ถ้าออกมาเนี่ยมันไม่ต้องเหลียวซ้ายแล้ว

วาเฮ้ยออกมาเจอด่านเฮ้ยมีมาตรฐานเฮ้ยตอนคืนจุดนี้ที่ไฟอับเฮ้ยไฟแสงสว่างเออเฮ้ยตรงนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อ่ะโอเคไปตลาดได้ไปมัสยิดได้ไปวัดได้อ่ะปลอดภัยเออก็ไม่เห็นจะต้องเลยไม่ต้องพูดคุยเลยก็ได้

0: ื้นที่ปลอดภัยเป็นนโยบายความมั่นคงเร่งด่วนเฉพาะตั้งขึ้นมาแล้วก็ส่งไปกรมน.กรมน.ก็ขยายความเฮ้ยหมายความมาตรการรักษาความปลอดภัยนะเว้ยต้องป้องกันป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุเมื่อเกิดเหตุแล้วขยายผลไปจับผู้กระทำผิดได้แล้วก็ขยายผลไปจับผู้บงการได้ไอ้กองทัพไปสี่กองร้อยสี่ศูนย์หน้าก็เข้าใจครับผมยังแข็งในหลักการผมอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่แต่ประธานโทษครับขาดกล้องทีวีจุดนี้ครับขาดไฟแสงสว่างจุดนี้ครับขาดรถยานเกาะตรงนี้ไม่พอครับข้างบนก็สนับสนุนไปตรงนี้แหละครับมันจะเกิดผลสัมฤทธิ์สิ่งที่ร้องขอก็คือการตอบสนองเจตนาของพี่น้องประชาชนใช่ครับผม
1: อีกไกลไหมฮะสันติสุขจะเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในฐานะที่พลโทพลดอนเองเคยเป็นหัวหน้าคณะทำงานพูดจาสันติสุขเมื่อปี56เนี่ยอาเจเขาสงบแล้วบ้านเราอีกยาวนานไหมครับ
0: ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐทุ่มเทนะพี่ยืนยันเลยไม่ยาว
2: ครับ
0: ตรงนี้เท่านั้นเลยนะ
2: โจทย์ใหญ่
0: รัฐบาลทุ่มเทเจ้าหน้าที่รัฐทุ่มเทประชาชนเขาไม่ต้องทุ่มเทหรอกแต่คุณต้องทุ่มเทไปการสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่ยืนยันเลยรับรองคุณสามารถส่งมอบการปฏิบัติการที่ทหารรับผิดชอบเนี่ยให้ไปตกอยู่ภายใต้มือของฝ่ายพลเรือนที่กระทรวงมหาดไทยกับตำรวจเนี่ยดูแลเองได้เลยถ้าคุณเข้มแข็งและเดินมาตามแนวที่พี่พูดใช่ครับ
1: นะฮะเราก็อยากจะเห็นแสงสว่างวันนั้นนะครับ ขอบพระคุณมากนะครับพลโทวรดอนครับ
0: ครับด้วยความยินดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอเคครับสวัสดีครับผมครับ
1: ครับ
2: พลโทพลดอนพัฒนถาบุญนะครับอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งพี่เสแมวนะก็เป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมาหลายปีนะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเลยต่างๆเยอะแยะมาก
1: พูดคุยสันติสุขช่วงปี2556
2: ครับ
1: แหมเป็น
2: ยุคแรกๆเลย
1: ยุคแรกๆเลยนะฮะที่ไปนั่งโต๊ะพูดคุยแล้วก็มีมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกนะครับ
2: จนถึงแนวที่ปลอดภัย
1: คือคุยกันยุคแรกๆเนี่ยนะฮะตอนที่ทำงานข่าวภาคสนามอยู่เนี่ยเรายื่นเงื่อนไขไปขอพื้นที่ปลอดภัยได้จริงนะฮะเอาพื้นที่อำเภอนั้นอำเภอนี้นะฮะที่เขาจะมีการค้าขายชายแดนมีการเดินทางกันเนี่ยขอไม่ก่อเหตุได้ไห
2: ม
1: ช่วงเดือนรอมฎอนอย่างเงี้ยไม่ก่อเหตุได้ไหมนะครับเพื่อที่จะรับประกันว่าที่คุณมาคุยกับเราในเป็นตัวจริงและตั้งใจจะให้มันเกิดสันติสุขในพื้นที
2: ่
1: คุณยื่นเงื่อนไขอะไรมาเราเอาเงื่อนไขอะไรไปคุยกันบนโต๊ะอะไรที่คุยกันได้อ่ะเห็นชอบตกลงนะฮะจะถอนทหารจะใช้กำลังประจำถิ่นหรือว่าจะไม่เอากฎหมายเข้มมาบังคับคนในพื้นที่เราก็ไปคุยกันอยู่บนโต๊ะเจรจา
2: ใช่
1: แต่หลังๆมาดูเหมือนกับไอ้ข้อตกลงที่มันเคยมีไว้เดิมเนี่ยมันจะไม่ได้รับการปฏิบัติจากทั้งสองฝ่าย
2: ใช่เพราะเหมือนเมื่อก่อนถ้าเกิดตอนจำสถานการณ์ในยุคแรกๆเนี่ยมันก็จะมีการประกาศพื้นที่สีแดงพื้นที่สีเหลืองพื้นบางพื้นที่นี่คือเข้าไม่ได้เลยเจ้าหน้าที่รัฐของฝ่ายไทยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของฝ่ายไทยเนี่ยเข้าไม่ได้เลยแต่ว่าหลังจากนั้นสถานการณ์มันก็ดีขึ้นตามลำดับนะพี่รองแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอมันเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยต่างๆนานานานานเนี่ยมันก็ทำให้การปฏิบัติมันไม่ต่อเนื่องกันและพอการเปลี่ยนหัวหน้าคณะพูดคุยอย่างที่เมื่อสักครู่อย่างเสแมวพี่เสแมวบอกมาเนี่ยถ้าเกิดหัวหน้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามรัฐบาลเนี่ยความต่อเนื่องมันก็ไม่มีคนจะพูดคุยกันมาอาจจะอยู่รัฐบาลโอละยิ่งการเมืองบ้านเราเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนกี่ผ่านมาเป็น10ปีในกี่รัฐบาลมาแล้วนะเปลี่ยนไปกี่ชุดกี่คณะไปแล้ว
1: ไอ้ที่เราเปลี่ยนไม่เท่าไหร่ฝ่ายมาเลเซียผู้อำนวยความสะดวกจะเปลี่ยนเป็นฝ่ายทหารมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกเนี่ยมันจะติดขัดปัญหาอะไรหรือเปล่าน
2: ั่นแหละแต่ว่าอย่างที่พี่เสแมวก็บอกว่าเรื่องสำคัญเนี่ยก็คงจะต้องเร่งไปให้ทางกรมน.นะในฐานะที่เป็นหน่วยงานบูรณาการ
1: คือทั้งฝ่ายยุทธการและฝ่ายปฏิบัติของเราเนี่ยนะฮะเอาคดีความตอนนี้ก่อนคดีความตอนนี้กรณีคาร์บอม
2: ครับ
1: เราออกหมายจับแล้วนะฮะ2เราเรียกตัวมาซักถามแล้ว2นะครับส่วนเรื่องของการยิงชุดเจ้าหน้าที่ทหารพรานบริเวณด่านตรวจพลีชีพไป5นาย
2: คร
1: ับ เราเรียกมาซักถามแล้ว1ออกหมายจับแล้ว1นะครับอันนี้คือความคืบหน้าของคดีความก็ต้องเร่งรัดนะฮะก็อย่างที่ผมถามไปอ่ะเพราะกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเองเขาพยายามที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็พยายามจะลงลึกในแต่ละคดีนะฮะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยว่าตกลงเนี่ยมันเป็นเรื่องความมั่นคงมันเป็นเรื่องยาเสพติดมันเป็นเรื่องผู้มีอิทธิพลมันเป็นเรื่องของการค้าของเถื่อนหรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะฮะเมื่อวานนี้เองปัตตานีจับยาบ้าได้ตั้งเท่าไหร่อ่ะเกือบ 500,000 เม็ดอย่างเงี้ยกำลังล่องลงใต้สู่ประเทศที่3เลยเพราะอะไรฮะก่อนหน้านี้ที่กลางเมืองปัตตานีเคยเกิดเหตุระเบิดใหญ่มากแล้วอีกมุมของปัตตานีกำลังขนกันเลยฮะเพราะพอเอามาสืบสาวเราเรื่องอ๋อ

0: ขบวนการเดียวกันก็คือเดี๋ยวคืนนี้จะขนรถใหญ
1: ่ครับ
0: คุณอาทิตย์
1: ไปก่อเหตุก่อน
0: ไปก่อเหตุก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่เขาจะลงพื้นที่ไปตรวจเพราะฉะนั้นคืนนี้ทางสะดวกนะนั่นแหละฮะมันคือภัยแทรกซ้อนครับ
1: ครับ
0: ที่มันก็มาผสมปนเปแล้วไอ้คนมาก่อเหตุเป็นภัยแทรกซ้อนมันก็คือคนในขบวนการรับจ็อบมาร่วมก่อเหตุหรือกระโดดเข้ามาร่วมก่อเหตุด้วยมันก็ปนกันไปหมดนะครับ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราคงต้องพักกันก่อนเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับ
0: ครับ

0: ลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังพอกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26 กรกฎาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
5: คุณบุเรียมคุยเข้ามาล่าสุดนะครับบอกว่าจุดมุ่งหมายต่างกันสุดขั้วไม่ต้องคุยแล้วค่ะเสียเวลาแต่ว่าเหมือนทุกสมรภูมิ
4: ครับ
5: ต้องจบบนโต๊ะเจรจาคุณต้องการอะไรบอกเรามาหน่อยนะฮะเราให้คุณได้หรือไม่ได้ค่อยมาว่ากันนะครับแล้วก็คุณคนฟังข่าวพูดถึงพี่เล็กวาสนาหนานโนมาบอกว่าเมื่อวานคุยคือเป็นรองทุกครั้งคุยกับฝ่ายก่อการร้ายคุยกับโจรชั้นเชิงการรบคือคุณเป็นรอง อ๋อคือฝั่งเราเป็นรองแหละ
4: ครับ
5: อย่างที่พี่เล็กเขาอธิบายก็คือข้อเสนอทุกอย่างเนี่ยบนโต๊ะเจรจาที่เขายื่นให้มาเนี่ยสิ่งหนึ่งต้องตั้งต้นนี้ก่อนเราต้องการความจริงใจด้วยการให้ใจเพราะฉะนั้นที่คุณขอมาเนี่ยคุณขออะไรไอ้ชุดเขียวนะฮะกองกำลังทหารกำลังหลักเนี่ยทัพภาคหนึ่งสองสามที่ลงไปช่วยทัพภาคสี่แล้วก็ทางพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะฮะดูว่าเขาบอกมันไม่เป็นมิตรเขาบอกอย่างนี้ในมุมของคนเห็นต่างเอาถอยออกไปได้ไหมกองกำลังเหล่านี้นะฮะเอากองกำลังประจำถิ่นมากฎหมายต่างๆที่ใช้บีบบังคับกดทับคนในพื้นที่3จังหวัดยกเลิกหน่อยได้ไห
4: ม
5: นะฮะกฎอัยการศึกลงจากนี้มาก็เป็นพรกฉุกเฉินลงมาอีกก็เป็นความมั่นคงลงไปอีกก็เปิดหมายอาญาปกติใช้กฎหมายปกติไม่ได้หรือ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขายื่นข้อเสนอยื่นเงื่อนไขมาบนโต๊ะเจรจาเราพยายามทำให้นะเพื่อเราจะแสดงความจริงใจว่า

0: เราจริงใจในการคุยกับคุณ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าที่เราขอไปเนี่ยหนึ่งราชอาณาจักรไทยแบ่งแยกมิได้เนี่ยอ่ะเขาเห็นด้วยแค่เรื่องเดียวแล้วมาคุยกันและเรื่องอื่นๆเช่นขอพื้นที่ปลอดภัยได้ไหมอันนี้ชัดเจนแล้วว่าคุณทำให้เราไม่ได
1: ้
0: มันนำมาซึ่งการไปบอกว่าคุณไม่ใช่ตัวจริง
1: อ
0: ันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งแต่เรื่องอื่นๆครับที่เราขอมาช่วงเดือนรอมฎอนอย่างเงี้ยนะฮะช่วงอะไรอย่างต่างเนี่ยอย่ามาก่อเหตุอะไรได้ไหมเขาทำให้เราไม่ได้เลยทั้งที่เราเนี่ยให้ใจเขาไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นอย่างยุคของคุณอ้วนภูมิธรรมเขาเลยบอกว่างั้นได้คุย
1: ครับ
0: ยุคนี้เสแมวบอกว่าถ้าจะคุยกันอีกเราต้องประกาศเงื่อนไขไว้เบื้องต้นเลยถ้าจะคุยกับเราขอพื้นที่ปลอดภัยแสดงให้ดูหน่อยว่าคุณเป็นตัวจริง
1: ครับมีทางมีพูดคุยเข้ามาทางคลื่นข่าว News Network นะครับทางคุณคริสคิงเนี่ยก็มีการฝากคำถามถึงพี่เสมาเมื่อสักครู่ว่าเราควรจะแจกแจงคำพูดใหม่ไหมครับผู้ที่มีความเห็นต่างในเรื่องของอธิปไตยหรือดินแดนเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้มาพูดคุยกันได้แต่ว่าการที่ไปทำร้ายผู้บริสุทธิ์หรือว่าสังหารเจ้าหน้าที่ทั้งที่ที่ไม่ได้อยู่ในการสู้รบกันเนี่ยแบบนี้คืออาชญากรรมไม่ควรเรียกโจรเหล่านี้ว่าผู้เห็นต่างซึ่งการเรียกแบบนี้ก็เหมือนกับเป็นการให้ความชอบธรรมว่าเห็นต่างก็ค้ากันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เสนอว่าควรจะเรียกคนเรียกว่าอาชญากรรมของกลุ่มคนเห็นต่างหรือว่าโจรที่รับใช้กลุ่มคนเห็นต่างดีกว่า
0: ก็ขอบคุณนะฮะในความคิดเห็นครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าถ้าคุณจะทำร้ายเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยนะครับเราก็มีอาวุธเหมือนกันนะฮะก็ให้ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที
1: ่
0: นะครับอย่าไปทำร้ายคนบริสุทธิ์นี่เจ้าหน้าที่เรายืดอกอย่างนั้นเลยนะฮะ
1: ใช่
0: เพราะว่าเราก็ไม่อยากให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบครับ ถ้าจะเห็นต่างถ้าอยากจะสู้ให้มาสู้กันซึ่งหน้าถ้าจะลอบกัดลักษณะนี้เดี๋ยวก็สู้กันไปเพราะว่านอกเหนือจากคุณมาไล่ล่าเราเนี่ยเสทบบอกแล้วว่าหลังจากนี้ไปนะครับทั้งยามกินยามนอนยามหลับคุณต้องรู้ไปเลยว่าเราจะไล่ล่าคุณทั้งในประเทศหรือประเทศไหนก็แล้วแต่ที่ให้ความช่วยเหลือคุณเราก็จะไล่ล่าคุณสุดล่าฟ้าเขียวนะฮะก็เราก็อยากเห็นผลการปฏิบัตินะครับให้สำเร็จผลเอาอย่างน้อยๆเนี่ยเอา13คนเนี้ยนะฮะก็เชื่อว่าถ้าไม่หลบออกไปสู่ประเทศที่3นะฮะก็ยังคงหลบอยู่ในพื้นที
1: ่
0: สิ่งที่ดีที่สุดก็คือพี่น้องใน3จังหวัดนี่แหละครับที่จะช่วยเป็นหูเป็นตาเราไม่อยากให้มีคนบริสุทธิ์เจ็บเหมือนกับ6คนที่โดนไปใช่มั้ยฮะ
1: ใช่
0: ต้องร่วมไม้ร่วมมือกัน
1: ครับ
0: เพราะอะไรฮะเคยดูถนนมั้ยถนนของกรมทางหลวงชนบทที่เขาลาดยางเรียบๆน่ะในส่วนของต่างจังหวัดเนี่ยมันเอาระเบิดไปวางข้างใต้ถนนน่ะโดยที่ข้างบนมันยังเรียบอยู่เนี่ยมันมีเครื่องมือขุดครับมันเหมือนสว่านเจาะถนนน่ะแต่ว่าเจาะไอ้ตรงข้างๆถนนนะมันใช้เวลาเจาะอย่างน้อยก็เกือบครึ่งวันฮะเพราะฉะนั้นคนขับรถผ่านไปผ่านมาเห็นครับทำอะไรกันอยู่อ๋อจะวางระเบิดเหร
1: อ
0: ถ้าเราดูได้แบบเนี้ยมันก็ระเบิดเจ้าหน้าที
1: ่
0: มันก็ระเบิดชาวบ้านเจ็
1: บ
0: นั่นแหละฮะที่คุณหมอพรทิพย์ตอนที่ลงไปปฏิบัติงานที่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยท่านออกมาบอกเลยถ้าไม่ให้ความร่วมมือเหตุการณ์มันไม่สงบครับเนื่องจากอะไรฮะเนี่ยเขามาเจาะถนนอยู่ข้างๆบ้านคุณ
1: น
0: ่ะคุณก็เปิดหน้าต่างมาคุณก็เห็นเนี่ยถ้าแจ้งสักนิดนึงให้มาควบคุมตัวนะเหตุร้ายมันจะไม่เกิดเลย
1: ครับนี่เหมือนกันทางด้านของคุณภูริทัศน์ก็แสดงความเห็นมาทางไลน์ของคลื่นข่าว News Network บอกว่าจุดจบของปัญหาเนี่ยก็คือการพูดคุยเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ปืนหรือการใช้กำลังแต่อยู่ที่ประชาชนถ้าพูดคุยกันแล้วประชาชนหรือว่าคนในพื้นที่เขาเข้าใจมันจะจบแบบยั่งยืนก็ต้องพูดคุยกัน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าคืออย่าแม้จะมีช่วงนึงที่บอกว่าเอ๊ะคุยกันแล้วจะเป็นตัวจริงหรือเปล่ายังไม่ต้องมีการพูดคุยเนี่ยแต่ว่าอย่างเมื่อสักครู่อย่างที่ถามทางด้านเสียแมวไปเนี่ยแม้ว่าสถานการณ์ในพื้นที่เรื่องของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ว่าเรื่องของการพูดคุยเนี่ยมันก็ต้องมีกำหนดการ2เดือนต่อจากนี้ก็ต้องอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าก็คงต้องพูดเงื่อนไขของหัวข้อการพูดคุยให้ชัดแล้วก็ใครจะมาร่วมก็มาก็แสดงให้เห็นหน่อยว่าคุณสร้างพื้นที่ปลอดภัยในพื้นที่ได้จริงๆคนในพื้นที่เขามีความปลอดภัยจริงๆที่จะใช้ชีวิต
0: พี่โจมิเตอร์บอกว่าแล้วที่วิสามัญคนร้ายได้แล้ว3คนเป็นข่าวจริงหรือมั่วครับเป็นข่าวจริงฮะแต่ว่าเกิดขึ้นเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วครับ
1: ครับ
0: เอามารีลันเท่านั้นเองนะฮะเนี่ยโลกโซเชียลจะเป็นลักษณะนี้นะครับคือผสมปนเปมั่วกันไปหมดเลยอ่ะ
1: ใช่เพราะบางทีเราก็ต้องดูนะบางทีคืออาจบางทีเราเป็นนักข่าวเราจะเห็นภาพเอ๊ะมันคุ้นๆนะ
0: ครับ
1: เราก็ต้องไปสืบดูทั้งบางทีเนี่ย

0: คือข่าวอาจจะแชร์วันสองวันนี่แหละแต่ว่าคือพออ่านเนื้อข่าวจริงๆคนที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยโอ้โหท่านเกษียณกันไปเมื่อไหร่แล้วไม่รู้แต่ว่านั่นแหละถ้าเกิดเราถ้าเกิดเป็นหูเป็นตาดูแล้วมันไม่ใช่ข่าวที่ปัจจุบันทันด่วนก็แจ้งอย่าแชร์
1: อีกข้อความหนึ่งพี่โจมิเตอร์บอกว่าที่สำคัญเรายังไม่รู้เลยว่าเขาต้องการอะไรที่มาสู้รบกับใครตอนนี้นะ
0: ครับ
1: คือยุคต้นๆเนี่ยนะฮะเรื่องของจุดยืนทางการเมืองเขาค่อนข้างจะเข้มแข็งนะฮะแต่ช่วงหลังๆมาอย่างที่ฝ่ายมั่นคงของเราบอกอะตอนนี้มันซับซ้อนมันแปรเปลี่ยนไปแล้วนะฮะไอ้ปืนกระบอกเดียวกันปืนกระบอกเดิมที่พกอยู่ที่ถืออยู่แล้วก็มีจุดยืนทางการเมืองมั่นคงเนี่ยไอ้ปืนกระบอกเนี้ยเจ้าของเขาเปลี่ยนไปแล้วครับตอนนี้อาจจะไปคุ้มครองผู้มีอิทธิพลตอนนี้อาจจะมาคุ้มครองขบวนการค้ายาเสพติดตอนนี้อาจจะคุ้มครองเรื่องของการค้าน้ำมันเถื่
0: อ
1: นนะฮะแต่เวลาไปยิงออกไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ต้องเอาปลอกกระสุนปืนไปตรวจสอบดูอ๋อในอดีตเคยมีจุดยืนการเมืองมั่นคงแข็งแรงมากนะก็ตีไปซะว่าเนี่ยคือความไม่สงบในพื้นที
0: ่
1: ทั้งที่ตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วประมาณนั้นครับ
0: ครับในช่วงนี้เราพักกันก่อนชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาภัทรด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25-30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
2: ว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
6: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
2: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 ถึง 10:00 ทาง Mcord News FM 100.5
7: สนใจติด

0: โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีนะครับกับเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26 กรกฎาคม 2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
3: วันนี้เนี่ยมี2เรื่องนะฮะที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องจับตาดูนะฮะน
2: ั่
3: นก็คือวันนี้มีการจัดสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายบริหาร5พื้นที่5จังหวัดนะฮะส่วนกลางก็ที่ธรรมศาสตร์ทางรักษาการอธิบดีนะฮะท่านรองเซมเบ้นะฮะไปดูด้วยตัวเองแล้วก็5จังหวัดมีที่ไหนบ้างมีเชียงใหม่มีขอนแก่นมีชลบุรีมีสุราษฎร์ประมาณนี้นะฮะแล้วก็สอบกันเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะฮะข่าวที่ออกมาก็คือธรรมศาสตร์เขาเป็นผู้จัดสอบเขาตั้งกล้อง CCTV ตรวจผลคะแนนเลยเพื่อให้มันโปร่งใสชัดๆกันไปเลยแล้วก็จะประกาศผลพรุ่งนี้เลยวันนี้สอบเท่าไหร่อ่ะ26ใช่ไหม
2: ครับ
3: ปั๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะก็เขาบอกว่าทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะฮะก็ทางรักษาการอธิบดีสอทอบอกว่ามันก็คงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกที่จะบอกว่าไม่มีการทุจริตอ่ะนะฮะเพราะว่าแต่ไอ้ลักษณะเหมือนไปแก้ข้อมูลไอ้ในระบบคอมพิวเตอร์เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันคงไม่ได้แล้วฮะอาจจะทำได้แค่ชะเง้อ
2: ครับ
3: แต่ชะเง้อเนี่ยไอ้แถวข้างๆก็คนละชุดนะฮะคุณจะชะเง้อข้ามอีกฝั่งนึงนะฮะอาจจะมีบ้างนะฮะเรื่องการทุจริตแบบนี้เอาจงจดพงจดโพยอะไรก็น่าจะมีบ้างนะนะฮะแต่ทุกคนเป็นราชการหมดไงท่านบอกเลยอย่าให้จับได้นะถ้าจับได้เนี่ยนอกเหนือจากมีความผิดถูกตัดสิทธิ์สอบแล้วเนี่ยให้ออกจากราชการด้วยเลยนะครับ
2: คืออันใหม่ยังไม่ได้นะอันเก่านั้นก็จะหลุดไป
3: แล้วที่คุณเป็นราชการอยู่เนี่ยนะฮะจะขึ้นเป็นฝ่ายบริหารเนี่ยถูกตัดไปด้วยเลยนะครับอันนี้ประเด็นหนึ่งแล้วใช่ไหมครับอีกประเด็นหนึ่งวันนี้มีการเลือกตั้งนายกอบจ
2: ที
3: ่ร้อยเอ็ดนะครับคุณแสวงบุญมีไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่ะ
2: ถูกต้องก็คือแต่ว่าเรื่องของการนับคะแนนคือก็ดูแล้วไม่น่าจะพลิกโผไปมากกว่านี
3: ้
2: น่าจะไม่ต่างจากเรื่องของผบ.ตร. นอนมาเหมือนเดิมคุณเสกสิทธิ์ไวยนิยมพงษ์นะครับอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด101ก็คือเป็นอดีตคนเดิมที่ลาออกไปก่อนแล้วก็รอบนี้มาลงสมัครใหม
3: ่
2: คือเขานับคะแนนกันเนี่ยปิดหีบกันไปตอน5 โมงเย็นเนี่ยก็คือล่าสุดเนี่ยคือนับคะแนนล่าสุดเมื่อตอนประมาณ6 โมงเนี่ยโขคะแนนทิ้งห่างผู้สมัครอีก2 คนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าอย่างคุณเสกเสร็จได้ไปประมาณ 10,000 แล้วนะข
3: ึ
2: ้นไป 10,000 คุณนิรันนาเมืองรักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,500 คนที่3คุณบุญชิตอุทิศพัฒนะอยู่ที่300กว่า
3: ฉะ
2: นั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาในส่วนของนายกอบจเมือง101
3: ครับโอ้ก็ไม่น่ามีปัญหา
2: ใช่แต่ว่าก็คือ
3: จะชนะกันได้นะครับ
2: ผลคะแนนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าอย่างเป็นทางการเนี่ยไม่น่าจะเกิน4 ทุ่มคืนนี้ก็น่าจะรู้กันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือยิ่งนับก็ยิ่งห่างเพราะว่าคนอื่นยังอยู่ที่ประมาณหลักร้อยหลักพันผู้สมัครหมายเลข2หมายเลข3อยู่ที่หลักร้อยหลักพันส่วนคุณเสกสิทธิ์เนี่ยคือขึ้นไปเป็นหมื่นแล้ว
3: ตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วนะเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
3: ผล
2: ขึ้นไป2เนี่ยเขาบอกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่207
3: ครับ
2: ครับคุณนิรันดร์มาเลข2ได้อยู่ที่ 60,000 ส่วนคุณบุญชิตได้อยู่ที่ประมาณ 8,000
3: อันนี้คะแนนแบบเรียลไทม์นะฮะ 18:27 นะครับอัปเดตก็คือเนี่ยคะแนนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันดับ1เนี่ย 278,000 อันดับ2คุณนิรันดร์เนี่ย 63,892 โอ้โหตามกันทั้งเท่าไหร่ล่ะฮะ 200,000 กว่าก็คงจะไม่ทันแล้วล่ะครับ
2: ครับคือเศษคือเติมคืออันดับหนึ่งคุณเสกสิทธิ์207แหละ
3: ครับ
2: อันดับสองอยู่ที่63
3: เพรา
2: ะฉะนั้นแม้จะหายไปอีก200,000นี่ก็ยังตามไม่ทันเลย
3: ครับ
2: ครับ
3: อันนี้ก็คือที่ต้องจับตาดูกันสองเรื่องวันนี้นะครับก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับส่วนเรื่องที่เราจะคุยเนี่ยนะครับนั่นก็คือเรื่องของผบ.ตร.คนที่16ซึ่งก็ผ่านพ้นมาแล้วการประชุมกตร.วันก่อนหน้านี้นะฮะเพราะว่าท่านก็ได้คะแนนโหวต

0: ไปเนี่ยจริงๆเนี่ยคณะกรรมการกตล.มีทั้งหมด16ท่านนะฮะซึ่งแคนดิเดตที่เข้าชิงรอบนี้นะฮะก็อยู่ในกตล.นั้นด้วยนะครับแต่พอจะถึงวาระที่4เรื่องของการโหวตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16เนี่ยทั้ง4ท่านซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียก็ต้องออกจากห้องประชุ
1: ม
0: ก็เหลือคนที่จะโหวตกันได้เนี่ย12คนนะฮะปรากฏว่าท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตร.เสนอชื่อนะครับพลตำรวจสำราญนวลมาปรากฏว่าก็มีการถกเถียงกันนะฮะเรื่องอะไรครับเอาขึ้นมาดูเลยทั้ง4แคนดิเดตเนี่ยนะครับประวัติเริ่มตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีเลยอ่ะนะฮะมีผลงานอะไรบ้างอยู่สน.ไหนมีประวัติอะไรยังไงด่างพร้อยบ้างหรือไม
1: ่
0: ทุกคนประวัติโปร่งใสทำงานดีทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าก็โดดเด่นกันบ้างตามความรู้สึกของแต่ละท่านในประวัติที่บังคับหน่วยมาบางคนอาจจะไม่ใช่หน่วยลบบางคนอาจจะไม่ใช่หน่วยปราบปรามอะประมาณนั้นนะฮะแต่บทสรุปสุดท้ายก็ใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงให้โหวตกัน12ต่อ0เลยครับ
1: ครับก็เห็นที่บอกว่าผลออกมาเนี่ยเรียกได้ว่านอนมาเลยแม้ว่าจะเป็นนามสกุลท่านเนี่ยสำราญนวลมาแต่ว่าอย่างที่บอกทั้งในส่วนของสื่อเองรวมถึงก็นักวิชาการทุกสำนักอะไม่มีใครเห็นเป็นอย่างอื่นเลยก็ท่านสำราญก็จะได้เป็นผบ.ตร.คนที่16ซึ่งก็จะแทนตำแหน่งของผู้บัญชาการคนปัจจุบันที่จะเกษียณในเดือนกันยายนนี
0: ้พลตำรวจกิตติรัตน์พันเพชรนะครับซึ่งท่านก็มีอายุราชการเหลืออีก7ปีนะท่านเกิดปี2516นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เดี๋ยวเราจะคุยกันเนี่ยก็คือเหลืออายุราชการ7ปีเนี่ยถ้ามองในแง่ลบเนี่ยที่มีการวิเคราะห์กันเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าโอ้โหอย่างเนี้ยข้ามหัวข้ามห้วยรุ่นพี่ไปหลายรุ่นเลยนะคนที่จะขึ้นมาผบ.ตร.คนที่17นี่รอค้างเติ่งเลยนะตอนนี้อายุ57 58คุณไม่มีสิทธิ์เลยนะคร
1: ับ
0: เพราะว่าผบ.ตร.คนนี้เหลืออายุราชการ7ปี
1: ใช่ก็คือจะเกษียณปี76อ่ะพี่รองตอนนี้ยังปี69อยู่เลยเนี่ย
0: คนที่จะมาสู้เป็นผบ.ตร.คนต่อไปต้องยศเท่าไหร่อ่ะใช่มั้ยที่จะต้องสร้างผลงานตัวเองขึ้นมาให้ได้อีก7ปีข้างหน้าเราจะไปเป็นแคนดิเดตผบ.ตร.เนี่ยนะอันเนี้ยมุมที่บอกว่าโอ้ข้ามหัวคนมาเยอะนะฮะแต่อีกมุมนึง7ปีทำอะไรได้เยอะเหมือนกันนะคร
1: ับ คือก็ต้องดูว่าถ้าเกิดถ้าอย่างถ้าตั้งต้นเรื่องของการปฏิรูปเนี่ยมันก็มีเวลาที่จะทำอะไรให้มันเป็นน้ำเป็นเนื้อเพราะว่าอย่างที่บอกคือก่อนหน้านี้ก็จะมีนักวิชาการหลายๆท่านบอกว่าโอ้ยตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ของแต่ละกระทรวงแต่ละกรมเนี่ยคือจะตั้งคนที่มีอายุราชการเหลือแค่ปี2ปีเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันทำอะไรไม่ค่อยได้น้ำได้เนื้อสักเท่าไหร่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดพอมาตั้งคนที่มีอายุราชการเหลือเยอะๆเนี่ยอย่างล่าสุดอย่างทางด้านของผบ.ตร.เนี่ยทางด้านของพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยอีก7ปีเนี่ยมันก็โอ้ยคนที่รอมาคนที่อยู่ในตำแหน่งหลักๆที่เป็นรองผบ.ตร.ที่เป็นผู้ช่วยผบ.ตร.เนี่ยเป็นจะลงจะเลเนี่ย
0: อด
1: ไปหมดเลย
0: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับคนเหล่านี้เกษียณก่อนครับ
1: ใช่ก็ต้องลุ้นนี่แหละพวกผู้บัญชาการที่ยังตอนนี้ยังเป็นพลตำรวจโทเนี่ย
0: พันตำรวจเอกพลตำรวจตรีอยู่ประมาณนี้นะที่จะขึ้นมาแข่งประมาณนั้นเลยนะครับเอาเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งดีกว่าแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้นะฮะกับพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรนะครับเพราะว่าอยากให้ท่านมาวิเคราะห์หน่อยนะครับ7ปีทำอะไรได้เยอะเลยเนี่ยอยากจะให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นยังไง
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา12นาทีคุยกันต่อนะครับทิศทางข่าวชั่วโมงที่2เดี๋ยวจะคุยเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาแล้วนะครับก็ท่านมีอายุราชการ7ปี7ปีกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ชื่อเสียงค่อนข้างที่จะไม่ได้รับคำชมสักเท่าไหร่นะกับเรื่องของตำรวจเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างกับคุณอาทิตย์ไปชั่วโมงแรกเนี่ยที่คลองหลวงอ่ะนะมีคลิปเสียงออกมาจนผู้การปทุมธานีต้องสั่งย้ายอ่ะในการไปเรียกรับสวยอ่ะนะผู้ประกอบการสถานบันเทิง

0: เองอ่ะ
1: ใช่
0: ขอวัดละ 20,000 อ่ะ
1: ใช่
0: โอ้โหผมทำมาค้าขายได้วันละ 1,000-2,000 ผมน้ำตาปริ่มเลยนะนี่ไปเรียกวันละ 20,000 เขาจะเอาอะไรกินกันล่ะครับ
1: ครับก็ได้ว่าเรื่องของตำรวจมันก็จะมีประเด็นที่เราพูดถึงกันโดยตลอดทั้งปีแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีๆเราไม่ค่อยได้ยินนะพี่โร
0: สครับ
1: พอมีเรื่องมีรายเกี่ยวกับตำรวจแต่ละทีมตำรวจนอกแถวนอกรีดเนี่ยมันก็จะต้องเป็นประเด็นที่มันก็ทำให้โซเชียลแทบแตกผู้ฟังพูดคุยกันมาทั้งใน LINE ทั้งใน Facebook เนี่ยก็คือถ่ายทอดความรู้สึกถ่ายทอดความเห็นประสบการณ์ร่วมที่มีกับตำรวจมาอย่างเยอะแยะเลย
0: เอาวิชาการเลยนะ
1: ครับ
0: กกล.ที่เขาทำผลวิจัยออกมา
1: ครับ
0: ไปเจรจาไปติดต่องานกับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะหน่วยหนึ่งอ่ะของตำรวจอ
1: ่
0: ะไปร้อยครั้งเสียไปร้อยครั้งอ่ะ 100% อ่ะนะครับโอ้โหเนี่ยได้เวลาสังคายนาหรือเปล่า7ปีที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่นะครับคุยกับพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดีบุตรครับที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับ
1: สวัสดีครับท่านวิรุฒครับ
2: สวัสดีครับคุณรงคุณอาทิตย์และท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับ
0: พูดถึงเรื่องของตำรวจเนี่ยต้องนึกถึงท่านวิรุฒเลยนะฮะให้วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยเอามุมบวกก่อนที่จะพูดถึงมุมลบที่อาจจะต้องข้ามห้วยข้ามหัวรุ่นพี่ๆไปเนี่ยนะฮะเอามุมบวกก่อน7ปีมีอะไรทำตั้งเยอะเนี่ยนะฮะในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยากให้ผบ.ตร.ท่านใหม่ไปดูอะไรกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นบ้างครับ
2: โอ้มันปัญหาของตำรวจประเทศไทยเนี่ยมันไปไกลแล้วนะฮะ ความชั่วเนี่ยมันไปไกลหมักหมมสะสมตัวแล้วก็ลึกจนกระทั่งกลายเป็นวิถีนะฮะวิถีชีวิตของตำรวจบางกลุ่มไปนะฮะเพราะฉะนั้นคุณสำราญเอาเป็นว่าตัดฉาบมาว่าแต่งตั้งแล้วล่ะเราไม่พูดเบื้องหลังแต่งตั้งอะไรนะก็น่ารำคาญเอาเป็นว่าภูมิยิ้มหัดก็จะเอาอ่ะก็พูดเถอะก็ได้ทั้งนั้นแหละอาวุโสเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันก็ทำให้ความเรื่องของอาวุโสเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องไร้ค่าไปเลยนะในทัศนะผมนะฮะแต่มันก็ไม่ผิดกฎหมายหรอกก็จะเอาอ่ะนะฮะก็มีวิธีแต่นี่ประเด็นอยู่ที่ว่าคุณน้ำรานเนี่ยมีเวลาถึง7ปีนะฮะก่อนจะเกษียณอายุเนี่ยมันไม่ต้องถึง7ปีหรอกครับนะฮะถ้ามีความตระหนักนะฮะถึงปัญหาถ้ามีความตั้งใจเนี่ยเดือนเดียวมันก็ทำอะไรได้เยอะแยะแล้ว
1: ครับ
2: นะฮะ
0: ครับ
2: เดือนเดียวอ่ะอย่าว่าแต่รับตำแหน่งเลยผมว่าตอนนี้ยังไม่ไปรับตำแหน่งก็สั่งการได
1: ้
2: หลายเรื่องถูกไหมฮะเขาก็ไม่ได้มีอำนาจไม่ได้น้อยเนี่ยฮะรองผบ.ตร.นะฮะแล้วเวลาเนี้ยเมื่ออะไรชัดเจนว่าได้รับตำแหน่งแล้วมีโปรดก้าวมาออกมาแล้วด้วยซ้ำไปนะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยความอะไรฮะความเกรงใจของตำรวจยังจะมากกว่าผบ.คนปัจจุบันเลยถูกไหมฮะผบ.คนปัจจุบันนี่กำลังจะหมดเวลา
1: ไม่กี่เดือนก็จะไปแล้ว
2: ถ้าคนมันก็ไม่สนใจแล้วตำรวจมันก็ใช่ไหมฮะแล้วก็มองหานายใหม
0: ่
2: เพราะฉะนั้นถ้าคุณสมรานเขานะเห็นปัญหาที่สำคัญต้องเห็นปัญหาซะก่อนนะนะฮะแล้วก็มีความเข้าใจที่จะแก้ปัญหานะฮะมันก็ทำได้ไม่ยากเลยเยอะแยะเลยแต่ประเด็นคืออย่างนี้ผมเห็นคุณสมรานเนี่ยเขาเคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมาแล้วนะนะฮะเราก็คิดว่าเขาจะมีอะไรที่เป็นอะไรการเปลี่ยนแปลงใหญ่มันก็ไม่มีในช่วงนั้น
0: อ
2: ่ะ
0: แต่เขาบอกว่าภาพตอนที่เป็นผบ.ชน.เนี่ยทำให้ภาพลับตำรวจดีขึ้นการปฏิบัติงานเข้มแข็งเด็ดขาดได้รับคำชมพอสมควรนี่ฮะ
2: มันใครชมเหรอฮะผมไม่เห็นยุคไหนว่าชาวบ้านชมเลยนะ
0: ครับ
2: มันมีแต่ไอ้หน่วยอะไรของก็ไม่รู้นะ
0: ครับ
2: กองเชียร์อะไรของเขาอ่ะก็มีเยอะแยะนะอันนี้พูดตรงไปตรงมานะ
0: ครับ
2: ไอ้พวกสำนักวิจองวิจัยไอ้พวกเก็บข้อมูลพวกนี้เชื่อถือไม่ได้นะครับอย่าไปให้ความสำคัญ
0: ครับ
2: เอาเป็นว่าเสียงประชาชนเนี่ยนะฮะ10ปีมาเนี้ยผมไม่เห็นว่ายุคไหนที่ประชาชนเขารู้สึกว่าโอ้ตำรวจมีความซื่อสัตย์สุจริตนะฮะนะเป็นที่เชื่อถือยอมรับนะครับ
0: สิ่งที่ต้องแก้สิ่งแรก
2: มันก็ยังมีคนไปออกทีวีไม่ใช่เหรอ
0: เอาก็เห็น 3-4 วันท่านก็แถลงข่าวทุกวันเลยวันนี้ก็แถลงเรื่องของการปราบยาเสพติดคดีใหญ่2คดีครับ
2: ไม่ต้องปราบหรอกครับไอ้การปราบมันเป็นเรื่องของหน่วยที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
0: คร
2: ับ นะฮะแล้วก็ผบ.ตร.รองผบ.ตร.เนี่ยไม่ต้องไปทำหรอกควบคุม
0: ครับ
2: นะฮะลงโทษหรือถ้าเขานั่นก็จะใช้อำนาจของระดับผบ.รองผบ.ในการแก้ปัญหาบางอย่างซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะอะไร
0: ครับ
2: แต่ไม่ใช่รองผบ.หรือผู้ช่วยแต่ละคนจะต้องไป

0: เป็นพระเอกไปจับคดีนู้นคดีนี้ความจริงเนี่ยนะฮะไอ้คดีอาญาต่างๆเอาถ้าพูดตรงไปตรงมานะนะฮะสถานีตำรวจเนี่ยมันทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วมันจับได้ทุกอย่างถ้ามันมีความซับซ้อนนะฮะข้ามจังหวัดข้ามประเทศอะไรก็มีบชก.อยู
1: ่ครับ
0: นะฮะนะครับเอาแค่รถบรรทุกอ่ะผิดกฎหมายเนี่ยนะฮะถ้าตำรวจผู้ใหญ่ไม่รับสวยเนี่ยจ่าคนนึงเขาก็จับได
1: ้
0: จบเลยถนนสายนั้นถ้าจ่าคนนี้เข้มแข็งนะแล้วบล็อกอยู่นะวิ่งไม่ได้เลยทั้งสายเลย
2: โอ้ประหยัดงบประมาณด้วยนะคุณบรรทุกหนังมาเนี่ยไม่ถนนไม่พังกรมทางหลวงไม่ต้องมาซ่อมงบประมาณแผ่นดินไม่ต้องมาเติม
1: คร
0: ับ ครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะอุบัติเหตุคนเจ็บตายปีละ 12,000 คนเนี่ย
2: ครับ
0: นะฮะตอนนี้กำลังจะนั่นใช่ไหมฮะมีไอ้อะไรฮะอะไรอ่ะมันจะว่าเป็นคำสั่งคำชับจับจริงปรับจริง 2,000 4,000 อะไรต่ออะไรเนี่ย
2: ครับ
0: นะฮะแต่ก็วุ่นวายนะเรื่องนี้นะฮะเอาประเด็นอยู่ที่ว่าอุบัติเหตุมันไม่ได้เกิดจากไอ้ข้อหาไอ้ความผิดเหล่านี้นะฮะมันเกิดจากถนนเสียหายถนนพังรถหนักนะฮะทำหินดินวัสดุตกหล่นถนนลื่นนะฮะเสียหาย
2: ครับ
0: ไม่มีใครจัดการไอ้รถผีรถปีศาจวิ่งไฟแผวพราวบังโคลใหญ่มันวิ่งผ่านด่านมาได้ยังไงอ่ะ
2: ครับ
0: คุณนรงค์วรทิตย์ว่าฮะ
2: ครับ
0: แต่มันผ่านมาได้ไง
2: หลังจากนี้อาจจะจับจริงแล้วมั้งฮะตอนเนี้ย
0: ไม่ใช่ไม่ต้องหลังจากนี้ตอนนี้คุณก็มีอำนาจอ่ะ
2: เห็นว่าข้าปรับ
0: เ
2: ราอย่าไปรอเท่าเลยฮะ
0: ครับเชิญนะเชิญ
2: ครับปฏิรูปตำรวจที่เรียกร้องกันมารณรงค์กันมาอยากจะให้ภาพลักษณ์ตำรวจดีขึ้นมีโอกาสสำเร็จไหมครับ
0: ผมไม่มั่นใจหรอกเพราะผมไม่เห็นแนวความคิดของเขานะฮะเว้นแต่ว่าคนที่ตั้งนะที่อยู่เบื้องหลังการตั้งคุณสำราญมาเป็นผบ.ตร.เนี่ยเขาจะมีเจตจำนงที่จะให้มีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงนะฮะปัญหาตำรวจมันไม่ใช่จะมา อะไรกับปีน้ำปลาพัฒนาไอ้นู่นไอ้นี่ซื้อไอ้นั่นจัดไอ้นี่ไม่ใช่นะครับมันเป็นปัญหาระบบและโครงสร้างที่มันผิดนะฮะอันเนี้ยมันจะต้องคิดใหญ
2: ่ครับ
0: การศึกษาตำรวจก็ผิดไปปลูกฝังตำรวจแบบทหารนะทั้งที่ตำรวจเป็นงานพลเรือนเป็นเจ้าพนักงานยุติธรรม
2: ครับ
0: นะฮะอะไรอย่างเนี้ยต้องคิดไปถึงขนาดนั้นน่ะคิดถึงหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะฮะเว้นแต่ว่าคุณมันจะมีข้อดีอย่างนึงว่าคนที่เขาอยู่เบื้องหลังการผลักดันคุณสำราญเนี่ยนะฮะอาจจะมีเจตจำนงเรื่องนั้นแล้วก็สั่งการผ่านคุณสำราญนะฮะเมื่อเขาผลักดันแล้วคุณสำราญก็อาจจะต้องทำตามที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสนอแนะหรือให้ความเห็นครับ
2: คือโครงสร้างเดิมเนี่ยมันรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ศูนย์กลางมันเป็นต้นเหตุของการวิ่งเต้นซื้อขายเก้าอี้เพราะลงทุนไปแล้วต้องถอนทุนคืนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสลายปัญหาตรงนี้ไปไหมครับ
0: ก็ทำไม่ยากหรอกครับถ้าเขาเข้าใจอ่ะจะไปยากอะไรอ่ะ
1: ครับ
0: นะฮะอะไรที่ออกเป็นคำสั่งได้ก็เยอะแยะไปนะฮะเรื่องวุ่นวายตำรวจอะไรสารพัดเนี่ยนะคำสั่งผบ.ตร.หรือรักษาการนะฮะหรือรองผบ.ตร.แต่ละเรื่องแต่ละด้านมันทำแล้วคนเขาก็นะฮะเขาก็ต้องปฏิบัตินะหรือแม้กระทั่งพูดออกทีวีไปเนี่ยนะมันก็มีผลเยอะละเช่นบอกว่าถ้าที่ใดมีผับบาร์เถื่อนนะผู้การอยู่ไม่ได้ผู้การย้าย
2: ครับ
0: อยู่ไม่ได
1: ้
0: แล้วไม่ต้องรอให้ใครไปจับหรอกถ้าผมตรวจสอบนะฮะพบมีข้อมูลมีผับบาร์เถื่อนเปิดเกินเวลา
2: อ
0: ย่าว่าแต่ผู้กำกับ5สง5เสือเลยผู้การอยู่ไม่ได
2: ้คน
0: พูดแค่นี้คุณเอาลองคุยที่ว่าจบไหม
2: คนพูดควรเป็นคุณอนุทินในฐานะประธานกตร.หรือว่าผบ.ตร.ครับ
0: ไม่หมายถึงผบ.ตร.ส
2: ิ
0: คุณได้ถึงพูดก็ยิ่งดี
2: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ทำไมที่ผ่านมากี่ปีมาเนี่ยนะผมว่า10ปีมาแล้วมั้งที่ฝ่ายปกครองต้องไปจับผับบาร์เถื่อนบ่อนพนันแทนตำรวจอะ
2: อย่างโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่เพลิงไหม้เนี่ยจริงๆเนี่ยผบ.ชน.ต้องดูแลรับผิดชอบด้วยไม่ใช่เหรอครับ
0: มันเป็นหน้าที่บชน.โดยแท้เลยนะฮะทั้งในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานพนักงานเจ้าหน้าที
2: ่
0: ผู้จดทะเบียนนะฮะจดทะเบียนเป็นสถานบริการนะแต่กรณีนี้ไม่ได้จดทะเบียนสถานบริการก
2: ็
0: เปิดขายอาหารกับสุราแต่ก็ไปแอบเปิดผับเถื่อนตรงมันน่ะรูปแบบมันก็เป็นผับเถื่อนอ้าวแล้วใครมีหน้าที่ตรวจตา

0: ็ไม่ใช่ตำรวจเหรอไอ้เปิดผับบาร์เถื่อนน่ะ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะแล้วคิดเหรอว่ามันไม่ส่งสวยไอ้ที่เปิดอะไรเนี่ยคลองหลวงอย่างเนี้ยนะ4วันขอแสนนึงอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วไอ้นี่ไม่จ่ายเหรอคุณนรงค์ที่คิดว่าไม่จ่ายเหรอ
1: ครับ
0: ฮะมันต้องจ่ายล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแล้วมันจะเปิดอยู่ได้ยังไง
2: คร
0: ับตำรวจผู้น้อยก็ไปจับกุมอะไรไม่ได้นะฮะได้แต่กินข้าวต้มนะ
2: คร
0: ับ เขาเปิดมาเท่าไหร่แล้วล่ะเปิดมา3ปีแล้วมั้งไอ้ผับเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: เดือนเนี่ยปี66อ่ะ3ปีแล้วอ่ะ
1: โอ้โหแล้วก็น่า
0: โชคดีนะโชคดีนะฮะเนี่ยมันไม่ได้ไปไหม้ในวันศุกร์เสาร์ไม่งั้นคนจะตาย100อยู่เป็น100เลย
1: นี่ก็ไป3 3 4แล้วนะฮะ
0: 3 4
2: มันล่าสุด36 36
0: นะมาว่าบริสุทธิ์คนได้ถึง500คนนะ
2: ครับ
0: 500คนยิ่งถ้า500คนแล้วทรงเนี้ยนะฮะโอ้มันก็ยิ่งออกกันไม่ทันนะฮะเนี่ยแล้วทำไมถึงไม่ต้องนายกอ่ะไม่พูดถึงผบ.ตร.กับผบ.ชน.เลย
1: ครับ
0: เพราะคุณปล่อยปละละเลยได้ยังไง
2: ครับ
1: ครับ
2: นี่แสดงว่าเรื่องของการปฏิรูปหรืออะไรก็ตามเนี่ยการจะอยู่ในตำแหน่งจะกี่ปีก็แล้วแต่ถ้าเกิดคนที่ใหญ่กว่าผบ.ตร.ไม่มีการสั่งการก็ไม่น่าจะเกิดการขับเคลื่อนนี่แหละครับ
0: ลำพังเราไม่เห็นความคิดของตัวเขานะเราไม่เห็นเว้นแต่ว่าสภากดดันสังคมกดดันอะไรนะฮะมีความเคลื่อนไหวจากภายนอก
1: แล้
0: วทางตำรวจเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ว่าระดับใดนะเขาไม่มีความคิดเรื่องปฏิรูปหรอกครับเพราะมันขัดกับธรรมชาติของเขาที่เขาก็ได้ประโยชน์จากระบบนี
1: ้
0: นะฮะเป็นนายพลกันใหญ่โตโออาถ้าจะปฏิรูปเหรออย่างรถนายพลอย่างเงี้ย
1: จำได้ก็คือท่านนายกเรียกผู้ว่าราชการทุกจังหวัดกับผู้การจังหวัดมาคุยแล้วก็บอกให้ไปทำงานประสานกันซึ่งมันก็เงียบไปแล้วครับว่าไม่แน่ใจว่าเขาประสานกันอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่าท่านวิรุธเคยบอกว่าจะไปฟังทำไมผู้ว่าผมต้องฟังผู้บัญชาที่อยู่ส่วนกลางตำแหน่งผมอยู่ที่ส่วนกลางผู้ว่าไม่มีคนที่จะมาชี้เป็นชี้ตายให้คุณงามความดีกับเราอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้มันก็เป็นปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขเหร
0: อนายกก็พูดไม่ถูกบอกให้เรียกมา2คนแล้วไปทำงานประสานกันความจริงเรียกผู้ว่าการจังหวัดมาคนเดียวทุกจังหวัดเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าส่งสัญญาณพูดไปเลยคือคุณไปเรียกคนทั้งคู่มามันก็กลายเป็นเหมือนกับอะไรอ่ะมันกลายเป็นไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นผู้บังคับบัญชาไปแล้วทั้งที่ตามพรบ.ระเบียบบริหารการแผ่นดินเนี่ยผ
1: ู้
0: ว่าการจังหวัดเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการทุกหน่วยในจังหวัดนะนายกทำอย่างเงี้ยทำให้เสียสถานะนะฮะความเป็นหัวหน้าหน่วยการปกครองจังหวัดไปเหมือนกับว่าเออมาช่วยกันนะผู้การช่วยทำงานกับผู้ว่าเขาทำไมต้องช่วยล่ะคุณต้องทำตามสั่งดิ
1: อ๋อผู้การจริงๆต้องอยู่ใต้อันเดอร์ผู้ว่าอยู่แล้วอย่างนี้แหละ
0: ก็ตามพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างนั้นนี่ไปดูสิฮะ
1: คร
0: ับ เอาให้ผู้ว่าการจังหวัดเป็นหัวหน้าหน่วยการปกครองห
1: ั
0: วหน้าส่วนราชการจังหวัดมีอำนาจปกครองบังคับบัญชานะฮะแต่ว่ามันไม่ได้เขียนกฎหมายไว้ให้มีอำนาจให้คุณให้โทษ
1: ก็คุณงานความดีขั้นยศตำแหน่งผมผู้ว่าไม่ได้ให้นี
0: ่ใช่ครับโดยหลักการมนุษย์เนี่ยใครให้คุณให้โทษได้มันก็ไปพักดีกับคนนั้นแหละ
1: ครับ
0: คนให้คุณให้โทษได้ก็คือผู้บัญชาการนะฮะแล้วก็ผบ.ตร.เขาก็จับสองคนนี้ไว้พอแล้วผู้การอ่ะ
2: ครับ
0: ผู้ว่าจะด่าจะแช่งจะเกียรติชังที่จะมีปัญหาไงเขาก็ไม่สนหรอกการทำงานก็กลายเป็นเรื่องอัธยาศัยถ้าเขาพอใจเขาก็ทำมันไม่พอใจเขาก็ไม่ทำ
2: ครับ
1: ครับ
2: แต่ว่ารอบนี้คือนายกเนี่ยมีทั้งหมวกทั้งเป็นผู้ที่สามารถให้คุณให้โทษทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยไงทางท่านวิรุฒครับก็น่าจะ
0: แต่ท่านนายกต้องพูดให้ชัด
1: คร
0: ับก็กลายเป็นว่าแล้วจะให้ผู้ว่าเขาทำยังไงล่ะฮะเช่นถ้าหากว่าผู้การไม่ทำงานตามนโยบายปล่อยปะละเลยนู่นจะให้ผู้ว่าทำอะไรก็ต้องไปรายงานนายกใช่ไหมฮะมันก็ข้ามกันอีกก็ต้องรายงานปลัดกระทรวงก่อน
1: คร
0: ับ ไทยรายงานรัฐมนตรี
1: ครับ
0: คือผู้ว่าเขามองว่าอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าทั้งน
1: ั้
0: น
1: ในทางที่ถูกนายกต้องยื่นดาบให้ผู้ว่าเหรอฮะ
0: ก็ถูกต้องครับผู้ว่าในจริงๆเนี่ยก็คือเจ้าเมืองนะฮะ
1: ครับ
0: ข้าหลวงจังหวัดเนี่ยมีดาบอาญาสิทธิ์ณปัจจุบันยังมีอยู่เลยครับ
1: ครับ
0: ดาบอาญาสิทธิ์แต่มันไม่สิทธิ์ซะแล้ว
1: ครับ
0: ถูกมั้ยฮะเวลาเขามีดาบผู้ว่าเนี่ยมีดาบอาญาสิทธิ์รู้สึกว่าจะเก็บรักษาไว้ที่อะไรอ่ะคลังจังหวัดนะ
1: ครับของทุกจังหวัดนะ
0: ถือว่าเป็นผู้มีอาญาสิทธิ์สูงสุดในจังหวัด
1: ในจังหวัดนั้นครับ

0: แต่ว่ามันก็เป็นแค่ประเพณีเป็นตำนานไปละม
1: ัน
0: จะต้องแก้กฎหมายให้มีอำนาจให้คุณให้โทษข้าราชการในจังหวัดได้โดยเฉพาะตำรวจเนี่ยในจังหวัดนึงเนี่ยนะฮะมันมีหน่วยงานที่สำคัญนะฮะก็คือฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็สาธารณสุขเนี่ยนะสำคัญที่สุดเลยที่จะ
1: เป็นไม้เป็นมือกับผู้ว่า
0: ชีวิตของประชาชนในจังหวัด
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ผู้ว่าปกครองตำรวจไม่ได้ตำรวจเปิดบ่อนนะอย่าว่าแต่ว่าไม่นั่นเลยทุกอย่างมันเปิดใช่ไหมฮะเอาดูอย่างคลองหลวงเนี่ย
1: ครับ
0: พอตกลงกันไม่ได้ไม่จ่ายตังค์เขาจับอ่ะเห็นชัดๆไหมว่าเขาคุยกันก่อนทั้งนั้นอ่ะ
1: ถ้าไปวันละ 20,000 พี่ตรวจเข้มนะประมาณเนี้ยครับ
0: ใช่ก็คงคุยกันแล้วเงินไม่มาก็ตรวจเข้มเลย
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
2: ครับ
1: โอ้ก็ถ้าเป็นอย่างเงี้ยทุกพื้นที่มันความหวังลิบหลีเลยนะครับเอาเรื่องของการปฏิรูปตำรวจนะฮะอยู่ที่เห็นปัญหาแล้วหรือยังถ้าไม่เห็นปัญหาไอ้เรื่องนี้มันจะไม่เดิน
2: จ
1: บเรื่องปัญหาจะ
0: ตำรวจเขาทำงานดีอยู่แล้วนี่ผมสั่งอะไรเขาก็ทำอย่างนี้ก็จบเลย
1: ครับคร
0: ับ ในขณะที่ชาวบ้านเขาด่าเขาแช่งแล้วมันเป็นหาเชิงระบบและโครงสร้างถ้านายกพูดแค่คำแบบนี้ออกมานะจะมีผลว่าตำรวจไม่ไหวแล้วนะมันต้องปฏิรูปเนี่ยโอ้อย่างนี้นะฮะคนเป็นผบ.ตร.ทั้งปัจจุบันแล้วก็คุณตำรวจก็ต้องกระตือรือร้นละใช่ไหมฮะหลายๆอย่างบางอย่างก็ทำง่ายนิดเดียวนะครับอย่างตำรวจจราจรเนี่ยก็โอนไปให้กรุงเทพมหานครซะบกจรเนี่ย
1: คร
0: ับ ออกพระกิจการนายกก็ออกได้เหมือนโอดับเพลิงอะฮะใช่ไหมฮะ
1: กทมเขาล่ำๆจะขออยู่ด้วยเหมือนกันฮะขออำนาจตรงเนี้ยครับเพราะว่าที่ผ่านมา
0: ไม่ใช่เรื่องเขาขอมันควรจะเป็นงานของ มันเป็นงานของเขาอยู่แล้วแต่มันนุ่มผิดฝาผิดตัว
1: ครับ
0: ใช่ไหมเขาจะได้ทุกวันนี้กทมมีหน้าที่สั่งสนุนทาสีตีเส้นทำสัญญาณไฟนู่นนี่แต่การบังคับใช้กฎหมาย
1: ไม่มีอำนาจจ
0: ับเขาไม่มีอำนาจจับได้แต่บนฟุตบาททางเท้าทางถนนทำไม่ได้รถจอดกีดขวางรถไม่เข้าป้ายไม่ได้นู่นนี่เขาจะไปสั่งใครแต่เดี๋ยวไปยกมือไหว้ช่วยๆแล้วนะครับท่านผู้การช่วยๆนะครับท่านผู้กับใช่ไหมฮะเล
2: ือ
0: กสักทีไอ้เรื่องช่วยๆกันเนี่ยม
2: ัน
0: ไม่สำเร็จหรอกครับมันต้องมีอำนาจปกครองกำชาแล้วใครรับผิดชอบก็ต้องเจ็บตัวถ้าไม่ทำหน้าที
2: ่
0: อาจริงไหมฮะอย่างคุณนรงค์คุณอาทิตย์เนี่ยอ้าวถ้าออกอากาศอยู่แล้วเสียงหายเนี่ยมันต้องมีคนเจ็บดิถูกไหมฮะ
1: เสียหาย
2: ต้องสื่อไม่ได้มาจากไหน
1: ครับ
0: ใช่ไหมมันต้องมีคนรับผิดชอบเออแต่ถ้ามันไม่ชัดเจนมันก็ไม่รู้จะไปหาใครรับผิดชอบ
1: ต้องเห็นปัญหาก่อน
0: มันต้องเห็นปัญหา
1: คดีอาชญากรรมตำรวจ
0: ต้องมีวิชั่นพอสมควรเราก็ไม่รู้เขาจะมีวิชั่นหรือเปล่าเราก็ไม่เห็นเขาเคยแสดงวิสัยทัศน์อะไร
1: คง
0: อย่างนี้ฮะคนที่ขึ้นมาเป็นนายพลนะฮะตำรวจเนี่ย
1: ครับ
0: คือเขาถูกหล่อหลอมมาจนเขามองอะไรเลยมันเรื่องปกติไปแล้วไงถูกไหมอันนี้สำคัญนะ
1: ครับ
0: เขาคุ้นชินกับความไม่ถูกต้องนู่นนี่จนเขามองเป็นเรื่องปกตินะฮะเหมือนเราอยู่ประเทศเราก็มองเป็นเรื่องปกติ
1: แต่ผู้นำหน่วยเนี่ยเวลาเข้ารับตำแหน่งต้องมีแนวนโยบายมีวิชั่นที่จะให้นโยบายกับผู้ใต้บังคับบัญชาจะไม่มีอะไรใหม่เลยล่ะครับ
0: อ๋อมันควรจะพูดก่อนจะแต่งตั้งใช่ไหมฮะเมื่อกี้ที่ผมพูดว่าคนที่เขาขึ้นมาระดับเนี่ยนะฮะมาเป็นผู้บัญชาการไปเขาถูกหล่อหลอมมาเขาเห็นความเขาเห็นหวยบ่อนซ่องคล้องเถื่อนสถานบริการเขาชินกับสิ่งเหล่านี้ไปแล้วไง
1: คร
0: ับ เขาไม่ได้มองเป็นเรื่องไม่ดีนะเป็นเรื่องไม่ถูกต้องนะตอนนี้มาผีเข้าเพราะไฟไหม้อ่ะถ้าไฟไม่ไหม้เขาก็ไม่ได้มองเห็นเป็นปัญหาอะไรแล้วนี่ขนาดมีปัญหาเรื่องสถานบริการเนี่ยคลองหลวงก็ยังเก็บเงินอยู่เลยใช่ไหมเขากลัวที่ไหนล่ะ
1: ครับครับ
0: ใช่ไหมฮะเป็นที่สำคัญนี่เขาชินแต่ถ้าคนเนี่ยเขาอยู่ในสังคมที่ดีเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่ชิน
2: อ
0: ย่างฝรั่งถ้าเขาไม่เห็นอะไรอย่างเราไปต่างประเทศเนี่ยแค่เราข้ามทางม้าลายเราเหยียบเท้าลงไปปุ๊บรถจอดปุ๊บเราก็งง
1: ครับ
0: งงอย่าว่าแต่เราเหยียบเท้าเลยเราไปยืนน่ะผมไปบางประเทศนะ
1: ผ
0: มไปยืนแค่ตรงทางเท้าจะรถจอดเลยไปยืนบนฟุตบาทนะไอ้เราก็งงเหมือนทำไมเขาไม่ไปเขาก็บอกว่าเขาก็ดูทำไมเราไม่ลงไปทันที
1: ว่าเรามีคลิปภาพวันก่อนที่ออกมาไงพอลงถนนปุ๊บโครมกระเด็นไปไกลเลยเด็กเห็นไหม
0: ก็ใช่ดิฮะ
1: เสียเลย
0: เราอยู่กับความเลวเนี่ยความไม่ถูกต้องอ่ะม
2: ี
0: ทางเท้าแต่ว่าไม่มีความปลอดภัยต
2: ้
0: องดูซ้ายดูขวาอยู่ดี
2: ครับ
0: ทางเท้าของฝรั่งนี่เป็นความปลอดภัยแน่นอนนะใครคนตรงทางเท้าไม่มีสิทธิ์เป็นเฉดเป็นอย่างอื่นเลย
1: กฎหมาย
0: ของเราต้อง

0: ูซ้ายดูขวาก
1: ฎหมายแรงเหมือนกันแต่การบังคับใช้ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับ
0: กฎหมายมันเหมือนกันแหละครับนะฮะเหมือนกันพอเราก็ปีฝรั่งมาทั้งนั้นแหละทุกเรื่องกฎหมายไทยเนี่ยฝรั่งเขามีอะไรเราก็มีทั้งนั้นนะเพราะโลกมันถึงกันเร็วใช่ไหมฮะก็ก๊อปปี้กฎหมายเข้ามาแต่เราไม่ได้มีกระบวนการบังคับใช้แบบเขา
2: ครับ
0: นะงานตำรวจเราแทนที่จะเป็นงานพลเรือนก็เป็นงานแบบกองทัพ
1: ครับ
0: นะมีชั้นยศมีนายพลนายพลสั่งการนี่ผมอยากจะฝากคำถามเนี่ยไอ้อย่างเรื่องที่เขาจะกวดขันจราจรผมถามว่าพวกนายพลตำรวจเนี่ยเขาเคยเสียค่าปรับหรือไม่คุณอาทิตย์คุณณรงค์ว่า
1: โอ้โหนี่ไม่ทราบเลย
0: เดา
1: ว่าท่านเคย
0: เขาเสียไหม
1: ท่านอาจจะทำตามระเบียบเป๊ะเลยไงไม่เคยผ่าไฟแดงอะไรประมาณนี้ครับ
0: เขาลบกฎหมายใช่ไหม
1: ครับ
0: วันปีที่แล้วหรือ7-8 เดือนก่อนมั้งที่มีพลตำรวจโทคนที่ว่าขับรถไปชนแล้วเมาแล้วลูกน้องพาขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีไป
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะจำได้ไหมที่ทองหล่อเนี่ยอย่างเงี้ย
1: โอ้ย
0: ผมฝากเสียงนี้นะตอนนี้กำลังมีประเด็นไอ้เรื่องขอใบสั่งจราจรนะ
1: ครับ
0: ที่ใครไม่ไปจ่ายแล้วจะได้ไม่ได้ป้ายวงกลมตัวจริงเนี่ย
1: วันที่1สิงหาคมนี้ครับ
0: ให้ทำงานตำรวจเนี่ยทำให้เป็นตัวอย่างซะก่อน
1: ครับ
0: นะจับกันนะฮะเสียค่าปรับนะไม่จะไปขอใบสั่งกัน
1: ครับ
0: ทำเป็นตัวอย่างของประชาชนนะ
1: แบบคุณ
0: นี่ปัญหาคุณเอาเปรียบนะครับ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณบุเรียมบอกว่าโอ้โหตอนนี้นะฮะฟังแล้วรู้สึกว่าไม่มีความหมดหวังเลยประมาณนี้นะ
0: อย่าหมดหวังฮะแต่อย่าไปหวังกับพวกตำรวจผู้ใหญ
2: ่
0: นะฮะประชาชนต้องตื่นตัวลุกขึ้นสู
1: ้
0: ถ้าไม่สู้ก็อยู่เป็นทาสเขาอย่างนี้ไป
1: จะสู้ยังไง
0: เป็นทาสเขาก็แล้วแต่คุณ
1: จะสู้ยังไงครับ
0: สู้ก็นี่ไงฮะก็ต้องตื่นตัวรักษาสิทธิ์ฟ้องร้องอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เลือกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่เขามีแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูป
1: ครับ
0: ใครไม่มีแนวคิดในเชิงปฏิรูปก็ไม่ต้องไปเลือกเขาม ันก็จะนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายการไปรูปมันต้องแก้กฎหมายไม่ต้องอาศัยสภาไง
1: ครับเราก็ต้องไปแก้ที่ต้นทางเลยอาจจะใช้เวลาหน่อย
0: ใช่ครับมันก็ไม่ได้นานหรอกครับ
1: ครับ
0: นะฮะประชาชนต้องตื่นรู้ว่ามันควรจะเป็นยังไงอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครเนี่ยการจราจรมันก็ต้องอยู่กับกทมสิ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะแล้วเป็นประเทศเดียวในโลกมั้งที่ยังมีตำรวจนั่งกดไฟอยู่อ่ะประเทศอื่นไม่มีแล้วนะผมไปมาเยอะแยะพอสมควรนะ
1: ครับ
0: ไม่มีหรอกครับเขาก็ใช้ระบบไฟอัตโนมัติทั้งนั้นแหละ
1: ครับ
0: แต่ของเรายังใช้ตำรวจนั่งกดไฟอยู
2: ่แต่ว่าตอนนี้ทางกทมเขาก็พยายามเป็น AI หมดแล้ว
1: เอาAIเข้ามาจับแล้วนะฮะ
0: ไม่ได้หรอกครับเพราะตำรวจเขาไปสับสวิตช์เพราะมัน AI อยู่แล้วไอ้ระบบไฟอัตโนมัติอ่ะ
2: ครับ
1: ครับ
0: จะมาฮะระบบไฟอัตโนมัติเนี่ยมันจะลิงก์กันตามถนนเนี่ยไปเป็นช่วงๆๆมันจะลิงก์กันแต่ตำรวจเนี่ยเขาก็บางทีรถติดเขาก็ไปสับสวิตช์แต่เบื้องหลังจริงๆเนี่ยอะไรรู้ไหมคุณณรงค์ อาทิตย
1: ์ครับ
0: เพราะว่าเขาต้องการไปคุมไฟเพื่อที่จะบริหารการจราจรในเขตสนของตัว
1: ครับ
0: ไม่ได้มองในภาพรวม
1: ให้พ้นสนของเราไป
0: สนจะได้รถไม่ติด
2: มีผลงานด้วย
1: ผม
0: เ
1: คย
0: เพื่ออะไรอีกอย่างรู้ไหม
1: ครับ
0: บางทีมีขบวน VIP ก็จะได้สับไฟเขียวให้เขาได
2: ้
0: ตามแยกสำคัญสำคัญเนี่ย
1: ครับครับเคยได้รับการร้องเรียนมาครับคือบนถนนเนี่ยรถโล่งแทบจะไม่มีรถเลยนะนะ
0: ใช่
1: แล้วจะได้รับรางวัลแต่ปรากฏว่าไอ้ซอย1 3 5 7 9แถวยาวเหยียดเป็น100เมตรนะฮะออกมาไม่ได้ครับ
0: ก็ใช่ใช่มั้ยเพราะว่าตัวชี้วัดอยู่ตรงไหนเขาก็ทำให้ตรงนั้นรถวิ่งอ
2: ่
0: ะในซอยมันไม่ได้มีตัวชี้วัดนี
2: ่
0: ติดไปสิบางประเทศนี่นะผมได้ยินมาว่าเขาให้เปิดไฟด้านหนึ่งไม่เกิน60วินาทีนะ1นาทีนะ
1: ครับ
0: แต่ของเรานี่บางที5นาที10นาทีโอ้วิปริตที่สุด
2: บางทีเห็นกับตาเลยท่านวิรุฒมีเพิ่มด้วยนะนับถอยหลังมาตั้งแต่ถอย20พอมาถึงประมาณเหลือประมาณ30กว่าวิเพิ่มขึ้นมาเป็น60วิเดิมมีบางแยกเห็นแบบนี้เหมือนกันท่านวิโร
0: จน์นะฮะอะไรอย่างเนี้ยต้องให้กทม.เขาบริหารคือตอนนั้นน่ะก็มีการร่างกฎหมายจะให้งานจราจรไปอยู่กับกทม.นะแล้วก็มหานครแล้วก็เมืองใหญ่นะฮะก็มีตำรวจไปวุ่นวายนะฮะก็ไปจนกระทั่งไปตัดออกในเรื่องนี้ประเด็นเนี้ยแต่ในที่สุดมันก็ต้องไปหรอครับเหมือนโอนงานดับเพลิงโอนงานขนส่งไปอยู่กรม

0: กรมขนส่งอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แต่รีบทำสิครับก็ยิ่งบ้านเมืองก็จะได้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งช้าก็ยิ่งล้าหลัง
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะแล้วก็อย่าไปฟังเสียงตำรวจมากฟังพอประมาณเพราะมันขัดนะมันขัดต่อไอ้หลักประโยชน์ทับซ้อนอ่ะ
1: ครับครับ
0: อยู่ไปบอกให้ลดนายพลเขาจะลดเหร
2: อ
0: ก็ต้องรัฐบาลก็ต้องมีนโยบายเกษียณยุบเกษียณยุบให้หมดนายพล
1: ตอนนี้
0: เขาเจริญเนี่ยเขาไม่มีนายพลตำรวจนะ
1: กำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นกันอยู่ฮะเรื่องของการปฏิรูประบบราชการเรื่องของการเกษียณอายุก่อนกำหนดครับ
0: อ๋อไม่ต้องไปฟังอะไรมากมายหรอกครับฟังก็ไม่จำเป็นถ้าไปฟังคนเสียประโยชน์ฟังราชการก็จะเห็นด้วยเหร
2: อ
0: ถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับ อะไรที่ได้ประโยชน์ก็เห็นด้วยอะไรไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่เห็นด้วยมันก็เป็นธรรมชาติ
1: ไม่งั้นมีซื้อ 300,000-500,000 กันเข้ามาหรอกใช่ไหมมาเป็นราชการ
0: ใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับและประชาชนจริงๆเนี่ยเขาก็นู่นทำไร่ทำนาอยู่นู่นป่าของเขาก็ไม่มีนั่นจะมาเล่นโซเชียลที่จะมาให้ความเห็นจริงๆหรอกฮะคนยากคนจนอ่ะ
1: งั้นผมถามอย่างนี้ครับท่านวิรุฒครับคือเรื่องของโครงสร้างเรื่องของอำนาจหน้าที่นะฮะอย่างคดีลักวิ่งชิงปล้นนะฮะเรื่องยาเสพติดสน.ก็ทำได้ตำรวจยศไหนก็จับกุมได้ถ้าใจคิดอยากจะทำแต่ไอ้ภาพลักษณ์ที่มันตกต่ำลงไปทุกวี่ทุกวันจะฟื้นขึ้นมายังไงล่ะ
0: ก็ทำให้สุจริตทำงานสุจริตนะฮะแล้วก็ไอ้เนี่ยฮะต้องรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยต้องเลิกไอ้ค่าปรับจราจรเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่ใช่ส่วนแบ่งค่าปรับเนี่ยที่ได้เนี่ยที่ได้กันอยู่ทุกวันเนี่ยมันตลกมากเลยนะผมว่ามันไม่มีประเทศไหนในโลกกันที่ตำรวจจับแล้วก็ได้ส่วนแบ่งได้จริงๆเนี่ยคนจับก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกนะพวกนายพลน่ะได้นะฮะที่เขาปรับเราไปเนี่ย
1: คือ
0: ไม่มีสิทธิ์ได้แต่เขาก็มีวิธีว่าเอ้ยมันก็เป็นสวยไง
1: ครับ
0: สวยด่านตำรวจอะด่านตำรวจมันมีการส่งสวยทั้งนั้นแหละครับไม่งั้นมันจะขยันตั้งขนาดนี้เหรอ
1: วันนั้นฟังคุณวิโรจน์ลักษณาดีสอนอธิบายเรื่องของเอ๊ะทำไมเราเห็นด่านจราจรอยู่แต่หัวเมืองใหญ่อยู่แต่ในเมืองทำไมไม่อยู่ตามชนบทอ๋อเพิ่งทราบว่าถ้าเกิดว่าไปอยู่ตามเทศบาลเนี่ยค่าปรับจราจรทั้งหมดต้องโอนไปให้ท้องถิ่น 100% แต่ถ้าเกิดว่าอยู่กลางเมือง 50-50
0: ครับอันนั้นก็เรื่องนึงอันนั้นก็เรื่องนึงนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องของส่วนแบ่งค่าปรับ
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งผู้น้อยเนี่ยเขาไม่ได้ได้มากอะไรเท่าไหร่หรอกครับลุงในกรุงเทพเนี่ยที่ต่างๆกันยังดีก็ได้ประมาณได้ 4-5,000 บาท
1: คร
0: ับนะฮะ
2: ครับ
0: แต่ว่าต้องรวมไปส่งสวยให้ตำรวจผู้ใหญ่อันนั้นเป็นที่มาของการสั่งให้ตั้งด่าน
1: ครับ
0: นะฮะมันจะมีรายได้จากส่วนแบ่งค่าปรับแล้วก็พวกเองก็ว่าไปตามอัธยาศัยดึกๆเดินตรวจฉี่ตรวจเมาคุณอารมณ์คิดว่าตำรวจดึกๆเกินๆเนี่ยเขาตรวจฉี่ตรวจเมาแล้วเขานำไปจับกุมดำเนินคดีร้อยหนึ่งดำเนินคดีร้อยหนึ่งเหรอ
1: ผมก็เห็นเฉพาะคนที่สู้แหละฮะแล้วก็มีการถ่ายคลิปออกมาเนี่ยนั่นถูกดำเนินคดีครับ
0: อาจารย์มากเขาถือว่าเขาตรวจแล้วปรากฏว่าเมาหรือฉี่ม่วงอับสิบคนคิดว่าเขาส่งทั้งสิบคนเหรอ
1: หัวนี่ไม่แน่ใจเลยฮะ
0: เป็นว่าผมว่าถึงครึ่งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอะที่ส่ง
2: ครับ
0: ที่ส่งนี่น่าจะหาตังค์ไม่ทัน
1: ครับ คือมันมีโอกาสมีช่องว่างช่องโหว่ที่จะทำให้ข้าราชการทุจริตต่อหน้าที่ได้ว่าอย่างนั้นนะ
0: มาก็การตั้งด่านเนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้ตำรวจผู้น้อยเนี่ยนะฮะทุจริตนะฮะรีดไถจับคนเรียกค่าไถจับแล้วตรวจฉี่ฉี่ม่วงก็ต่อรองกันแล้วปล่อยไปแล้วก็ส่งสวย
1: ครับ
0: นะจะปฏิเสธไหมว่าเอานี่ลองตำรวจลองพูดนะว่าด่านที่ตั้งต่างกันไม่ต้องส่งสวย
1: ครับครับมันก็คือสมประโยชน์ทั้งคนที่ถูกจับกับคนที่ใช้อำนาจทางกฎหมาย
0: ก็ถูกต้องครับแต่ความจริงมันเป็นเรื่องป่าเถื่อนนะ
1: ครับ
0: นะฮะทุกวันนี้ทำกันจนเพี้ยนไปหมดแล้วนะฮะกั้นถนนถนนก็สร้างมาเป็นหมื่นหมื่นล้านตำรวจก็ตั้งด่านกันแทบทุกสถานีเลยนะฮะซึ่งไม่มีประเทศไหนในโลกผมยืนยันนะไม่มีประเทศไหนในโลกตั้งด่านตำรวจเหมือนประเทศไทย
1: ครับ
0: ไม่มีเลยด้วยซ้ำไปเนี่ยอย่างผมไปบางประเทศอย่างยุโรปเนี่ยขับรถเองนะฮะเป็นพันๆไมล์เนี่ย10วันยังไม่เคยด่านเจอตำรวจเรียกสักครั้งหนึ่งด้วยซ้ำไม่มีมากักไม่มีประเดินวุ่นวาย
1: เขามีก็คือจอดอยู่เป็นที่เป็นทางแต่ถ้าเราทำผิดกฎจราจรอันนั้นเขาจะมาเรียกเราเฉพาะบุคคลอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถ
1: ้
0: าเป็นความผิดที่เป็นลักษณะอันตรายนะก็จะขับรถตามเลยเขาจะค่อยๆตามมาเรื่อยๆแต่เขาไม่ได้กวดไล่นะเขาจะตามมาจนถึงจุดที่เป็นจุดทักรถหรือปลอดภัยเขาก็จะส่งสัญญาณว้าวๆๆเราก็จะรู้

0: ก็ตามมันส่งสัญญาณให้เราเข้าจอดในจุดปลอดภัยไม่ใช่ไปจอดริมถนนไฮเวย์โออันตรายมากครับ
1: ครับ
2: คุยกัน
0: นะฮะผมเองใครถูกจับนะฮะ
1: ครับ
0: เขาผมว่าเขาดีนะ
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: แล้วผมบอกเขาว่าเป็นตำรวจมาจากเมืองไทยก็ยังไม่สนใจเลย
1: ครับ
0: เขาบอก it's my job หน้าตาเฉยเลย
2: คร
0: ับ อะไรเงี้ยเขาเข้มงวดดี
1: ครับ
2: นี่แสดงว่า

0: ผมดูผมก็ไม่เห็นมีอะไร
1: อ๋อครับ
0: ใช่ไหมฮะนี่ถ้าเป็นผบชน.นะไอ้ถ้าเป็นผบตร.นะจริงๆเนี่ยถ้าเป็นแบบอะไรอ่ะมีวิชั่นนะฮะแล้วก็แบบต้องการแก้ปัญหาบ้านเมืองจริงๆให้มันสงบนะ
1: ครับ
0: ผับบาร์เถื่อนมันต้องปิดเลยป
2: ิ
0: ดหมดเขาต้องปิดเองอ่ะ
2: ครับ
0: ปิดเองเขาจะรู้ว่าเออเอาจริงแล้วเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าผู้บัญชาการจะสั่งกันเป็นทอดๆไปเขาเอาจริงเอาจริงไม่ได้พูดเล่นถ้ามันถ้าพูดเหยาะแย่นะเอ้ยดูแลกันให้ดีเงี้ยเรียบร้อยคำพูดเนี่ยมันมีความหมายไม่ต้องออกหนังสือสั่งก็ได้พูดออกทีวีเนี่ยที่ไหนบีอยู่ไม่ได้ผู้การไม่ต้องไปพิสูจน์ว่ารับไม่รับอะไรไม่ต้องพิสูจน์ละถือว่าคุณย่อหย่อนสั่งสำรองราชการเลยถ้าคุณอย่างเงี้ยผมจะถือว่าใช้ได้เลยบอกว่าถ้าที่ใดมีผับบาร์เถื่อนนะสิ่งผิดกฎหมายเปิดเวลาเกินเวลานู่นนี่นะฮะสำรองราชการผู้การทันทีโดยไม่ได้ไปพิสูจน์ว่ารับไม่รับสวยอะไรนะ
1: ครับ
0: ถือว่าหย่อนความสามารถ
1: โอ้สถานบริการก็จะปิดตามเวลาเป
0: ๊ะเป๊ะดีอาชญากรรมมันก็ลดยาเสพติดมันก็ลด
1: ครับครับ
0: เพราะสถานบันเทิงเถื่อนเนี่ยนะมันเป็นสาเหตุของอาชญากรรมและยาเสพติดทั้งสิ้นนะคนเรามันทำร้ายกันนู่นนี่เมาเมออุบัติเหตุด้วย
1: ครับครับครับ
0: มันจะลดลงทันทีเดี๋ยวบ้านเมืองจะสงบเลย
1: ครับอ่ะเดี๋ยวดูฮะตอนที่ท่านได้มีการพบปะกับสื่อคงจะถามแนวนโยบายว่าจะบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ยังไงต่อไป
1: ยังไงต่อไปวันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านวิรุฒครับ
0: ครับยินดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: พันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรนะครับที่ปรึกษากรรมาธิการกฎหมายและการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎร
1: เนี่ยเนี่ยผมเข้าไปดูเรื่องของค่าปรับจราจรวันนั้นมีโอกาสได้คุยแล้วไม่เอาขออภัยได้ฟังค
2: ุ
1: ณวิโรจน์อธิบายมาเอ้ยทำไมเจ้าหน้าที่เขามาตั้งด่านในเมืองนะฮะทำไมไม่ไปตั้งนอกเมืองเลยอ่ะ
2: นอกเมืองไม่ค่อยเห็นเลย
1: นอกเมืองค่าปรับจราจรได้มาทั้งหมดเข้าท้องถิ่นหมดเลย 100% ก็เลยไม่ค่อยเห็นมีด่านไปตั้งเลยนะฮะแดดอาจจะร้อนไงก็เลยมาตั้งในเมืองปรากฏว่าถ้าเกิดว่าตั้งในเมืองเนี่ยนะฮะเขาบอกว่า50-50ครับแบ่งครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งก็คือเอาอย่างในกรุงเทพมหานครนะ 50% นำส่งให้แก่กทม.หรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่เกิดการกระทำความผิดเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่น
2: อ
1: ีกครึ่งหนึ่งนำไปคำนวณต่อในขั้นตอนถัดไปนะก็คือ 5% ของ 50% เนี่ย 5% จาก 50% ที่เหลือเนี่ยนะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินเหลือเท่าไหร่ละ
2: เหลือ
1: 45นะครับเป็นรางวัลให้ผู้นำจับแล้วก็ผู้สนับสนุนฮะนะก็คือทีมที่จับนั่นแหละครับ
2: 45%
1: ประมาณนั้น
2: ไม่น่าเห็นทุกมุมเมืองครับอ่ะเดี๋ยวเราคงต้องพักกันก่อนครู่นึงครับเดี๋ยวมาคุยกันช่วงสุดท้ายครับ
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: สิบเก้านาฬิกา48นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
1: คุณคนฟังข่าวคุยกันมาบอกว่าผมแทบจะชนตุยไปหลายตายแล้วนะ กระโดดตัดหน้ารถเขาอยู่เลนสองอ่ะกระโดดมาให้จอดอ่ะนะฮะโอ้โบกมืออย่างเงี้ยนะฮะโอ้โหก็เสียวแทนเลยนะถ
2: ้
1: าอย่างเงี้ยนะครับ
2: ก็เห็นอย่างเมื่อคืนล่าสุดเนี่ยไปแถวที่พักแถวแพร่กษาสมุทรปราการ
1: ครับ
2: ก็ ไอ้ตรงสว่างๆนะ

0: ไม่มีนะพี่ลงพอมืดแค่นั้นแหละ
1: ครับ
0: โอ้โหไฟแวบแวบแวบมาหูตอนแรกนึกว่าเป็นอุบัติเหตุไม่ใช่ตำรวจตั้งด่านก็ยังงงว่าเอ๊ไฟสว่างเนี่ยขยับกลับมาอีกสักไม่ถึง100เมตรเนี่ยทำไมไม่ตั้งไปตั้งทำไมตรงมืดๆมันอันตรายมากแล้วยิ่งตรงโซนนั้นเนี่ยยิ่งเวลาฝนกำลังจะตกเมื่อฝนตกเสร็จใหม่ๆ มันก็จะแบบมืดๆอยู่แล้ว
1: ถ้าไปตั้งด่านจะมีด่านตรวจเมาใช่ไหม
0: ใช่
1: เดี๋ยวแถวๆนี้ก็มีด่านตรวจแอลกอฮอล์อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: อ๋อทำไมไม่ตั้งร้านหน้าร้านก็เลยล่ะ
0: แต่ว่าช่วงแต่ว่าแถวๆนั้นแถวสมุทรปราการแถวเพชรกษามันจะมีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะพี่รองเป็นช่วงเวลาที่แรงงานเขาเลิกกะพอดีประมาณ
1: เขาไปดื่มอยู่แล้วนี่
0: ใช่หลังแต่ไม่รู้ไงว่าเขาอาจจะไปกวดขันวินัยอย่างอื่นหรือเปล่าไม่รู้เรื่องอื่น
1: เขาจะมีชัดเจนฮะกวดขันวินัยจราจรด่านตรวจแอลกอฮอล
0: ์
1: ด่านความมั่นคงก็คือตรวจอาวุธนะฮะเนี่ยเขาจะมีลักษณะนี้นะครับผมเคยขับมาจะมาอยู่ดึกๆอ
0: ่
1: ะนะฮะตีสามตีสี่อ่ะก็จะเจอแทบทุกวันนะฮะด่านตรวจแอลกอฮอล์พอเปิดกระจกมาเขาก็รู้แล้วเขาจะก็จะได้กลิ่นเห็นหน้ากันทุกวันอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะอายปล่อยผ่านไปนะฮะแต่อย่างนี้ถ้าไม่อยากให้คนเมามาขับมาอยู่หลังพวงมาลัยทำไมไม่ไปตั้งหน้าร้านเลยใช่ไหมครับเพราะอะไรฮะหนึ่งจะได้ไม่ต้องเอารถไปสถานบันเทิงจะได้ใช้รถสาธารณะในการเดินทางกลับบ้านอุบัติเหตุไม่มีสองพวกพี่ๆแท็กซี่พวกพี่ๆขับรถผ่านแอปพลิเคชันจะได้มีเงินระบบเศรษฐกิจจะเคลื่อนนะฮะแล้วไม่เกิดอุบัติเหตุไม่สูญเสียชีวิตไม่ดีเหรอ
0: แต่เอามันก็ยังเห็นไงพี่ลงหลังๆในเส้นอาจแถวๆเนี้ยรัชดาหรือแถวพระรามเก้าเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่ตอนมันก็จะมันเป็นสถานบันเทิงเนี่ยเยอะจะมาให้ตั้งหน้าร้านเนี่ยก็อาจจะกำลังพลอาจจะไม่เพียงพออีกแหละก็คงจะต้องไปตั้ง
1: หน้าถนนเลยดักถนนไว้นะประมาณนั้นนะ
0: เราก็จะเห็นอยู่แต่ว่ามันก็อย่างที่พี่รองพูดมันก็จะมีการตั้งด่านหลายประเภทบางประเภทเขาก็จะแบบอาจจะไม่ใช่เรื่องของการแอลกอฮอล์จะมีการชี้เป้าไปเลยว่ารถลักษณะนี
1: ้
0: รถกระบะจะเน้นเป็นพิเศษหรือว่ารถเก๋งยี่ห้อนั้นทะเบียนแบบจังหวัดนั้นจะเน้นเป็นพิเศษต่างๆนานาเหล่านี้แต่ว่าเราก็ต้องดูว่าบางทีเนี่ยเรา
1: ไม่ที่ผมบอกเนี่ย
0: ข่าวหลายอย่าง
1: เพื่อที่จะผู้ประกอบการเวลาเขาจะทำสถานบันเทิงทีหนึ่งเขาใช้ทุนสูงมากตัดเรื่องของลานจอดรถไปเลย
0: ครับ
1: เพราะว่าคนมาใช้บริการเราไม่ต้องเอารถมาไง
0: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดอย่างหลายๆอันเนี่ยถ้าเกิดไม่นับเรื่องของสถานบริการสถานบันเทิงเนี่ยถ้าไม่มีที่จอดรถเนี่ยอยู่ยากขายยากคนไม่ค่อยเข้าแต่ว่าถ้าเกิดอย่างเป็นเรื่องถ้าเป็นสถานบริการแล้วมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมีแบบนั้นได้ดีกว่าเพราะเราจะเห็นอย่างโรงเบียร์นะลาดพร้าวเนี
1: ่
0: ยแทบจะไม่มีที่จอดรถเลยแต่ว่าการเดินทางมันก็ติดสะดวกอยู
1: ่สะดวกอยู่ครับผมเคยขับไปผ่านไปช่วงกลางคืนเนี่ยเชื่อไหมโอ้โหคนออกมายืนอยู่ริมฟุตบาทอ
0: ่
1: ะรถติดตรงนั้นนะครับ
0: แล้วตรงนั้นมันมีหลายร้านนะพี่
1: หลายร้านตั้งแต่เลี้ยวตั้งแต่ให้แยกลาดพร้าวเข้าไปเลย
0: ตั้งแต่โอเพนแอร์ตั้งแต่ว่าอยู่ริมถนนที่มัน
1: อับ
0: ต่างนานาเวลาเลิกก็เลิกพร้อมกันหมดแล้วออกมายืนรอรถพร้อมกันหมดอันนั้นแหละ
1: เอาอย่างนั้นนะฮะน่าชื่นชมครับเพราะว่าเขากับโดยรถสาธารณะคุณจะเมาขนาดไหนตามสบายเลยไม่มีใครห้ามคุณดื่มเพียงแต่ว่าอย่าไปขับรถนะฮะแล้วพวกพี่ๆแท็กซี่พี่ๆแอปพลิเคชันที่เขาขับหากินกันเนี่ยพร้อมไปส่งคุณอยู่แล้ว
0: ครับเรื่องของทิศทางข่าวในสัปดาห์หน้านะครับก็ในสัปดาห์หน้าเนี่ยแม้ว่าจะมีวันทำการแค่2วันที่พี่รองวันจันทร์กับวันศุกร์ที่ยังเป็นวันทำการนะแต่ว่าก็จะมีประเด็นที่ต้องติดตามนะครับในเรื่องของการประชุมครม.ซึ่ง
1: พรุ่งนี
0: ้เลื่อนมาวันพรุ่งนี
1: ้เป็นพรุ่งนี้ประชุมครม.เลยนะ
0: ใช่ครับก็จะมีประเด็นที่จะต้องติดตามกันก็คือเรื่องของการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาจจะมีการปรับเรื่องของการยืดเวลาอ้างสิทธิ์การปรับเกณฑ์รถยนต์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการเยียวยากลุ่มที่หลุดสิทธิ์รวมถึงการเพิ่มจุดบริการในชุมชนก็คงต้องรอดูในรายละเอียดที่กระทรวงการคลังจะมีการนำเสนอในที่ประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้นะครับรวมถึงเรื่องของการติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับหลังจากที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยก็บอกว่าวันจันทร์เนี่ยจะชัดเจนว่าจะมีการดำเนินคดีกับข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่นะครับก่อนที่จะมีการส่งเรื่องให้ทางปปช.เนี่ยพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปนะครับ
1: ก็เขาบอกว่าอาจจะออกหมายจับเพิ่
0: ม
1: ตัวใหญ่กว่าผอ.พิชิตนะฮะเพราะว่าดร.วินที่ถูกรวบไปพร้อมๆกับจ่าพิชิตเนี่ยเปิดหมดแล้วผมไม่ยอมตาย
0: คนเดียว
1: ผมไม่ยอมไปคนเดียวนะฮะก็คือที่ถูกออกหมายจับและคุมตัวเนี่ยมี3คนดร.วินน้องสาวกับจ่าพิชิต

0: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: เขาตัวใหญ่กว่าจ่าพิชิตอีกจะระดับไหนเขาบอกว่ารอดูพรุ่งนี้คร
1: ับ ใช่ก็คงต้องติดตามเรื่องนี้รวมถึงอย่างที่บอกไปว่าเรื่องสัปดาห์หน้าเนี่ยมีวันหยุดยาวต่อเนื่อง3วันตั้งแต่วันเฉลิมวันอาสารวมถึงวันออกพรรษานะครับก็หลายคนเนี่ยอาจจะถ้าเกิดได้ลาหยุดเพิ่มเนี่ยก็อาจจะได้เพิ่มหยุดลาติดต่อกันหลายวันนะแต่ว่าก็จะมีการประกาศแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุเหมือนกันเรื่องของการแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากครอบคลุม60จังหวัดทั่วประเทศนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไปทางไหนก็คงต้องเช็คสภาพอากาศด้วยเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกว่าคือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกทมเย็นๆนี้มาตามนัดตลอดช่วง 4-5 โมงเย็นนี่คือมืดคลึ้มมาตลอดแล้วถ้าเกิดออกไม่ทันหรือไปไม่ทันนี่โอ้โหติดแงกบนถนนทางด่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหยุดยาวก็จริงแต่ว่าแม้ว่าทางด่วนจะฟรีหรืออะไรต่างๆแต่ว่าก็คือเรื่องของสภาพอากาศก็คงต้องมีการติดตามกันว่าจะไปทางไหนก็คงต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลเองก็มีการสั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นแล้วก็ทางจังหวัดเนี่ยเตรียมความพร้อมนะครับในการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนท่ามกลางสภาพอากาศที่แปรปรวนเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดยาวด้วยครับ
2: ครับแล้วก็เวลาที่เหลือนะครับคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะครับมีใครคุยกันเข้ามาบ้างนะครับมีคุณกะอะไรนะคุณคนฟังข่าวอ่ะคุณคนฟังข่าวแล้วกันนะครับผมคิดว่าประชาชนรู้และความประทับใจไม่มากไปกว่าความหวั่นใจครับสำหรับวันนี
1: ้
2: สำหรับวางใจกับเจ้าหน้าที่ครับนะฮะอย่างน้อยเราต้องมีความหวัง
1: ครับ
2: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: แล้วก็วันก่อนผมมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ของโรงเรียนในร้อยตำรวจนะแต่ว่ามาคุยเรื่องของกรณีเด็กเทคโนเทคนิ
1: ค
2: ที
1: ่
2: เขาวิวาทกันอ่ะสัปดาห์ที่แล้วตายไปสองอ่ะยิงกันชนิดที่ว่าตามไปซ้ำทั้ง9นัดอ
1: ่
2: ะเสียชีวิตคาที่มันเกิดจากอะไรอ่ะระบบโซตัสระบบอะไรประมาณเน
1: ี้
2: ย
1: ที่นนทบุรีน
2: ะก็เลยถามเลยว่าเนี่ยตำแหน่งของนายตำรวจใหญ่ๆที่ตั้งกันขึ้นมามองยังไงในฐานะอาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจเขาบอกว่าตอนฝึกตอนออกมาจากโรงเรียนเนี่ยทุกคนขาวสะอาดหมดมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจ
1: ครับ
2: แต่พอเจออากาศข้างนอกอ่ะทำให้เปลี่ยนกันไปหมดเลยอ่ะประมาณนั้นนะครับ
1: ครับมีท่านผู้ฟังคุยมาทางคลื่นข่าวหลายคลื่นข่าว News Network นะครับบอกว่าเป็นคุณเคชันฉันทานะครับก็อภัยถ้าอ่านไม่ถูกนะครับบอกว่าอยู่สปป.ลาวมีการตั้งด่านเยอะเหมือนกันไม่ใช่แค่ไทยนะครับที่ลาวที่สปป.ลาวก็มีการตั้งด่านเยอะเหมือนกันมีคุณ
2: จริงๆกับผมก็ถ้าด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยนะฮะถ้ามาตั้งก็เห็นด้วยนะเน
1: ื่อง
2: จากอะไรครับไม่งั้นคนที่เขาเมาอ่ะแล้วเขาต้องขับรถอ่ะดูสิฮะเวลาอุบัติเหตุแต่ละครั้งนี่มันมหาศาลเลยนะความเสียหายอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็ต้องสกัดเขาบ้างให้รู้สึกว่ากลางวันข้างหน้ามีด่านเราไม่ไปดีกว่าเราไม่ขับดีกว่าเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อยู่นะ
1: ฮะได้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือมันก็จะมีเดี๋ยวนี้มันมีแอปด่านอยู่ไหนแจ้งจุดแต่งพิกัดอะไรต่างๆนานหมดเลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดมันสามารถสกัดเรื่องพวกนี้ได้มันก็ดีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของเมาอย่างเดียวพี่รวมก็อย่างที่บอกว่ามันก็มีด่านหลายประเภทหลายอย่างกลางค่ำกลางคืนถ้าเกิดอย่างที่อันนึงที่เห็นประสบการณ์โดยตรงก็คือเรื่องของแก๊งแว้นน่ะที่มาป่วนเมืองช่วงวันหยุดวันคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์อะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้าเกิดด่านแบบนี้ก็อยากจะให้มีเหมือนกันพอมีปุ๊บเนี่ยเราก็จะอุ่นใจแล้วว่าคืนนี้จะได้นอนแบบดีๆหน่อยไม่ต้องฟังเสียงแว้นๆตอนกลางคืน
2: วิภาวดีรังสิตเลยเนี่ยนะกลางคืนควรจะมีเลยนะคร
1: ับ
2: เพราะว่าเลนกลางแล้วแว้นกันชนิดที่ว่าดึกๆตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ยนะฮะไม่รู้เจ้าหน้าที่อยู่ตรงไหน
1: ครับเขามีหลายๆท่านพูดคุยกันมานะครับคุณวิชานตะลิงชันนะครับคุณสุขุมคุณ x บวก 2x ถ้าลบ y ก็พูดคุยกันมาคุณมายุรีก็ทักทายเรามา2คนด้วยก็สวัสดีนะครับ
2: 2x บวกนี่คุณสมการเหรอ
1: ใช่ไม่ผมเป็นคุณสมการเล่าเรื่องยาวมากนะพี่ลง
2: ครับ
1: ไปอ่านไม่ทันแล้ว
2: ครับ
1: ครับ
2: เรื่องของวัดพระมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชวันนี้เขาก็จัดกิจกรรมคล้ายๆเหมือนสมโพธิเลยนะแล้วจะจัดยาวไปอีกเพราะว่ามีภาคเอกชนภาคประชาชนสนับสนุนรถขยับจะต่อไปเธอจะต่อไปเธอแล้วก็นักท่องเที่ยวไปเต็มวัดเลยนะครับวันนี้แล้วทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกระทรวงวัฒนธรรมเขาบอกว่าตอนนี้กำลังจะดันเชียงใหม
1: ่ครับ
2: บ้านคุณอาทิตย์เนี่ยกำลังจะดันชิงมรดกโลกครับไม่ใช่เฉพาะสถานที่ใดสถานที่หน
1: ึ่งทั้งจังหวัดเลย
2: ทั้งจังหวัดเลยก
1: ็
2: คืออัตลักษณ์ ล้านนาเลย

0: ดันตรงนี้อัตลักษณ์ของทั้งพื้นที่เลยขึ้นชิงมรดกโลก
1: แต่ว่ามันก็จะมีเรื่องในโซเชียลเขามีแซวกันนะพี่หลงเรื่องของที่วัดมหาธาตุที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะเขาบอกว่าระวังกัมพูชานะเขาจะมาเคลมอีกเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นติ่งหนึ่งในอาณาจักรของเขามาก่อน
0: เอาเหรอ
1: ใช่
0: ไปถึงนู่นเลยแหละ
1: ไปถึงนู่นเลยไปถึงนครศรีธรรมราช
0: ผมรออะไรรู้ไหม
1: ครับ
0: จตุคามรามเทพมีอยู่เต็มบ้านเลย
1: ใช่ต้องรอดูเผื่อราคาจะขึ้นหลังจากน
0: ี้เขาบอกว่ากำลังจะมาครับ
1: ครับวันนี้2ชั่วโมงเต็มนะครับรายการทิศทางข่าวลาไปก่อนนะครับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์ลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟซึ่งตรงกับวันที่26กรกฎาคม2569ความว่าพนะนายโมฮัมหมัดมูอิซุประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟกรุงมาเลในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวมาลดีฟตลอดระยะเวลากว่า40ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐมาลดีฟได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในหลากหลายด้านให้เพิ่มพูนขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่ายในอนาคตพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสารพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือตรีพานุวัฒน์อินทนินเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสารพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครทั้งนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาและเพื่อประโยชน์ในการประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์ในช่วงจำพรรษาอันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาสำหรับวัดสารพันท้ายนรสิงห์เป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายอยู่ติดกับสารพันท้ายนรสิงห์ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวีรกรรมของพันท้ายนรสิงห์ผู้ยอมรับโทษประหารเพื่อรักษากฎมณเทียนบาลแสดงถึงความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีเดิมเป็นสำนักสงฆ์ต่อมาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพระครูสาครสิทธิวิมลหรือหลวงตาชลอวิมลโลและพุทธศาสนิกชนร่วมกันสร้างอาคารต่างๆภายในวัดต่อมาในปี2550ได้รับการยกฐานะเป็นวัดสารพันท้ายนรสิงห์และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี2554ปัจจุบันเป็นทั้งสถานที่ประกอบศาสนกิจและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มีผู้คนเดินทางมาสักการะและปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก
1: จบข่าวในพระราชสำนัก

สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานฤบดทศีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเอกนิติปลื้มผลโพสะท้อนบัตรสวัสดิการ69ช่วยคนจนหนุนคะแนนนิยมรัฐพุ่ง 32%นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลกรณีสำรวจนิดาโพคนจนมีสิทธิ์ไหมครับซึ่งทำการสำรวจระหว่าง 21-23 กรกฎาคม 2569 จากประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนทั่วประเทศโดยระบุว่ายินดีที่ประชาชนส่วนใหญ่สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะในมิติการสร้างความเชื่อมั่นและเสียงสนับสนุนให้กับรัฐบาลทั้งนี้จากการสำรวจพบว่าประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี 2569 มีสัดส่วนร้อยละ 23.62 ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งยอมรับว่าโครงการนี้มีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจทางการเมืองโดยร้อยละ 32.49 ระบุว่าการได้รับสิทธิ์มีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาลเพิ่มขึ้นขณะที่อีกร้อยละ19ระบุว่าให้การสนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วเป็นทุนเดิมไม่ว่าจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ก็ตามในส่วนของกระบวนการคัดกรองนายเอกนิติชี้ให้เห็นว่าผลการสำรวจแสดงถึงความเข้าใจของประชาชนต่อเกณฑ์การตัดสินแม้ว่าจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่มีการลงทะเบียนในปี2569จะมีผู้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้รับสิทธิ์สูงถึงร้อยละ 51.73 แต่ผลสำรวจกลับสะท้อนว่าประชาชนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 43.26 ไม่มีความรู้สึกโกรธเลยที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากมีความเข้าใจในเงื่อนไขและคุณสมบัติของตนเองโดยร้อยละ 50.66 ของผู้ไม่ได้รับการลงทะเบียนยอมรับว่าคิดว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ได้รับตั้งแต่ต้นจึงไม่ได้ลงทะเบียนในโครงการนี้กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมเปิดห้องพระมหาธาตุเมืองแห่งนครศรีธรรมราชนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรและแขกผู้มีเกียรติของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานพิธีเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชโดยห้องนี้สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยตรงเรื่องวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อเข้ามาภายในห้องจัดแสดงแรกจะพบกับโมเดลของวัดพระมหาธาตุที่มีสัดส่วน1:50เพื่อให้เห็นถึงจุดสำคัญบริเวณวัดและห้องแสดงวีดิทัศน์เกี่ยวกับประวัติของวัดพระมหาธาตุถัดไปเป็นห้องแสดงวัตถุโบราณของมีค่าเก่าแก่ที่ค้นพบจากบริเวณวัดเช่นกระเบื้องมุงหลังคาภาชนะบรรจุอัฐิเครื่องปั้นดินเผาพระพุทธรูปที่เคยฝังอยู่ในผนังปูนของพระบรมธาตุเจดีย์หนังสือบุตรขาวที่แสดงภาพวาดเจดีย์จุฬามณีที่มีความเชื่อว่าอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส่วนที่เป็นไฮไลท์และยิ่งใหญ่อย่างมากก็คือหน้าบันของพระวิหารหลวงด้านทิศตะวันออกที่แกะสลักเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณและหน้าปั่นทางทิศตะวันตกที่แกะสลักเป็นรูปนารายณ์ทรงสุบรรณความสูง6เมตรที่นำมาแสดงและเก็บรักษาหลังจากมีการบูรณะเมื่อปี2565ไทยพร้อมจัดประชุม IMF World Bank 2026ชูบทบาท Connector Economy สู่เวทีโลกนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่าง 12-18 ตุลาคมนี้โดยเป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพครั้งที่2นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534คาดว่าจะมีผู้ร่วมกว่า 15,000 คนช่วยกระตุ้นเม็ดเงินไตรมาส 4และเปิดโอกาสให้เกิดการจับคู่ธุรกิจหรือกระบวนการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับนักลงทุนระดับโลกเพื่อต่อยอดการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวโดยประเทศไทยจะแสดงศักยภาพในเวทีโลกในบทบาท Connector Economy หรือผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่จะเชื่อมโยงความร่วมมือท่ามกลางความขัดแย้งของเหล่ามหาอำนาจโลกสำหรับภาคประชาชนรัฐบาลเตรียมนำผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศ

0: เทศมาจัดแสดงต่อหน้าผู้นำเศรษฐกิจโลกเพื่อสะท้อนถึงศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น.ฟังGood Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373 เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
1: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้า

0: ่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
1: ยี่สิบนาฬิกาสิบสามนาทีนะครับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันวันนี้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาดำเนินรายการนะครับรายการสีสันชีวิตวันนี้เราก็มี2ช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกในช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบเซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงเราวันนี้นะครับจากมือบริหารบริษัทน้ำมันสู่ผู้นำกลุ่มบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคยักษ์ใหญ่ของไทยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเป็นใครเดี๋ยวเราก็จะได้พูดได้คุยกันนะครับในชั่วโมงที่2หลัง3ทุ่มไปแล้วช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตวันนี้จะมาทอล์กต่อเนื่องเรื่องฟุตบอลโลกที่จบไปกับฟุตบอลโลกใหม่อีก4ปีข้างหน้านะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของฟุตบอลโลกที่จะจัดในอีก4ปีข้างหน้านะครับว่าเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านมีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเราได้นะครับตอนนี้ทางเพจ Mcot News FM 100.5 Mcot News FM 100.5 นี่ตอนนี้ถ่ายทอดสดแล้วนะครับท่านเข้ามาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะมาฝากข้อความทักทายอะไรต่างๆเข้ามาในรายการได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุก็สามารถทักทายพูดคุยได้เช่นกันแต่ต้องเข้ามาทาง LINE นะครับพิมพ์ตัว SI นะตัวเอหางยาวแล้วพิมพ์คำว่า Mcot News Mcot News ครับนอกจากนั้นแล้วยังมีช่องทางที่ติดตามฟังได้ทางแอปพลิเคชันนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ Mcot Connect นะครับ MCOT แล้วก็ Connect CONNECT ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เลือกคำว่าเรดิโอคือรายการวิทยุแล้วก็เลือกรายการของเรานะครับ FM 100.5 ฟังที่ไหนก็ได้ครับทั่วโลกครับเอาละครับเราเข้าช่วงแรกรายการเราเลยนะครับเร้นไม่ลับกับเซเลบครับ
2: ช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบ
1: โอเคนะครับช่วงแรกของเรานะครับอย่างที่บอกแล้วว่าเซเลบหรือเซเลบริตี้หรือบุคคลผู้มีชื่อเสียงนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าจากประสบการณ์การเป็นผู้บริหารบริษัทน้ำมันก็ผ่านงานมาเยอะแยะนะครับจนกระทั่งมาเป็นผู้นำกลุ่มบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคยักษ์ใหญ่ของไทยมีเรื่องราวที่จะคุยกันมากมายเดี๋ยวทีเดียวนะครับวันนี้แนะนำให้รู้จักกับคุณสุนทรเก่งวิบูลสวัสดีครับ
3: พี่สุนทรครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับค่ะยินดีต้อนรับนะคะ
1: พี่สุนทรมีชื่อเล่นไหมครับพี่สุนทร
3: ชื่อแอดครับ
1: แอด
3: ครับพี่ชายชื่อออด
1: โอ
3: ้ก็เลยออดแอด
5: ออดแอด
1: ออดแอดแล้วคนที่ทำงานด้วยกันเรียกชื่อว่าแอดเนี่ยฮะ
3: ไม่ค่อยได้เรียกแล้วคร
1: ับไม่ค่อยมีใครเรียกนะ
3: ครับมาอยู่ที่เอโซเนียก็เรียกตุ้ม
1: คนเรียกตุ้มผมก็ยังงงเอ๊ะมัน
3: ตุ้มนี่มาจากสมัยที่อยู่หาดใหญ่ฮะไปโยนโบลิ่ง
1: อ๋อแล้วมันเสียงหล่นที่พื้นนะ
3: ผมโยนไปเนี่ยมันไปโยนไปไกลมาก
1: มันดังตุ้ม
3: ตุ้มเลยเขาเลยเรียกตุ้มมาตลอดทั้งนั้นในเอโซเรียกผมตุ้มหมด
1: โอ้
3: ครับ
1: อ๋อเหตุผลมาจากเรื่องโบลิ่งเนี่ย
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้พอโยนไปมันหล่นหล่นไกล
3: มันหล่นไกลหน่อย
1: แล้วเดินเสียงดังซุ้มตุ้มนะฮะ
3: ใช่ครับ
1: แต่ชื่อแอดนี่ไม่มีใครเรียกเลย
3: ไม่มีใครเรียกครับ
1: มีพี่น้องสองคนนะ
3: พี่น้องสองคนครับ
1: บ้านเกิดอยู่ไหนนะครับ
3: ผมเป็นคนกรุงเทพครับแต่ว่าตอนเกิดเนี่ยอพยพไปอยู่บางปะแก้วเพราะว่าเป็นช่วงของ
1: ปลายฝั่งทนเนี่ยนะ
3: ปลายสงครามโลกครั้งที่สองเขาทิ้งระเบิดกันไปก็เลยย้ายไปอยู่ที่บางปะแก้วใกล้ๆบางประกอก
1: บางปะแก้วอยู่ทางฝั่งทนนะเมื่อก่อนผมก็อยู่ใกล้ๆตรงนั้นฮะ
3: ใช่ใช่แล้วก็ที่สำคัญคือไปเลยต้องเกิดหมอตำแยนะ
1: โอ้เหรอฮะ
3: ไม่ได้เกิดที่โรงพยาบาล
1: ไม่มีโรงพยาบาลให
3: ้ไม่
1: ให้ทำคลอดเพราะข้ามไปอยู่ฝั่งนู้นนะ
3: ใช่ครับ
1: อ๋อโรงพยาบาลใหญ่ฝั่งนู้นมันไม่ค่อยมีนะตอนนั้น
3: ก็เป็นสงครามด้วยฮะมาไม่ได้ไม่ได
1: ้อ๋อโอ้นี่ก็ถือว่าประสบการณ์หมอตำแย
3: น้อยคนน้อยคนบ้าง
1: น้อยคนนะก็หมายความว่าก็เกิดก็อยู่ที่นั่นเลยนะมาไปแก้ว
3: แล้วพอเสร็จสงครามก็กลับไปอยู่ที่กรุงเทพ
1: แล้ว
3: ครับเหมือนเดิม
1: บ้านอยู่ตรงไหนของกรุงเทพอ่ะฮะ
3: อยู่ตรอกจันสะพาน1ครึ่งอ่ะ
1: อืม
5: 1ครึ่ง
3: 1ครึ่งก็คือก่อนถึง เพราะว่าอยู่ช่วงต้นๆล่ะฮะ
1: อยู่ช่วงต้นๆ
3: ก็เลยเรียนหนังสือใกล้ๆบ้านแถวนั้นนะชื่อโรงเรียนไตรรัตน์อยู่แถวๆวัดลุ่มเจริญศรัทธาถ้าใครรู้จักนะครับ
1: วัดลุ่มฮะรู้จักฮะเพราะผมเด็กวัดสุทธิ
3: อยู่ใน
1: อารามบริเวณเดียวกันนะ
3: ใช่
1: ย่านนั้น
3: ก็โรงเรียนผมจบแล้วเข้าไปอยู่วัดสุทธิกันหมด
1: ยกเว้น
3: ผ
1: มหมายว่าปฐมก็เรียนที่นั่น
3: เรียนปอมูลเลยปอมูลเลยครับ
1: อ๋อปอมูลเลย
3: ครับก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะ

0: เรียนเก่งสมัยเด็กๆนะฮะเพราะว่าเป็นคนที่ความจำดีคิดเลขไวนะครับแล้วก็สอบสมัยป.1 ถึง ป.4 เนี่ยก็ที่1ตลอด
1: ไม่มีเชื้อสายจีนเลยใช่ไหม
0: มีสิครับ
1: พ่อเป็น
0: ไหหลำ second generation ครับเป็นคนไหหลำ
1: มี
0: ปู่มาจากเมืองจีน
1: มาจากเมืองจีน
0: ใช่ครับคุณพ่อก็เป็นคนไหหลำ
1: เป็นคนไหหลำ
0: แล้วแต่ว่าเกิดในเมืองไทยดังนั้นคุณพ่อก็เรียนจบอัสสัมชัญ
1: โอ
0: ้นะภาษาอังกฤษดี
1: มันได้สัญชาติไทยเลยนี่ไม่เกิดในเมืองไทย
0: ครับครับ
1: อ๋อภาษาอังกฤษก็ดี
2: แล้วคุณสุนทรพูดจีนได้ไหม
0: ไม่ได้ครับแต่ว่าที่บ้านก็มีคนงานที่เป็นคนไหหลำเป็นส่วนใหญ่เขาสมัยก่อนฟังพอรู้เรื่อง
1: พอรู้เรื่อง
0: เดี๋ยวนี้ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้น
1: เดี๋ยวไหหลำนี่จริงเขาถนัดข้าวมันไก่ไหม
0: ใช่ครับก็ทำอยู่หลายอย่างครับขายข้าวมันไก
1: ่ที่หมายถึงที่บ้านครอบครัวเนี่ยนะ
0: ที่บ้านไม่ได้ขายครับทำเกี่ยวแต่ถ้าเป็นคนอาชีพของคนไหหลำก็จะมีข้าวมันไก่ขายกาแฟทำโรงแรมนะฮะโดยเฉพาะโรงแรมประเภทแถวสีประสบผลเลยพวกเนี้ยถ้าเราพูดอย่างนี้คนรุ่นนั้นจะรู้จักดีว่าเป็นยังไง
1: ที่ขายน้ำชาใช่ไหมที่มีน้ำชาใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็จะรู้กันนะ
0: แ
1: ถวยาวราชก็จะเยอะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอเค
0: คุณพ่อก็เป็นผู้รับเหมาทำงานเกี่ยวกับเรือครับก็คือเขาเรียกว่าตอกหมันหรือว่าทาสีสมัยนั้นคุณพ่อก็รับเหมาอยู่ที่บริษัทอีสเอเชติ
1: กเป็นอู่ต่อเรือเลย
0: ไหมไม่ใช่ครับเราไปทำงานเอาคนงานไป
1: เอาคนงานไปทำให้เขา
0: เนื่องจากว่าอย่างเรือสมุทรใหญ่ๆสมัยก่อนของส่วนใหญ่จะมาของบริษัทอีสเอเชติกจะมาจากเดนมาร์ก
2: อยู่ใกล้ๆกับโอเรนเทนใช่ไหมคะ
0: ใช่ใกล้ๆกับโอเรนเทนเขาก็จะเรือเขาเนี่ยจะมาประมาณตั้งแต่หมื่นตันสองหมื่นตันขึ้นไปเนี่ยเด็กของเขาเนี่ยข้างบนเนี่ยมันจะเป็นไม
1: ้
0: แล้วเพื่อไม่ให้น้ำมันรั่วเนี่ยจะต้องไปอุดเรารูเรียนเราเรียกว่าตอกหมัน
1: ไม่ใช่ชันใช่ไหม
0: ไม่ใช่ชันครับก็คุณพ่อก็รับเหมาอย่างนี้มาตลอดครับรับเหมาอย่างนี้มาตลอดแล้วก็มีคนงานเป็นคนไทยลำทั้งหมดครับ
1: โอ้นะ
0: ครับ
1: ที่ทำมาตั้งนานแล้วอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แต่ว่าเราเรียนประถมนี่ก็อยู่ที่โรงเรียนอันเดียนะอีพีนะ
0: ไตรรัศศึกษา
1: ไตรรัศศึกษา
0: ครับ
1: จนกระทั่งจบประถม
0: ประถมแล้วก็
1: ต่อมัธยม
0: ต่อมัธยมทุกคนก็ไปโรงเรียน
1: วัสุทธิกัน
0: วัสุทธิหมดแต่ว่าผมเองเนี่ยคุณพ่อต้องการจะให้ไปอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญเพราะว่าเคยอยู่มาแต่ก็สายไปเสียแล้วผมก็ไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
1: หมายความว่าสายไปเสียแล้วคือ
0: ต้องคือไปสอบสู้เขาไม่ได
1: ้อ๋อหมายถึงทอดภาษาอังกฤษเราไม่เตรียมตัวไป
0: ไม่กระดิกเลยแต่ว่าเราก็ไปเรียนพิเศษกับมาสเตอร์ซึ่งเป็นลูกน้องเป็นรุ่นน้องของพ่อที่สามนะก็พูดง่ายว่าก็ทำให้ภาษาอังกฤษเราพื้นฐานนี่ค่อนข้างดีดีกับเด็กทั่วๆไปนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ได้มาสมัยคุณพ่อคือว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนชอบอ่านหนังสือพิ
1: ม
0: พ์วันหนึ่งก็จะรับหนังสือพิมพ์มาไม่ต่ำกว่า 4-5 ฉบับ
1: โอ้เหรอ
0: ครับผมเองเนี่ยก็อ่านหนังสือพิมพ์อ่านหนังสือทุกอย่างที่คุณพ่อรับมาทุกหน้า
2: ทุกคอลัมน
1: ์โอ้โห
0: ทำให้ค่อนข้างจะแตกฉานในเรื่องของ
1: สารทุกอย่าง
0: แม้กระทั่งการเมื
1: อง
0: นะฮะเรียกว่าคิดว่าในเด็กรุ่นเดียวกัน
1: เราแตกฉาน
0: ไม่มีใครสู้เราได้นะฮะแล้วคุณพ่อถ้าคุณแม่ก็ชอบอ่านหนังสือดาราภาพยนตร
1: ์
0: ผมก็จะอ่านหมดเหมือนกัน
1: ทุกคนเลยนะ
0: คือพูดง่ายว่าก็รักการอ่านมาตั้งแต่สมัยนั้น
1: คือเนื่องจากใครๆว่ารับสมัครมาแล้วเราก็ถือโอกาสนะ
0: อ่านหมดเลยอ่านหมดทุกหน้าทุกคอลัมน
2: ์คุ้ม
1: โอ้สุดยอด
0: ครับ
1: นะแล้วตกลงไปเข้ามัธยมที่ไหนทีนี
0: ้พอจบปุ๊บเข้าอัสสัมไม่ได้เนี่ยก็เลยต้องไปแมทที่อํานวยศิลป์ครับ
1: มอนสอน
0: มอหนึ่งถึงมอสามไปอยู่ที่อำนวยศิลป
1: ์อนสอนะ
0: ฮะอนสอครับอยู่สามปี
1: ก็เป็นตอนนั้นอาจารย์พาชัยเดชอยู่
0: ใช่ครับอยู่อาจารย์พาชัยเดชก็ไปอยู่ก็เรียนก็ตอนไปอยู่ที่นั่นก็ปีแรกก็ไปอยู่ห้องที่ไม่ใช่ห้องก
1: อ
0: พอปีที่สองที่สามก็มอหนึ่งมอสองมอสามก็ขึ้นมาอยู่ห้องกอแล้วก็หลังจากนั้นเพื่อนที่อยู่ห้องกอด้วยกันก็ชวนไปสอบสวนกุหลาบนะฮะเพราะว่ามีเข้าไปสอบอยู่2แห่ง
1: ค
0: ือไม่สวนกุหลาบกับเทพศิริ
1: อุดม
0: เทพศิริเทพอุดมยังต้องเป็นม
1: 45
0: ม45ก็พูดง่ายว่าก็ไปสอบแล้วก็ติดสวนกุหลาบก็เข้าไปอยู่ห้องกอเลยตั้งแต่ปีแรกเลยเพราะสมัยนั้นยังเรียนใช้ได้อยู
1: ่ยังใช้ได้อยู
0: ่พอหลังจากปีแรกเสร็จ

0: พอปิดม5ม6ปุ๊บเอาละเที่ยวนี้เริ่มเอนจอยกับชีวิตในสวนกุหลาบซึ่งเป็นโรงเรียนที่สนุกมากนะฮะแล้วก็มีอะไรเยอะแยะที่เราเรียนรู้กันนะฮะก็สรุปว่าใช้ชีวิตในสวนกุหลาบ3ปีหลังจากนั้นก็เขาก็เปลี่ยนระบบการศึกษามาเป็นมศมศ4มศ5
1: ตอนนั้นมันเป็นม8ใช่ม
0: ั้ยมันเป็นม8ผมจบแค่ม6ปุ๊บ
1: ก็
0: มันต้องไม่ใช่ผมก็ต้องมาต่อมศมศ4มศ5รุ่นแรก
1: ไปต่อที่ไหนฮะ
0: ก็ที่สวนกุหลาบนี่แหละคร
1: ับต่อที่สวนกุหลาบนี่แหละ
0: ก็ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าปีนั้นเป็นปีแรกที่มีการเปลี่ยนระบบก็จะมีนักเรียนทั่วประเทศเนี่ยที่สอบมศ5เนี่ยตกมากกว่า 50% ทั่วประเทศเป
1: ็
0: นครั้งแรกในประเทศไทยเพราะมันไม่มีคะแนนช่วย
1: ไม่มีคะแนนช่วย
0: ครับมาก่อนมีคะแนนพละช่วยอะไรช่วยปีนั้นไม่มี
1: เพราะมันเป็นเปลี่ยนระบบเป็นครั้งแรก
0: แม้กระทั่งสวนกุหลาบเองเพื่อนผมก็ตกกันอยู่เป็น 2-3 ห้อง
1: โอ้โห
0: เยอะมากๆก็มีเพื่อนที่เรียนซ้ำชั้นเยอะก็ว่าไปแล้วก็เป็นส่วนดีทำให้เราผมเรียนแผนกวิทยาศาสตร
1: ์
0: นะครับ
1: สายวิทย์อ่ะเขาเรียก
0: สายวิทย์นะฮะแต่ก็พอหลังจากออกมาก็จะสอบเราก็แน่นอนช่วงนั้นเขาก็เลือกวิศวะกันหมดผมก็เลือกเหมือนกันวิศวะนะครับเพราะว่า3อันดับแรก
1: ถึง entrance นะฮะ
0: entrance แต่ว่าสมัยที่เรียนม.5 เนี่ยเรียนตรงว่าค่อนข้างไม่ใช่เกเร
1: อ
0: ะไรนะแต่ว่าไม่เรียนหนังสือ
1: แล้วสอบเทียบเอาไหม
0: ไม่ใช่อีกเหมือนกันก็ประกวดสอบพิเศษก็ไม่เรียนดังนั้นตอนสอบเข้าวิมหาวิทยาลัยตอนที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนี่ยสอบไม่ติดเลย3อันดับเราก็เรียกวิศวะจุฬา
1: อันดับหนึ่งเลย
0: วิศวะเกษตรแล้วก็ขอนแก่นมีเป็นปีแรก
1: มีวิศวะเลือกอีก
0: ก็เลือกไปทั้ง3อันไม่ติดเลยเพราะว่า1ไม่ได้เรียนหนังสือมาก่อนก็เลยมาติดเอา
1: อันดับ4
0: อันดับ4ยังไม่ติดถ้าไปติดอันดับ5ตอนนั้นเลือกอันดับ5ไว้ที่บัญชีจุฬาเพราะต้องการจะอยู่จุฬานะเป็นความฝันเลยอยู่จุฬาแล้วปรากฏว่าสอบเสร็จสักพักหนึ่งคณะรัฐศาสตร์เรียกมาสมัยนั้นผมเลือกคณะรัฐศาสตร์เนื่องจากว่ามันสอบน้อยที่สุด3วิชารัฐศาสตร์จุฬา
1: เดี๋ยวได้มันอยู่ในเอนทรานซ์ด้วยป่ะ
0: อยู่ในเอนทรานซ์ครับมันเขาให้เลือกทั้งหมด5อันดับ
1: 5อันดับ
0: ผมก็เลือกอันดับ4เป็นรัฐศาสตร์แต่ผมมาติดอันดับ5ก่อนเพราะว่าผมไม่ติดรัฐศาสตร์ตอนแรกก็ปรากฏว่าร
1: ัฐศาสตร์กลับมาเรียกเราม
0: าเรียกเราตอนสุดท้ายเลยผมก็มาเข้าเป็นคนสุดท้ายของรุ่น
1: โอ้ตกลงก็ทิ้งบัญชีไป
0: ทิ้งบัญชีไปท
1: ั้
0: งที่มาอยู่รัฐศาสตร์นี่ยังไม่รู้ว่ารัฐศาสตร์เรียนอะไรเลยนี่เรียนอะไรนะครับ
1: แล้วไปเลือกได้ไง
0: ก็เพราะไปสอบน้อยไง
1: เพราะคนไปสอบน้อยหว
0: ัง
1: ว่าให้มันติดใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่ครับมันก็ติดมาฮะแล้วก็แต่ก็หารู้ไม่ว่าโดยนิสัยส่วนตัวโดยแบ็คกราวด์อะไรพวกเนี้ยเราก็ชอบการเมืองชอบอะไรมาอยู่แล้วแต่ว่า
1: เพราะเราอ่านหนังสือพิมพ์สนใจเรื่องที่มีอยู่แล้ว
0: ทำเป็นดัจจริตทำเป็นดัจจริตอยากจะมาเป็นวิศวกรเขาบ้างแต่ทั้งจริงๆแล้วเราไม่ได้มีแนวถนัดด้านนั้นก็ปรากฏว่าก็เข้ามาคณะรัฐศาสตร์จุฬานะอยู่ที่นั่น4ปี
1: มันรัฐศาสตร์อะไรฮะตอน
0: ผมเรียนการคลังการคลังก็คือจะเป็นวิชาเศรษฐศาสตร
1: ์
0: เหมือนกับดร.โกร่งเนี่ยนะเหมือน
1: มันจริงๆมันอยู่ในรัฐศาสตร์แต่ควรจะเรียนเศรษฐศาสตร์ใช่ไหม
0: ใช่ครับเรียนเศรษฐศาสตร์ตอนหลังก็เลยแยกมาเป็นคณะเศรษฐศาสตร์โดย
1: อ๋อไปนั้นอยู่ด้วยกันนะฮะ
0: อยู่ด้วยกันนะมีที่เรียนอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์การคลังกับคณะบัญชีมารวมกันเป็นคณะเศรษฐศาสตร์ใหม
1: ่
0: ตอนนั้นมีทั้งสองฝั่งมีแผนกคล้ายๆกันสรุปว่าก็มาอยู่ก็เรียนคณะรัฐศาสตร์ก็เอนจอยกับการทำกิจกรรมเสียมากกว่านะ
1: ในจุฬาเนี่ยนะ
0: ใช่ครับไม่ค่อยได้เรียนเท่าไหร่
1: สมัยนั้นเดี๋ยวนะรัฐศาสตร์นี่มันต้องดร.นิพนธ์สถิตรนะใช่ไหมฮะศิษย์เก่ารัฐศาสตร์
0: ใช่ครับใช่ครับก็สมัยนั้นก็อาจารย์เกษมอุทยานินทร์ก็เป็นคณบดีครับครับ
2: นายบอกไม่ค่อยได้เรียนแต่ได้เกียรตินิยมอันดับ2ใช
0: ่ผมก็มาเรียนปีสุดท้ายครับ
1: มันเล่นเงาใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับเพราะปีสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากว่าสมัยนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ดูคะแนนทุกปีไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต้องทุกปีคะแนน
1: สะสมเป็นคะแนนสะสม
0: แต่เดี๋ยวนี้ไอ้ปีนั้นน่ะสมัยนั้นน่ะดูเฉพาะปีสุดท้ายอย่างเดียว
1: จริ
0: งครับ
1: นี่มีอย่างนี้ด้วยเหร
0: อผมดูปีสุดท้ายอย่างเดียวผมก็สบายเสร็จผมก็เป็นคนที่ความจำดีมากคือดูหนังสือเนี่ยไม่เคยดูก่อนนานหนึ่งคืนก่อนสอบ
1: อ
0: ่านเสร็จ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำข้อสอบได้เลย
0: พรุ่งนี้ทำเลยเขาปรากฏว่านะได้เกียรตินิยมมา
1: โอ้
0: นะฮะใน
1: สมัยนั้นเอาเฉพาะผลของปีสุดท้ายเหรอฮะ
0: ใช่ครับก็ได้คะแนนมาเกือบ8

0: สิบว่าเพราะเขาต้องได้อย่างน้อยที่สุด75
1: สมัยก่อนยังเป็นคะแนนเปอร์เซ็นต์อยู่ยังเป็นเปอร์เซ็นต์อย
0: ู่ใช่ใช่ใช่ครับ
1: เดี๋ยวนี้เขาตัดเป็นเกรดฮะ
0: ครับสรุปว่าก็จบรัฐศาสตร์ออกมาแล้วก็เขาก็จะเอาไปเป็นอาจารย์ก็ปรากฏว่าเนื่องจากว่ามีคนจบที่เป็นผู้ชายเนี่ยมันมีผู้ชายอยู่แค่10คนเรียนนอกนั้นเป็นผู้หญิง40คนในคะแนนการครั้งนี้ครับก็จะเอาให้เป็นอาจารย์ก็ผมเองก็ไม่มีแนวถนัดด้านนั้นก็ไม่เรียนนะฮะก็ปรากฏว่าอาจารย์ก็ยังอุตส่าห์ส่งเราไปฝึกงานที่สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็เลยจับพระจับผู้ต้องไปเริ่มทำงานที่นั่นเพราะว่าเอาไปฝากไว้สมัยนั้นไปฝากไว้
1: ราชการเองนะ
0: เข้าไปฝากไว้กับคุณตมุตสูตบุตรซึ่งสมัยนั้นเป็นอสมท
1: อสมทใช่
0: เป็นคนแรก
1: สูตบุตรใช
0: ่ก็ไปอยู่ได้พักเดียวเองก็ต้องไปลาออกเพราะว่าโดยตัวเองแล้วไม่เคยมีความมุ่งหวังที่อยากไปรับราชการเลยเพราะครอบครัวค่อนข้างธรรมดามากเรียกว่ายากจนก็ได้นะครับก็เลยสมัยนั้นก็อิสเอเชติกซึ่งประกาศรับ Executive Trainee จากทางด้านหน้าหนังสือพิมพ์โดยประกาศรับค่อนข้างหนักมากนะครับมีคนไปสมัครเป็นน่าจะเป็นพันคนนะแล้วเขาก็คัดเลือกมาเพื่อจะรับมาเป็น Executive Trainee นี่ประมาณสัก10คนผมก็อยู่ใน10คนนั้นโดยทั้งหมดที่เหลือเนี่ย8คนเป็นคนที่จบ ACC มา
1: จบประสัมชัน
0: สัมชันบอกเพราะว่าภาษาอังกฤษดี
1: ภาษาอังกฤษดี
0: มีผมมาจากจุฬาคนหนึ่งแล้วมีเพื่อนอีกคนหนึ่งจบจากต่างประเทศอเมริกามาสรุปว่าเข้าไปก็ไม่ได้ทำอะไร3ปีเขาเทรนนิ่งอย่างเดียวครับเข้าไปเทรนอย่างเดียวเลยเงินเดือน 1,800 ตอนนั้นเงินเดือนราชการ 1,150
1: อันนี้เรามากกว่า
0: ผมได้แค่550มากกว่าที่ออกมาแล้ว
1: ดีใจว่าออกมาแล้วมากแล้ว
0: รู้ป่ะหลังจากนั้นก็ไปอยู่ที่นั่นเขาปรากฏว่ามีอยู่อย่างนึงที่ทาง East Asiatic ไม่เหมือนคนอื่นก็คือเขาส่งเราไปเทรนนิ่งที่เขาเรียกว่า Outward Bound School เป็นโรงเรียนสไตล์อังกฤษ
1: ที่ไหนฮะ
0: ที่มาเลเซีย
1: โอ้ได้ไปต่างประเทศเลยนะ
0: ไปเลยฮะยังไม่ทันทำงานเลยโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่จะไปเทสเกี่ยวกับ Physical Fitness ไปเทสเกี่ยวความเป็นผู้นำไปเข้าอยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งนะฮะทั้ง10คนเนี่ยต้องไปบอก
1: เทรนเยอะขนาดนี้
0: เทรนแล้วก็ไปลำบากมากเลยเพราะว่าต้องลำบากกว่าเป็นทหารอีกตอนนั้นอุตส่าห์เรียนรอดอเพื่อจะหนีทหารถ้าปรากฏไปที่นั่นกลับมานี่ฮะน้ำหนักเนี่ยลด
1: แล้ว
0: กลับมาเนี่ยเคยน้ำหนักก่อนไปประมาณสัก70ได้กลับมาเหลือประมาณสัก50
1: อุ้ยหาย
2: ดีโอ้โหทำไมออกกำลังกาย
0: ดีใจมากเลย
2: ก็ไม่ออกกำลังกาย
0: อีกเดือนเดียวก็อ้วนกลับมาเหมือนเดิม
2: พี่ผอมเพราะอะไรคร
0: ับก็โหวิ่งทุกเช้าม
2: ันเหมือน
1: ไปอยู่ค่ายเลยอย่าง
0: นั้นเหมือนเลยฮะแล้วก็เขาให้เดินป่าไปกันเองในกรุ๊ปหนึ่งมี10คนต้องไปแล้วดูแผนที่เองอะไรเอง
1: เรียนการเป็นผู้นำใช่ไหมฮะ
0: ใช่เรียนการเป็นผู้นำแล้วมันก็จะเทสเราหมดว่าเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้เราเป็นยังไงนะครับแล้วก็ลายรีพอร์ตกลับมาก็ปรากฏว่าเป็นช่วงที่ลำบากที่สุดในชีวิตนะครับแล้วก็โอเคก็กลับมาก็อยู่ที่นั่นโดยการเทรนนิ่งอีกประมาณสักปีเดียวเท่านั้นเองก็เกิดบังเอิญช่วงนั้นเอสโซรับสมัครพนักงานขาย
1: ครับ
0: เซลส์รีเพรสเซนเตทีฟโดยผมก็เลยมาสมัครนะครับแล้วก็ผ่านการคัดเลือกเพราะบังเอิญสมัยนั้นมีอาจารย์ที่คณะเป็นเพอร์ซันแนล
1: เป็นฝ่ายบุคคล
0: ที่เพราะสมัยนั้นเนี่ยฝ่ายบุคคลทั่วประเทศเนี่ยจะมาจากคณะรัฐศาสตร์เกือบทั้งหมดสมัยนั้นชื่ออาจารย์ประภาอารยะสุวรรณเตมีก็ปรากฏว่าแกคัดเลือกเข้ามาเที่ยวนั้น12คนที่เป็นมาร์เก็ตติ้งคลาสแมน
1: หมายถึงที่เอโซเนี่ยนะ
0: ก็ปรากฏว่าเป็นรัฐศาสตร์เสีย10คนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าแกเลือกเข้ามาเพราะว่ามันเก่งจริงหรือเพราะ
1: ว่าเป็นรัฐศาสตร์อยู่รัฐศาสตร์ด้วยกันเนี่ย
0: อันนี้ไม่รู้แต่ว่ากฏว่าทุกคนที่เข้ามาก็มีข้อดีตรงที่ว่ารัฐศาสตร์นี่ก็เหมือนเรียนวิชาที่เหมือนเป็ดฮะบินก็ได้ว่ายน้ำก็ได
1: ้
0: ดังนั้นข้อดีคือคุยได้ทุกเรื่องไปกับลูกค้าเนี่ยเมื่อไหร่จะมีการคุยกันเนี่ยเราคุยได้หมดคุยเรื่องการเมืองเราคุยได้คุยอะไรเราคุยได้หมดก็ปรากฏว่าทุกคนประสบความสำเร็จผมก็อยู่เป็นเซลล์ภาคใต้ตอนนั้นก็ประมาณ4ปีนะครับเอ้ยประมาณ6ปีครับเป็นเซลล์อยู่ที่ภาคใต้ประมาณ4ปีนะครับก็ประสบความสำเร็จค่อนข้างมากเพราะว่า

0: ทางภาคใต้เขามีเรียกว่ามีตลาดทางน้ำตลาดชาวเรือประมง
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ผมไปอยู่เนี่ยปรากฏว่าอ
1: ยู่ทางส่วนไหนของภาคใต้ฮะใต้ตอนล่างไหม
0: ผมอยู่ชุมพรระนอง
1: อ๋อยังอยู่ใต้ตอนบนนะ
0: ชุมพรระนองภูเก็ตพังงาสุราษฎร์ธานีนะครับตอนนั้นก็วิ่งทำทริปทำอะไรกันก็ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จมากเพราะว่าสมัยนั้นเราฟิตมากเราขายทางน้ำเนี่ยมากกว่าขายบนบกเยอะเพราะว่าทางน้ำเนี่ยเรือมันเติมครั้งหนึ่งเนี่ย
1: นี่พูดถึงเรือประมงเลย
0: เรือประมงครับเรือประมงครับเอาปรากฏว่าผมก็มาเปิดตลาดที่ชุมพรที่ภูเก็ตที่ไหนที่มีทางน้ำหรือแม้กระทั่งที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยเราครองตลาดทั้งหมดเลยพูดง่ายว่าเชลเขาไม่ค่อยสนใจ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าก็ผู้งานก็จัดอยู่ประเภท high potential ก็เลยจะถูกย้ายเข้ามากรุงเทพแต่ว่าผมเองก็เนื่องจากว่ายัง enjoy กับการหาเงิน
1: เพราะตรงนั้นมันได
0: ้ได้เยอะ
1: ไอ้เขาเรียกอะไรนะ
0: มี mileage ครับว
1: ิ่
0: งไป1กิโลก็เบิกเงินได้
1: ใช่ใช่
0: มีเบี้ยเลี้ยง
1: แล้วมีเบี้ยเลี้ยงอยู่ต่างจังหวัดด้วย
0: ใช่ใช่แล้วเราก็เขียมเขียมนะฮะ
1: ใช่
0: ผู้งานว่า USO แค่2ปีเท่านั้นเองผมซื้อบ้านได้เลย
1: โอ้
0: สมัยนั้นหมู่บ้านเสรีเปิดขายนะครับ
1: ซื้อหมู่บ้านเสรีเลย
0: เสรีเสรีหัวหมากครับ
1: 60
0: ตารางวาก็ทำงานมาแค่2ปีเอง
1: มีบ้านแล้วด้วย
0: มีบ้านเลยก็ถือว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างมากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่เขตที่ใหญ่เหมือนกันคือที่สระบุรีสุดท้ายก็เรื่องจะเป็น high potential
1: ต้องเข้ากรุงเทพ
0: เข้ากรุงเทพก็มาอยู่ที่เขาเรียกว่าแผนกAPDD สมัยนั้นก็คือว่าสังกัด ARD เนี่ยครับมาทำเกี่ยวกับเรื่องDCF return ของการสร้างปั๊
1: ม
0: นะครับเราก็มาทำเรื่องเกี่ยวกับสุดท้ายก็มาทำเรื่องเกี่ยวกับขออนุญาตสร้างปั๊มให้
1: เขาเรียกว่าเปอร์มิต
0: มาคุมตรงนั้นทั้งหมดอยู่ประมาณสัก2ปีนะครับ2ปีแล้วก็ถัดจากนั้นก็ถูกย้ายไปอยู่ที่ MPD เพราะว่าเพื่อเตรียมตัวจะเป็นใหญ
1: ่
0: แต่ผมมีความรู้สึกว่ามันนานเกินไปแล้วคือผมอยู่มามันควรจะ
1: ตกลงอยู่เอสโซกี่ปีฮะ
0: ผมอยู่เอสโซทั้งหมด11ปีครับ
1: 11ปี
0: ผมย้ายไปอยู่ MPD ได้ประมาณสัก 4-5 เดือนนั้นนะผมก็ลาออกเพราะทนไม่ไหวเพราะผมไม่ใช่คนประเภทที่ต้องมานั่งอยู่กับโต๊ะ
1: แล้วนี่มันอยู่ออฟฟิศด้วยใช่ไหมฮะ
0: มาอยู่ออฟฟิศด้วยก็เลยลาออกเลยสมัยนั้นก็บังเอิญมันก็มีกลุ่ม PSA กรุ๊ปเข้ามาหลายคนอาจจะรู้จักหลายคนอาจจะรู้จักก็เป็นกลุ่มนักธุรกิจชาวไทยที่เอาคอนเซ็ปต์ธุรกิจจากสหรัฐอเมริกาเข้ามาทำนะนับตั้งแต่สมัยก่อนธุรกิจที่ดีที่สุดในอเมริกามีอยู่2ธุรกิจ1 Real Estate
1: ก็คือ
2: Broker. อสังหาริมทรัพย์อ
1: สังหาริมทรัพย์
0: อสังหาริมทรัพย์ครับแล้วอันที่สองก็คือประกันชีวิตปรากฏว่ากลุ่มนี้นำโดยคุณสุธีนพคุณและอีกคนหนึ่งคือคุณพอสิทธิอํานวย
1: อ
0: ยู่ภายใต้การดูแลของคุณบุญชูโรจนเสถียรซึ่งเป็นนายทุนสมัยนั้นก็คืออยู่ธนาคารกรุ
1: งเทพ
0: ครับผมก็ออกมาเนื่องจากโอ้โหออกมาปุ๊บเพื่อจะมาอยู่ผมก็อยู่เข้าแกงดราม่า
1: โอ้เหรออยู่เข้าไป
0: เข้า
1: ไป
0: แล้วบ้างโดยเข้าคอนเซ็ปต์มาว่าทำเหมือนแมคโดนัลด์นี่แล้ววะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าการจะมาขายข้าวแกงมันไม่เหมือนแมคโดนัลด์ตรงที่ว่าเนื้อมันช่างได
1: ้
0: หนึ่งชิ้นอยู่ใช้กี่กรัมแต่ปรากฏว่ามาทำแกงเนี่ยครับ
1: มันไม
0: ่ได้ก็ปรากฏว่าระหว่างที่ทำอยู่ก็มีปัญหามหาศาลผมก็ไปอยู่แป๊บนึงผมก็ไปบอกคุณสุธีเลยว่าไม่ไหวแล้วครับไปไม่รอดแล้วครับแกก็ไม่เชื่อเรานะ
1: แต่ไม่เป็นไรมานี่อยู่ตรงสยามเนี่ยนะ
0: ผมไปอยู่ตึกดำนะตอนนั้นเขาแกมาว่าไม่ใช่สยามอย่างเดียวมีประตูน้ำ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: มีสยามแล้วก็มีอะไรสักที่หนึ่งครับสามที่ก็ปรากฏว่ามันก็ไม่ดีแล้วก็เราก็ไปก็เห็นการโกงเกินนะเนื่องจากว่าเอาคอนเซปต์เขามาแต่ไม่สามารถจะมีระบบที่จะมาควบคุมได
1: ้
0: ผมเองถือว่าเรามาจากเอสโซซึ่งมีระบบที่ค่อนข้างดีเราพยายามจะเข้าไปจับระบบแต่ปรากฏว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าที่นั่นมีข้อดีคือว่าเข้าไปเนี่ยเพื่อนที่อยู่ที่นั่นเป็นคณะบัญชีรุ่นเดียวกันเดียวเขา

0: ุกคนเข้ามาจะได้รถToyota Crown 2006 1คันมีเลขา1คนโอ้โห
1: อย่างนั้นเลย
0: อ๋อไปแล้ว
1: ขายข้าวแกงเนี่ยนะ
0: ไม่ใช่ทุกบริษัทที่เขามีอยู
1: ่มีบ้างในกลุ่ม PSA เนี่ย
0: ในกลุ่ม PSA ทั้งหมดปรากฏว่าเราเข้าไปโอ้โหมันน่าเรียกว่าใหญ่ขึ้นมาทันทีเลย USO เรามีมากันรถคาร์โลนอย่างเดียว
2: คาร์โลนคาร์โลน
0: นี่มามีคนขับด้วยมีเลขาหน้าตาจิ๋มๆปรากฏว่าอยู่ได้พักหนึ่งก็เห็นแล้วไม่ไหวแน่คือโตแต่ข้างนอกแต่ระบบมันไม่ใช่
2: ไม่ใช่
0: มันไม่ได
2: ้แล้วรายได้ก็ไม่ได
0: ้รายได้มันก็พอใช้ได้
2: พอได้ฮะ
0: แต่ว่าผมก็เลยคิดว่าไม่อยู่ไม่ได้แล้วล่ะเราต้องไปก่อนก่อนที่เขาก่อนที่เขาจะล่มเราต้องไปก่
2: อ
0: นก็ปรากฏว่าช่วงนั้นก็เลยมาเจอกับรุ่นน้องชื่อธีรชัยเชบานาสิริ
2: ถึงทำเพื่อแสดงธีรชัยเชบานาสิริ
0: ธีรชัย
2: เขาอยู่เชลไม่ใช่เหรอ
0: ไม่ฮะไม่ใช่ตอนนั้นเข้าไปอยู่ปูละเขามาเป็น personnel ที่ปูนสายการตลาด
2: ออกจากเชลมา
0: ใช่ไหมออกมาจะออกมาเชล
3: ใช่บุคคล
0: ก็ผมก็ไปเขาก็เรียกไปสัมภาษณ์ที่ปูนเลยผมก็จากปีหักมาจากการคิดผิดที่มาอยู่กลุ่ม PSA แล้วผมก็ออกมาโดยไม่ต้องคิดมากเลยก็มา
2: ไปปูนเลย
0: มาปูนสิบเอ็ดเลยตอนไปสัมภาษณ์ก็ตั้งใจจะไปอยู่ตรงแผนกที่เขาเรียกโฆษณาซึ่งสมัยนั้นคุณมานิตรัตนสุวรรณเป็นคนดูแลแล้วเขาลาออก
2: นี่รัตนสุวรรณ
0: ผมก็เข้าไปก็ปรากฏว่าผ่านการสัมภาษณ์อย่างดีทั้งหมดเลยรอด่านสุดท้ายก็ต้องมาสัมภาษณ์กับคุณอมรเรศศิลาอ่
2: อ
0: นซึ่งตอนนั้นเป็นผู้ช่วยทำสายการตลาด
2: คร
0: ับ ปรากฏว่าคุณอมรเรศถามผมอยู่สองสามเรื่องสามเกี่ยวกับงบประมาณปรากฏว่าผมไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับโฆษณาเลยแกถามว่างบประมาณเท่าไหร่ผมก็ตอบไปซีซัวแกบอกไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้ปรากฏว่าแกรับจริงแต่ไม่ให้ผมไปอยู่ตรงนั้นผมก็เลยไม่ต้องไปนั่งอยู่ตรงที่เขาให้เรียกว่าเป็นศึกษาเป็นนักการตลาดแทนผมก็เลยต้องมาชวนคุณเลิงเกียรติซึ่งตอนนั้นอยู่ตรงโฆษณ
2: า
0: ไปแทนให้เขาไปนั่งตรงนั้น
2: ให้ไปอยู่โฆษณาตรงนั้น
0: โฆษณาแทนผมก็มานั่งอยู่ตรงสายการตลาด
2: อ
0: ยู่รายงานกับผู้บริหารการตลาดอยู่พักหนึ่งจนอยู่ได้ประมาณสักครึ่งปีหลังจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสได้ย้ายมาอยู่ฝ่ายขายของสายการตลาดเหมือนกันแต่ฝ่ายขายพอผมมาอยู่ฝ่ายขายปุ๊บมันเป็นแนวที่เราถนัดผมก็ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จมากสมัยนั้นก็มีการแข่งขันไปเที่ยวต่างประเทศกันซึ่งเราจัดเป็นครั้งแรกเราเคยชินต่อการที่แข่งในที่เอสโซมาเราลูกน้องเราทุกคนเนี่ยพูดง่ายว่าชนะขาดหมดทุกคนเราได้ไปทั้งทีมเลย
3: ตัวเลขถึงตัวเลขถึงกำหนด
0: ฮะ
3: ไม่ต้องทำตัวเลขให้ถึง
0: ใช่ไหมใช่ครับปรากฏว่าโอเราดังสุดขีดเลยช่วงนั้นเพราะว่าไปอยู่ไปรู้มาจากไหนปีเดียวเราเด็ดที่สุดแล้วเขาบอกเลยว่าอยู่เตรียมตัวเป็นผู้บริการสมัยนั้นดุสิตนันทนาครเป็นผู้บริการเป็นผู้บริการฝ่ายขายนะครับ
2: ดุสิตนี่เป็นนี่ไงฮะแอนตี้แอนตี้คอร์รัปชัน
0: ใช่ก็ปรากฏว่าผมก็อยู่มาช่วงนั้นเขาก็ผมแต่งงานพอดีผมแต่งงานตอน
2: อยู่ที่ปูนนั่นนะ
0: ทนปูนประมาณปีที่สอง
2: ภรรยาไปเจอกันยังไงฮะ
0: ภรรยาก็ทำงานอยู่ที่ไทยพาณิชย์ก็เจอกัน
2: ก็ไม่ได้อยู่ในที่ทำงานเดียวกัน
0: อ๋อไม่ใช่ครับไทยพาณิชย์แล้วก็อ่อนกันเยอะนะครับก็สรุปว่าแต่งงานปุ๊บผมก็จะเขาก็จะย้ายผมไปอยู่ภาคใต้ของเมื่อก่อนผมคุมภาคกลางใหญ่ที่สุดแต่ว่าสมัยนั้นภาคกลางของปูนซีเมนต์ไทยนี่ใหญ่ที่สุดเพราะไปเขาเรียกว่าท็อป10จะอยู่ที่นี่หมดลูกค้าใหญ่ๆก็เขาก็บอกจะย้ายผมไปภาคใต้เพราะผมได้ยินอย่างนั้นเสร็จจะได้ยังไงผมเพิ่งแต่งงานผมไม่ไปแล้วก็ภาคใต้ผมก็อยู่มาไม่รู้กี่ปีแล้ว
2: อยู่
0: ไอโซมาผมก็เลยคิดในใจ
2: กู
0: ออกแน่นอนก็บังเอิญคุณสุรัตน์ช่วงนั้นลืมเล่าไปนิดนึงมีอยู่ช่วงนึงผมมาเป็นเลขาธิการกลุ่มราชพฤกษ์สมบัติเพราะอาจจะเคยระบุไว้สมัยนั้นเนี่ยนักการเมืองเก่าๆของทางประชาธิปัตย
2: ์
0: ซึ่งประกอบด้วยคุณสุรัตน์นะครับ
2: โอสถานุเคราะห
0: ์โอสถานุเคราะห์คุณมงคลสีมาโรจน
2: ์มงคล
0: อาจารย์กบลสมวิเชียน
2: กบลสมวิเชียน
0: พูดง่ายว่า 6-7 คนก็เข้ามาก่อตั้งการเมืองขึ้นมาสมัยนั้นเนี่ยเป็นยุคของถนอมประภาสซึ่งไม่พูดง่ายว่าไม่เป็นประชาธิปไตยว่ากลุ่มนี้เขาก็ตั้งขึ้น

0: มาเพื่อจะรวมคนที่สนใจปัญหาบ้านเมืองมาด้วยกันผมก็เข้าไปอยู่ตรงนั้นประมาณ 2-3 ปีซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองผมก็ไปเข้าไปเป็นแล้วได้เป็นเลขาธิการของกลุ่ม
1: อ๋อเลยมันเข้าอยู่ในกลุ่มการเมืองเลย
0: เป็นเลขาธิการเลยเนื่องจากผมสนใจการเมืองอยู่แล้วเด็กๆมาเนี่ยผมจะฟังเขาเรียกว่าเวลามีหาเสียงเนี่ยตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยผมฟังมาตลอด

0: ป็นโมเดเลเตอร์เป็นคนจัดประชุมทุกวันอังคารจะมีการเชิญผู้ที่มีชื่อเสียงในช่วงนั้นไม่ว่าใครก็ตามมาพูดแล้วก็มีคนมาฟังสมัยนั้นเรามีสมาชิกเกือบ200คน มีการประชุมทุกวันอังคารก็ค่อนข้างจะทำอยู่อย่างนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่อยู่ปูนพอดีช่วงนั้นซึ่งเป็นช่วงที่ผมยังไม่ได้อยู่ฝ่ายขายดังนั้นผมก็มีเวลาเยอะก็สรุปว่านั่นแหละก็เป็น
1: เพราะทำให้เราได้รู้จักคน
0: เยอะฮะ
1: โดยพระยิ่งคุณสุรัตน์
0: เน
1: ี่ย
0: หลังจากนั้นเนี่ยไอ้กลุ่มเนี้ยมันก็เข้ามาอยู่ในสมัยที่มีเลือกตั้งพวกนี้มาเป็นรองประธานสภามาเป็นอะไรกันอยู่หมดเลยแล้วผมก็เขาก็รู้จักผมดีเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราเป็นคนพูดง่ายเป็นคนอยู่ตรงกลาง
1: แฮนเดิล
0: ที่ประชุมตลอดดำเนินรายการเป็นคนส่งมินิสอมมีติ้งอะไรให้เขาอยู่ตลอดเวลาสรุปว่าผมก็เลยรู้จักกับคุณสุรัตน์ตั้งแต่ช่วงนั้นแต่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรด้วยกัน
2: ให้คุณสุรัตน์นี่เป็นตำรวจด้วยใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: เคยเป็นร้อยตำรวจเอกหรือพักเลยครับ
1: เป็นร้อยตำรว
2: จเอกร้อยตำรวจเอก
0: ร้อยตำรวจเอกสุรัตน์รักษาลูกเขาอยู่พักครับก็ปรากฏว่าวันดีคือดีก็ผมก็ไปอยู่ปูนปุ๊บ
1: ออกจากปูนเนี่ยใช่ไหม
0: ออกจากปูนนี่เนื่องจากเด่นลำตรงเลยปูนเนี่ยเป็นบริษัทคอนเซอร์เวทีฟมากๆแล้วผมก็อยู่เอสโซมาถูกสอนมาประเภทแสดงความคิดเห็นตลอดในที่ประชุมก็ไปยกมือขอแสดงความคิดเห็นก็ปรากฏว่าเป็นที่หมั่นไส้และที่สำคัญที่สุดที่ด้านวิศวะจุฬาเยอะก็มีคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าเฮ้ยที่นี่อย่าซ่านะ
2: ยกมือไว้ถือว่าซ่าม
0: ันต้องชมพูสีเลือดหมูถ้าไม่ใช่อย่าซ่าผมเลือดขึ้นหน้าช่วงนั้นคิดในใจกูไม่อยู่แล้วศักดิ์ศรีของเราทั้งที่เรารู้ว่าผลงานเราเนี่ยดีแต่ผมก็ไม่ชอบไอ้บรรยากาศอย่างอื่นอยู่แล้วผมก็บังเอิญผมก็เลยลาออกมาอยู่กลุ่มโรบินสันทั้งที่เป็นกลุ่มโรบินสันเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรเลยเป็นบริษัทที่เล็กนะเป็นบริษัทที่มาจากคนจีนแล้วก็
1: ตอนนั้นเป็นห้างนี่ฮะ
0: เป็นห้างเขาเริ่มมีสาขาราชดำริ
1: เมื่อก่อน
0: เมื่อก่อนนี่เขามีอยู่ที่อนุสาวรีย
1: ์นึกออกฮะ
2: ใช่ใ
0: ช่อยู่อย่างเดียวผมก็เข้าไปเพราะว่าเขาย้ายไปหมดผมก็เลยเข้าไปเป็นผู้จัดการทั่วไปที่อนุสาวรีย์ชัยด้วยจุดมุ่งหวังว่าเอาละวะกูมาอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้มีโอกาสทำธุรกิจจริงๆสักทีแล้วอาจจะไปในเส้นทางนี้ก็ได้ครับผมก็ไปอยู่ที่นั่นก็พูดง่ายว่าโดยไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับก็แต่ก็ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างซึ่งเป็นพื้นฐานให้เรามาอยู่สายคอน sumer product ได้ดีณวันนั้นเนี่ยผมรู้ว่าสินค้าแต่ละชนิดที่มันโตอยู่ในห้างเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยนั้นจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเนี่ยเป็นบริษัทที่ไม่ใหญ่เท่ายูนิลิเวอร์ไม่ใหญ่เท่าคอร์เกตพาร์มอลิฟแต่ก็ทำสินค้าบางตัวที่ประสบความสำเร็จเราก็เห็น development ของจอห์นสันและจอห์นสันก็ผมก็อยู่ที่นั่นแล้วก็เรียนรู้ทุกอย่างนะครับแล้วก็แต่ว่าการอยู่ห้างสรรพสินค้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลำบากมากวันหนึ่งไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับตอนกลางคืนก็ต้องอยู่ประชุ
1: ม
0: เพราะกลางวันเนี่ยมันต้องดูแลอยู่แล้วปรากฏว่าไม่ไหวมีเมียด้วยก็เลยคิดว่าคงอยู่ได้ไม่นานเตรียมพร้อมแล้วที่จะออกไปก็บังเอิญช่วงนั้นเนี่ยคุณสุรัตน
1: ์ติดต่อเข้ามาพอดี
0: ติดต่อเข้ามาเลยบอกว่าคุณสุธรผมอยากจะคุยอะไรด้วยผมก็ถามว่าพี่มีอะไรครับเขาบอกว่ามาก็ปรากฏว่าแกเรียกไปคุยเดี๋ยวนั้นเลยบอกว่าผมมีสินค้าจากญี่ปุ่นที่ผมไปดีลด้วยจะเข้ามาสินค้าตัวนั้นคือผ้าอนามัยผ้าอนามัยที่เป็นอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยติดต่อมาเกือบจะจบทุกอย่างแล้วต้องการคนที่จะเข้ามาดูแลเพราะว่าได้อุตสาหสภาตอนนั้นไม่มีคอน sumer product อุตสาหสภามีเฉพาะ
1: ยา
0: ตลาดหนึ่งเครื่องดื่มชูกำลังตลาดส
1: องลิโพย
0: มาแล้วไม่มีคอน sumer product เลยแกเขาบอกว่าสนใจไหมผมก็ก็สนใจสรุปผมก็ลาออกมาเลยมาอยู่กับแกแล้วก็พูดง่ายว่าช่วงนั้นก็

0: ข้ามาเป็นผู้ในการตลาดที่เรียกว่าสินค้าใหม
1: ่
0: นะครับก็ผมก็เป็นคนมาก่อตั้งโดยเริ่มงานครั้งแรกคือว่าดีลกับบริษัทยูนิชามซึ่งเป็นเจ้าของผ้าอนามัยตัวเนี้ยตั้งแต่วันแรกเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าสรุปก็คือว่ามันสินค้าตัวเนี้ยมันไม่เหมือนผ้าอนามัยตัวอื่นคือมันบางมากแต่ว่ามันอยู่ได้เพราะมันมีเจลข้างในเมื่อไรที่มีของเหลวมาก็ปรากฏว่าโอ้โหพอเทสในห้องเนี่ยไม่ว่าจะมีเมนลงไปเท่าไหร่มันก็
1: ดูดซับไม่ได้หมดเลย
0: นะไม่ไหลย้อนกลับโอ้โหเราก็ดีใจมากนะว่าโอ้โหเก่งดีมากแล้วปรากฏว่าช่วงนั้นผมเข้าไปอีกประมาณไม่กี่เดือนก็จะร้อนชุลก็ชื่อซิลคอร์ดปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่เราไฟเอาคือว่าตอนที่เราร้อนชุลเราก็แจกตัวอย่างเป็นแสนๆเลยนะแจกนิสิตนักศึกษาแจกทุกคนอ่ะพูดง่ายก็ปรากฏว่าพอแจกเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีเสียงด่ากลับเข้ามามหาศาล
1: ทั้งที่
0: สินค้าเรามั่นใจว่ามันดีมากๆ
2: ดูเหมือนมันตอบโจทย
0: ์ปรากฏว่าสิ่งที่เราพบคือสิ่งที่เราไม่รู้จริงๆคือว่าสินค้าตัวเนี้ยแผ่นมันบางมากประมาณ 3-4 มิลในขณะที่คนไทยสมัยก่อนใช้โกเต็กซ์ใช้จอร์นสันแอนด์จอร์นสันนี่20-26 มิลลิเมตร
1: หนากว่าเยอะ
0: มันก็มีสตริงนะครับแล้วแต่ไม่มีเจลของเรา3มิล2มิลปรากฏว่ามันไม่มีสเตลก
1: ็
0: ปรากฏว่าเฮ้อะไรมันเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้พออะไรเราก็ไม่บอกทางญี่ปุ่นบอกเป็นไปได้ยังไงในเมื่อสินค้าอ้วนในญี่ปุ่นอ้วนเป็นที่1ที่1มาตั้งนานแล้ว
1: เ
0: มืองไทยมันมีอะไรกันนักหนาวะ
1: อ
0: ยู่ใหญ่ขนาดไหนวะ
1: เ
0: ราก็โอเถียงกับเขามาจนสุดท้ายเราต้องไปเก็บผ้าอนามัยที่ใช้แล้วจากตลาดมาทั้งหมดเลย
1: เ
0: พื่อจะมาดูว่ามันเกิดอะไรเชื่อว่าเราต้องไปคอลเลกมาเนี่ยเป็นหลายๆหมื่นนะมากองเต็มห้องเลยแล้วก็เอามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็ดูก่อนหลังจากนั้นก็เรียกญี่ปุ่นมาดูมันเห็นมันถึงรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่ตรงกันคือญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาใช้ผ้าอนามัยทีเนี่ยเขาเปลี่ยนทุก2ชั่วโมงที่เข้าห้องน้ำเมืองไทย
2: ใช้ทั้งวัน
1: เป็นวันนะฮะ
0: วันหนึ่งสองชิ้น
1: โอ้
0: ดังนั้นปรากฏว่าไอ้ที่มันหน้าอยู่อย่างเงี้ยมันก็ยู่หมดเพราะว่ามันไม่มีสตริงก็ปรากฏว่าเราก็พิสูจน์มาเนี่ยโหเถียงกันอย่างเงี้ยเป็นปีเราเข้ามาตั้งแต่เราวางตลาดในปี2528เชื่อว่าเราต้องหยุดเลยเพราะว่ามันเจ๊งอะ
1: มันสู
0: ้มันไม่ได้แล้วเขามันก็ได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนกันคือhabit ของการใช้ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มันบางดังนั้นตัวนี้เราต้องเถียงกับญี่ปุ่นผมต้องเดินทางไปญี่ปุ่นทุกเกือบทุกเดือนไปเถียงกับมันจนมันเขาโมโหเรามากจนสุดท้ายเมื่อเราพิสูจน์ได้เราก็ได้เดียวเขาจนสุดท้ายกว่าเราวางตลาดปี2528กว่าเราจะมาวางตัวใหม่อีกตัวนึงที่เราใช้ชื่อว่าโซฟี
1: เปลี่ยนจาก
0: ซิลคอร์ดมาเป็นโซฟีเที่ยวนี้เขาไปปรับปรุงให้มันดีขึ้น
1: หนาขึ้น
0: ให้หนาขึ้นนิดหน่อยไม่ได้หนามากก็ยังเดิมแต่ etiquette
1: คนใช้แล้วว่า
0: เฮ้ยต้องเปลี่ยนนะเว้ยไม่ใช่ใช้วันหนึ่งสองชิ้นก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นมาเราก็ประสบความสำเร็จระวางตลาดอีกทีหนึ่งปี2531หลังจากวางไปครั้งแรก2028พูดง่ายว่าก็ปรากฏว่าผมเข้ามาเพื่อทำสินค้าตัวนี
1: ้
0: ไม่มีสินค้าตัวนี้ผมก็เสร็จเลยไม่มีรายได้เลยเป็นที่รังเกียจของพนักงานโอสถสภาบ้าง
1: ตอนช่วงที่ไม่มีสินค้าเนี่ย
0: เพราะเขาบอกว่าเพราะหรือเข้ามาอ้วกรับไม่ได้เพราะว่ามาขาดทุนที่สินค้าตัวนี้ก็เยอะแยะมากผมก็ยอมรับว่าช่วงนั้นเรามองหน้าใครไม่ติดเลยนะก็สรุปว่าก็โอเคก็ยอมนะก็หลังจากนั้นเราก็ได้ทำสินค้าของเราเองโดยเริ่มตั้งแต่ตัวฮูล่าฮูล่าสมัยก่อนเรามีแป้งเย็น
1: ใช่แป้ง
0: ตางูอย่างเดียวบรรจุอยู่ในกระป๋องเหล็กตอนนี้ก็เลยมาเขาล่าเราล่าเย็นแล้วเย็นอีกเราก็ประสบความสำเร็จค่อนข้างบ้างตัวที่สองที่เราวางถัดมาก็คือว่าสินค้าเด็กเบบี้ไมล์ในปี30ซึ่งเราประสบความสำเร็จค่อนข้างมากเพราะว่าพวกนั้นเป็นช่วงที่ผมมีลูกคนแรก

0: พอดีนะครับลูกคนแรกแล้วเราก็รู้ว่าเราต้องการสินค้าที่ดีที่สุดสำหรับลูกเรานะครับเพราะว่าต้องการที่ปลอดภัยปรากฏว่าเราหาไม่ได้เราหาไม่ได้
1: ก็เลยต้องสร้างสินค้านี้ขึ้นมา
0: เราหาไม่ได้แล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรสักอย่างเนี่ยในตลาดนี้ช่วงนั้นเองเราก็เริ่มตั้งแต่การพัฒนาสินค้าโดยไปเอาผู้ชายไปซื้อตัวproduct development จากบริษัทจอห์นสันและจอห์นสันมานะครับเข้ามาแล้วก็เริ่ม develop product โดยเน้นจุดยืนที่สินค้าที่ปลอดภัยสำหรับทารกนะครับในขณะที่ณวันนั้นจอห์นสันและจอห์นสันไปที่แม่แล้วบอกว่าไม่ใช่เด็กใช้อย่างเดียวผู้ใหญ่ก็ใช้ได้เราบอกว่าเด็กใช้อย่างเดียวเพราะรู้ว่าผู้ใหญ่ใช้ได้มึงบอกแล้วกูไม่ต้องบอกนะเราก็ทำกระดานออกมาปรากฏว่าสินค้าที่เราทำออกมาโดยเฉพาะหนังเราเนี่ยเราทำหนังกับบริษัท OKV and Master ซึ่งก็เริ่มมากับเราตั้งแต่ดีไซน์แพ็กเกจอะไรต่างๆชื่อ Baby Mind หลังจากนั้นเราก็เป็นแคมเปญโฆษณา
1: ไอ้ที่เด็กดำน้ำใช่ไหม
0: หน
1: ัง
0: โฆษณาดำน้ำเราออกมาเป็นแคมเปญเลยหนังโฆษณา3เรื่องนั่งกับฉายแล้วที่สำคัญที่สุดเราเนื่องจากผมอยู่ห้างมาก่อนเรามีความแข็งแกร่งมากในด้านโมเดิร์นเทรดทุกที่ที่เป็นโมเดิร์นเทรดตลาดของตลาด3ณวันนั้นเนี่ยแข็งแกร่งมากเพราะผมมาจากสายนี
1: ้ครับ
0: ดังนั้นผมรู้ทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นหัวชั้นสมัยก่อนเนี่ยไม่มีใครเข้าเสียเงินแต่เราเคยอยู่มาเมื่อก่อนเราก็เอาจอร์แดนจอร์แดนเลือกจะขายดีแล้วก็มาตั้งหัวชั้นเองนะเอาของยูริลิ้วก็มาตั้งแต่พอเป็นสมัยเราปุ๊บเขาไม่ให้เราตั้งหลับเราเลยต้องไปเสนอเขาให้อัวเสียเงินให
1: ้ยอมจ่าย
0: ยอมจ่ายเกินเป็นเจ้าแรกที่ยอมจ่ายเกินจนเดี๋ยวนี้เขาด่าเรามาถึงวันนี้เลยเพราะว่าทุกคนต้องจ่ายเงินหมดแล้วก็
2: เป็นตัวนำ
0: แล้วก็ต้องไปจัดซุ้มจัดอะไรแบบนี้เขาปรากฏว่าอีกอันนึงที่เรามีไม่เหมือนใครก็คือว่าเรามีหน่วยส่งเสริมการขายที่เราเรียกว่า PC ซึ่งบริษัทอื่นเขาจะไม่มีเขาจะใช้ส่วน
1: เดี๋ยวนี้ก็ใช้กันหมดแล้ว PC
0: เดี๋ยวนี้สมัยนั้นผมเป็นบริษัทเดียวที่สร้างมาแล้วก็มี PC ที่มีคนของเราไปยืนประจำอยู่ในห้างดูแลเรื่องการตั้งโชว์เรื่องการเชียร์สินค้าเรื่องอะไรทุกอย่างซึ่งเป็นแผนกที่ใหญ่มากปรากฏว่าณจุดขายณวันนั้นเมื่อไรที่เรามีการลอนช์สินค้าเราจะสตรองมากเพราะว่าเราม
1: ี PC
0: มี PC อยู่มีซุ้มพิเศษมีหัวชั้นดังนั้นเมื่อไรที่เรามีโฆษณาณจุดขายเราจะเพียบจุดโชว์เรามีตั้งแต่หัวชั้นไม่ใช่ที่เดียว 2-3 ที่มีการตั้งซุ้มพิเศษมีการทำโปรโมชั่นก็ปรากฏว่าทุกครั้งที่เราลอนช
1: ์ขายดีทุกอย่าง
0: เราประสบความสำเร็จมาก
2: PC ย่อมาจากอะไรคะ
0: อะไรฮะ
2: PC ย่อมาจากอะไร
0: PC Product Consultant
2: Product
0: Consultant ก็ปรากฏว่าเด็กพวกนี้เราก็มีทีมที่ใหญ่มาก 2-300 คนนะครับแล้วก็เราก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกๆคนแล้วก็ต้องเข้ามาหันมาทางนี้หมด
1: สร้างเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นไปด้วย
0: สรุปว่าเราก็ทำ pull and push จนพูดง่ายว่าเราประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโมเดิร์นเทรดเนี่ยเราแข็งแกร่งมากแต่ว่าในตลาดยี่ปัวเนี่ยเรายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็อันหนึ่งที่ผมอาจจะลืมเล่าไปนิดนึงมีอยู่ช่วงนึงที่เราไม่มีผ้าอนามัยเนี่ยเราได้สินค้าตัวหนึ่งจากอสสภามาก็คือนมผงสโนว
1: ์จำได้
0: นมผงสโนว์ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเรามีนมผงอยู่2ชนิดเด็กเล็กกับ follow up milk คือเด็กโตเกิน1ขวบปุ๊บก็จะต้องหันมาเกิน6เดือนต้องหันมากินตัวนี้ปรากฏว่าเรารับสินค้าตัวนี้มาโดยยอดขายในวันนั้นประมาณ 20-30 ล้านบาทผมพอมาเริ่มเนี่ยเราไม่มีรายได้จากตัวอื่นเลยผมก็เลยมาจับสินค้าตัวนี้โดยเข้ามาทำเทรดโปรโมชั่นก็คือการให้ลูกค้าทำเป้าแล้วพาลูกค้าไปเที่ยวต่างประเทศ
1: เซลลิ่งอินนะฮะ
0: พาพุชทำเราก็ทำอย่างนั้นในช่วง 2-3 ปีแรกก็ปรากฏว่าเป็นช่วงจังหวะดีที่มีเหตุการณ์เรื่องเชอร์โนบิลมีการปนเปื้อนของสารคุณภาพรังสีเชอร์โนบิลในประเทศรัสเซียนะครับเขาปรากฏว่าเรื่องจากเรามีประสบการณ์ในการอยู่เอสโซในการดังนั้นเมื่อมีตัวนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมเรียกเซลล์จากทั่วประเทศมากลับมาเลยทุกคน อยู่กรุงเทพ

0: วันหนึ่งแล้วทำ
1: เดี๋ยว
0: ทำสริปออกไปว่า
1: เราจะต้องพักข่าวสักครู่หนึ่งนะ
0: ครับได้ครับ
1: อยากจะต้องเบรกนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้ต่อนะเพราะว่ามันเป็นช่วงวิกฤตพอดีนะช่วงนั้นนะฮะเดี๋ยวพักฟังข่าวสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณสุนทรเก่งวิบูลย์กันต่อนะครับสักครู่นึงครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ขณะนี้เวลา 21:00 น.

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าออกแถลงการชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยืนยันมีขั้นตอนชัดเจนมาตรฐานสากลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าออกแถลงการชี้แจงกรณีการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังปรากฏการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งกล่าวหาอ้างว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นการใช้กำลังเกินกว่าเหตุกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอเรียนว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนรวมถึงบรรยากาศการสร้างสันติสุขในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการปฏิบัติการทุกภารกิจของเจ้าหน้าที่เป็นไปภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายหลักนิติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากลโดยยึดหลักความจำเป็นความได้สัดส่วนและความรับผิดชอบในการใช้กำลังมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เพื่อสร้างความหวาดกลัวหรือกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์เผาแล้วหนูน้อยดับห้อง ICU โรงพยาบาลอ่างทองญาติลั่นเดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมถึงที่สุดบรรยากาศที่วัดสามโก้อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองในพิธีชาปนกิจศพของหนูน้อยวัย5วันที่เสียชีวิตอย่างน่าสลดใจภายในห้อง ICU โรงพยาบาลอ่างทองโดยครอบครัวตั้งบำเพ็ญกุศลศพสวดพระอภิธรรมไว้3วันก่อนทำพิธีส่งวิญญาณหนูน้อยเป็นครั้งสุดท้ายภายในงานมีครอบครัวญาติพี่น้องตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่มาร่วมไว้อาลัยรวมถึงนางปริชาติเตียรวัตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลอ่างทองท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าและความอาลัยต่อการจากไปก่อนวัยอันควรโดยหลังพิธีเผาศพทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้บริหารได้เข้าพูดคุยกับพ่อและญาติของเด็กรวมทั้งฝากความห่วงใยไปถึงมารดาเด็กวัย5วันให้ดูแลอย่างใกล้ชิดด้านพ่อแม่เปิดเผยด้วยน้ำตาว่าแม้จะทำพิธีชาปนกิจร่างหนูน้อยไปแล้วแต่เรื่องคดีและความจริงใจต้องไม่ดับสูญไปกับร่างโดยทางญาติมีข้อสงสัยหลายประการและตนยอมส่งน้องไปสวรรค์ก่อนแต่เรื่องความเป็นธรรมครอบครัวจะเรียกร้องให้ถึงที่สุดเพื่อให้ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนโปร่งใสและเป็นธรรมกับชีวิตของเด็กผู้บริสุทธิ์คนหนึ่งจับอินเดียขนสารเอโทมิเดตคาสุวรรณภูมิมูลค่ากว่า4ล้าน2แสนบาทนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมากรมศุลกากรโดยสำนักงานศุลกากรตรวจสอบผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้บูรณาการความร่วมมือร่วมกันกับกองสืบสวนและปราบปรามท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยร่วมกันตรวจจับค้นผู้โดยสารชายสัญชาติอินเดียเดินทางมาจากเมืองมุมไบสาธารณรัฐอินเดียมีปลายทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยจากการตรวจค้นพบวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2เอโทมิเดตน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 6,000 กรัมคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 4,200,000 บาทสำหรับสารเอโทมิเดตเป็นยาสลบที่ใช้เฉพาะในวงการแพทย์ออกฤทธิ์ระยะสั้นแต่ออกฤทธิ์เร็วโดยเดิมยาตัวนี้เป็นเพียงยาควบคุมพิเศษแต่เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมปี68ได้ถูกยกระดับเป็น

0: วัตถุออกฤทธิ์ประเภท2ลำดับที่45ซึ่งจัดอยู่ในประเภทเดียวกันกับเคตามีนปัจจุบันพบว่ามีการนำเอทอมิเดตมาผสมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือมักที่เรียกกันในกลุ่มผู้เสพว่าบุหรี่ซอมบี้หรือพอร์ตเคจะออกฤทธิ์ต่อสมองอย่างรวดเร็วแรกเริ่มจะมีอาการเคลิ้มฝันหลุดจากความเป็นจริงทำให้ผู้เสพรู้สึกมีความสุขแต่หากได้รับเข้าไปในปริมาณมากจะเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชักร่างกายเป็นอัมพาตชั่วคราวกดการหายใจจนหมดสติหรือช็อกเสียชีวิตได้ทันทีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมีสัญญา Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 นี่พัฒน์เอย่า R5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
2: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทาง

0: างคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
2: ที่11นาฬิกา9นาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันยังอยู่ในช่วงเร้นไม่รับปรับเซลเล็บยังคุยอยู่กับคุณสุนทรเก่งวิบูลเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะครับตอนนี้อ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนนะครับพี่ปิ่นครับ
3: จากไลน์นะคะคุณมยุรีส่งเข้ามานะคะคุณสุภชัยที่ดินหรือคุณสุภชัยจันนิดเนี่ยนะคะก็ทักทายสวัสดีครับคุณลักษณาคุณเสน่ห์แล้วก็คุณสุนทรนะคะแล้วก็คุณกฤษดาทักทายมาคุณอโนไทยเช่นกันนะคะก็ส่งสติกเกอร์เข้ามาแล้วก็คุณพูนสุขก็บอกว่าชื่นชมกับท่านที่มีความรับผิดชอบในทุกตำแหน่งเก่งกาจยอดเยี่ยมค่ะนะคะแล้วก็คุณเสือหวานเจี๊ยบนะคะก็
2: มีกรอนนะครับ
3: ค่ะส่งกรอนเข้ามานะคะบอกว่าสวัสดีครับพี่สาวเจ้าเสน่ห์สวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ Say hello to คุณสมประสงค์ at Paris ครับ
2: คุณสมประสงค์มาแล้วครับ
3: มาแล้วนะ
2: มาแล้วครับ
3: สวัสดีครับ Here at สุนทร มีพื้นฐานการค้าจึงกล้าวัดเชิงสะบัดจัดสรรมั่นใจหมายมันในตนคนมานะฉะกระจายจุดมุ่งหมายรายได้งามความมั่นคงรัฐศาสตร์วาดวางการสิ่งสารราชการไม่ผ่านใจให้เหลิงหลงเพียงครึ่งปีตีจากพรศกปลดปรงตามประสงค์ปรงใจให้เอกชนบริการการใหญ่ให้หลายที่แผดดีกรีตีตลาดผงาดล้นแผนในใจใสปิ้งใส่ปิ้งสิ่งสนนจึงบันดลคนจอมบุญสุนทรเก่งวิบูล จากคุณเสือหวานเจี๊ยบสีสันชีวิตเสน่ห์ลัคนา26กรกฎาคม2569ค่ะ
2: โอเคครับอันนี้ทาง Facebook ของ
3: คุณ
2: สุภชัยมาเป็นคนแรกนะครับทักทายสวัสดีส่งสติกเกอร์มาคุณสมประสงค์มาแล้วนะครับสวัสดีมาจากปารีสวันนี้25องศานะบอกว่ามันมีฮีทเวฟเนี่ยนะแล้วก็ขณะเดียวกันนี่ในอะไรนะเกิดไฟไหม้ป่านะก็ประมาณ50กิโลนะครับอยู่ทางตอนใต้ของปารีสเนี่ยที่เมืองบอร์กโดแล้วก็ในสเปนด้วยนะครับโอ้นะเป็นห่วงนะครับนะคุณสิทธิชัยก็สวัสดีพี่สาวแสนสวยคนเดิมนะครับคุณสมบัติก็ทักทายมาคุณเสือนอนไม่หลับส่งสติกเกอร์มานะครับผมไม่แน่ใจนี่ส่งเป็นภาษาจีนมาสวัสดีครับรอฟังครับผมอ๋อนี่พี่ตุลนะส่งข้อความมาสวัสดีคุณสุนทรพี่คนเก่งผู้ก่อตั้งชมรมเสือเก่านะครับนะคุณศศิมาก็ทักทายมานะครับสวีสันชีวิตวันอาทิตย์สวัสดีพี่ลัคนาจันเสน่ห์แล
3: ้
2: วก็สวัสดีคุณสุนทรมาด้วยนะครับนะฮะอาจารย์ผ่องศรีนี่นะฮะคุณพึ่งนะครับสวัสดีทั้ง3ท่านนะครับ
3: คุ
2: ณดิซี่แคมป์ก็ชีวิตเซลแมนต่างจังหวัดตื่นนอนตอนสายเหรอบ่ายหาลูกค้าอันนี้คงไม่ใช่มั้งคำตั้งวงอะไรอ่ะ
3: คงไม่ได้
2: นะฮะตอนนี้นะฮะโอเคแล้วก็คุณทุนทองทับธานีก็สวัสดีครับมาคุณดาราส่งสติกเกอร์มาคุณอรุณก็สวัสดีมานะครับนะฮะคุณเดี๋ยวนะครับคุณทุนทองโอเคนะครับไอ้ทางไลน์หมดแล้วใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
2: โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณสุนทรต่อตะกี้บอกว่าเจอไอ้เรื่องเชอร์โนบิลถูกไหมฮะแล้วก็เลยทำให้เราถือโอกาสดึงนมนะต้องเรียบคุยเถอะนะฮะนมสโนตอนนั้น
4: ครับสรุปว่าเราก็ขายนมสโนจนทางญี่ปุ่นเรียกไปดูตัวสรุปว่าผมก็จบทางด้านคอน sumer product แล้วกันครับแล้วก็ผมก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับการค้าขายต่างประเทศโดยไปขอคุณสุรัตน์เพื่อจะทำตลาดต่างประเทศด้วยตัวเองนะครับเพราะว่ามีความรู้สึกร้อนวิชา
2: ตอนนั้นโอสุสภาก็มีตลาดต่างประเทศแล้ว
4: มีตลาดต่างประเทศแล้วครับโดยมีตลาดใหญ่อยู่ที่อินโดนีเซียนะครับผมก็เข้ามารับผิดชอบโดยดูแลเอเชียโอเชียเนียแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับโดยทางยุโรปก็จะมีคุณอัดเสนาสารซึ่งเคยเป็น MD ของ Nestle

0: เต้คุมอยู
1: ่
0: นะเอนเนอร์จีดริงก์มีอยู่2แบบแบบหนึ่งก็คือนอนคาร์บอเนเต็ดใส่ขวดก็คือไม่ใส่โซดา อย่างที่กินในเมืองไทย อย่างที่กินในอินโดนีเซียและทางเอเชียเป็นส่วนใหญ่อีกประเภทหนึ่งก็คือคาร์บอเนเต็ดพวกนี้ก็จะเกิดโดยการ develop ของมิสเตอร์มาเทชิสซึ่งมาเป็นหุ้นส่วนของ Red Bull นะครับเมื่อสัก 20-30 ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เอาไปผสมแล้วก็เริ่มทำตลาดผ่านในไลฟ์แล้วก็กระจายจนสุดท้ายก็ดังไปทั่วโลกนะครับแล้วก็ใช้งบโฆษณามหาศาลโอสถสภาออกไปเนี่ยหลังจากที่ Red Bull เนี่ยดังแล้วนะครับในยุโรปก็ปรากฏว่าเราประสบความสำเร็จค่อนข้างมากในอินโดนีเซียนะครับในเยเมนนะครับแล้วก็ในฟิลิปปินส
1: ์ในประเทศพวกนี้ใช้แบรนด์อะไรครับเราม
0: ีสองส่วนนะส่วนหนึ่งก็ฉลามซึ่งมันเกิดขึ้นเนื่องจากช่วงนั้นมันมีนโยบายที่แน่ชัดมันก็เลยไปโดยสเปซสปะแต่พอผมมาอยู่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะลิมิตแล้วว่าเฮ้ยเราจะไปเนี่ยถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยภายใต้แบรนด์ฉลามเราจะไม่ไปนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็มีอยู่นะในเยเมนเนี่ยเราใช้ฉลามนะครับในอินโดนีเซียเราใช้เอ็มร้อยห้าสิบ
1: ภาษาไทยว่าฉลามนี่เลย
0: ชาร์กชาร์ก
1: ชาร์กใช่ไหมเออใช้ชาร์ก
0: ใช้ชาร์กแต่ว่าเป็นขวดเหมือนกันนะเป็นขวดโอเคครับก็สรุปว่าเราก็มันเป็นตลาดที่แข่งขันสูงมากเราก็ออกไปยอมรับว่า
1: สู้กันยาก
0: สู้ทางสาย Red Bull ไม่ได้เลยเนื่องจากว่าเขายอดขายเขาเนี่ยมันมหาศาลโฆษณาของเขาเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยมันใช้ 2-3 หมื่นล้านมากกว่ายอดขายของบริษัทเราทั้งบริษัท
1: 2-3 หมื่นล้านเหรอ
0: 2-3 หมื่นล้าน
2: ว
0: ้
2: าว
0: ซึ่งมหาศาลมากนะครับดังนั้นเราก็ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งในอเมริกาเราก็จะประสบความสำเร็จในตลาดที่เรียกว่าเอเชียตลาดนอนคอมมูนิตี้M150นะครับแต่ถ้าเป็นตลาดฟรีมาร์เก็ตใหญ่เนี่ย
1: สู้ไม่ได้เลย
0: สู้ไม่ได้เลยก็ Red Bull เอาไปหมดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมีตลาดในอเมริกาก็จะไม่เหมือนที่อื่นก็จะมี Energy Drink สไตล์ของอเมริกาซึ่งจะเป็นกระป๋องใหญ
1: ่
0: นะครับก็พูดง่ายกินกันเหมือนกิน
1: น้ำบัลลมเลย
0: น้ำบัลลมเลย300กว่าซีซีจนถึง500ซีซีมันใหญ่มากมันก็เอาไปกินทั้งวันสิบกันตลอดแล้วก็จะมีมอนสเตอร์มีล็อกสตาร์มีอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับก็ดังนั้นแต่อันนึงที่เราอยากจะบอกคือว่าโอสถสภาเป็นบริษัทคนไทยบริษัทเดียวที่ออกไปทำฟูลมาร์เก็ตติ้งในต่างประเทศบริษัทอื่นก็มีเอ็กซ์พอร์ตจริงแต่ไม่มีใครเข้าไปทำ
1: ไม่มีใครไปสนับสนุนเลย
0: ไม่มีใครไปทำโฆษณาไปทำอะไร
1: ไม่ได้เราไปจัดการทำให้หมด
0: เราไปทำนะโดยเฉพาะในประเทศใหญ่ๆที่เรามีอยู
1: ่เยเมนอย่างเงี้ยนะ
0: อินโดนีเซียไม่ต้องพูดถึงเลยเรามีหนังโฆษณามีอะไรส
1: ู้
0: เขาได้หมด
1: เอาหนังโฆษณาจากไทยไปทำแล้ว
0: ไม่ใช่ทำให้อินโดนีเซียโดยเฉพาะ
1: เ
0: พราะนั้นมันใช้ประกันไม่ได
1: ้เราไปทำโลคอลโปรดักชั่นเลย
0: ทำเลยบางทีก็ทำที่นี่แต่ว่า
1: พ
0: ูดง่ายว่าครีเอทีฟก็ใช้คนที่นู่นบ้างใช้เราบ้างเนี่ยก็หนังก็มีปีละเรื่องตลอดแล้วว่ากันเถอะนะครับ
2: แล้วที่ยอดขายที่อินโดมากไหมคะเพราะประชากรเขาเยอะ
0: มากครับมากครับที่อินโดก็พูดง่ายว่าปีนึงเนี่ยก็เรียกว่าเป็นพันล้านนะฮะ
1: โอ้โห
0: ครับโอเคครับก็นะฮะคือทั้งหมดโอสถสภาก็อย่างที่ผมบอกว่าเป็นบริษัทเดียวที่เรามีbranch office อยู่ในอเมริกาสมัยนั้นนะฮะตอนนี้ไม่มีละที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็ที่พม่าที่เวียดนามนะครับก็สรุปว่าน
1: ี่อยู่โอสถสภากี่ปีฮะท่าน
0: ผมอยู่26ปีครับ
1: โอ้โหนี่นานสุดใช่ไหม
0: นานที่สุดครับผมออกมาเมื่อปี2010
1: 2010นะฮะ
0: ออกมา
1: 16ปีแล้วเนี่ย
0: ออกมา15ปีแล้ว
1: 15ปีแล้ว16ปีแล้วเนี่ยนะ
0: ใช่ครับ16ปีแล้วคร
1: ับก็ออกก่อนที่จะบริษัทอุตสาหกรรมเข้าตลาดหลักทรัพย์ถูกมั้ย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทีนี้ตอนที่อยู่อุตสาหกรรมเนี่ยนะตอนช่วงนั้นเรามีทำอะไรกิจกรรมอย่างอื่นมั้ยฮะเช่นอะไรหอการค้าทั่วอะไรพวกนี้มีส่วนมั้ยฮะมี
0: ผมเองกันเหรออ๋อผมเป็นสมาชิกหอการค้าไทยเป็นกรรมการหอการค้าไทยอยู่หลายปีฮะ
1: โดยตำแหน่ง

0: มาหรือว่าอะไร
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะไปเป็นเองเลยครับ
0: ไปเป็นเองใช่ไหม
1: ไปในฐานะส่วนตัว
0: อ๋อฐานะส่วนตัว
1: ไม่ได้เกี่ยวก
0: ับบริษัทส่ง
1: ไปไม่ใช่บริษัทส่งไปไม่ใช่บริษัทส่งไปเพราะบังเอิญในช่วงนั้นเนี่ยเราก็บังเอิญก็รู้จักกับคุณอะไรดูสิ
0: ดูสิดูสิดูสิดูสิดูสิดูสิด
1: ูสิดูสิดูสิดูสิดูสิดูสิ
0: ดูสิดูสิดูสิดูสิดูสิดูสิดูสิดูสิด
1: ูสิดูสิดูสิดูสิดูสิดูสิดูสิดูสิดูสิดูสิดูสิดูสิด
0: คอร์รัปชันคอร์รัปชัน
1: คอร์รัปชันผมเป็นคนเสนอคอนเซปต์นี้ให้กับทางหอการค้าไทยให้เป็นเอามาปฏิบัติแต่ช่วงที่ผมเสนอเขาไม่ยอมรับ
0: ไม่ยอมรับ
1: เพราะผมออกจากนั้นมาอีกสักพักหนึ่งคุณดุสิตมาสนับสนุนเอามาใช้
0: คืออันนี้ผมอันนี้ขออนุญาตพูดส่วนตัวเลยเพราะเป็นผมสัมภาษณ์คุณดุสิตนนทนาพรผมว่านี่คือคนที่เอาจริงหรือคอร์รัปชันที่สุดคุณดุสิตนนทนาพร
1: นั่นแหละเขาผมนี่แหละ
0: เสียดายว่า
1: เป็นคน
0: ชีวิตสั้นไปคือการเสียชีวิตซะก่อน
1: แกรู้แล้วว่าแกจะไป
0: รู้แล้วอืม
1: ครับ
0: ตอนที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยก็รู้แล้วว่าแกเป็น
1: แกทุ่มเทมากครับ
0: ทุ่มเทมาก คนนี้คือคนที่เอาจริงเรื่องต่อต้านคอร์รัปชันนะฮะ
1: ครับครับ
0: อืมก็ไปช่วยหอการค้าอยู่ด้วย
1: ครับ
0: ถือเป็น
1: แล้วผมก็ออกมาอยู่สักไปอยู่สัก5ปีแล้วผมก็ออกมา
0: อืม
1: ครับ
0: แล้วมีทำอย่างอื่นอีกไหมฮะกิจกรรมนี
1: ้ไม่ได้ทำแล้วครับก็ส่วนใหญ่ก็
0: มีอยู่ไอ้พวกงานศิษย์เก่างานอะไรทั้งหลายเช่น
1: คือผมเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นคนก่อตั้งในเรื่องของการชุมนุมศิษย์เก่าไม่ว่าจะเป็นที่สวนกุหลาบที่ไหนก็ตามก็จะเป็นคนจัดการมาตลอดนะครับก็เป็นคนที่ชอบเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็จนถึงวันนี้ก็ยังยุ่งกับงานพวกนี้อยู่ครับ
0: ครับตอนที่อยู่เอโซนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่นะตะกี้ที่พี่ตุ่นส่งมาเนี่ยนะประธานชมรมเสือเก่าอ่ะนะใช่มั้ยฮะสมัยที่
1: พี่ชอนอ๋อใช่ครับผมเป็นคนจัดงานครั้งแรกนี่ผมเป็นคนจัด
0: ชมรม
1: เป็นคนจัดจริงๆ3ปีซ้อน
0: ครับว่าเสือเก่านี่คือพนักงานเก่า
1: ใช่
0: ของเอโซ
1: ใช่ครับใช่ครับผมเป็นคนไปอยู่ในกลุ่มก่อตั้งสมัยนั้นก็จะมีคนอยู่ 3-4 คนนะครับแล้วก็ทํามาในช่วงต้นซึ่งสมัยนั้นคุณประเสริฐบุญสมพันธ์เป็นประธานแต่ผมจะเป็นคนจัดงานแกเนื่องจากแกอยู่ปตท.ก็ไม่แกไม่ค่อยมีโอกาสที่จะมาทำงานครับ
0: อันนี้ก็เป็นงานที่เราทำเพื่อสังคมด้วยเพ
1: ื่
0: อนฝูงแล้วพวกอะไรอ่ะสวนกุหลาบอะไรพวกนี้ต้องทำไหมหรือว่า
1: สวนกุหลาบก็เรารุ่นผมเนี่ยจัดงานกันทุกปีอยู่แล้วนะครับ
0: โอ้ยสเกลนี่แข็งแรงอยู่แล้วนะฮะ
1: คือสวนกุหลาบเป็นที่สร้างเรามาครับเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่พูดง่ายว่ามีสร้างให้นักเรียนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยรักกันแล้วก็ช่วยเหลือกันนะครับเรียกว่าสวนกุหลาบคอนเนคชั่นไปที่ไหนก็ตามก็จะช่วยกันหมดซึ่งไม่มีที่ไหนมี
0: ที่นี่จะเข้มแข็งมากในสถานอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: คร
0: ับ แล้วรัฐศาสตร์นะต้องทำอะไรไหมต้อง
1: รัฐศาสตร์เองก็ไม่มากครับเพราะว่าผมเองช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้ยุ่งเท่าไหร
0: ่
1: เคยเป็นกรรมการอยู่พักหนึ่งนะแล้วก็ไม่ได้เป็นแล้ว
0: ทีนี้มาเรื่องส่วนตัวบอกตอนนั้นพอแต่งงานแล้วตัวลงมีลูกกี่คนฮะ
1: ลูกผมมี2คนแล้วก็ที่อยากจะบอกว่าคือผมลูกผมทั้ง2คนเนี่ยผมส่งเข้าโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลตั้งแต่เกรด4เลยเพราะอะไร
0: นี
1: ่สมัยก่อนที่เขาไม่ให้เข้า
0: ตั้งแต่ตรงนี้เลยฮะ
1: สมัยก่อนเขาไม่ให้คนไทยเข้ายกเว้นพวกที่เคยอยู่ต่างประเทศผมเป็นคนแรกที่พาลูกเข้าไปเรียนที่อินเตอร์เนื่องจากปีนั้นเขาเปิดเป็นปีแรกให้คนที่ไม่เคยอยู่ต่างประเทศเนี่ยเข้าไปเรียนได้โดยไม่เกิน 30% จากจำนวน 100%
0: จะต้องเป็นอะไรฮะตอนนั้น
1: ขอผมเข้าไปที่ร่วมฤดีฮะ
0: ร่วมทั้งสองนี่ RIS
1: ทั้งสองคนร่วมฤดีทั้งสองคนเลยฮะคนโตเข้าไปก่อนแล้วคนเล็กเข้าไปครับปรากฏว่าเรียนตรงว่าข้อดีคือ
0: ภาษาอังกฤษ
1: เนี่ยเปรี้ยมากลูกทั้งสองคนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ตามพูดง่ายว่าฟลูเอนต์มากนะฮะตอนนี้ทั้งสองคนได้ดีก็เพราะภาษาอังกฤษก็ยอมรับว่าไม่เสียหายเลยที่ให้ลูกไปเรียนแล้วเดี๋ยวนี้คนก็ตามกันไปเยอะแยะแต่ผมเนี่ยเป็นรุ่นแรกๆเลย
0: โอ้อันนี้ถือว่ามีวิสัยทัศน์มากนะ
1: คือผมเนื่องจากอย่างนึงคือเนื่องจากตัวเองไม่เก่งภาษาอังกฤษ
0: ก็อยากให้ลูกเก่ง
1: เพราะตอนอยู่เอโซเนี่ยรู้เลยว่าเราไม่มีทางไปถึงสุดยอดเพราะว่าเราไม่ใช่นักเรียนนอกนะครับแต่ว่าก็เลยให้ลูกปรากฏว่าทั้งสองคนฟลูเอนต์มากแล้วก็อย่างคนโตนี่ก็ประจำอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เลย
0: ตอนนี้เป็นออสทำงานอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์
1: ครับก็เป็นไดเรคเตอร
0: ์ไ
1: ดเรคเตอร์ดูมาร์เก็ตติ้งทั่วโลกเลยฮะให้เขา
0: ของบริษัทอะไรฮะ
1: แอปบอทครับแอปบอท
0: อ๋อแอปบอททั้งผลิตภัณฑ์

0: ครับ
1: น้ำเกลืออะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดนั่นแหละ
0: ใช่ครับเขาก็มีสินค้าตัวหนักๆหลายตัวแล้วก็ลูกชายคนเล็กก่อนหน้านั้นก็ทำคือทั้งสองคนเนี่ยมาทางสายการตลาดกันเนื่องจากว่าเด็กๆเนี่ย
1: เขาเรียนการตลาดด้วยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ฮะทั้งไว้เด็กผมนี่ไม่ได้เรียนแต่เขาได้เรียนทั้งคู
1: ่
0: คนโตนี่เรียนการมาร์เก็ตติ้งโดยจบปริญญาตรีเมืองนอกเลยที่อินเดียนาแล้วก็มาจบปริญญาโทที่เมืองไทยแต่ว่าคนโตเนี่ยเก่งมากเก่งมากนะครับแล้วก็พูดแค่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะได้ย้ายมาอยู่ที่สิงคโปร
1: ์มาดูแลบ้านเราหน่อย
0: เพราะว่าตอนนี
1: ้น่าจะแต่งงานแล้วใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับมีลูกสาวทั้งสองคนมีลูกเป็นผู้หญิงอย่างละคนปรากฏว่าผมเองไม่มีนามสกุลผมอีกต่อไปอีกแล้วสูญพันธุ์เพราะว่าไม่มีผู้ชายแล้วเนี่ย
1: อ๋อเดี๋ยวนี้เขาจดทะเบียนนามสกุลเราก็ได้
0: ไม่รู้นะโอเคฮะก็เลยผู้ชายมาก็
1: แต่ผู้ชายอยู่ในเมืองไทย
0: ผู้ชายคนเล็กเดี๋ยวนี้ที่ผมบอกเพิ่งมาอยู่เชลก่อนหน้านั้นอยู่ทำนมเหมือนกันภาษาอยู่ดูเม็กซ์อยู่อะไรพวกนี้มากก็ภาษาแน่นอนทั้งสองคนดีมากเรียนตั้งแต่เกรด4จนถึงเกรด12แล้วก็ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอยู่ปีนึงที่อเมริกาคือภาษาไม่ต้องพูดถึงเรียกว่า exceptional
1: อันนี้เป็นประโยชน์อย่าง
0: ดีกว่าพวกนักเรียนไปเรียนปริญญาโท2ปี
1: ซึ่งโตไปแล้ว
0: ไม่มีประโยชน์อะไรครับ
1: แล้วทีนี้พอพูดถึงตัวเองนะครับพอทำงานโอ้งานหนักมากแล้วนั่นเราดูแลสุขภาพเป็นไงฮะ
0: ก็ค่อนข้างจะโอเคครับเพราะก็เดิน
1: ออกกำลังกายประจำคืออะไรฮะ
0: ออกกำลังกายประจำก็คือเดินตอนเช้าประมาณทักชั่วโมง15นาทีเกือบทุกเช้านะครับเกือบทุกเช้าแล้วก็ตีกอล์ฟอาทิตย์ละหนนะครับก็แค่นั้นนอกนั้นก็อีกอันหนึ่งที่ผมอาจจะไม่ได้บอกไว้ผมก็ทำธุรกิจซื้อขายเกี่ยวกับคอนโดเลยพวกนี้ในช่วงของการทำงานเนี่ยอยู่เยอะเพราะช่วงที่อยู่โอสถสภาเนี่ย
1: เราก็เหมือนลงทุนไปด้วยใช่
0: ไ
1: หม
0: เรามี profit sharing ผมลงทุนไปดังนั้นพูดง่ายว่าผมค่อนข้างจะมีรายได้จากการซื้อขายคอนโดนี่ค่อนข้างเยอะสมัยนั้นซื้อแบบไฮเอนด์หมดเลยแล้วก็ให้เขาเช่า
1: เป็นการลงทุนแล้วให้เช่า
0: ให้เช่าให้ญี่ปุ่นเช่าส่วนใหญ่
1: ใช้สี่บินค่ำไว้เยอะเลย
0: เยอะเยอะฮะตอนนี้ก็ขายเกือบหมดแล้วเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วมันไม่เหมือนเมื่อก่อน
1: เดี๋ยวนี้ความต้องการโอ้โหมันคนละเรื่องแล้ว
0: แล้วก็พวกคอนโดที่ติดริมทางรถไฟตอนนี้ขายยากตอนนี้ใครถืออยู่ก็
1: มันโอเวอร์ซัพพลายไปหมดแล้ว
0: โอเวอร์ซัพพลายด้วยแล้วก็เสียค่าส่วนกลางเนี่ยใครมีอยู่ด้วยกลายเป็นเบอร์เดิร์นนะฮะไม่ใช่ว่าดีนะ
1: นี่เราปล่อยออกไปหมดแล้ว
0: ปล่อยส่วนหมดแล้วแต่ก็ยังเหลือบางอันปล่อยไม่ได้เหมือนกันแต่ก็ถือว่าเขาบีมีรายได้จากส่วนนี้ค่อนข้างเยอะเยอะทีเดียว
1: ทีนี้บอกเมื่อก่อนนี้งานในดีเลกเราก็ชอบอะไรเห็นบอกดูฟุตบอลได้ดูอะไรนะไอ้พวกกีฬา
0: ชอบกีฬาอยู่แล้วพออยู่สวนกุหลาบเนี่ยมันสอนให้เราชอบกีฬา
1: ตอนสวนกุหลาบนี้เป็นนักฟุตบอลเป็นอะไร
0: ไม่ฮะผมเล่นกีฬาแต่ไม่เก่ง
1: แต่ไม่ถึงขนาดติดทีมอะไรที
0: ่จ
1: ะ
0: ตัวนี้อะไรไม่ตัวห้องอย่างเดียวไม่ถึงตัวโรงเรียนครับก็ส่วนใหญ่สมัยนั้นมันก็มีฟุตบอลนะฮะกับวิ่งสวนกุหลาบนะนักกีฬาครับ
1: แต่เราชอบดูกีฬา
0: ชอบมากชีวิตจิตใจเลยชีวิตจิตใจดูทุกอย่างทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่ดู
1: หมายความว่าถ้าขอให้เป็นทีมชาติไทยด้วยยิ่งดูเลย
0: ด้วยสมัยก่อนก็ดูไอ้บอลโลกบ่อยแต่ปีนี้ยอมเราไม่ดูแล้วเพราะว่ามันดึกเหลือเกิน
1: ดึกใช่
0: แล้วเราก็สู้ไม่ไหว
1: แล้วตอนโอสถสภาเราก็ถือโอกาสสปอนเซอร์นักกีฬาไปด้วยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับ
1: ตอนมวยฮะสปอนเซอร์นักมวยนี่เกิดจากตอนสมัยพี่สุนทร
0: ก่อนได้ผมอีกครับต้นตลาด2เขาทำมา
1: ที่สปอนเซอร์แล้วสำเร็จมากคือเขาพองสินที่จูชัยถูกไหม
0: ใช่แล้วเขาก็มาเป็นผู้จัดสปอนเซอร์ให้เรา
1: เป็นแอมบาสเดอร์ให้เราถูกไหม
0: ใช่แล้วก็เก่งนะสาวเขาเป็นคนเก่งใช่ได้เลย
1: แต่เราก็ดูกีฬาแทบทุกอย่างมาทุกวัน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วงานไอ้เหล็กอื่นมีทำอะไรไหมฮะ
0: ก็ไม่ค่อยมีแล้วครับเพราะว่าตอนหลังนี้ก็อยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่นอกจากตีกอล์ฟแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรเพราะว่าหนึ่งก็อายุก็มากแล้วครับ
1: แล้วก็เชิงสุขภาพนี่ก็ต้อง
0: ตรวจร่างกายผมก็เป็นมันเกือบทุกโรคครับแต่ก็ไม่ใช่ไม่ซีเรียสไม่ซีเรียส
2: ไม่ตกเยอะก็เป็นเกือบทุกโรค
0: แต่ไม่มีอะไรที่ซีเรียสเลยคือไม่เคยถึงขนาดว่าต้องไปเข้าโรงพยาบาลแต่หาหม
1: อ
0: ดูแลตลอดนะ
1: แล้วการตรวจร่างกายนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติ
0: คือผมเนี่ย

0: ุก4เดือนฮะเพราะว่ามีหมอประจำอยู
1: ่
0: ทุก4เดือนนี่คือตรวจเลือดตรวจอะไรหมดนะฮะแต่ไม่ได้ตรวจแบบร่างกายแบบเช็คพวกนี้ไม่เพราะว่า
1: ตรว
0: จเลือดนี่แบบละเอียดมากเลย
1: ซึ่งก็เป็นข้อดีใช่ไหม
0: ข้อดีครับข้อดีข้อดีครับแต่ก็ไม่รู้นะมันอาจจะมีอะไรที่เกิดขึ้นก็ได้แต่ว่าโซฟาก็ยังโอเคอยู
1: ่อาหารการกินนี่มีต้องมีปรับไหมครับตอนนี
0: ้ก็ผมเองก็ตอนหลังก็ระวังขึ้นนะฮะเพราะว่าเป็นทั้งความดันเป็นทั้งอะไรแต่ว่าก็ไม่รุนแรงแต่ตอนหลังในความดันก็ไม่มากแล้วแต่ก็ยังต้องกินยาอยู่เพราะก็ไม่ยอมให้หยุด
1: ไอ้แต่ตอนที่เราออกตลาดเยอะๆเมื่อก่อนนี้นะทำมันเราต้องใช้ชีวิตพอสมควรไหมกันนะตอนนั้นนะ
0: ใช่ครับใช่
1: ทั้งเที่ยวทั้งมันกินเยอะไหมตอนนั้นนะ
0: ข้อพอสมควรครับสมัยก่อนแน่นอนนะครับเป็นเซลล
1: ์
0: ผมในชีวิตเกิดมาเนี่ยมันเดินทางตลอดชีวิต
2: ทั้งกินทั้งดื่ม
0: ตลอดชีวิตเดินทางหมดครับตั้งแต่เป็นเซลล์จนถึงใหญ่ก็ยังต้องเดินทางไปในประเทศก็ต้องพูดง่ายๆเกิดมาเนี่ยเดินทางซะมากกว่าครึ่งชีวิต
1: แต่วันนี้ก็ต้องลดไอ้พวกสิ่งเหล่านี้ลงแล้วถูกไหมฮะ
0: ก็ตอนนี้ก็เกือบจะเรียกว่าไม่ได้เดินทางต่างประเทศแล้วน้อยมากเมื่อก่อนนี่เดือนหนึ่งก็ตอนที่คนเยอะค่อนข้างเยอะตอนที่ไปอยู่หอการค้าไทยถึงทำงานให้เขาได้ไม่เต็มที่เพราะสมัยนั้นเดินทางต่างประเทศบ่อยครับ
1: โอ้นี่ท่านผู้ฟังท่านเนี่ยนี่คุยกันแบบเต็มชีวิตเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วจะเห็นว่าชีวิตมีสีสันจริงๆคือมันผ่านเส้นทางเยอะมากแล้วใครจะเชื่อว่านี่คือรัฐศาสตร์นะแต่ถ้าที่ฟังนี่ดูเหมือนจบมาร์เก็ตติ้งจบการตลาดจบ
0: ผมฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงนะผมถือคตินี้มาตลอด
1: นะฝันให้ไกลแล้วไป
2: ถ
1: ึ
2: งวิวี่บอกว่าชาร์กรสชาติดีมากเลยนะคะชอบมากเสียดายที่หายไปจากตลาดซะละชาร์ก
0: แต่เขาบอกฝันพอถึงชาร์กตัวไหนอะถ้าชาร์กคาร์บอเนเต็ดเนี่ยเราทำเทสรีเสิร์ชในอเมริกาเนี่ยเราชนะเรดบูลนะแต่ไม่ได้บาโคดอยู่ชนะรสชาติและอยู่ชนะครับเพราะมันประกอบด้วยอย่างอื่นอีกเยอะแยะ
1: ครับผม
0: ผมทำเทสรีเสิร์ชชนะเลยฮะชนะแบบขาดเลย
1: โอเคครับท่านผู้ฟังวันนี้ต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะครับนี่แหละครับคนที่ผ่านงานมาเยอะแยะมากมายทั้งบริษัทน้ำมันนะฮะไปทำอะไรทางด้านห้างสรรพสินค้าจนทั้งมาทำคอนซูเมอร์โปรดักต์โอ้โหอย่างใหญ่นะฮะเต็มที่เลยทีเดียวขอบคุณอย่างยิ่งนะครับคุณสุนทรกิ่งวิบูลย์ขอบพระคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
1: ครับท่านผู้ฟังฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตวันนี้ก็จะมาทอล์กต่อเนื่องเรื่องนี้นะครับว่าฟุตบอลโลกที่จบไปกับฟุตบอลโลกใหม่ใน4ปีข้างหน้านะครับเมื่อวานนี้ก็บอกแล้วว่าฟุตบอลโลกครั้งที่23เนี่ยจบไปแล้วนะครับที่มีประเทศเจ้าภาพ3ประเทศร่วมกันก็คือสหรัฐอเมริกานะครับนะแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกแล้วก็ผลสรุปคนจบออกมาก็คือประเทศสเปนนี่เป็นนะครับแชมป์ฟุตบอลโลกแล้วก็ถือเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งที่2ของสเปนนะครับ รองแชมป์ก็เป็นอาร์เจนตินาก็ผิดหวังนะเพราะว่าอาร์เจนตินาก็เป้าหมายก็อยากจะได้แชมป์โลกเป็นครั้งที่4นะก็คือยังไม่ได้ก็ต้องรอต่อไปในครั้งต่อไปนะครับนะแล้วก็ที่ฟุตบอลโลกที่อเมริกาเนี่ยนะที่แคนาดาแล้วก็เม็กซิโกเนี่ยก็มีเรื่องดราม่าค่อนข้างเยอะเราคงจะจำกันได้นะครับเรื่องนะฮะโดยเฉพาะยิ่งกับการที่ประธานาธิบดีทรัมป์โทรศัพท์ไปคุยกับประธานฟีฟ่าเกี่ยวกับเรื่องคนที่เป็นนักผู้เล่นของอเมริกาเนี่ยนะครับติดโทษใบแดงเนี่ยนะฮะทำให้ไม่สามารถลงแข่งขันในนัดต่อมาได้เนี่ยนะครับแล้วคุยกันในท่าไหนก็ไม่รู้นะครับสุดท้ายเนี่ยทางนะฟีฟ่าก็มีการประชุมกันแล้วก็เขาเรียกว่าพักโทษนะพักโทษคือไม่ลงโทษใบแดงของนักเตะอเมริกันเนี่ยนะครับนะเสร็จแล้วก็ให้ลงเล่นได้พักโทษไป1ปีก็เป็นที่ฮือฮากันมากเลยว่าเอ๊ะได้สิทธิพิเศษอย่างไรถึงได้สามารถคุยกับนะทาง FIFA ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านที่ FIFA นี่จะมีความเข้มงวดในเรื่องเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันนะครับมันก็มีเรื่องมีราวกันพอสมควรนะครับโดยยิ่งในวันสุดท้ายที่เป็นวันชิงแชมป์เนี่ยนะหลังจบเกมการแข่งขันแล้วเนี่ยนะครับนักเตะอาร์เจนตินาก็ก่อเรื่องอยู่พอสมควรทีเดียวก็เรียกว่าพอแพ้ปั๊บสุดท้ายก็มีเรื่องมีราวกันพอสมควรนะนี่ก็รอการตัดสินของฟีฟ่านะฮะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ข่าวก็รู้สึกว่าก็จะไม่มีอะไรนะแต่ก็มีกระแสเรียกร้องที่มันเป็นดราม่า ก็คือมีการลงชื่อกันจำนวนนี่โอ้กว่า23ล้านคนนะครับที่เรียกร้องให้ฟีฟ่าเนี่ยลงโทษนะฮะลงโทษอาร์เจนตินา

ที่กระทำการไม่ดีเนี่ยนะครับกระทำการโดยพระยิ่งในนัดสุดท้ายนะครับดูแล้วไม่เหมาะสมนะครับในการคือคุมอารมณ์ไม่อยู่อ่ะพูดง่ายๆนะครับแล้วก็อยากจะให้แบนอาร์เจนตินาโดยซ้ำไปแต่เข้าใจว่าฟีฟ่าคงไม่แหละนะครับนะก็คงไม่แต่ก็ทำให้อาร์เจนตินานี่เสียหายพอสมควรนะครับจากชาติหนึ่งที่เขาก็ชื่นชมตัวเลโอเมสซี่นะครับที่เป็นดาวยิงนะฮะแล้วก็ทุกคนก็รู้จักแล้วบอกว่าโอ้นี่ฝีมือนี่เก่งได้แล้วทีมอาร์เจนตินามาถึงเส้นทางจนทั้งถึงรอบชิงชนะเลิศเมสซี่นี่ก็คือกุญแจสำคัญแต่ด้วยอายุอานามนะครับของเมสซี่ยกอายุเข้าไปถึง39ก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วในฟุตบอลโลกครั้งต่อไปในปี2030เนี่ยนะครับเมสซี่ก็คงไม่น่าจะกลับเข้ามาเป็นนักฟุตบอลในทีมของอาร์เจนตินาอีกแล้วนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คนคิดกันทีนี้มีสิ่งที่น่าสนใจในอีก4ปีข้างหน้าว่าฟุตบอลโลกครั้งที่24เนี่ยจะจัดที่ไหนนะครับในครั้งที่24ก็คือปี2030นะครับจากนี้ไปอีก4ปีเนี่ยนะ จะเป็นโอกาสเป็นวาระที่ฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับการแข่งขันฟุตบอลโลกนี่ครบ100ปีพอดีถือเป็นก็เรียกว่าเป็นอีเวนต์พิเศษเป็นงานพิเศษนะครับที่ขึ้นมาเพราะวาระ100ปีมันก็ต้องฉลองกันหน่อยครับซึ่งทางฟีฟ่าก็รับเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับว่าในปี2030เนี่ยนะครับกำหนดตัวเจ้าภาพไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะมีความพิเศษในครั้งปีฟุตบอลโลก2030ก็คือว่าจะจัดขึ้นใน6ประเทศนะครับฟุตบอลนี่จะจัดขึ้นใน6ประเทศคือโมร็อกโกโปรตุเกสแล้วก็สเปนโมร็อกโกนี่ประเทศแอฟริกานะครับอยู่ทางตอนเหนือของแอฟริกานะฮะและโปรตุเกสก็อยู่ทางตอนใต้ของยุโรปและก็สเปนก็อยู่ทางตอนใต้ของยุโรปนะครับ2ประเทศนี้ติดกันก็คือสเปนและโปรตุเกสนี่ติดกันส่วนโมร็อกโกเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ทางแอฟริกานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีทะเลเนี่ยนะฮะทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ขั้นกลางนะครับแล้วก็มีช่องแคบจากโมร็อกโกเนี่ยนะครับจากช่องแคบเนี่ยนะมันจะมีต่อไปท่านจะได้ยินคุ้นเคยทางช่องแคบนี้มากขึ้นก็เลยคือช่องแคบยิบรอนต้านะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้ว3ประเทศนี้ก็ไม่ได้ห่างกันมากมายนักโดยไม่ยิ่งโปรตุเกสกับสเปนนี่ถือว่าแผ่นดินติดกันด้วยซ้ำไปนะครับนะฮะแต่โมร็อกโกนี่จะอยู่ทั้งส่วนตอนล่างนะครับก็คืออยู่ในส่วนของแอฟริกาและยังมีอีก3ประเทศ ที่เข้ามาเกี่ยวด้วยเนื่องจากว่าเป็นการย้อนรำลึกถึง100ปีฟุตบอลโลกนะฮะแล้ว100ปีฟุตบอลโลกนี่มันก่อกำเนิดเกิดที่ทางนะลาตินอเมริกานะครับก็คือเกิดที่นะครับอาร์เจนตินาแล้วก็ที่อุรุกวัยนะครับแล้วก็ปารากวัยเพราะฉะนั้นจะมีอีก3ประเทศที่จะได้จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกประเทศละ1แมตช์คือ1นัดนะครับนะก็คืออาร์เจนตินาปารากวัยแล้วก็อุรุกวัยนะทั้ง3ประเทศนี้นะครับจะได้จัดนะฮะก่อนที่จะมาแข่งขันใน3ประเทศหลักอย่างเป็นเรื่องเป็นราวก็คือที่โมร็อกโกแล้วก็โปรตุเกสแล้วก็สเปนนะครับนี่คือแผนที่จะจัดในปี2030นะครับเสร็จแล้วจากการที่มันจัดแบบนี้มันก็จะทำให้มันกลายเป็นทวีปประกอบไปด้วยเขาเรียกว่า นะทวีปอเมริกาใต้ด้วยนะครับทวีปยุโรปด้วยทวีปแอฟริกาด้วยโอ้ก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับนะการแข่งขันในปี2030นั้นจะมีการแข่งขันทั้งหมด20สนามและจาก17เมืองใน6ประเทศอันนี้ก็จะน่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นเป้าหมายที่ทางฟีฟ่าต้องการกระจายแล้วก็กำหนดวันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตั้งแต่วันที่8มิถุนายน2030ก็คือ2573นะครับ2573นะฮะวันที่8มิถุนายนถึงวันที่21กรกฎาคม2030นะครับตามแผนนี้ก็จะใช้เวลาประมาณสักเกือบเดือนครึ่งนะครับประมาณเกือบเดือนครึ่งเลยนะในการจัดครั้งหน้าเนี่ยนะครับและเป้าหมายของ FIFA ก็คือมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนทีมที่เข้ารอบสุดท้ายในการแข่งขันเพิ่มจากล่าสุดเนี่ยที่เพิ่งจบไปเนี่ยนะครับนะมีทั้งหมด48ทีมซึ่งก็ถือว่าเยอะกว่าปกติแล้วธรรมดาแล้วฟุตบอลโลกที่จัดแข่งขันกันมาในส่วนใหญ่จะมีแค่32ทีมสุดท้ายแต่ในครั้งเนี้ยที่ผ่านมาในครั้งที่23ที่จบไปที่อเมริกาแคนาดาแล้วก็ที่เม็กซิโกเนี่ย มีทั้งหมด48ทีมแต่พอปี2030คือครบ100ปีของฟุตบอลโลกเนี่ยฟีฟ่าตั้งใจจะให้เพิ่มเป็น64ทีมครับ
เพิ่มเข้าไปอีก16ทีม

0: ทีนี้หลายคนก็จะมาลุ้นแล้วว่าทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเราจะมีโอกาสเข้ารอบสุดท้ายไหม64ทีมเนี่ยนะครับเพราะเวลาเขาจัดลักษณะแบ่งทีมอย่างนี้เขาจะให้โควต้าตามทวีปถามว่าทวีปมีทวีปอะไรบ้างแน่นอนอเมริกานี่ก็ต้องมีถูกไหมฮะอเมริกามันก็จะต้องรวมถึงอเมริกาใต้อเมริกาเหนือเนี่ยนะเขาก็จะเรียกว่าอเมริการวมแล้วกันนะอันนี้ก็แน่นอนก็ต้องมีสองก็คือทวีปยุโรปทวีปยุโรปนี่จะมีทีมเยอะที่สุดเหตุผลที่ทำไมต้องยุโรปทีมเยอะเพราะว่าหนึ่งประเทศเยอะสองคือผลงานเขาดีถูกไหมครับต้องยอมรับว่าทีมทางยุโรปเนี่ยฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลนี่เขามีผลงานดีจริงๆนะ ไม่ว่าจะเป็นสเปนไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเยอรมันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะพอทีมยุโรปเนี่ยแล้วก็ไปที่รู้จักกันทั่วโลกแล้วก็มีนักเตะที่มีชื่อเสียงในเยอะเลยทีเดียวต่อมาก็ทีมแอฟริกาใต้
1: แอฟริกา
0: จริงๆไม่ใช่แอฟริกาใต้ใช้คำว่าแอฟริกาเพราะแอฟริกาใต้นี่เป็นประเทศหนึ่งใช่ไหมฮะ
1: ซาวด์แอฟริกาเป็นประเทศหนึ่ง
0: แต่ก็คือทวีปแอฟริกาเนี่ยปรากฏว่าตอนหลังนี่ทวีปแอฟริกามีผลงานในการแข่งขันฟุตบอลนี่มากขึ้นเขาก็ควรจะได้รับโควต้าที่มากขึ้นถูกไหมครับ
1: ใช่
0: เพราะว่าทีมที่มาแข่งเนี่ยเป็นทีมที่ถือว่ามีผลงานการแข่งขันที่ใช้ได้เลยอย่างที่เมื่อวานเราพูดถึงว่าทีมเคปเวิร์ดเนี่ยนะครับเป็นทีมโนเนมไม่มีใครรู้จักประชากรประมาณ 500,000 คน อยู่ที่แอฟริกาเนี่ยนะปรากฏว่าการแข่งขันในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ยไม่แพ้ใครเลยใน4นัดใน90นาทีไม่แพ้ใครเลยแต่ที่มาแพ้ก็เพราะต่อเวลา120นาทีนะครับแล้วทำให้แพ้อาร์เจนตินาไปเนี่ยนะอย่างน่าเสียดายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าผลงานของทีมของในแอฟริกาเนี่ยก็เข้าตาก็น่าจะได้รับโควต้าที่พอสมควรทีเดียวในขณะที่ทวีปเอเชียเนี่ยนะครับเอเชียเนี่ยมันจะรวมเข้าไปจนกระทั่งถึงไอออสเตรเลียนิวซีแลนด์ด้วย
1: เอเชียใช่ใช
0: ่เอเชียเนี่ยเขาจะรวมออสเตรเลียนิวซีแลนด์เข้าไปด้วยเนี่ยนะครับและท่านก็จะเห็นว่าเอเชียเราเนี่ยตอนนี้ประเทศหลักๆที่ได้ไปฟุตบอลโลกแน่ๆก็คือญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ถูกไหมฮะก็ต้องยอมรับว่า2ประเทศนี้เป็นประเทศที่เป็นหลักในเรื่องของฟุตบอลแล้วก็จะมีมิดเดิลอีสต์ตะวันออกตะวันออกกลางเนี่ยนะก็ได้ไปแน่นอนนะพวกเนี่ยอิรักอิหร่านเนี่ยนะพวกนี้ได้ไปทั้งนั้นถูกไหมพอเวลาคัดเลือกเนี่ยก็ต้องถือว่าคนที่ตะวันออกกลางนี้มีถือว่าเก่งนะฮะแม้กระทั่งซาอุดิอาระเบียนี่ก็ได้ผ่านการคัดเลือกนะครับแล้วก็พวกสถานเนี่ยถูกไหมฮะก็บางช่วงก็ได้ผ่านบางช่วงก็ไม่ได้ผ่านแต่คราวนี้จอร์แดนได้ไปใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าโควต้าของมิดเดิลอีสต์เนี่ยก็ได้เยอะเขาอยู่ในเอเชียนะแต่พอเวลาคัดเลือกกันแล้วเนี่ยตะวันออกกลางก็จะได้เปรียบถูกไหมครับอิรักอิหร่านจอร์แดนซาอุดิอาระเบียหรือแม้กระทั่งกาตาร์ก็ได้ไปนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทวีปเอเชียเนี่ยพอได้โควต้ามาเนี่ยตะวันออกกลางก็จะได้ซะเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: นะครับในขณะที่เอเชียแท้ๆทางด้านนี้มันก็จะมาตกอยู่ที่แค่ญี่ปุ่นกับไอ้เกาหลี
1: แล้วของจีนไม่
0: ได้ไป
1: แปลกมากเลย
0: เพราะคนก็จะงงว่าเออจีนเนี่ย
1: เพราะว่าประชากรเขาก็เยอะสุ
0: ดแต่เอาข้อจริงแล้วไม่เก่งเรื่องฟุตบอลนะจีนกับไทยเนี่ยจีนก็ไม่
1: เหมือน
0: ก
1: ับ
0: ไทย
1: เขาไม่มีทีมอะไรที่เรารู้จักเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เขาก็พยายามส่งเสริมนะแต่มันก็ไม่ขึ้นมาฮะ
1: คงจะมาส่งเสริมทีหลัง
0: คือจีนเนี่ยมันไม่ง่ายในเรื่องของการเล่นฟุตบอลเพราะว่าเขาไม่ใช่ประเทศที่ยังไงดีอ่ะลีกของเขาก็ไม่ดังเพราะพวกนี้มันต้องอยู่ที่ลีกของการแข่งขันในแต่ละประเทศนะตัวอย่างเช่นเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยลีกญี่ปุ่นนี่ดังมากมีนักเตะไทยก็ไปเตะที่นั่นไงฮะจำเจชนาทิพย์ได้ไหมอะไรเช่นต่างเนี่ยนะพวกเนี้ยของเราเนี่ยนักฟุตบอลดังๆเราก็จะไปเล่นที่ญี่ปุ่นเยอะเพราะมันมีลีกอาชีพเกาหลีก็เหมือนกันเมื่อก่อนปิยพงษ์ไง
1: แล้วเรามีใครนะที่มาจากเกาหลีอ่ะมาเป็นเทรนเนอร์เหรอมาเป็นเขาเรียกอะไรโค้ช
0: อ๋อไอ้ไม่ใช่อันนั้นมันเทควันโดสิ
1: เทควันโด
0: โคเชโคลาน
1: ครับโคเช
0: อันนี้พูดถึงฟุตบอลนะฟุตบอลเนี่ยเกาหลีเนี่ยก็จะมีคนดังหมายถึงว่าคนเก่งเนี่ยนะคือฟุตบอลที่ไปเล่นยุโรปเนี่ยถือว่าทีมเขาเก่งนะแต่วันนี้เนี่ยเกาหลีน่าผิดหวังเพราะเขาตกรอบเร็วกว่าที่ควรจะเป็นนะแต่ว่าสองอันเนี่ยสองประเทศเนี่ยเรียกว่าพอเรามั่นใจเลยว่าสองประเทศเนี่ยจะมีโอกาสได้เข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกแน่นอนจีนก็จะมีโอกาสในครั้งต่อไปเท่าที่ผมดูนะแล้วจากนั้นก็จะมีเนี่ยแล้วเราจะเต้าตกใจก็คือว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันควรจะได้มีโอกาสไปบอลโลกรอบสุดท้ายบ้างถูกไหมครับแต่พอเอาข้อจริงเนี่ย
1: ไม่เคยเข้า
0: ที่ผ่านมาอินโดนีเซียมีโอกาสใกล้เคียงกว่าไทยแล้วต้องยอมรับว่าอินโดนีเซียตอนนี้เขายกระดับฟุตบอลขึ้นเยอะนะในเซาท์อีสต์เอเชียในเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าทีม

ฟุตบอลของทีมชาติไทยเราเนี่ยในอาเซียนในอาเซียนเนี่ยเราเป็นพี่เต้ยเราเป็นเบอร์หนึ่งอะพูดง่ายๆวรรณกีฬาไอซีเกมเนี่ยนะแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วนะถูกไหมเราเจออินโดนีเซียนี่เราก็เหนื่อยแล้วเราเจอมาเลเซียนี่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะชนะเจอสิงคโปร์เดี๋ยวนี้ก็ไม่ง่ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมในโอกาสที่เราคิดว่าเราจะได้โควต้าที่จะไปเขาเพิ่มเป็น64ทีม

0: คมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยนะมีแผนว่าจะเอาจริงเอาจังจะผลักดันในช่วง4ปีเนี่ยให้การคัดเลือกของเราเนี่ยนะครับมีโอกาสได้ไปได้หรือไม่อย่างไรเพราะได้ไปปั๊บอย่างน้อยสุดมันก็ทำให้เขาเรียกอะไรชื่อของประเทศไทยเข้าไปอยู
1: ่
0: ไทยได้ไปรอบสุดท้ายนี่มันได้ประโยชน์จริงๆนะ
1: จริง
0: เขาทั่วโลกเขาจะสนใจถูกไหม
1: นี่มีคุณศิโรจน์ถามว่าทำไมรัสเซียยังถูกห้ามแข่งกีฬาระดับโลกทุกประเภทอยู่เลยครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เพราะอะไรฮะ
0: คืออย่างนี้ก็เรื่องสงครามนี่แหละ เพราะว่าเขาถือว่ารัสเซียเป็นผู้เริ่มต้นก่อนกับยูเครนเนี่ย เพราะฉะนั้นพอรัสเซียเป็นผู้เริ่มต้นปั๊บมันก็โดนแค่เรียกว่าโดนแบนนะฮะกีฬาโอลิมปิกนี่รัสเซียก็ส่งไม่ได
1: ้
0: ต้องใช้ชื่อเขาเรียก ISA อ่ะเป็นแบบเหมือนไม่ได้ใช้ชื่อโดยตรงว่าสหภาพเมื่อก่อนนี้มันสหภาพโซเวียตรัสเซียใช่ไหมตอนหลังนี้เป็นรัสเซียยูเนี่ยนะเขาก็ห้ามใช้ชื่อนี้ต้องใช้ชื่ออีกอันหนึ่งส่งโดยสหพันธ์อะไรต่างๆของกีฬาของรัสเซียเนี่ยนะแต่ห้ามใช้ชื่อตรง
1: ไม
0: ่
1: ได้นามประเทศ
0: นะห้ามกำหนดยังถูกห้ามอยู่วอลเลย์บอลเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่โดนห้ามเนี่ยรัสเซียนี่ทีมวอลเลย์บอลเก่งมากเราจะพบว่าวอลเลย์บอลที่เรามาตบกับทีมหญิงไทยเลยที่เรียก VNL เนี่ยนะฮะรัสเซียไม่
1: ม
0: ีเห็นไหมฮะยกน้ำหนักเนี่ยรัสเซียเก่งมากถ้าเมื่อไรก็ตามรัสเซียกลับเข้ามาอยู่ในกีฬาสากลอีกครั้งเนี่ยนะเหนื่อยฟุตบอลเขาก็ไม่ได้เมื่อก่อนฟุตบอลโลกรัสเซียก็ได้ไปนะฮะแต่พอเรื่องสงครามก็ยังถูกแบนอยู
1: ่
0: แต่จนกว่าจะพูดง่ายว่าพอสงครามสงบแล้วเรื่องอะไรต่างๆก็มีโอกาสได้กลับมาพิจารณาอีกทีนึงนะอันนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายมากยกเว้นกีฬาอย่างอื่นนะบางอย่างเช่นพวกเทนนิส
1: เทนนิสได้ไป
0: เพราะว่ามันไม่ได้จัดโดยไอสมาคมรวมไงฮะมันเทนนิสมันเป็นการแข่งขันในแต่ประเทศถูกไหมนักกีฬาที่เป็นอาชีพแต่เทนนิสรัสเซียนี่ก็หลายคนนะก็ยังได้ไปถูกไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะทีนี้ย้อนกลับเข้ามาต่อนะครับว่าโอกาสที่เขาจะเพิ่มเป็น64ทีมเนี่ยเพราะฉะนั้นภาพของการแข่งขันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะฮะ64ทีมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกลุ่มละ4ทีมก็จะได้ทั้งหมด16ทีมไอ้16กลุ่มนะฮะ16กลุ่มเนี่ยเขาก็จะเตะกันประเทศละ3นัดประเทศละ3นัดนะเพราะว่ากลุ่มหนึ่งก็4ทีมใช่ไหมฮะ3นัดก็จะเลือกเอาที่1ที่2ของแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับเข้ารอบต่อไปที่1ที่2จาก16ก็จะเป็น32ทีมเสร็จแล้วก็ให้32ทีมเนี่ยมาเจอกันตัดลงไปเหลือ16ทีมและ16ทีมมาเจอก็ตัดลงไปเหลือ8ทีมแล้วก็ตัดลงไปเหลือ4ทีมแล้วก็ตัดไปเหลือ2ทีมชิงชนะเลิศเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามสูตรนี้เพราะฉะนั้นแนวโน้มในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่24หรือโอกาสที่ครบ100ปีของฟุตบอลโลกในปี2030มีแนวโน้มจะครบ64ที
1: ม
0: นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะเห็นมาชัดเจนแล้วตอนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทีนี้มันจะมีเรื่องของไอ้กติกาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่า ฟุตบอลเนี่ยนะฮะมันเป็นกีฬาที่มันถูกพัฒนาขึ้นมาพี่ติ๋มจะเห็นว่ามาถึงวันนี้นักฟุตบอลเนี่ยมันแย่งกันแย่งกันว่าไอ้บางคนสมมติว่าบางคนเกิดขึ้นมาเนี่ยนะเด็กเก่งๆเนี่ยนะแล้วมีเด็กไทยนะบางคนเนี่ยนะเด็กไทยเด็กที่เป็นเด็กครึ่งมีลูกครึ่งมีเด็กบราซิลคนหนึ่งมาอยู่ในประเทศไทยมาเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนไอ้กรุงเทพคริสเตียนนี่เลยครับนะฮะปรากฏว่ามีเชื้อสายบราซิลไงฮะพ่อแม่เป็นบราซิลตอนนี้กลับไปเตะอยู่ที่บาเยิร์นมิวนิกแล้วอยู่ที
1: ่
0: นู่นไปแล้วถูกไหมน่าเสียดายมาก
1: กลายไปเป็นทีมชาตินู้นแทนที่จะเป็นชาติเรา
0: ต่างชาติเจนถูกไห
1: ม
0: แต่ดูแนวโน้มเนี่ยเขาไปเลือกทางนั้นดีกว่าถูกไหมเพราะทีมชาติไทยเลือกไปก็ไม่ได้ไปบอลโลกอ่ะพูดง่ายนะถูกไหมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของเราเหมือนเขาเรียกว่าบางอย่างเราก็เสียโอกาสตอนนี้ทีมชาติไทยก็พยายามไปดึงพวกลูกครึ่งทั้งหลายมาแต่ที่ดึงมาเนี่ยอย่างน้อยก็มาเสริมความแข็งแกร่งแล้วก็ด้วยความหวังว่าลูกครึ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้ไทยเราเนี่ยมีผลงานดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสถ้าไปได้รอบสุดท้ายได้ก็ดีถูกไหมฮะแต่มันก็ต้องเลือกกันอย่างสมมติว่าคนที่เป็นลูกครึ่งเนี่ยก็ต้องดูเหมือนกันว่าถ้ามันเล่นที่เราจะได้ไปจริงหรือเปล่าถ้าเขาไปเล่นที่ชาติอื่นที่ได้ไปเนี่ยเขาจะดีกว่าไหมถูกไหมฮะอันนี้ก็คือการแข่งขันใครส่งอะไรนะ
1: คุณสมนึกบอกว่าผมเชื่อไทยลมพัดลมเพไม่ได้ไปบอลโลกหรอกครับ
0: คือผมยังไม่เห็นความแน่นอนแล้วพี่ติ๋มจะบอกว่าคนเราน้อยไม่มีตัวเลือกใช่เหรอ67 66 67ล้านคนเนี่ยไอ้เคปเวิร์ด 500,000 คนมันยังได้ไปถูกไหมฮะไอ้ใครอ่ะใครต่อใครประเทศเล็กๆทั้งนั้นเลยถูกไหมครับ

0: เปนก็ไม่ได้คนเยอะกว่าเรานะถูกไหมฮะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่จำนวนประชากรถูกไหมฮะแต่เป็น
1: มันอยู่ที่เรื่องของวินัยมันอยู่ที่เรื่องของ
0: การฝึกฝนแล้วก็ที่สำคัญคือความจริงเอาจังถูกไหมครับและที่สำคัญคือแผนของการสร้างคนขึ้นมา
1: ใช่ไ
0: หมของเราเนี่ยพูดง่ายว่าถ้านักกีฬาระดับเด็กเนี่ยเราจะเก่ง
1: แล้วเราก็คือทั้งประเทศเองก็จะต้องควรจะมีอินเซนทีฟอ่ะ
0: ต้องมี
1: คือการให้รางวัลการซัพพอร์ตสนับสนุนให้เขาเติบโตไปได้ระดับโลก
0: สมาคมฟุตบอลเนี่ยต้องถือว่ามีส่วนสำคัญที่สุดทีนี้สมาคมฟุตบอลก็ไปอาศัยนักเตะของแต่ละสโมสรแล้วนักเตะแต่ละสโมสรก็แล้วแต่จะให้มาเล่นทีมชาติบ้างไหมให้เล่นทีมชาติบางทีมันก็เป็นปัญหาตรงนี้นะค่อนข้างจะลำบากพอสมควรนะครับเอาทีนี้มันก็มีว่ากติกาวันนี้มาถูกเปลี่ยนไปเยอะก็คือหนึ่งก็คือนักฟุตบอลมาถูกแย่งกันในแต่ละชาตินะมันจะมีตัวเลือกเยอะบางคนมีเชื้อสายอังกฤษเขาอาจจะไม่เลือกเตะอังกฤษเขาอาจจะไปเลือกเตะอีกชาติหนึ่งใช่ไหมฮะบางชาติเนี่ยมีนักกีฬาเข้าไปอยู่เอ้ยยกตัวอย่างเช่นนักกีฬาที่เป็นแบบแอฟริกาในหลายคนเนี่ยมาเตะในยุโรปเพราะประเทศมันอยู่ใกล้กันนะ
1: ใช่
0: ถูกไหมฮะเขาอพยพไปทำไปทำมานี่มาเตะในยุโรปเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นเอ็นปั๊บเป้ที่เมื่อวานจะพูดถึงเนี่ยนะปรากฏว่าเขาไม่ใช่คนไม่ใช่คนฝรั่งเศสนะฮะจริงๆอ่ะไม่ได้เชื้อสายฝรั่งเศสนะแต่ว่ามาอยู่ที่นี่ถูกไหมอ่ะอย่างนี้เป็นต้นเป็นแอฟริกานะแล้วก็เก่งหลายคนเนี่ยนะมันจะมีลักษณะที่แบบอย่างเนี้ยนี่คือโลกของความเป็นจริงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยบางทีชาตินี้เราก็หวังว่าเอ๊ะทำไมผิวพันธุ์มันไม่ใช่อะไรเงี้ยนะ
1: เพราะ
0: น
1: ั่
0: นน
1: ี่
0: คือสิ่งที่มันจะต้องแข่งกันแล้วในกติกาเนี่ยสมมติว่าถ้าเป็นระดับเยาวชนเตะชาติหนึ่งได้สังกัดทีมชาติหนึ่งได้นะแต่พอโตขึ้นอาจจะเลือกไปอีกชาติหนึ่งก็ได
1: ้
0: นี่มันก็ยังมีช่องว่างตัวนี้ที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยในการแข่งขันกีฬาในชุดใหม่เนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะฮะจะพบว่ากติกาการแข่งขันเนี่ยมันถูกเอาเทคโนโลยีใส่เข้าไปแล้ว มันไม่เหมือนสมัยก่อนนี่ฟุตบอลเนี่ยมันตัดสินโดยกรรมการกรรมการนี่ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเด็ดเสร็จเด็ดขาดถูกไหมฮะแล้วกรรมการตัดสินผิดตัดสินถูกแล้วเขามาค่อยมาลงโทษกรรมการทีหลังอ่ะใครทำอะไรไม่ได้ถ้ากรรมการตัดสินว่าจุดโทษก็ต้องจุดโทษกรรมการตัดสินว่าได้ประตูก็ได้ประตูถูกไหมครับ นะแต่วันนี้มันมีเทคโนโลยีเข้ามาว่าบอกจุดโทษปั๊บเขาไม่เชื่อกรรมการต้องเอาภาพจากวิดีโอมาดูใช่ไหมฮะว่ามันอะไรไม่ล้ำหน้ามันไม่อะไรกระต่างกันแล้วแต่มันสัมผัสกันจริงไหมกระแทกกันจริงไหมมันฟาวจริงไหมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกรรมการเป็นเขาเรียกว่าเป็นไฟนอลดิซิชันแต่หลังจากที่ดูหลักฐานเสร็จแล้วก็มาตัดสินถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจะพบว่าในฟุตบอลโลกยุคใหม่เนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของไอ้ VAR หรือเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นแล้วพี่ติ๋มรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้ลูกฟุตบอลมันถูกใส่ชิปเข้าไปฮะ
1: เพื่อ
0: เอ้ามันเช็คได้หมดไงว่าลูกฟุตบอลไปสัมผัสกับอะไรบ้างมันตามลูกบอลหมดถูกไหมครับนั่นก็แปลว่ามันโกหกไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเหมือนติดทำให้มันเกิดการถ่ายรูปกล้องเนี่ยมันไม่พลาดแล้วถูกไหมฮะลูกฟุตบอลอย่างสมมติว่าบางทีเนี่ยนะเราดูยากนะเราดูยากว่าบอลได้โดนแขนหรือเปล่าเพราะมันจะคือแฮนด์บอลไงถูกไหมครับแต่พอลูกบอลมีชิปปั๊บมันรู้เลยว่ากระแทกแขนหรือไม่บางทีดูจากภาพมันเหมือนโดนแขนแต่มันไม่รู้มันโดนหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะอันนี้มันก็ทำให้มันจะมีความแม่นยำก็คือหมายความว่าจะถูกพวกนี้มาใช้มากขึ้นแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะว่าอนาคตต่อไปนอกจากดู AR แล้วมันจะมีเรื่องของการจำลองภาพอีกหรือเปล่า
1: เอา
0: ทำ AI ไงถูกไหมฮะ
1: เพราะ AI ทำได้สารพัดทุกวันนี้แล้วเหมือนจริงมาก
0: ม
1: ัน
0: เกิด AI ขึ้นมาแล้วก็ดูว่าสถานการณ์อย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นถูกไหมครับ
1: สามารถจะเจนอะไรก็ได้เรา
0: สั่ง
1: ขึ้นอยู่กับเรา
0: เพราะแสดงว่าอีก4ปีข้างหน้าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะที่เราพูดถึงเนี่ยนะมันก็จะมีไอ้พวกสิ่งเหล่านี้เข้ามามากขึ้นถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่และต่อไปมันอาจจะมีตอนเนี้ยมันอยู่ที่การตัดสินของกรรมการว่าจะขอดูอะไรจะ VAR หรือเปล่าใช่ไหมอนาคตไม่แน่ทางด้านทีมเนี่ยอาจจะขอchallenge เนี่ยเขาเรียก challenge
1: อ
0: ่ะขอดูซิว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าถูกไหมครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ถูกไหมฮะเพราะในกติกาฟุตบอลก็ถูกเปลี่ยนไปและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเขาก็ส่งเสริมไม่ให้มีการเหยียดผิวซึ่งอันนี้ก็มีความชัดเจน
1: ก็ดี
0: เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีกติกาว่าถ้าป้องปากเนี่ยเขาให้ใบแดงเลยนะเพราะป้องปากมันคือด่าแล้วก็เหยียดผิวกันไงฮะเพราะว่าวิธีการอย่างหนึ่งบางทีเขาจะเหยียดผิวเมื่อก่อนนี้เอาใช้ปากพูดไปแซวอ่ะใช่ไหมนะไปแซวจะด้วยอะไรกันแล้วแต่ด้วยคำที่ว่าไปดูถูกไป

0: ลี่เนี่ยนะ
1: mm-hmm.
0: หรือว่าเหยียดผิวเนี่ยนะเวลาคนอ่านปากได้เขาก็เลยใช้วิธีเอาป้องปากป้องปากปั๊บกติกาเขาเขียนว่าถ้าป้องปากคุณเจตนาไม่ดีให้ใบแดงเลยไล่ออก
1: oh.
0: มันก็จะป้องกันไปได้อย่างหนึ่งถูกไหมฮะ
1: mm-hmm.
0: เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับมันก็มีรูปแบบอะไรต่างที่ถูกพัฒนาต่อมานะครับนะซึ่งก็ทำให้ไอ้กีฬาฟุตบอลเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต
1: mm-hmm.
0: นะแล้วก็การติดตามของคนแล้วก็ที่สำคัญคือตลาดความนิยมของฟุตบอลก็มาเป็นอันดับหนึ่งค่อนข้างแท้จริงแล้วหมายความประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นอเมริกาก็ยอมรับใช่ไหมฮะ
1: mm-hmm. อ
0: ย่างวันนี้เห็นชัดแล้วว่าคนอเมริกาดูฟุตบอลมากขึ้น
1: mm-hmm.
0: ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังต้องไปมอบถ้วยฟุตบอลเลยอย่างเป็นต้นจีนถึงแม้ว่าทีมฟุตบอลเขาจะไม่ได้ไปเมืองนี้นะเขาก็ดูตามดูเพราะว่าได้รับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดถูกไหมฮะเพราะนั้นมันก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่ทำให้ประชากรทั่วโลกได้ติดตามกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติแท้จริงเลยเนี่ยก็คือกีฬาฟุตบอลเพราะในปี2030ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของฟุตบอลนะฮะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
1: แสดงว่ากีฬาฟุตบอลก็จะมีผู้ดูมากขึ้น
0: ใช่ใช่มันดูมากขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้เขาทำตลาดด้วยไงฮะเขาพยายามส่งเสริมตลาดเข้าไปถูกไหมฮะในตลาดใหม่ๆโดยยิ่งตลาดอเมริกานี่เป็นความพยายามของฟีฟ่ามากนะที่ทำให้คนอเมริกานี่อยากดูเพราะคนอเมริกาชอบกีฬาอยู่แล้วแต่ไม่ได้แปลว่าชอบฟุตบอลแต่เดี๋ยวนี้ชอบฟุตบอลมากขึ้นใช่ไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นสิ่งที่มันน่าสนใจนะแล้วก็มันจะมีดาราบอลใหม่ๆขึ้นมาเช่นลามินยาเมา
1: คืออะไรอ่ะ
0: คนนี้เป็นคนที่เก่งมากอายุแค่19เองเป็นนักเตะสเปนไงฮะ
1: สเปน
0: เราชื่อลามินยาเมาตอนต่อไปลีโอเมสซี่ก็จะต้องรีไทร์พูดง่ายๆนะฮะยาเมาก็จะขึ้นมาเอ็มปัปเป้ก็จะดังขึ้นมาแล้วก็จะมีคนอื่นขึ้นมาก็จะมีดาราใหม่ๆขึ้นมานะครับ
1: พอฟังยาเมาแล้วพี่นึกว่าของเป็นภาษาไทย
0: ไม่เขาชื่ออย่าง
1: น
0: ี้ยาเมา
1: อ่
0: า
1: คุณพงศ์สุขบอกว่าตรวจสอบง่ายพึ่ง AI สะดวกยุติธรรมนะคะ
0: ก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับโอเคอ้าวเดี๋ยวเรามีอมยิ้มก่อนนอนหน่อยนะนี่แปลก่อนว่าเขาไปเนี่ยตะกี้เราเพิ่งคุยว่าตรวจสุขภาพไปหาหมอใช่ไหมน
1: ี
0: ่สุขภาพสตรีท่านหนึ่งก็ไปหาหมอหมอก็บอกผลเลือดนะดีแล้วนะส่วนผลงานนะเป็นเรื่องของคุณนะอันนี้หมอช่วยไม่ได้นะแต่ผลเลือดเนี่ยหมอดูแล้วใช้ได้นะครับแต่ผลงานนี่คุณต้องไปทำเองนะครับเพราะฉะนั้นผลเลือดกับผลงานนี่คนละเรื่องกันนะ
1: เอ
0: าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์หน้านี่เรามีแขกรับเชิญเป็นใครนะครับ
1: เดี๋ยวนะคะขอเวลาแป๊บ
0: วันเสาร์นี่นะครับวันเสาร์หน้านี่ก็นะเข้าเดือนสิงหาคมแล้วนะครับวันเสาร์นะฮะ
1: เดือนสิงหาใช่ไหม
0: ครับ
1: เดือนสิงหาค
0: ม
1: September October ศาสตราจารย์ศาสตราธิคุณนายแพทย์วสันต์อุทัยเฉลิมเป็นอายุรแพทย
0: ์อันนี้ต้องเรียนกับท่านอย่างนี้นะฮะหมอวสันต์เนี่ยนะครับ
1: เชี่ยวชาญโรคหัวใจ
0: วันนี้เชี่ยวชาญเรื่องโรคหัวใจมากผมอยากให้ท่านฟังนะเพราะว่าตอนนี้มันมีประเด็นเรื่องโรคหัวใจใช่ไหมฮะที่คนพูดถึง
1: แล้วท่านได้รับรางวัลระดับสากล
0: ได้รับรางวัลแล้วก็คือมีภารกิจต้องเขาเรียกอะไรไปช่วยกันรักษาเลยนะเพราะว่าท่านเป็นระดับนานาชาติด้วยนะฮะ
1: แล้วก็
0: หมอวสันต
1: ์ค่ะ
0: หมอวสันต์เก่งมาก
1: อุทัยเฉลิม
0: เป็นคืออายุรกรรมเนี่ยเป็นอายุรกรรมด้านหัวใจเลยโดยตรงเลยนะฮะอันนี้
1: อีกท่านหนึ่งก็เป็นหมอเหมือนกันนะคะทางศัลยกรรมกระดูกแล้วก็เป็นผู้บริหารโรงพยาบาลราชวิถี
0: ครับ
1: แล้วก็เคยมีความฝันนี่ถือว่าฝันเป็นจริงคุณนายแพทย์ไพโรจน์เครือกาญจนา
0: คือหมอไพโรจน์เนี่ยตอนนี้เป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีนะฮะนี่ก็คุยกันเลยว่าหมอไพโรจน์เนี่ยจริงๆเป็นหมอที่แพทย์ที่หมายความว่าต้องลงมือทำทางด้านเรื่องกระดูกและข
1: ้อ
0: ตอนนี้มารับบทเป็นผู้บริหารแล้วนะฮะแล้วก็ตั้งใจที่จะทำให้โรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยกลายเป็นศูนย์ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้อต่างๆนี้แล้วก็ได้ทำให้ความฝันเหล่านี้มันเป็นจริงนะครับนี่ก็เป็นความตั้งใจของหมอเพราะนั้นเสาร์ที่หน้าเป็นเรื่องของหมอทั้งหมดท่านจะได้ฟังความรู้
1: เรื่องสุขภาพเพราะนั้นมีคำถามอะไรก็เตรียม
0: ไว้เลยเรื่องหัวใจแล้วกระดูกและข้อนี่เดี๋ยวหมอไพโรจน์ก็มาตอบให้พวกเรา
1: หัวใจหลอดเลือดใช่ไหมแล้วก็กระดูกและข้อ
0: นะฮะ
1: ค่ะ
0: เอาละครับท่านผู้ฟังนะวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับทุกความคิดความเห็นนะครับการทักทายเข้ามาในรายการนะวันนี้ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลักษณาจำปาลาท่านผู้ฟังไปก่อนเราพบกันวันเสาร์วันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning อาเซียนประจำสุดสัปดาห์หรือว่า Weekend Good Morning อาเซียนเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมคุณฟังค่ะอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนที่7แล้วนะเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วดิฉันวิรันวรรุธขอรายงานตัวมาดำเนินรายการพร้อมกับคุณวีรัชศรีพงษ์ค
2: ่
1: ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ
1: มาติดตามข่าวคราวต่างๆยังมีสิ่งที่น่าสนใจ
2: เริ่มต้นกันที่เรื่องของการเลือกผู้ท้าชิงครับผมของเลขาธิการสหประชาชาติครับข่าวนี้มาจาก DW
1: ดีอันนี้นะก็ในกูเตเรสอันตอนนี้ยกกูเตเรสจะหมดวันละแล้วปีนี้ใช่ไหม
2: ปีนี้ครับก็จริงๆแล้วมันมาจากที่มาเนี่ยมาจากเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาเขามีทาวน์ฮอลแล้วก็เรียกว่าแคนดิเดตทั้ง6คนเนี่ยนะครับผมก็ได้มาเหมือนกับนำเสนอวิสัยทัศน์ของตัวเองนะครับทีนี้เนื้อหาของการนำเสนอวิสัยทัศน์เนี่ยคนอาจจะไม่ค่อยจับตามองเท่าไหร่แต่ก็มีแต่คนจับตามองว่าเอ๊ะแล้วใครจะได้
1: เป็น
2: ใช่ครับเพราะตอนนี้มีผู้สมัครทั้งหมด6 คน
1: เด็ก
2: แล้วก็4คนเนี่ยเป็นผู้สมัครที่เป็นสุภาพสตรีแล้วก็2คนเนี่ยเป็นผู้สมัครที่เป็นผู้ชายแล้ว
1: อ
2: ันนี้น่าสนใจมากครับอาจารย์เดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านข
1: ่
2: าวก่อนเขาบอกว่า who could be the next UN Secretary General นะครับผมก็เป็นการสรุปภาพรวมมาก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเทอมของทางคุณอันโตนิโอกูเตเรสเนี่ยชาวโปรตุเกสที่เป็นฝ่ายโซเชียลิสต์เนี่ยนะครับผมก็มาถึงปีสุดท้ายของวาระที่2ของเขาแล้วนะครับทีนี้ก็มีผู้สมัครทั้งหมด6ท่านด้วยการอ่ะเดี๋ยวจะพาไปแนะนำตัวนะครับผมก็มีทางคุณมิเชลบาเชเล่นะครับผมอดีตประธานาธิบดีชิลีแล้วก็อดีตข้าหลวงใหญ่ของสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะครับคุณเรเบก้ากรีนสแปนนักเศรษฐศาสตร์ชาวคอสตาริกาแล้วก็เลขาธิการของอังทัดนะครับผมแล้วก็คุณมาเรียเฟอร์นันดาเอสปิโนซานะครับผมนักการทูตชาวเอกวาดอร์แล้วก็อดีตประธานสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับแล้วก็มีคุณราฟาเอลกรอซี่นะครับนักการทูตชาวอาร์เจนตินาแล้วก็ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูแห่งชาติหรือ IAEA นะครับแล้วก็มีคุณแคโรลีนโรดริเกสเบอร์เกตนะครับผมผู้แทนถาวรเกียนาประจำสหประชาชาติแล้วก็คุณแมคกิซานนะครับผมอันนี้เป็นอดีตประธานาธิบดีเซเนกัลนะครับผมคือแต่ละท่านเนี่ยก็เรียกว่าโดดเด่นกันทุกคนเลยนะครับผมก็ในส่วนของทิศทางนะครับผมคือหลายคนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเรียกว่าโปรไฟล์โดดเด่นมากตอนเนี้ยเขาก็บอกว่า
1: เป็นตัวเก่งนะ
2: เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ตัวเก่งยังไม่ออกครับผมเพราะตอนนี้คือปกติเนี่ยมันจะเริ่มชัดเจนแล้วว่าใครน่าจะมาแบบเรียกว่านอนมาแน่นอนนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเขาบอกว่ามันจะเป็นรอบของแต่ละภูมิภาคแต่ละโซนใช่ไหมครับคราวนี้เป็นโซนของลาตินอเมริกาซึ่งผู้สมัคร4ท่านที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยนะครับก็มาจากลาตินอเมริกาทั้ง4ท่านอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ไม่มีใครที่เรียกว่าแซงคนอื่นขึ้นมาเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยโดดเด่นกันหมดแล้วก็เป็นที่รู้จักกันในเวทีระหว่างประเทศนะครับเขาก็จะเริ่มมีการคือเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการเหมือนกับเปิดให้กับทั้ง6ท่านเนี่ยได้แสดงวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็วันที่30กรกฎาคมเนี่ยก็จะเริ่มกระบวนการที่จะให้แต่ละประเทศเนี่ยลงคะแนนนะครับแต่ว่าลักษณะการลงคะแนนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่าเหมือนกับสนับสนุนให้ใครไปต่อไม่สนับสนุนผู้สมัครท่านใดบ้างนะครับก็จะค่อยๆตกไปอย่างกรณีของคุณอันโตนิโอกูเตเรสเนี่ยก็เลือกกันถึง6รอบด้วยกันครับอาจารย์คุณผู้ฟังเรียกว่าเข้มข้นกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้ง่ายเลยแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็จะมาสู่ช่วงการตัดสินใจของตัว UNSC นะครับผมหรือว่าUnited Nations Security Council นะครับผมคณะมนตรีความมั่นคงใช่ครับซึ่งจะต้องได้รับการ approve จากประเทศที่เป็นสมาชิกถาวร5ประเทศนั่นก็คือจีนรัสเซียฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาแล้วก็อังกฤษนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าหลายคนเนี่ยก็มองกันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่

0: ครับทีนี้นักข่าวผมก็ไปฟังข่าวของเตเรซาโมนมานะครับเขาก็ถามว่าเอ๊ะแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ล่ะมีใครอยู่ในใจหรือเปล่าเขาก็บอกว่ามีแต่เป็นประธานฟีฟ่าซึ่งกำลังจะสมัครเป็นประธานฟีฟ่าต่อด้วยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วคงไม่ได้มาสนใจสมัครตัวเลขาธิการสหประชาชาติสักเท่าไหร่หรอกก็ถือว่าเป็นสีสันนะครับแล้วก็ความชัดเจนก็ยังไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าแต่ละคนเรียกว่าค่อนข้างที่จะมีโปรไฟล์โดดเด่นแล้วก็เป็นที่รู้จักกันในเวทีระหว่างประเทศพอสมควรเลยนะครับครับก็ต้องมาคอยลุ้นกันนะครับ
1: ครับแต่มีผู้สมัครที่เป็นสตรีต้อง4คนเลยนะ
0: อ๋อลืมแถมไปครับเขาบอกว่าความต้องการของเรียกว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะให้เป็นสุภาพสตรีที่ขึ้นมาเพราะว่าจะเป็นคนแรกเลย
1: ก็จะเป็นคนแรกถ้าได้เน
0: า
1: ะถ้าได
0: ้เนาะผ่านมาเป็นสุภาพบุรุษ
1: ค่ะแล้วก็อันนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายของสหประชาชาติด้วยแหละที่เขาต้องการ empowering women
0: ใช่ใช
1: ่ต้องการให้สตรีเนี่ยมีอำนาจขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะคะ
0: ก็อยากเห็นนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นการเปลี่ยนทิศโฉมแล้วก็ทำให้องค์กรแล้วก็เรื่องของการเนื้อหาวาระการดีเบตต่างๆก็จะมีการเปลี่ยนไปพอสมควรเลยครับ
1: ทีนี้เรามาดูข่าวนี้กันเนาะตอนนี้ก็สัปดาห์หน้าก็จะมีช่วงวันหยุดยาวใช่ไหม
0: ครับผม
1: ก็นอกจากจะคนไทยเราจะเที่ยวในประเทศแล้วก็มีบางส่วนที่เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยนะโดยเฉพาะยิ่งจะไปจีนจะไปญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะตอนนี้ญี่ปุ่นนี่อากาศร้อนมากเลยนะ
0: โอ
1: ้อุณหภูมิต้อง40องศาไปอย่างนั้นนะคะแต่มันมีเรื่องน่าตลกนะเขาบอกมีนโยบายอันนี้ดิฉันก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ขำดีนะนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นเขาบอกว่าอนุญาตให้ผู้ชายอ่ะปกติคนที่ญี่ปุ่นเวลาเขาไปทำงานอยู่ในออฟฟิศนะโอ้โหผู้ชายจะใส่สูทนะหล่อเฟี้ยวเลยนะเรียบร้อยมากแล้วก็กางเกงขายาวนะแต่ตอนนี้เขาบอกอนุญาตให้ผู้ชายใส่ช็อตแพนท์ได้
0: อ๋อเหรอครับใส่กางเกงขาสั้นได
1: ้ใส่กางเกงขาสั้นได้เนาะแล้วก็ไม่ต้องเป็นใส่ทรงใส่สูทแล้วความที่อากาศมันร้อนก็ใส่แบบทีเชิ้ตอ่ะ
0: เออ
1: ไปได้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันก็เกิดดราม่าสิสตรีก็บอกว่าเฮ้ยก็ออกมาโวยวายว่าไม่เอาอ่ะทำไมอ่ะใส่ขาสั้นแล้วก็ไม่อยากเห็นผลหน้าแข้งของผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ปรากฏว่ามีสปาที่ญี่ปุ่นก็มาเปิดเผยแพร่แบบนี้บอกว่าเออช่วงนี้นะมีผู้ชายมาทำอ่ะมาทำสปาขาเนี่ยเยอะขึ้นให้บิ๊ก
0: คร
1: ี
0: ม
1: มาเ
0: ชฟ
1: เออเนี่ยนะแล้วก็ทางผู้หญิงก็ออกมาโวยวายบอกอ้าวแล้วมีแต่ให้ผู้ชายแล้วผู้หญิงล่ะคือผู้หญิงสตรีที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาทำงานเวลาแต่งเสื้อผ้าเขาบอกว่าเธอต้องใส่ถุงน่องเลยนะคุณเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมทีนี้โอ้โหใส่ถุงน่องคุณคิดดูเลยเวลาอากาศร้อนเนี่ยมันจะขนาดไหนนะเนี่ยผู้หญิงก็เลยออกมาบอกว่าเอ้าแล้วไม่มีนโยบายให้ผู้หญิงบ้างหรออะไรอย่างนี้มาทีนี้มันมีข่าวนี้มันเกี่ยวกับเรื่องที่จะไปเที่ยวกันเนี่ยนะคุณฟังค่ะพายุไต้ฝุ่นนะที่ชื่อว่าโนเอลเนี่ย N O U L เนี่ยนะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าพัดกระหน่ำเข้าฝั่งจีนโอ้คนที่ไปจีนตอนนี้ต้องดูเลยเพราะว่าเขาระมัดเที่ยวบินไว้เยอะแยะเลยเนี่ยนะคะมีการประกาศมาแล้วก็มีการอพยพประชาชนกว่า 20,000 คนแล้วด้วยเนี่ยนะแล้วก็พายุลูกนี้เนี่ยจากรายงานของศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนเนี่ยคาดว่าพายุจะขึ้นฝั่งบริเวณพื้นที่ชายฝั่งตั้งแต่ฮ่องกงเนี่ยคนนะส่วนใหญ่เราก็จะไปฮ่องกงกันด้วยนะจะขึ้นชายฝั่งฮ่องกงไปจนกระทั่งถึงมณฑลกวางตุงกวางตุงนี่ก็จะมีอะไรอ่ะเมืองที่สำคัญถ้าจะจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นเมืองอะไรอ่ะในเซินเจิ้นอะไรพวกนี้เนาะก็มันก็อยู่ใกล้ฮ่องกงก็จะตั้งแต่เมื่อวานนะวันที่25ไปจนทั้งถึงวันอาทิตย์นี้นะก็คือวันนี้แล้วก็ทางศูนย์ยังคงประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นระดับเนี่ยตอนนี้เป็นสีส้มเมื่อวันเสาร์แล้วก็อาจจะต้องเพิ่มระดับนะวันนี้เนี่ยคนยังต้องระวังรายงานจาก CCTV ของจีนเนี่ยบอกมีค่ะ CCTV ก็คือสถานีโทรทัศน์กลางของจีนเนี่ยนะรายงานว่ามีประชาชนกว่า 20,000 คนเนี่ยอพยพออกจากมณฑลกวางตุ้งนะแล้วก็เรือประมงที่ทำการประมงในทะเลของมณฑลกวางตุ้งนี่ก็มีการเตือนให้รีบกลับเข้าท่าเรือโดยเร็วเลยเพื่อหลบพายุแล้วก็ห้ามออกนะห้ามออกไปทำการจับปลาอีกเนี่ยนะฮะสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนรายงานว่ามณฑลกวางตุ้งจะระงับบริการรถไฟด้วยรถไฟบางส่วนนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ระงับบริการรถไฟทั้งหมดเลย นะทั้งหมดเลยในมณฑลกวางตุ้งที่ว่าเนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปแล้วก็เพื่อจะติดตามสถานการณ์ด้วยแล้วก็โรงเรียนในเมืองเฉาโจวมณฑลกวางตุ้งก็ได้รับคำสั่งให้ระงับกิจกรรมในโรงเรียนนะ

0: แล้วก็ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงเนี่ยระบุยืนยันวันนี้เองว่าพายุไต้ฝุ่นเริ่มส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านการบินแล้วนะโดยทางสนามบินเนี่ยนะที่ฮ่องกงเนี่ยเขาบอกว่าจะมีเที่ยวบินขาออก29เที่ยวขาเข้า20เที่ยวก็จะถูกยกเลิกด้วยโอ้วันนี้เห็นไหมนะคนที่มีแพลนไปฮ่องกงเนี่ยขณะที่เที่ยวบินขาออก126เที่ยวและขาเข้า112เที่ยวก็ถูกเลื่อนออกไปด้วยเนี่ยนะสภาพอากาศสุดขั้วได้สร้างความเสียหายอย่างหนักในภาคใต้และภาคกลางของจีนในเดือนนี้นะเขาบอกว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้ว39คนเมื่อพายุไต้ฝุ่นไมซะคงจำได้ก่อนนั้นนะไมซะก็ทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในมณฑลกวางซีพายุไต้ฝุ่นไมซะก็ยังก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมแรงจัดด้วยฆ่าชีวิตผู้คนไป11รายแล้วก็บาดเจ็บอีก331รายนะนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าความรุนแรงและก็ความถี่ของเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วทั่วโลกเนี่ยนะก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากโลกเรายังคงร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเชื้อเพลิงฟอสซิลนะฟอสซิลนี่เองก็คือเป็นพวกถ่านหินเนาะจีนก็ผลิตถ่านหินเยอะแล้วก็บอกว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกแล้วก็แต่ว่าก็เป็นประเทศมหาอำนาจด้านพลังงานหมุนเวียนระดับโลกที่ตั้งเป้าหมายที่จะทำให้เศรษฐกิจขนาดใหญ่ของตนเนี่ยหรือของจีนเนี่ยนะเป็นกลางนะเป็นกลางทางคาร์บอนก็คือนิวทรัลคาร์บอนเนี่ยนะภายในปี2060
1: ค่ะโอ้จริงๆหลายประเทศก็ตั้งเป้าให้
0: ใช่ค่ะเราก็ตั้งเป้านะประเทศไทยเรานะถ้าจำไม่ผิดน่าจะ2050ก็จะเป็นนิวทรัลคาร์บอนอ่ะแล้วก็ไปถึงซีโร
1: ่
0: ถ้าซีโร่น่าจะเป็นถึง2065
1: ครับ
0: ซีโร่ก็คือการไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเลยใช่ค่ะ
1: โอ้ครับจริงอยากเห็นอย่างนั้นมากๆเลยครับ
0: ใช่ก็เราต้องช่วยกันรักษาโลกเรานะ
1: สำหรับ
0: คนรุ่นต่อๆไปด้วยเนี่ยค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่ข่าวในเวทีระหว่างประเทศเรื่องของปัญหายูเครนแล้วก็รัสเซียนะครับผมข่าวล่าสุดนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับทางยูเครนก็ได้มีการโจมตีรัสเซียอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เป็นการโจมตีทางตอนใต้ของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับผมแล้วก็ทำให้เกิดผู้เสียชีวิต21คนนะครับเป็นการโจมตีไปที่คลังสินค้านะครับผมก็เป็นข่าวจากเดลิซังมูลนะครับพาดหัวข่าวบอกว่า21 morts dans des frappes en Russie et en Ukraine ก็เป็นการโจมตีที่เกิดขึ้นนะครับณตอนนั้นเองเนี่ยมีคนเสียชีวิตทั้งหมด15คนแล้วก็ต่อมาเนี่ยมีเสียชีวิตเพิ่มรวมเป็นทั้งสิ้น21รายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ทางประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เนี่ยก็ได้มีการออกมาให้เหมือนกับออกมาทางโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับเรื่องสถานการณ์การสู้รบในปัจจุบันก็ได้มีการเหมือนกับสรุปคร่าวๆนะครับว่าทางรัสเซียเนี่ยก็ได้รับความสูญเสียไปมากพอสมควรนะครับแล้วก็มีการสูญเสียทหารไปเป็นหลักล้านเลยทีเดียวนะครับอันนี้จากคำพูดของทางประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับว่ารัสเซียนี่ก็เตรียมที่จะเกณฑ์ทหารมากขึ้นนะครับผมแล้วก็เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการเกณฑ์กำลังพลไปแล้วทั้งหมด 80,000 นายด้วยกันนะครับแล้วก็วางแผนที่จะรับทหารเข้ามาอยู่ประจำการเพิ่มเติมอีกนะครับก็แนวโน้มอันนี้เนี่ยทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้เนี่ยก็ได้ตั้งข้อสังเกตจากการที่เริ่มมีการเรียกประชากรสุภาพบุรุษนะครับผมเข้าไปตามเขตอำเภอต่างๆนะครับแล้วก็มีการให้ใบที่เรียกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆกับใบเรียกตัวสำหรับการเข้าร่วมกองทัพนะครับก็เป็นจุดสังเกตอันหนึ่งแล้วก็มีการเพิ่มเติมว่ามันก็มีสุภาพบุรุษหลายนายนะครับผมที่พยายามที่จะออกมาจากรัสเซียเพราะว่าไม่ได้อยากจะเข้าไปอยู่ในสงครามหรือความขัดแย้งใดๆนะครับก็ความตึงเครียดตรงนี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปอยู่แล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะหยุดชะงักการลงนะครับก็เป็นข่าวสั้นๆเกี่ยวกับความคืบหน้าของสิ่งที่เกิดขึ้นในรัสเซียยูเครนณตอนนี้นะครับจริงๆตะวันออกกลางเราเองก็ยังไม่ค่อยคืบหน้าสักเท่าไหร่นะครับอาจารย
0: ์ครับ
1: ก็ตอนนี้เรียกว่ามีหลายจุดในโลกที่เรียกว่ายังร้อนๆอยู่แล้วก็ยังสร้างความกังวลแล้วก็พวกเราเองก็ได้รับผลกระทบกันต่างๆด้วยใช่ครับ
0: โอ้ค่ะนะตรงนี้นี่ฟังดูแล้วก็นะเรื่องของยูเครนกับรัสเซียนี่มันก็ไม่จบง่ายๆนะจริงนะหลายปีแล้วนะถ
1: ึ
0: ง5ปีมันน่าจะถึงแล้วเน
1: า
0: ะใช่ไหม
1: น่
0: าจะถึงแล้วนะคะโอ้ฮะก็พูดถึงนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเนี่ยนะก็นึกถึงอะไรมันสวยมากเลยแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนะวอลต์ดิสนีย์นะก็ได้แรงบันดาลใจนะที่พระราชวังในเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเนี่ยไปสร้างเนี่ย

0: ปราสาทของซินเดอเรลล่าอะไรเนี่ยที่อะไรอ่ะที่วอลต์ดิสนีย์ที่นครลอสแอนเจลิสเนี่ยนะคะเออก็น่าสนใจทีเดียวค่ะทีนี้พูดเมื่อกี้พูดถึงรัสเซียใช่ไหมมันก็มีมุมมองนะโดยคงจะจำกันได้ว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐก็บุกกระหน่ำอิหร่านอย่างหนักเลยนะอย่างหน่งเหนียวเลยต้องว่าอย่างนั้นอิหร่านก็ตอบโต้ไม่เบาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราคงจำกันได้ว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาที่อิหร่านเนี่ยเขาก็โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียใช่ไหมสองลำไปแล้วที่แล่นผ่านทะเลแดงเพราะว่าช่องแคบฮอร์มูสเนี่ยมันปิดไปแล้วก็เหลือแต่อีกทางหนึ่งก็คือช่องแคบอับดาวเมนเดลเนี่ยนะคะซึ่งอยู่ตรงทะเลแดงเนี่ยก็หลังจากที่กบฏฮูตีในเยเมนที่อิหร่านให้การสนับสนุนเนี่ยก็ฟังจากทางอิหร่านให้ปิดช่องแคบเขาก็เลยปิดช่องแคบตรงนั้นเนี่ยนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องรัสเซียเนี่ยก็ปรากฏว่ามีสำนักข่าวทั้งรอยเตอร์ก็ดีแล้วก็สำนักข่าวตะวันตกอื่นๆเนี่ยเขาก็มีการรายงานนะมันแพร่ๆออกมาว่า ทางสหรัฐเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหน่วยข่าวกรองของสหรัฐเขาก็มาตั้งข้อสงสัยนะว่าอิหร่านเนี่ยโจมตีที่ตั้ง CIA นะหรือว่าสำนักข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐหลายแห่งในอ่าวเปอร์เซียเนี่ยทำให้ตอนนี้สหรัฐก็เลยมาคิดดูว่าเอ๊ะความสามารถของอิหร่านจะทำได้มากขนาดนั้นเหรอเนาะก็เลยข้องใจว่าอันนี้อาจจะได้รับการอุดหนุนหรือสนับสนุนจากรัสเซียเนาะแล้วก็สถานที่ตั้ง CIA อย่างน้อย2แห่งเนี่ยถูกโจมตีเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะอันนี้เป็นการรายงานข่าวของรอยเตอร์และสื่ออื่นๆหนึ่งในสถานการณ์เหล่านี้ก็คือสถานีของ CIA ในซาอุดิอาระเบียซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตสถานทูตของสหรัฐประจำกรุงริยาดขณะที่อีกแห่งหนึ่งเนี่ยตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของอิรักนะแต่จริงๆแล้วว่า CIA ตั้งอยู่ทุกประเทศแหละคุณนะ
1: โอ้ครับ
0: เนี่ยก็ที่ตั้งเขาก็จะแบบว่าอยู่ในสถานทูตสหรัฐนั่นแหละนะฮะเจ้าหน้าที่ฝ่ายตะวันตกในอ่าวเปอร์เซีย2รายเนี่ยเขาไม่ต้องการให้เปิดเผยชื่อนะคะบอกว่าการโจมตีซึ่งเกิดขึ้นในกรุงริยาดเนี่ยเกี่ยวข้องกับโดรนชาเฮดนะของอิหร่านซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ผ่านการปรับปรุงยกระดับจากรัสเซียแล้วจำนวน2ลำเนาะโดยที่อากาศยานไร้นักบิน1ใน2ลำนี้เนี่ยปฏิบัติการนำร่องด้วยการระเบิดเจาะทะลุเลยผ่านโซนที่เปราะบางของด้านนอกของอาคารในสถานทูตของสหรัฐนะจนกระทั่งมันเกิดเป็นช่องขึ้นมาแล้วจากนั้นเนี่ยลำที่สองก็จะบินผ่านช่องเนี่ยที่ว่าเนี่ยนะหลังข่าวเหล่านี้เนี่ยบอกว่านี่แหละก็เป็นสิ่งที่ทำให้สหรัฐเนี่ยเคลือบแคลงสงสัยว่าสมรรถภาพของอิหร่านเนี่ยทำได้อย่างนี้นี่เป็นเพราะได้รับการหนุนหลังจากรัสเซียอย่างแน่นอนเลยเนี่ยนะคะทีนี้แหล่งข่าวฝ่ายตะวันตกที่ว่าเนี่ยนะสองรายบอกนี้ด้วยว่ารัสเซียเนี่ยได้ช่วยเหลืออิหร่านปรับปรุงยกระดับสมรรถนะของโดรนนะชาเฮกเนี่ยให้สามารถไปถึงเป้าหมายแห่งต่างๆที่จะทำการโจมตีแล้วก็บอกด้วยว่าพวกนักวิเคราะห์เนี่ยสงสัยกันว่าอิหร่านก็ได้ใช้เวอร์ชันใหม่เนี่ยนะที่ได้รับการปรับปรุงเนี่ยในการปฏิบัติการโจมตีในกรุงริยาดในครั้งนี้ด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีอีกระบบหนึ่งเนี่ยนะที่เชื่อว่าได้รับการสนับสนุนก็คือปรับปรุงระบบเนี่ยความถูกต้องแม่นยำนะในการปฏิบัติของโดรนชาเฮดเนี่ยเขาบอกเป็นรุ่น136เนี่ยด้วยการจัดส่งระบบนำทางผ่านดาวเทียมนะเรียกชื่อว่าระบบโคเมต้าเอ็มซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสามารถปฏิบัติการด้วยความถูกต้องแม่นยำเพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียวนะแล้วก็ยังรบกวนสัญญาณการติดต่อสื่อสารได้ยากขึ้นกว่ารุ่นที่ผลิตในอิหร่านและอันนี้จะเป็นรุ่นที่ปรับปรุงนะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียเนี่ยนะสื่อ Wall Street Journal เนี่ยเป็นรายแรกค่ะคุณฟังคะที่รายงานข่าวตั้งแต่เดือนมีนาคมในเรื่องที่รัสเซียกำลังจัดหาการจัดส่งระบบโคมเมต้าเอ็มให้กับอิหร่านนะแต่ในตอนนั้นเนี่ยเครมลินก็คือรัสเซียก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวที่ว่านี้เนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยสำนักงานหลักของหน่วยงานนี้ใน CIA เขาบอกก็อยู่ในแต่ละประเทศนะแล้วก็ตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้วก็จะตั้งอยู่ภายในสถานทูตของสหรัฐประจำชาตินั้นๆแต่ว่าก็จะเรียกกันว่าสถานีหรือ station นอกจากนั้นแล้วเนี่ย CIA ก็ยังมีที่ตั้งอื่นๆในรูปของสำนักงาน safe house ศูนย์ด้านโลจิสติก สถานที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการสอดแนมหรือการปฏิบัติการ

0: ด้านอื่นๆด้วยเนี่ยนะคะทีนี้แหล่งข่าวเหล่านี้บอกว่าแต่แหล่งข่าวบางรายเตือนอย่างนี้ค่ะว่ามีความเป็นไปได้ที่อิหร่านอาจกำลังมุ่งเข้าโจมตีสถานทูตสหรัฐโดยรวมๆนะไม่เจาะจงแล้วก็จะไปเล่นงานถูกสถานีของ CIA เข้าโดยบังเอิญก็ได้ก็เลยทำให้คิดกันว่าโอ้นี่ตั้งใจจะทำลายสำนักงานของ CIA อะไรทำนองหรือเปล่าเนี่ยนะคะแต่เป็นที่เขาบอกไม่น่าจะปลาดใจหรอกนะสำหรับการที่รัสเซียเนี่ยช่วยเหลืออิหร่านในการกำหนดเป้าหมายมุ่งโจมตีสถานที่ตั้ง CIA เมื่อพิจารณาถึงเป็นความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิดระหว่างอิหร่านกับรัสเซียค่ะนี่ก็อีกมุมมองหนึ่งที่กำลังถูกจับตาดูอยู่ค่ะ
1: มีอีกเรื่องนึงที่จะเสริมครับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของ ความไม่สงบในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับผมอันนี้เป็นข่าวของเทเลซักโมนคือเขาก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมอิหร่านถึงได้โจมตีพวกศูนย์บางทีเป็นศูนย์ของอเมซอนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับในประเทศเดี๋ยวนะฮะมันจะมีบาเรนแล้วก็สักครู่นะครับ
0: บาเรนจอร
1: ์แดนคูเวตนะครับผมคือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการโจมตีแหล่งพื้นที่สำคัญที่เป็นบริษัทของสหรัฐเหล่านี้เขาบอกว่าเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเองอ่ะได้มีการตั้งฐานการผลิตของบริษัทสำคัญเหล่านี้แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีการแฝงโครงสร้างพื้นฐานทางทหารที่จะใช้เป็นข้อมูลในการโจมตีโดยเฉพาะการส่งโดรนโจมตีอิหร่านได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเหตุผลว่าทำไมอิหร่านเนี่ยถึงได้ตัดสินใจโจมตีโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เพื่อที่จะตัดกำลังทางด้านข้อมูลข่าวสารของสหรัฐนั่นเองนะครับผมที่จะทำให้อิหร่านเนี่ยได้เรียกว่าปลอดภัยมากขึ้นจากการโจมตีของสหรัฐนะครับเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าเหตุกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐแล้วได้มีการร่วมลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนา AI เนี่ยก็เพราะว่าเขาต้องการลดการพึ่งพาน้ำมันนะครับเขาก็เห็นว่าเรื่องของการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานเนี่ยมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะประจักษ์มากยิ่งขึ้นว่าโลกกำลังเปลี่ยนไปสู่การใช้พลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันคือก็ยังใช้พลังงานฟอสซิลกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมตัวของกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเขาจึงได้เริ่มมีการลงทุนร่วมกับบริษัทสำคัญของสหรัฐอย่างเช่น Microsoft Amazon แล้วก็อีกหลายบริษัทนะครับในการพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยี AI ในภูมิภาคอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็มีการลงทุนร่วมกับสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่ประเทศเดียวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญทางด้าน AI แล้วก็ตลาดสำคัญทางด้านพลังงานด้วยในเวลาเดียวกันเรื่องค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอยู่ครับ
0: โอ้โหนะ
1: ข่าวมาจากเตเวซักมงครับผม
0: ค่ะ
1: มาต่อกันเรื่องเป็นเกร็ดความรู้นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของ Air Force One กันบ้างครับคราวนี้หยิบยกมาจาก The New York Times International นะครับผมพาดหัวข่าวบอกว่า In Travel Presidents Show Off Political Power นะครับผมก็บอกว่าเวลาที่นายกประธานาธิบดีของสหรัฐเดินทางเนี่ยมันก็เป็นจุดที่จะเหมือนกับแสดงภาพของมหาอำนาจทางการเมืองให้ทั่วโลกได้เห็นนะครับเขาก็บอกกันว่าที่มาที่ไปของการเดินทางของประธานาธิบดีสหรัฐข้ามผ่านในห่วงเวลาประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับก็เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับจากเดิมเนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยจะมีม้าประจำตำแหน่งอยู่ตัวนึงนะครับเพื่อที่จะให้สามารถเดินทางไปได้แล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นเหมือนกับม้าแล้วก็เป็นรถลากแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นรถปัจจุบันนี้ก็มีรถที่เรียกว่าชื่อว่า The Beast ใช่ไหมครับที่เป็นรถหุ้มกระสุนหุ้มกรอกนะครับใช่ครับเพื่อที่จะกันกระสุนทีนี้ที่มาที่ไปของข่าววันนี้เนี่ยก็คือว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีข่าวว่าทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเพิ่งได้รับมอบเครื่องบินใหม่จากทางกาตาร์ใช่ไหมครับแล้วก็มีการเอาเครื่องบินลำนั้นเนี่ยมาเป็นเครื่องบิน Air Force One ซึ่งก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในเยอะพอสมควรเลยเพราะว่ามันก็ต้องมีการปรับให้เข้ากับมาตรการการรักษาความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของประเด็นทางด้านความมั่นคงของสหรัฐในขณะที่มีการปรับปรุงกันอยู่เนี่ยก็มีการใช้เครื่องบิน Air Force One ลำเดิมไปอยู่นะครับผมก็เป็นการทำให้มีที่มาที่ไปนะครับว่าเอ๊ะแล้วเครื่องบิน Air Force Oneคู่ใหม่เนี่ยคือปกติเวลาเขาผลิตเขาจะผลิตคู่นะครับก็เป็นรุ่น 747-8 เนี่ยจะพร้อมเมื่อไหร่เขาบอกว่าจะพร้อมในช่วงประมาณกลางๆปี2028นะครับนี่ปี2026ก็อีก2ปีข้างหน้านะครับก็จะได้เห็นโฉมของ Air Force One ลำใหม่กับที่จะมาใช้กับประธานาธิบดีสหรัฐนะครับทีนี้เขาก็มองย้อนกลับไปครับว่า Air Force One เนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักจากใครนะครับเขาก็บอกว่าเริ่มเป็นที่รู้จักตั้งแ

0: มัยประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีนะครับเวลาเดินไปที่ไหนเนี่ยเขาก็เลยเดินทางไปที่ไหนเนี่ยก็ใช้เครื่องบิน Air Force One เนี่ยเดินทางไปด้วยเพราะฉะนั้นจุดที่เป็นไอคอนแล้วก็สัญลักษณ์ที่เรียกว่าเตะตาก็จะเป็นสัญลักษณ์สีฟ้าขาวนะครับแล้วก็ภายใต้การเขียนตัวสีน้ำเงินว่า United States of America นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นการแสดงถึงความเป็นสหรัฐอเมริกาที่เวลาไปที่ไหนใครก็จะนึกถึงนะครับทีนี้ในเครื่องบินลำใหม่ของประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยทางโดนัลด์ทรัมป์เขาก็บอกว่า อาจจะไม่ได้เลือกสีฟ้าขาวน้ำเงินตัดกันแล้วทีนี้ก็มีเลือกสีแดงมาตัดบ้างนะครับก็จะเป็นสีกรมท่าเข้มตัดขาวตัดสีแดงออกมาก็สวยไปอีกแบบนึงนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของเกรดย่อยๆครับคือเขาก็บอกว่าทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็อาจจะไม่อยากรอเครื่องบินลำใหม่ก็เลยต้องเอาเครื่องบินลำของกาตาร์เนี่ยมาใช้ก่อนแต่ในขณะเดียวกันระหว่างที่มีการปรับปรุงเรื่องของระบบภายในของเครื่องบินที่กาตาร์ส่งมอบมาให้เนี่ยนะครับก็ใช้เครื่องบิน Air Force One ที่ประธานาธิบดีคนก่อนๆยังใช้อยู่นะครับแล้วก็ทีนี้มีเรื่องตลกๆขำขันนิดนึงครับเขาก็บอกว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีแต่ละคนคิดถึงนะครับเขาก็บอกว่าได้มีการสัมภาษณ์2คนมีจอร์จ W บูชกับทางประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับมาท่านแรกก่อนเขาบอกว่าอะไรบ้างที่คิดถึงสำหรับ Air Force One นะครับเขาบอกว่าอย่างแรกเลยคือกระเป๋าไม่เคยหายก็แง่นะครับคือก็โหลดขึ้นเครื่องไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้ทาง
1: ก็ตามหายก็แย่แล้ว
0: ใช่ใช่ครับทีนี้มาทางบารักโอบามาบ้างนะครับท่านอดีตประธานาธิบดีก็บอกว่าอ๋อสิ่งที่คิดถึงนั่นเหรอก็เรื่องการไม่ต้องถอดรองเท้าไม่ต้องผ่านกระบวนการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดนะครับแล้วก็การไม่ต้องเข้าคิวอะไรเลยสามารถขึ้นเครื่องได้เลยนะครับ
1: ก็มันของชัวร์อยู่แล้ว
0: ใช่ใช่ครับก็ถือว่าเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Air Force One จากนิวยอร์กไทม์ครับผม
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: มองดูแล้วโอ้โหก็มีเรื่องของ Air Force One ก็คือเป็นเครื่องบินส่วนตัวเลยของประธานาธิบดี
0: ใช่ใช่ครับเขาบอกเป็นฐาน
1: ระบบ
0: การลอยฟ้าได้เลย
1: ระบบการป้องกันภัยของเขาก็จะต้องเรียกว่าอะไรอ่ะมันต้อง 100% อยู่แล้วแหละ
0: ใช่ใช่ครับ
1: ทีนี้พอคุณพูดถึงเครื่องบินเนี่ยนะ Air Force One ตอนนี้เนี่ยโลกกำลังจับตาโปรเจกต์ Sunrise นะหรือของเครื่องบินของออสเตรเลียที่เป็นควอนตัสเนี่ยนะแล้วเขาก็ตอนนี้กำลังทดสอบอยู่ประสบความสำเร็จนะทดสอบเครื่องบิน Airbus บินไกลที่สุดในโลกเลยเกือบ 17,000 กิโลเมตรน่ะก็จะบินจากฝรั่งเศสปารีสนะมายังนครเมลเบิร์นของออสเตรเลียเนี่ยนะคะตอนนี้เขาก็ปรากฏว่าเวลาเขาทำการทดสอบการบินเนี่ยนะก็มีคนให้ความสนใจมากเลยจากผู้รักการบินจากทั่วโลกมากกว่า 67,000 เนี่ยที่67,000 คนเนี่ยเฝ้าติดตามเส้นทางการบินไฟท์อันนี้จาก flightradar24.com นะโดยมีจำนวนการเฝ้าดูมากที่สุดทั่วโลกเลยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะในการทดสอบเครื่องบิน Airbus A350-1000ULR เนี่ยนะเขาบอกว่าบินไกลที่สุดในโลกเลยในระยะทางเกือบ 1,700 กิโลเมตรจากฝรั่งเศสมาเมลเบิร์นเนี่ยแล้วก็ทุบสถิติการบินตรงของสายการบินสิงคโปร์นะของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยที่บินจากนิวยอร์กนะมายังสิงคโปร์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยแค่ 15,332 กิโลเมตรนี่เองเนี่ยนะแต่ว่าอันนี้ทุบสถิติเลยนะก็คือ 17,000 กิโลเมตรเนี่ยนะ The Guardian ของอังกฤษเนี่ยรายงานอย่างนี้ค่ะว่าเครื่องบินระยะไกลพิเศษ Airbus ที่ว่านี้เนี่ยของสายการบิน Qantas ลดลงจอดในออสเตรเลียเป็นครั้งแรกเลยเมื่อวันศุกร์นะหลังจากประสบความสำเร็จในการทดสอบเที่ยวบิน Flight Project Sunrise นะเดินทาง19ชั่วโมงนะจากยุโรปนะที่ฝรั่งเศสมายังออสเตรเลียซึ่งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกได้สำเร็จเนี่ยนะคะก็ถือว่ามีการทดสอบแล้วก็จะมีการออกให้บริการเนี่ยในเดือนตุลาคมปีหน้านี้เป็นต้นไปเนี่ยนะคะก็เอามาฝากกันว่านี่ก็เป็นล่าสุดเครื่องบิน Airbus ที่แบบว่าเดินทางแค่19ชั่วโมงไกลมากเลยนะ 17,000 กิโลเมตรค่ะ
0: บินยาวเหมือนกัน
1: ยาวมากเลยอันนี้เขาทุบสถิติเขาบอกอย่างนั้นเนาะ
0: คร
1: ับ ถ้าใครต้องการจะเดินทางอย่างรวดเร็วนะจากยุโรปมายังนะมายังออสเตรเลียนี่นะได้เลยเนี่ยนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ต่อไปเขาก็ขยายจากลอนดอนมายังออสเตรเลียด้วยค่ะ
0: โอ้โหก็ไกลเข้าไปอีกครับ
1: ใช่ไกลไปอีกหน่อย
0: นั่งกันเมื่อยเลยครับ
1: เอาละค่ะเราจะพักกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวจะพาคุณฟัง

0: ไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินสักครู่เดียวค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะเอาละค่ะท่านก็พร้อมแล้วอยู่ในสายเนาะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณเบลบันคุณเบลัสท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะเช้านี้ตื่นขึ้นมาอากาศสดใสเนาะไม่มีฝนตกไงเมื่อวานไม่มีฝนตกดีมากเลยค
3: ่
1: ะ
3: แต่ฝนตกมันดีกว่าเป็นร้อน
1: อาจารย์ขาฝนตกมันก็ไม่ได้ช่วยดับร้อนเลยนะค่ะ
3: อย่างน้อยก็จะมีน้ำตุนไว้อ๋อ
1: ใช่ค่ะก็ดีถูกต้องค่ะเรามาต่อค่ะ
3: ที่เขาเรียกว่าซุปเปอร์เอลนีโญ
1: ถูกต้องเออนะภัยแรงนะแล้วก็หลายที่ร้อนระอุเลยนะอาจารย์เนาะค่ะ
3: นั่นแหละเราผ่านซีรีส์นั้นมาเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
3: เรามาที่อาเซียนเรา
1: ค่ะ
3: ต่อจากเมื่อวานนี้นะครับก็คือพม่าเนี่ยเป็นประเทศที่มีลักษณะพิเศษเพราะฉะนั้นการที่จะเอาวิธีการของประเทศใดประเทศหนึ่งมาใช้สันดุลไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็เป็นประเทศซึ่งถ้าจะพูดแล้วคือไม่เคยสงบเลยต
1: ้
3: องใช้คำนี้นะครับแล้วก็ลองนึกดูนะครับตั้งแต่ขี่ม้ามาแล้วก็ยึดเอาแผ่นดินคนอื่นนั่นคือพม่าทุกวันนี้วิธีคิดของกองทัพพม่าก็ยังคงเมื่อฉันยึดครองแล้วใครจะแยกหรือใครจะชิงก็ต้องลบกันนั่นคือลักษณะของเขาแล้วสิ่งที่ความเป็นพม่ามีความสูงมากในวิธีคิดของพวกเขาแบบนี้นะครับ
1: ก็
3: คือเวลาเขามองไปที่ชาติพันธุ์พวกเขาก็จะมองว่านี่คือใครของฉันแล้วก็คือคนที่ต้องมารับใช้ฉันลองนึกภาพอย่างนี้นะครับมาตีกรุงศรีรอบที่สองนะตีอยุธยารอบที่สองปี2310เนี่ยจะต่างจากการตีครั้งแรกเพราะการตีครั้งแรกนั้นไม่ได้ยึดบ้านยึดเมืองและเผาไม่ได้ยึดบ้านแล้วเผาเมืองนะครับกวาดต้อนเอาผู้คนทั้งแรงงานและปัญญาชนรวมไปถึงช่างในวงต่างๆไปเพื่อสร้างความเจริญให้กับพม่าพม่าถึงยิ่งใหญ่เห็นไหมฮะเจดีย์ชเวตากองเจดีย์ต่างๆเนี่ยก็จะหุ้มด้วยทองคำเวลาเราดูเจดีย์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ความศรัทธาของคนที่มีต่อศาสนาเท่านั้นนะครับยิ่งมีทองคำเยอะมีอัญมณีเยอะนั่นแหละครับคือความมั่งคั่งแต่ทีนี้ความ

0: มันขั้นแหละถ้ามันอยู่ในตัวของมันเองหมายความว่าอยู่ในทะเลอาณาเขตดินแดนอาณาเขตก็แล้วแต่ของประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นนั่นหมายความว่ามั่งคั่งโดยแท
1: ้ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าชิงไปจากอาณาจักร
1: อ
0: ื่นอันนั้นแหละมันคือสงครามเหมือนที่โดนัลด์ทรัมป์กำลังทำตอนนี
1: ้
0: ครับก็คืออยากได้อะไรกันก็ยึดแล้วก็หาเรื่องหาราวไปเรื่อยๆนะ
1: อันนี้ด้วยหรือเปล่าที่ทำให้เมียนมาหรือพม่าตอนนี้เขาก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะมันก็ไม่สงบสุขเลยนะการที่ไปปล้นคนอื่นเขามันก็จะไม่จีรังยั่งยืนนะจ๊ะค
0: ่
1: ะ
0: ก็แน่นอนแหละครับแต่อย่าลืมว่าพม่าเคยติดโลราบอยู่ภายใต้อังกฤษถึง62
1: ค่ะ
0: ทำสงครามกับอังกฤษ3ระลอกนะครับไม่ใช่ว่าถูกยิงสู้กันครั้งเดียวแล้วแพ้พม่าไม่ยอมนะครับสามระลอกเนี่ยทอดเวลาเนี่ยสู้รบกันเนี่ยนะฮะแต่ไม่ต่อเนื่องมันมีสามขยะแต่ทอดเวลาก็คือ62ปี62ปีสำหรับคนสมัยก่อนเนี่ยมันเกินกว่า1 generation
1: เกินกว่า1งั้นดิฉันกำลังมองว่าโอ้62ปีมัน1 generation หรือ2อาจารย์ให้คำตอบแล้วสองเจเนอเรชันเกินนะคะค่ะ
0: คนเฉลี่ยก็ประมาณ50
1: ต่อตอนนั้นนู้นตอนนู้นค่ะ
0: แต่มันได้มี30บาทรักษาทุกโรค
1: ใช่ค่ะเทคโนโลยียังไม่ทันสมัยเหมือนสมัยนี้ค่ะผู้คนสมัยนี้อายุยืนขึ้น
0: ก็แค่เจอไข้ป่าก็คือมาลาเรียเนี่ยก็เรียบร้อย
1: เรียบร้อยตายลูกเดียวสมัยนู้นค่ะ
0: นั่นแหละคุณวิรัตเคยได้ยินคำว่าโรคหาไหม
2: เคยได้ยินครับแต่ว่าเกิดมามันก็เป็นสิ่งที่มันอยู่ในตำราเรียนนะครับอาจารย
1: ์โรคหาคืออหิวาตกโรคใช่ไหมคะ
0: คือจริงๆอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นโรคระบาดแล้วทำให้คนล้มตาย
1: ล้มตายจำนวนมาก
0: นั่นแหละฮะก็เรียกโรคหาผีหาสาจาร
1: เออนะคำไทยเราก็จะมีสอดสร้อยมาละมีคำสร้อยผีหาสาจารค่ะค่ะ
0: นั่นแหละ
1: อาจารย์ก็มีอีกคำหนึ่งเน้นนึกถึงอะไรรู้ไหมหาเหวมีไหม
0: ไอ้นั่นก็เจนลึกกว่าหา
1: ค่ะ
0: มันลึกมากก็เลยหาเหว
1: เป็นคำหยาบคายไหมอาจารย
0: ์ก็หยาบแ
1: ค่แล้วก็อย่าไปใช้มัน
0: คือถ้าเป็นคำมงคลคงเอามาตั้งชื่อลูกแล้วแหละนี่แบบเป็นคำสะบดเท่านั้นเห็นไหมครับแล้วเขายกย่องไหนหนึ่งเขาได้เติมมาไอให้แต่อย่าใส่ในโทน
1: ก็มีคนส่งมาด่าอีกคือคนนึงกำลังร้องเพลงบอกว่าไอ้หวังตายแน่ตายแน่มันก็บอกอย่าร้องเพลงแบบนี้พอดีมีรถคันนึงพุ่งชนเข้ามาแล้วก็นักดนตรีแตกกระเจิงนักร้องก็วิ่งก็บอกเวลาจะร้องเพลงให้ร้องเพลงที่มันเป็นมงคลอย่าไปร้องเพลงที่เป็นอัปมงคลก็คำดีอันนี้นะคะอารถต่อกันอาจารย์ค่ะเมียนมาก็ไม่เหมือนคนอื่นนะอาจารย์เนาะเองไม่ได้ไปคิดว่าจะอะไรทํากับประเทศนี้แล้วก็จะมาเหมือนกันที่จะมาปฏิบัติต่อเมียนมาเพื่อจะไม่ให้คือให้จะเรียบร้อยก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะ
0: คือเขาไม่เคยเป็นหนึ่งเดียวนะ
1: ครับ
0: และในห้วงที่อังกฤษปกครองเนี่ยก็แบ่งแยกพวกเขาทั้งให้เป็นศัตรูกันก็คือไปตอบย้ำนะนะก็จะพูดนะฮะอย่างกะเหรี่ยงเนี่ยไม่เคยยอมพม่าม อนก็ไม่เคยยอมพม่าไทยใหญ่ก็ไม่เคยยอมพม่าชาติพันธุ์ยกเว้นกลุ่มเล็กๆที่ไม่มีกองกำลังเป็นของตัวเองแต่ว่าก็ต้องไปแหมอยู่กับประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆใครก็ไปแหมอยู่กับเขาหนีภัยรีภัยไปบ้านแค่นั้นครับอย่างยกตัวอย่างเช่นกระชินอย่างเงี้ยกระชินเนี่ยไม่เคยมีกองกำลังที่ใหญ่นะครับมีกองกำลังเล็กๆซึ่งก็ปกครองอยู่ในกระจุดหนึ่งของตัวเอง
1: ค่ะ
0: แ กลับกลายเป็นว่าชาติพันธุ์เล็ก

0: ลุ่มเล็กๆนี้กับอยู่ในพื้นที่ที่มีหยกมากที่สุดเห็นไหมฮะหยกกระชินนี่เป็นหยกที่ดีที่สุดในโลกถ้าจำได้ผมเคยบอกว่ามันจีนเนี่ยมาสำรวจเจอแล้วก็เอาไปตัดเลื่อยแบ่งกันแล้วเรียบร้อยคือหยกที่รัดกระชินก้อนเดียวนี่นะครับเรียกเป็นเรียกเป็นก้อนในมันหนัก 3,000 ตัน
1: โอ้ 3,000 ตันยกไปทั้งก้อนเลยเหรออาจารย
0: ์ก็อยู่แล้วฮะทุกวันนี้เลื่อยแบ่งกันแล้วเรียบร้อย
1: ตันนึงก็เท่ากับตันนึงก็เท่ากับ 1,000 กิโลแล้วนะอาจารย์โอ้โห 3,000 ตัน
0: ก็300กิโลครับแต่3ล้านกิโลครับ
1: ว้าว
0: ไปดูได้ในคิดเน็ตบุ๊กนะครับมาเขียนคำเลยนะฮะ The Largest Jade in the World
1: The Largest Jade ยกอาจารย์คะแล้วทีนี้เวลาเขาเอาไปเขาก็คงจะมันเยอะอย่างนั้นก็คงค่อยตัดเอาไปนะทีละส่วนทีละส่วน
0: ไม่เป็นปัญหาสำหรับจีนครับมีรถคันใหญ
1: ่ค่ะ
0: ก็เขาแบ่งกันแล้วเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาได้มีโอกาสถ่ายลงคิดเน็ตบุ๊ก1ชั่วโมง
1: แล้วเอาไปทำอะไรบ้างอาจีนเนี่ยเอาไปหล่อพระพุทธรูป
0: ก็เป็นวัตถุมงคลครับ
1: ค่ะ
0: เพราะคนจีนเขาถือว่าหยกนี่คือก้อนที่มาจากสวรรค
1: ์ใช่ค่ะอ๋อแล้วมีญาติที่บางคนสูงอายุนะเขาจะใส่กำไรหยกกันเขาบอกป้องกันทำให้อายุยืนป้องกันการหกล้มอะไรต่อมีอะไรเนาะค่ะ
0: นั่นแหละจริงๆน่าจะคิดสูตรสมุนไพรจากหยกเอาเอามาทำเป็นสมุนไพรอะไรนะเป็นหยกป่นชงกินกับน้ำ
1: เออนะเออแต่มันก็คงจะไม่ได้น้ำพะหยกมันคงเป็นแร่ธาตุที่มันแข็งอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผงมันก็ไปตกตะกอนในอวัยวะข้างในมันก็จะไม่ดีนะอาจารย
0: ์นั่นแหละครับก็เป็นนิ้วตาย
1: ก็เลยไม่มีการทำตรงนั้น
0: ก็จินตีก็คงทดลองมาแล้วแต่จินซีก็อยากจะอยู่คำโลกไม่ใช่คำป่านะมันอยู่คำโลก
1: คำโลก
0: ก็ทดลองมาทุกอย่างแล้วปรากฏว่าจินซีนี่มาเจออะไรรู้ไหม
1: ม
0: าเจอประหลอด
1: อ๋อประหลอด
0: จินซีมาเจอประหลอดอู้ทำไมมันดิ้นเร็วจังจับก็ไม่ได้เอาไปอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ลอยในอากาศได้ขึ้นบนบกได
1: ้ลอยในน้ำได้ด้วย
0: ลอยในน้ำได้ด้วยไม่ล่มไม่จมไม่หายจินซีก็เลยนึกว่าอันนี้แหละมันคือยาอายุวัฒนะนั่นนะคร
1: ับ ก็เลยทานเข้าไป
0: ก็ตายเพราะประหลอดนะครับไปดูเลยนะฮะสุสานจินซีเต็มไปด้วยประหลอดครับ
1: โอ้โหค่ะแหมอันนี้ก็ได้ความรู้ใหม่เพิ่มเติมดิฉันโอ้ขอบคุณมากเลยโอ้ค่ะแต่จินซีก็ได้รับเกิดขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่สร้างกำแพงเมืองจีนซึ่งสร้างมาเป็นหลายร้อยปีนะกว่าจะสำเร็จนะทอดยาวเป็นพันพันไม้หมื่นไม
0: ้ไม่ละครับมันสร้างหลายราชวงศ์
1: ใช่ค่ะหลายราชวงศ์อะค่ะ
0: จินซีมีเวลานั่งบนบันลังแค่15ปี
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: แบบก็เลยเหาะเดินเดินอากาศเดินตลอดไม่รู้ไปไหน
1: ก็เนี่ยก็กลัวมองโกจะมาลุกลามก็เลยสร้างกำแพงเมืองจีนแล้วก็ราชวงศ์ต่อๆกันมาก็สร้างต่อกันไปค่ะ
0: นั่นแหละครับเดี๋ยวถึงมาแล้วค่อยมาไล่เรียงกัน
1: ค่ะเอาเป็นว่าเอาไปทีนี้มากลับมาเมียนมากันเนี่ยค่ะ
0: คือณปัจจุบันนี้นะครับสถานะพม่าเนี่ยเวลาเราเห็นคำว่าเรเจียนหรือดิวิชันเดิมเขาใช้คำว่าดิวิชันนะฮะแต่ที่วันนี้เปลี่ยนมาเป็นคำว่าเรเจียนที่แปลว่าภาคนั้นภาคนี้ถ้าเราเห็นคำว่าอย่างเช่นพัทโคเรเจียนหรือมันดาเรรีเจนอิโลปดีรีเจนย่างกุ้งรีเจนอะไรก็มีมันจะมีอยู่ทั้งหมด7ภาค
1: 7รีเจนด้วยกัน7ภาค
0: มีอยู่7ภาคนี่คือเขตของพม่าโดยแท
1: ้อ๋อค่ะอาจารย์คะเราจะขอพักสักครู่นะคะ
0: เชิญเลยครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2560

2019 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094 480 3076 094 480 3034และ

0: 5.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคุณมอนี่อาเซียนอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเป็นคุณวิรัติศรีพงศ์ดิฉันวิรันวรรุตแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามานะตลอดเวลาขอบคุณมากๆค่ะค่ะอาจารย์คะก็เลยมีอยู่7 region ด้วยกันนะพัคโค region มันเดเล่ region ค่ะอื่นๆอีก
3: นะนั่นคือเขตของพม่าโดยแท้
2: ค่ะ
3: แต่ถ้าเราเห็นคำว่าสเตทเมื่อไหร่นะครับเขตที่แปลว่ารัฐ
2: รัฐ
3: นั่นหมายถึงเขตหรือว่าเป็นรัฐของชาติพันธุ
2: ์โอ้ค่ะ
3: ซึ่งก็มีเจ็ดเช่นเดียวกันนะครับเช่นชินมีก็ชินยะไข
2: ่ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับกะยินกะยาม อนเป็นต้นนะครับมันก็เลยทำให้เวลาเรามองเข้าไปในประมาณถ้าเกิดว่าไม่มีกองทัพที่แข็งแกร่งมันก็จะต่อสู้รบกุ้งเพื่อแย่งชิงพื้นที่กันเพื่อมานะครับพม่าเนี่ยต้องถือว่าที่ผมบอกว่ามีจุดพิเศษก็คือว่านับตั้งแต่ที่ถูกปกครองโดยอังกฤษนะครับมันมีตัวเลขอาถรรพ์อยู่สู้รบกัน3ระลอกทอดเวลา62ปีแล้วเป็นอาณานิคมของอังกฤษโดยสมบูรณ์ก็ทอดเวลา62ปีเช่นเดียวกัน
2: โอ้เป็นอาณานิคมอีก62ปีรวมเบ็ดเสร็จนี่ก็100กว่าปีนะอาจารย์นะ
3: ก็124ป
2: ี
3: แล้วก็ไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์หลงเหลืออยู่เลยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2429
2: ค่ะ
3: 2429ไม่มีสถาบันกษัตริย์แล้วและถูกแบ่งแยกและปกครองโดยอังกฤษนะครับในสมัยก่อนมันจะมีพวกมิชชันนารีพวกอะไรพวกนี้แหละค่ะจริงๆพวกใช้แต่ศาสนาในยุคโบราณจริงๆคนเหล่านี้มันติดสปาย
2: ค่ะไอ้อาจารย์พระตองที่อังกฤษเนี่ยเข้าไปยึดอินเดียก่อนหรือหลังพม่าคะ
3: ยึดอินเดียก่อนครับ
2: อินเดียก่อนเนาะค่ะ
3: แต่อังกฤษนี่กว่าจะยึดอินเดียได้ใช้เวลาไปตั้งมั่นอยู่เป็นร้อยปีนะคะเพราะอินเดียมันใหญ
2: ่ค่ะใช
3: ่
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะฮะก็ค่อยๆแซะค่อยๆแงะค่อยๆซึมไปเรื่อยๆนะครับ
2: ค่ะ
3: พอตัวเองพร้อมแล้วก็ค่อยยึดทีเดียวแต่ทอดเวลาเป็นร้อยปีครับ
2: โอ้โหก็ยังมี
3: เขาจะไปในรูปของการค้าก่อนเห็นไหมฮะมันจึงมีคำว่าBusiness East India
2: ตั้งบริษัทการค้าขึ้นมาก่อน
3: นั่นแหละฉันเป็นพ่อค้านะแต่ว่าเรือค้าขายของอังกฤษหรือประเทศอื่นก็แล้วแต่ที่มาจากยุโรปล้วนเป็นเรือปืนไฟทั้งนั้นติดปืนติดกำลังทหารติดอะไรแต่ละพัดอยู่ในนั้นหมดเลยนะฮะก็นั่นแหละฮะก็พอเขายึดอินเดียได้แล้วเขาก็ไปซึมมา
2: ขยับ
3: ไปซึมมานะฮะก็ขยับมาก่อนที่จะยึดมาเลเซียก่อนจะยึดพม่าก็มาตั้งมั่นอยู่ที่เกาะหมาก
2: อ๋อเกาะหมากก็ที่ปีนังเนอะ
3: นั่นแหละครับคำว่าปีนังก็แปลว่าหมากนะครับเป็นภาษามาลายอยู่แปลว่าหมากนี่แหละนะครับก็มาทำทีว่าฉันมาค้าขายนะเอาขอเช่าหน่อยขอเช่าหน่อยก็ปรากฏว่าสมัยก่อนเนี่ยปีนังก็เป็นส่วนหนึ่งของรัตนโกสินทร์นะครับของสยามนะครับ
2: อ๋อค่ะ
3: เพราะว่าสี่รัฐมาลาย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เราเรียกสี่รัฐมาลายอยู่ทางเหนือเนี่ยว่าสี่รัฐมาลาย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับเป็นประเทศราชของสยามนั่นแหละครับไซบูรีปริศกาลันตันตังกานูนะฮะก็มาเนี่ยอยู่ภายใต้กาลันตัน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็อังกฤษเนี่ยก็มาขอเช่าจากสุลต่านกาลันตันแล้วสุลต่านกาลันตันก็ขอพระบรมราชอนุญาตจากกรุงเทพ
2: ค่ะ
3: แล้วพอมันตั้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เสริมสร้าง

0: ท้วงกองทัพมีกำลังทหารพร้อมแล้วก็ค่อยๆยึดเอา
1: ไป
0: ย
1: ึ
0: ด
1: นะ
0: นั่นแหละแต่สำหรับพม่าเนี่ยสามระลอกนะครับของส่วนของมาเลเซียทุกวันนี้เนี่ยสู้ไปทีละรัฐแล้วก็ดึงมาเป็นพวกแล้วก็ให้แต่ละรัฐเนี่ยลบกันเองบ้างอะไรบ้างแล้วก็วิธีการที่อังกฤษทำอย่างในมาเลเซียเนี่ยก็คือแบ่งแยกพวกเขาออกจากกันเพราะรู้อยู่แล้วว่าในแต่ละรัฐก็ไม่ถูกกันมีสุลต่านของใครของมัน
1: ของใครของมัน
0: นั่นแหละสุลต่านก็ถือหอกไล่จิ้มแทงกัน
1: แต่ขณะนี้รัฐของเขาก็มีสุลต่านปกครองอยู่เหมือนกันนะอาจารย
0: ์ครับครับนั่นแหละครับก็คือสุลต่านก็คือกษัตริย์นั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นคิงด้อมขนาดใหญ่นะฮะก็เลยเรียกว่าสเตทนะฮะ
1: เรียกสเตทในเมียนมา
0: เวลาเราเห็นคำว่าคิงด้อมเมื่อไหร่นั่นแหละก็คือเป็นประเทศขนาดใหญ่นะฮะก็เลยทำให้ค่อยๆซึมนะครับแล้วก็ยังมากรุงเทพบ้านเราเนี่ยนะครับก็ค่อยๆซึมเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าที่ตั้งของประเทศไทยเราเนี่ยสมัยนั้นมันอยู่ในระหว่างสองอำนาจที่ล่าอาณานิคมนะครับด้านติดกับทะเลอ่าวไทยนะครับก็จะเป็นสลับเดนด้านที่ทะเลอันดามันนะครับก็จะเป็นอังกฤษแล้วทีนี้ไอ้สองอาณาสองเจ้าอาณานิคมนี้ก็ไม่อยากสู้รบกันแต่ก็ต่างคนต่างอยากจะได้ขยามนะครับก็บอกว่าเองอย่ายึกนะฉันก็จะไม่ยึกประมาณนั้นนะครับคำว่าอย่ายึกเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นข้อตกลงร่วมระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษบอกว่างั้นถ้าอย่างนั้นนะให้สยามเนี่ยเป็นรัฐกันชน
1: เป็นรัฐกันชนเป็นบัฟเฟอร์สเตทใช
0: ่
1: ไหม
0: เป็นรัฐกันชนแต่การเป็นรัฐกันชนเนี่ยก็ถูกนะครับก็ถูกขีดเส้นเอาเรื่อยนะครับนั่นแหละเวลาเราไปดูว่ามีสนธิสัญญากี่ฉบับอนุสัญญากี่ฉบับนะฮะเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนล้วนๆครับเขตแดนรวมไปถึงเรื่องการค้าเรื่องสิทธิผลประโยชน์ที่เจ้าอาณานิคมจะได
1: ้มันเริ่มเข้ามาในสมัยร.3นะพระองค์ตอนที่จะเสด็จสวรรคตก็มีการ
0: พูดว่านะ
1: ต่อไปนี้ไม่ต้องไปกลัวไอ้พวกหัวแดงนะต่อไปนี้ไม่ต้องไปกลัวไอ้พวกหัวดำให้กลัวไอ้พวกหัวแดงอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: นั่นแหละนั่นแหละก็พอนั่นแหละครับพม่าพอสู้กับอังกฤษก็ไม่มีเวลามาสู้กับประเทศไทยแล้วยิ่งไปกว่านั้นพออังกฤษมีสนธิสัญญานะครับกับสยามนะครับฉบับแรกเนี่ยเราจะว่าเบอร์นี่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เบอร์นี่เนี่ยก็คือปลายรัชสมัยของรัชกาลที่3
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ท่านที่กันกรองสนธิสัญญาให้เพราะว่าสยามสมัยนั้นมีเพียงท่านเดียวนะครับที่อ่านภาษาอังกฤษรู้เรื่อง
1: ล้น9ล4เหรอคะใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับนั่นแหละพระองค์ก็กันกรองสนธิสัญญานี้ให้กับประเทศหานะครับก็เลยเป็นที่มาของสนธิสัญญาเบอร์นี
1: ่
0: นะครับแต่จริงๆแล้วอังกฤษเนี่ยถือว่าพลาดเป้านะครับก็คือฉันไม่อยากได้แบบเบอร์นี
1: ่
0: ฉันอยากจะได้แบบบาวรีนะครับพอมาถึงบาวริงก็คือสมัยรัชกาลที่4แล้วแต่มันก็ยอมไม่ได้ไงครับเพราะเขาใช้เรือกลไฟมาข่มขู่แล้วเราก็เลยต้องยอมกันแหละฮะทั้งปินเรือเข้ามาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตก็เข้ามาแล้วยิ่งไปกว่านั้นการสู้รบอังกฤษสู้รบกับพม่าระลอกที่2นะครับก็บีบบังคับให้สยามไปช่วยรบอันนี้คือเราตั้งกองกำลังที่เป็นแบบตะวันตกครั้งแรกก็คือในสมัยรัชกาลที่4นะครับและพอเราตั้งเสร็จปุ๊บอังกฤษนี่แหละมาฝึกให้ส่งเอ็กซ์เพิร์ทส่งอะไรจะมาบอกว่าเอ้างั้นลองวิชาครับบีบบังคับให้กองทัพสยามเนี่ยไปช่วยสู้กับพม่าครับไหนๆพม่ากับสยามก็สู้กันมานานแล้วเราอีกสักตั้งหนึ่งนะแต่อาวุธทันสมัยกว่าเดิมนะครับไม่ใช่หอกเหลาดาบแล้วนะครับมันเป็นปืนครับนั่นแหละครับตำรวจพระนครที่เราเรียกว่าสันติบาลก็เกิด

0: ขึ้นในยุคสมัยรัชกาลที่4นั่นแหละ
1: นะ
0: ฮะก็เลยเป็นอันนี้เรื่อยมานะครับแล้วพม่าลองนึกดูนะครับเมื่อไม่มีสถาบันหลักที่จะยึดเหนี่ยวแล้วตกอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าอาณานิคม62ปีและเป็นตลอด62ปีที่ถูกแบ่งแยกปกครองและทำลายคำว่าทำลายในที่นี้คือทรัพยากรนะครับไปดูห้วงน้ำอยู่แล้วไปดีเลยครับทำไมมันกว้างขนาดนั้นจริงๆถ้าเป็นร่องน้ำธรรมดามันจะไม่กว้างครับแต่สาเหตุที่อิระวดีมันกว้างตั้งแต่มันดะเลลงมานี่นะครับเพราะมันเป็นสายน้ำแห่งการล่องแพไม้สักทองคำ
1: โอ้ค่ะ
0: ลองนึกภาพอย่างนี้นะเราเคยเห็นแพที่มันเป็นแพใหญ่ๆกว้างๆใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือเอาท่อนซุงไม้สักเนี่ยมาต่อกันจนเป็นแพแล้วก็ล่องลงมากับน้ำนั่นแหละครับมันก็กวาดเอานั่นกวาดเอานี่ขึ้นมานะครับมันก็เลยทำให้สายน้ำเนี่ยกว้างขึ้นโดยบวกเข้าไปจากการทำลายทรัพยากรผมไม่รู้ว่ามันมากขนาดไหนนะครับเพราะว่ายังไม่เคยปรากฏเห็นบันทึกที่อังกฤษเอามาเผยแพร
1: ่
0: ว่า62ปีที่ยึดครองพม่านั้นได้ผ่านทรัพยากรเข้าไปเท่าไหร่นะครับแต่เอาเป็นว่าขนาดว่าได้พม่าไม่พอนะครับในเขตล้านนาของประเทศไทยเราก็อยู่ในสนธิสัญญาที่อังกฤษขอเขียนไว้เลยนะครับว่าการแปลงสัมปทานไม้สักเนี่ยต้องเป็นของอังกฤษเท่านั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่แพร่ลำปางนั่นแหละที่ลำปางซึ่งมีรถมานะฮะต้นอังกฤษนะครับเนี่ยนะฮะ
1: อาจารย์จำได้ว่าอาจารย์เคยบอกว่าเสาใหญ่ๆอ่ะที่ลูกชายนางแอนนาลิโอโนเวนประธานให้การเมือง905ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็นั่นแหละฮะก็คือเสาชิงช้า
1: เสาชิงช้า
0: แต่เสาปัจจุบันนี้เปลี่ยนอันใหม่แล้วนะครับไม่ใช่ของเดิม
1: อ๋อค่ะ
0: แต่อันที่ลบไปครับก็คือเป็นของหลุยส์นะฮะหลุยส์แอนด์เรโนเวนแต่ทีนี้ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วผมไปสืบค้นมาก็คือเฉพาะแปลงสัมปทานไม้สักในภาคเหนือของสยามเนี่ยนะครับซ
1: ึ่
0: งอังกฤษเป็นผู้ผูกขาดแบบ
1: นี้โอ้นี
0: ่ปีหนึ่งเนี่ยตัดไปมากกว่า700,000ต้น
1: โอ้โหฮะ
0: ไม่ใช่700,000ตันนะครับ700,000
1: ต้น
0: ลองได้ดูนะถ้า62ปีเนี่ยมัน
1: จะไปต้องเท่าไหร่ว้าวแล้วก็เนี่ยเอาเข้าไปยังประเทศของตัวเองค้าขายอีกอะไรอีกสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองเนาะค่ะ
0: เขาเอาไม้สักไปต่อเรือ
1: นั่นน่ะสิ
0: ยิ่งต่อเรือมีฝูงเรือเยอะขนาดไหน
1: ก็ยิ่งมีอำนาจ
0: นานนะครับในยุคสมัยนั้นด้วยวันนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็เลยต้องเอาไปลงกับกองทัพนะครับคือประวัติศาสตร์มันเป็นเยี่ยงนั้น
1: ก็ค
0: ือไปมีกองทัพที่ยิ่งใหญ่คือแสนยานุภาพที่จะไปบีบบังคับคนอื่นได
1: ้
0: ก็คือกำหนดกติกาให้คนอื่นเดินตาม
1: ค
0: ือมีคันจริ
1: งอ
0: ยู
1: ่ได้ค่ะโหน่าสนใจมากๆเลยอาจารย์ค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่อาจารย์ให้ข้อมูลที่ดิฉันเองดูแล้วโอ้ฟังแล้วนี่น่าสนใจมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะวันเสาร์หน้ามาตามกันนะคะแบบตามไม่กระพริบสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: แล้วเราทั้ง3คนก็ลาพร้อมๆกันไปเลยนะดิฉันวีรวรรณวรรุธและคุณวรัชศรีพงษ์ไปพร้อมๆกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพบกันใหม่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำ
0: ค่ะ
1: วันเสียงกล้องไหมครับคุณขวัญ
0: กล้องอยู่เหมือนกันค่ะอาจารย์
1: เสียงกล้องเดี๋ยวผมปรับเสียงนิดนึง
0: ได้เลยค่ะอาจารย์อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่เดินทางไปเที่ยวท่องเที่ยวที่ไหนหรือเปล่าคะใกล้ๆวันหยุดยาวแบบนี
1: ้ไปโชระนิด
0: โอ้ค่ะ
1: เสียงปกติเรียงเดี๋ยว
0: ยังกล้องอยู่อาจารย
1: ์นะฮะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: กล้องอยู่ไหมยังกล้องอยู่นิดหน่อยค่ะอาจารย์ค่ะแต่ก็ดีขึ้นกว่าตอนช่วงจังหวะแรก
1: ครับ
0: ค่ะก็สัปดาห์นี้นะคะก็อยากจะชวนอาจารย์พูดคุยหลายๆเรื่องเลยทีเดียวค่ะแล้วก็หนึ่งในนั้นอาจารย์ส่งมาให้ขวัญเกี่ยวกับเรื่องวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารใช่ไหมคะที่ขึ้นเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยอาจารย์เคยไปเที่ยววัดมหาธาตุไหมคะ
1: ถ้าคนกับพี่น้องชาวใต้ด้วย
0: ค่ะถ้าคนนครเขาเรียกวัดพระธาตุอาจารย์ค่ะ
1: ตอนนั้นผมไปเรียนที่โรงเรียนการประชาสัมพันธ
0: ์ค่ะ
1: ซึ่งเดี๋ยวนี้เรียกว่าสถาบันประชาสัมพันธ์แห่งชาติเนี่ยนะ
0: กรมประชาสัมพันธ์
1: ไปดูงาน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปเกี่ยวกับเรื่องประชาสัมพันธ์เนี่ยแล้วก็ไปที่วัดเนี่ย
0: ค่ะ
1: ผมชอบคุณขวัญเคยไปไหม
0: ขวัญเคยไปค่ะอาจารย์ก็ตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะก็แต่ว่าคือถามว่าไปบ่อยหรือเปล่าก็ไม่บ่อยนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะห่างจากตัวที่บ้านของขวัญเนี่ยสักประมาณ20นาทีถ้าขับรถนะคะค่ะก็จะเป็น
1: ใกล้ๆนั่นเหรอคุณขวัญสกลนครเหรอ
0: ใช่ค่ะอาจารย์เป็นมุกหรือเปล่าเนี่ย
1: สาวเมืองคอนนี่เอง
0: ค่ะ
1: ยินดีที่ได้เป็นเมืองมรดกโลกนะครับทีนี้ความเป็นมรดกโลกไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือว่าจะเป็นอยุธยาหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ไหนๆเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ก็อยากให้พวกเราเนี่ยช่วยกันรักษาเอกลักษณ์ของชาติเอาไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมทราบจากข่าวนะว่ามีบุคคลอยู่สองท่านที่ได้ต่อสู้เพื่อที่จะให้วัดพระมหาธาตุใช่ไหมฮะ
0: ค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะ
1: วัดพระมหาธาตุวรวิหาร
0: วรมหาวิหารค่ะอาจารย
1: ์อ๋อวรมหาวิหารนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านที่มุมานะมาหลายสิบปีเพื่อที่จะให้สถานที่แห่งนี้ได้เป็นเมืองมรดกโลกแล้วก็ไม่มีใครมาเคลมได้ด้วย
0: ย้ายวัดไม่ได้นะอาจารย
1: ์อันนี้ก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะครับทีนี้เหตุการณ์มันเหมาะเจาะเลยคุณขวัญ
0: กับเหตุการณ์อะไรคะ
1: พอที่วัดนี้ได้รางวัลมรดกโลกใช่ไหมครับ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: มันตรงกับสัปดาห์หน้าเนี่ยก
0: ็
1: จะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นวันสำคัญคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมคะ
1: รัชกาลที่10
0: ค่ะ
1: นะครับทางรายการของเราเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนเรื่องอะไรฮะ

0: ชิญชวนว่าในวาระที่เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระองค์ท่านเนี่ยอย่างน้อยนะถ้าคนมีที่กว้างนะ
1: ห
0: นึ่งคนเนี่ยปลูกต้นไม้10ต้นตามชื่อราชการของท่านนะ
1: ฮะ
0: 10ต้นคนละ10ต้นแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยทั้งบ้านปลูกกัน10ต้นจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้กระถางหรือจะเป็นต้นไม้ใหญ่อะไรก็แล้วแต่ซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนำว
1: ่
0: าเราจะรับกับภัยแล้งที่จะมาถึงเนี่ยอย่างไรนะฮ
1: ะ
0: ก็อย่างน้อยรวมกันทั้งบ้าน10ต้นก็ได้และก็เป็นที่ระลึกทุกครั้งที่เราเห็นต้นไม้นี้เราก็จะได้รำลึกนึกถึงว่าอ๋อเราได้ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านนะฮะทีนี้คุณขวัญครับถ้าเตรียมถ้ามีที่กว้างหน่อยนะแล้วก็เตรียมที่ไว้สำหรับเป็นที่ล่มรับกับช่วงแล้งที่จะมาถึงนะฮะปลูกแล้วได้ร่มกินได้ด้วยโรคก็มีน้อยแมลงก็มีน้อยหรือจะไม่มีเอาเลยก็ได้ต้นที่ว่าคือต้นขี้เหล็ก
1: ต้นขี้เหล็กนะครับค่ะอาจารย์
0: ขี้เหล็กที่เราเอามาแกงเนี่ยคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: เคยทานแกงขี้เหล็กไหม
1: เคยทานค่ะอาจารย์แต่ว่าขวัญว่าถ้าร้านไหนทำไม่ดีมันค่อนข้างขมอ่ะแต่ว่าถ้าเขาเรียกยอดขี้เหล็กป่ะคะหรือว่าลูกขี้เหล็กที่เป็นกลมๆอาจารย์เขาเรียกอะไรคะ
0: หวานเป็นลมขมเป็นยา
1: ค่ะ
0: ทีนี้ขี้เหล็กเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์จากใบเขาเยอะ
1: ค่ะ
0: นะฮะทีนี้อย่างขี้เหล็กเนี่ยถ้าคุณขวัญปลูกเป็นแบบอาชีพนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าปลูกเป็นอาชีพเนี่ยเราไม่เอาร่มเราจะปลูกให้ต้นสูงประมาณสักเมตรครึ่งเนี่ยระยะห่างกันก็ประมาณ2เมตร
1: ค่ะ
0: ระยะระหว่างต้นนะระยะระหว่างต้นระหว่างแถว2คูณ2เมตรก
1: ็
0: ปัดยอดเรื่อยๆเนี่ยคุณขวัญจะเก็บใบขี้เหล็กเนี่ยไปขายได้เงินทุกวันเลยนะฮะอันนี้ก็คือขี้เหล็กที่เขาปลูกกันไว้เป็นอาชีพในการที่จะเป็นเรียกว่าผักยืนต้นแล้วปลูกครั้งเดียวนะคุณขวัญสามารถที่จะอยู่กับเราได้นานมากอ่ะนะปลูกอยู่กับเราได้นานโดยที่ไม่ต้องโค่นต้องปลูกบ่อย
1: ๆ
0: เพียงแต่ว่าเราตัดนะนอกจากเราตัดแล้วเนี่ยให้มันแตกใบใหม่สมมติว่าเราปลูกไว้หลายต้นนะต้นหนึ่งก็อาจจะเป็นว่าต้นหนึ่งเราตัดแล้วเดี๋ยวมันก็แตกตัดแล้วเดี๋ยวมันก็แตกใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็สามารถที่จะได้เงินทุกวันทีนี้ถ้าเราต้องการตัดทุกวันเราก็ต้องเรียกว่าดูที่ว่าจำนวนหนึ่งต้นเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยเราจะเก็บกี่ต้นนะฮะหนึ่งวันเราจะเก็บกี่ต้นถ้าเราจะเก็บกี่ต้นก็สุดแท้นะครับเราก็คำนวณดูว่าอันนี้เราจะปลูกเป็นการค้าไหมแต่ถ้าไม่ปลูกเป็นการค้านะเราปลูกเอาไว้รับประทานเองเนี่ยครับคุณขวัญครับสบายมากเลยท
1: ี
0: นี้ถ้าคุณขวัญจะไม่ปลูกเป็นเอาใบขี้เหล็กไปขาย
1: ค
0: ุณขวัญก็ปลูกเอาทั้งสองวัตถุประสงค์คืออะไรฮะ
1: ทั้งกินใบและไข่ร่มเหรอคะอาจารย
0: ์คุณขวัญก็ปลูกโดยที่ปล่อยให้ลำต้นเนี่ยสร้างลำต้นขึ้นไปนะ
1: ค่ะ
0: สักประมาณสองเมตรนะสองเมตรสองเมตรครึ่ง
1: ค่ะ
0: และพอมันแตกยอดเนี่ยคุณขวัญก็ตัดยอดตลอดเวลาผมเคยเห็นที่พระแท่นดงลังนะโอ้เขาปลูกเขาตัดเป็นทรงซาลาเปาเนี่ยสวยมากแล้วยอดที่แตกออกมาเนี่ยคุณหวานก็ปีนขึ้นไปเก็บยอดเอามารับประทานได้
1: ค่ะ
0: นะครับทีนี้คุณหวานครับ
1: ค่ะ
0: เวลาที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยพอเราตั้งทรงพุ่มขึ้นไปเนี่ยรอบต้นเนี่ยทรงพุ่มมันจะแผ่กว้างไปเรื่อยๆอย่างน้อยๆเนี่ยข้างหนึ่งเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่งถึง3เมตร
1: ค่ะ
0: นะโอ้ร่มดีมากๆเลยอ่ะ
1: ให้ร่มเงานะคะ
0: โรคไม่มีแมลงมีหนอนอยู่บ้างแต่หนอนกินไม่ทันการแตกใบหรอก
1: ค่ะ
0: แล้วคุณขวัญใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงนะ
1: ค่ะ
0: ทำโทษแม้แต่ปัสสาวะนี่เอาไปราดรดโคนต้นเนี่ย

0: แตกใบดี
1: โอ
0: ้ไอ้นี่คือไม้ที่หนึ่งให้ร่มให้ออกซิเจนแล้วก็ใบนะใบดอกอะไรนี่เอามาเป็นอาหารได
1: ้ค่ะ
0: นะครับนี่ถ้าจะปลูกผักยืนต้นนะ
1: อันนี้ปลูกริมรั้วบ้านได้ไหมอาจารย์มันจะส่งผลอะไรต่อพื้นดินหรือว่าบ้านเราอยู่บ้านจัดสรรอะไรทำนองนี้ค่ะมันได้ไหม
0: ถ้าริมรั้วบ้านไม่ควรปลูกตรงที่ว่าใบมันจะแผ่ทรงพุ่มไปข้างบ้าน
1: ค่ะ
0: มันต้องเว้นระยะให้ทรงพุ่มเนี่ยไม่ไปกวนข
1: ้
0: างบ้านเพราะมันจะข้างบ้านเขาอาจจะไม่ได้ชอบใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้ถ้าจะปลูกข้างบ้านนะผมแนะนำให้ปลูกที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผักหวาน
1: ค่ะริมรั้วบ้านผักหวานดีกว่านะคะ
0: ดีกว่าหรือถ้าเป็นรั้วปูนผนังปูนอยู่แล้วเนี่ยก็ปลูกชะอม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอไปฮะเมื่อกี้พักดื่มน้ำนิด
1: ได้ค่ะ
0: ก็ปลูกชะอมก็ได้ผักทั้งสามอย่างที่ผมพูดมาเนี่ย
1: ค่ะ
0: ชะอมผักหวานบ้านขี้เหล็กต้นแคอันนี้ขี้เหล็กผักยืนต้น
1: ค่ะ
0: ปลูกทีนึงเนี่ยบางทีเราไปก่อนต้นยังอยู
1: ่
0: แต่ถ้าคุณขวัญจะปลูกต้นไม้ที่ปลูกทีนั้นเนาะถึงจะรู้สักครั้งหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: ก็จะมีตะไคร้ขิงข่ากระชายกระเพราโหระพาสะระแหน่เนี่ยปลูกครั้งเดียวคุณขวัญครับนานๆน่ะหลายปีก็จะเริ่มมาปลูกใหม่สักครั้งหนึ่งโดยเฉพาะตะไคร้นะตะไคร้เนี่ยเวลาคุณขวัญนะปลูกแล้วเวลาตัดออกมาใช้ใช่ไหมเราถอนมาทั้งหัวทั้งรากเนี่ยเวลาคุณขวัญจะตัดออกไปใช้เนี่ยตัดให้เหลือตอไว้หน่อยเหลือตอเหลือรากไว้อ่
1: ะ
0: อันนั้นเอาไปปลูกใหม่ได้อี
1: กอ๋อให้
0: ขึ้นต้นใหม่เลย
1: คือเราก็เอาไปใช้ส่วนแบบเหมือนว่าเหนือจากตอขึ้นมานิดนึงแล้วก็ตอเนี่ยเราก็ไปปลูกได้ถูกไหมอาจารย์
0: ใช่คุณขวัญเอานิ้วชี
1: ้นิ้วชี
0: ้นะสักหนึ่งข้อนิ้วหรือสองข้อนิ้ว
1: ค่ะ
0: แค่นั้นแหละนะแล้วโคนเหลือไว
1: ้
0: เราก็ไปปลูกได้อีกแล้วปลูกตะไคร้เดี๋ยวนี้นะ
1: ค่ะ
0: คุณขวัญจะไปทำน้ำตะไคร้ปั่นก็ดี
1: ค่ะ
0: นะเดี๋ยวนี้บางคนก็ปลูกตะไคร้อ่ะเขาไม่ได้ขายทั้งต้นน่ะเขาขายเฉพาะใบเขาขายใบตะไคร้
1: ใบตะไคร้
0: ทีนี้ถ้าเป็นตะไคร้หอมนะ
1: ค่ะ
0: คุณขวัญก็เอาไปทำทูบได้อีกกันยุงด้วย
1: ค่ะ
0: นะฮะเนี่ยอันนี้ที่ผมพูดคือผักกึ่งล้มลุกกับผักยืนต้นที่จะเชิญชวนท่านปลูกเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านนะครับอันนี้ก็เรียกว่าบ้วนกับขวัญขอร้องเชิญพี่น้องปลูกต้นไม้กันเถิดหนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ปลูกกันให้ทียิบเลยพวกคุณ
1: อาจารย์แต่งกลอนนานไหมเนี่ยหรือว่ามันไหลแบบเป็นกลอนสดตอนนี้เลย
0: เดี๋ยวประเดี๋ยวแต่งใหม่ก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว
1: ค่ะ
0: ผมมักจะเป็นคนต้นสด
1: ค่ะ
0: เวลาผมไปแหล่ไปร้องเนี่ยผมไม่ได้ท่องมาเหมือนคนอื่นนะ
1: อันนี้ความสามารถพิเศษดีมากเลยอาจารย์ไม่มีใครทำได้
0: มันต้องฝึก
1: ค่ะ
0: จำได้ว่าเคยขึ้นไปแหล่ครั้งแรกที่จัดประชุมเกษตรกรที่วัดไร่ขิง
1: ค่ะ
0: ลองแหล่ดูปรากฏว่ารุ่นพี่ที่นับถือเป็นอาจารย์พอลงมาบอกเฮ้ยบุญไปได้นะไปได้แนวนี้ตั้งแต่นั้นมาพอผมขึ้นบรรยายเนี่ยผมก็แหล่เลย
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับคุณปลูกองุ่นแล้วมันวุ่นเรือหลายเพราะทั้งโรคแมลงมากมายมันเข้ามาทำลายองุ่นเราทุกทีจะต้องรู้ทันอาการองุ่นแล้วจะไม่วนนะครับคุณพี่ต้องสังเกตอาการให้ดีว่าอาการอย่างนี้มันเป็นโรคอะไรแต่เราก็ร้องไอ้ที่เราเนี่ยเรากำลังนึก
1: อะไรต่อดีนะ

0: จะร้องอะไรต่อเพราะฉะนั้นเวลาเขาท่านไปฟังหรืออะไรเอ้ยเนี่ยหรือโอ้วโอ้ยเนี่ยก็แปลว่าเขากำลังนึกเนื
1: ้
0: อแต่ผมเคยเชิญนักร้องนักแสดงดังๆมาขึ้นเวทีด้วยตอนนั้นหวังว่าถ้าคุ้นเคยกันเนี่ยจะชวนเขามาออกทีวีโดยผมแหล่ร้องโดยเขาแหล่ร้องถามผมนะอยากจะถามอาจารย์บวนก็สักหน่อยว่าต้นไม้มันหยิกย่อยมันเป็นเพราะก่ออะไรอาจารย์บวนเลยตอบไปในทันทีต้นไม้คุณนี้มันเกิดจากเพี้ยไฟอะไรเงี้ยก
1: ็
0: จะร้องตอบโต้กันแต่ปรากฏว่าพอเขารู้ว่าผมแหล่สดเขาไม่ยอมขึ้นเวที
1: ก็อาจจะแบบ
0: ไม่ถึงที่จะได้ทำงานร่วมกันก็เสียโอกาสเพราะดีจริงถ้าได้เข้ามาร้องแหล่ตอบคำถามกันมีกิ่งฉาบกับโมงมาตีไปเครื่องเคียงเนี่ยรายการมันจะสนุกเพราะฉะนั้นขวัญที่ไม่เป็นจริงก็เยอะแต่ผมไม่ได้ขวัญหนีดีฟอร์น
1: ะ
0: ผมก็ยังคิดอยู่ในใจว่าเพลงพวกนี้วันหนึ่งจะทำเพลงที่เกี่ยวกับเกษตรเพลงโรคพริกเพลงเยฉิมเพราะเหตุอันนี้ที่ผมแต่งมานานแล้วนะครับทีนี้คุณขวัญนอกจากเอาผมถามคุณขวัญว่าถ้าคุณขวัญไม่ได้มีเวลาไปปลูกต้นไม้เนี่ยคุณขวัญจะทำอะไรเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน
1: ขวัญเหรอคะถ้าไม่มีเวลาไปปลูกต้นไม้ขวัญจะเขียน เรื่องราวของพระองค์ท่านโดยในมุมมองของขวัญที่ขวัญประทับใจของเกี่ยวกับพระองค์ท่านนี่แหละค่ะผ่าน Facebook ของขวัญคือแบบอาจจะไม่ได้ขยับตัวเยอะนอกจากปลายนิ้วอาจารย์ค่ะ
0: อีกอย่างหนึ่งที่ทำได้ง่ายมากเลย
1: ค่ะ
0: ปฏิญาณว่าจะทำดีอย่างน้อยวันละ4ครั้ง
1: ค่ะ
0: ดีเพื่อตัวเอง
1: ตัวเอง
0: อยากให
1: ้ตั้
0: งกายเจ็บป่วยหมอพยาบาลจะได้ไม่ลำบากดีเพื่อครอบครัวตื่นมากอดลูกกอดเมียซะหน่อยดีเพื่อชุมชนดูซิว่าถ้าวันหนึ่งเราว่างแทนที่เราจะเดินหรือเราจะวิ่งไปเฉยๆเนี่ยเราถือไม้หรือเหล็กแหลมไปสักอันหนึ่งเราเจอขยะข้างทางตรงไหนเราก็ทิ่มไปด้วยอันนี้ผมดูมาจากอดีตรองอธิการบดีกำแพงแสนท่านหนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่ท่านตื่นเช้ามาวอล์กกิ้งแล้วก็เดินที่เก็บขยะไปด้วยแหละหลังจากนั้นนะคนงานกลัวตัวสั่นเลยอ่ะเพราะขนาดรองอธิการบดีมาเก็บขยะพวกนั้นต้องทำให้ดีกว่านั้นและดีอย่างสุดท้ายก็คือว่าคิดจะทำอะไรเนี่ยอย่าทำร้ายบ้านเมือง
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือดีอย่างน้อยวันละ4ครั้งปีหนึ่งก็จะได้ 1,450 ครั้ง
1: โอ้โหไม่ใช่น้อยเลยเนี่ย
0: ท่าน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าคุณขวัญอยู่ทางสื่อสายสื่อเนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณขวัญทำดีครั้งเดียวเนี่ยแต่วันนี้ถ้ามีคนฟังหมื่นคนเนี่ย
1: ค่ะ
0: ทำดีครั้งเดียวจะได้ความดีหมื่นครั้งเลย
1: คือเหมือนติดเทอร์โบเลยนะอาจารย์คูณหมื่น
0: อันนี้ผมเอาแนวคิดมาจากหนังสือโอวาท4ของเหลียวฝาน
1: ค่ะ
0: เหลียวฝานตั้งปณิธานบอกจะทำดีให้ครบ 3,000 ครั้งแล้วเหลียวฝานก็บอกไม่ครบสักทีเพราะเผลอไปทำชั่วแล้วเหลียวฝานเอามาหักลบแก
1: ค่ะ
0: แล้วพระเถระผู้ใหญ่หรือใครสักคนก็บอกว่าท่านทำความดีครบ 3,000 ครั้งมาหลายครั้งแล้วเขาบอกครบได้ยังไงเขาบอกเอ้าก็ตอนที่ท่านเป็นนายอำเภอ
1: ค่ะ
0: ท่านลดภาษีให้ราษฎรราษฎรได้รับอานิสงส์เป็นแสนคนเท่ากับท่านทำความดีครั้งเดียวแต่ได้ความดีเป็นแสนครั้ง
1: ค่ะ
0: และนี่ก็เป็นที่มาที่ทำให้ผมมาเป็นนักจัดรายการวิทยุ
1: ก็คือได้กระจายไปทั่วสารทิศเลยนะคะอาจารย์
0: เคยพูดครั้งเดียวมีเกษตรกรฟังสัก100คนผมก็เอาสิ่งที่ผมทำเนี่ยเหมือนอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าแจกเมล็ดพันมะเขือเทศไปเนี่ยแล้ววันหนึ่งเขาเขียนมาบอกว่าหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็เก็บจดหมายฉบับนี้ไว้วันไหนเรารู้สึก

0: เหนื่อยทุกท้อเราก็จะเอามาอ่านจดหมายผมมีเก็บไว้เป็นลังๆเลยนะคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: มีลูกศิษย์ผมเป็นอดีตผอ.สำนักหอสมุดเคยมาขอไปแล้วไม่เอามาคืนผมเข้าใจว่าเขาเอาไปเก็บไว้เป็นประวัติของผมเพราะเนื่องในตอนที่เกษตรครบ72ปีเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาก็จะเชิญศิษย์เก่า72ท่านไปสัมภาษณ์แล้วก็เก็บประวัติเอาไว้เพราะฉะนั้นประวัติผมที่สำนักหอสมุดพอมีอยู
1: ่
0: พอได้รับเกียรติจากมหาลัยเมื่อตอน72ปีทีนี้
1: อาจารย์ค่ะมีขอนิดนึงเรื่องขี้เหล็ก
0: มีใครเสนอมาไหมว่าจะทำดีเพื่อพระองค์อย่างไรบ้าง
1: มีแฟนรายการเสนอว่า อยากเสนอครับว่ารบกวนให้เวลากับการศึกษาพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ของทั้งรัชกาลที่9และรัชกาลที่10แล้วก็ประชาชนเนี่ยให้ทำความเข้าใจแล้วก็มองว่าสามารถทำไปยังไงได้บ้างก่อนที่จะไปเผยแพร่ในรูปแบบของตัวเองอะไรทำนองนี้ค่ะอาจารย์คะก็อันนี้ก็คือไปศึกษาพระราชกรณียกิ
0: จท่านนี้เก่งมาก
1: ค่ะแล้วก็คือเรียนรู้แล้วเอามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับตัวเองกับความเป็นอยู่ของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยไปทำ
0: เลยครับ
1: ค่ะ
0: เพราะการดำรงชีวิตเนี่ยมันไม่มีรูปแบบตายตัวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เหมือนอย่างเราดูตัวอย่างน้องเน่เนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมเขาไม่ทิ้งระบบการศึกษา
1: ใช่อ
0: ันนั้นเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิต
1: ค่ะ
0: คือความรู้ต้องไม่ทิ้งและสิ่งที่เขามีคือความสามารถ
1: ค่ะ
0: แต่คุณขวัญไปสืบดูนะไม่ได้มีเฉพาะน้องแน่ๆนะมีน้องอีกคนด้วยชื่อน้องเฟียสหรือน้องอะไรนี่แหละ
1: น้องเพจค่ะที่เป็นโค้ดดิ้งเกี่ยวกับการเขียนโค้ดแล้วก็มีความเก่งด้านคณิตศาสตร์ที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของการที่อินเตอร์ลี่อาจารย์แต่ขวัญจำชื่อรางวัลไม่ได้แล้วค่ะแต่เป็นการแข่งโค้ดด้านการเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์การแข่งด้านคณิตศาสตร์ประมาณนี้ค่ะใช่ไหมคะ9ขวบประมาณนี้ค่ะ
0: อีกคนหนึ่งเป็นคนเล่นกีตาร
1: ์อ๋อถ้างั้นไม่ใช่แล้ว
0: แต่ว่าไปเล่นกีตาร์กับวงดังๆในยุโรปในอะไรมาแล้วเพียงแต่ว่าไม่เป็นข่าวในบ้านเราแค่นั้นเอง
1: เด็กภูเก็ตเหมือนกันไหมคะ
0: ถ้าคุณไม่รู้จะทำความดีอะไรผมเสนออีกทางหนึ่งนะหยุดต่อว่าต่อขานหยุดด่าท
1: อ
0: หยุดความเกลียดชังแล้วก็เปลี่ยนการด่าทอการพูดจาส่อเสียดกระแนะกระแหนเนี่ยมาเป็นการพูดจาที่ส่งเสริมกำลังใจให้กำลังใจและเปลี่ยนจากความเกลียดชังมาเป็นความรักเนี่ยอันนี้ก็ทำโดยที่เราไม่ได้เสียสตังค์เลยแต่เราบอกว่าตั้งปณิธานเอานะวันที่28เนี่ยเราจะเปลี่ยนตัวเราเองนะเปลี่ยนตัวเราเองจากเจอใครก็คอยจะด่าเขาติเขาว่าเขาเนี่ยหรือจะพูดเนี่ยแทนที่จะพูดเป็นเครื่องหมายQuestion mark
1: ค่ะ
0: ทำไมลูกทำเนี้ยเราก็เปลี่ยนไปบอกว่าทำแบบนี้ดีในลูกไอ้อย่างเงี้ย
1: ให้คำแนะนำนะคะ
0: เปลี่ยนจากไอ้ negative
1: เป็น positive
0: ให้เป็น positive เสีย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าไอ้การจะมี positive หรือว่ามุมบวกเนี่ยมันต้องมาจากจิตก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: จิตต้องคิดในโพสในเชิง positive ก่อน
1: ค่ะ
0: เหมือนอย่างผมเนี่ย
1: ได้อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ค่อยมาเล่าเบรกหน้าช่วงนี้เดี๋ยวขวัญมีสินค้าดีๆมาแนะนำคุณผู้ฟังก่อนเลยค่ะอาจารย์ขา
0: เชิญครับเชิญเลยครับ
1: ค่ะคาจิว่าค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรนะคะรุ่น RC1822 ค่ะถ้าท่านกำลังหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วก็จบทำได้หลายเมนูหลายอย่างเลยนะคะขอแนะนำคาจิว่าค่ะรุ่น RC1822 ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเพราะสามารถที่จะประกอบเป็นเมนูนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูก็ได้ค่ะในหม้อใบนี้เลยค่ะใบเดียวอเนกประสงค์มากๆนะคะมีความจุใหญ่สะใจค่ะ5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวค่ะพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงเนี่ยก็ช่วยในการประหยัดค่าไฟฟ้าได้ด้วยนะคะเวลาในการปรุงในการต้มตุ๋นนึ่งทำสตูทำซุปเนี่ยก็ลดลงไปกว่าครึ่งเลยทีเดียวนะคะวัตถุที่นำมาคือวัสดุที่นำมาประกอบเป็นหม้อใบเนี้ยก็มีความทนทานแข็งแรงไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะมีรับประกันให้1ปีค่ะเต็มๆไปเลยนะคะ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงค่ะเหลือเพียง 1,390

0: บาทเท่านั้นนะคะพันต้นๆก็มีหม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้แล้วค่ะท่านไหนสนใจนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันต่อกับอาจารย์บ้วนแล้วก็ขวัญค่ะท่านไหนมีคำถามด้านการเกษตรที่อยากรู้อยากทราบนะคะส่งกันมาได้ค่ะผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 หรือว่าทาง LINE @นะคะ @mcotnews ค่ะช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อแล้วก็ตอบคำถามจากคุณผู้ฟังด้วยค่ะช่วงนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์บ้วนคะ
2: ครับคุณขวัญครับ
0: ค่ะ
2: ขอสวัสดีคุณขวัญอีกรอบหนึ่งแล้วก็แฟนรายการเกษตรทั่วไทยทั่วประเทศนะครับ
0: ค่ะ
2: คุณขวัญเมื่อกี้เนี่ยมีข่าวที่คุณกฤษยาอ่านเนี่ยสำคัญมาก
0: อาจารย์เล่าเลยพอดีคุณไม่
2: สเปน
0: ค่ะ
2: กับฝรั่งเศส
0: อ๋อเรื่องไฟป่า
2: ไฟไหม้ใช่ไหม
0: ค่ะ
2: และที่จีนเนี่ย
0: น้ำท่วม
2: รับอับพายุ
0: ค่ะ
2: ไอฝุ่นโนเอลเนี่ยนะ
0: ค่ะ
2: ที่กำลังจะเข้าถล่มจีนเนี่ยต้องอพยพคนถึง 200,000 คน
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยใกล้ที่สุดเนี่ยในระยะเนี้ยวันที่29ใช่ไหม
0: ค่ะ
2: จะเป็นวันเข้าพรรษาใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะอาจารย
2: ์เข้าพรรษาแปลว่าอะไรพรรษาแปลว่าฤดูฝน
0: อาจารย์คะ29วันอาสาฬหบูชานะคะเข้าพรรษาวันที่30
2: อ๋อ30ขออภัยฮะ
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นคำว่าพรรษาแปลว่าฤดูฝน
0: ค่ะ
2: เข้าพรรษาก็แปลว่าเข้าฤดูฝน
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นใกล้ที่สุดเนี่ยเวลานี้ปอพอหรืออาสาสมัครทั่วประเทศเนี่ยท่านประชุมกันหรือยัง
0: ค่ะ
2: ว่าถ้าเกิดภัยพิบัติจากน้ำท่วมที่พายุจะเข้าหรือไม่เข้าหรือจะหาหางพายุเนี่ยเราจะมีมาตรการอะไรที่จะช่วยชาวบ้านชาวบ้านเองเนี่ยเตรียมตัวหรือยังที่จะรับกับปัญหานี้อย่าเตรียมตัวอย่างเดียวคือแบมือขอแล้วก็โวยวายด่าเมื่อไหร่จะมาช่วยฉันเมื่อไหร่จะมาช่วยฉันเมื่อไหร่ฉันจะได้ค่าชดเชยอันเนี้ยเป็นสิ่งผิดที่เราสร้างขึ้นมาจนกระทั่งมันกลายเป็นว่าสังคมรอเรียกร้องอย่างเดียวไปแล้ว
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ฮะอันนี้ก็คือเรื่องเร่งด่วนทีนี้เรามีเวลา5เดือนกรกฎาคมใช่ไหมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเอา4เดือนก็พอในการที่จะเตรียมการสู้กับไฟป่าสู้กับควันและไฟเดือนแรกประชุมด่วนเดือนที่สองกำหนดแผนปฏิบัติเดือนที่สามซ้อมปฏิบัติเดือนที่สี่ลงมือทำงานได
0: ้
2: เพราะฉะนั้นต้องคิดล่วงหน้าแบบนี้นะครับต้นฤดูฝนเข้าพรรษาเราต้องคิดว่าเราจะแก้ปัญหาภัยแล้งยังไงและอีตอนที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยความจริงเราต้องคิดมาตั้งแต่ช่วงฤดูหนาวหรือว่าช่วงฤดูร้อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝน
0: ค่ะ
2: ทีนี้คุณขวัญผมว่าคนทั่วไปเวลาพูดถึงว่าวันเข้าพรรษาเขามีวันหยุดทำไมต้องหยุดวันเข้าพรรษา
0: เออให้ไปวัดเหรออาจารย์ไม่ใช่หรอก
2: เจตนาจริงๆเนี่ยคือจะให้ไปทำบุญที่วัด
0: อ๋อค่ะ
2: และไปวัดก็อย่าไปนั่งไหว้หินไหว้อิฐไหว้ปูนไหว้ทรายไหว้พญานาคไหว้เด็กไม่สุ่งผ้าอะไรอะไรเนี่ย
0: เข้าหน้าฝนที่วัดต้องเตรียมอะไรอาจารย์ถ้าแบบเหมือน
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยไปวัดเนี่ยไปมองเห็นอะไรอะไรแล้วเนี่ยต้องเข้าใจนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆคุยไปแต่ที่แน่ๆเนี่ยเวลาตอนเข้าพรรษาเนี่ยพระพุทธองค์ทรงบัญญัติว่าไงว่าต่อไปนี้ให้พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาอยู่ณวัดใดวัดหนึ่งใช่ไหม
0: ใช่ค่ะตลอด
2: เป็นเวลา3เดือน
0: ใช่ค่ะ
2: เสียดาย

0: ตอนผมบวชเนี่ยครับคุณขวัญผมอยู่ไม่ถึงพรรษา
1: อาจารย์บวชช่วงไม่ได้อยู่ระหว่างพรรษาใช่ไหมคะ
0: ไม่ได้อยู่ระหว่างพรรษา
1: อ๋อค่ะ
0: แต่ผมเวลาผมไปบรรยายเนี่ยผมจะถามคนเข้าฟังบรรยายว่ารู้ไม่เข้าพรรษาทำไมเอาโอเคที่เราพูดกันแบบเรียนมาตั้งแต่เด็กพระพุทธองค์กลัวว่าพระภิกษุสงฆ์ก็จะเดินทางไปไหนก็ลำบากจะไปเหยียบย่ำพืชผลก็ให้จำภาษาอยู่นะวัดใดวัดหนึ่งและผมก็ต่อบอกความจริงเนี่ยคือเมื่อคุณออกไปทำงาน9เดือนเนี่ยไปเผยแผ่พระศาสนาเนี่ย
1: ค
0: ุณก็ต้องมาอยู่ประจำที่ใดที่หนึ่งและใน3เดือนเนี่ยไม่ใช่ได้นั่งนอนอยู่กับวัดนะแต่ให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพระรุ่นพี่พระรุ่นน้องแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าประเพณีเข้าพรรษาก็คือการที่พระสงฆ์จะได้มาสัมมนากันในวัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพราะฉะนั้นผมมักจะบอกกับลูกศิษย์ผมบอกว่าเฮ้ยปีนึงเนี่ยถ้าคุณไปทำงานอะไรก็แล้วแต่9เดือนเนี่ยคุณต้องหาโอกาสเรียน3เดือนแต่คุณจะหยุดทำงานไปเรียน3เดือนเลยเนี่ยคุณทำไม่ได้คุณก็ต้องคิดว่า3เดือนเนี่ยก็เท่ากับ1ใน4ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นั่นแปลว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยคุณต้องเรียน
1: 1
0: ใน4
1: ค่ะ
0: คือคุณต้องเรียนวันละ6ชั่วโมงใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แต่6ชั่วโมงหักเวลานอนไปสักครึ่งเหลือ12ชั่วโมงหนึ่งในสี่ก็คือวันหนึ่งเนี่ยคุณต้องเรียน3ชั่วโมงเช้าตื่นมาเรียนรู้ข่าวสารจากทีวีก่อนนอนเรียนรู้ข่าวสารจากอากูอายุบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำเรียนทุกวันครับถ้าคุณไม่เรียนทุกวันเนี่ยความรู้ที่คุณมีคุณจะล้าสมัยคุณจะไม่ทันสมัยอย่างผมเนี่ยบางคนที่ว่าผมมาจัดรายการนั่งพูดจ้อยๆๆๆกับคุณฝันทุกวันเนี่ยไม่ใช่นะผมเตรียมมาทั้งอาทิตย์นะว่าผมจะพูดอะไรผมคิดอะไรสคริปต์ผมไม่มีหรอกผมไม่มีเขียนคนที่จะขอสคริปต์ไม่มีผมคิดอะไรผมก็พูดไปเรื่อยเพราะฉะนั้นโปรดเข้าใจวันเข้าพรรษาและอย่าไปเข้าใจว่าเข้าพรรษาคือวันงดเหล้านะค
1: ุ
0: ณขวัญเคยได้ยินใช่ไหม
1: งดเหล้าเข้าพรรษาแต่อันนั้นก็อาจจะเป็นกุศโลบายที่หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแคมเปญในการแบบระยะสั้นๆก่อนแค่เข้าพรรษา3เดือนเองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย
0: ์จริงๆเนี่ยนะถ้าจะงดเหล้าต้องงดออกพรรษาย
1: าวไป ขอเหล้าอาจจะแบบว่าไม่ไหวไม่ทำแล้วอะไรเงี้ย
0: งดไป9เดือน
1: ค่ะ
0: 3พรรษาอยากดื่มอยากจิบอ้าวเชิญตามสบายแต่ถ้าให้ดีนะนี่ผมมีข่าวดี
1: ค่ะ
0: โลกเขาวิจัยฮะเขาบอกว่าเด็กเจนซีเนี่ยดื่มสุราน้อยลง
1: ใช่อาจารย์แล้วก
0: ็มาก
1: ออกไปทำกิจกรรมพวกที่เป็นลักษณะของการเป็นสังคมมากขึ้นคือไม่ได้อยู่กับหน้าจอเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไปวิ่งไปออกกำลังกายเป็นเนี้ยเป็นเทรนด์ตอนนี
0: ้ไปมีทางโซเชียลมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: และถ้าโซเชียลนั้นเนี่ยเป็นโซเชียลที่บำเพ็ญประโยชน์ใช่ไหม
1: อันนั้นก็มีส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็แบบ
0: เป็นว่าทุกเดือนเนี่ยโรงเรียนใกล้วัดไหนเนี่ยจะพาเด็กนักเรียนไปพัฒนาวัดไปปลูกต้นไม้ในวัดอะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องดีส่วนไอ้ที่มันมีความไม่ดีงามในวัดอยู่บ้างเนี่ย
1: ก็มีอยู่
0: ก็ให้เข้าใจว่ามันเป็นหลักธรรมชาติดีไม่ดีมันจะมีแทรกอยู่เสมอ
1: ค่ะ
0: แต่ส่วนดียังมีเยอะเพราะฉะนั้นเข้าพรรษานี้ก็เป็นการเตือนพี่น้องเกษตรกรว่าฝนจะมาแล้วนะฝนจะตกเยอะแล้วนะ
1: ค่ะ
0: บ่อน้ำที่จะรองรับน้ำอยู่ที่ไหนจุดที่จะรองรับน้ำเนี่ยถ้าน้ำมันเต็มแล้วเนี่ยน้ำมันจะระบายไปทางไหน
1: ค่ะ
0: พอมันระบายออกจากบ้านเราเนี่ยมันไปได้ตลอดไหมหรือมันไปหยุดตรงไหนท่านก็ต้องไปบอกผู้นำชุมชนว่าระบบระบายน้ำในชุมชนจะต้องช่วยกันแก้ปัญหายังไง
1: ค่ะ
0: บทบาทของรถแบ็คโฮ

0: โ
1: อ
0: ก็จะต้องเข้ามามีบทบาท
1: ค่ะ
0: อะไรแบบเนี้ยก็อันนี้เป็นการเตือนว่าเวลาเข้าพรรษาเราควรจะคิดในสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นนักปลูกพืชเราก็ต้องรู้ว่าใบไม้จะเปียกทั้งวันทั้งคืนความชื้นจะในบรรยากาศจะสูงโรคเชื้อราจะมากถ้าระบายน้ำไม่ดีรากเน่าโคนเน่าเชื้อไฟทอปเทอราทิเทียมฟิสเลียมไลซ็อกโทเนียสคลอโรเทียมจะเยอะแมลงปากดูดเพี้ยไฟไรอาจจะน้อยลงในช่วงนี
1: ้
0: แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเพราะว่าผลมันทิ้งช่วงอันนี้ก็คือข้อคิดเนื่องในวันเข้าพรรษาทีนี้ก่อนเข้าพรรษามันมีวันอาสาฬหบูชาใช่ไหมครับคุณขว
1: ั
0: ญ
1: ใช่ใช่ค่ะอาจารย
0: ์ตามความเข้าใจคุณขวัญเข้าใจว่าไงอาสาฬหบูชา
1: โอ้อาจารย์ก็เป็นวันสำคัญทางศาสนาเลยแหละอาจารย์แล้วก็ถ้าขวัญนะส่วนใหญ่ถ้าตอนยุคสมัยนี้ขวัญยอมรับเลยอาจารย์ว่าขวัญไปวัดน้อยมากก็แต่แบบ
0: ผมไม่ได้แทบไม่ได้ไปเลย
1: ค่ะก็
0: แต่วันนี้จอดอยู่ในวัดนั้นเนี่ยที่คุยเนี่ย
1: ค่ะ
0: กลับมาจากกรุงเทพอยู่วัดกลางคูเวียง
1: ค่ะ
0: ลูกน้องไปเดินตลาดน้ำที่วัดนี
1: ้โอ้
0: ที่จอดรถเต็มไปหมด
1: คนเยอะไหมคะอาจารย
0: ์ถือว่าวัดได้อำนวยความสะดวกวัดเป็นมาร์เก
1: ็
0: ตในวันเสาร์อาทิตย
1: ์
0: เป็นตลาดให้ชุมชน
1: ค่ะ
0: เป็นที่พึ่งให้ชุมชน
1: อัน
0: นี้ดีถูกต้องวัดกลางคูเวียงก็ถ้าสมมติคุณวิ่งมาจาก M81 นะฮะ
1: ค่ะ
0: คุณดูช่องทางออกที่เขาเขียนว่านครชัยศรีดอนตูมอ่ะแล้วคุณออกช่องนั้นอย่าแต่อย่าเลี้ยวไปดอนตูมนะคุณก็เลี้ยวมานครชัยศรีเลี้ยวมาแป๊บเดียวอ่ะจะมีป้ายวัดใหญ่ๆนะมีรถเข้าออกตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: นะผมยังไม่มีโอกาสไปดูวัดนี้เลยเมื่อกี้ลูกน้องบอกอาจารย์จะมาดูบรรยากาศริมแพไม่บอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวออกวิทยุเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปดู
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์วัดทีนี้วันอาสาฬหบูชา
1: วันแสดง
0: พระสงฆ์ง่ายที่สุดนะ
1: ค่ะ
0: เรียกว่าวันพระสงฆ
1: ์ค่ะ
0: ผมจะเรียกอย่างนี้คุณขวัญวันมาฆบูชาวันพระพุทธ
1: พระธรรม
0: วันวิสาขบูชาผมเรียกว่าวันพระธรรม
1: เพราะว่าแล้วก็วัน
0: ที่ตรัสรู้ธรรมใช่ไหม
1: ใช่แล้ววันอาสาฬหบูชา
0: วันอาสาฬหบูชาม
1: ีพระสงฆ์
0: สองอย่างนะ
1: อ
0: าสาฬหะก็ได
1: ้ค่ะ
0: หรืออาสาฬหบูชาก็ได
1: ้ขอค่ะ
0: ที่ผมเรียกว่าวันพระสงฆ์เพราะว่าวันนี้พระพุทธองค์เมื่อบรรลุธรรมแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เสด็จไปพบปัญจวัคคีย์อันประกอบไปด้วยอัญญาโกฏัญญะวัปปะปัจจยะมหานามะและอัสสชิและได้แสดงธรรมที่ชื่อว่าธรรมจักรปวัตตนสูตร
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: และอัญญาโกณฑัญญะดวงตาเห็นธรรม
1: มีพระสงฆ์เป็นรูปแรกใช่ไหมคะ
0: ใช่จึงเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่เกิดขึ้นในพุทธศาสนาเนี่ยนะฮะก็คือวันพระสงฆ์ส่วนว่าเป็นวันที่พระสงฆ์สาวกล้วนแล้วจะเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาได้มาพบกันโดยสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือนัดกันว่าเอามาพบพระพุทธเจ้าวันนั้นวันนี้อะไรเนี่ยอันนั้นก็เป็นปลีกย่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะขอร้องว่าเราอย่านับถือพุทธเฉพาะทะเบียนบ้านแต่ให้เราเป็นผู้มีพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเช้าพรุ่งนี้คุณตื่นคุณต้องเริ่มต้นจากเบิกบาน
1: อ
0: าบน้ำชำระล้างร่างกายทำความสะอาดกายภายนอกและชำระจิตใจโกรธเกลียดเครียดโมโหใครล้างทิ้งให้หมดและไปส่องกระจกแปรงฟันร้องเพลงไปด้วยเพราะแปรงฟันปลอมนะฮะแล้วก็ยิ้มกับตัวเองที่หน้ากระจก
1: ค่ะ
0: เพื่อพูดว่าสวัสดีและยิ้มหน้ากระจก
1: อ๋อใช่คำว่าสวัสดีสระอีมันก็ยิ้มพอดีเลยนะอาจารย
0: ์เวลาออกไปเจอใครให้พูดคำว่าสวัสดีในใจหรือจะเอ่ยคำว่าสวัสดีเลยก็ได้แล้วค้างไว
1: ้
0: หน้าคุณจะยิ้มพอหน้าคุณยิ้มเสียงน้ำเสียงที่คุณพูดเนี่ยมันจะยิ้มครับ ถ้าคุณทำ

0: ถ้าบึ้งเสียงมันจะบึ้ง
1: ค่ะ
0: นะอันนี้คือความเป็นผู้เบิกบาน
1: ค่ะ
0: พอเบิกบานแล้วก็ความเป็นผู้ตื่นตื่นจากอะไรตื่นจากการหลงไหลไปวัดขอนู่นขอนี
1: ่ขอพรน่ะเหรอคะ
0: ไม่ขอเราต้องไปให้
1: อ
0: ๋
1: อค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ใช่ไปขอนะแล้วก็ไปหลงผิดอยู่กับวัตถุที่เราไปไหว้มันจะบันดลบันดาลรางวัลที่หนึ่งได้ยังไงเป็นไปไม่ได
1: ้
0: คิดโดยหลักเหตุผลน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นตื่นจากความหลงผิดและกลับมาเป็นพุทธมามกะนะและหลังจากนั้นศึกษาพระธรรมเราก็จะเป็นผู้รู้ทั้งทางโลกและรู้ทั้งทางธรรมและอย่างน้อยก็ต้องรู้ว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้อริยสัจเสทุกสมุทัยนิโรธมรร
1: ค
0: ทุกสมุทัยไม่เกิดจากอะไรนะนิโรธเราจะต้องดับทุกมรรคคือวิธีทางในการดับทุกก็มีมรรค8ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ศีลสมาธิปัญญานะมรรคบางข้อก็จะเป็นว่ามีความเห็นชอบเห็นชอบแล้วก็ต้องดำริชอบพอดำริชอบเสร็จปั๊บนี่คือเรื่องปัญญาก็จะมาถึงศีลคืออะไรก็คือการวาจาชอบพูดแต่สิ่งดีๆนะและก็มีอาชีพชอบมีความเพียรชอบใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็มีสมาธิชอบสติชอบอะไรก็ว่ากันไปก็ไปดูเริ่มต้นจากสัมมาสมาอะไรนะสัมมาสมาธิอะไรก็ว่ากันไปอ
1: ัน
0: นี้ผมก็จะไม่รู้เรื่องบาลีผมก็รู้แค่นี้แต่อย่างน้อยถ้าคุณเป็นชาวพุทธเนี่ยขอให้คุณรู้พุทธประวัติพระพุทธเจ้าเป็นลูกเต้าเหล่ากอใครท่านสุขมากมีความสุขตั้ง29 ปีสุขสำเริงสำราญวันหนึ่งก็บอกเอ๊ะไปเห็นคนทุกข์ยากอยู่ซอกหลืบของกรุงกบิลพัทก็เลยชวนนายชนะเทมากันทกะบอกต่อไปนี้เราจะไปแสวงหาทางดับทุกข์ก็ไปทรมานร่างกายไปทำให้ตัวเองทุกข์จนแก่จนทนไม่ไหวถ้าไม่ได้นางสุชาดามาถวายมัทุปราญาตร่างกายก็กลับมาสมบูรณ
1: ์
0: พระพุทธองค์จึงทรงเข้าใจมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางใช้ได้ตลอดแม้กระทั่งขับรถถ้ามี3 เลนก็วิ่งเลนกลางไว้ก็ดีนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าม
1: ี2 เลนล่ะอาจารย์ไม่ได้
0: 2 เลนก็ให้ชิดริมไว้อย่าไปทางสายกลาง
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นเข้าใจทางสายกลางทางสายกลางเนี่ยถ้าพูดให้ทันสมัยยุคปัจจุบันก
1: ็
0: คือทำชีวิตให้บาลานซ
1: ์
0: สมดุล
1: ค่ะ
0: ระหว่างงานพักการทำงานการหลับนอนและการเอนเตอร์เทนชีวิตถ้าทำอย่างนี้เราเรียกว่าเราบริหารชีวิตโดยหลัก3-8นอน8ทำงาน8แล้วก็เอนเตอร์เทนชีวิต8แต่ถ้าอาจารย์บ้วนผมจะหลับเป็นหลัก4-6นอน6ทำงาน6
1: ทำ12
0: แล้วสมัยก่อนรับราชการ6
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปทำสวน6
1: 18
0: แล้วก็อัดรายการวิทยุอีก6เพราะฉะนั้นก็ลองไปคิดดูว่ายังไงเพราะฉะนั้นท่านเชื่อผมอย่ารอให้ทุกข์แล้วดวงตาจึงเห็นธรรม
1: ค่ะอ
0: ย่าหนีผัวไปพึ่งพระเอาภาระไปให้ท่านต้องรักทั้งผัวและชวนผัวไปหาพระ
1: ค่ะ
0: นะและพระก็จะพูดสิ่งดีๆให้เราฟังผมไม่มีเครื่องรางของขลังนะในปัจจุบันทั้งเนื้อตัวไม่มีเลย
1: ฮะ
0: แหวนสร้อยพระติดตัวไม่มี
1: แล้วอาจารย์เอาอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจบางคนบอกว่าแขวนพระไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจ
0: ผมฝังไว้ในใจแล้ว
1: ค่ะ
0: เอ๋ผมสอนว่าลูกถ้าลูกมีใจเป็นพระไปถามเต๋อบอกทำไมลูกไม่กินเจเพื่อนเพื่อนโอ้โหกินเจทั้งนั้นเต๋อบอกลูกทำไมต้องกินเจแค่10 วันทำไมลูกไม่มีนิสัยเจทั้งปี
1: ค่ะ
0: ถ้าใจลูกเป็นวัดลูกอยู่ที่ไหนก็เป็นวัด

พราะฉะนั้นหรือต้องเข้าใจนะฮะและเตี่ยก็จะสอนหลักธรรมะง่ายๆธรรมะอาจารย์พุทธทาสก็สอนง่ายธรรมะคือธรรมชาติท่านบอกว่าการทำงานคือการประพฤติธรรมที่ผมกำลังทำอยู่นี่ก็คือผมก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนะ คือกำลังทำงานหวังว่าวันนี้พูดไปเนี่ย

0: ธรรมะคือธรรมชาติเกิดแก่เจ็บจากเพราะเดี๋ยวนี้สื่อเขาไม่ให้พูดคำว่า
1: ใช่ค่ะอาจารย์
0: ให้พูดว่าตุย
1: มันจะดูดมันจะดูดค่ะ
0: สื่อจาก
1: ในสื่อ
0: ค่ะเกิดแก่เจ็บตุยไงมันก็ไม่เข้าเรื่อง
1: ค่ะ
0: สื่อแก่เจ็บเกิดแก่เจ็บจากแต่ถ้าคุณทำได้เหมือนคุณสมบัติเพศหนังนะสมบัติเมธานี
1: ค่ะ
0: เกิดแก่จากไม่มีเจ็บ
1: ก็
0: ถ้าได้อย่างนั้นนะแจ๋ว
1: ก็แล้วแต่ร่างกายของแต่ละ
0: คนนี้นะ
1: ค่ะ
0: ผมได้มาจากคนที่รับเหมาก่อสร้างบ้านนะ
1: ค่ะ
0: เป็นสมาชิกโรตารี่นครปฐมชื่อคุณปรีดาท่านหนึ่งเป็นนั่งฟังสวดศพด้วยกันอาจารย์คนเรานะถ้าเกิดแล้วก็แก่แล้วก็จากไปโดยไม่ต้องเจ็บมันคงจะดีนะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: แต่อย่างคนที่เรามาสวดเนี่ยโอ้ยกว่าเขาจะตายเขาทรมานมากเนี่ยเราก็สนทนาธรรมก่อนไปฟังพระสวดพระประสวดกุศลาธรรมาอกุศลาธรรมาอัพยากตาธรรมาถ้าคนก็ไม่รู้แปลว่าอะไรก็มีอาจารย์ผมก็แปลให้ฟังง่ายๆกุศลาธรรมามาทำดีกันเถอะโว้ยอกุศลาธรรมาอย่าทำชั่วกันเลยว่าอัพยากตาธรรมาทำไมทำดีหรือไม่ทำชั่วก็ให้อยู่เฉยเฉยผมก็ท่องต่อบ
1: ้
0: านเมืองหลังใหญ่ละบ้านกูหลังเล็กบ้านหลังส
1: ุ
0: ดท้ายละบ้านเมืองละบ้านกูเราออกแบบเหมือนกันขนาดเท่ากันกว้าง2คืบยาว1วาหน้า1ศอกจะคล้องบรรลับตาพิมพ์มีจุลินทรีย์เข้าครอบเกลือตลอดงานที่หน้าบ้านประดับด้วยดอกไม้สดที
1: ่
0: หน้าบ้านประดับด้วยดอกไม้แห้งอาจจะต้องพักแล้วขออีกสักหนึ่งที่หน้าบ้านประดับด้วยดอกไม้แห้งมีคนทำตาแดงแดงเสียใจก็ไม่ใช่ใครมันก็คือความตายความตายความตายไม่มีใครหนีไปได้เลยสักคนแต่อย่าเป็นคนเป็นเมื่อตายให้ตายเมื่อเป็นเชิญพักได
1: ้ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะยังอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์ครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าอาจารย์ไม่มีคนจะไปคำถาม
0: เลย
1: ได้เลยค่ะอาจารย์คุณผู้ฟังสอบถามมาต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว
0: นิดนึงค้างเก่า
1: ไหมใช่มีเรื่องค้างเก่าอยู่เกี่ยวกับเรื่องมะม่วงขุนศรีค่ะเขาบอกว่าปลูกในกระถางมะม่วงมันขุนศรีนะคะก็ปลูกในกระถางค่ะตอนนี้ที่ออกดอกและที่ปลูกมาเนี่ยนะคะแต่ว่าเขาสงสัยว่าเอ๊ะพอดอกออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้กินผลไหมหรือว่าต้องนานแค่ไหนปลูกมาถึงจะได้ออกเป็นผลลูกออกมาค่ะอาจารย์คะ
0: ถ้าสภาพแวดล้อมเป็นไปตามปกติมีความพร้อมเนี่ย
1: ละ
0: อองเกสรตัวผู้กับละอองเกสรตัวเมียนะฮะดอกมะม่วงส่วนมากจะมีเกสรตัวผู้อยู่6อันนะถ้ามันได้รับการผสมปัจจุบันแมลงที่ช่วยผสมที่ดีนะครับก็จะมีผึ้งมีชนโรงชนโรงคือผึ้งจิ๋วไม่มีเหล็กในนะฮะหรือชาวบ้านบางคนเรียกตัวติ้งนะแล้วก็แมลงวันก็จะเป็นแมลงที่ช่วยผสมเกสรถ้าผสมติดดีมีความสมบูรณ์ก็จะให้ผลเพราะการที่ออกดอกมาแล้วมันจะติดผลหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่มันออกดอกนะอย่าให้มันขาดน้ำแต่อย่ากระทุ้งน้ำแรงถ้ากระทุ้งน้ำแรงช่อดอกจะกลายเป็นใบ
1: ค่ะ
0: มันรอให้ดอกเนี่ยบานสัก 80% ของทั้งต้นแล้วจึงค่อยโชยน้ำคือให้น้ำทีละน้อยและตัวที่จะสร้างปัญหาทำให้ดอกไม่เป็นผลเนี่ยไม่ติดผลคือ1โรคลาแป้งถ้าอากาศหนาวเย็นจะทำให้ทั้งดอกทั้งช่อเนี่ยแห้งไปเลย2ถ้าบางดอกเสียไปเพราะมีโรคเชื้อราที่ชื่อว่าโรคแอนแทรกโนสเกิดจากเชื้อคอเลสเตอรอลที่กุ้งตีโอสปอไรเดสเนี่ยนะฮะอันนี้จะทำลายเฉพาะบางช่อเหมือนที่ชาวบ้านบอกว่าถ้าหมอกลงจัดมักจะไม่ได้กินเพราะว่าหมอกคือความชื้นจะทำให้เชื้อราเจริญเติบโตดีอันนี้คือฝ่ายของโรค

0: ส่วนที่จะทำลายทำให้ดอกไม่ติดเป็นผลก็จะมีเพลี้ยไฟมาทำลายดอกนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็มีเพลี้ยจักรจันทร์มาดูดกินที่มันถ่ายมูลเหนียวๆและลาดำจะขึ้นมาคลุมจนกระทั่งใบดำไปหมดก็จะมีเพลี้ยไฟเพลี้ยจักรจันทร์มะม่วงแล้วก็มีหนอนกินช่อถ้า5ตัวนี้นะถ้าเอาอยู่นะยังไงก็ติดผลทีนี้เนื่องจากว่าคุณปลูกในกระถางการให้น้ำในกระถางเนี่ยดูให้ดีถ้าเราลดน้ำแล้วน้ำมันระบายไม่ดีเนี่ยรากมันจะแช่น้ำ
1: น้ำท่วมเลยคราวนี
0: ้มันจะกลายเป็นน้ำท่วม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องหมั่นพรวนดินหรือใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือใบไม้เนี่ยตรงไปบ่อยๆถ้าสำหรับมะม่วงปลูกในกระถางเนี่ยจะเล็กไป
1: ค่ะอ
0: ย่างน้อยที่สุดขอเป็นวงซีเมนต์ขนาด80เซนเป็นอย่างน้อย
1: ค่ะ
0: หัวกลวงปากกลวงนะอันนี้แล้วก็ใส่ดินให้เต็มโดยดินผสมปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอินทรีย์วัตถุและถ้าปลูกแบบนี้มะม่วงต้นอาจจะไม่ใหญ่นักเราเรียกว่าปลูกมะม่วงระยะชิดเหมาะสำหรับปลูกในบ้านแล้วรักษาทรงต้นสูง2เมตรระยะระหว่างต้นเราอาจจะตั้งรองต่อรองเนี่ยประมาณ2เมตรถึง2เมตรครึ่งและถ้าปลูกในบ้านอยากมีมะม่วงกินทั้งปีนะครับให้ปลูกมะม่วงดังต่อไปนี้1 3ฤดูลูกเล็กๆแต่จะออกช่อได้ทุกฤดูมะม่วง3ฤดูนะหรือจะเป็นปลูกพวกหนองแซงปาลั่นนะเขียวเสวยจะติดลูกยากหน่อยแล้วก็น้ำดอกไม้แล้วปลูกน้ำดอกไม้ไว้ในบ้านเนี่ยตอนดิบมันจะเปรี้ยวเราก็เอามาสับเอามาซอย
1: ทำ
0: อาหารนะทำมะม่วงน้ำปลาเป็นเครื่องจิ้มแต่ถ้าผลสุกเราก็เอาไว้รับประทานผลสุกเพราะฉะนั้นถ้าปลูกอย่างม่วงกินผลสุกเราก็จะต้องห่อผลเวลาตอนเก็บผลเพื่อป้องกันไม่ให้แมลงวันทองมาวางไข่และไม่ให้หนอนเจาะผลเนี่ยมาเจาะที่ก้นผลนะครับอ้าวใครสงสัยเรื่องมะม่วงเพิ่มเติม
1: มีมะม่วงเพิ่มเติมจริงๆเลยอาจารย์เพราะว่าอันเนี้ยเหมือนอาจารย์มีตาทิพย์เลยนะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าต้นไม้เนี่ยที่บ้านจะปลูกต้นไม้แล้วทีเนี้ยมีต้นมะม่วงมันสูงประมาณ170เซนมีพอมันต้นโตขนาดเนี้ยพอจะเอาไปปลูกที่อื่นนะคะก็คือเหมือนรากมันก็เต็มที่แล้วล่ะ170เซนนะคะพอไปปลูกแล้วก็ตายต้องไปแบบมันมีความเสี่ยงแค่ไหนถ้าแบบเอาต้นมะม่วงใหญ่ขนาดสูง170เซนแล้วปลูกที่อื่นนะคะขุดจากที่นึงไปปลูกอีกที่นึง
0: ตายเลยถือว่ายังต้นเล็กมาก
1: อ๋อมันไม่มีความเสี่ยงว่าจะตายไม่มีอะไรเงี้ยเหรอคะ
0: โอ้ยสบายทำนี้คุณขวัญลำดับแรกนะท่านวัดจากโคนต้นมาเนี่ยประมาณสักสองคืบ
1: ค่ะ
0: รัศมีรอบต้นนะ
1: ค่ะ
0: ท่านเอาเสียมไปขุดล่องโดนรากไม่เป็นไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขุดรอบต้นเลยนะแล้วก็ขุดให้เป็นล่องลึกลงไปแต่อย่าเพิ่งขุดตรงส่วนตรงกลางต้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอคุณขวัญขุดไปแล้วเนี่ยคุณขวัญก็ไปหากระสอบถ้าได้กระสอบป่านจะดีเพราะมันอมความชื้นดี
1: ค่ะ
0: เอามาหุ้มที่เราไปล้อมไว้อะนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หุ้มไว้รอบต้นแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ 2-3 เดือนสังเกตจากอะไรครับสังเกตจากว่าไอ้รากที่เราขุดแล้วมันขาดเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันจะเกิดรากใหม่นะในขณะที่ต้นมันยังอยู่ได
1: ้
0: เพราะรากเก่าที่มันดิ่งลงดินน่ะเรายังไม่ไปทำลายใช่ไหมครับเพราะรากใหม่มันเกิดซึ่งจะใช้เวลาประมาณสัก 2-3 เดือนเนี่ยคราวนี้เราก็เอาเสียมหรือพระว่าเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่ขุดรากที่ยังไม่ขาดให้มันขาดแล้วก็เอากระสอบหรือสแลนตะข่ายพรางแสงเนี่ยไปหุ้มแล้วคุณขวัญก็เอาไปตั้งไว้หรือเอาไปลงปลูกได้เลยครับตอนลงปลูกใหม่รากยังไ

0: จับดิน
1: ค่ะ
0: คุณขวัญก็ควรจะไปทำคอกสี่เหลี่ยมแล้วก็มีไม้เป็นเครื่องหมายทะแยงมุมน่ะ
1: ค่ะ
0: ปลูกรับกับต้นไว้เพื่อไม่ให้ต้นเนี่ยโยกและเวลาปลูกให้ขุดหลุมให้ใหญ่กว่าต้นอย่างน้อยเนี่ยเอาหลุมสักเมตรคูณเมตรหรืออย่างน้อยสุด50เซนแล้วเวลาปลูกเนี่ยให้ยกสูงขึ้นมานิดหนึ่งอย่าไปปลูกให้มันจมเป็นแอ่ง
1: มันจะได้
0: ไม่ท่ว
1: มเพรา
0: ะว่าดินรอบๆเนี่ยบางทีมันไม่ร่วนซุยเวลาเราลดน้ำเนี่ยน้ำมันจะขังทีนี้เราค้ำไว้แล้วเมื่อไหร่จะเอาออกได้เราก็สังเกตว่ามะม่วงของเราเนี่ยมันเริ่มแตกใบใหม่ยอดใหม่ออกมาหรือยังถ้ามันเริ่มแตกใบใหม่ยอดใหม่มาแล้วนี่แสดงว่ารากมันเริ่มจับดินได้แล้วก็เอาออกนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็จะทีนี้ตรงต้นเนี่ยตรงที่เราปลูกเนี่ยควรจะเอากระสอบนะเพื่อไม่ให้มันชอกช้ำครับคุณขวัญกุ้งเคยเห็นแล้วตับปั๊มน้ำมันที่เขาเอาต้นไม้อะ
1: แล้วใหญ่มีเป็น
0: เหมือนมากเลยอ่ะ
1: เหมือนเหล็กยึดด้วยนะอาจารย์คือเหมือนว่าเขาล้อมคือเหมือนกับเป็นเหล็กอะค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเอาเหล็กไปยึดกับต้นไม้ด้วยนะที่ขวัญเห็นนะอาจารย
0: ์ใช่แต่อันเนี้ยผมเคยเจอเจ้าของปั๊มแห่งหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เขาเป็นแฟนทีวีช่อง9แล้วเขาเกิดไปเห็นรายการผมอะ
1: ค่ะ
0: เขาก็เชิญผมไปที่ปั๊มเขาว่าเขามีที่เขาควรจะทำอะไรบ้างผมก็ไปแนะนำเขานะว่าไอ้ต้นไม้ที่คุณเอาเหล็กมาล้อมเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันแข็งแรงก็จริงนะแต่มันไม่น่าดู
1: มันไม่เป็นธรรมชาติมันดูแข็งแข็งค
0: ่
1: ะ
0: ใช่วิธีแก้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้คุณเอาตะข่ายอวนนะไปขึงรอบเหล็กนั่นนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วคุณก็ปลูกต้นเหลืองชัชวาล
1: อ๋อให้มันเลื้อยไปถูกไหมคะ
0: ให้มันเลื้อยกับตะข่ายอวนนั่นนะหร
1: ือ
0: จะเป็นสแลนก็ได้พอมันเลื้อยหมดเนี่ยโคนต้นเราจะเห็นดอกเหลืองหรือคุณจะปลูกพวงชมพูแต่ต้องคอยคุมไว้อย่าให้มันเลื้อยขึ้นข้างบนนะคุณก็จะเห็นพวงชมพูแต่พวงชมพูจะมีข้อด้อยว่ารอบๆคนจะนั่งยากเพราะว่าแมลงพวกชนโรงพวกผึ้งเนี่ย
1: ชอบมาชอบค่ะอันนี
0: ้แล้วแต่ว่าคุณจะเอาสีไหนม
1: ัน
0: จะดูไม่เป็นเหล็กแข็งกระด้าง
1: เมื่อกี้อาจารย์ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องมะม่วงอะค่ะอาจารย์บอกว่าถ้าจะปลูกในกระถางเนี่ยต้องประมาณ80เซนติเมตรใช่ไหมคะกว้างคูณยาวคูณสูงใช่ไหมคะควรจะ
0: ลองที่มันมีตั้งแต่80เมตร20
1: ค่ะ
0: เมตรครึ่งอะไรเงี้ยแล้วแต่ขนาด
1: แสดงว่าที่ของคุณผู้ฟังที่บอกว่าเอ๊ะซื้อมาสูง60เซนติเมตรเนี่ยแล้วก็กว้างประมาณนี้เนี่ยน่าจะเล็กไปนะคะ60เซนเนี่ยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์อันนี้เพิ่งเรียกว่าเป็นมะม่วงที่เพิ่งจะขายฮะ
1: ใช่เขาบอกว่าซื้อมา
0: บางคนก็ซื้อมะม่วงมาสูง2เมตรเลยก็มี
1: ค่ะ
0: เขาจะใส่เข่ง
1: ค่ะถ้า
0: เข่งสมัยก่อนเนี่ยจะใช้เข่งวะเข่งไม้ไผ่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ย่อยสลายไปเลยก็ปลูกทั้งเข่งได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่เข่งไม้ไผ่มันดีในแง่นั้น
1: ค่ะ
0: แต่มันมีปัญหาว่าก้นเข่งอ่ะมันจะผุ
1: อ๋อเวลายกปึ๊บร่วงเลย
0: ตอนหล
1: ัง
0: น
1: ี้
0: ก็มีคนเอาเข่งพลาสติกมาปลูก
1: ค่ะ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้เจอกันวันอาทิตย์นะคะ26กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับติ้งหน่วยจากเพชรกุลทองแล้วก็เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะทักทายคุณติ้งหน่วยทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพครับเจอกันเป็นวันที่2ครับสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดในวาระบ่ายที่เราหยุดยาวไปยาวๆกันเลยครับคุณเก๋
3: อิจฉาคนได้หยุดเนาะนะคะเพราะว่าบางคนเขาบอกว่ามีการโพสต์ในโซเชียลนะเขาแซวๆกันนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยได้หยุดเสาร์อาทิตย์ใช ใช่ไหมคะแล้วก็บางคนก็บอกว่า
4: ลาวันจั

0: ลาวันจันทร์
1: แล้วก็หยุดยาวเลย
0: ยาว28 29 30แล้วก็ไปลาอีกที31นะคะแล้วก็ต่อไปจนถึงอาทิตย์เสาร์หน้าอาทิตย์หน้าแล้วพอกลับมาวันจันทร์ก็คือลาออกไปเลยโซเชียลเขาเล่นมุกกันนะคะคุณผู้ฟัง
1: โซเชียลสำหรับใครที่วางแผนหยุดยาวอาจจะไปทำบุญในช่วงเทศกาลอาสาฬหะและเข้าพรรษาแล้วก็ไปอยู่กับครอบครัวท่องเที่ยวกันนะครับแต่ว่าอย่าลืมการงานที่ยังต้องเป็นหน้าที่ที่ต้องมาทำกันด้วยนะครับก็เรียกว่าวันนี้มีประเด็นหลากหลายที่ต้องมาหยิบยกมาคุยกันครับทั้งเรื่องของประเด็นการบ้านการเมืองซึ่งวันนี้เองก็มีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าทางฝ่ายค้านครับนำโดยคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนประธานวิปฝ่ายค้านที่จัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาคที่2ก็เรียกว่ามีการกาง5ฉากบอกว่านี่คือแนวทางการโกงเลือกสว.และก็มีการเปิดชื่อสว.บางคนที่อาจจะร่วมอยู่ในขบวนการนี้ด้วยหรือไม่นะครับพร้อมกับจี้ไปยังท่านนายกอนุทินนักการเมืองสีน้ำเงินให้ตอบคำถามที่เรียกว่าทางฝ่ายค้านได้มีการนำเสนอในวันนี้ที่อาคารรัฐสภาด้วยครับคุณเก๋ครับ
0: ใช่ค่ะวันนี้ทางประธานวิปฝ่ายค้านนำโดยคุณพฤทธิ์วัชรสินธุนะคะก็มีการจัดกิจกรรมค่ะครบรอบ2ปีเลือกสว.นะคะแล้วก็มีหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ด้วยนะคะก็จัดขึ้นที่รัฐสภาเนี่ยแหละค่ะก็มีการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของคดีหัวเลือกสว.ด้วยนะคะ
1: ค
0: ือต้องบอกว่ามันเป็นช่วงที่หลายคนติดตามเหมือนกันเพราะว่าทางกกต.เองเนี่ยเขาก็ออกมาบอกไทม์ไลน์ว่าช่วงประมาณสักเดือนสิงหาคมใช่ไหมคะเขาอาจจะมีมติอะไรออกมา เกี่ยวกับประเด็นนี้นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยการจัดงานเนี่ยก็เป็นเวทีที่มีทั้งนักวิชาการมีทั้งภาคประชาชนผู้สมัครสว.แล้วก็สว.สำรองอะไรต่างๆเนี่ยก็เข้าร่วมกันนะคะคือเบื้องต้นเนี่ยเอาคร่าวๆก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังจริงๆยังมีอีกหลายเรื่องอย่างประเด็นเรื่องของบน BTS เนี่ยอันนี้ก็ยังเรียกว่าจบด้วยดีนะ แต่ว่าเดี๋ยวคุยกันสำหรับเดี๋ยวเก๋จะบอกคร่าวๆสำหรับเรื่องของเวทีนี้เนี่ยคือแม้ตลอด2ปีเนี่ยเขาบอกว่าคุณไอติมบอกว่าแม้ว่าตลอด2ปีเนี่ยจะมีการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็ผลักดันให้มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลเนี่ยคือเขากังวลกันว่าคดีนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ถูกส่งไปถึงศาลหรือเปล่า นะคะเบื้องต้นเนี่ยคือบอกว่าถ้าหากหน่วยงานที่มีอำนาจในการตรวจสอบไม่มีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาก็เลยมองว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านแล้วก็ภาคประชาชนที่จะนำเรื่องของคดีอะไรต่างๆที่มันอยู่ในความสนใจของประชาชนเนี่ยให้มีการพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสอันนี้คุณไอติมนะคะก็บอกแบบนั้นทีนี้เนี่ยเวทีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเวทีที่เห็นบอกว่าจะเป็นการเปิดหลักฐานรอบแรกเมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนต่อเนื่องนะจากเมื่อ2สัปดาห์ก่อนวัตถุประสงค์หลักก็คือนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมรวบรวมข้อมูลที่มีการกระจัดกระจายเพื่อทำให้สังคมเนี่ยได้เห็นภาพของคดีที่ชัดขึ้นแล้วก็ติดตามการทำงานของกกต.ก่อนที่จะมีมติด้วยนะคะทีนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกไปว่าสิ่งที่เขากังวลเนี่ยก็คือเรื่องของการตรวจสอบว่าเอ๊ะพอตรวจสอบแล้วเนี่ยมันจะถึงขนาดแบบว่าเข้าสู่ศาลหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังจับจ้องบทบาทไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของกกต.แล้วก็ DSI ด้วยนะคะแล้วก็มีเหมือนกับมีการตั้งข้อสังเกตว่ากกต.4ใน7เนี่ยคือได้รับความเห็นชอบมาจากสว.ชุดปัจจุบันนั่นเองนะคะแล้วก็บอกว่าอย่างบทบาทของ DSI เนี่ยตอนนี้ก็ดูเหมือนกับว่าเอ๊ะยังไม่มีการดำเนินการอะไรหรือเปล่านะคะก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนั้นทีนี้เนี่ยทางเวทีนี้นะคะเขาก็บอกว่าคือภาพของหลักฐานเนี่ยมันมีการเปิดเผยเรื่องของโพยเลือกสว.ผู้ยื่นโพยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีการมองว่าจากข้อมูลที่รวบรวมได้เนี่ยมันกระบวนการมันไม่ได้เป็นเพียงในเรื่องของการแลกคะแนนแล้วก็ทำโพยอย่างเดียวแต่ว่าตั้งข้อสังเกตนะคะว่าจะมีเรื่องของการเตรียมการล่วงหน้าหรือเปล่าจัดหาผู้สมัครจ้างคนมาสมัครจ้างคนมาลงคะแนนกระจายตัวตามหลายจังหวัดนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยแหละค่ะคือเหมือนกับกำลังพยายามที่จะสะท้อนให้เห็นนะคะว่าเวทีที่จัดขึ้นในวันนี้เนี่ยมันมีวัตถุประสงค์อะไรนะคะแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าเวทีภาค2นี้เนี่ยคือไม่ใช่การเปิดข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะแต่พยายาม

0: ามต้องการจะให้เห็นว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลเดิ
1: ม
0: ให้เห็นว่ามันเป็นภาพรวมแล้วก็เพิ่มเติมรายละเอียดในเรื่องของมุมมองต่างๆนั่นเองนะคะ
1: ก็ย้ำว่าไม่ใช่ข้อมูลใหม่แต่ว่าเป็นการจัดระเบียบแล้วก็รวบรวมมานำเสนอใหม
0: ่
1: อย่างที่อาจารย์พิชายได้วิเคราะห์เอาไว้เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ร่วมอภิปรายแล้วก็คนมาร่วมเวทีแสดงความเห็นในเวทีเสวนาในวันนี้เนี่ยก็มีอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์เป๋าไอลอเข้ามาร่วมในเวทีนี้ด้วยนะครับรวมถึงมีฝ่ายค้านอย่างคุณสาธิตวงศ์หนองเตยจากประชาธิปัตย์และก็ยังมีอดีตผู้สมัครสวจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งภาค2นี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วจะพุ่งเป้าไปที่สวทางภูเก็ตสุโขทัยนะครับและก็ยังมีนครพนมอีกด้วยนะครับก็เรียกว่าคุณภาริตหรือว่าคุณไอติมครับก็บอกว่าจากการเรียบเรียงข้อมูลของขบวนการโกงสวก็มี5ฉากสำคัญครับคุณเก
0: ๋
1: อันแรกคือแบ่งทีมยึดวุฒิสภาก่อนเดือนพฤษภาคม67ครับอันนี้คุณไอติมบอกว่าได้รับจากพยานบุคคลหลายส่วนเลยครับเน้นไปที่จังหวัดขนาดเล็กอำเภอไม่มากเพื่อใช้จำนวนผู้สมัครไม่มากครับอันนี้คือการวางแผนแบ่งทีมเพื่อที่จะเข้ามาเป็นสว. 2. ให้แต่ละทีมจัดตั้งจัดจ้างคนสมัครระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศในช่วงของพฤษภาถึงมิถุนายน67ที่ผ่านมาแล้วครับคุณเก๋ครับซึ่งข้อมูลจากพยานแล้วก็ไอลอคุณไอติมบอกว่ามีกระบวนการจ้างคนมาสมัครเช่นมีกรณีของสว.ท่านหนึ่งด้วยอันนี้คุณไอติมก็กล่าวชื่อไปเลยนะครับก็เรียกว่าวันนี้มีการกล่าวชื่อสว.หลายท่านเลยทีเดียวครับฉากที่3ครับคุณเก๋ก็คือการรวบรวมพลเก็บตัวตามศูนย์ทำโพยก่อนและมีการเลือกระดับประเทศก็คือในวันที่24กรกฎาคม67ที่ผ่านมา มีการรวมพลเก็บตัวตามศูนย์และก็อยู่ตามโรงแรมต่างๆครับตามจังหวัดต่างๆที่มีพยานพบเห็นว่ามีนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับภูมิใจไทยไม่ว่าทางตรงหรือว่าทางอ้อมซึ่งก็ไปเจอกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งก็มีการพูดถึงตะโพยใบสั่งและผลที่มันปรากฏตามโพยด้วยนะครับส่วนฉากสุดท้ายก็คือการปฐมนิเทศก่อนทำหน้าที่สว.เชื่อกรกฎาคม67ที่ผ่านมาครับนี่ก็คือ5ฉากที่คุณไอติมจะสะท้อนให้เห็นว่านอกเหนือจากนักการเมืองนอกเหนือจากพรรคการเมืองแล้วตามสถานที่ประชุมโพยยังมีผู้ระบุว่าได้เจอกับผู้สมัครสว.ซึ่งปัจจุบันเป็นสว.กันแล้วนี่นะครับก็มีหลายท่านเลยทีเดียวครับที่คุณไอติมบอกว่ายังรอตรวจสอบอยู่ก็มีการอ้างชื่อสว4 5 6 7 8 9 10ท่านเลยครับคุณเขครับก็เรียกว่าเป็นคนที่คุณไอติมบอกว่ามีหลักฐานที่ทางโรงแรมที่มีการประชุมทำโพยตรวจสอบแล้วมีกล้องวงจรปิดครับเชื่อว่าหน่วยงานตรวจสอบจะสามารถเข้าถึงเพื่อนำมาตรวจสอบได้ครับก็นี่คือการที่คุณไอติมออกมาบอกว่าเรื่องนี้เองก็อยากจะฝากไปยังท่านนายกอนุทินครับอยากจะให้มีการดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะครับในส่วนของการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตเลือกตั้งสว.หรือไม่เพราะมีพยานรู้เห็นการปรากฏตัวในสถานที่ต่างๆที่มีการประชุมครับก็มีการไล่เลียงตั้งแต่ชื่อท่านนายกไปจนถึงชื่อของรัฐมนตรีส.ส.ในพรรคภูมิใจไทยก็เรียกว่าหลายท่านเลยทีเดียวครับคุณเก๋ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นประเด็นร้อนแรงนะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันเองเนี่ยเหมือนวันนี้เองเนี่ยทางคุณยิ่งชีพนะคะทางไอลอเองเนี่ยก็มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลเหมือนเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนเป็นหลักฐานเรื่องของข้อมูลการโอนเงินให้กับทางผู้สมัครสว.ด้วยที่มาจากอำเภอเดียวกันนะคะก็ร้อนแรงค่ะยาวเหยียดเลยนะคะก็ว่ากันไปตามกฎหมายตามพยานเรื่องของหลักฐานแล้วกันแต่ว่ามาดูในมุมของทางกกต.กันบ้างนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยคุณแสวงบุญมีนะก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันเพราะว่าหลายคนก็อยากจะทราบว่าการดำเนินการของทางกกต.เนี่ยจะไปในทิศทางไหนอย่างไรแล้วความคืบหน้าของคดีเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมคะในส่วนของไทม์ไลน์เนี่ยคุณแสวงบุญมีก็บอกว่าคดีหัวสว.เนี่ยยืนยันว่ากกต.ก็ยังคงดำเนินการตามกรอบของกฎหมายแล้วก็พยานหลักฐานนะคะไม่ได้รับ

0: ิทธิพลจากกระแสสังคมความเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านภาคประชาชนหรือแรงกดดันทางการเมืองแต่อย่างใดนะคะก็ระบุว่ากกต.เนี่ยตั้งเป้าพิจารณาสำนวนเนี่ยท่านก็ย้ำนะคะว่าจะให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี่แหละอย่างที่บอกไปนะคะคาดว่าจะเหลือการประชุมของกกต.ชุดใหญ่อีกประมาณสัก4ครั้งก่อนจะมีมติว่าจะไปในทิศทางไหนจะส่งเรื่องให้ศาลหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็คุณแสวงเนี่ยยังย้ำว่าแม้ว่าจะมีการจัดเวทีเปิดเผยข้อมูลหรือออกมาแสดงความคิดเห็นอะไรกันในทุกๆวันนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นความเคลื่อนไหวในสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ย้ำว่าไม่สามารถเปลี่ยนข้อเท็จจริงในสำนวนได้เพราะว่ากกต.เองเนี่ยก็จะพิจารณาจากข้อกฎหมายแล้วก็พยานหลักฐานที่รวบรวมเอาไว้เท่านั้นนะคะแล้วก็มีการออกมาระบุว่าถ้าหากฝ่ายค้านพรรคประชาชนมีการเปิดเผยพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะอย่างวันเนี้ยใช่ไหมคะที่เขามีการจัดเสวนากันแล้วก็จัดเวทีกันเนี่ยกกต.บอกว่าถ้ามีการเปิดเผยเรื่องของพยานหลักฐานเพิ่มเติมอะไรต่างๆเนี่ยกกต.ก็ต้องกลับไปดูว่าข้อมูลที่เขาเอามาเปิดเผยในวันเนี้ยมันอยู่ในสำนวนอยู่แล้วหรือไม่โดยคณะสืบสวนแล้วก็คณะวินิจฉัยเนี่ยก็จะทราบดีว่าพยานหลักฐานใดเนี่ยอยู่ในแฟ้มคดีนะคะกรอบก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนตั้งเป้าให้เสร็จภายในสิงหาคมและก็บอกว่าย้ำนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพยานหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยคือการดำเนินการเนี่ยเราไม่ได้ฟังความคิดเห็นไม่ได้ฟังเรื่องของเสียงหรือการวิพากษ์วิจารณ์อะไรนะคะคือพูดง่ายๆว่าจะวิพากษ์วิจารณ์หรือจะคุยหรือจะมีพยานหลักฐานอะไรเพิ่มเติมแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็จะยึดเรื่องของข้อเท็จจริงที่อยู่ในสำนวนนั่นเองนะคะก็ว่ากันไปตามข้อกฎหมายข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานไม่ได้อิงเรื่องของความรู้สึกของสังคมความต้องการของฝ่ายใดรวมไปถึงก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องของกระแสการกดดันทางการเมืองอะไรต่างๆด้วยนะคะอ่ะก็นี่เป็นมุมมองของทางกกต.นะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องรอดูนะคะว่ากกต.จะพิจารณาออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรเพราะว่าหลายคนก็รอดูสำหรับเรื่องนี้อยู่ด้วย
1: ก็มีการมองว่าวันนี้เองคุณไอติมนะครับก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีการเปิดเสวนาบอกว่าหากท้ายที่สุดกกต.ยกฟ้อง229คนที่เป็นผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาจะทำยังไง คุณพฤทธิ์บอกว่าแม้จะยกฟ้องบางคนแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องดำเนินคดีกับกกต.ฐานใช้อำนาจโดยมิชอบครับซึ่งถ้าเมื่อได้ตั้งคำถามไปแล้วคนที่เกี่ยวข้องไม่ออกมาชี้แจงทั้งท่านนายกอนุทินและคนอื่นๆฝ่ายค้านก็จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ประเด็นโกงสว.ยังมีกลไกของสภาในการตั้งกระทู้และกรรมธิการต่างๆที่จะสามารถใช้ได้ก็เรียกว่าเป็นการย้ำให้นายกอนุทินรวมถึงรัฐมนตรีอีกหลายท่านนะครับที่มีการกล่าวถึงให้ออกมาชี้แจงกรณีที่ถูกกล่าวหารวมถึงหลักฐานเส้นเงินที่พักตอนนี้คุณไอติมบอกว่าอยู่ในสำนวนของกกต.หมดแล้วห
0: ้
1: ามตัดตอนออกเด็ดขาดขู่ฟ้องมาตรา157ถ้าล้มคดีก็เตรียมจะใช้สภาซักฟอกเรื่องนี้ต่อเนื่องเลยครับคุณเก๋ครับ
0: ค่ะนะคะก็เป็นประเด็นทางการเมืองร้อนแรงจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวอยากให้ติดตามด้วยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะวิเคราะห์กันนะคะจับตาเรื่องของสถานการณ์โลกกันบ้างนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นประเด็นเรื่องของพลังงานแล้วก็เรื่องของน้ำมันด้วยคือณเวลานี้ค่ะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ที่มีการโจมตีกันนะคะคือความขัดแย้งเนี่ยหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้สิ่งที่แต่เดิมล่ะเรากังวลเฉพาะช่องแคบฮอร์โมนใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แต่ว่าไปๆมาๆเนี่ยตอนนี้เหมือนจะมีอีกหนึ่งเส้นทางก็คือทะเลแดงอะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เลยครับ
0: ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางเดินเรืออีกสายหนึ่งเลยนะคะมันเริ่มกลายเป็นพื้นที่ในการสู้รบกันนะคะแล้วสายนี้เนี่ยก็มีเรื่องของการขนส่งน้ำมันโลกด้วยนะคะคือถ้าพูดง่ายๆว่าถ้ามันขยายความขัดแย้งจากช่องแคบฮอร์โมนแล้วก็มาสู่ทะเลแดงเนี่ยก็เท่ากับว่าโลกเนี่ยกำลังเผชิญความเสี่ยงจากเส้นทางการขนส่งน้ำมันเนี่ย ทั้ง2เส้นพร้อมๆกันเลยนะคะทำไมจะต้องกังวลเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีเหตุการณ์กลุ่มฮูตีอะค่ะคุณผู้ฟังเขาประกาศว่าจะใช้ขีปนาวุธโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทอารามโกของซาอุดิอาระเบีย2แห่งด้วยกันก็คือเมืองจีซานแล้วก็เมืองยานบูด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการตอบโต้ซาอุดิอาระเบียแล้วก็พันธมิตรด้วยความเสียหายนี่ก็เกิดขึ้น

0: นะคะเพราะว่าในอุตสาหกรรมน้ำมันเนี่ยเขาบอกว่าแหล่งข่าวในอุตสาหกรรมน้ำมันของเมืองจีซานเนี่ยมันมีโรงกลั่นมันมีคลังเก็บเชื้อเพลิงแล้วก็ได้รับความเสียหายด้วยขณะที่เมืองยานบูเองเนี่ยฮูตีเขาก็มีการยิงขีปนาวุธเข้าไปด้วยนะคะก็เลยทำให้ณเวลานี้เนี่ยการโจมตีอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนหลายคนก็มองว่าโอ้มันจะเกิดเรื่องของผลกระทบอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางการเดินเรือนี้หรือไม่นะคะแล้วก็ไหนจะเป็นเรื่องของสหรัฐแล้วก็อิหร่านด้วยนะคะก็เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้วิเคราะห์กันนะคะเพราะว่าเรื่องของน้ำมันนะคะตอนนี้เนี่ยคือมันตอบสนองทันทีอ่ะเพราะว่าอย่างปลายสัปดาห์ที่แล้วอ่ะทะลุ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขึ้นไปเลยนะคะ
1: ใช่เลยครับก็ต้องเรียกว่าเตรียมใจรับแรงกระแทกกันแล้วหรือยังครับเพราะว่าตอนนี้น้ำมันดิบโลกก็พุ่งทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลไปแล้วคำถามก็คือว่าวิกฤตนี้จะสูบเงินในกระเป๋าเราไปอีกนานเท่าไหร่ครับคุณเก๋และสงครามที่กำลังเจรจาหรือว่าดุเดือดอยู่ณขณะนี้เนี่ยจะบานปลายหรือไม่ก็เรียกว่าคงจะได้วิเคราะห์กันครับกับสถานการณ์ร้อนที่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเกมพลิกชนิดที่ต้องตามกันแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงครับตอนนี้เองสหรัฐภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์ก็มีการสั่งเบรกแบบหัวทิ่มเลยนะครับตอนนี้มีการสั่งยุติการถล่มอิหร่านกระทันหันเป็นครั้งแรกในรอบสัปดาห์ครับท่ามกลางกระแสข่าวลือว่าสหรัฐกำลังมีการจับเข่าคุยกันแบบลับๆด้วยหรือเปล่าแต่ว่าอิหร่านเองยังไม่เรียกว่ายังเล่นตัวไม่พร้อมทำข้อตกลงนะครับแต่สหรัฐหยุดแต่อิหร่านก็ไม่ได้สั่งให้น้องหยุดนะครับเพราะว่าล่าสุดเองก็เห็นได้จากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งมีอิหร่านหนุนหลังอยู่ก็จัดหนักจัดเต็มเปิดแนวรบใหม่ในทะเลแดงมีการยิงขีปนาวุธถล่มคลังน้ำมันแล้วก็โรงกลั่นของอารามโก้อันนี้เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของซาอุดิอาระเบียอันนี้เรียกว่าโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับและเมืองจีซานของซาอุตอนนี้ก็เรียกว่าควันขโมงด้วยครับคุณเก๋คลังน้ำมันพังยับเยินส่วนที่เมืองยานบูอันนี้โชคดีหน่อยที่ระบบป้องกันขีปนาวุธแพทริออตสกัดเอาไว้ได้อย่างเฉียดฉิวก็กลุ่มฮูตีประกาศกล้าวเลยนะครับว่าจะปิดล้อมซาอุทางทะเลและโรงกลั่นน้ำมันทุกแห่งอันนี้คือเป้าหมายสำคัญเลยครับโอ้โหเรียกว่าเส้นเลือดใหญ่ด้านพลังงานของโลกกำลังถูกบีบพร้อมกันทั้งสองทางทั้งฮอร์มุสและทะเลแดงผลที่ตามมาก็คือราคาพลังงานน้ำมันนี่แหละครับคุณเก
0: ๋
1: จะพุ่งไปถึงไหนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะขณะเดียวกันนะคะเห็นว่าทางกระทรวงพลังงานเนี่ยเขาก็มีการออกมาเปิดแผนในการรับมือวิกฤตราคาน้ำมันโลกในครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าสถานการณ์เรื่องของความขัดแย้งเนี่ยมันมีผลต่อความผันผวนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยมันก็ตอบสนองทันทีเลยนะคะอาจจะพุ่งสูงขึ้นแต่ว่าก็ได้รับการยืนยันจากทางกระทรวงพลังงานนะคุณติ๊งหน่วยคุณผู้ฟังนะคะว่ายืนยันว่าบ้านเราเนี่ยมีน้ำมันสำรองเพียงพอสำหรับใช้งาน108วันด้วยกันแล้วก็เห็นทางกระทรวงพลังงานเนี่ยเขากางแผนเลยนะเขาจะมีมาตรการเร่งด่วนเนี่ย5ด้านด้วยกันในเรื่องของการดูแลน้ำมันป้องกันการกักตุนนะคะก็อันนี้เนี่ยเป็นทางด้านคุณพงพลนะคะยอดเมืองเจริญโฆษกของกระทรวงพลังงานเนี่ยก็ออกมานะคะออกมาให้ข่าวนะคะว่าแผนที่วางเอาไว้ยุทธศาสตร์ในการรับมือเนี่ยมี5มิติ5มิติมีอะไรบ้างนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตามเรื่องของข้อมูลน้ำมันแบบเรียลไทม์นะคะแบบ open data ก็คือเหมือนว่าติดตามข้อมูลเส้นทางสถานะน้ำมันของประเทศเนี่ยแบบวันต่อวันนะคะทั้งนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะได้ยืนยันว่าประเทศเนี่ยมีน้ำมันเพียงพอแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบได้แล้วก็ติดตามเรื่องของการปราบปรามการกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายด้วยนะคะรวมไปถึงมีการเปิดแอปเติมไหนเช็คปั๊มน้ำมันแบบเรียลไทม์อันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าจะใช้ระบบนะคะ API เชื่อมข้อมูลของสถานีบริการน้ำมันรายใหญ่แล้วก็มาตรการที่จะช่วยก็คือการดึงกำไรส่วนเกินโรงกลั่นมาช่วยประชาชนด้วยการนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นเนี่ยละค่ะกลับมาลดราคาน้ำมันภายในประเทศนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมาตรการแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการกระจายแหล่งเข้าน้ำมันเพื่อความมั่นคงพลังงานด้วยนะคะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็เดินหน้ากระจายความเสี่ยง ี่ยงอย่างที่บอกไปว่ามีน้ำมันสำรองใช้108วันก็จริงแต่ว่าก็ต้องหาแหล่งน้ำมันดิบใหม่เนี่ยเพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางสหรัฐอเมริกาอาร์เจนตินาควบคู่กับการส่งเสริมเรื่องของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็รถยนต์ไฟฟ้า

0: ด้วยนี่คือมาตรการรับมือเฉพาะหน้านะคะแต่ว่าการบริหารทั้งระบบเนี่ยเราไม่รู้ว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะยืดเยื้อไปมากน้อยขนาดไหนจะยาวไปจนอีกมากน้อยครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงแล้วมาตรการที่กำลังทำอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าจะรับมือได้มากหรือเปล่านะคะแล้วจะต้องมีการเพิ่มเติมกลไกไหนอย่างไรเดี๋ยวคุยกันในช่วงหน้าเนาะ
1: ใช่แล้วครับจะได้วิเคราะห์กับนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และพลังงานว่าสงครามป่วนโลกวิกฤตพลังงานรอบใหม่นี้จะหนักหนาสาหัสกว่าเดิมขนาดไหนช่วงหน้ามาติดตามกันแต่ว่าตอนนี้พากันก่อนครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: อยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะกับติ้งหนุ่ยแล้วก็เก๋ค่ะ
1: ทักทายท่านผู้ฟังทางหน้าเพจของเรากันบ้างดีกว่านะครับวันนี้หลายท่านครับส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนความเห็นมากมายพี่อิสระชนครับบอกว่าตั้งแต่มีโลกนี้เกิดมาเป็นโลกมีประเทศใดที่ใช้วิธีแปลกประหลาดในการเลือกสว.เหมือนไทยบ้างเปล่าครับเดี๋ยวต้องไปศึกษาก่อนนะครับพี่อิสระชนพี่เสือใบบ้านเหนือครับบอกว่าตอนนี้ที่เลยครึ้มฟ้าครึ้มฝนเมฆเยอะแต่ยังไม่ตกแล้งซะเหลือเกินครับตอนนี้ทุ่งนาหลังบ้านต้องอาศัยน้ำแม่น้ำเลยผันมาเลี้ยงทุ่งนาครับพี่เสือใบบอกก็เป็นกำลังใจให้ชาวไร่ชาวนาของเราครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ก็ยังแล้งอยู่ใช่ไหมพี่เสือใบพี่เสือนอนไม่หลับก็ส่งสติ๊กเกอร์มาทักทายเราด้วยนะครับคุณเก๋ครับรวมถึงพี่สุประชัยจันนิดก็ส่งสติ๊กเกอร์และข้อความมาสวัสดีเราตั้งแต่ช่วงต้นรายการเลยครับ
0: ค่ะขอบพระคุณนะคะที่ติดตามรับฟังนะคะแล้วก็รวมแสดงความคิดเห็นนะคะส่งข้อความเข้ามาสำหรับใครที่รู้ตัวนะคะว่าคุณคือ CEO เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารที่ต้องการขยายธุรกิจสู่ระดับภูมิภาคนะคะนี่ค่ะเป็นเหตุผลที่จะต้องมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในรุ่นนี้เลยค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะครับกับ CEO of อาเซียนรุ่นที่3แล้วนะครับรอบนี้เนี่ยจะได้เจาะลึกข้อมูล11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยไปอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนเรียกว่ามือหนึ่งของไทยเลยทีเดียวนะครับก็จะมาวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัจพิสารวณิชอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตครับดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกิจชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงครับที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนเริ่มอบรมกันยายนถึงธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ในราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทรับจำนวนจำกัดนะครับโทรได้เลยครับที่094-480-3076094-480-3034และ094-396-6649 3หมายเลขนี้ครับโทรมาด่วนเลยครับเพราะว่ารับจำนวนจำกัดจริงๆครับคุณเก๋ครับ
0: ใช่ค่ะเป็นหลักสูตรที่จะเปลี่ยนความรู้ให้เป็นมุมมองเชิงยุทธศาสตร์จริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยได้เครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งด้วยนะคะอย่างที่บอกไปว่าโอ้โหรายชื่อที่คุณติ๊กหนุ่ยเนี่ยประกาศเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวิทยากรระดับประเทศเลยนะที่มารวมพลกันในหลักสูตรนี้นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นให้ความรู้นะคะเป็นกูรูมาถ่ายทอดทั้งองค์ความรู้เชิงวิชาการแล้วก็ที่สำคัญยังเป็นนักลงทุนตัวจริงที่เขามีประสบการณ์ตรงจากภาคธุรกิจด้วยนะคะมากันเยอะๆนะคะก็สมัครกันเข้ามาเป็นหลักสูตรที่ดีมากๆเลยนะคะก็อยากจะได้ให้คุณผู้ฟังเนี่ยเข้ามาอบรมแล้วก็มาสมัครเรียนกันด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราก็จะไปคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โลกมาสู่เรื่องของสถานการณ์เรื่องของพลังงานนะคะอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหเราต้องกลับมาจับตาอีกครั้งหนึ่งเรื่องของวิกฤตน้ำมันเรื่องของพลังงานด้วยไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางที่เขากำลังทะเลาะกันนะคะทั้งทางสหรัฐแล้วก็อิหร่านแล้วก็รวมไปถึงที่เรากำลังจับตามองช่องแคบฮอร์โมสมาสู่เรื่องของทะเลแดงอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจนะคะว่าเส้นทางการขนส่งน้ำมันสำคัญของโลกเนี่ยกำลังเผชิญความเสี่ยงไปพร้อมๆกันถึง2จุดแบบนี้นะคะมันจะส่งผลในแง่มุมของเศรษฐกิจโลกรวม

0: ไปถึงกระทบมาถึงไทยด้วยหรือไม่อย่างไรวันนี้นะคะได้รับเกียรติกับทางศาสตราจารย์ดร.ภัยพลคุ้มทรัพย์นะคะนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็พลังงานมาช่วยวิเคราะห์กันนะคะอาจารย์อยู่ในสายสวั
1: สด
0: ี
1: ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอาจารย์คะตอนนี้เนี่ยหลายคนกำลังติดตามภาพรวมของสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่ลุกลามอยู่ในตะวันออกกลางนะคะตอนแรกหลายคนก็กังวลแค่ช่องแคบฮอร์มูซไปมาเริ่มมีการสู้รบไปสู่เส้นทางเรื่องของทะเลแดงด้วยค่ะอาจารย์ทีนี้ถ้าเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลกมีความเสี่ยงพร้อมกัน2เส้นทางแบบนี้อาจารย์ประเมินให้คุณผู้ฟังได้รับฟังหน่อยค่ะมันจะมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนในแง่มุมไหนอย่างไรบ้างค่ะ
2: ครับในแง่ปริมาณเนี่ยถ้าพูดถึงน้ำมันดิบที่ขนส่งผ่านช่องแคบโฮมูสเนี่ยมันก็ปกติก็ประมาณ20ล้านแบเรลต่อวัน 20% ของการใช้ของโลกทั้งหมดนะฮะแต่นี้ถ้ามันมาทางด้านทะเลแดงผ่านช่องแคบที่เขาเรียกบัฟเอลมันเดฟเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการขนส่งน้ำมันส่วนใหญ่จากซาอุดิอาระเบีย
1: อ
2: ีกทางหนึ่งซ
1: ึ่
2: งโดยปกติก็ขนกันประมาณ 5-7 ล้านแบเรลต่อวันระยะหลังเนี่ยซาอุดิอาระเบียก็หันมาส่งน้ำมันผ่านทะเลแดงมากขึ้นนะก็อาจจะขึ้นไป6หรือ7ล้านแบเรล
0: ค่ะ
2: เพราะนั้นเฉลี่ยรวมกันว่างดีกว่านะรวมกันทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็คือฝั่งช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็อีกฝั่งทะเลแดงเนี่ยก็เป็นประมาณ
0: 25%
2: ของการใช้น้ำมันของโลกซึ่งก็มากพอสมควรนะ
0: ค
2: ่ะเพราะนั้นก็จะเห็นได้ชัดว่าเมื่อนอกจากช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็ทางทะเลแดงก็มีอุปสรรคในเรื่องการขนส่งน้ำมันเนี่ยราคาน้ำมันก็เราสังเกตดูว่ามีขยับตัวสูงขึ้นค่อนข้างมากนะฮะเมื่อไม่กี่วันก็เกิน100เหรียญต่อแบเรลขึ้นไปแล้วตอนนี้ก็อาจจะลดย่อลงมานิดนึงแต่ก็อยู่ใกล้ๆแถวๆนั้นนะ
1: ครับ
2: ประมาณ100เหรียญต่อแบเรลครับอันนั้นก็คือผลกระทบเท่าที่เราเห็นจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับ
0: แสดงว่าราคาน้ำมันมันตอบสนองทันทีแล้วก็เกิดความผันผวนใช่ไหมคะอาจารย์อย่างนี้เนี่ยความน่ากังวลถ้ามันพุ่งสูงขึ้นสัญญาณอันตรายอาจารย์ประเมินหน่อยค่ะ
2: ก็อันตรายเนี่ยสำหรับประเทศไทยก็คือเนื่องจากว่าเราต้องนำเข้าน้ำมันเกือบจะเรียกว่า 90% ของการใช้ของเราเนี่ยก็ทำให้ก็เราก็เห็นแล้วราคาขายปลีกหน้าปั๊มมันก็จะสูงขึ้น
1: ครับ
2: นะฮะแล้วก็นอกจากน้ำมันแล้วก็มีแก๊สธรรมชาติที่เรานำเข้าเหมือนกันก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันก็จะทำให้ราคาแก๊สธรรมชาติสูงขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ก็ใช้ในการผลิตไฟฟ้าต้นทุนทางด้านการผลิตไฟฟ้าบ้านเราก็สูงขึ้นด้วย
1: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นผลกระทบโดยตรงสำหรับประเทศอย่างประเทศเราที่ต้องนำเข้าทั้งแก๊สธรรมชาติทั้งน้ำมันประเทศอื่นก็คล้ายๆกันนะฮะถึงแม้ว่าแม้กระทั่งประเทศเองที่มีการส่งออกน้ำมันและแก๊สธรรมชาติอย่างเช่นสหรัฐเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะว่าราคานี่เป็นราคาตลาดโลกซึ่งมันแพร่กระจายไปตามราคาหน้าปั๊มของทุกประเทศอ่ะรวมทั้งประเทศไทยสหรัฐด้วยสหรัฐเองก็ชาวอเมริกันก็บ่นกันว่าราคาน้ำมันหน้าปั๊มเขาก็แพงขึ้นเหมือนกันถึงแม้ว่าเขาเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันก็ตาม
0: โอ้โดนกันทั่วหน้าเลยนะคะอาจารย
2: ์โดนกันทั่วหน้าแล้วก็ในสุดก็อาจจะมีคาดกันว่าน่าถ้าหากว่ามันยืดเยื้อไปบ้างๆเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลกด้วย
1: ครับ
2: นะเศรษฐกิจก็อาจจะเติบโตน้อยลงการค้าขายน้อยลงการลงทุนน้อยลงก็ผู้คนก็จะมีรายได้มากได้น้อยลงด้วยนะฮะการว่างงานก็จะมีมากขึ้นด้วยเกษตรกรก็จะยากลำบากมากขึ้นครับ
1: ถ้ารอบนี้ลากยาวในโอกาสที่เบนซินดีเซลจะกลับมาแตะ40-50บาทนี่มีโอกาสไหมครับอาจารย
2: ์มีโอกาสฮะเพราะว่าถ้ามันขึ้นไปถึงสมมุติว่าน้ำมันดิบ120เหรียญต่อแบเรลเนี่ยแต่ละเหรียญของแต่ละ1เหรียญแบเรลของน้ำมันดิบเนี่ยมันก็แปลออกมาประมาณ20สตางค
1: ์ครับ
2: ของ20สตางค์ต่อบาทนะฮะหน้าปั๊มของบ้านเรานะเพราะนั้นถ้ามันขึ้นไป10ดอลลาร์มันก็คือ2บาท
1: โอ้
2: 2บาทครับก็ตอนนี้ก็ดีเซลก็ประมาณ30

0: 36บาท37บาทละ
1: ใช่นะอาจารย
0: ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ดีก็ยังต่ำอ่ะเพราะว่ารัฐบาลได้ใช้เงินอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันอยู
2: ่ครับ
0: นะถ้าไม่ได้อุดหนุนเนี่ยป่านนี้ก็อาจจะใกล้ๆ40บาทเข้าไปละครับ
2: เออครับอาจารย์ดูการบริหารจัดการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงรองตอนนี้ยังไงบ้างครับจะอุ้มราคาดีเซลไหวได้อีกกี่น้ำครับอาจารย
0: ์ก็ตอนนี้ก็ติดลบไป 60,000 กว่าล้านบาทแล้ว
1: ครับปัจจุบันเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็ทุกวันเนี่ยที่มีการอุดหนุนกันตอนเนี้ยก็ได้ข่าวว่าประมาณเงินไหลออกก็ประมาณวันละ600ล้านบาท
1: ต่อวัน
0: 600ถึง700ล้านบาทคุณก็นับดูกันแล้วกันนะ
2: ครับ
0: 10วันก็ล่อเข้าไปเป็นพันหมื่นล้านบาทละเพราะนั้นไอ้ 60,000 ล้านเนี่ยถ้าปล่อยไปนานๆอาจจะถึงแสนล้านบาทก็ว่าได้ครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรเพราะว่ากองทุนน้ำมันเทียบเลยก็จริงๆก็เป็นกองทุนที่ผู้ใช้น้ำมันได้ประโยชน์ด้วยแล้วต้องรับภาระเวลาต้องใช้หนี้คืนด้วยอะไรจะอะไรพวกนี
1: ้ค่ะอาจารย์แต่ว่าอย่างมาตรการที่ตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่นะคะไม่แน่ใจว่ามันเพียงพอไหมถ้าสมมติว่าเรากำลังวิเคราะห์ว่าสถานการณ์เนี่ยมันบานปลายแล้วก็ยืดเยื้อค่ะมันจะต้องมีกลไกอะไรเพิ่มเติมเข้ามาไหมคะ
0: ก็สิ่งที่น่าเป็นห่วงนอกเหนือไปจากเรื่องราคาก็คือเรื่องปริมาณว่ามันจะขาดแคลนหรือเปล่าก็ผมคิดว่ารัฐบาลก็คงอาจจะน่าจะเตรียมการไปแล้วหนึ่งก็คือเรื่องของการซื้อน้ำมันจากต่างประเทศเนี่ยเขาก็กระจายแหล่งการซื้อไปนะคือนอกเหนือจากต้องอาศัยตะวันออกกลางแล้วระยะหลังพอมีสงครามอิหร่านเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็หันไปซื้อจากประเทศอื่นๆสหรัฐเราก็ซื้อเพิ่มขึ้นนะฮะทั้งน้ำมันทั้งแก๊สธรรมชาติแล้วก็ยังมีออสเตรเลียยังมีแอฟริกาตะวันออกตะวันตกแล้วก็เพื่อนบ้านของเราบางประเทศก็มีน้ำมันเหลือเราก็ซื้อน้ำมันพวกนี้ด้วยครับก็นี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะไม่ให้น้ำมันมันขาดแคลนแต่แพงเนี่ยมันต้องแพงอยู่แล้วนะมันหนีไม่พ้นเพราะอย่างที่ผมเรียนอ
1: ะ
0: เวลามันแพงมันแพงทั่วโลกอ่ะแม้แต่สหรัฐเองก็คนเขาก็บ่นเหมือนกันว่ามันแพงขึ้นก็อันนี้เป็นวิธีการอันหนึ่งถ้ามันถึงที่สุดแล้วมันขาดแคลนมากๆเข้าก็คงต้องเตรียมการเรียกว่าปันส่วนการใช้น้ำมันนะจัด priority ของการใช้น้ำมันไปกับสิ่งที่จำเป็นเรื่องฉุกเฉินที่จะต้องใช้รถพยาบาลรถบรรทุกสินค้าที่จำเป็นอะไรแต่อะไรพวกนี้เขาจะต้องได้การใช้น้ำมันก่อนคนอื่นก็จะได้น้ำมันน้อยลงไปแต่นั้นก็คงยังไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะมันจะถึงขั้นนั้นก็ต่อเมื่อมันเกิดการขาดแคลนมากๆจริง
2: ๆครับ
0: ตอนนั้นเนี่ยราคาน้ำมันคงป่าเข้าไปสัก150เหรียญแล้วมั้ง
1: โอ้ค่ะ
0: จะยิ่งหนักเข้าไปอีกคือมันไม่ใช่แพงธรรมดามันแพงด้วยแล้วมันยังหายากขาดแคลนด้วยก็หวังว่าคงไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะก
1: ็
0: ยังมีความหวังอยู่มันยังไม่ขยายตัวไปถึงขนาดนั้น
1: อืมค่ะอาจารย์อย่างเรื่องตอนนี้เนี่ยที่ทางภาครัฐเองเนี่ยเขาใช้มาตรการในเรื่องของกลไกการดึงกำไรจากโรงกลั่นมาดำเนินการเนี่ยค่ะไม่แน่ใจว่าผลประโยชน์ส่วนเกินตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยพยุงไปได้อีกมากน้อยขนาดไหนได้นานเพียงใดแล้วถ้าสมมติว่ามันยืดเยื้อมันบานปลายมันก็ต้องมีมาตรการที่ต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะแล้วมันจะเอามาจากส่วนไหนยังไงหรือว่ามันจะต้องเป็นในรูปแบบของการปฏิรูปการปรับตรงไหนยังไงคะอาจารย
0: ์ก็อันนี้ก็เป็นการปรับเรียกว่าเป็นเรื่องใหม่พอสมควรเนี่ยนะงวดนี
1: ้ก็
0: คือแทนที่ไปปรับเอากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแต่เพียงอย่างเดียวก็ใช้วิธีการปรับราคาหน้าโรงกลั่นด้วยราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ยปกติเราก็อิงราคาที่สิงคโปร์แต่นี้เรารู้ว่าราคาที่สิงคโปร์เนี่ยซึ่งสะท้อนราคาตลาดโลกเนี่ยบางทีน้ำมันในแบบรูปเนี่ยราคามันพุ่งสูงเรียกว่าเป็นสัดส่วนที่มากกว่าน้ำมันดิบเช่นน้ำมันดิบเพิ่มไป 10% เนี่ยปรากฏว่าดีเซลในตลาดโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นไป 20% อย่างนี้เป็นต้นคือถ้าเราอิงตลาดโลกอยู่เรื่อยๆเนี่ยไอ้ช่วงห่างซึ่งเราเรียกว่าค่าการกลั่นเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นก็จะทำให้โรงกลั่นได้กำไรมากขึ้นอ่ะอาจจะมากเกินไปด้วยซ้ำไป
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นรัฐบาลก็ใช้วิธีการลดราคาหน้าโรงกลั่นก็คือเก็บเอาไอ้ภาษีส่วนเกินเนี่ยเข้ามาช่วยทำให้ไม่ต้องอาศัยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

0: เต็มที่มากนัก
1: ค่ะ
0: แล้วก็สามารถที่จะลดราคาขายปลีกได้ในระดับหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าช่วยได
2: ้
0: นะแต่ว่าก็คงช่วยไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะปัจจุบันเนี่ยยกตัวอย่างค่าการกลั่นราคาหน้าโรงกลั่นที่ลดลงเนี่ยก็ประมาณลิตรละ2.40 บาท
2: ครับ
0: นะฮะ2.40 บาทก็ถามว่ามากไหมก็ไม่ค่อยถือกับมากนัก
2: ครับ
0: แต่ว่าเพียงพอที่จะช่วยกองทุนไหมก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าทำไปนานๆเข้ามันก็โรงกลั่นก็อาจจะเดือดร้อนก็ได้นะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีการอื่นๆยกตัวอย่างเช่นต้องหันมาลดภาษีสารประสามิตรนี้เป็นต้นสารประสามิตรเราก็เก็บตอนนี้ลิตรหนึ่งประมาณ5-6 บาทนะฮะอันนั้นก็จะเป็นขั้นตอนถัดไปนะถ้ามีความจำเป็น
2: ครับคือเป็นยาแรงที่ขั้นตอนต่อไปตอนนี้ยังไม่จำเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ก็ตอนนี้ก็คาดว่ายังไม่จำเป็นถึงขั้นนั้น
2: ครับ
0: เพราะว่าพูดง่ายคือก็จะให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยรับปาระไปอยู่ติดลบวันหนึ่งประมาณ600-700 ล้านบาท
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็รอไปสักประมาณ10 วันนะฮะมันเป็นพันแล้วก็กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็นี่ก็จะสะสมจาก60,000จะขึ้นเป็น70,000-80,000แล้วจะอะไรแต่พอมันถึง100,000 ล้านเนี่ยอาจจะต้องมาคิดดูแล้วว่าจะยอมลดภาษีสรรพสามิตไห
2: ม
0: หรือจะมีวิธีการอื่นๆไหมวิธีการอื่นถ้าที่ผมนึกออกก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะ
2: ครับ
0: เพื่อให้อันนี้พูดถึงราคานะ
1: ค่ะ
0: พูดถึงราคาก็ช่วยได้เท่านั้น
2: ก็ต้องรับ
0: ช่วยมากนั้นก็คือรัฐบาลก็ต้องปั๊บเนื้อมากขึ้นนะซึ่งรัฐบาลก็หน้ามืดอยู่ตอนนี้เห็นไหมว่าไปกู้เงินมาตั้ง400,000 ล้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จะมาอุดหนุนน้ำมันอีกคงจะไม่ไหวเอาอันนี้ก็เป็นภาระการคลังกัน
1: ภาระหนักอึ้งเลยนะคะอาจารย์แต่อาจารย์อย่างที่เก็บไปอ่านบทความของอาจารย์เหมือนกับอาจารย์เสนอว่าอย่างนโยบายเรื่องของการอุดหนุนเนี่ย เลิกอุดหนุนแบบเหมาเข่งช่วยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยใช้งบประมาณอย่างตรงเป้ามากยิ่งขึ้นนี้อาจารย์ขยายความให้ฟังหน่อยได้ไหมคะตรงนี้มันจะช่วยยังไงคะ
0: ก็สิ่งที่น่าจะทำแต่ว่ายังไม่ได้ทำทีเดียวนักนะฮะก็คือว่าคือแทนที่จะไปสมมติว่าจะมาช่วยลดราคาหน้าปั๊มราคาขายปลีกเนี่ยลดมันให้เหลือสมมติน
1: ะ
0: ดีเซลเนี่ยไม่ต้องการให้มันเกิน35 บาทหรือ30 บาทต่อลิตรอย่างนี้เป็นต้นนะเนื่องจากว่ามันทำให้ผู้คนเดือดร้อน
2: ครับ
0: เราก็อาจจะใช้วิธีว่าช่วยเฉพาะคนที่เดือดร้อนจริงๆดีไห
2: ม
0: ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องการบรรทุกสินค้าที่จำเป็นอย่างนี้เป็นต้นหรือผู้ที่จะต้องใช้ดีเซลในการทำมาหากินแล้วก็อยู่ในฐานะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นพวก SME ซะก็เยอะอะไรเงี้ยเราก็อาจจะใช้วิธีการอุดหนุนพวกเหล่านี้เฉพาะพวกเหล่านี้นะคนอื่นอาจจะต้องยอมจ่ายราคาน้ำมันที่แพงกว่านี
1: ้
0: มากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นวิธีการก็อาจจะเป็นเรื่องการแจกคูปองก็ดีหรือการปันส่วนน้ำมันราคาถูกอะไรจะอะไรพวกนี้ก็ว่าไป
2: อ
0: ันนั้นก็เป็นสิ่งที่ถ้าจำเป็นที่จะต้องทำนะเพื่อที่ประหยัดเงินที่จะต้องอุดหนุนการใช้น้ำมันเนี่ยก็อาจจะต้องทำในจุดนั้น
2: ครับคนใช้เบนซินจะน้อยใจหรือเปล่าครับอาจารย์อันนี้เฉลี่ยทุกเฉลี่ยแล้วเฉลี่ยอีกนะอาจารย์นะ
0: อะไรนะครับ
2: คนใช้เบนซินนี่เขาจะน้อยใจหรือเปล่าครับอาจารย์เบนซินต้องดูแลอย่างไรครับ
0: ใช่อันนี้ก็เป็นก็เห็นใจคนใช้เบนซินอยู่เหมือนกันนะ
2: ครับ
0: ว่าเบนซินเนี่ยไม่ค่อยได้รับการหนุนเท่าที่ควรแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเขาก็อุดหนุนโดยใช้E20 นะฮะE20 เนี่ยแก๊สโซฮอล์ E20 เนี่ยก็ได้รับเงินอุดหนุนมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่ใช้เบนซินและสามารถที่จะลดสามารถที่จะรับ E20 ได้เอทานอล 20% เนี่ยก็จะได้รับเงินอุดหนุนตรงนี้ไปด้วยนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาอุดหนุนอยู่ครับ
1: อาจารย์
0: ก็อันนี้ก็คือผู้ช่วยสำหรับช่วยผู้ที่ผลิตเอทานอลด้วยผู้ที่ผลิตวัสดุการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลด้วยรวมทั้งไบโอดีเซลด้วยคร
2: ับ
1: ค่ะอาจารย์อย่างเรื่องของระบบการสำรองน้ำมันของไทยณปัจจุบันอันนี้ก็ยังถือว่าเพียงพอรับมือกับวิกฤตได้ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ได้น่ากังวล
0: ตอนนี้ยังพอไหวครับตอนนี้ยังพอไหวก็อย่างที่เรียนว่าโรงกลั่นของเราบริษัท

0: ำมันของเราก็ทำหน้าที่หนักเลยแล้วก็ประสบผลสำเร็จพอสมควรในการกระจายแหล่งการซื้อน้ำมันดิบก็ทำให้ปริมาณยังไม่ขาดแคลนเท่าไหร่นักเพราะนั้นในขั้นนี้สภาพตลาดของโลกตึงตัวก็จริงแต่ว่าทางบ้านเราก็สามารถที่จะซื้อจากแหล่งต่างๆในปริมาณที่เพียงพออยู่ในระดับหนึ่งได้ในการสำรองอะไรต่างๆก็ยังอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยขาดแคลนเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยปัญหาขาดแคลนยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็มีปัญหาอย่างเดียวก็คือราคาที่มันแพงขึ้นนะครับ
1: ใช่ครับก็จะถือวิกฤตนี้เป็นโอกาสให้เราเร่งปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าให้พร้อมรับมือยังไงบ้างครับอาจารย์ก็ที่เขากู้มาที่เหลืออีก200,000 กว่าล้านจะมาพัฒนาเปลี่ยนผ่านยังไงครับอาจารย์ดีครับ
0: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีเลยเพราะว่าอุตสาหกู้มาตั้ง200,000 ล้านเนี่ย ก็เอามาปรับในเรื่องของพลังงานซะอย่างเช่นในเรื่องการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไม่ว่าจะเป็นน้ำมันแก๊สธรรมชาติถ่านหินและอะไรพวกนี้ก็สวิตช์ไปหรือหันไปใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นและเป็นพลังงานที่สะอาดกว่าด้วยซ้ำไปนะเรื่องของการใช้ทั้งไอ้น้ำมันชีวมวลน้ำมันชีวมวลแค่ไบโอดีเซลก็ดีเอทานอลเนี่ยเราก็เร่งให้มีการใช้การผลิตมากขึ้นการใช้โซลาร์เซลล
1: ์ครับ
0: การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าการใช้ขยะในการผลิตไฟฟ้าอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยก็สามารถที่จะใช้เงินส่วนที่เรากู้มาเนี่ยในการส่งเสริ
2: ม
0: ทำให้เราพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลน้อยลงซึ่งเป็นเชื้อเพลิงส่วนใหญ่ที่เราต้องนำเข้าและทุกครั้งที่มีปัญหาในตะวันออกกลางเราก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างสูงไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราสามารถที่จะทำได้นะใช้เงิน200,000 ล้านจริงๆต้องใช้มากกว่านั้นนะแต่ว่าอย่างน้อยตอนนี้ไปกู้เข้ามา200,000 ล้านแล้วเพื่อการนี้เราก็ใช้ให้ได้เต็มที่นะด้วยความหวังอยู่ว่าในช่วงประมาณ5 ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลลงไปได้ครับ
2: ค่ะอาจารย์ท้ายที่สุดนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยประเมินหน่อยค่ะภาพรวมในครึ่งปีหลัง3 ถึง 6 เดือนข้างหน้าอาจารย์คิดว่าเรื่องของทิศทางแนวทางเรื่องของพลังงานเรื่องของน้ำมันมันจะไปในทิศทางไหนยังไงคะ
0: ก็คงต้องเฝ้าดูกันนะฮะมันการคาดการณ์ที่ยากพอสมควรจะต้องใช้ก็เรียกซีนาริโอหรือฉากทัศน์พอสมควรฉากทัศน์อันแรกก็คือฉากทัศน์ที่เลวร้ายก็คือสงครามมันลุกลามบานปลายและกลายเป็นสงครามที่ยืดเยื้อต่อไปในส่วนที่เหลือของปีเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากสำหรับทั้งโลกแล้วก็สำหรับประเทศไทยด้วยราคาน้ำมันอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยอาจจะพุ่งขึ้นถึง120-150 เหรียญต่อแบรลและการขาดแคลนก็จะมีมากขึ้นไอ้ตรงนั้นเนี่ยเราก็ใช้มาตรการที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากขึ้นอย่างที่ผมว่าน
2: ะ
0: ต้องมีการปันส่วนน้ำมันเรื่องการอุดหนุนก็อาจจะต้องเลือกเฉพาะอย่างที่จำเป็นจริงๆเพราะว่าเงินเราไม่พอเรื่องการลดภาษีก็อาจจะต้องทำบ้างแต่อะไรนี่ก็เป็นฉากทัดแรกฉากทัดที่สองก็จะดีขึ้นมาหน่อยก็คือคาดว่าสงครามไม่น่าจะยืดเยื้อเพราะว่าการเมืองของสหรัฐเนี่ยมันเป็นตัวจำกัดทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยไม่สามารถที่จะจะใช้คำว่าไงขยายวงในเรื่องการต่อสู้ในการทิ้งระเบิดอิหร่านต่อไปนานๆเพราะว่าถ้ายิ่งทำนานๆเนี่ยเสียงทางการเมืองเขาก็จะลดน้อยลงแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะแพ้การเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกาได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยทรัมป์ก็คงจะต้องพยายามที่จะลดหรือพยายามที่จะเลิกไอ้การสู้รบในสงครามไอ้สงครามอิหร่านครั้งนี้แล้วสถานการณ์น้ำมันก็น่าจะดีขึ้น
1: ครับ
0: นะฮะอาจจะค่อยๆดีขึ้นนะฮะจนกระทั่งราคาอาจจะกลับเข้าสู่ภาคปกติเช่นอาจจะอยู่ในประมาณสัก70-80 เหรียญอะไรเงี้ยซึ่งก็โลกก็พอที่จะรับได
1: ้
0: อย่างนั้นเราก็ค่อยเบาใจหน่อยนะแต่ว่าเราก็คงไม่ทิ้งละทิ้งในความพยายามที่เราจะต้องลดไอ้เชื้อเพลิงฟอสซิลลงไปอันนี้ก็เป็นฉากทัพอันที่สองซึ่งดูแล้วดีกว่าแน่นอน
1: ใช่ครับก็รู้ว่าเป็น

0: กทั
1: พ
0: นี
1: ้สำหรับเราครับ
0: ก็ตอนนี้เห็นทรัมป์สั่งหยุดโจมตีอิหร่านชั่วคราวเป็นครั้งแรกในรอบสัปดาห์
2: มีข่าวลือว่าเหมือนอาวุธหมดค่ะอาจารย์แต่ว่าไม่รู้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรารอดูนะ
1: ก็

0: จริงๆนะคะ
1: ขอบ
0: ค
1: ุ
0: ณมากค่ะ
2: ขอบคุณอาจารย์ประยงสูงครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับศาสตราจารย์ดร.ไพรพลคุ้มทรัพย์ครับนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และพลังงานก็ให้เห็นฉากทัศน์ที่อาจารย์มองเราก็ภาวนาให้เป็นอันที่สองจะได้มีแนวโน้มที่ดีไม่ต้องกังวลมากครับคุณเก๋ครับ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ติดตามอย่างใกล้ชิดเลยกระทรวงพลังงานเขาก็มีการวิเคราะห์กันอยู่นะคะเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยละค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักสักครู่แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อ
2: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: มาถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างดีกว่าครับคุณเก๋ครับ
0: ค่ะเป็นไงคะ
2: ก็เรียกว่า1ปีหลังเหตุปะทะสู้รบกันระหว่างไทยกัมพูชาถึงวันนี้แล้วก็ยังมีการปะทะกันอยู่แต่ว่าเป็นการปะทะกันทางโซเชียลหรืออาจจะมีการเปิดศึกเฟคนิวส์เราเรียกว่าเป็นศึกน้ำลายสาดโคลนข้ามพรมแดนแบบว่าไม่หยุดไม่ยั้งเลยทีเดียวนะครับล่าสุดกัมพูชาเล่นแรงเลยครับคุณเก๋ครับก็เรียกว่าออกมาปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งกัมพูชาหรือว่า CMAC CMAC นี่นะครับออกมาปูดตัวเลขอ้างว่าฐานไทยเราเนี่ยสาดกระสุนปืนใหญ่เรียกว่าใส่เขมรไปถึง 120,000 นัดถึง 130,000 นัดแล้วก็ทิ้งระเบิดตกค้างไว้เป็นล้านลูกเลยครับก็เรียกว่างานนี้ท่านบิ๊กโก้พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผอ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาก็เรียกว่าออกมาชี้แจงครับว่านี่คือเฟกนิวที่ทางกัมพูชามีการสร้างเรื่องเล่าเรียกว่าไม่มีหลักฐานเลยครับก็เป็นการตั้งคำถามนะครับว่ากองทัพไทยที่ไหนจะมีกระสุนปืนเป็นแสนๆนัดขนาดนั้น
0: นั่นน่ะสิ
2: เออนี่เลยครับคือสมรภูมิข่าวสารครับที่เรียกว่ากำลังเดือดสุดๆครับส่วนเรื่องของเกมการทูตครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เองท่านบิ๊กดุลพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยเราก็เห็นภาพของท่านสลัดสูทนุ่งยีนใส่ผ้าใบใช้การทูตแบบแทร็กทูเลยครับพานายต่งจินรัฐมนตรีกลาโหมของจีนเนี่ยไปกินโจ๊กปริ้นบางรักสารมิตรภาพบนโต๊ะอาหารแต่ว่าเบื้องหลังของโจ๊กชามนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะซ่อนวาระร้อนอะไรหรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องอาวุธที่จีนเตรียมส่งให้กับกัมพูชาก็อาจจะเป็นการกระซิบถามย้ำอีกครั้งเพื่อดับไฟแต่ต้นลมหรือเปล่านะครับบุเก๋ครับ
0: แต่ว่าเขาก็ยังยืนยันนะว่าการส่งอาวุธให้กัมพูชาเนี่ยยังเป็นไปตามสัญญาเดิมเพราะว่าทางรัฐมนตรีกลาโหมของไทยเนี่ยก็มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการคุยเรื่องนี้กับทางรัฐมนตรีกลาโหมของทางการจีนด้วยเพราะว่ามีโอกาสได้เจอกันใช่ไหมคะ
2: ครับก็เรียกว่า1ปีที่ผ่านมาการทูตไทยก็เดินเกมหนักหน่วงใช้ทั้งเวทีโลกและอาเซียนเป็นการชนเพื่อไม่ให้การปะทะกันชายแดนบานปลายนะครับก็1ปีจากนี้ไปเรามองสถานการณ์นี้อย่างไรเป็น1ปีที่ยังห่างไกลสันติภาพเป็น1ปีที่ยังไม่สงบยังไม่จบหรือเปล่าไปวิเคราะห์กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐาทรัพย์เย็นนักวิเคราะห์การเมืองและภูมิรัฐศาสตร์จากมอนนวมินทราธิราชครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์เชษฐา
4: ครับเก๋คุณติ๊งหนุ่ยท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
2: ครับอาจารย์ดูเหตุการณ์ที่เรียกว่าครบรอบ1ปีไทยกัมพูชาซึ่งวันนี้เองก็ยังมีสงครามโซเชียลสงครามทางน้ำลายเป็นระยะหรือแม้แต่มีเหตุทำให้เราต้องหวาดผวาอาจารย์มองว่าเหตุการณ์มันจะมีรอบที่3หรือเปล่าครับ
4: คือว่าการลบพุ่ง2รอบที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนว่าฝ่ายไทยเราได้เปรียบนะโดยเฉพาะว่าเราสามารถที่จะนำพื้นที่คืนมานะครับก็เป็นนับมากกว่าหมื่นไร่อ่ะนะแล้วก็ทางกัมพูชาเขาก็มองว่าเขาเสียเปรียบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ยอมรับเรื่องแบบนี้ถ้าไม่ยอมรับเรื่องแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะมีการประทะรอบ3เนี่ยมันจึงมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับและตรงนี้เองแหละที่ผมสังเกตท่าทีของกองทัพและฝ่ายความมั่นคงเขาก็ทราบดีว่าเมื่อกัมพูชานั้นยังเดินเกมไม่ยอมไปเวทีนานาชาติแล้วก็พูดตลอดเวลาว่าฝ่ายไทยเป็นคนเอาดินแดงของเขาไปซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงเนี่ยแต่พอเขาไปพูดในเวทีนานาชาติแบบนี้นะครับและโดยเฉพาะที่เขานั้นเป็นพันธมิตรกับทางกลุ่มประเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศส90กว่าชาติอ่ะแล้วก็ไปปั่นข้อมูลเท็จว่าเราเนี่ยไปยึดดินแดงของเขาไปขับ

0: ไล่คนของเขาซึ่งก็ไม่จริงอีกเพราะเราอนุญาตให้ชาวกัมพูชามาอยู่ตอนอพยพสงครามเมื่อ 4-50 ปีที่แล้วอย่างเงี้ยเนาะก็ทำให้ทางกลุ่มที่ประเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศสก็มีแถลงการเรียกร้องให้เรากินดินแดนซึ่งก็มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนถ้าเหตุการณ์ในเวทีระหว่างประเทศทางกัมพูชายังเดินเกมแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าเขาไม่ลดละเจตนารมณ์เลยนะเขาไม่ละเจตนารมณ์ที่เขาจะพยายามที่จะเอาดินแดนคืนไม่เอาดินแดนคืนดิจะมาลุกลามแล้วก็อ้างว่าจะเอาดินแดนของเขาคืนเนี่ยจริงๆเป็นของเราเนี่ยน
1: ะ
0: โอกาสแบบนี้โอกาสประทานรอบ3มันย่อมเกิดขึ้นเสมอนะครับเกิดขึ้นเสมอเพราะนั้น1ปีนับจากนี้เนี่ยประเทศไทยเรานั้นก็นิ่งนอนใจไม่ได้หน้าที่ของเรามีหน้าที่เดียวคือเตรียมความพร้อมทางการรบให้พร้อมสับเท่านั้นแหละครับถึงจะสามารถป้องกันเหตุที่กัมพูชาอาจจะมาโจมตีเราเมื่อใดก็ได้ในรอบ1ปีถัดจากนี
1: ้ดูเหมือนไทยกับกัมพูชากำลังนำเสนอข้อมูลกันคนละชุดคนละข้อเท็จจริงเลยนะคะอาจารย์ในแง่ของทางการทูตก็ต้องมีการชี้แจงในประเด็นนี้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องข้อเท็จจริงว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันไม่เป็นความจริงด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับกัมพูชาเขาไม่มีทางเลือกอื่นเพราะว่าจากการที่เขาลบแพ้เราเนี่ยผมไปนั่งส่องในทางโซเชียลในประเทศของเขาเนา
1: ะ
0: เขาเสียรางวัลมากเลยคือรัฐบาลเขาเสียรางวัลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงต้องสร้างวาทกรรมว่าเราไปรุกรานเขาแล้วก็พยายามนำวาทกรรมเนี่ยขึ้นไปสู่ในระดับนานาชาติตลอดเวลาแต่ประเทศไทยเนี่ยผมเห็นตั้งแต่การรบพุ่งเสร็จสิ้นรอบ2เมื่อประมาณไปปลายก่อนปลายเดือนธันวาคม2568เนี่ยหลังจากนั้นนะครับเราก็รับทราบแล้วว่ากัมพูชาจะเล่นไม้นี้เราก็เดินเกมทางการทูตระดับนานาชาติได้ดีพอสมควรนะผมจะทบทวนความจำให้กับทางท่านผู้ฟังได้ฟังนะอย
2: ่
0: างเช่นนะเรานะครับได้มีการได้ไปพบปะผู้นำชาวจีนทั้งในระดับผู้นำประเทศคือนายกอนุทินล่าสุดและก่อนหน้านี้นะครับในระดับประมุขของประเทศคือองค์พระมหากษัตริย์ของเราก็ไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการด้วยตัวพระองค์เองมาแล้วเห็นไหมว่าเรานั้นไม่ใช่แค่ว่ามีตัวผู้นำประเทศอย่างนายกไปในฝ่ายบริหารแต่เรามีถึงพระประมุขของประเทศไปก็แสดงว่าเราให้ความสำคัญมากแล้วจีนก็เป็นประเทศที่มีความสำคัญต่อความเปลี่ยนแปลงกัมพูชาเราก็ไปมาในการเดินเกมการทูตต่อมาเราไปฝรั่งเศสเห็นไหมครับ
2: ครับ
0: เราไปทั้งที่นายกรัฐมนตรีอนุทินไปฝรั่งเศสก่อนในรอบแรกนะที่เราไปเยี่ยมเยือนความร่วมมือทางเศรษฐกิจนั่นนี่อย่างเงี้ยเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยองค์พระประมุขของเราคือพระมหากษัตริย์เราก็ตามก็เสด็จไปด้วยนายกอนุทินก็ไปรอบสองก็เป็นการที่จะได้ไปพูดคุยอย่างต่อเนื่องกับหัวเรือใหญ่ที่เคยเป็นเจ้าอาณานิคมกัมพูชาใช่ไหมครับแล้วก็เดินเกมเรื่องนี้ต่อมาเราไปเวียดนามเพราะเวียดนามเองก็เป็นประเทศที่สำคัญต่อกัมพูชาในอดีตนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็ไปเยือนเวียดนามโดยนายกก็พากองทัพไปมีผู้นำเหล่าทัพไปพูดคุยเรื่องความร่วมมือทางการทหารด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะเราไปเยือนมาเลเซียเพราะมาเลเซียนั้นเนี่ยอันวาอิบรอฮีมอย่างที่เราทราบเคยเสนอเป็นตัวกลางในการที่จะเจรจาสันติภาพเมื่อปลายปี2568เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรากำลังเดินเกมการทูตหลังจาก1มกราคม69เนี่ยมาได้อย่างต่อเนื่องนะเพราะเรารู้ว่ากัมพูชามาไม้นี
2: ้ท
0: ำเกมนี้ขึ้นสู่ระดับนานาชาติเราก็เลยไปดักทางที่นานาชาติด้วยก็เป็นการต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อนะครับเราก็ต้องไม่ประมาทก็ต้องทำต่ออ
2: ืมครับแล้วก็วันนี้เองที่มีภาพที่เห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยจีนนั่งกินโจ๊กปิ้นที่บางรักแล้วก็แย้มว่าจะคุยเรื่องอาวุธที่จีนจะส่งให้กับเขมรอาจารย์ประเมินว่าจีนจะยอมแตะเบรกหรือว่าลดการสนับสนุนบ้างไหมครับเพื่อเห็นแก่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์กับไทยเราครับอาจารย์ครับ
0: คือผมฟังสีจิ้นผิงพูดนะตั้งแต่เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วที่เราไปพบสีจิ้นผิงที่ประเทศจีนเนี่ยสีจิ้นผิงใช้คำพูดแบบนี้ว่ามันเป็นการซื้อที่มีล็อตมานานแล้วและจีนเองเนี่ยยังชะลอส่งด้วยซ้ำช่วงที่ไทยกับกัมพูชาปะทะกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้เหตุการณ์มันดีขึ้นจีนก็ต้องทำตามสัญญาก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าการส่งล็อตของอาวุธก็ยังดำเนินการต่อนะยังดำเนินการต่อ

0: ทีนี้เนี่ยแต่ว่าไทยเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ของไทยแม้ว่าทางตัวของนายกรุทินได้ถามสีจิ้นผิงโดยตรงไอ้ตอนที่ไปเยือนจีนนะไอ้ที่ไปเวทีเศรษฐกิจดิจิทัลอ่ะนะประมาณนั้นเน
1: ี่
0: ย Humanoid AI ก็ตามเนี่ยแต่เวลาทางความมั่นคงจีนมาเยือนไทยทางผู้บัญชาการเหล่าทัพของไทยเราเวลาเราพาไปทานคงทานข้าวเราก็ต้องคุยนอกรอบเพราะเราก็ต้องเล่นเกมกดดันไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้วิธีการเกมกดดันโดยการใช้การซักถามพูดคุยตั้งแต่แบบประธานาธิบดีของจีนเลื่อยลงมาถึงผู้แทนทางการทูตทหารอย่างเป็นทางการที่มาเยือนไทยเนี่ยเราเนี่ยใช้เกมนี้เพื่อต้องการจะบอกว่าเราไม่สบายใจแต่สุดท้ายยังไงก็ตามครับมันจีนเขาคงไม่ส่งไม่ได้หรอกนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องส่งอยู่ดีแหละไม่มีทางชะลอหรอกเพราะว่ามันเพราะจีนเขาเอ่ยปากมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนสีจิ้นผิงบอกนายกรัฐมนตรีแล้วก็แสดงว่าจีนเขารู้ว่าเราจะถามเขาเขาจะเจอคำพูดมาและเขาก็บอกว่าชะลอส่งตอนนี้ก็ส่งเป็นไปตามล็อตค่อยๆชะลอแต่เขาก็ให้คำมั่นว่าล็อตอาวุธล็อตเนี้ยเขาก็ได้กำชับคำเหม็นไม่ให้มาใช้เกี่ยวข้องกับชายแดนของไทยการพูดอย่างนี้มันจบตั้งแต่ตอนที่ประเทศจีนแล้วที่สีจิ้นผิงคุยกับนายกทีว่ายังไงเขาก็ส่งเพราะฉะนั้นคนไทยไม่ต้องไปหวังอย่างอื่นครับยังไงเขาก็ส่งอาวุธล็อตที่เหลือเพียงแต่ว่าคำสัญญาที่จีนให้ไว้เนี่ยมันเป็นหลักประกันได้ระดับหนึ่งว่าอาวุธล็อตที่ส่งให้เขมรเนี่ยอย่างน้อยมันมีข้อตกลงว่าเขมรห้ามนำมาใช้นะแล้วถามว่าเช็คได้ไหมมันเช็คได้หมดแหละ GPS ว่ารถถังอยู่ตรงไหนอย่างไร อย่างน้อยมันก็ทำให้เราสบายใจได้ปลอกหนึ่งแต่การดำเนินการส่งอาวุธเขาก็คงส่งต่อตามสัญญาที่เกิดขึ้นแล้วก็อย่าลืมนะผมว่าบางทีคนไทยหลายคนใจร้อนนะเราเนี่ยเราก็เพิ่งได้อาวุธจากอเมริกามานะรถถังสไตรเกอร์ที่เพิ่งส่งนะนะเพราะนั้นเนี่ยเราเองก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นรองเขาเพราะนั้นผมว่าไม่ต้องไปตกใจมากเราเนี่ยซื้ออาวุธทั้งจากอเมริกาและจีนแล้วการล็อตส่งอาวุธมันก็ทยอยส่งตลอดเวลาที่อเมริกาส่งให้เราที่จีนส่งให้เรามันก็คือสภาพสะท้อนว่าเพราะนั้นเวลาจีนเขาขายอาวุธให้กับกัมพูชาเขาก็ต้องส่งอะครับเขาจะไปเบี้ยวได้ยังไงอะดังผมว่าไม่ต้องไปกังวลหรอกครับมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยได้อาวุธล็อตใหญ่มาแล้วผมทราบจากพี่เล็กวาสนาด้วยว่าทหารอากาศเราก็ได้อาวุธล็อตสำคัญที่เป็นอาวุธโจมตีทางอากาศที่มีประสิทธิภาพร้ายแรงกว่าการลบ2ครั้งที่ผ่านมาจนถึงขนาดกองทัพอากาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่โชว์ศักยภาพว่าครบรอบทางของเขาเนาะเขาก็ยังประกาศเลยด้วยว่าเขาพร้อมทุกจุดแหละในการลบรอบหน้าก็แสดงว่าเขาทำแผนการลบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วผมว่าคนไทยไม่ต้องไปกังวลเรื่องที่จีนจะส่งอาวุธให้กัมพูชาเพราะมันเป็นสัญญาระหว่างประเทศแต่เราเนี่ยมาดูซิว่าเราเนี่ยป้องกันไว้อย่างไรเท่าที่ผมดูนะก็มีการเตรียมการป้องกันไว้ได้ดีพอสมควรแบบที่น่าพึงพอใจทีเดียว
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี

0: ลำนำสยามรายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะและเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 น.ถึง 3:00 น.ทางสถานี MCOT News FM 100.5 อสมท
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีเค้ามุกดีและรายการลำนำสยามลำนำแห่งความเป็นไทยนะครับก็มาพบกับท่านผู้ฟังนะครับทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งเป็นเวลาท่านผู้ฟังรอคอยนะครับบางท่านบอกแม้เมื่อไหร่จะถึงวันเสาร์อาทิตย์ทีจะได้ฟังรายการเพลงไทยเดิมให้เต็มอิ่มนะครับ2 ชั่วโมงเต็มเลยสำหรับลำนำสยามนี่ที่จะสรรหาเพลงเพราะๆมาฝากท่านผู้ฟัง

นะครับเพลงท่านผู้ฟังอยากฟังเพลงที่หายากรวมทั้งสาระน่ารู้เบื้องลึกเบื้องหลังต่างๆของบทเพลงด้วยนะครับในคืนวันนี้ก็เป็นบทเพลงซึ่งท่านผู้ฟังขอมาและท่านผู้ฟังให้มาต้องบอกอย่างนี้นะครับมีท่านผู้ฟังเนี่ยชวนผมไปชมดนตรีในรายการจุฬาวาทิตย์อยู่หลายๆครั้งนะครับซึ่งเขาจะมีการแสดงที่เรือนไทยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่บ่อยๆนะครับผมก็ได้ไปบ้างมาได้ไปบ้างนะครับบางทีเป็นหลายๆเดือนนี้มีโอกาสได้ไปสักทีหนึ่งคือบังเอิญว่าวันไหนที่เขามีแสดงเนี่ยผมจะต้องมีอันเป็นต้องติดธุระติดงานทุกทีไปไม่ได้แต่ก็มีผู้ฝากเพลงมาให้เรื่อยๆบางทีน้องๆและหลานเขาไปชมมาก็อัดเป็นแฟลชได้มาให้เป็น MP3 มาให้นะครับแต่เสียงมันไม่ค่อยจะสู้ดีนักจนทั้งภายหลังนี่ก็มีแฟนเพลงซึ่งก็อยู่ในกลุ่มของจุฬาวาทิตย์เนี่ยทนฟังไม่ได้ที่เห็นเสียงแซ่ดๆอย่างนั้นก็เลยจัดนำเสนอมาให้ผมเองเลยนะครับเรียกว่าส่งมาให้เป็นแพ็คเป็นชุดเลยนะครับแล้วก็ส่งมาจากฝ่ายบริหารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็เลยนำมาเพลงชุดจุฬาวาทิตย์มาเสนอให้ฟังนะครับคำว่าจุฬาวาทิตย์นี่เป็นชื่อวงดนตรีนะครับไม่ใช่ชื่อรายการแต่บางทีเราก็เห็นว่ารายการเพลงของสถานีวิทยุคลื่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเรานี่แหละครับอย่างของเราใน 100.5 นะครับของเขาก็ 101.5 เขาจะมีรายการจุฬาวาทิตย์ก็เกิดจากชื่อวงดนตรีนั่นเองนะครับเป็นรายการดนตรีไทยวงจุฬาวาทิตย์นี่เป็นชื่อวงดนตรีไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้รับพระราชทานในพระบรมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับแล้วก็ได้ใช้ชื่อนี้ดำเนินการสืบสารเผยแพร่ในงานของการบรรเลงดนตรีไทยตามวาระสำคัญต่างๆสืบมาตั้งแต่สมัยปีพุทธศักราช2530นะครับเรียกว่าผ่านการระดมความเห็นจากศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ยังฝึกพัฒนาศิลปินรุ่นใหม่ๆของจุฬาลงกรณ์ขึ้นมาแต่ละรุ่นละรุ่นนะครับจากชมรมดนตรีไทยของสจม.ด้วยและจากดนตรีไทยของคณะต่างๆด้วยนะครับเรียกว่าเต็มไปด้วยหลักวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทยเลยทีเดียวนะครับก็เลยส่งผลให้วงจุฬาวาทิตย์นี้ประกอบไปด้วยศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิและก็ศิลปินที่สร้างพัฒนาขึ้นผลงานของวงจุฬาวาทิตย์นี้เผยแพร่อยู่ในภายในประเทศตามวาระสำคัญสำคัญนะครับและยังมีการรับเชิญไปแสดงในต่างประเทศเป็นครั้งคราวอีกด้วยนะครับวันนี้ก็เลยนำเสนอผลงานของวงจุฬาวาทิตย์ในวันนี้มาเสนอให้ฟังนะครับในชั่วโมงแรกนี่ขอเริ่ม2เพลงนะครับ2เพลงแรกนี่มีเพลงแขกมอน3ชั้นออกเดี่ยวคล้องวงใหญ่แขกมอนเถาคือในการบรรเลงทั้งวงเนี่ยบรรเลงในการรับร้องในเพลงแขกมอน3ชั้นนะครับแต่พอออกเดี่ยวนี่เดี่ยวคล้องวงใหญ่ในเพลงแขกมอนเถาเลยทีเดียวนะครับเป็นวงปี่พาดเสภานะครับเพลงแขกมอน3ชั้นออกเดี่ยวแขกมอนเถาเนี่ยเราพูดถึงเพลงแขกมอน3ชั้นก่อนเป็นเพลงเกร็ดที่ท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะคุณมีดุริยางคุณหรือที่เราเรียกกันว่าครูมีแขกนั่นเองนะครับท่านประพันธ์ขึ้นมาจากเพลงแขกมอน2ชั้นด้วยระบบขยายอัตราเป็นรูปแบบงานประพันธ์ที่นิยมแพร่หลายกันตั้งแต่สมัยแผ่นดินรัชกาลที่3เป็นต้นมานะครับในการบรรเลงเพลงแขกมอน3ชั้นออกเดี่ยวแขกมอนเถาครั้งนี้เนี่ยเป็นการเสนอการบรรเลงในรูปแบบการบรรเลงหมู่ออกการบรรเลงเดี่ยวนะครับคือแขกมอน3ชั้นนี่บรรเลงหมู่ทั้งวงแล้วก็ออกได้การบรรเลงเดี่ยวของวงใหญ่แขกมอนเถานะครับเป็นชนิดพิเศษที่เป็นการบรรเลงรับร้องเพลงแขกมอน3ชั้นก่อนนะครับด้วยการบรรเลงเดี่ยวและนาดเอกร่วมกับการบรรเลงหมู่แล้วก็ยังต่อด้วยเดี่ยวคล้องวงใหญ่ทางพิสดารที่บรรเลงถอยหลังฟังให้ดีนะครับที่บรรเลงถอยหลังจากอัตราชั้นเดียวมหาตรา3ชั้นที่ผมบอกว่าเพลงแขกมอน3ชั้นออกเดี่ยวคล้องวงใหญ่แขกมอนเถาคำว่าแขกมอนเถาในที่นี้เนี่ยปกติที่เราจะได้ยินได้ฟังกันคือเวลาบรรเลงเพลงเถาเนี่ยจะบรรเลงจากช้าไปหาเร็วหรือบรรเลงจาก3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวนะครับแต่วันนี้ทางพิสดารนะครับกลับหน้ากลับหลังซะแล้วนะครับเป็นการบรรเลงถอยหลังจากอัตราชั้นเดียวมหาตรา3ชั้นนะครับก็ถือว่าเป็นงานดนตรีที่สำคัญชั้นครูเพลงหนึ่งเลยทีเดียวนะครับทางเดียวที่บรรเลงในครั้งนี้สืบทอดมาจากครูสอนวงคลองนะครับก็เป็นการสืบทอดมาจากสำนักพญาสนธุริยางค์แช่มสุนทรวาทินนั่นเองนะครับขอเชิญรับฟังเพลงแรกก่อนครับเพลงแขกมอน3ชั้นออกเดี่ยวคล้องวงใหญ่แขกมอนเถาย้อนหลังจากชั้นเดียวไปหา3ชั้นนะครับบรรเลงด้วยวงปี่พาดเสภาคณะจุฬาวาทิตย์ครับ

บทเพลงแขกมอน3ชั้นแล้วก็ออกเดี่ยวข้องวงใหญ่แขกมอนเทาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นไงครับท่านผู้ฟังครับเป็นการบรรเลงซึ่งมีลีลาค่อนข้างจะพิสดารเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่ออกเดี่ยวข้องวงใหญ่นั้นเป็นการบรรเลงกลับหน้าเป็นหลังนะครับคือแทนจะเรียงร้อยจาก3ชั้น2ชั้นไปหาชั้นเดียวแต่กลับเป็นการเรียงจากชั้นเดียวไปหา2ชั้นและ3ชั้นก็เป็นการถ่ายทอดมาจากท่า

างของท่านปัญญาสนอดบุรยางโดยครูสำราญครูสอนวงคล้องนะครับแล้วก็ผู้ที่บรรเลงคล้องวงใหญ่ในวงนี้คือคุณเอกสิทธิ์เอื้ออาดูลกูลนะครับคล้องวงเล็กเนี่ยอาจารย์วิทยาสีผ่องส่วนระนาดเอกนี่มีอาจารย์สำเริงปานเพิงกับคุณอมรินทร์หมอกอ่อนนะครับผู้ที่ขับร้องเพลงแขกมอญสามท่านคือคุณพนิดาทองสุขนะครับก็จบบทบาทของวงจุฬาวาทิตย์เพลงแรกไปแล้วนะครับในวันนี้ขนาดเพลงแรกนะครับยังนำเสนอในลีลาที่ค่อนข้างจะพิสดารปานนี้นะครับเดี๋ยวยังมีอีกหลายเพลงสำหรับวงจุฬาวาทิตย์ในคืนวันนี้ในเพลงที่สองนี่ขอเริ่มต้นในเพลงทยอยบ้างนะครับคิดว่าแค่ชั่วโมงแรกผมว่าสองเพลงนี้น่าจะหมดนะครับหมดเวลาท่านผู้ฟังฟังกันคุ้มเต็มอิ่มเลยทีเดียวเพราะว่าเท่าที่จับเวลาดูเพลงแรกที่หมดไปนี่นะครับแขกมอญสามชั้นออกแขกมอญเผาเดี่ยวข้าววงใหญ่นี่ก็เกือบครึ่งชั่วโมงเข้าไปเลยนะครับก็เหลือเวลาประมาณ20กว่านาทีก็พอดีกับเพลงทยอยเขมรนะครับ20กว่านาทีเหมือนกันเพลงทยอยเขมรเดิมทีเดียวเนี่ยตราสองชั้นเนี่ยเป็นเพลงไทยที่มีมาแต่สมัยโบราณนะครับก็บรรเลงรวมอยู่ในเพลงเรื่องทยอยนะครับบางโอกาสก็แยกออกมาใช้เป็นเพลงร้องประกอบการแสดงทั้งโขนทั้งละครเพลงทยอยเขมรสองชั้นของเดิมเนี่ยมีทำนองและสำเนียงที่แสดงถึงอารมณ์ที่เศร้าโศกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาแสดงในการขับร้องประกอบการแสดงโขนละครจึงใช้เวลาที่แสดงอาการโศกเศร้าน้ำพึงน้ำพันมักจะใช้ในขณะที่เดินทางนะครับมันมีความรู้สึกอารมณ์เหมือนก็ทยอยเศร้าทยอยโศกกันไปนี่แหละครับเมื่อสมัยรัชกาลที่4นะครับครูแตงที่มีฝีมือในทางเป่าปี่จนได้ชื่อว่าครูแตงปี่ได้นำมาเพลงทยอยเขมร2ชั้นนี่แหละครับมาแต่งขยายขึ้นเป็นตรา3ชั้นทีนี้เวลาแต่งขยายขึ้นเป็น3ชั้นเนี่ยทำนองร้องก็ยังแสดงที่อารมณ์เศร้าโศกอยู่เหมือนเดิมเหมือนกับในตรา2ชั้นนี่แหละครับแต่ทำนองดนตรีเนี่ยเนื่องจากเพลงทยอยเขมรนี่เป็นเพลงที่มีโยนคนที่แต่งและผู้แต่งเนี่ยสามารถคลิกแพลงได้อีกมากเลยนะครับท่านผู้แต่งคือครูแตงปี่จึงได้สอดแทรกกลเม็ดเด็ดพลายต่างๆตลอดจนลูกล้อลูกขัดไว้อย่างเรียกว่าละเอียดละออเลยทีเดียวนะครับทำให้สำเนียงที่แสดงอารมณ์เศร้าโศกของเดิมของสองชั้นนี่มันจมหายไปเลยนะครับเพลงทยอยเขมร3ชั้นที่ครูแตงได้แต่งขึ้นได้แต่งเป็น2เที่ยวโดยเปลี่ยนทำนองไม่ให้ซ้ำกันก็ได้รับความนิยมในวงการดนตรีอย่างพอสมควรเลยนะครับต่อมาในสมัยเดียวกันไม่นานนักนะครับท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะครูมีดุริยางคูณหรือที่เราเรียกกันว่าครูมีแขกนั่นแหละครับท่านคงพิจารณาเห็นแล้วว่าเพลงทยอยเขมร3ชั้นที่ครูแตงปี่ได้แต่งขึ้นมาเนี่ยเที่ยวหลังซึ่งเป็นเที่ยวที่เปลี่ยนทำนองเนี่ยยังใกล้เคียงกับทำนองของเที่ยวแรกมากไปหน่อยท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะจึงได้คิดแต่งเพลงทยอยเขมร3ชั้นเพิ่มขึ้นอีก1เที่ยวสำหรับบรรเลงเป็นเที่ยวกลับแทนเที่ยวกลับอย่างเดิมของครูแตงแล้วก็ยังเพิ่มเติมเที่ยวแรกของครูแตงขึ้นเล็กน้อยตรงลูกล้อที่2นี่การบรรเลงเพลงทยอยเขมร3ชั้นตามแบบเนี่ยจึงเป็นการบรรเลงในทางของครูแตงแล้วก็เพิ่มเติมลูกล้อนิดหน่อยของท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะเป็นเที่ยวแรกแล้วก็บรรเลงด้วยทางของท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะครูมีดุริยางคูณเป็นเที่ยวหลังก็เลยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในวงการดนตรีไทยเพลงทยอยเขมรนี่ถือว่าเป็นสุดยอดของเพลงทยอยอยู่แถวหน้าเลยนะครับในกลุ่มของทยอยนอกทยอยในทยอยเขมรเพราะว่าหลังจากนั้นไปก็เป็นทยอยหวานนะครับไม่ว่าจะเป็นทยอยยวนทยอยมอญทยอยลาวบทเพลงทยอยเขมรเถาครับเป็นการบรรเลงและขับร้องโดยวงจุฬาวาทิตย์ครับขอเชิญรับฟังครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามในคืนวันนี้นะครับวันนี้เป็นลำนำแห่งความเป็นไทยแล้วก็เป็นความเป็นไทยที่ท่านผู้ฟังชอบฟังมากที่สุดด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนักฟังเพลงที่เป็นนิสิตนักศึกษาเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนดนตรีไทยอยู่นะครับขอไม่แข็งที่จะชอบมากทีเดียวว่าคืนวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปีพาดเสภาแล้วก็เป็นปีพาดไม่แข็งนะครับฝีมือสุดยอดทั้งนั้นเลยครับแต่ละท่านที่นำเสนอในคืนวันนี้ที่เป็นเพลงในแต่ละวงเนี่ยนะครับคือวงจุฬาวาทิตย์นี่แหละครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะมีการสับเปลี่ยนนักดนตรีกันไม่กี่ท่านนะครับแล้วก็มีครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นหลักๆ

บรรเลงอยู่ด้วยอย่างเช่นครูบาอาจารย์ที่อยู่ในระดับเช่นท่านสิริชัยชาญฟักจำรูนคุณณัฐพงศ์โสวัสดิ์หรือครูเฉียบของลูกศิษย์นี่แหละครับแล้วก็คุณบุญช่วยโสวัสดิ์คุณสำเริงปานเพิงคุณลำยองโสวัสดิ์คุณปีคงไลทองนี่ก็รุ่นน้องลงมาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีคุณบุญช่วยแสงอนันต์คุณสมานน้อยนิดคุณวิทยาหนูจ้อยยุทธนาชิดท้วมล้วนแล้วแต่สุดยอดของฝีมือของกรมศิลปากรแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วทุกท่านที่เอ่ยนามทั้งหมดนี่แหละครับที่ผมเอ่ยนามมาเนี่ยเป็นลูกศิษย์แล้วก็เป็นกลุ่มศิษย์เอกของคุณครูประสิทธิ์ถาวรศิลปินแห่งชาติซึ่งถือว่าเป็นศิษย์หัวกะทิของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพร้อสอนศิลปะบรรเลงเลยนะครับเรียกว่าสืบทอดกันมาได้อย่างชนิดแล้วว่าสุดฝีมือเลยท่านได้ฟังในชั่วโมงแรกไปในเพลงแขกมอนสามชั้นออกเดี่ยวข้องวงใหญ่แขกมอนเถากลับต้นนะครับคือเดี่ยวข้องวงใหญ่เถานี่กลับต้นตั้งแต่ชั้นเดียวไปหาสามชั้นแล้วก็ต่อด้วยทยอยเขมรเถาในชั่วโมงที่สองนี่ขอเริ่มต้นด้วยบทเพลงซึ่งเป็นบทเพลงโหมโรงประจำวงของกลุ่มลูกศิษย์ของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพร้อสอนศิลปะบรรเลงนั่นคือโหมโรงสอนทองนั่นเองนะครับคือในยุคสมัยแรกเนี่ยสมัยที่คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพร้อสอนศิลปะบรรเลงท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับตอนนั้นลูกศิษย์มีเยอะมากและลูกศิษย์ตอนนั้นจะเป็นลูกศิษย์ยุคแรกเป็นลูกศิษย์ที่เรียกว่าบ้านบาดตอนนั้นพระบ้านท่านอยู่บ้านบาดนะครับยังไม่ได้ย้ายมาอยู่ในที่ใหม่นะครับทีนี้ในกลุ่มลูกศิษย์เนี่ยก็มีเยอะแต่ว่าเดิมทีเดียวเนี่ยไม่มีเพลงโหมโรงประจำวงนะครับบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายก็เลยขอร้องให้คุณครูท่านแต่งเพลงโหมโรงให้เพื่อใช้เป็นเพลงประจำวงคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพร้อสอนศิลปะบรรเลงจึงแต่งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2490นะครับเป็นเพลงโหมโรงประจำวงดนตรีคณะสอนทองเลยทีเดียวโดยดำเนินเพลงในทางกรอนะครับประกอบด้วยวรรคสั้นๆใช้หน้าทับ2ไม้ตีประกอบเพลงนี้เรียกว่าเป็นที่นิยมบรรเลงในหมู่นักดนตรีไทยที่มีความผูกพันกับสำนักดนตรีของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพร้อสอนศิลปะบรรเลงทุกยุคทุกสมัยเลยทีเดียวนะครับโหมโรงสอนทองวันนี้นะครับไม่ได้บรรเลงธรรมดาออกเชิดในนะครับออกเชิดในเดี่ยวรอบวงเลยนะครับโอ้โหท่านผู้ฟังจะได้ฟังฝีมือการเดี่ยวด้วยนะครับผมโรงสอนทองออกเชิดในเดี่ยวรอบวงนี้ก็บรรเลงด้วยนักดนตรีสุดยอดฝีมือที่ผมได้อ่านชื่อให้ฟังเมื่อสักครู่นี้แหละครับว่าเป็นศิษย์ต้องถือว่าเป็นหลานศิษย์ของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพร้อสอนศิลปะบรรเลงเพราะว่าเป็นศิษย์เอกของครูประสิทธิ์ถาวรศิลปินแห่งชาติอีกทีนึงนะครับผู้ที่บรรเลงระนาดเอกก็น่าจะเป็นคุณณัฐพงศ์โสวัสดิ์นะครับผู้ที่บรรเลงระนาดทุมน่าจะเป็นคุณบุญช่วยโสวัสดิ์ผู้ที่บรรเลงข้องวงใหญ่คุณสิริชัยชาญฟักจำรูนนะครับส่วนข้องวงเล็กก็คุณลำยองโสวัสดิ์นี่ที่เดานะครับน่าจะเดาได้ในเรื่องราวอย่างนี้มันไม่น่าจะพลาดนักแล้วก็เชิญแล้วฟังเลยดีกว่าครับว่าจะมีความสุดยอดในการบรรเลงมันได้แค่ไหนนะครับและเดี๋ยวจะมีเพลงซึ่งมันยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับขอเชิญแล้วฟังโหมโรงสอนทองออกเชิดในเดี่ยวรอบวงนะครับโดยวงจุฬาวาทิตกิตติมศักดิ์ครับ

มรองสารทองออกเชิดในเดี่ยวรอบวงโดยวงจุฬาบทิกิติมศักดิ์จบลงไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังคงจะงงๆนะครับโดยเฉพาะหลานๆน้องๆที่เป็นศิษย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นศิษย์ของสายดนตรีไทยนะครับคงจะงงเอ๊ะทำไมวงจุฬาบทิกิติมศักดิ์สาเหตุที่ว่าเป็นวงจุฬาบทิกิติมศักดิ์เพราะว่านักผู้ที่บรรเลงดนตรีในชุดนี้เป็นนักดนตรีกิติมศักดิ์จริงๆนะครับแต่ละท่านนี่ถ้าถือว่ายุคใหม่นี่ถือว่าต้องเป็นระดับปรมาจารย์ของยุคใหม่นี้แล้วนะครับเขาแยกย้ายไปเป็นหัวหน้าวงดนตรีของแต่ละบ้านเลยนะครับคือวงจุฬาบทิกิติเนี่ยเขาจะเป็นวงซึ่งเป็นวงดนตรีไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่ได้รับพระราชทานในพระบรมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้ได้ใช้ชื่อนี้ดำเนินการสืบสานเผยแพร่กิจกรรมการบรรเลงดนตรีไทยนะครับตั้งแต่ปี2530โดยเป็นการรวมของศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิและก็ยังฝึกพัฒนาศิลปินรุ่นใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับทีนี้ก็ผมต้องพูดถึงว่านักดนตรีผู้ทรงคุณวุฒิที่ผมพูดถึงนี่แหละครับที่วันนี้แยกกันมาบรรเลงในเพลงชุดผมโรงสอนทองนี่แหละครับเป็นชุดเรียกว่ากิตติมศักดิ์จริงๆเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์อาวุโสมากแล้วทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ในวงเดิมนี่แหละครับที่ผมเอ่ยนามเนี่ยก็จะมีคุณปี๊กวงไรทองนี่ก็ปีนะครับเราไล่ตั้งแต่ปีก่อนปีนี่คุณปี๊กวงไรทองแล้วนั่นเองก็มีคุณสมเริญปานเพิงคุณณัฐพงศ์โสวัตอาจารย์ดร.สิริชัยชาญภักดิ์จำรูนแล้วก็ละนาทุ่มก็คุณบุญช่วยโสวัตคล้องวงใหญ่ก็อาจารย์ดร.สิริชัยชาญภักดิ์จำรูนนี่มีการสลับสับเปลี่ยนกันบรรเลงนะครับในแต่ละเพลงแล้วก็คุณสมเริญปานเพิงด้วยส่วนคล้องวงเล็กนี่คุณลำยองโสวัตรู้จะยึดพื้นที่คนเดียวเลยนะครับชิงก็คุณจุฑามาศปอประสิทธิ์ส่วนเครื่องกับจากจังหวะหน้าทัพนี่ก็ที่จะแสดงให้มีกลองสนุกมันๆขึ้นมาได้ก็มีบุคคลช่วยแสงอนันต์คุณสมานน้อยนิดคุณวิทยาหนูจ้อยคุณยุทธนาชิดท้วมแล้วก็มีคุณรังสีเกษมสุขคุณวิทยาสีผ่องคุณดวงเดือนหลงสวัสดิ์อีกด้วยนะครับที่ร่วมกันบรรเลงและทั้งหมดที่ผมเอ่ยชื่อเนี่ยก็จะบรรเลงต่อกันอีกเพลงนึงซึ่งเป็น

พลงซึ่งน่าฟังอย่างยิ่งทีเดียวนั่นคือเพลงสำราญดนตรีกลองเพลงนี้เกิดขึ้นมาเมื่อในยุคที่ครูประสิทธิ์ถาวรศิลปินแห่งชาติท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกดุริยางค์ไทยของกรมศิลปากรอยู่นะครับเรียกว่าท่านยังมีชื่อเสียงแล้วก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่เต็มเมืองเรียกว่าเต็มโรงเรียนเต็มเมืองด้วยนะครับตอนนั้นถือว่าเป็นทายาททางเพลงของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะเพลงที่รับการถ่ายทอดมากที่สุดนะครับและเป็นผู้ที่สืบทอดจินตนาเจตนารมณ์ของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะได้อย่างดีทีเดียวอย่างเช่นงานด้านของมหากรรมมหาดุริยางค์นี่แหละครับที่สืบทอดมาได้อย่างดีที่เราได้พบเห็นในสมัยที่ครูประสิทธิ์ท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ได้จัดมหาดุริยางค์ขึ้นมา2ครั้งอลังการจริงๆผมยังจำมาจนบัดนี้ผมมีโอกาสได้ไปชมทั้ง2ครั้งเลยแล้วก็เพลงสำราญดนตรีกลองนะครับเป็นเพลงซึ่งครูประสิทธิ์ถาวรท่านบรรจงเรียบเรียงขึ้นมานะครับอาจจะมีเข้าโครงมาจากด้วยว่าที่ท่านชอบในเรื่องของการบรรเลงในเรื่องของหน้าทับหรือว่ากลองแล้วก็ไปพบไปเห็นไปได้ยินเวลาที่ท่านไปเที่ยวตามต่างจังหวัดได้เห็นว่าเขามีการบรรเลงอย่างเช่นกลองยาวเนี่ยจะเป็นเรียกว่าเป็นตัวพื้นเลยของชนบทนะครับถ้าไปที่ไหนได้ยินเสียงกลองยาวแล้วมีความรู้สึกของมันอารมณ์มันโลดแล่นคึกคักไปด้วยเลยนะครับเพราะนั้นท่านก็เลยนึกเรียบเรียงขึ้นมาในเรื่องของกลองในจังหวะต่างๆของดนตรีไทยแล้วก็ที่มีอยู่ในจังหวะของภาคต่างๆด้วยอย่างเช่นภาคเหนือซึ่งเป็นกลองยาวแล้วก็เป็นลีลากลองแบบพม่าแล้วก็ยังมีภาคใต้ซึ่งเป็นแบบโนรานะครับแล้วก็ยังมีมาต่อด้วยแบบระบำแบบเช่นระบำม้าระบำกวางเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเนี่ยท่านมาจบด้วยเพลงแสงคำหนึ่งซึ่งเป็นเพลงที่คุณครูของท่านได้บรรจงแต่งไว้อย่างด้วยสุดฝีมือทีเดียวแล้วก็เป็นเพลงที่ถือว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์ของเพลงไทยเดิมด้วยนะครับแสงคำหนึ่งนี่คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะเพลงแต่งเอาไว้มีชื่อเสียงจนทุกวันนี้และก็มักจะนิยมออกเดี่ยวรอบวงเพื่อเปิดโอกาสให้นักดนตรีในวงนั้นได้บรรเลงได้อย่างสุดฝีมือทีเดียวนะครับเราก็มาฟังทั้งหมดนี่นะครับเรียงร้อยต่อกันในเพลงสำราญดนตรีกลองนะครับวงที่บรรเลงคือวงจุฬาวาทิตกิตติมศักดิ์ซึ่งผมเอ่ยนามทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้แหละครับขอเชิญรับฟังครับ

เรียกว่ากระหน่ำกลองกันทุกแบบกลองที่มีอยู่เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าวันนี้อย่างย่อนะครับอย่างย่อนำมาบรรเลงอย่างย่อเป็นการนำมาบรรเลงโดยศิษย์เอกของท่านนั่นแหละครับดนตรีกลุ่มนี้ถือว่าเป็นศิษย์เอกของครูประสิทธิ์ถาวรนะครับเอาหัวคะแนนผมเรียกหัวคะแนนนะครับมีท่านดร.สิริชัยชาญภักดิ์จำรูนอาจารย์ณัฐวงศ์โสภัทรหรือว่าพี่เฉียบของน้องๆนะครับคุณบุญช่วยโสวัฒน์คุณลำยองโสวัฒน์นี่แหละครับที่ถือว่าเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับก็แล้วก็มีคุณสมานน้อยนิดคุณนิกรจันทร์สอนนี่แหละคุณอยู่ในกลุ่มเดียวกันเรียกว่าเป็นสุดยอดฝีมือศิษย์เอกเท่านั้นเลยครับศิษย์เอกของคุณครูประสิทธิ์ถาวรศิลปินแห่งชาตินะครับทีนี้เราก็บรรเลงต่อกันมาได้สุดยอดเพลงกันมาเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะครับในเพลงสุดท้ายนี่ขอลาด้วยเพลงลาหรือว่าลำลาตามวิธีการของเพลงไทยเดิมนะครับคือมาลาด้วยเพลงพระอาทิตย์ชิงดวงนะครับบทเพลงพระอาทิตย์ชิงดวงเนี่ยเป็นเพลงหน้าทับปลบไก่นะครับคือใช้หน้าทับปลบไก่ประกอบจังหวะแล้วก็ปนหน้าทับมอนด้วยเพลงนี้มีอัตรา2ชั้นมี4ท่อนท่อน1ท่อน3นี่ใช้หน้าทับปลบไก่ส่วนท่อน4นี่ใช้หน้าทับปลบไก่ผสมหน้าทับมอนใช้เป็นเพลงลาหรือว่าลำลาท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะห์ภูมิดุริยางคูรแต่งตามพระประสาทของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเพลงที่แต่งนี้เป็นที่ชื่นชอบของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์มากทีเดียวจึงตั้งชื่อเพลงว่าเพลงพระอาทิตย์ชิงดวงตามสร้อยราชตินนามและตราสุริยมณฑลซึ่งเป็นตราประจำตำแหน่งของท่านนะครับต่อมาประมาณปีพ.ศ. 2486คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะห์สอนศิลปบรรเลงได้นำทำนองมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและแตกตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถานะครับเพลงพระอาทิตย์ชิงดวงนี่ก็เป็นเพลงซึ่งมีความวิจิตรพิสดารด้วยลีลาแล้วก็กลเม็ดเด็ดพลายแล้วก็มีการว่าดอกพร้อมทั้งสอดแทรกทำนองมอญให้มีท่วงทีน่าฟังมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็การบรรเลงเพลงพระอาทิตย์ชิงดวงที่จะนำเสนอต่อไปนี้เนี่ยเป็นการนำเสนอด้วยวงจุฬาวาทิตนะครับแล้วก็รูปแบบการบรรเลงนี้เปลี่ยนเป็นวงปีพาดไม่นวมนะครับเราก็ฟังด้วยฝีมือโฉบเฉี่ยวของปีพาดเสภาปีพาดไม่แข็งมาหลายเพลงแล้วผมก็ต้องมาลาท่านฟังด้วยปีพาดไม่นวมให้นุ่มๆหูท่านผู้ฟังจะได้หลับสบายนะครับเพลงนี้จะมีความไพเราะน่าฟังด้วยการใช้ขลุ่ยเพลงอว่าดอกถ้าจะเป็นปีพาดไม่แข็งหรือปีพาดเสภามันก็ต้องใช้ปีใช่ไหมครับปีว่าดอกคราวนี้ปีพาดไม่นวมก็นุ่มหูลงมานิดนึงด้วยการใช้ขลุ่ยเพลงอว่าดอกแล้วก็ออกลวดลายรับร้องแทนปีในเลยนะครับก็เป็นลีลาซึ่งน่าฟังมากทีเดียวนะครับผู้ที่ขับร้องเพลงพระอาทิตย์ชิงดวงคือนางสาววิการดาเวรุณัตนะครับขอเชิญรับฟังพระอาทิตย์ชิงดวงจากวงจุฬาวาทิตเป็นเพลงสุดท้ายจากลำนำสยามในคืนวันนี้นะครับจบเพลงนี้แล้วผมดุษฎีข้ามมูลคดีคงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ธรรมะในพระพุทธศาสนามีความหมดจดบริสุทธิ์และสมบูรณ์ด้วยเหตุผลซึ่งบุคคลสามารถจะศึกษาและปฏิบัติด้วยปัญญาความเพ่งพินิจให้เกิดประโยชน์คือความเจริญความผาสุกแก่ตนได้อย่างแท้จริงตั้งแต่ประโยชน์ขั้นพื้นฐานคือการตั้งตัวได้เป็นปกติสุขจนถึงประโยชน์ขั้นปรมัตถ์คือหลุดพ้นจากเครื่องเกาะเกี่ยวร้อยรัดทุกประการข้อนี้เป็นลักษณะพิเศษในพระพุทธศาสนาซึ่งทำให้พระพุทธศาสนามีคุณค่าประเสริฐสุดพระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในการเปิดประชุมใหญ่ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรครั้งที่29วันเสาร์ที่19ธันวาคมพุทธศักราช2524
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
2: ถนัดอย่างไรก็ให้กำหนดอย่างนั้นถนัดอย่างไรก็ให้เข้าใจในลักษณะอย่างนั้นซึ่งเน้นเครื่องอยู่ของใจเครื่องยึดอยู่ของใจเครื่องผูกอยู่ของใจเมื่อใจมีเครื่องเกาะเครื่องยึดใจก็จะได้รับอัตรับธรรมต่อสิ่งที่มีอยู่ใจก็ได้รับเหตุรับผลจากสิ่งที่มีอยู่ความเย็นของใจก็จะเปิดเผยกับทุกสิ่งทุกอย่างคำว่าเบาคำว่าเย็นคำว่าเบาคำว่าเย็นก็จะมีผลในทางปฏิบัติเบาเย็น

ผลของทางปฏิบัติก็จะดีขึ้นผลของการฝึกการปฏิบัติก็จะดีขึ้นเรียกว่าเบาเย็นเบาเย็นด้วยเหตุผลเพียงพอกับสิ่งที่มีอยู่เมื่อจิตมันเบามันเย็นแล้วเราจะกำหนดอะไรมันก็สว่างสวัยมันหมดข้อข้องใจมันกดความกังขาใดๆทั้งนั้นเพราะมันเบามันเย็นแล้วมันก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้เมื่อจิตใจเราเย็นลงเบาลงแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ส่วนของความดีทั้งหลายทั้งปวงที่แสดงออกที่รับผิดชอบก็จะมีส่วนแห่งความรอบคอบละเอียดและสุขุมมีส่วนแห่งความรอบคอบละเอียดและสุขุมมีคำอธิบายมีคำขยายความรอบคอบละเอียดและสุขุมเมื่อรอบคอบละเอียดสุขุมแล้วความหมายของศีลของธรรมก็จะปรากฏขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างส่วนที่เราแสดงออกทั้งที่แจ้งและที่ลับไม่ว่าจะเป็นกลางวันและกลางคืนยังผลคือเปิดเผยกับทุกสิ่งทุกอย่างรู้ได้ซึ้งเข้าใจได้ชัดรู้จนหมดสงสัยรู้จนหายข้อข้องใจเพราะความสงบสงัดของใจมันเกิดขึ้นไม่มีข้อต่อรองทั้งหลายทั้งปวงทั้งนั้นรู้ความจริงที่เป็นศีลเป็นธรรมรู้ความจริงที่เป็นเหตุเป็นผลรู้ความจริงที่ทุกคนยอมรับว่าเป็นศีลเป็นธรรมกับใจของแต่ละคนว่ามีลักษณะอย่างนี้มีความจริงอย่างนี้มีความเข้าใจอย่างนี้ในความละเอียดของใจในความรอบคอบของใจในความเยือกเย็นของใจจึงเป็นธรรมที่ครองใจมนุษย์อยู่โดยทั่วไปในการฝึกการปฏิบัติจึงรู้ว่าเรานั้นเดินทางตรงแล้วทางสายกลางก็ทานศีลภาวนาทางสายตรงก็ทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นทางสายตรงทางสายกลางแล้วสำหรับผู้ฝึกผู้ปฏิบัติแทบจะไม่ต้องมีคำอธิบายว่าจะต้องยึดตัวตรงไหนจะต้องเกาะอยู่ตรงไหนจะยึดจะเกาะอยู่ตรงไหนเมื่อไม่ยึดไม่เกาะแล้วจะรู้ว่าความจริงคืออะไรว่าความจริงก็คืออะไรถ้าไม่ยึดไม่เกาะจะรู้ว่าความจริงนั้นคืออะไรเฝ้าสังเกตดูในลักษณะที่เราทำคำที่เราพูดถึงบอกต้นไม้ที่ปลูกใหม่ต้องมีไม้ดามไม้ค้ำต้องมีที่ยึดต้นไม้ที่ปลูกใหม่ต้องมีไม้ดามไม้ค้ำต้องมีที่ยึดถ้าไม่มีที่ดามที่ค้ำที่ยึดมันก็จะดีได้ยากดีได้ลำบากดีได้ยากดีได้ลำบากก็จะดีได้ยากดีได้ลำบากดีได้ยากดีได้ลำบากต้องมีที่เกาะที่ยึดไม่ต้องมีที่กำบัง

จะต้องมีที่เกาะที่ยึดเราผู้ซึ่งไม่มีหลักมีฐานเราก็ต้องมีที่ยึดที่เกาะยึดเอาใจที่เป็นหลักเป็นฐานยึดเอาใจที่ผูกอยู่กับสิ่งที่เราตั้งใจจะผูกผูกโดยการเพ่งดูรูปผีด้วยผูกด้วยการกำหนดดูลมผูกด้วยอารมณ์หนึ่งใดที่เรานั่งคิดนั่งอ่านนั่งทบทวนผูกจนใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวผูกจนใจเราเป็นบุญเป็นกุศลผูกจนจิตใจเรามีเหตุมีผลผูกจนจิตใจเราเป็นศีลเป็นธรรมผูกอยู่ด้วยเหตุผลของศีลของธรรมผูกไว้ผูกด้วยทานผูกด้วยศีลผูกด้วยภาวนาผูกด้วยความดีที่มีอยู่ว่าผูกด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาก็เป็นการผูกด้วยคุณงามความดีที่มีอยู่เมื่อเราผูกด้วยคุณงามความดีแล้วอื่นใดอย่างไรก็เป็นศีลเป็นธรรมอื่นใดอย่างไรก็เป็นบุญเป็นกุศลแต่ว่าได้คุณงามความดีของแต่ละคนยึดหลักแห่งทานแห่งศีลภาวนายึดหลักแห่งความดีที่เราตั้งใจจะทำทุกสิ่งทุกอย่างตั้งใจจะทำดีที่สุดตั้งใจจะพูดดีที่สุดตั้งใจจะคิดในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลมีความจงใจมีความตั้งใจเมื่อมีความจงใจมีความตั้งใจแล้วเราก็จะมีดีเราก็จะได้ดีจากสิ่งที่เราตั้งใจและมุ่งหวังความดีนั้นจึงเป็นหลักเป็นฐานความดีนั้นจึงเป็นเหตุเป็นผลกับทุกคู่ทุกคนที่เราตั้งใจมุ่งโดยเหตุโดยผลจะเป็นความดีอันประเสริฐยิ่งที่เรามุ่งดีหวังดีรักดีอันจะตรงต่อความดีที่มีอยู่โดยทั่วไปเป็นแก่นสารของเหตุผลที่มีอยู่โดยทั่วไปถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างได้ดังใจบ้างไม่ได้ดังใจบ้างจึงมีความผิดหวังสมหวังอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละคือความจริงคือความดีของเราถ้าเราไม่ยอมรับสิ่งเหล่านี้เราก็ยังไม่เห็นเหตุแห่งความจริงของธรรมอิทธารมมนิทธารมเป็นสิ่งที่ได้ดังใจกับไม่ได้ดังใจผิดหวังสมหวังนั้นเป็นของที่ทุกคนจะต้องหลีกไม่พ้นช้าก็เร็วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนจะหนีไม่พ้นร้อนก็เย็นทุกคนก็จะหนีไม่พ้นเหตุผลที่เรามาฝึกมาปฏิบัติจึงเป็นธรรมกับใจทุกคู่ทุกคนจึงเป็นบุญกุศลกับทุกคู่ทุกคนเป็นความดีกับทุกคู่ทุกคนอาศัยใจที่ฝึกอาศัยใจที่ปฏิบัติจึงสร้างความจริงให้กับใจของตนเองจึงสร้างความละเอียดให้กับใจของตนเองความจริงนั้นเป็นอย่างไรก็รู้ได้ว่าคือธรรมช้าบ้างเร็วบ้างได้ดังใจบ้างไม่ได้ดังใจบ้างพยายามให้ใจเราอยู่กับความจริงของสิ่งเหล่านี้นี่มันเป็นสัจธรรมที่มีอยู่ประจำโลกจะถูกกิเลสหรือไม่ถูกกิเลสจะได้ดังใจหรือไม่ได้ดังใจมันก็มีของมันอย่างนี้ขั้นเมื่อเรามานั่งมาฝึกมาปฏิบัติเราก็เกิดความปลงสังเวชสลดใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้มาบวชมาปฏิบัติมาอยู่วัดวาในศาสนาก็เห็นความจริงที่เกิดขึ้นกับใจว่าน่าสังเวชว่าน่าสลดใจกับสิ่งที่มีอยู่น่าสังเวชน่าสลดใจกับสิ่งที่มีอยู่เมื่อเราสังเวชสลดใจกับสิ่งที่มีอยู่เราก็จะรู้ความจริงว่านี่คือธรรมธรรมเมื่อครองใจเราแล้วเราจะรู้ว่าคืออะไรธรรมเมื่อครองใจเราแล้วเราจะรู้ได้ว่าคืออะไรมันมีลักษณะผ่อนสั้นผ่อนยาวผ่อนหนักผ่อนเบา

ซึ่งก็มีกฎมีเกณฑ์มีกติกาของการวางไว้ใจเรานั้นจึงรู้ว่าความจริงนั้นมีเหตุผลเป็นอย่างนั้นใจเราจึงรู้ความจริงว่ามีลักษณะเป็นอย่างนั้นเมื่อใจเรายุรู้ความจริงเป็นอย่างนั้นธรรมก็เป็นมรรคเป็นผลธรรมก็เป็นบุญเป็นกุศลธรรมก็เป็นคุณงามความดีของใจกับทุกคนที่มาฝึกและปฏิบัติรู้ได้เข้าใจชัดรู้ได้เข้าใจอยู่ละเอียดพอสุขุมพอเยือกเย็นพอหนักแน่นพอต่างก็ตรงต่อความตั้งใจที่มีอยู่เฝ้าฝึกเฝ้าฝืนเฝ้าข่มเฝ้าทนเฝ้าอดเฝ้าจนผลทางด้านปฏิบัติของเราดีได้เราฟังเราเห็นเรารู้มามากต่อมากบางทีไม่ได้มีสาระไม่มีแก่นสารอะไรเลยถ้าเราละไม่ได้เลิกไม่ได้หยุดไม่ได้ไม่มีสาระไม่มีแก่นสารกับใครจะเป็นรู้มากอยากนานรู้น้อยพลอยลำคาญซ้ำไปด้วยแม้ที่สุดความรู้ตัวหมัวแต่เอาตัวไม่รอดก็มีอยู่ถมเทไปเพราะความจริงคือใจยอมรับไม่ได้กับสิ่งที่มีอยู่เรียกว่าทำใจไม่ได้ปรับใจไม่ได้เมื่อทำใจไม่ได้ปรับใจไม่ได้แล้วมันก็มีทุกข์อยู่อย่างนั้นถึงบอกว่ามีทุกข์อยู่อย่างนั้นให้ทุกข์ถึงให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตนให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตนทุกซึ่งมีผลต่อเนื่องกับสิ่งที่เรามีอยู่ทุกซึ่งมีผลต่อเนื่องกับสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ได้ทุกข์เพราะเหตุอื่นใดทุกข์เพราะสิ่งที่เรามีอยู่ทั้งนั้นจึงว่ารู้แล้วมันไม่สบายใจเพราะอะไรเพราะมันรู้ไม่จริงรู้แล้วมันเป็นกังวลเพราะอะไรเพราะมันรู้ไม่จริงรู้แล้วเดือดร้อนเพราะเรื่องอะไรเพราะรู้ไม่จริงทั้งนั้นถ้ารู้จริงเห็นจริงแล้วไม่เดือดร้อนถ้ารู้จริงเห็นจริงแล้วไม่กังวลถ้ารู้จริงเห็นจริงแล้วเบากายเบาใจถ้ารู้จริงเห็นจริงแล้วเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับว่าโดยเหตุว่าโดยผลว่าโดยความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนถ้ารู้จริงแล้วไม่เดือดร้อนถ้ารู้ไม่จริงแล้วเดือดร้อนถ้ารู้จริงแล้ววุ่นวายก็หาไม่มีมันรู้จริงแล้วมันมีแต่เย็นสงบทั้งนั้นแหละไม่มีแล้วถ้ารู้จริงมันจะวุ่นวายนะความรู้ที่รู้ได้เท่าไหร่ละได้เท่านั้นนะเป็นความรู้ที่สะอาดและบริสุทธิ์ความรู้ที่รู้ได้เท่าไหร่ละได้เท่านั้นน่ะเป็นความรู้จริงของใจรู้เท่าไหร่ละได้เท่านั้นรู้เท่าไหร่ละได้เท่านั้นนั่นเป็นความรู้จริงๆที่มีอยู่โดยทั่วๆไปรู้เพื่อละรู้เพื่อทำให้แจ้งไม่ได้รู้เพื่ออย่างอื่นใดมันเป็นสมมุติตามกิเลสของมนุษย์และมันก็เป็นสมมุติตามความจริงของมนุษย์แต่มันก็ไม่ต้องสมมุติโดยธรรมชาติมันเป็นของมันอย่างนั้นท่านเมื่อเรามาฝึกมาปฏิบัติจิตของเราใจของเรามันเย็นลงเราจึงมีคำถามคำตอบด้วยตนของตนเองอ๋ออย่างนี้เองความจริงนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ได้ในความหมายรู้ในความหมายเข้าใจในความหมายธรรมนั้นจึงปรากฏด้วยเหตุด้วยผลด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของตนเองท่านเรียกว่าตรงต่อความตั้งใจตรงต่อความจริงที่มีอยู่ตรงต่อศีลต่อธรรมที่มีอยู่ตรงต่อเหตุต่อผลที่มีอยู่ความละเอียดความรอบคอบของใจนั้นตรงไปหมดเมื่อตรงต่อความตั้งใจตรงต่อความจริงที่มีอยู่ธรรมก็เด่นขึ้นที่ใจธรรมก็เด่นชัดขึ้นที่ใจเมื่อธรรมนั้นเด่นขึ้นที่ใจแล้วเหตุอื่นใดก็พาให้เราเข้าใจในความจริงทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่รู้จริงน่ะคือนิ่งที่รู้ไม่จริงน่ะคือวุ่นวายกิเลสของโลกมันไม่เคยที่สิ้นสุดกิเลสของโลกมันไม่เคยหยุดกิเลสของโลกมันไม่เคยสิ้นสุดความหมายของธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความหมายของศีลของธรรมมีลักษณะเป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติจึงเน้นในเรื่องของความรู้ได้เข้าใจชัดรู้อยู่เข้าใจอยู่รู้จริงเข้าใจจริงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความรู้ที่ทุกคนยอมรับเหมือนกันหมดภาคการฝึกการปฏิบัติเป็นความรู้ที่ยอมรับซึ่งกันและกันเข้าใจในการสิ่งที่รู้ซึ่งกันและกันว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงบอกรู้มากยุ่งมากรู้มากวุ่นวายมากเพราะเป็นความรู้ที่ไม่ถึงแก่นแท้ของศีลของธรรมถ้าความรู้ที่ได้จากความสงบสงัดแล้วมันเป็นความรู้ที่เข้าถึงเนื้อแท้แก่นแท้ของเหตุของผลไม่กังวลไม่สงสัยไม่มีข้อแม้ที่เกิดอยู่กับใจของตนเองเป็นความรู้ที่ยังถึงซึ่งเหตุและผลที่มีอยู่เมื่อยังถึงซึ่งเหตุและผลที่มีอยู่ความน่าจะจันของเราก็เกิดขึ้นเมื่อความน่าจะจันเกิดขึ้นธรรมก็เป็นศีลเป็นธรรมธรรมก็เป็นมรรคเป็นผลกับใจที่มีอยู่กับทุกคู่ทุกคนจริงแจ้งกับใจจริงกับใจที่มีอยู่ความรู้ที่รู้เพื่อปฏิบัติบูชาเป็นความรู้ที่เด็ดขาดกับตัวเองเป็นความรู้ที่องอาจกล้าหาญเด็ดขาดกับตัวเองจึงกล่าวว่าตรงต่อความตั้งใจดั้งเดิมให้ทานก็มั่นใจรักษาศีลก็มั่นใจฟังธรรมยิ่งแน่ใจลงไปอีกอันนี้เป็นความรู้ที่ฝากผีฝากไข่เป็นความรู้ที่ตายใจเพราะสิ่งที่มีอยู่จากของจริงที่เราฝึกจากของจริงที่เราปฏิบัติจึงเป็นความรู้ที่ทุกคนทำใจได้ด้วยเหตุผลของการฝึกการปฏิบัติถ้าคุณสุพรอยู่ก็มานำหมู่คณะไหว้พระสวดมนต์ถ้าคุณสุพรไม่อยู่ก็คุณการหรืออาจารย์วัชระมานำหมู่คณะไหว้พระสวดมนต์ถึงจะเป็นความรู้ที่ปรากฏด้วยเหตุด้วยผลกับใจของแต่ละคนที่เฝ้าฝึกที่เฝ้าปฏิบัติเป็นความรู้ที่อย่างถึงเหตุถึงผลกับใจที่มีอยู่รู้ไม่จริงมันยุ่งรู้ไม่จริงมันวุ่นวายอยู่นั่นแหละถึงบอกคิดว่าอย่างนั้นเข้าใจว่าอย่างนี้มีแต่เรื่องคิดว่าเข้าใจว่านึกว่าไม่ใช่เรื่องของความจริงที่เปิดเผยไม่ใช่เรื่องของความจริงที่อธิบายได้ฐานแท้ของความจริงนั้นมีเหตุผลกับทุกสิ่งทุกอย่างฐานแท้ของเหตุของผลมีความเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างพอจิตใจเรามันเย็นลงแล้วมันมีลักษณะบอกว่ารู้จริงรู้จริงๆมันมีลักษณะเป็นอย่างนี้มันหมดกังวลมันหมดสงสัยในสิ่งที่รู้พอเกิดขึ้นภายในใจเรามันก็เย็นลงพอผุดขึ้นภายในใจเรามันก็เย็นลงสงสัยมันน้อยลงความสงสัยมันน้อยลงเมื่อความสงสัยมันน้อยลงธรรมก็ปรากฏเป็นเหตุเป็นผลกับทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะปฏิบัติก็เห็นจริงเห็นจังเป็นอย่างนี้จึงถามว่ารู้อะไรรู้ในเกิดในแก่ในเจ็บในตายใช่ไหมรู้อะไรรู้การไม่เกิดไม่เจ็บไม่ตายใช่ไหมก็รู้ที่มาที่ไปของการเกิดแก่เจ็บตายรู้ผลของการเกิดแก่ตายว่ามันเป็นทุกข์รู้การเกิดบ่อยๆว่ามันเป็นทุกข์ความรู้นี้จะเป็นความรู้ที่เป็นไปเพื่อหลุดเพื่อพ้นจากอำนาจตัวยึดที่มีอยู่โดยทั่วไปถ้าไม่ใช่ความรู้นี้ก็เป็นความรู้ที่ยังไม่รู้จริงจากใจที่มีอยู่เดือดร้อนกับสิ่งที่มีอยู่ทั้งนั้นวุ่นวายเพราะสิ่งที่มีอยู่ทั้งนั้นเมื่อเดือดร้อนวุ่นวายกับสิ่งที่มีอยู่ก็แสดงว่าความรู้ยังไม่รู้จริงเรียกว่าปลาเป็นยังตายยัง

ดิ้นอยู่ปลาตายมันไม่ดิ้นความจริงนั้นมีความหมายเป็นอย่างนี้จากการฝึกการปฏิบัติจึงรู้ว่าจิตใจเรานะมันสงบมากหรือน้อยบางทีเหมือนมันไม่สงบแต่มันก็ชัดเจนในสิ่งที่เรากำหนดบางทีเหมือนกับว่ามันนอนไม่หลับแต่ความจริงมันก็เบิกบานอยู่ในใจของตัวเองซึ่งมีผลว่าทานนั้นให้ผลศีลให้ผลฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะให้ผลมันไม่มีลักษณะที่ง่วงเหงาหาวนอนไม่มีอาการอื่นใดเรียกว่านิวรณ์ครอบงำใจของตนเองเมื่อเป็นอย่างนี้คำว่ารู้จริงจากใจนั่นจึงเป็นลักษณะของความเย็นสิ่งที่รู้นะเปิดเผยได้ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เข้าใจนะอัศจรรย์ใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปิดเผยมันรู้ได้ในที่นี้ที่ว่าเปิดเผยสิ่งที่ผุดขึ้นกับใจเราเนี่ยมันชัดอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมะปฏิบัติจึงรู้ได้ในลักษณะอย่างนี้จึงบอกว่าจริงนะจริงในสิ่งที่รู้จริงในสิ่งที่เห็นทั้งนั้นแต่จะช้าช้าเร็วก็เป็นเรื่องที่มีอยู่คอยตั้งใจแทนที่จะยังความรู้จริงให้เกิดขึ้นกับใจของตนเองสงบบ้างไม่สงบบ้างก็อย่าไปท้อดีบ้างไม่ดีบ้างก็อย่าไปหวั่นไหวไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วมันก็ดีลงได้โดยความดีของความตั้งใจที่มีอยู่บทสงบมันก็ลงได้ง่ายๆวันนี้ภิกษุสงฆ์ 1,250 องค์ต่างก็เป็นพระอรหันต์ต่างก็เป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชเองเป็นอุปัชฌาย์เองไม่ได้มาประชุมพร้อมกันณวัดเวรุวันซึ่งพระเจ้าพิมพิสารสร้างถวายและในวันนี้พระองค์ก็ได้ทรงแสดงโอวาทปฏิโมกข์ซึ่งว่าด้วยการไม่ทำความชั่วโดยประการทั้งปวงยังความดีให้เกิดขึ้นโดยประการทั้งปวงและทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วนี่กล่าวว่าเป็นหลักศาสนาการไม่กล่าวร้ายการไม่ใส่ร้ายการไม่เพ่งโทษการไม่จับผิดนี่ได้ชื่อว่าผู้รักความสงบผู้รักความสงัดเบียดเบียนเองก็ดีให้คนอื่นเบียดเบียนก็ดีนี่ไม่ได้ชื่อว่าผู้รักความสงบความสงัดถ้าเราทั้งหลายให้มีความอดทนดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสในเนื้อหาสาระธรรมะให้โอวาทปาติโมกข์ให้มีความอดทนมีความอดกลั้นทนฟังทนดูทนรับรู้ทนวิเคราะห์ทนวิจารณ์ทนวิจัยแล้วจะได้ที่มาที่ไปของความจริงทั้งหมดเมื่อท่านมีความอดทนแล้วท่านจะได้เป็นนักปราชญ์ท่านจะได้เป็นนักปราชญ์ผู้เข้าถึงองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือมีความอดทนผู้เข้าถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็มีความอดทนเมื่อมีความอดทนแล้วการเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ปรากฏได้จากใจของแต่ละคนความอดทนจึงเป็นที่พึ่งของมวลหมู่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเรามีความอดทนแล้วอะไรอะไรมันก็จะดีไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้วันแห่งความรักก็ไม่ผิดพระพุทธเจ้าให้ทุกคนให้อภัยซึ่งกันและกันเรียกว่าเป็นผู้ที่เอาชนะความชั่วด้วยความดีเอาชนะความไม่จริงด้วยคำจริงเอาชนะคำหยาบด้วยคำไพเราะเอาชนะ

ความโกรธด้วยการไม่โกรธพระพุทธเจ้ามีพุทธประสงค์อย่างนี้เมื่อพระพุทธเจ้ามีพระประสงค์อย่างนี้เราทั้งหลายจึงพร้อมใจกันมาปฏิบัติบูชายกย่องเชิดชูบุคคลผู้ควรบูชาควรยกย่องควรบูชาควรสรรเสริญเพราะรู้ว่าถ้าเรายกย่องบูชาบุคคลที่ไม่ใช่เป็นบุคคลที่ควรยกย่องเราก็จะเดือดร้อนถ้าเรายกย่องบุคคลที่ควรยกย่องเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่เดือดร้อนควรสรรเสริญควรยกย่องควรถวายสักการะควรถวายดอกไม้ธูปเทียนและควรถือปฏิบัติเช่นเวลานี้ธรรมิสบูชาปฏิบัติบูชาตรงแล้วท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธเกิดมาพบพุทธศาสนาถือว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยเนื้อแท้เป็นผู้เข้าถึงหลักศาสนาโดยเนื้อแท้เมื่อเราเข้าถึงหลักพระพุทธศาสนาโดยเนื้อแท้แล้วเราย่อมเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตชีวิตนี้เรามีความสมบูรณ์ด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาชีวิตนี้เรามีคุณงามความดีพอถึงได้มาประชุมกันไหว้พระสวดมนต์ชีวิตนี้เรามีความดีพอถึงได้มาประชุมกันเพื่อไหว้พระสวดมนต์ถือปฏิบัติบูชาบุคคลที่ควรบูชาอันประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระปัญญาคุณเราทั้งหลายเมื่อมากำหนดได้ด้วยบุญกุศลด้วยคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมานี้ยอมได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่เข้าถึงหลักศาสนาประกาศอนุโมทนาสาธุการในความดีของท่านทั้งหลายอยู่แป๊บเดียวไม่กังวลหน้าไม่กังวลหลังใจที่มุ่งอยู่กับสิ่งที่ตายหรือความตายนั้นมันจะไม่วุ่นวายอะไรมากมายพอนึกถึงความตายทีไรมันก็ไม่เห็นอะไรที่จะต้องเอาเป็นสาระกับสิ่งที่มีอยู่แทบล้มแทบตายแต่ก็แค่นั้นดินตั้งแต่เช้ายันเย็นก็แค่นั้นเรียกว่าแทบล้มแทบตายก็แค่นั้นเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะฝากผีฝากใครได้ซ้ำไปด้วยทำขนาดนั้นยังไม่พอนะทำจนตายก็ยังไม่พอนะทำโน่นทำนี่มันก็ไม่พอรู้สึกว่ามันคล่องอยู่เรื่อยรู้สึกว่ามันขาดอยู่เรื่อยขาดน่นพร่องนี่ดูเหมือนว่ามันไม่เต็มเมื่อมันไม่เต็มแล้วมันก็มีลักษณะไม่หยุดนิ่งถ้าไม่เห็นความจริงคือความตายมาถึงตัวเราแล้วมันก็ไม่พอถ้าความตายมันเกิดขึ้นในใจเราแล้วมันก็พอทันทีมันพอหมดทุกอย่างนั่นเห็นตายรู้ตายตั้งแต่ตายเก่าตายใหม่ตายใหม่ตายเก่าเห็นทุกอย่างรู้ความตายตั้งแต่เกิดยันตายตายยันเกิดเห็นตายใหม่ตายเก่าและตายจริงๆไม่มีอะไรทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ามันนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกได้ยิ่งดีถ้านึกถึงลมหายใจเข้าออกได้ทุกวินาทีความตายนั้นก็เป็นศีลเป็นธรรมกับใจของตนเองความตายนั้นก็เป็นเหตุเป็นผลกับใจของตนเองมันเย็นเรียกว่าเย็นเมื่อความตายเกิดขึ้นแล้วมันเย็นมันเย็นภายในใจเรานั่นแหละมันไม่ได้เย็นที่อื่นเพราะความตายมันเกิดขึ้นมันก็เย็นมันไม่ร้อนเพราะมันรู้ว่ามันไม่มีอะไรนะยังเป็นก็ยังดิ้นรนกระเสือกกระสน

ถ้าพอเห็นความตายแล้วมันก็หมดจิตมันเย็นลงนิ่งลงสงบได้ง่ายขึ้นโดยการน้อมนึกเอามาเป็นอารมณ์นึกถึงความตายคนตายก่อนตายเก่าตายใหม่แม้แต่เพื่อนตายพี่ตายน้องตายญาติตายพ่อตายแม่ตายคนที่รักและนับถือตายความตายอยู่ตลอดพอนึกถึงความตายได้มันจะรู้อ๋อแค่นั้นน่ะเท่านั้นน่ะความตายนั้นจึงบอกควรระลึกอยู่ตลอดเวลาพอนึกถึงความตายทีไรใจเรามันเย็นลงเย็นลงพอใจมันเย็นลงแล้วที่นี่มันก็เป็นสมาธิโดยอัตโนมัติของมันมันเป็นสมาธิโดยอัตโนมัติของมันมันไพบูลย์ด้วยสติสัมปชัญญะจะว่าหลับจนตายตายก่อนหลับหลับจนตายนะพอเราตายไปถึงเหมือนกับเราฝันไปฝึกจนรู้ว่าความตายเหมือนกับฝันไปนะความตายนี่เหมือนกับฝันไปนะจริงๆแล้วตายเหมือนกับเราฝันไปเคลิ้มไปนิดนึงพอเคลิ้มไปแล้วก็รู้ทิศทางตัวเองจะล่างหรือบนเท่านั้นจะสูงหรือต่ำเท่านั้นก็จะรู้ด้วยตนของตนเองถ้าจะบอกว่าเหมือนกับมีช่องทางที่ชัดเจนว่าบนอย่างไรล่างอย่างไรมันรู้ความตายนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะตั้งไว้อยู่ตลอดเวลาหามาใส่ก็ใส่เพื่อความจริงคือตายหามามากมายเท่าไหร่ก็ตายดินจนตายอยู่จนตายก็เธอใช้จนตายตายอย่างกบอย่างเขียดซ้ำไปด้วยบางทีหมดทางต่อสู้ดินทุรนทุรายตายอย่างกบอย่างเขียดแล้วหมดทางสู้น่ะเหยียดเลยน่ะแท้ที่สุดกว่าหนังสือพิมพ์ห่อปกคลุมเอานึกถึงความตายทีไรมันไม่เห็นจะมีอะไรน่าจะต้องพิศวาสนักจิตมันถึงจะลงง่ายน่ะมันนึกไม่ได้ก็พยายามเมาอยู่นั่นแหละเคยไปงานศพมาเคยเห็นคนนอนตายมามีอะไรต้องวุ่นวายมากมายมีอะไรที่ต้องเดือดร้อนวุ่นวายกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะมีอะไรต้องเดือดร้อนเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องนะทั้งที่ก็เห็นมามากเนี่ยรวยก็อย่างนั้นจนก็อย่างนั้นสวยก็อย่างนั้นขี้เลก็อย่างนั้นนางสิริมานั้นตอนที่มีชีวิตอยู่ใครก็ต้องจ้างดูกันแพงๆทั้งนั้นฝากกันทีละ12 15ปณะ10 16กหาปณะฝากกันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนก็จะอยู่นางพอตายแล้วจ้างใครก็ไม่เอานะจ้างคนไปดูก็ไม่มีใครไปพระหลงรูปนางสิริมาจนบาดขึ้นสนิมเพลินจิตมันอยู่กับนางสิริมานะอยากจะเห็นหน้าทุกรูปแบบพระองค์นั้นพอตายแล้วได้พอนางตายแล้วไปดูแล้วได้บรรลุธรรมนะถ้ารูปนี้ได้บรรลุธรรมว่านางสิริมานะก็ติดในรูปของความสวยของเธอนะพอเธอตายแล้วก็เลยได้ไปดูซากศพก็เลยเกิดปรงสังเวชสลดใจได้ที่สุดของที่สุดมันก็เท่านั้นที่สุดของที่สุดมันก็แค่นั้นก็เลยบรรลุธรรมได้นะตอนที่มีชีวิตอยู่สุดแพงที่สุดนั่นแหละราคาตัวนี่แพงมากท่านจิตใจจะลงง่ายต้องมีอุบายผูกใจเจ้าของหลอกใจเจ้าของถ้าไม่มีหลักยึดหลักผูกแล้วมันก็ไม่อยู่แล้วไม่ลงนะจิตไม่รวมตัวนะเมื่อจิตไม่รวมตัวมันก็ไปสร้างกังวลหน้ากังวลหลังขึ้นเพราะมันไม่กลัวมันไม่สะดุ้งมันไม่ผวาเมื่อจิตมันไม่กลัวไม่สะดุ้งไม่ผวาในทุกข์ในนั้นสุขแล้วมันก็อย่างนั้นนะมันเป็นโรคดื้อยาโรคดื้อยาได้ง่ายนะโรคดื้อยาแล้วก็เดือดร้อนเรียกว่าโรคดื้อยาทำไมจิตมันถึงสงบลงได้ง่ายบางครั้งก็ต้องอาศัยลดหย่อนผ่อนอาหารบางครั้งก็ไม่ต้องหลับต้องนอนมัน

ลดหย่อนผ่อนอาหารอดตาหลับครับตานอนบ้างมันถึงจะสงบลงได้ง่ายพอมันสงบลงไปแล้วมันถึงรู้อ๋อแค่นี้อุปมาเหมือนกับการฝึกวัวฝึกควายธรรมดาไม่ได้ก็ตีไม่ได้ก็งดอาหารพองดอาหารแล้วเป็นทันทีแล้ววัวควายเป็นเรียบร้อยแล้วมันกลัวตายนะควายก็กลัวตายกลัวตายวัวก็กลัวตายตอนนั้นเป็นทันทีเลยทั้งแอกทั้งไถนะจะตัวเดียวก็ได้สองคู่ก็ได้นะสองตัวก็ได้เป็นแอกเป็นไถทันทีเลยเพราะมันกลัวตายนะเมื่อมันกลัวตายมันก็เป็นได้ทั้งนั้นนั่นที่มันได้มักได้ผลง่ายเพราะมันมีการย่างมันบ้างขัดมันบ้างเผามันบ้างทำไมมันดื้อมันแข็งแรงแล้วมันดื้อนะช้างตกมันดื้อนะต้องดัดมันจนยอมนะภาวนามันถึงเป็นนะท่านภาวนาไม่เป็นถึงบอกว่าเดินสวนทางกับความต้องการแต่ละวันแต่ละวันเมื่อยก็เมื่อยนะแต่ว่าทนเหนื่อยก็เหนื่อยนะแต่ว่าทนดูว่ามันเป็นลักษณะอย่างไรทนดูมันเป็นยังไงกันแน่พอทนดูอาการที่มันเกิดขึ้นในใจในกายเรามันก็รู้อ๋อแค่นี้ซึ่งบอกว่าพระราชาพอรู้ว่าอีก7วันจะตายไม่มีความสุขเลยยกปราสาทให้กี่หลังก็ไม่เอานะครองบ้านครองเมืองกี่บ้านก็ไม่เอาพอรู้ว่าจะตายรู้ไม่จะเอาไปทำอะไรนะไม่มีความสุขเลยแล้วรู้จะไปทำอะไรนะอีก7วันก็จะตายแล้วนะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะยกปราสาทราชวังให้อะไรแต่สมัยก่อนก็ไม่เห็นได้มีความสุขพอรู้ว่าตายแน่อีกจากนี้ไป7วันนะสุปปุทธะขึ้นมาอยู่ชั้น7รู้ว่าอีก7วันจะตายถูกแผ่นดินสูบแต่ก็ไม่ได้มีความสุขนะแม้ที่สุดก็ถูกแผ่นดินสูบจริงๆนะท่านเวลานึกถึงความตายมันจึงวางอดีตวางอนาคตปัจจุบันมันสงบเย็นลงในทุกเรื่องทุกอย่างไปผู้ที่ได้รับการฝึกมาดีถึงบอกนึกถึงความตายเป็นอารมณ์พอนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ทีไรใจมันเย็นลงมันรู้แล้วว่าความตายมันเป็นที่มาของทุกสิ่งทุกอย่างจากดินกลับไปเป็นดินจากน้ำกระละเหยไปเป็นน้ำธาตุทุกส่วนก็แตกแยกกันออกไปมาจากอะไรก็จะกลับไปสู่อย่างนั้นจึงบอกว่านึกถึงความตายแล้วมันเกิดขึ้นในจิตเราทุกขณะมีลักษณะเป็นอย่างนี้รู้ได้ในลักษณะอย่างนี้ความตายมันเกิดขึ้นแล้วมันรู้ต้องบอกให้ดูความตายให้มองความตายให้เห็นความตายให้ได้นะให้ดูความตายเห็นความตายจะได้ไม่วุ่นวายเพราะสิ่งที่มีอยู่จะได้ไม่เดือดร้อนวุ่นวายกับสิ่งที่มีอยู่ต้องระวังเหตุถึงความจริงที่ความตายมันเกิดขึ้นประมาทได้อย่างไรเมื่อไรใครเป็นคนจะข่าวสารให้เราใครเป็นคนที่จะข่าวสารให้เราใครจะเป็นคนกำหนดการให้เราว่าเราจะตายเมื่อไรทำไมใครเป็นคนยืนยันว่าเราจะตายเมื่อไรใครจะเป็นคนกำหนดได้ว่าเราจะตายเมื่อไรมันจะต้องคอยกำหนดอยู่ตลอดเวลานะวิธียังอยู่อย่างอื่นใดก็ไม่มีอะไรที่จะไปอวดใครได้ผู้มากำหนดในความตายเป็นอารมณ์แล้วจึงรู้อ๋อมีลักษณะอย่างนี้ผู้มีความตายเป็นอารมณ์แล้วเข้าใจในลักษณะอย่างนี้ผู้ที่เดินปัญญาได้จึงเห็นความตายว่ามีเหตุผลพอทุกคนต้องตายจะตายช้าตายเร็วก็ตายที่วุ่นวายยุ่งยากเพราะกลัวตายที่เดือดร้อนสับสนเพราะกลัวตายบอกว่าความตายมันไม่เคยได้มากำหนดให้กับใครไว้แล้วว่ายังไม่พร้อมลูกยังเด็กแต่งงานใหม่อายุยังน้อยยังไม่สำเร็จกี่ปาฐะที่จะมายกเป็นพ่อต่อรองแต่ความตายไม่เคยเป็นอย่างนั้น

จุราชเนี่ยไม่เคยต่อรองกับใครผู้ใดผู้หนึ่งมีได้ทุกเมื่อเป็นได้ทุกเมื่อแล้วก็เกิดได้ทุกเมื่อความตายนั้นมีกับได้ทุกคนถ้ามีเหตุผลแล้วใจเราก็จะเย็นลงเพราะไม่มีใครวิเศษวิโสไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องตายเมื่อไรที่ไหนนอกจากพระพุทธเจ้าของเรากำหนดไว้เลย3เดือนจากวันนี้ไปพุทธเจ้าจะปรินิพพานเรียกว่าปลงสังขารปารภว่าอีก3เดือนเราจะเข้าสู่ดับขันธปรินิพพานคือนับจากวันนี้ไปมันเป็นเดือน3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนที่6คือเดือน6เดือนที่3คือเดือน6ปรินิพพานเข้าสู่ดับขันธปรินิพพานแต่อย่างเราท่านนี่มีใครบ้างที่จะกำหนดวันตายของตัวเองตายเมื่อไรตายที่ไหนตายอย่างไรใครเป็นคนกำหนดจะบอกว่ายังไม่พร้อมแล้วใครจะเป็นคนกำหนดมันเป็นความรู้สึกของเราว่ายังไม่พร้อมยังไม่สะดวกลูกยังไม่พร้อมเมียยังไม่พร้อมงานยังไม่พร้อมเงินยังไม่พร้อมอะไรยังไม่ตั้งหลักมีใครเป็นคนกำหนดได้ว่าตั้งหลักแล้วใครตายลูกเรียนจบแล้วใครตายมีไหมไม่มีให้เกษียณก่อนค่อยตายก็ไม่มีเกษียณแล้วอยู่ได้นานในสร้างบารมีก็ไม่มีความตายไม่เคยกำหนดให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดไว้อย่างนั้นถ้าเราฝังใจด้วยเหตุด้วยผลแล้วเราจะไม่ประมาทว่าเราไม่ต้องรอวันนั้นเราควรจะได้สร้างกรรมดีที่ว่าให้ประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นได้ถ้าให้ประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นได้แล้วเราควรจะต้องทำเมื่อเราให้ประโยชน์คนอื่นได้เราก็ควรจะต้องทำความจริงตัวเราก็จะดีได้นะเราจะต้องให้ประโยชน์คนอื่นได้ให้ประโยชน์ตนเองได้ความดีของเราจึงจะมีเหตุผลซึ่งบอกสร้างกรรมดีให้มากเรียนกรรมดีให้มากเจริญกรรมดีให้มากเหตุผลของใจก็จะดีได้กับทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งบอกว่าสร้างกรรมให้มีเหตุผลพอสร้างความดีให้มีเหตุผลพอ

ท่านบอกความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําให้เกิดขึ้นกับใจเราให้ได้ถ้าเราทําความตายมันเกิดขึ้นกับตัวเราได้แล้วมันจะเบามันเบาบอกไม่ถูกมันเบาจนไม่มีคําอธิบายว่ามันเบาถึงขนาดไหนใจมันไม่ก่อไม่ยึดแล้วมันมีเหตุผลของมันถึงบอกว่าไม่มีใครกําหนดกฎเกณฑ์ว่าจะอยู่อีกนานกี่มาน้อยจะขออย่างไรจะร้องยังไงจะบนบานศาลกล่าวอย่างไรจะปล่อยนกปล่อยปลาอย่างไรก็ไม่พ้นถึงวาระต้องตายฆ่าก็ตายไม่ฆ่าก็ตายตายตายได้สนิทใครจะอย่างไรก็ตายพระพุทธเจ้าจึงตรัสในยืนยันว่าอย่าประมาทนะสร้างกรรมดีให้มากอะไรที่มันจะให้ประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะแต่อยู่เย็นเป็นสุขให้ความสุขกับคนอื่นและตนได้ควรทำอย่างนั้นก็รู้อย่างน้อยอยู่ไปก็เป็นที่ยอมรับเกิดมาใหม่ก็เกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นความตายนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราควรทำความให้เข้าใจให้มากขึ้นทำความจริงให้ละเอียดขึ้นว่าต้องอยู่แล้วต้องตายอย่าเห็นเป็นเรื่องงมงายอย่าเห็นเป็นเรื่องน่ากลัวเคยไปป่าช้าบ่อยๆพอไปบ่อยๆแล้วมันไม่กลัวตายไม่กลัวตายนะไปป่าช้าบ่อยๆมันชำนิชำนาญจนไม่กลัวหงซุยจะไม่โกหงซุยนะไปป่าช้าไปบ่อยไม่กลัวพอไม่กลัวตายแล้วทุกอย่างมันก็ไม่วุ่นวายเท่านั้นเองฉันจึงบอกว่าอย่ามีเหตุผลมากไปกว่านี้ทำความตายให้เกิดขึ้นกับใจทุกวันทุกวันเด็กก็ตายได้ผู้ใหญ่ก็ตายดีอายุน้อยอายุมากไม่เกี่ยวแต่งงานใหม่แต่งงานเก่าไม่เกี่ยวจะลูกยังเล็กก็ไม่เกี่ยวอีกไม่มีใครเป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์ความตายนั้นไม่ใช่เรื่องใครจะเป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์ให้ผู้ไม่ประมาทยังบอกว่าไม่ควรจะปล่อยชีวิตมันเป็นหมันควรจะได้สร้างกรรมดีใส่ใจของตนเองจะได้รู้ว่าชีวิตนี้ไม่ควรประมาทชีวิตนี้ไม่ควรจะปล่อยตัวเองให้ตกต่ำให้โอกาสกับตนเองในสร้างคุณงามความดีใส่ใจมากๆที่จนไม่เคยรวยก็ไม่มีที่รวยไม่เคยจนก็ไม่มีที่สวยไม่เคยขี้เรก็ไม่มีถ้าเผลอสติขาดสติมีสิทธิ์จะเป็นได้ทุกอย่างเรียกว่า

สูงสุดคือต่ำสุดมีโอกาสที่จะล่วงมีโอกาสที่จะหลุดจากภพภูมินั้นนั้นได้ถ้าไม่รักษาเนื้อรักษาตัวถ้าไม่รักษาเนื้อรักษาตัวจริงๆก็คงตกต่ำได้ในภพความเป็นมนุษย์เท่านั้นถ้าเป็นอย่างนี้ถึงต้องระวังไม่ประมาทความเดือดร้อนมันไม่เกิดขึ้นกับตัว

0: เพราะรู้ว่าเป็นแนวทางเดียวที่จะได้ความสุขมากที่สุดในชีวิตนี้สุขอย่างอื่นก็รู้ว่ามีอยู่โดยทั่วไปแต่ความสุขที่พุทธเจ้ากล่าวนิบานังวดันติพุทธาก็ถึงเรื่องความสุขที่เราได้จากความสงบระงับแม้ชั่วนิดชั่วหน่อยชั่วขณะจิตมันก็มีความสุขสุขเหลือล้นสุขเหลือหลายนะสุขจริงๆความหมายถึงบอกว่าเราผู้ฝึกผู้ปฏิบัติได้ความสุขที่แท้จริงเตสังอุปาสโมสุโคการเข้าไปสงบระงับทางด้านจิตใจนั้นถือว่าเป็นความสุขที่ไม่มีความสุขอื่นใดมากไปกว่านี้ดับการปรุงแต่งภายนอกไม่ไปสื่อไม่ไปต่อจะได้ตัดกระแสอารมณ์ภายนอกได้มันมีความสุขไม่มีคำอธิบายสุขอย่างมีเหตุมีผลของใจเจ้าของนิ่งสงบเย็นสว่างอยู่นั้นการต่อไม่มีตาต่อไม่มีจึงได้ชื่อว่าเป็นความสุขที่ยอดปรารถนาเป็นความสุขที่ไม่อิงอามิตรเรียกว่านิรามิตสุขเป็นความสุขที่อิ่มชุ่มช่ำไม่มีคำอธิบายได้มากกว่านั้นร่าเริงเบิกบานในตัวเองอยู่ตลอดเพราะอำนาจของการเข้าไปสงบระงับของการปรุงแต่งของจิตเมื่อเราสงบระงับได้แล้วมันก็มีความสุขสุขโดยความหมายมีลักษณะเป็นอย่างนี้ตั้งใจเหลือเกินตั้งใจที่จะสร้างสุขให้กับตัวเองไม่ได้สุขจอมปลอมไม่ได้สุขต้องจ่ายเงินเสียเงินเป็นความสุขที่ไม่มีข้อแม้ใดๆเป็นความสุขที่มีความบริสุทธิ์ใจจริงๆเป็นความสุขจริงๆเนี่ยถึงบอกเวลามาอยู่มาฝึกมาปฏิบัติถ้านึกถึงความตายได้ทีไรมันก็มีความสุขบอกไม่ได้เหมือนกันท่านที่มันจะห่อเหี่ยวหดหู่มันก็ไม่ละมันรู้แล้วถ้ามันไม่ตายวันนี้มันก็ตายวันต่อไปนะมันตายแน่นะถ้าไม่ตายคืนนี้มันก็ตายคืนต่อไปนะตายได้จริงๆสนิทตายได้สนิทด้วยผู้ที่มุ่งเหตุมุ่งผลจึงบอกว่าอย่าประมาทนะถ้าจะหาความสุขที่แท้จริงนั้นอย่าประมาทพยายามเข้าไปสงบระงับด้วยภาคปฏิบัติสวดมนต์นานๆไหว้พระสวดมนต์นานๆต้องบ่นสาธยายทีเพ่งก็ดีกำหนดได้ก็ดีอะไรที่มันจะสงบระงับได้ก็พยายามที่มันจะสงบระงับลงได้ก็พยายามสิ่งนั้นความสุขที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นกับใจเรา
1: อาฆาตโรตถาคโตตถาคตเองก็เป็นในเพียงผู้ตรัสบอกเท่านั้นชี้ให้เห็นว่ามีอย่างนั้นอย่างนั้นถึงบอกว่าต้องขยันต้องอดทนต้องจริงใจต่อตนเองถ้าไม่ขยันไม่อดทนไม่จริงใจต่อตัวเองแล้วอย่างอื่นอย่าได้มีคำอธิบายเหมือนเดิมเหมือนกับเราไม่ได้ฝึกเหมือนกับเราไม่ได้ปฏิบัติเหมือนกับเราไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติเหมือนกับเราไม่เคยได้เข้าวัดเข้าวาซ้ำไปด้วยเหมือนกับเราไม่เคยฝึกไม่เคยปฏิบัติเหมือนกับเราไม่เคยเข้าวัดเข้าวาด้วยเหมือนอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นข้อปฏิบัติใดๆถึงบวชอัศจรรย์จริงอัศจรรย์ยิ่งอัศจรรย์จริงในใจของตนเองผลในทางปฏิบัติมีความจริงอย่างนั้นซึ่งเราก็เฝ้าฝึกและปฏิบัติกันอยู่อย่างต่อเนื่องพอจิตมันเข้าถึงท่าแห่งความสงบสงัดแล้วความอิ่มเอิบในหัวใจเรามันก็เกิดขึ้นความร่าเริงแจ่มใสมันก็เกิดขึ้นความเบิกบานมันก็เกิดขึ้นท่าแท้ของศีลของธรรมก็เกิดขึ้นเป็นความจริงที่ทุกคนเข้าใจและยอมรับเป็นความจริงที่ทุกคนเข้าใจและยอมรับนี่คำอธิบายมีคำถามมีคำตอบ

นี่สิ่งที่บ่งบอกจากใจของแต่ละคนได้โดยเหตุโดยผลได้โดยความรู้ความเข้าใจจึงจริงจังและจริงใจกับสิ่งที่มีอยู่คำว่ารู้คำว่าตื่นคำว่าเบิกบานคำว่าแท้คือของจริงที่เกิดขึ้นจากใจนั้นจึงมีเหตุผลจากการเฝ้าฝึกปฏิบัติของแต่ละคนซึ่งเต็มด้วยความตั้งใจเต็มด้วยความจริงใจของตนเองขยันอดทนมีสัจจะพอขยันพออดทนมีสัจจะแล้วเหตุผลอื่นใดก็ตามมาทุกสิ่งทุกอย่างเหตุผลอื่นใดก็ตามมาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจที่รักเหตุรักผลด้วยใจที่รักศีลรักธรรมด้วยใจที่รักความจริงที่มีอยู่ในหัวใจของตนเองความจริงนั้นจึงเปิดเผยกับทุกสิ่งทุกอย่างความจริงนั้นจึงเด่นชัดอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างธรรมจึงเป็นทิฏฐิธรรมทุกคนมีพร้อมทุกคนมีอยู่แต่ความรู้ความเข้าใจนั้นไม่ละเอียดไม่สุขุมพอเท่านั้นเองการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงอาศัยความจริงเป็นอย่างนี้ตั้งให้มั่นตั้งให้ตรงตั้งให้แน่นตั้งให้นิ่งตั้งให้อยู่แม้จะอยู่เพราะการเฝ้าดูความคิดก็เอาเชิญจะเฝ้าดูเฝ้าอยู่ด้วยความคิดก็นั่งดูความคิดเจ้าของให้เห็นในความคิดให้รู้ในความคิดให้เข้าใจในความคิดมันมีสภาวะการปรุงแต่งของจิตอยู่ตลอดเวลาไม่ท่าแท้ของการปรุงแต่งของจิตอยู่ตลอดเวลาให้เฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าทำความเข้าใจจะรู้ความจริงในเหตุในผลของจิตที่มีอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าทำความเข้าใจละเอียดความรอบคอบความสุขุมก็จะเกิดขึ้นเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าจนได้เหตุได้ผลเฝ้าจนได้ความจริงนั่นแหละเฝ้าจนเห็นความเป็นศีลเป็นธรรมนั่นน่ะเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเมื่อเฝ้าดูเฝ้าสังเกตแล้วความจริงในเหตุผลก็เกิดขึ้นจิตใจของเราก็จะละเอียดขึ้นกับสิ่งที่เรากำหนดกำหนดลมก็ดูกำหนดพุทโธก็ดูกำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ดูกำหนดอะไรก็ให้ดูให้ซึ้งให้ชัดลงไปในสิ่งที่เรากำหนดความจริงของใจก็จะเป็นมรรคเป็นผลความจริงของใจก็จะเป็นศีลเป็นธรรมกับสิ่งที่มีอยู่ความละเอียดความรอบคอบความสุขุมเป็นธาตุเดียวคือธาตุแห่งความบริสุทธิ์หยุดดูหยุดนิ่งหยุดยังเหตุยังผลให้เกิดขึ้นกับใจของแต่ละคนหยุดยังความจริงให้ปรากฏได้กับใจของแต่ละคนธรรมะที่กล่าวโดยหลักการฝึกการปฏิบัติก็จะเป็นหัวใจของการฝึกการปฏิบัติซึ่งบ่งบอกด้วยเหตุด้วยผลบอกด้วยคำสัตย์คำจริงใจนั้นก็จะนิ่งเย็นอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างเรานะเป็นคนที่รู้ตัวเองดีเราต้องรู้ว่าเราคือใครเป็นใครที่ไหนเราต้องเข้าใจตัวเรานะเราจะได้ไม่โทษตรงโน้นโทษตรงนี้เราจะได้ไม่ว่าตรงโน้นว่าตรงนี้จริงๆนะเราทั้งหมดนั่นแหละที่มันเกิดขึ้นพอรักษาก็รักษาพอเยียวยาก็พอเยียวยายศมันก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ถ้าปัญญามันไม่มีใจไม่เย็นพอเงินก็ช่วยเราไม่ได้ช่วยไม่ได้ลองดูเถอะความทุกข์ที่เกิดขึ้นมีเงินมันยังเป็นทุกข์เลยไอ้ที่เดือดร้อนกับมีเงินมันยังเดือดร้อนเลยที่มีคนช่วยแลดูงานรับผิดชอบงานเยอะแยะไปแต่ทำไมมันยังเดือดร้อนอยู่บางทีเพราะเราไม่มีศาสนาครองใจเราเมื่อศาสนาคือความจริงไม่คลองใจเราเราก็เดือดร้อน

0: เท่านั้นเองเดือดร้อนเดือดร้อนไม่ต้องมีคำอธิบายมันเดือดร้อนเพราะศาสนาไม่ครองใจคนถ้าศาสนานี้ครองใจเราชาวพุทธแล้วไม่เดือดร้อนจะยอมรับว่ากรรมใครก่อคนนั้นก็รับไปบาปกรรมเป็นเรื่องของใครของมันใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วใครทำอย่างไรก็ต้องได้อย่างนั้นเมื่อศาสนาครองใจแล้วก็จะเห็นจริงเห็นจังเป็นอย่างนี้แต่สิ่งที่เราอยู่อย่างโลกสมมุติก็พยายามรับผิดชอบจนดีที่สุดเมื่อที่สุดของเหตุดีแล้วเราก็ไม่ต้องอธิบายว่าจะให้ผลเหตุดีแล้วเราก็ไม่ต้องอธิบายจะต้องให้ผลเหตุมันดีแล้วเราไม่มีคำอธิบายเพราะเหตุมันดีแล้วผลมันก็ต้องดีเหตุมันดีแล้วผลมันก็ต้องดีให้เราตั้งมั่นด้วยคุณธรรมฝังใจอย่างนี้เราจะเป็นบุคคลที่เข้าถึงหลักศาสนาว่าอ๋อการที่เราจะยกใครเราก็ต้องมีเหตุผลการที่เราจะได้อะไรก็ต้องมีเหตุผลแม้ที่สุดก่อนที่เราจะแต่งผมเราต้องมีก่อนเราจะแต่งหน้าเราก็ต้องมีก่อนเราจะแต่งเล็บเราก็ต้องมีแม้ก่อนที่เราจะทำความสะอาดร่างกายตัวเราก็ต้องมีแสดงว่ามันมีเหตุคือตัวเราเท่านั้นแหละพอที่จะรับได้เราจึงจะทำอะไรได้ถ้าร่างกายเราเป็นผิวหนังแล้วโรคผิวหนังใส่เสื้อก็ไม่ได้ถ้าหน้าตาเราไฟไหม้ตัวเดอเราก็แต่งหน้าไม่ได้แม้แต่ถ้าเราเล็บไม่มีนิ้วไม่มีเราก็แต่งเล็บแต่งนิ้วไม่ได้ถ้าฟันเราไม่มีเราก็จะไปจัดฟันได้อย่างไรความจริงของความมีอยู่ตัวเราน่ะมันต้องมีเมื่อมันมีเราก็ต้องนั่งดูความจริงว่าเรานะเราเป็นต้นตอของเหตุของผลเราเป็นต้นตอของศีลของธรรมเรานะเป็นต้นตอของการที่จะวางไว้ด้วยความเข้าใจเมื่อจิตใจเราเป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้เราก็จะวางละด้วยความรู้ความเข้าใจทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่เราทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่โน่นที่นี่สุขทุกข์ก็เป็นเรื่องของเราเดือดร้อนก็เป็นเรื่องของเราดีใจสบายใจก็เป็นเรื่องของเราใครเล่าจะไปรู้ดีเกินกว่าตัวเราใครเล่าจะไปรู้เกินกว่าตัวเราที่มีอยู่ข้อปฏิบัติอย่างนี้จึงเป็นธรรมกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างจึงขออนุโมทนาในบุญกุศลในคุณงามความดีที่ตั้งใจมาเฝ้าฝึกมาเฝ้าปฏิบัติหากเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีของยอดเหตุยอดผลแล้วขอให้ทุกท่านทุกคนได้มีธรรมานุธรรมปฏิบัติอันสมควรแก่ฐานะของแต่ละคนในอันที่จะน้อมไปสู่การแก้ไขปรับปรุงตัวเราให้ดีขึ้นในอันที่จะให้ยาถูกกับโรคกับตัวเองแล้วจะแก้ไขตัวเราได้ดีขึ้นหวังได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันที่สุดคือมีความปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์โดยทายเดียวที่มีอยู่
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวัน
2: อะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอกาสต่อไปนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้สนับรับฟังพระธรรมเทศนาซึ่งเป็นหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อเราทุกท่านจะได้นำไปเป็นข้อคิดเตือนจิตสะกิดใจในชีวิตประจำวันของพวกเราจึงขอให้พวกเราทุกท่านฟังแล้วให้ปฏิบัติตามไปด้วยจะได้เป็นการช่วยเพิ่มสติเพิ่มปัญญาเพิ่มกุศลบุญญาราศีเสริมสร้างบุญบารมี

ให้กับชีวิตของเรามีความเจริญก้าวหน้าไปสู่จุดหมายปลายทางตามที่พวกเราทุกท่านได้ตั้งอุดมการณ์ของชีวิตของเราไว้ชีวิตของชาวพุทธของเรานั้นสูงสุดพระพุทธเจ้าก็ให้เราปฏิบัติก้าวหน้าไปสู่ความพ้นทุกข์มีชีวิตอยู่ก็เพื่อจะมีอยู่อยู่เพื่อจะปฏิบัติตัวเองให้เดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์ถ้าไปแล้วก็ไปสู่ความพ้นทุกข์เพราะพระพุทธเจ้าของเราสรรเสริญเยินยอยกย่องเรื่องความพ้นทุกข์มากที่สุดความทุกข์เป็นความลำบากยากเย็นความสุขเป็นความร่มเย็นเป็นสุขเป็นความที่ร่มเย็นทุกข์ร้อนสุขเย็นสุขทุกข์ใครสร้างขึ้นมาบางทีตัวเราสร้างขึ้นมาก็มีอย่างที่เรามีความคิดในทางที่ผิดๆถ้าเราคิดกันผิดทำผิดพูดผิดความทุกข์มันก็เกิดขึ้นกับจิตกับใจหรือกับชีวิตของเราถ้าเราคิดถูกพูดถูกทำถูกชีวิตของเราก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ฉะนั้นเราจึงพยายามกลับมาดูว่าเหตุมันอยู่ตรงไหนจริงๆเหตุมันอยู่ที่ตรงตัวของเรานี่เองถ้าเรามีความทุกข์แสดงว่าตอนนั้นปัญญาไม่เกิดอวิชชามันเกิดปัญญาก็ไม่เกิดมันเกิดตรงไหนทุกข์เกิดที่จิตเกิดที่ใจของเราสุขก็เกิดที่จิตที่ใจของเราเกิดที่เดียวกันเพราะนั้นเมื่อเรามาปฏิบัติสถานที่นี้ถือว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติก็คือมาดูจิตดูใจของพวกเราสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขก็อย่างที่ท่านทั้งหลายกำลังทำอยู่นี้สมาทานศีลรักษากายวาจาใจของเราให้เรียบร้อยปฏิบัติธรรมคือการนำสติมาใช้มากำหนดรู้ดูว่าอะไรเกิดขึ้นกับจิตกับใจของเราในขณะนี้เริ่มตั้งแต่เรามากำหนดดูจิตก่อนให้เห็นจิตเห็นจิตยังไม่พอให้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับจิตของเราอีกทีหนึ่งเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับจิตของเราแล้วยังไม่พอต้องพิจารณาดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตของเรานั้นอีกทีหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสร้างความสุขหรือความทุกข์ให้กับเราถ้าสร้างความทุกข์เราก็ละซะคือเราไม่เอาสร้างความสุขเราก็เอามาพิจารณาเช่นเราคิดแล้วมีความเมตตามีความรักมีความเมตตามีความกรุณาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันอันนี้คิดแล้วจะทำให้เรานี่มีความสุขชีวิตของคนเราถ้าหากเราได้ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นแล้วมันมีความสุขเป็นจิตพระโพธิสัตว์จิตพระโพธิสัตว์นั้นคือจิตคิดที่จะช่วยผู้อื่นอยู่ตลอดถ้าได้ช่วยผู้อื่นมากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้น

มันคือผู้มีปัญญาแต่ผู้ไม่มีปัญญาก็มักจะพูดกันว่าช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเขาไม่รู้จักบุญคุณเราทำคุณกับคนไม่ขึ้นก็เลยช่วยเหลือผู้อื่นยังต้องการตอบบุญแทนคุณอยู่อันนั้นยังไม่ใช่จิตพระโพธิสัตว์จิตพระโพธิสัตว์นั้นช่วยแล้วกันไปช่วยแล้วสบายใจการไม่เอาอะไรนั้นมันสบายใจแต่ยิ่งเป็นยอดของการได้คือเราได้ความสบายใจแต่ถ้าจิตคนธรรมดาช่วยแล้วยังอยากจะต้องการเครื่องตอบแทนกับคนคนนั้นอยู่อันนั้นคิดแล้วมันเป็นทุกข์แบบนั้นช่วยแล้วก็เป็นทุกข์แต่นักปฏิบัติแล้วช่วยแล้วเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขแล้วมีความสบายใจไม่ต้องไปคิดเอาค่าตอบแทนใดๆแล้วไม่ต้องไปพูดด้วยว่าทำบุญกับคนไม่ขึ้นเนี่ยถ้าเราทำมาแล้วหวังค่าตอบแทนถ้าเราเขาไม่ขอบคุณเราหรือเขาไม่อะไรเราก็ถือว่ามันไม่ได้ไม่ใช่อยู่ตรงนั้นมันอยู่ที่ตัวของเราท่านคนที่มีเมตตาจริงๆอ่ะถ้าจิตของเราคิดมีเมตตาจะคิดในทางที่มีความสุขใจมีความสบายใจเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านช่วยเหลือเกื้อกูลจิตใจของสาธุสิทธิ์ใครมีทุกข์ก็มาหาท่านเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทั้งชีวิตเหมือนพระองค์ทุ่มเทให้กับประสบนิกรของพระองค์บางทีพระองค์เสด็จไปไหนมาไหนจนจะไม่ไหวแล้วท่านก็ไปเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าสักปานใดท่านก็ทำเพื่อจะให้ประสบนิกรของพระองค์มีความสุขมีความรักกันมีความสมัครสมานสามัคคีได้สร้างคุณงามความดีด้วยกันเพราะนั้นพวกเรามาวันนี้บางทีเราอาจจะคิดว่าทำดีเพื่อในหลวงของเราก็ถูกต้องแต่อย่าลืมว่าการที่จะทำเพื่อบูชาคุณของพระองค์แต่ว่าที่ได้จริงๆก็คือเรานั่นได้เพราะเรากินข้าวเราก็อิ่มอาบน้ำเราก็เย็นอย่างนี้เหมือนเราปฏิบัติตัวของเราเดี๋ยวนี้เราก็ได้อะไรคือได้ความสบายใจถ้าเรามองกลับมาหาเหตุหาผลดังที่กล่าวว่ามานั่งดูกายดูใจของเราไม่ต้องดูคนอื่นหลับตาให้เห็นกายเห็นใจแล้วถ้าลืมตามันเห็นเพื่อนเห็นฝูงเห็นสิ่งอื่นถ้าหลับตานอกลืมตาในเข้าไปรักษาจิตรักษาใจของเราอย่าให้มันปัดแกว่งไปตามอารมณ์ธรรมวิจยะเลือกเฟ้นสอดส่องเอาสิ่งใดที่เกิดขึ้นที่จิตที่ใจของเราในขณะนี้เวลานี้สิ่งใดควรแก้ไขสิ่งใดไม่ควรแก้ไขสิ่งไม่ควรแก้ไขคือมันเกิดขึ้นแล้วทำให้เรามีปัญญาเราก็ควรที่จะส่งเสริมสิ่งนั้นสิ่งใดเกิดแล้วทำให้จิตใจของเราเสื่อมแล้วก็หยุดคือมันเสียเวลาที่เราจะต้องไปคุ้นคิดกับสิ่งที่มันทำให้จิตใจของเราเสื่อมเสื่อมจากอานุภาพเสื่อมจากคุณภาพนี่เราต้องเตือนตัวเองอยู่บ่อยๆเตือนตัวเองอยู่บ่อยๆนั่นแหละคือการปฏิบัติคือการเตือนจิตเตือนใจของเราเข้าไปมองดูเพราะอารมณ์บางสิ่งบางอย่างนั้นถ้าเราส่งกระแสจิตออกไปภายนอกมันมักจะเป็นพิษเป็นภัยต่อเราถ้าเราเห็นว่าความคิดอันใดเป็นพิษเป็นภัยแล้วก็ถือว่าเราไม่เอาตัวนี้เราเปลี่ยนมาเอาพุทโธซะก็ได้ให้ลืมให้พลิกแพงไวๆถ้าเราเห็นว่าอารมณ์นี้
ทุกครั้ง

ถ้าคิดแล้วมันร้อนใจมันเศร้าใจมันเสียใจมันน้อยใจมันลำคาญใจมันอึดอัดใจมันหนักใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องใกล้เรื่องไกลก็แล้วแต่เรื่องพี่เรื่องน้องเรื่องในครอบในครัวก็แล้วแต่ถ้ามันคิดขึ้นมาแล้วถ้าจิตใจมันไม่สบายรีบเปลี่ยนนะเอาอันนี้มันเป็นเพชรเป็นภัยต่อเรากลับมาดูจิตดูใจของเราดิถ้าเรามาดูจิตของเราแล้วมันจะหยุดเพราะนั้นเราจะไปดูที่อื่นทีนี้ถ้าเราตั้งหน้าตั้งตากำหนดดูอย่างนี้แล้วก็รู้มันไปเรื่อยๆแม้เรานั่ง15นาทีมันก็มีกำไรแล้วใจของเราก็สบายอันนี้ให้เราเลือกเฟ้นเอาสิ่งที่มีประโยชน์ต่อเราถึงว่าให้นั่งดูกายเรานั่งดูใจเราถ้าเราไม่นั่งดูจิตของเรามันไม่แน่นอนนะบางทีกายอยู่วัดใจมันพัดเข้าไปที่บ้านกายอยู่วัดใจของเรามันพัดไปหาเรื่องที่จะไปซื้อที่จะไปจ่ายที่จะไปกินที่จะไปเที่ยวกันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันไปเป็นไปได้เรื่อยๆทั้งที่เรานั่งอยู่ที่นี่แหละแต่ใจของเรามันออกไปแล้วเนี่ยถ้าขาดตัวรูปเป็นตัวผูกไว้ดึงไว้พระพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบว่าจิตของเราเนี่ยเปรียบเหมือนโคลมหายใจของเรานี่เปรียบเหมือนหลักสติเปรียบเหมือนเชือกสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมนี่เปรียบเหมือนไม้เรียวเนี่ยถ้าเราอยากจะให้คออยู่เราก็เอาเชือกผูกคอผูกแล้วก็ต้องมีหลักผูกไว้อีกทีหนึ่งถ้ามีแต่เชือกไม่มีหลักมันก็ไปอีกเหมือนกันเราก็ต้องเอาเชือกผูกไว้ที่หลักถ้าเอาเชือกผูกไว้ที่หลักแล้วคอมันไปไม่ได้มันก็ไปได้แค่เชือกกินหญ้าเล็มหญ้าไปวกไปวนมาเมื่อมันรู้ว่าไปไม่ได้มันก็วนไปวนมาก็มานอนอยู่ที่หลักนั่นเองเพราะเขารู้ว่าเขาไปไม่ได้ตอนนี้ก็อุปมาเหมือนกับถ้าเราจะให้จิตของเรามันหยุดไม่ท่องเที่ยวไปตามอารมณ์เราก็อารมณ์หายใจหรือจะเอาพุทโธก็ได้เป็นหลักเอาสติเป็นเชือกกำหนดไว้ไม่ดูที่อื่นดูเฉพาะใบหน้าเราดูเฉพาะตรงรูจมูกของเรานั่งดูแบบเงียบๆเพ่งดูจ้องดูแบบสบายใจอย่าไปดูแบบรำคาญใจอึดอัดใจดูว่ามันเรื่องอดีตหรืออนาคตเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยซะอดีตเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยอนาคตเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้กำหนดรู้ปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ไปเรื่อยๆเอาให้หนักแน่นในปัจจุบันเอาปัจจุบันตัดอารมณ์อดีตอนาคตจิตของเราจงจดจ่อจ้องอยู่เนี่ยโดยไม่ต้องส่งกระแสจิตไปหาสิ่งอื่นสิ่งใดบุคคลใดใครคนเด่นทำเหมือนโลกนี่เหมือนมีแต่เราคนเดียวนะทำอยู่อย่างนี้เรื่อยๆมีความเพียรอยู่เรื่อยๆความเพียรคือกล้าทำพยายามทำไม่หยุดไม่ยั้งไม่ขี้เกียจขยันยืนหยัดประหยัดอดทนเราพยายามดูอยู่อย่างนี้เรื่อยๆถ้าเรามีความเพียรงานของเราก็สำเร็จสร้างบารมีก็สำเร็จถ้าเราขาดความเพียรเราก็สร้างบารมีไม่สำเร็จเนี่ยสิ่งใดมันเป็นพิษเป็นภัยต่อใจเราคือเพียรละ

เพียรละเพียรวางเพียรว่างเพียรเว้นเพียรถอดเพียรถอนเพียรรื้อมันออกไม่ให้สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยอยู่ในจิตในใจของเราทำใจของเราให้โปร่งโปร่งโล่งโล่งให้เบาสบายไม่ต้องไปหนักอกหนักใจกับสิ่งใดถ้ามันจะมีมาให้เราหนักใจเสียใจรำคาญใจหรือกังวลใจก็รีบกำจัดมันออกคือให้รู้เท่าเอาทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเรารู้เท่าเอาทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็เห็นแค่นั้นหน้าที่ของเราก็นั่งดูไปเรื่อยๆดูเท่าไหร่ใจยิ่งสงบถ้าเราดูแบบนี้รู้เท่าไหร่ใจของเรายิ่งสบายพอเรารู้แล้วละธรรมะก็เกิดขึ้นทีรู้แล้ววางจิตของเรามันก็ว่างไม่วุ่นวายรู้แล้วไม่ละธรรมะไม่เกิดรู้แล้วไม่วางจิตของเราก็วุ่นคือมันไม่ว่างนั่นเองนี่แหละเรียกเพียรดูอยู่อย่างนี้เพียรรู้อยู่อย่างนี้นั่งเหมือนกันนั่งนิ่งดูมันนั่งให้สง่าผ่าเผยนั่งให้องอาจเหมือนราชสีห์น่ะถ้าตัวมันจะคอมันจะก้มลงก็เงยมันขึ้นเอวมันจะค่อมลงก็ค่อยยืดมันขึ้นเรียกนั่งให้องอาจเหมือนราชสีห์นั่งไม่กระสับกระส่ายไม่โยกไม่ย้ายนั่งให้แน่นเลยฮะอย่างไรแน่นให้นิ่งมันจึงจะเห็นชัดเจนเห็นว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับเรามันจะเห็นชัดเจนถ้าเรานั่งไม่นิ่งมันจะไม่เห็นหาสังเกตถ้าเรานั่งโยกไปโยกมาโยกมาโยกไปมันจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ถ้าใครนั่งนิ่งๆโดยไม่สนใจอย่างอื่นละเราจะเพียรดูกายดูใจของเราอย่างเดียวเพียรดูว่าสิ่งใดมันเกิดขึ้นถ้ามันเป็นทุกข์เราก็ละมันเป็นฝ่ายอกุศลมันเป็นบาปทางบ้านเราเรียกว่าบาปถ้าสิ่งใดมันเป็นกุศลทำให้เราเกิดมีความเฉลียวฉลาดเกิดมีความสบายใจเราก็รักษาไว้แต่ที่นี้ถ้าหากว่าเราดูจริงๆมันก็จะรู้นะถ้ารู้ถ้าเอาทันอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บมันจะรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักทำจิตให้ว่างแล้วมันจะรู้คุณค่าทั่วชีวิตตัวเองเองว่าโอ้นี่คุณค่าชีวิตของเราจริงๆมันอยู่ตรงนี้เองเบาทั้งกายเบาทั้งใจอยู่ตรงนี้เวลามันเจ็บมันปวดขึ้นมาทำไงเราลองดูดีๆสินั่งจนให้เห็นมันดับลงไปดูสิมันจะเป็นยังไงบ้างคำว่านั่งจนเห็นมันดับนี่หมายความว่าไม่ตรงนี้จี้กันลงตรงนั้นแหละไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นจะไม่ตั้งอยู่แล้วดับไปอดทนบารมีของเราจึงจะเต็มวิริยะก็เป็นบารมีขันติก็เป็นบารมีสะสมให้เต็มจะให้เต็มก็ต้องมีความอดทนมีน้ำอดน้ำทนไม่อ่อนแอพระพุทธเจ้าของเราสรรเสริญเยินยอยกย่องความอดอดคันตีปรมังตะโปติติฆาคันตีคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งกิเลสมันเผาเราได้ถ้าเรามีความอดความทนอ้าวกิเลสก็โดนเผาแล้วทีนี้ถ้าเรามีความอ่อนแอมันก็เผาเราถ้าเรามีความเข้มแข็งอดทนเรากลับไปเผามันอีกทีนี้กลับกันเหมือนเราขี้โกรธคือคนอ่อนแอคนไม่โกรธคือคนเข้มแข็งคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคือคนเข้มแข็งไม่ถือเราไม่ถือเขาไม่โกรธใครเคืองใครได้ยินแล้วก็แล้วไปเห็นแล้วก็แล้วไปนั่นคือคนเข้มแข็งคนถือเนื้อถือตัวแข็งกระด้างคือคนอ่อนแอกลับกันทีนี้

ต่างกันไงทางธรรมเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเมื่อเรามีความอดความทนไม่ถือเขาไม่ถือเราแล้วบารมีของเราก็เต็มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจะมีชีวิตอยู่เพื่อจะสร้างบุญสร้างบารมีให้กับตัวของเราถึงว่าให้เราสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจของเราให้แน่วแน่ในขณะที่เราทำอยู่เดียวนี้ทำจนให้ชำนาญอยู่สถานที่ใดก็แล้วแต่อยู่ในอิริยาบถใดก็แล้วแต่เราพยายามจะอยู่ในอาการอันสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจของเราตลอดผู้สำรวมได้นะก็คือคนมีความอดทนยังไงไม่งอนแงนคลอนแคลนอ่อนไหวไปตามกระแสของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางอายตนะภายนอกอายตนะภายในกระทบกันเนี่ยเราไม่มีความงอนแงนคลอนแคลนหวั่นไหวกับสิ่งนั้นนี่คือผู้มีความอดความทนมีน้ำอดน้ำทนกิเลสมันก็ปอนตัวลงไปเรื่อยๆทีนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่สนับสนุนเขาเนี่ยที่เขาอยู่กับเราตลอดไปเพราะพวกเราชอบสนับสนุนเขาเขาขออะไรก็ให้ขอรูปก็ให้ทางตาขอเสียงก็ให้ทางหูขอกลิ่นให้ทางจมูกขอรสให้ทางลิ้นขอการสัมผัสก็ให้ทางกายคือเราให้เขาตลอดการให้ตลอดก็คือเราเนี่ยไปส่งเสริมเขาอุดหนุนเกื้อกูลเขาไว้เขาก็ไม่หนีจากเราถ้าท่านทั้งหลายถามว่าเอ๊ะทำไมมันจึงมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตอบกันง่ายเพราะเราไปสนับสนุนเขาอยู่เราชอบเขาอยู่เขาก็เลยอยู่กับเราก็เลยมีกับเราตลอดแต่ถ้าหากเราไม่สนับสนุนเนี่ยจะขอรูปแล้วก็เฉยจะขอเสียงแล้วก็เฉยจะขออะไรแล้วแต่พอเรารู้อยู่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นมันคือเรื่องกิเลสเท่านั้นเรื่องตัณหาเท่านั้นเราหยุดเราไม่ให้เราไม่ให้เราจะมีความอดความทนอยู่ตลอดเวลาขอยังไงแล้วก็ไม่ให้แต่ก่อนมันเคยสนุกเราไม่ได้สนุกไม่เห็นเป็นไรเพราะสนุกแล้วมันเป็นทุกข์เราไม่สนุกเราสงบเป็นสุขกว่าสนุกมันเป็นทุกข์วุ่นวายคือเราไม่ให้พูดไงมันจะเดินสวนทางกับพวกนี้เพียงแค่เราไม่ให้เท่านั้นแหละเหมือนเราไม่สนับสนุนเขาขอเวลาไหนเวลาไหนก็ไม่ให้ผลสุดท้ายเขาก็เลยเฉาไปในตัวเขาเองหรือเขาก็ค่อยๆจืดค่อยจางจากเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆบ้านเราไม่มีข้าศึกอยู่สบายไหมอยู่สบายอยู่สบายเลยถ้าบ้านมีข้าศึกเป็นยังไงวุ่นวายไหมวุ่นวายจะเหมือนในชีวิตจิตใจร่างกายจิตใจของเราเหมือนกันถ้าเราไม่มีข้าศึกหมายถึงพวกกิเลสตัณหาพวกนี้เนี่ยไม่มาก่อกวนแล้วก็สบายสบายมันโล่งมันโปร่งนั่งก็สบายเพราะอิริยาบถนั่งยืนก็สบายเพราะอิริยาบถยืนเดินก็เหมือนกันนอนก็เหมือนกันสัญจรไปมาที่ไหนก็แล้วแต่มันมีแต่คำว่าสบายสบายสบายไม่วุ่นวายใดๆนั่นแหละถ้าหากเราไม่มีข้าศึกในใจเราแต่ถ้าเรามีข้าศึกเป็นยังไงบางทีมาวัดมันก็ห่วงบ้านกังวลเรื่องจะไปกังวลเรื่องจะได้กังวลเรื่องจะทำกังวลเรื่องจะอะไรต่ออะไรหลายอย่างแม้แต่บางครั้งเนี่ยเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วสมมติว่ามันเป็นเรื่องที่มันเคยทำให้เราไม่สบายใจพอเรากังวลมันอีกกังวลว่ามันจะกลับมาหาเราอีกหรือเปล่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับเราอีกหรือเปล่าอะไรก็แล้วแต่ใช้คำว่าเพียงแค่กังวลเท่านั้นมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วนั่นแหละคือเหมือนข้าศึกเข้าบ้านแล้วทีนี้วุ่นวายแล้วแม้แต่เรื่องอนาคตที่ยังไม่มาเหมือนกันแล้วก็กังวลอยู่ตลอดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บางทีกังวลเรื่องจะได้บางทีกังวลเรื่องจะไม่ได้อีกถ้าเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นทีนี้นั่นคือความทุกข์เกิดขึ้นแล้วกับเราบางทีกังวลไปกังวล

ก็เลยอดไม่ได้นั่งอยู่ดีลุกหนีไปเลยบางทีกำลังกำหนดพุทโธพุทโธกำหนดแล้วก็ไม่อยู่ไม่เอาละคลายความเพียรเนี่ยความอ่อนแอมันเกิดขึ้นแล้วทีขาดความอดทนแล้วหมายว่าเราแพ้มันแล้วทีนี้ผลสุดท้ายมันก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราก็คือความทุกข์ไหนถ้าเราแพ้มันความทุกข์เพราะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้รู้นั่งดูมันดูอย่าดูที่เองเรารู้ว่ามันเกิดที่จิตแล้วก็ดูที่จิตที่ใจของเราแก้ไขก็แก้ไขตรงนั้นแก้ไขของเราคือมองดูอย่าว่าอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องของเราความเล่าร้อนนี่อย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องของเราความทุกข์นี่อย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องของเราเหมือนเราไปนั่งดูไฟนะมันร้อนๆเราจะไปร้อนกับไฟเรานั่งดูทุกข์เราก็อย่าไปเอาทุกข์มาเป็นของเราเพียงแค่เห็นว่ามันเป็นเรื่องทุกข์เรื่องเล่าร้อนแต่อย่าไปร้อนกับเขาอย่าไปทุกข์กับมันถ้าเราไม่เอาที่นี่สิ่งเหล่านั้นจะเป็นไงเป็นพิษเป็นภัยต่อเราไม่เป็นเลยฮะสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อเรามันธรรมชาติของเขาเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปธรรมชาติของเขาเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปหน้าที่ของเราก็ดูมันไปดูมันไปดูแล้วไม่เอาคือดูแล้วไม่ยึดรู้แล้วปล่อยรู้แล้ววางแล้วอะไรจะเกิดมามากมายสักปันใดก็แล้วแต่มันจะไม่มีพิษมีภัยต่อจิตต่อใจของท่านทั้งหลายเลยอันนี้หมายความว่าเรานั่งดูแล้วไม่เอาเราใช้ตัวรู้เป็นตัวสกัดกั้นไว้หรือบางครั้งถ้ามันกำหนดยังไม่อยู่กับพิจารณาดังที่กล่าวว่าพิจารณาว่าจะเห็นว่ามันเป็นของเราเพราะไม่ได้เป็นของเราจริงๆภาวนาเลยทีนี้ภาวนาคือการตามรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นอย่าให้จิตของเราหนีไปไหนกายของเราอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้จิตของเราอยู่ตรงนี้เรียกให้กายกับใจของเรามันตรงกันอยู่ตลอดเวลาดูอย่างอื่นเป็นทุกข์ถ้าดูตัวเรามันไม่ทุกข์แล้วก็พยายามดูตัวเราไปเรื่อยๆสุขทุกข์เราสร้างมันได้ทั้งนั้นนี่คือการภาวนาก็คือการดูกายดูใจของเราการเตือนจิตเตือนใจของเราให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องอย่าไปคิดในทางที่ถูกต้องมันก็เป็นความสุขถ้าคิดในทางผิดมันก็เป็นความทุกข์เรียกว่ามาแก้ไขความคิดตัวเองนะฮะมาแก้ไขความคิดตัวเองอย่าไปแก้ไขอย่างอื่นเอาจุดนี้ให้มันหมดก่อนให้มันเรียบร้อยก่อนอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจไม่เลยให้เรามีศรัทธาความเชื่อภาษาทะความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าเราปฏิบัติแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นผลไหมเห็นในปัจจุบันนี่แหละท่านทั้งหลายเห็นในขณะนี้เวลานี้เนี่ยเหมือนเราอาบน้ำเดี๋ยวนี้แล้วก็เย็นเดี๋ยวนี้รับประทานอาหารเดี๋ยวนี้แล้วก็อิ่มเดี๋ยวนี้อันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้ยิ่งเห็นไวด้วยเพียงแค่เรากำหนดรู้ทุกทีเดียวเท่านั้นน่ะเห็นเลยว่าโอ้นี่ถ้ามันหนักใจอยู่กับเบาใจถ้าเบาใจแล้วก็เบาใจยิ่งขึ้นไปบางทีเราจะว่ายากสำหรับคนที่ไม่อยากทำจะง่ายสำหรับคนที่อยากทำผู้ที่มีศรัทธาแล้วก็สร้างบารมีของเราได้ทีนี้คือมีศรัทธาแล้วจะสร้างบารมีได้ถ้าขาดศรัทธาเราก็สร้างบารมีไม่ได้บารมีสร้างมาเพื่ออะไรถ้าเราถามตัวว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราแสวงมาแสวงหาความทุกข์หรือมาแสวงหาความพ้นทุกข์ถ้าเกิดมาเพื่อแสวงหาความพ้นทุกข์ก็บารมีเนี่ยตัวที่จะสร้างให้เราพ้นทุกข์ได้ดังที่พระพุทธเจ้าของเราเคยสร้างมาพระอรหันต์ทั้งหลายก็สร้างมาทำไมสร้างพ้นทุกข์ไหมไม่พ้นคนขี้เกียจมีทรัพย์ไหมไม่มีคนขยันเท่านั้นจึงจะเป็นเจ้าของทรัพย์ได้คนขี้เกียจพบความสุขไหมไม่มีคนขี้เกียจมีแต่ความทุกข์คนขยันเท่านั้นจึงจะมีความสุขเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสรรเสริญเยินยอยกย่อง

บุคคลผู้มีความเพียรเพียรดูกายเพียรดูที่จิตที่ใจของเรามีชีวิตอยู่เพียงราตรีเดียวก็น่าชมดีกว่าบุคคลที่เกิดมาตั้งร้อยปีแต่ไม่เคยทำความเพียรเพื่อจะละกิเลสเลยไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยชีวิตเกิดขึ้นมาตั้งร้อยปีก็ชีวิตนั้นเป็นหมันไม่มีประโยชน์แต่ชีวิตที่มีประโยชน์คือชีวิตที่เราปฏิบัติกันอย่างท่านทั้งหลายกำลังทำอยู่ในขณะนี้เวลานี้ถ้าท่านใดรักษาจิตรักษาใจของตนเองให้นิ่งอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันมาให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายเรื่องอดีตอนาคตเลยให้มีจิตมั่นคงอยู่ในปัจจุบันนี้หนักแน่นอยู่ในปัจจุบันนี้เพียรดูเพียรรู้กันอยู่อย่างนี้นั่นแหละท่านทั้งหลายเป็นชีวิตที่มีคุณค่าที่สุดเลยทีนี้มีชีวิตอยู่เพียงราตรีเดียวก็น่าชมพระพุทธเจ้าของเราตรัสไปอย่างนี้เนี่ยชมบุคคลผู้มีความเพียรมีความอดทนมีศรัทธาที่จะปฏิบัติตัวเองคนเราสงบคนเดียวเท่านั้นน่ะมีคุณค่ากับคนทั้งโลกเลยมีคุณค่ากับบุคคลทั้งโลกเลยคนที่ทำตนเองเป็นอันธพาลทำตนเองเป็นคนวุ่นวายคนเดียวก็ทำให้โลกเนี่ยวุ่นวายได้เหมือนกันนี่แสดงว่าความสำคัญที่สุดอยู่ที่ชีวิตของเราทุกๆคนเนี่ยการที่เรามาทำอย่างนี้ถ้าเราถามมานั่งแล้วได้อะไรแล้วก็ถามดูซิว่าเราได้อะไรแล้วเราจะเอาอะไรทีนี้เรานั่งอยู่เงี้ยได้อะไรแล้วเราจะเอาอะไรลองถามตัวเองสิ่งที่เราได้เราได้สติเราได้ปัญญาเราได้ความเย็นใจความสงบใจนี่คือเราได้นะไม่ใช่ได้อย่างอื่นคือได้ธรรมได้ศีลได้ธรรมได้ความสงบร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตของเราทีนี้เมื่อเราได้ศีลได้ธรรมไว้กับใจของเราแล้วอยู่ที่ไหนที่นี่ถ้าเราเป็นคนมีศีลมีธรรมก็ทำความร่มเย็นเป็นสุขกับสถานที่นั่นอยู่ในครอบครัวเราก็ทำให้ครอบครัวเราของเรามีความร่มเย็นเป็นสุขเราจะอยู่ในสังคมใดก็ทำให้สังคมนั้นร่มเย็นเป็นสุขถ้าเรามีศีลมีธรรมในใจอุปมาเหมือนต้นไม้ใหญ่ทีนี้ใบดกลูกกระดกด้วยเกิดอยู่ใกล้ทางต้นไม้ใหญ่ใบดกลูกดกเกิดอยู่ใกล้ทางจะทำความร่มเย็นเป็นสุขให้กับบุคคลที่เดินทางเวลาเดินตากแดดมาเนี่ยเห็นร่มไม้ใหญ่แวะเข้าไปอยู่ข้างทางแม่เย็นสบายชื่นใจดีไม่ดีนั่งไปนั่งมาหลับเลยสบายใจดีคนเราสบายใจไม่มีอะไรในใจมันหลับไปถ้าคนมีอะไรในใจแหละนอนมือกายหน้าผากพลิกไปพลิกมาก็ไม่หลับผุดลุกผุดนั่งก็ไม่หลับถ้ามันมีอะไรในใจบางทีร่างกายของเราหาวแล้วหาวอีกหาวแล้วก็ไม่หลับเพราะมันมีอะไรในใจของเราแต่ถ้าคนใจว่างๆจะไม่มีอะไรเนี่ยกำหนดพุทโธพุทโธพุทโธไปไม่นานก็หลับแบบที่แทบที่จะสั่งได้นะสั่งให้หลับเวลาไหนก็หลับได้เหมือนล็อกกุญแจเลยฮะพอกดปุ๊บมันก็ล็อกปั๊บทันทีเลยพอเปิดปุ๊บมันก็ติดปั๊บทันทีเลยนะเราทำได้ถึงขนาดนั้นแหละถ้าคนใจสบายอย่าปิดก็ดับเปิดก็ติดปิดก็ดับไวไม่เหมือนไม่เหมือนกับใจไม่มีศีลไม่มีธรรมนี่โอ้ยวุ่นวายร่างกายสังขารของคนเราก็กับจิตใจของเราก็สัมพันธ์กันเหมือนกันเพราะนั้นถ้าหากเรามีอะไรใจมันหลับยากไม่มีอะไรในหัวใจของเรามันง่ายคำว่าไม่มีคือไม่มีข้าศึก

ในใจเราไม่มีความกังวลใจไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทางจิตใจของเราแต่ว่าไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีหวงไม่มีหึงไม่มีห่วงไม่มีอะไรอาวรณ์อะไรถึงเวลานอนก็คือนอนถึงเวลาตื่นก็คือตื่นแม้จะนอนก็นอนกับพุทโธพุทโธยังได้นอนกับพุทโธตื่นกับพุทโธเราไม่นึกถึงอย่างอื่นก่อนเราไม่นึกถึงอย่างอื่นก่อนเคยพูดเปรียบเทียบให้ฟังให้เราตื่นขึ้นมาให้เอาพระเปิดปากเปิดตาเราเปิดตาคือตาในถ้าเปิดปากก็คือตื่นขึ้นมาให้ไหว้พระก่อนนี่ว่าเอาพระเปิดปากก็เป็นมงคลเนี่ยเพราะการที่เราได้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นมงคลเดี๋ยวเอาพระเปิดปากคือไหว้พระนั่งสมาธิอภะเปิดใจทำใจเบิกบานเบ่งบานอยู่ตลอดให้สดชื่นอยู่ตลอดไม่ทำจิตใจให้หดหู่เคิบเคิ้มอึดอัดเศร้าหมองคือสิ่งเหล่านี้เราไม่เอานะพูดง่ายเราไม่เอาถือว่าเป็นพิษเป็นภัยต่อใจของเราตื่นขึ้นมาทำจิตใจให้สดชื่นอยู่คนเดียวแล้วนั่นแหละกายเดียวใจเดียวได้ยิ่งดีคือพยายามทำให้รู้ว่ากายเดียวใจเดียวได้ยิ่งดีแต่ต้องระมัดระวังมากนึกไว้เสมอเลยบอกว่าตื่นขึ้นมาแล้วคิดถึงว่าเราจะทำดีพูดดีคิดดีมองดีก็คือทำกายให้ดีทำวาจาให้ดีทำใจของเราให้ดีไว้อย่างนั้นเวลานอนแล้วก็เอาผ้าปิดปากอีกวายธรรมสังขราอัปมาเนนะสัมปเทถะอันนี้เป็นปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงให้พิจารณาสังขารตัวของเราสังขารคือร่างกายจิตใจสังขารไปนอกร่างกายสังขารไปในจิตใจมองดูทุกจุดทุกส่วนเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงอัปมาเดนะสัมปเดทะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเนี่ยความไม่ประมาทของพวกเราก็คือให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่ในร่างกายสังขารของเราพิจารณาทุกจุดในร่างกายของเรานี่คนเราถ้ากลับมาดูกายตัวเองพิจารณากายตัวเองจิตมันก็ไม่หนีไปอื่นมันก็ไม่ทุกข์นะเอาสังเกตดูที่ท่านทั้งหลายเมื่อเวลาท่านมีความไม่สบายใจกลับมาพิจารณากายดูสิตั้งแต่กระโหลกศีรษะลงมาเลยฮะตั้งแต่เส้นผมลงมาเลยมาหาหนังมาหากระโหลกมาหาสมองดูตั้งแต่ผมเราจนจดเท้าดูเท้าจดผมด้วยน่ะดูขึ้นดูลงพิจารณาช้าช้าไปเรื่อยๆมันจะหยุดเลยมันจะหยุดที่ว่าโอ้ยหนักใจอึดอัดใจกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะหยุดเลยเนี่ยถ้าเราคิดแล้วมันก็ทำให้เราเกิดมีปัญญาขึ้นมาถ้าเราพิจารณาในกายของเราคิดถึงเรื่องกายของเราซ้ำๆซากๆอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นเครื่องสกัดกั้นกันไม่ให้อารมณ์ภายนอกเข้ามาก่อกวนจิตใจของเราคือให้พิจารณาอยู่ที่กายตัวนี้อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าให้พิจารณาดูที่จิตใจของเราอีกสองจุดนี้แล้วมันก็เลิกท่านทั้งหลายถ้าเราทำอยู่บ่อยๆนะคือเราไม่ประมาทดูจนเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราจริงๆนะแยกแยะมันออกธาตุน้ำธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุที่เรารวมกันบ้างมันเป็นรูปเป็นร่างของเราเนี่ยพิจารณาดูสิว่าจุดไหนบ้างที่มันเป็นเราเป็นของเราจริงๆถ้ามันยังเห็นว่าเป็นของเราอยู่อ๋อนี่เราคิดผิดแล้วอ่ะคิดผิดมันก็ทุกข์เนี่ยมันทุกข์น่ะดังที่กล่าวในเบื้องต้นว่าถ้าคิดผิดมันจะทุกข์ทันทีน่ะถ้ามันมีเราแล้วมันก็มีเขาด้วยแหละมีโน่นมีนี่มีสารพัดที่จะมีละทีนี้แต่เริ่มต้นมันก็จุดนี้ละก่อนถ้าเราพิจารณาว่ามันไม่มีของเราแหละเราจะโลภไหมใครเราจะโกรธให้ใครเราจะไปลุ่มหลงทำไมเพราะไม่ใช่ของเราเป็นเพียงแค่ว่าเอ้ยร่างกายนี่ตามที่พระพุทธเจ้าของเราได้เปรียบเทียบว่าเหมือนหยิบยืมเหมือนของที่หยิบยืม

เข้ามาใช้สิ่งใดที่เรายืมเข้ามามันยังไม่ใช่ของเรานะยังเพราะเรายืมของเขามาใช้เฉยๆแต่มันไม่ใช่ของเราเมื่อถึงเวลาแล้วเราก็ส่งเขาคืนทีนี้ไม่ส่งเขาก็เอาเขาก็ทวงคืนเหมือนร่างกายสังขารของเราเห็นชัดเจนตอนนี้ธรรมชาติทวงคืนไปแล้วหนังของเราเคยแต่งตึงมันก็เหี่ยวลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆผมของเราเคยดำมันก็ขาวสายตาของเรามองยาวๆไกลๆมันก็สั้นฟันของเรามันเคยมันเคยทนเนี่ยมันก็โยกก็คอนเนื้อหนังของเราเคยแต่งตึงมันก็หย่อนยานลงไปเรื่อยๆไม่มีจุดไหนเลยที่นี่ท่านทั้งหลายมันจะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเรารักในกายทุกคนแล้วไม่มีใครอยากแก่แต่มันก็แก่เพราะมันเป็นธรรมชาติเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องเปลี่ยนแปลงของมันเป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนถ้าเราพิจารณามาอย่างนี้เด็กมีจริงไหมไม่มีหรอกถ้ามันเป็นเด็กจริงๆมันก็ไม่โตเลยโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวหนุ่มเป็นสาวมีจริงไหมถ้าหนุ่มสาวมีจริงมีแก่แก่ทำไมแก่ทำไมกับตัวเดียวนั่นแหละเนี่ยแก่แล้วตายไหมก็ตายถ้าแก่จริงๆไม่ต้องตายแล้วแสดงไม่จริงถึงตายตายแล้วเกิดอีกไหมเกิดก็แสดงว่าไม่จริงมันสมมุติกันเฉยๆมันเปลี่ยนแปลงเฉยๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยู่ใต้อำนาจของเราไม่มีใครจะเป็นเจ้าของเขาได้อย่างนี้แล้วเราจะไปหลงว่าเป็นเจ้าของมันของเราได้ยังไงดีเราจะไปคิดว่ามันเป็นของเราได้ยังไงร่างกายสังขารของเราจะไปคิดว่าเป็นของเราได้ยังไงเพราะมันแสดงให้เราเห็นชัดเจนอยู่ว่าไม่มีจุดไหนเลยที่อยู่ตามความต้องการของเราอันนี้หมายก็ว่าข่าววัดปฏิบัติที่เราจะมาเตือนจิตเตือนใจในชีวิตประจําวันของเราแล้วมองเราเห็นชัดเจนเนี่ยอ๋อนี่ร่างกายก็เหมือนกันจิตใจก็เหมือนกันเลยไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนหยุดวุ่นวายไหมถ้าเราพิจารณามันก็หยุดวุ่นวายพอเราพิจารณาแล้วทำให้เกิดมีปัญญาเราจะรู้จักปล่อยรู้จักวางเมื่อเรารู้ว่าสิ่งใดไม่ใช่ของเราแล้วเราก็จะผ่อนคลายความยึดมั่นถือมั่นลงไปเรื่อยๆมันจะต่างกันท่านทั้งหลายในวาระจิตนี่อ่ะท่านทั้งหลายจะมีบางท่านเคยทำงานอยู่ที่ธนาคารเคยนับเงินให้ลูกค้านับทั้งวันนั่นแหละแต่ท่านมีความรู้สึกยังไงเฉยเฉยเพราะนั่นไม่ใช่เงินเรานะเงินคนอื่นนะหน้าที่ของเรานับให้เขาเฉยเฉยก็เฉยเฉยแต่เวลาเงินเดือนออกเป็นยังไงโอ้มันต่างกันเลยเวลาจิตทีนี้ถ้าเงินเดือนออกมันปลื้มแล้วทีนี้บางทีมันกระโดดโลดเต้นแล้วใช่ไหมเวลาจิตมันต่างกันนะเวลาความต้องการถ้าเราถือว่ามันเป็นของเรามันจะเป็นอย่างนั้นถ้าว่าถือว่ามันไม่ใช่ของเรานับแล้วก็แล้วไปแล้วไม่ได้คิดถึงมันว่านับกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านวันนี้ถ้าเป็นของเราโอ้โหทุกสตางค์เลยเนี่ยทียิบเลยเนี่ยจะต่างกันนะที่เนี่ยวาระจิตตัวนี้ลักษณะที่เรากลับมาเพ่งดูกายดูใจของเราก็เป็นเช่นเดียวกันถ้าเรากลับมาเพ่งดูมันแล้วเนี่ยถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่ของเราถ้าจะไปทุกข์กับเขาทำไมที่นี่เพราะมันไม่ใช่เรื่องของเรานอกจากเราจะไม่มีปัญญาถ้าคนเราไม่มีปัญญาเห็นไหมชอบไปเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นเรื่องของตัวเองชอบไปเอาเรื่องอย่างอื่นมาเป็นเรื่องของตัวเองส่วนมากก็มักจะเป็นอย่างนี้อยู่กันเรื่อยๆนี่หมายว่าช่วงนั้นคือปัญญาไม่เกิดเรื่องตัวเองยังแก้ไม่หมดนะยังแก้ไม่หมดยังเยอะแยะเลยเอาเรื่องนั้นมาทับลงไปเรื่อยๆเอาเรื่องนี้มาทับลงไปเรื่อยๆแล้วอยากพ้นทุกข์อ่ะอยากพ้นทุกข์แต่ว่าขนเข้ามาเรื่อยๆอุปมาเมื่อเราหาบของเนี่ยอยากเบาแต่ขนของขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ยิ่งหนักลงไปหนักลงไปเรื่อยๆแล้วทีนี้แล้วเมื่อไรมันจะเบาทีนี้เพราะเราไม่ได้ขนออกมีแต่ขนเข้าเรื่องของตัวเราของตัวเรายังไม่หมดเราก็ไปเอาเรื่องแต่ของคนอื่นมาเป็นเรื่องของเราแล้วอยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์แต่เราไปทําแต่เรื่องที่มันเพิ่มทุกข์แต่ไม่ใช่ทำให้เรื่องที่จะทำให้เราพ้นทุกข์แล้วก็เลยอยากพ้นทุกข์แต่ปากเฉยๆแต่ว่าใจมันไม่ได้ทำไปอย่างที่เราคิดนะเนี่ยมันสวนทางกันเหมือนนักปราชญ์ท่านบอกว่าอยากได้ดีไม่ทำดี

ดีนี้มีมากดีแต่อยากหากไม่ทำหน้าขำหนออยากได้ดีต้องทำดีอย่ารีรอถ้ารอแต่ดีดีแต่รอแล้วไม่ดีเลยหรือไม่ดีเลย

ขึ้นมาอ้าวไม่ทันอีกแล้วบางทีก็เลยไม่ได้ทําเลยนี่เพราะนั้นผัดวันประคันพุ่งไปเรื่อยเรื่อยเลยไม่ได้ทําเลยนี่ตอนนี้ปัญญาไม่เกิดไงพระพุทธเจ้าของเราจึงตรัสไว้ว่าการที่เรารู้ว่าเราจะทําความดีอย่าผัดวันประกันพรุ่งคนที่ผัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่คนมีปัญญาเมื่อเธออยากทําดีต้องรีบทําดีถ้าเธอไม่ทําดีจิตของเธอจะเปลี่ยนแปลงพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตรัสไว้เพราะนั้นหัดเป็นคนมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองจริงใจต่อตัวเองจริงจังต่อการกระทําของตนเองคือเราอยากทําทําเลยไม่ได้เสียตุ้งเสียตังค์แล้วบางทีถ้ามันขี้เกียจแล้วก็คิดว่าเอ้ยนั่งคุยกันทั้งวันนั่งได้ก่อนนอนเรานั่งสมาธิสัก10นาที20 30หรือชั่วโมงทําไมเราจะนั่งไม่ได้นั่งสร้างความดีแท้ๆเอามาเตือนใจเราบางทีถ้ามันวุ่นวายนี่วุ่นวายแล้วก็วุ่นวายมาทั้งวันนะแล้วอยู่หยุดวุ่นวายสักชั่วโมงหน่อยไม่ดีนะหยุดวุ่นวายนะไม่ต้องคิดอะไรนะหายใจเข้าพุทหายใจทอออกโทอย่างเดียวทำแล้วมันเย็นใจสบายใจทำไมทำดีอย่างนี้เราไม่ทำทำไมขี้เกียจทำไมขี้เกียจกันบางท่านอาจารย์ไม่ขี้เกียจหรอกถ้าไม่ขี้เกียจแล้วก็ขยันถ้าไม่ขยันก็ขี้เกียจนั่นแหละถ้าคิดไม่ดีคิดได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยแต่ความคิดดีเนี่ยน้อยเดียวเท่านั้นอ่ะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วท่านทั้งหลายดูดูหน้าตาอะไรมันพาเราทําอย่างนี้ดูให้มันชัดเจนนะดูให้มันชัดเจนนิ่งดูสงบดูมันถ้าวุ่นวายดูมันไม่รู้นะคนคิดมากคือคนไม่รู้ถ้าใครอยากรู้คนนั้นต้องหยุดคิดคนรู้เขาไม่คิดมากหรอกคนคิดมากคือคนไม่รู้สวนทางกันนะคำรู้ตัวนี้มันต่างกันเลยคำว่ารู้ตัวนี้นะคนรู้นั้นมีมากแต่คนรู้จริงนั้นมีน้อยคนอยากทำดีนั้นมีมากแต่คนทำดีนั้นมีน้อยเนี่ยคนรู้จริงๆนะถึงมีน้อยแต่คนรู้ไม่จริงนั้นมีมากแม้แต่ตัวเราก็เป็นเหมือนกันไม่ว่าตัวใครละทุกท่านลองสังเกตดูจริงดูชีวิตของเรากันแล้วกันเนี่ยถึงว่าถ้าคิดมากมันไม่รู้เอาตัวไหนมาเป็นหลักว่ามันไม่รู้ถ้าคุณรู้จริงๆคุณอย่าทำสิคุณก็รู้อยู่ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ดีทำไมคุณทำแต่ที่คุณรู้ว่าไม่ดีแต่คุณทำนั่นคือคุณไม่รู้ประเภทนี้มีมากแต่คนรู้จริงๆรู้ปุ๊บเขาไม่ทำเลยเมื่อรู้ว่านี่ไฟมันช็อตนะจุดนี้น่ะใครจะเอามือไปใส่รู้ว่านี่มันเป็นอสรพิษนะเป็นงูเห่างูจงอางนะเป็นเสือนะใครจะเข้าไปในดงนี้เขาไม่เข้าไปถ้าคนเขารู้จริงๆนอกจากคนไม่รู้เท่านั้นน่ะเข้าไปงูเห่างูจงอางมันกัดเอาเมื่อเรามาพิจารณาถึงจุดนี้น่ะทีนี้แต่เหมือนคนรู้จริงๆกลับมาดูอารมณ์ของเราทีนี้อารมณ์อะไรเป็นพิษเป็นภัยมันยิ่งกว่างูเห่างูจงอางอีกท่านทั้งหลายเขาหยุดทันทีเลยหยุดเลยถ้าผู้รู้จริงๆถ้าผู้สงบแล้วนะไม่เอาเลยฮะพอเพียงแค่เราไม่เอาถ้ามันจะหยุดเลยท่านทั้งหลายเรามาสังเกตดูชีวิตของทุกคนละเราจะผ่านมาทั้งนั้นบางทีไม่ใช่เรื่องอื่นนะโลกเขาสมมติว่าอันนี้เป็นพ่อเราแม่เราอันนี้เป็นลูกเราเป็นพี่เราน้องเราเป็นเพื่อนเป็นฝูงเราเราทำไมเราไปทะเลาะเบาะแว้งกันเราไปทำไมไปทะเลาะเบาะแว้งกันก็เพราะเราไม่รู้นั่นแหละมันไม่รู้กิเลสบังตาตัณหาบังใจนั่นเพราะใจของเราไม่สงบเห็นไหมถ้าหากเรารู้จริงๆนะมันเรื่องอะไรที่เราจะไปทะเลาะกับคนอื่นเขาไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละท่านทั้งหลายบัณฑิตไม่มีโอกาสที่จะไปคิดเรื่องทะเลาะกับคนอื่นเลยมีแต่คนพาลเท่านั้นกิเลสเหมือนคนพาลน่ะตัณหาก็เหมือนมหาโจรมันจะพาเราไปหาเรื่องพาลกันอยู่เรื่อยหาเรื่องทะเลาะกันอยู่เรื่อยอันนั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมะไม่ใช่เรื่องของคนรู้เลยคนรู้จริงๆคนนี้ท่านทั้งหลายไม่โวยวายหรอกเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาฝึกแล้วเนี่ยฝึกให้ตัวรู้เ
จริงๆเกิดขึ้นใน

ใจของเราแล้วต่อไปเราจะเป็นคนไม่มีพิษไม่มีภัยต่อตนเองไม่มีพิษไม่มีภัยต่อสังคมไม่มีพิษมีภัยต่อสิ่งใดๆทั้งสิ้นเลยแน่นอนเลยท่านทั้งหลายเราจะยกตัวอย่างน่ะบัณฑิตนักปราชญ์ผู้ฉลาดแล้วไม่สร้างกรรมสร้างเวรใหม่แต่จะเอากรรมเวรเก่าออกตัวใหม่ไม่ให้เข้าเอาตัวเก่าออกอันนี้หมายความว่าพยายามปฏิบัติให้ชำระชะล้างกรรมเก่าออกให้หมดแต่กรรมใหม่ในทางที่ไม่ดีนะไม่ทำแต่ทำแต่กรรมดีทีนี้เรียกว่าเทน้ำใสไล่น้ำขุ่นน้ำขุ่นก็คือกรรมเก่ากรรมไม่ดีที่เราทำไว้น้ำใสก็คือความดีในปัจจุบันเทเข้าไปเทเข้าไปเทเข้าไปเทเข้าไปถึงว่าให้หมั่นชำระชะล้างจิตใจของตนเองให้ขาวรอบตามที่พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสไว้ทุกวันทุกเวลากาลสถานเทให้ท่านทั้งหลายได้มีสติได้มีปัญญาคุ้มครองตนเองอยู่ตลอดเวลาดังที่กล่าวมานี่แหละคือเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจเราอยู่ที่ใดก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเองไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อคนอื่นเลยถ้าคนไหนเคยบ่นคนนั้นก็จะหยุดบ่นธรรมะไม่ให้อ้าปากเลยถ้าคนไหนเคยบ่นมากๆก็อย่าไปอ้าปากบ่อยๆทีถ้าเรื่องมันจะบ่นให้คนอื่นงับปากไว้อย่าไปอ้าปากแหมก็หยุดบ่นเท่านั้นแหละคนเราไม่ยากอะไรง่ายง่ายท่านทั้งหลายถ้าคนไหนมือไวน่ะก็รักษามือเราไว้เราเคยตบเคยตีใครก็แล้วแต่เอามือล่วงกระเป๋าไว้อย่าเอาออกมันก็หยุดแล้วท่านทั้งหลายคือเราหาอุบายไงหาอุบายสอนใจเราอยู่เรื่อยๆโอ้นี่ถ้าเราอ้าปากขึ้นมันเป็นพิษเป็นภัยต่อคนอื่นมันสร้างความทุกข์ให้คนอื่นสร้างความทุกข์ให้ตัวเราแล้วก็อย่าอ้าปากมันคืออย่าไปพูดสิ่งใดที่มันจะทำที่มันเป็นเสี้ยนเป็นน้ำทิ่มต่ำคนอื่นหยุดนะฮะทำก็หยุดพูดก็หยุดแม้แต่คิดก็หยุดเรื่องคิดในใจแล้วก็ไม่คิดเลยคิดจะไปเบียดเบียนคนมั่นเบียดเบียนคนนี้ทำให้เขาเสื่อมลาภเสื่อมยศเขาหรือทำให้เขามีความทุกข์หยุดคิดเลยท่านทั้งหลายพอเราหยุดเราก็ไม่ได้เสียตุ้งเสียตังอะไรท่านทั้งหลายความดีนี้จะเกิดขึ้นจากใครก็เกิดขึ้นกับบุคคลผู้ที่ทำเองดีที่สุดคือธรรมะพระพุทธเจ้าถูกต้องที่สุดคือธรรมะพระพุทธเจ้าดีที่สุดทำแล้วไม่ทุกข์ใจถูกต้องที่สุดทำไปแล้วก็ไม่ทุกข์ใจนั่นแหละคือยอดธรรมะพระพุทธเจ้าทำให้เราเบาใจทำให้เราสบายใจออกบ้านมาก็สบายกลับบ้านไปก็สบายยิ้มแย้มแจ่มใสถ้าบ้านของเรามันเคยร้อนตอนนี้เราจะทำให้บ้านของเราเย็นบ้านของเราก็คือกายเราใจเรานี่แหละทีนี้หากว่าคนไหนอยู่ใกล้คนมีศีลมีธรรมถึงแบบมันสบายใจมันเย็นใจมันมีคุณค่ามีราคาขึ้นถ้าเราอยู่ใกล้คนมีศีลมีธรรมไม่ร้อนใจถ้าเราลองไปอยู่ใกล้คนที่มีจิตใจโหดเหี้ยมดุริยางค์ทั้งหลายมองตามันก็ร้อนใจแล้วร้อนใจเราแล้วคือกระแสจิตของเขามันร้อนมองดูแล้วมันบุบปับบุมบามไปหมดแต่ในตัวของเรายิ่งท่านหลายเนี่ยชอบสงบจิตชอบใจอย่างเงี้ยเวลาเราไปนั่งใกล้กับคนใจไม่สะอาดท่านทั้งหลายคือใจมันล็อกแรกเนี่ยใจมันคิดโน่นคิดนี่คิดในทางที่ไม่ดีกับเราบ้างกับคนอื่นบ้างสังเกตดูใจของเราจะวุ่นวายทันทีมันจะไม่สงบมันจะไม่เยือกเย็นฮะถ้าท่านไหนอยู่ใกล้กับผู้ที่ท่านสงบเย็นใจสบายใจแล้วนั่งอยู่แล้วก็รู้สึกมันสบายใจอยากอยู่ใกล้อยากพูดจาปราศัยคือฟังแล้วก็สบายใจนี่มีความสุขใจสบายใจนี่ผลที่เราจะได้รับเกิดขึ้นจากการฟังธรรมหรือที่เรามาปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็คือความสุขใจของพวกเราความสบายใจของพวกเราสิ่งใดมันเป็นทุกข์ดังที่กล่าวแล้วอย่าคิดมันคิดผิดมันเป็นทุกข์คิดถูกมันเป็นสุขแล้วกลับมาอยู่ตรงนี้แล้วก็แก้ไขอยู่ตรงนี้ถ้ามันทำยังไงที่นี่เราจะรู้ว่าผิดถูกก็ดังที่กล่าวเลยว่าถ้าเราไปมองเห็นว่าเราถูกมันจะผิดถ้าเรามองดูว่าความผิดมันเกิดขึ้นที่ตัวเราเราแก้ไขมันไปเรื่อยๆเราจะเป็นคนถูกทีนี้ให้มองเห็นโทษที่มันเกิดขึ้นกับเราเราแก้ไขมันไป

0: พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์18สิงหาคม2515การล้มล้างของเก่าเพื่อสร้างขึ้นใหม่นั้นอาจทำให้สิ่งดีที่มีอยู่แล้วต้องทำลายไปด้วยและทำให้ความเจริญต่างๆต้องหยุดชะงักลงการสร้างสรรค์ควรจะกระทำได้ด้วยวิธีการที่แยบคายกว่านั้นโดยร่วมกันคิดแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นและสร้างสิ่งที่ยังขาดอยู่ให้สมบูรณ์ขึ้นมาร
1: ายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
6: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
5: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
7: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนนึงไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
5: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์17:00 น.ถึง 18:00 น.
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง

0: App Store และ Google Play Mcard Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
2: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 6:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
1: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง Mcard News FM 100.5ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: ห้านาฬิกาห้านาทีสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่ในรายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะกับคุณสัสิธรสั่งสมธนะและดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะวันนี้ตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราทั้ง2คนได้ผ่านเพจ Mcard News FM 100.5 และทาง LINE @ค่ะ @mcardnews ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
3: ค่ะวันนี้มีหลากหลายประเด็นในข่าวหน้าหนึ่งให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะขอไปเริ่มที่พาดหัวใหญ่ของเดลีนิวกันก่อนค่ะเป็นเรื่องของการยุบหน่วยงานรัฐซ้ำซ้อนนะคะเปิดข้าราชการเออร์ลี่โยกย้ายเริ่มกันยายนนี้ไอติมขย่มหัวสวภาค2อนุทินกล้าวฟ้องกล่าวรูดนายกอนุทินยันเดินหน้าฟ้องยิ่งชีพไอลอหลังโผล่คอมเมนต์รับทราบรับปฏิบัติปมเพจรักษาแผ่นดินหนุนเดินหน้าฟ้องเหตุถูกโยงคดีหัวสวด้านสุภชัยยันเดินหน้าฟ้องแน่ปล่อยพวกหิวแสงไปก่อนและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพของนายภริศวัชรศิลป์สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสวเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสวภาค2โดยมีพยานร่วมเสวนาที่รัฐสภาค่ะ
4: สำหรับมติชนนะคะขอเริ่มต้นกันที่ข่าวนี้ค่ะทั่วประเทศถวายพระพรวันเฉลิม28กรกฎาคมรัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรตินายกรัฐมนตรีเป็นประธานสนามหลวงรัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมทั่วประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลเอกนิตินำข้าราชการตักบาตรทางเรือค่ะ
3: ค่ะและในส่วนของเดลีนิวก็มีภาพนะคะเป็นภาพข้าราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจำนวนมากร่วมทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้กิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครค่ะ
4: สำหรับพาดหัวตัวใหญ่ของมติชนในเช้าวันนี้นะคะ4 พยานใหม่แชร์ยิบขบวนการฝ่ายค้านบี้คดีหัวสวไอติมนำทีมชำแหละภาค2กลางหลักฐาน5ฉากทัดสำคัญสุภชัยชี้8ภูมิใจไทยจ่อฟ้องยิ่งชีพรัฐบาลเตรียมยุบ2หน่วยงานภาครัฐอิงเสื้อแดงอวยพรทักษิณค่ะ
3: มีประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะวันนี้กางชื่อ11สินค้าวิกฤตเส้นกำแพงภาษีสหรัฐส่งออกอ่วมดิ่งวูบ 4-6% แนะ5ข้อเร่งแก้ไขด่วนสหรัฐเก็บภาษีเพิ่ม 12.5% นักวิชาการเปิด11กลุ่มสินค้าเข้าข่ายค่ะ
4: ในมติชนมีภาพข่าวการรำมโนรานะคะคณะมโนรากว่า 1,000 คนร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกแห่งที่9ของประเทศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะสำหรับพาดหัวที่เกี่ยวข้องคือนครศรีธรรม

0: มาราชฉลองมรดกโลกประชาชนแน่นวัดพระมหาธาตุพิพัฒน์ร่วมงานสมโภชแสดงแสงสีสะดุดตระการตาวัฒนธรรมชี้ปีนี้ลุ้นเชียงใหม่ด้วยค่ะ
1: นักศึกษาอิตาลีไหว้สวยสาวไทยขอโทษถอยใน BTS ยอมรับไม่เหมาะสมแก๊งศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชาวอิตาลีแสดงพฤติกรรมถอยบนรถไฟฟ้า BTS เจอดราม่าไล่ขุดขยี้จนทนไม่ไหวพร้อมผู้ดูแลโร่ยกมือขอโทษไหว้สวยผู้เสียหายสาวเสียงอ่อนยอมรับกระทำไม่เหมาะสมด้านผู้ดูแลเยาวชนรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพนักศึกษาชาวอิตาลีและผู้ดูแลเข้าไกล่เกลี่ยกับนางสาวซูกัสผู้เสียหายกรณีแสดงพฤติกรรมกร่างบนรถไฟฟ้า BTS ก่อนที่เยาวชนชาวอิตาลียกมือไหว้ขอโทษยอมรับกระทำไม่เหมาะสมที่สน.สำเร็จค่ะ
0: เอกนิติแย้มหนุนโซลาร์เซลล์เปิดทางกลุ่มไม่อยู่ในฐานภาษีได้ลดหย่อนใช้เงินไม่เกิน100,000 ล้านนะคะเอกนิติแย้มมีแผนใช้เงินอุดหนุนประชาชนติดตั้งโซลาร์เซลล์กลุ่มที่ไม่อยู่ในฐานภาษีได้ลดหย่อนด้วย ลุ้นเปิดให้ขายไฟคืนให้กับรัฐบาลได้นะคะค่าใช้วงเงินไม่เกิน100,000 ล้านค่ะ
1: ร้องลูกถูกหลอกตำรวจญี่ปุ่นจับหิ้วไอซ์ซุปกาแฟคาสนามบินฟุกุโอกะเชื่อคล้ายคดีแอร์มีนาโผล่อีกรายภัยร้ายสายหิ้วครอบครัวชาวโนนร้องสื่อช่วยลูกสาวถูกจับกุมคาสนามบินฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นหลังรับจ้างหิ้วพัสดุซุกยาไอซ์ในซองกาแฟเผยลูกค้าโอนค่าจ้าง 2,600 บาทและมีภาพที่พ่อแม่ร้องลูกสาวโดนหลอกให้หิ้วไอซ์ซุกในถุงกาแฟนะคะเดินทางขึ้นเครื่องบินก่อนโดนตำรวจจับกุมที่สนามบินฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเชื่อคดีคล้ายแอร์มีนาวอนหน่วยงานช่วยเหลือค่ะ
0: ค่ะสำหรับมติชนนะคะก็มีภาพข่าวที่นายนิรัตพงศิทธิถาวรค่ะรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะ ลงพื้นที่ตรวจสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและก็พนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานบริหารท้องถิ่นจำนวน 37,000 คนค่ะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องคือแซมเบ้ตรวจสนามสอบธรรมศาสตร์สอบผู้บริหารข้าราชการท้องถิ่นติด CCTV ถ่ายทอดตรวจคะแนนรองปลัดมหาดไทยเยี่ยมศูนย์สอบข้าราชการท้องถิ่นธรรมศาสตร์รังสิตเตือนอย่าหลงกลโกงติด CCTV ถ่ายทอดสดตรวจคะแนนขอนแก่นเมืองคอนคึกคักเจ้าหน้าที่ตรวจเข้มสกัดทุจริตคาดผลสอบออกได้หลังวันก็ออกได้วันนี้นะคะก็เป็นการสอบข้าราชการท้องถิ่นเมื่อวานก็เข้มข้นพอสมควรเลยทีเดียวค่ะ
1: ค่ะและพาดหัวสุดท้ายใน Daily News วันนี้นะคะทลายมังกรเทาล็อกหัวโจก3สมุนยึดโรงแรมเมืองนนทำบ่อนอัพยาค้ากามทลายรังมังกรเทากองปราบเปิดปฏิบัติการดราก้อนเนสรวบหัวหน้าแก๊ง3ลูกสมุนชาวเมียนมายึดโรงแรมหรูเมืองนนเปิดบ่อนปาร์ตี้ยาค้ากามครบวงจรและมีภาพที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายรังมังกรเทาเข้าปิดล้อมตรวจค้นจับกุมชาวจีนและลูกสมุนชาวเมียนมาลักลอบเปิดบ่อนปาร์ตี้ยาค้ากามที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งถนนงามวงวานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
0: ค่ะก็สำหรับเมื่อวานนี้นะคะที่เพิ่งอ่านพาดหัวข่าวไปเมื่อสักครู่ว่ารองปลัดแซมเบ้เนี่ยไปตรวจการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็เป็นมิติใหม่ของการตรวจข้อสอบนะคะคุณสัจจิธรก็มีการไลฟ์สดในการตรวจข้อสอบด้วยเมื่อวานนี้นะคะก็กระทรวงมหาดไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะยกระดับมาตรการในการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการและก็พนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานบริหารทั่วประเทศเลยค่ะโดยมีการนำระบบถ่ายทอดสดเนี่ยมาตั้งกล้องเป็นกล้อง CCTV นะคะมาใช้ในการขั้นตอนการตรวจนับคะแนนแล้วก็เปิดให้สื่อมวลชนแล้วก็มีผู้สังเกตการเข้าไปร่วมตรวจสอบทุกขั้นตอนเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะนายนิรัตพงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะก็เปิดเผยว่ากระทรวงเนี่ยได้บูรณาการร่วม ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปช.ปปท.แล้วก็ปปง.นะคะรวมถึงภาคประชาสังคมภาคประชาชนภาคเอกชนที่จะร่วมกันเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันการทุจริตในการสอบครั้งนี้ค่ะพร้อมกำชับว่าหากผู้เข้าสอบเนี่ยเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องตรวจนะคะว่า

0: มีการทุจริตหรือไม่หรือใครเนี่ยได้รับการติดต่อให้มีการดำเนินการทุจริตก็ต้องแจ้งกับหน่วยงานภาครัฐทันทีเพื่อให้มีการสืบสวนสอบสวนต่อไปอย่าไปหลงเชื่อขบวนการเหล่านี้นะคะโดยที่รองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าการขนย้ายข้อสอบกระดาษคำตอบไปยังสนามสอบทั่วประเทศเนี่ยดำเนินการอย่างโปร่งใสแล้วก็มีคณะกรรมการกำกับดูแลทุกขั้นตอนค่ะผู้เข้าสอบสามารถนำอุปกรณ์ที่เข้าไปในห้องสอบเนี่ยได้เฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็อุปกรณ์ในการทำข้อสอบเท่านั้นนะคะสำหรับโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์สื่อสารนาฬิกาอัจฉริยะเนี่ยห้ามเข้าห้องสอบเลยค่ะมีการจัดตู้ล็อกเกอร์แล้วก็ตู้ฝากของนะคะไว้บริการสำหรับผู้เข้าสอบด้วยนอกจากนี้เมื่อวานนี้ก็เตือนนะคะสำหรับคนที่อาจจะสอบในครั้งหน้าหรือว่าขบวนการที่จะมีการติดต่อหลังจากนี้เนี่ยบอกว่าอย่าหลงเชื่อค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีเรื่องของการทุจริตแล้วก็ไม่ได้มีใครนะคะที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจัดสอบให้ผ่านการสอบได้ต้องยึดผลคะแนนเนี่ยเป็นสำคัญนะคะทางด้านนายอุดมเวชโตวัสจะนะคะก็เป็นผู้อำนวยการโครงการศูนย์สอบธรรมศาสตร์ก็บอกว่าหลังจากเปิดห้องหลังจากปิดห้องสอบในเวลา 15:30 นค่ะกระดาษคำตอบจากทุกสนามสอบเนี่ยก็จะถูกลำเลียงเข้าสู่การตรวจสแกนผ่านเครื่องสแกนนะคะโดยวิธีการเนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดสดขั้นตอนตั้งแต่การแกะกล่องการตรวจนับคะแนนแล้วก็การประมวลผลผ่านระบบกล้อง CCTV ทุกคนสามารถติดตามได้ผ่านไลฟ์สดนะคะก็เปิดให้ผู้สมัครเข้าสอบทุกคนเนี่ยร่วมติดตามการนับคะแนนได้แล้วก็ผลการนับคะแนนเนี่ยจะประกาศภายในวันนี้ค่ะซึ่งจำนวนผู้เข้าสอบเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะทั้งหมด 37,359 คนแต่ว่ามีตำแหน่งรองรับสำหรับตำแหน่งข้าราชการเนี่ยอยู่ 17,543 อัตราค่ะก็วันนี้ก็รอติดตามกันนะคะว่าท่านไหนจะเป็นผู้ที่ผ่านการสอบเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นค่ะสำหรับกรณีที่มีการทุจริตกันก่อนหน้านี้จำนวน 5,924 รายชื่อนะคะที่เอี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยทางรองปลัดนิรัตน์นะคะก็บอกว่าคาดว่าจะมีการลงนามจากการเสนอที่ประชุมกกลางนะคะก็ภายในสัปดาห์นี้แล้วก็ยืนยันนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีคำสั่งชัดเจนที่จะให้ทำงานนี้ตรงไปตรงมาถึงคือถ้าใครเข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะถึงใครคนนั้นก็ต้องถูกดำเนินคดีนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนหรือว่าชื่อใครนามสกุลอะไรก็ไม่มีลดหย่อนนะคะก็ดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายทั้งวินัยแล้วก็อาญาค่ะ
1: ขณะที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับข้าราชการเช่นกันนะคะเมื่อวานนี้นายปกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้พูดถึงแนวทางปฏิรูประบบราชการในเรื่องการยุบหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่มีความจำเป็นว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้นโยบายมาแล้วว่าจะยุบโดยหน่วยงานที่จะยุบอันดับต้นๆก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนกันยายนก็คือสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนหรือว่าบจท.ธนาคารที่ดินอาจนำไปรวมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจากนั้นก็จะพิจารณายุบหน่วยงานอื่นๆที่ซ้ำซ้อนต่อไปเช่นสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือว่าปยป.และหน่วยงานองค์การมหาชนอีก 4-5 หน่วยงานในเบื้องต้นที่ไม่ผ่านการประเมินค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าหากยุบหน่วยงานและมีการออกมาชุมนุมคัดค้านเนี่ยนายปกรณ์ก็บอกว่าก็ต้องอยู่การด้วยเหตุผลวิธีการเก่าๆแบบนี้ก็ควรเลิกได้แล้วหากดูจากสถานการณ์และตัวเลขงบประมาณยังทำเช่นเดิมประเทศจะไปไม่ได้โลกมันเปลี่ยนไปส่วนหลักการพิจารณายุบหน่วยงานนั้นสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพ.ร.ก็จะเป็นผู้ประเมินหน่วยงานราชการส่วนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลังก็จะเป็นฝ่ายผู้ประเมินโดยเกณฑ์ประเมินก็คือเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจซ้ำซ้อนส่วนการบริหารจัดการอัตรากำลังหน่วยงานที่ถูกยุบไปก็จะมี2แนวทางก็คือ1ถ้าสมัครใจออกก็เข้าร่วมโครงการ Early Retire 2ย้ายไปอยู่หน่วยงานใหม่แต่ยอมรับว่าสิทธิประโยชน์คงไม่ได้เหมือนเดิมจะต้องอิงตามระบบหน่วยงานใหม่ถ้าเราไม่ปรับโครงสร้างรัฐหรือเปลี่ยนวิธีการทำงานความสามารถในการแข่งขันของประเทศจะนิ่งและเทียบกับประเทศอื่นไม่ได้ที่พัฒนาดีขึ้นก็ต้องคิดเอาว่าจะเลือกเอาประเทศ

0: หรือว่าจะเลือกเอาตัวเองค่ะ
1: มาดูกันผลสำรวจนิด้าโพนะคะเมื่อวานก็มีการเปิดเผยออกมาพบว่า เรื่องของการที่สำรวจเนี่ยก็คือประชาชนมีสิทธิ์ไหมครับอันนี้ชื่อหัวข้อนะคะ ขออภัยค่ะคนจนมีสิทธิ์ไหมครับก็ผลการสำรวจประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนเนี่ยหรือว่ารายได้ไม่เกิน10,000 บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็จำนวนตัวอย่างที่เข้ามาตรวจสอบเนี่ยก็1,850 ตัวอย่างสำรวจระหว่างวันที่21ถึง23กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะผลสำรวจก็พบว่าผู้ตอบคำถามร้อยละ 53.78 เนี่ยเคยได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะที่ร้อยละ 46.22 ไม่เคยได้รับสิทธิ์นะคะเมื่อตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก็พบว่าร้อยละ 51.73 เนี่ยลงทะเบียนแล้วแต่ว่าไม่ได้รับสิทธิ์ขณะที่ร้อยละ 24.65 ไม่ได้ลงทะเบียนแล้วร้อยละ 23.62 ลงทะเบียนแล้วก็ได้รับสิทธิ์ด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนจำนวน456คนเนี่ยเหตุผลหลักที่บอกก็คือร้อยละ 50.66 คิดว่าตัวเองเนี่ยลงทะเบียนไปแล้วก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ก็เลยไม่ได้ลงทะเบียนนะคะรองลงมาร้อยละ 22.37 บอกว่าไม่ต้องการที่จะร่วมโครงการนี้ร้อยละ 14.25 ลงทะเบียนไม่ทันนะคะขณะที่ร้อยละ 12.72 ค่ะบอกว่าไม่ทราบวิธีการลงทะเบียนส่วนผู้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้รับสิทธิ์จำนวน957คนเนี่ยเมื่อตอบคำถามก็ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้สึกนะคะก็บอกว่าร้อยละ 43.26 บอกว่าไม่โกรธเลยที่พอลงทะเบียนแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยนะคะขณะที่ร้อยละ 21.53 บอกว่าโกรธมากค่ะร้อยละ 20.69 นะคะบอกว่าค่อนข้างโกรธและร้อยละ 14.52 บอกว่าไม่ค่อยโกรธนะคะขณะที่ผู้ลงทะเบียนแล้วก็ได้รับสิทธิ์จำนวน437คนเนี่ยเมื่อตอบคำถามต่อการตัดสินใจสนับสนุนรัฐบาลก็บอกว่าร้อยละ 36.84 บอกว่ายังไม่แน่ใจว่าจะสนับสนุนรัฐบาลหรือไม่นะคะขณะที่ร้อยละ 32.49 ระบุว่าได้รับสิทธิ์แล้วก็มีส่วนที่จะทำให้สนับสนุนรัฐบาลต่อนะคะร้อยละ19ก็บอกว่าไม่ว่าจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ก็จะสนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วและร้อยละ 11.67 ระบุว่าไม่ว่ายังไงก็จะไม่สนับสนุนรัฐบาลค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็นำผลของนิด้าโพเนี่ยไปสอบถามท่านเอกนิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยซึ่งเรื่องนี้คุณเอกนิติก็มองว่าผลสำรวจของนิด้าโพเนี่ยก็เป็นการระบุผลสะท้อนของประชาชนส่วนใหญ่ที่มีมุมมองเชิงบวกต่อโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะและเห็นว่าโครงการเนี่ยมีส่วนในการสร้างความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลด้วยโดยสะท้อนว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเป็นส่วนสนับสนุนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจพร้อมระบุว่ากระทรวงการคลังเนี่ยจะนำเรื่องนี้นะคะไปประมวลผลแล้วก็นำไปใช้ในการพัฒนาระบบสวัสดิการของรัฐเพื่อให้ครอบคลุมและตอบโจทย์ประชาชนมากยิ่งขึ้นซึ่งวันนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็เตรียมพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหลังจากที่ผู้ลงทะเบียนเนี่ยไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติกว่า9,300,000คนภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยมอบหมายให้กระทรวงการคลังในการปรับเงื่อนไขแล้วก็พิจารณาสิทธิ์ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันด้วยค่ะ
2: ค่ะเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจนะคะนายอัจฉริยะวานิชนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้พูดถึงกรณีที่สหรัฐเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยเพิ่มอีก 12.5% จากอัตราภาษีนำเข้าปกตินะคะตามมาตรา301กฎหมายการค้าสหรัฐค่ะซึ่งอาจารย์อัจนะคะบอกว่าต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะกรณีที่สหรัฐเนี่ยอยู่ระหว่างการไต่สวนตามมาตรา301กับคู่ค้า16ประเทศรวมถึงไทยกรณีมีกำลังการผลิตส่วนเกินที่อาจนำไปสู่การเก็บภาษีเพิ่มเติมในอนาคตและอาจมีผลกระทบต่อการส่งออกของไทยไปสหรัฐและการส่งออกในภาพรวมได้อีกค่ะโดยอาจารย์อัดนะคะก็มีข้อเสนอแนะสำหรับการผลักดันการส่งออกในช่วง5เดือนที่เหลือของปีนี้ก็คือ 1. จัดทำรายชื่อสินค้าและพิกัดที่ถูกเก็บภาษีและได้รับการยกเว้นให้ชัดเจนเพื่อแจ้งให้ผู้ส่งออกได้รับทราบ 2. ตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออก11กลุ่มสินค้าหลัก 3. ออกหนังสือรับรองแหล่งที่มาของวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้ชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า 4. เร่ง

0: จรจากับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือว่ายูซ่าขออภัยค่ะ USTR เพื่อขอลดอัตราภาษีจาก 12.5% และ 5. จัดสินเชื่อและมาตรการรักษาสภาพคล่องแก่ผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบค่ะ
1: ค่ะสำหรับเรื่องของเศรษฐกิจนะคะขอต่อเนื่องกันอีกหนึ่งความคิดเห็นนะคะก็เป็นเรื่องของน้ำมันนะคะทางดร.สันติธารเสถียรไทยค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังนะคะก็ออกมาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าหลังจากราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะคะปรับตัวขึ้นไปที่แตะ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลอีกครั้งเนี่ยความกังวลเรื่องอุปทานที่จะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐเนี่ยกับอิหร่านก็มีเรื่องที่น่ากังวลมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยไม่ควรใช้นโยบายในการอุดหนุนราคาน้ำมันหรือว่าการปรับลดภาษีน้ำมันค่ะเพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการคลังแล้วก็เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวนะคะดร.สันติธารบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่นำเข้าพลังงานสุทธิในสัดส่วนสูงสุดของภูมิภาคหรือว่าคิดเป็นร้อยละ10ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนะคะหรือว่า GDP เมื่อราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นนะคะไทยจึงได้รับผลกระทบทั้งทางด้านต้นทุนการผลิตต้นทุนอาหารและก็เงินเฟ้อมากกว่าหลายประเทศค่ะทางเรื่องนี้นะคะก็มองว่าแนวทางที่องค์กรระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD รวมถึงนักลงทุนต่างชาติก็แนะนำตรงกันค่ะว่าไม่ควรอุดหนุนราคาน้ำมันนะคะแต่ควรนำงบประมาณเนี่ยไปช่วยประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเพื่อลดผลกระทบต่อฐานะการคลังของประเทศโดยแนวทางที่รัฐบาลดำเนินการในปัจจุบันเนี่ยเป็นการช่วยเหลือแบบหลายระดับโดยให้ความสำคัญกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นลำดับแรกจากนั้นจะขยายความช่วยเหลือไปยังประชาชนและก็ผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพและต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะดร.สันติธารยังเสนอให้ใช้สถานการณ์ราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูงเนี่ยให้เป็นโอกาสในการเร่งในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมกับผลักดันมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนและยกขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวด้วยค่ะดร.สันติธารบอกว่าเป้าหมายในช่วง4ปีข้างหน้าคือการผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ3ต่อปีเพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนของประเทศแล้วก็ยกระดับการความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลกแล้วก็ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของโลกและก็สังคมสูงวัยที่ประเทศไทยต้องเผชิญในอนาคตค่ะ
0: ขอไปที่คดีที่น่าจะซ้ำรอยกับคดีแอร์สาวมีนาหรือไม่นะคะโดยเมื่อวานนี้นายธนศักดิ์ทองน้อยอายุ53ปีและนางสาวกัญญาวีเฟื่องเพียรอายุ45ปี2สามีภรรยาได้เข้าร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชนค่ะกรณีนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยอายุ28ปีบุตรสาวพร้อมด้วยนายสราวุธกลับดีอายุ28ปีแฟนหนุ่มและเพื่อนอีก1คนได้เดินทางกับสายการบินไทยแอร์เอเชียเที่ยวบิน FD236จากสนามบินดอนเมืองไปประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีบุคคลปริศนาว่าจ้างฝากหิ้วของไปด้วยแต่เมื่อไปถึงสนามบินฟุกุโอกะเวลาประมาณ7นาฬิกาวันที่12กรกฎาคมเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสัมภาระของนางสาวจุฑาทิพย์พบยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟจึงถูกควบคุมตัวทั้งที่ไม่มีส่วนรู้เห็นกับยาเสพติดดังกล่าวและคาดว่าจะถูกคนร้ายหลอกว่าจ้างให้ขนยาเสพติดไปส่งต่างประเทศคล้ายกรณีแอร์มีนาค่ะทางด้านของแฟนนางสาวจุฑาทิพย์ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าปีที่แล้วเนี่ยแฟนสาวได้ตั้งกลุ่มไลน์เพื่อรับจ้างหิ้วของไปให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นหรือว่าคนไทยที่จะฝากของไปประเทศญี่ปุ่นต่อมาเมื่อ10กรกฎาคมก็มีผู้ใช้ไลน์ชื่อว่าอิงอิงค่ะทักข้อความมาในกลุ่มว่าจะจ้างให้หิ้วของไปที่ประเทศญี่ปุ่นโดยแพ็คสินค้าน้ำหนักรวม12กิโลกรัมใส่ไว้ในกล่องสีน้ำตาลปิดสกอตเทปหนาแน่นซึ่งตนเองก็ไม่แน่ใจว่าแฟนสาวเนี่ยได้เปิดกล่องดูหรือไม่ว่าข้างในเป็นอะไรแต่ที่ผ่านมาลูกค้าคนนี้ก็เคยจ้างให้ไปส่งแล้ว1ครั้งเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมจึงไม่ได้เอะใจอะไรจนกระทั่ง12กรกฎาคมเวลา7นาฬิกาเครื่องลงที่สนามบินฟุกุโอกะเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบสัมภาระของ

0: คนก็ปรากฏว่าแฟนสาวถูกเจ้าหน้าที่สนามบินควบคุมตัวส่วนตนเองและเพื่อนก็ถูกเจ้าหน้าที่สนามบินนำตัวไปสอบสวนตั้งแต่ช่วง 8:00 นถึง 19:00 นหลังสอบสวนเสร็จเจ้าหน้าที่ก็ได้ปล่อยตัวตนเองกับเพื่อนเหลือเพียงนางสาวจุฑาทิพย์แต่ยังไม่มีการแจ้งว่ามีความผิดอะไรนะคะขณะที่แม่ของนางสาวจุฑาทิพย์ก็บอกว่าเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาทางครอบครัวได้รับแจ้งจากกงสุลไทยว่าลูกสาวเนี่ยถูกจับกุมที่สนามบินฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นข้อหานำเข้ายาเสพติดหรือว่ายาไอซ์ตอนนั้นก็รู้สึกตกใจมากจึงรีบไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อขอดูกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านที่ลูกสาวอยู่ว่าใครเป็นคนเอาพัสดุมาส่งซึ่งตอนนี้ทราบข้อมูลแล้วและนำหลักฐานทั้งหมดมอบให้กับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.บางบัวทองไปหมดแล้วตอนนี้เป็นห่วงลูกสาวมากเพราะว่าติดต่อไม่ได้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยติดตามความคืบหน้าคดีนี้ด้วยและอยากให้ตรวจสอบบุคคลที่นำพัสดุซุกยาเสพติดมาให้ลูกสาวไปส่งที่ประเทศญี่ปุ่นว่ามีความเกี่ยวข้องกับที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้หรือไม่ค่ะ
1: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะทางด้านนางสาวอารีพักเงินบำรุงค่ะรองเลขาธิการและก็โฆษกสำนักงานปปส.ก็บอกว่าปปส.ก็ได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็เตือนมาอย่างต่อเนื่องว่าไม่ควรรับฝากของหรือว่าสัมภาระพัสดุไปต่างประเทศให้กับบุคคลอื่นเพราะหากพบว่ามีการซุกซ่อนของผิดกฎหมายเช่นยาเสพติดหรือว่าสินค้าหนีภาษีเนี่ยผู้ที่ถือครองสัมภาระจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายของประเทศปลายทางแม้จะอ้างว่าไม่ทราบว่าสิ่งของดังกล่าวที่ถือมาเนี่ยผิดกฎหมายก็ตามนะคะก็ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติเนี่ยก็มักเลือกเป้าหมายที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกเรือสายการบินนะคะหรือว่าคนที่ตั้งกลุ่มไลน์รับหิ้วของในลักษณะเดียวกันแบบนี้นะคะรวมถึงผู้ที่ประกาศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าสามารถรับฝากของได้ก่อนที่จะอาศัยช่องทางแบบในลักษณะนี้เนี่ยซุกซ่อนภายในสินค้าอื่นๆซุกซ่อนยาเสพติดแล้วก็ฝากของไปยังประเทศปลายทางค่ะทางด้านปปส.ก็ย้ำว่าการรับหิ้วสินค้าข้ามประเทศเนี่ยอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายศุลกากรอยู่แล้วด้วยนะคะแม้ว่าสินค้านั้นจะไม่ใช่ยาเสพติดก็ตามเช่นคุณสัจจิธรฝากดิฉันหิ้วกะปิน้ำปลาหรืออะไรก็ตามไปต่างประเทศอย่างเงี้ยจริงๆก็ผิดอยู่แล้วด้วยกฎหมายศุลกากรนะคะหากพบว่ามีการขนยาเสพติดหรือว่าสิ่งของซุกซ่อนไปเนี่ยก็ถือว่ามีความผิดเพิ่มเติมผู้ถือสัมภาระอาจจะต้องได้รับโทษตามประเทศในประเทศปลายทางซึ่งโทษสูงสุดเนี่ยมีถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นการย้ำเตือนอีกครั้งจากปปส.ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะขออนุญาตไปทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงค่ะคุณสัจจิธรใน Facebook Live ตอนนี้นะคะก็มีหลายๆท่านเข้ามาติดตามข่าวพร้อมๆกับเรา2คนค่ะมีคุณไมค์ก๊อดนะคะก็ทักทายกันเข้ามาคุณชยันสวัสดีค่ะคุณวัชรินทร์ค่ะสวัสดีนะคะแล้วก็คุณทันชนกนะคะก็มีพูดถึงทักทายบอกว่าสัญญาณชัดเจนกันนะคะก็คุณสัจสิมาค่ะคุณสัจสิทธรคุณกมลพรและทีมงานข่าวหน้าหนึ่งนะคะสวัสดีอรุณสวัสดิ์วันจันทร์กันเข้ามาค่ะส่วนใหญ่ก็มีการพูดคุยข่าวแล้วก็ทักทายกันเข้ามาคุณชยุทธคุณเกียรติชัยนะคะคุณเกริกชัยค่ะสวัสดีค่ะคุณทองพูนคุณอรสาคุณอรันนะคะก็พูดถึงการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาด้วยนะคะก็บอกว่าเป็นข้อดีจะได้มีการทบทวนสิทธิ์แล้วก็ดูข้อมูลให้เป็นปัจจุบันนะคะคุณธนยศค่ะคุณมานิชสวัสดีค่ะครูบุญนะคะแล้วก็มีหลายๆท่านทักทายกันเข้ามาก็กำลังไล่อ่านทุกๆข้อความค่ะคุณสมพิษก็ทักทายกันเข้ามาคุณนงลักษณ์ด้วยนะคะสวัสดี

0: ค่ะช่องทางไลน์เป็นยังไงบ้างคะคุณสสิธร
1: ค่ะส่วนช่องทางไลน์ก็มีคุณผู้ฟังนะคะก็ทักทายเรามาเช่นกันค่ะคุณสุภชัยที่ดินคุณสนิทเจนประโคนคุณสงครามคนหัวใจเดิมคุณพิบุญชัยและคุณธีรพงษ์กะให้ทอง2คุณธีรพงษ์กะโฮทอง2569นะคะก็ส่งรูปภาพและสติ๊กเกอร์มาทักทายเรา2คนค่ะ
0: อืมค่ะก่อนที่จะไปคุยข่าวกันต่อนะคะมีข้อความประชาสัมพันธ
1: ์
0: ขอเริ่มกันที่หม้อหุงข้าวก่อนเลยตอนนี้ 5:34 นท่านหุงข้าวกันหรือยังคะแนะนำหม้อหุงข้าวคาชิว่าหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรนะคะรุ่น RC1822 ถ้าคุณกำลังหาเครื่องครัวที่ใช้ชิ้นเดียวแล้วจบทำได้หลายเมนูเนี่ยอันนี้เหมาะสมมากนะคะหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC1822 ทำได้ทั้งเมนูต้มนึ่งตุ๋นทำซุปทำสตูก็ได้นะคะในหม้อใบเดียวหม้อนี้แหละมีความใหญ่สะใจถึง5ลิตรทีเดียวค่ะทำกินได้ทั้งครอบครัวประหยัดพลังงานด้วยนะคะประหยัดไฟฟ้าด้วยแล้วก็เวลาในการปรุงก็ลดลงไปกว่าครึ่งเลยทีเดียวหม้อนี้ทนทานนะคะไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงแน่นอนค่ะแล้วก็มีประกันให้1ปีเต็มๆเลยค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงเลยเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นนะคะจ่ายแค่หลักพันต้นๆท่านก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ท่านไหนสนใจค่ะหยิบปากกามาจดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะ02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ทาง FM 100.5 นะคะตอนนี้ก็เปิดรับสมัครแล้วค่ะ CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉ์พิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมกับนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนเริ่มอบรมกันยายนถึงธันวาคม2569สมัครด่วนได้ตั้งแต่วันนี้นะคะรับจำนวนจำกัดติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ094-480-3076094-480-3034และ094-396-6649ค่ะ
0: ค่ะไปลงพื้นที่กันไปที่ภาคใต้กันบ้างค่ะเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่25กรกฎาคมแล้วล่ะค่ะแม่ทัพภาคที่4เนี่ยสั่งระดมกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมกันในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปิดล้อมเทือกเขาม้อแตนะคะซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อของอำเภอระแงะอำเภอจะแนะและอำเภอศรีสาครในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะเพื่อติดตามตัวแกนนำของกลุ่มผู้ก่อเหตุ4คนที่เชื่อมโยงกับเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกสซามีนะคะที่ก่อเหตุไปเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะพลโทนรทิพย์โพยนอกนะคะแม่ทัพภาคที่4ก็เปิดเผยว่าได้มีการสั่งการระดมกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสรวม3ชุดปฏิบัติการเข้ากดดันแล้วก็ติดตามตัวผู้ต้องสงสัย4คนนะคะก็คือมีนายมะซาฟีนายอับดุลเลาะนายอิสมาเอลนะคะแล้วก็นายอาซีซันนะคะโดยเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากคนร้ายเนี่ยแต่งกายชุดดำใช้รถกระบะพร้อมกับอาวุธปืนแล้วก็ระเบิดไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกสามีที่ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะนะคะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนคนร้ายใช้อาวุธปืนประจำกายแล้วก็เสื้อเกาะกันกระสุนแล้วก็มีซองอาวุธปืนหลบหนีจากพื้นที่ก่อเหตุออกมานะคะโดยที่เจ้าหน้าที่ประเมินว่าผู้ก่อเหตุทั้งหมดเนี่ยน่าจะมีประมาณ13คนค่ะโดยจากการข่าวเชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้เทือกเขามะแตนะคะเป็นพื้นที่ในการเคลื่อนไหวหลบซ่อนตัวโดยแกนนำทั้ง4คนเนี่ยมีแนวร่วมที่อยู่ในการแนวร่วมของแกนนำ4คนนี้อยู่ประมาณ 28-30 คนค่ะโดยทุกคนเนี่ยผ่านการฝึกแบบกองโจรจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นที่รู้จักกันในกลุ่มอารีเมานะคะก็ผลการปฏิบัติการล่าสุดเนี่ยหน่วยปฏิบัติการพิเศษแบ่งกันเป็น3ชุดค่ะลาดตระเวนโอบล้อม

0: ้อมพื้นที่บนเทือกเขาตลอด24ชั่วโมงขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารพรานภาคพื้นดินก็มีการลาดตระเวนตามแนวหมู่บ้านเพื่อสกัดการหลบหนีแล้วก็ตัดเส้นทางการส่งเสบียงค่ะเบื้องต้นยังไม่พบตัวผู้ต้องสงสัยนะคะส่วนบริเวณจุดตรวจบูเกสซามีที่เป็นพื้นที่เกิดเหตุก่อนหน้านี้นะคะล่าสุดประชาชนก็สามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติแล้วโดยที่มีกรมทหารพรานที่45มีการจัดชุดกำลังพลเข้ามาทดแทนในพื้นที่แล้วก็จัดจุดชุดตรวจเหมือนเดิมนะคะก็เพื่อป้องกันเกิดเหตุซ้ำแล้วก็มีการสร้างความมั่นใจสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะขณะที่บรรยากาศในเทศบาลตำบลตันหยงมัดนะคะประชาชนก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติมีการจับจ่ายซื้อสินค้ากันตามปกติแล้วค่ะ
1: จากสถานการณ์เหตุในภาคใต้นะคะมาที่สถานการณ์ไทยกัมพูชาค่ะโดยทางพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งกัมพูชาเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปนเปื้อนวัตถุระเบิดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยระบุนะคะว่าทาง JIC เนี่ยได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วและขอชี้แจงต่อสาธารณชนในหลายประเด็นค่ะซึ่งทางพลอากาศเอกประภาสระบุนะคะว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนและการลดผลกระทบด้านมนุษยธรรมจากความขัดแย้งตามแนวชายแดนพร้อมสนับสนุนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดตกค้างตามหลักมนุษยธรรมสากลโดยไม่เลือกปฏิบัติสำหรับตัวเลขและข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับจำนวนกระสุนปริมาณลูกระเบิดย่อยและพื้นที่ปนเปื้อนนะคะที่ทาง CMAC ได้เผยแพร่นั้นทางพลอากาศเอกประภาสก็บอกว่าเป็นข้อมูลที่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยจัดขึ้นจัดทำขึ้นเองเพียงฝ่ายเดียวและยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบร่วมหรือได้รับการรับรองจากกลไกระหว่างประเทศที่เป็นอิสระจึงยังไม่สามารถถือเป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันได้ค่ะนอกจากนี้นะคะทางผอ. JIC ก็ยังระบุว่าประเทศไทยไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อกล่าวอ้างที่ระบุว่ากองทัพไทยยิงกระสุนคลัสเตอร์จำนวน 120,000 ถึง 130,000 นัดหรือว่ามีลูกระเบิดย่อยตกค้างหลายล้านลูกเนื่องจากไม่มีการนำเสนอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์การตรวจพิสูจน์ทางเทคนิคหรือว่าผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญอิสระที่สามารถยืนยันข้อกล่าวอ้างดังกล่าวได้ค่ะพร้อมกันนี้นะคะประเทศไทยยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสเป็นกลางและตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้หากมีความจำเป็นโดยผ่านกลไกที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันหรือผ่านองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและสุดท้ายนะคะทางผอ. JIC ก็ยังแสดงความกังวลว่าการเผยแพร่ข้อมูลที่กล่าวโทษอีกฝ่ายโดยปราศจากการตรวจสอบร่วมอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศแห่งความไว้วางใจและไม่เอื้อต่อการฟื้นฟูความสัมพันธ์ภายหลังการหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคม2568ซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ได้ตกลงร่วมกันที่จะหลีกเลี่ยงการยั่วยุและส่งเสริมการสื่อสารกันอย่างสร้างสรรค์ค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้ไปกันเรื่องการเมืองบ้างนะคะเมื่อวานนี้ฝ่ายค้านก็เปิดข้อมูลเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.ภาค2ค่ะเรียกร้องให้กกต.เนี่ยเร่งพิจารณาหลักฐานใหม่ด้วยนะคะพรรคร่วมฝ่ายค้านค่ะจัดงานแถลงข่าวแล้วก็เสวนาในหัวข้อเปิดหลักฐานคดีโกงสว.ภาค2โดยมีตัวแทนจากภาคประชาชนนักวิชาการผู้แทนจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านแล้วก็พยานบุคคลนะคะเข้าร่วมเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคดีการเลือกสว.เมื่อปี2567ค่ะพร้อมเรียกร้องให้กกต.นำหลักฐานที่ปรากฏเพิ่มเติมเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาก่อนสรุปคดีนะคะนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนแล้วก็เป็นประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมามีข้อมูลพยานหลักฐานใหม่จำนวนมากทั้งกรณีการพบโพยที่เลือกพบโพยเลือกสว.ในวันเลือกระดับประเทศรวมถึงคำให้การของพยานจากหลายจังหวัดค่ะที่ระบุว่ามีการจัดตั้งเครือข่ายการวางแผนมีการประสานงานก่อนวันเลือกตั้งอย่างเป็นระบบพร้อมยืนยันว่าการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้การตรวจสอบของกกต.และก็กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นไปอย่างโปร่งใสนะคะทางด้านตัวแทนพยานบุคคล4คนนะคะระบุว่า ระบุสอดคล้องกันว่ากระบวนการในการเลือกสวเนี่ยมีการนัดรวมตัวของผู้สมัครมีการจัดเรื่องของการเดินทางแล้วก็ที่พักมีการแจกโพยรายชื่อมีการกำหนดแนวทางการลงคะแนนรวมถึงมีการเสนอผลประโยชน์นะคะรวมและมีการประสานงานผ่านกลุ่ม

0: คนที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองโดยพยานเนี่ยยืนยันว่าได้ให้ข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยให้ DSI แล้วก็กกต.เรียบร้อยแล้วค่ะทางด้านนายสาธิตวงหนองเตยนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ก็กล่าวว่าคำให้การของพยานทั้ง4มีรายละเอียดสอดคล้องกันในหลายประเด็นค่ะก็เรียกร้องให้กกต.แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากหลักฐานใหม่ที่ทยอยเปิดเผยอยู่ในขณะนี้นะคะขอให้รัฐบาลเนี่ยดำเนินการคุ้มครองพยานอย่างจริงจังด้วยขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็บอกว่าคดีนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ประเด็นทางทุจริตเลือกตั้งเท่านั้นค่ะแต่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของกระบวนการในการได้มาซึ่งสว.ค่ะพร้อมเห็นว่ากกต.เนี่ยมีอำนาจตามกฎหมายในการส่งเรื่องให้ศาลฎีกาพิจารณาหากเห็นว่าพยานมีหลักฐานน่าเชื่อถือนะคะก็อยากให้กกต.ได้พิจารณาหลักฐานในส่วนนี้ด้วยนะคะด้านนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ค่ะผู้จัดการไอลอว์นะคะก็เปิดเผยว่าข้อมูลเกี่ยวก็เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงกับบุคคลบางรายที่เกี่ยวข้องกับสว.นะคะก็มีการตั้งคำถามถึงบุคคลที่ถูกพาดพิงในข้อเท็จจริงและต่อสาธารณชนด้วยว่ามีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ถ้าหากว่าเกี่ยวข้องก็อยากให้หน่วยงานภาครัฐให้การตรวจสอบและก็ให้น้ำหนักกับเรื่องนี้ด้วยโดยย้ำว่าการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ใช่การกล่าวหาโดยปราศจากหลักฐานค่ะในช่วงท้ายของการเสวนานะคะนายภริก็ระบุว่าจากข้อมูลที่ได้รวบรวมขณะนี้ทำให้เห็นลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่การวางแผนการจัดตั้งผู้สมัครการจัดทำโพยการลงคะแนนไปจนถึงการรวมตัวหลังการเลือกตั้งค่ะพร้อมยืนยันว่าพรรคฝ่ายค้านจะเดินหน้าในการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปและเรียกร้องให้กกต.แล้วก็ DSI ดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมก่อนที่กกต.จะมีมติสรุปในคดีนี้ค่ะ
1: หลังจากที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยค่ะโดยทางนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ก็ได้กล่าวขอบคุณทางศูนย์มรดกโลกและองค์กรที่ปรึกษาที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยทางด้านวิชาการเทคโนโลยีและการประสานความร่วมมือจนนำไปสู่การขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งก็จะช่วยเสริมความมั่นคงทางวัฒนธรรมและศาสนาสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยรวมทั้งเพิ่มโอกาสด้านการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ค่ะซึ่งก็เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่นะคะพร้อมกันนี้เนี่ยทางฝ่ายไทยก็ได้ยืนยันต่อศูนย์มรดกโลกนะคะว่าจะเดินหน้าผลักดันเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเข้าสู่กระบวนการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งต่อไปค่ะโดยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะขององค์การยูเนสโกอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ต้นเดือนสิงหาคมผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกก็มีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะเพื่อประเมินความพร้อมและให้ข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำเอกสารเสนอขึ้นทะเบียนค่ะสำหรับประเด็นแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเยนเขาใหญ่นายสุชาติก็ได้แจ้งต่อผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกว่าประเทศไทยได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของศูนย์มรดกโลกแล้วและจะเดินหน้าบริหารจัดการพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่งมรดกโลกแห่งนี้ค่ะ
0: ค่ะสำหรับเมื่อวานนี้ทางพรรคประชาชนก็ได้มีการออกมาย้ำกันหลายรอบมากว่าพรรคประชาชนเนี่ยไม่มีแนวทางในการล้มบัตรทองนะคะแล้วก็หนุนกฎหมายเพื่อสร้างความยั่งยืนของระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะหัวหน้าพรรคประชาชนยืนยันว่าพรรคประชาชนไม่มีแนวคิดในการยกเลิกโครงการ30บาทรักษาทุกโรคหรือว่าระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าค่ะหลังมีกระแสข่าวว่าพรรคมีนโยบายในการล้มโครงการดังกล่าวพร้อมย้ำว่าระบบบัตรทองเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นความสำเร็จของระบบสาธารณสุขไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลค่ะนายณัฐพงษ์บอกว่าแม้ว่าระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าจะมีความสำคัญนะคะแต่ว่าปัจจุบันกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายด้านทั้งเรื่องของงบประมาณคุณภาพในการให้บริการและก็ภาระของบุคลากรทางการแพทย์ค่ะหากไม่เร่งปรับ

รุงก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการแล้วก็ประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ในระยะยาวนะคะเรื่องนี้ค่ะพรรคประชาชนก็ยืนยันว่าพรรคเนี่ยสนับสนุนการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีพ.ศ. 2545เพื่อให้ระบบมีความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะและแต่ว่าก็ยืนยันจุดยืนว่าพรรคเนี่ยไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายใดๆที่จะทำให้สิทธิประโยชน์ของประชาชนเนี่ยลด

0: ก่อนที่จะมีมติเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ดำเนินการเรื่องของการปรับปรุงหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนนะคะทั้งนี้พรรคประชาชนยืนยันค่ะว่าจะผลักดันคณะกรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ให้มีสัดส่วนของภาคประชาชนหรือว่าผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเพื่อให้ระบบหลักประกันสุขภาพสามารถดูแลทั้งผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลให้ดำเนินการร่วมกันไปได้อย่างยั่งยืนค่ะอันนี้ก็เมื่อวานนี้ออกมาเป็นเอกสารหลายรอบอยู่ทีเดียวเพราะว่าเรื่องของการกระแสข่าวว่าล้มบัตรทองของพรรคประชาชนเนี่ยรุนแรงมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจเพราะว่าทุกคนเนี่ยหลายๆคนในประเทศนี้ก็ใช้บริการจากบัตรทองนะคุณสสิธร
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้าติดตามสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณกลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: ช่วงสุดท้ายเราจะไปพูดคุยกับคุณพันธิพาลีลาลาดนะคะหัวหน้าเวรพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
3: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสภาพอากาศของประเทศไทยช่วงสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคะ
4: ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ยังคงมีฝนการกระจายของฝนที่ดีนะคะรวมถึงฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้ในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนแล้วก็ถ้าเป็นภาคใต้จะเป็นภาคใต้ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะแต่ว่าจะเน้นทางตอนบนมากกว่าค่ะในช่วงนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศนะเนื่องจากว่าในช่วงนี้เองเลยก็ยังคงมีเรื่องของร่องมรสุมนะคะที่ยังคงพัดผ่านทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงอีกหนึ่งปัจจัยก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นค่ะ
0: ค่ะแล้วถ้าลงลึกสำหรับวันนี้ล่ะคะวันนี้มีภาคไหนที่มีฝนที่น่าห่วงกังวลบ้างคะ
4: ถ้าสำหรับวันนี้นะคะที่ฝนที่ค่อนข้างเยอะจะอยู่ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคตะวันออกค่ะแต่ว่าก็จะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านขอบตะวันออกของภาคตั้งแต่ทางด้านบริเวณพื้นที่บึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนะคะศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีซึ่งในช่วงเช้านี้ณปัจจุบันเองก็คือกำลังมีฝนที่ปกคลุมในบริเวณพื้นที่นั้นอยู่นะคะก็ต้องและมาระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนสะสมที่มีทิศทางที่จะเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ก็อาจจะเกิดเรื่องของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นได้ถ้าระบายไม่ทันแล้วก็ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกก็จะเป็นทางด้านจันทบุรีแล้วก็ตราดในช่วงเช้านี้ก็กำลังมีฝนอยู่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
0: ค่ะพื้นที่ภาคเหนือล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
4: ภาคเหนือการกระจายค่อนข้างดีค่ะแต่ว่าก็คือเรื่องของความหนักเนี่ยจะยังสู้ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคตะวันออกไม่ได้แต่ว่าในทิศทางของรอยต่อระหว่าง27กับ28ฝนรวมถึงความหนักของฝนในภาคเหนือจะมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นค่ะ
0: ค่ะสำหรับพื้นที่ภาคกลางเป็นยังไงบ้างคะเช้านี้ค่ะ
4: ภาคกลางกรุงเทพมหานครนะคะการกระจายของฝนก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยละ40-60ของพื้นที่นะฝนหนักก็โอกาสน้อยลงค่ะถ้าเทียบกับภาคอื่นๆ
0: ค่ะกรุงเทพปริมณฑลราคาเช้านี้เป็นยังไงคะ
4: เช้านี้ก็การกระจายของฝนก็อยู่ในเกณฑ์ละ60

0: ของพื้นที่ค่ะถ้าเป็นรอยต่อในรอบ24ชั่วโมง27ต่อ28ก็จะมีทิศทางของฝนที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีโอกาสมีฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้บางพื้นที่แต่ว่าในช่วงเช้านี้จนไปถึงในช่วงตอนกลางวันอาจจะมีฝนที่เพิ่มขึ้นได้ในช่วงบ่ายค่ะ
1: ค่ะมีที่โคราชที่พลทองนะคะอำเภอสีดาบอกว่าไม่มีฝนตกเลยอันนี้มีที่ที่โคราชนี่จะมีฝนเข้ามาบ้างไหมคะ
0: โคราชจริงๆมีฝนนะคะแต่ว่าด้วยความที่โคราชนี่คือเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่เวลามีฝนเนี่ยมันจะกระจุกอยู่ในบางพื้นที่เช่นทางด้านบริเวณพื้นที่ปากช่องที่ติดกับทางด้านบริเวณพื้นที่สระบุรีรวมถึงทางด้านตอนล่างของโคราชแต่พอตอนกลางถึงตอนบนเนี่ยฝนจะค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับที่พูดไปเมื่อกี้นะคะแต่ว่าในช่วงวันที่28 29เนี่ยการกระจายของฝนน่าจะมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นในอำเภอนั้นน่าจะมีโอกาสที่จะมีฝนเข้ามาได้บ้างแต่ว่าถ้าเป็นฝนหนักๆที่มาช่วยเรื่องการเกษตรเนี่ยก็เอาใจช่วยขอให้มีฝนที่อยู่ในปิกเกณฑ์ปริมาณที่เพียงพอเพื่อการเกษตรค่ะ
1: ค่ะสำหรับภาคใต้มีพื้นที่ไหนน่าห่วงกังวลไหมคะ
0: ส่วนมากก็จะเป็นทางด้านระนองแล้วก็พังงาค่ะภาพรวมก็จะอยู่ทางด้านพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกเรื่องของคลื่นลมตอนนี้ก็เตือนเรื่องของคลื่นลมเรือควรงดออกจากฝั่งในบริเวณพื้นที่ทะเลน้ำมันตอนบนค่ะอ่าวไทยก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะเช้านี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: ไม่มีค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพันธิพานลีนาลาดนะคะหัวหน้าเวรพยากรอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็หลายพื้นที่ในภาคอีสานเช้าวันนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักอยู่นะคะ
2: ค่ะในส่วนของขอไปที่สภาพอากาศต่างประเทศนิดนึงนะคะพายุไต้ฝุ่นโนอึนนะคะก็ได้พัดเข้าขึ้นฝั่งบริเวณเมืองผิงไห่อำเภอฮุ่ยตงเมืองฮุ่ยโจมณฑลกวางตุ้งนะคะเมื่อเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลาง162กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าเป็นพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดที่พัดถล่มจีนในปี2026ค่ะก็คือปีนี้นะคะแล้วก็เป็นพายุที่มีกำลังแรงที่สุดในรอบ10ปีที่ขึ้นฝั่งทางตะวันออกของปากแม่น้ำโพลอิทธิพลของพายุก็ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและกระแสลมแรงจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่เนื่องจากบางพื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันออกของมณฑลกวางตุ้งเนี่ยอาจจะมีฝนตกสะสมสูงถึง400ถึง500มิลลิเมตรนะคะทางการท้องถิ่นมณฑลกวางตุ้งก็สั่งอพยพและย้ายประชาชนเพื่อความปลอดภัยแล้วมากกว่า 715,000 คนนะคะทางด้านของฮ่องกงค่ะก็ได้รับผลกระทบจากลมกระโชกแรงและฝนตกหนักเช่นกันทางการฮ่องกงได้ยกระดับเตือนภัยพายุสูงถึงระดับ9ก่อนจะลดระดับลงมาอยู่ที่ระดับ8ก็มีรายงานนะคะว่านั่งร้านอาคารถล่มและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย9คนเที่ยวบินมากกว่า350เที่ยวบินท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงรวมถึงท่าอากาศยานโดยรอบเช่นกวางโจและเซินเจิ้นก็ต้องหยุดชะงักและปรับตารางบินตามสถานการณ์ค่ะสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนระบุนะคะว่าพายุไต้ฝุ่นโนอึนจะค่อยๆลดกำลังลงเมื่อเคลื่อนตัวลึกเข้าไปในแผ่นดินแต่จะยังคงส่งอิทธิพลทำให้เกิดฝนตกหนักและสะสมต่อเนื่องจนถึงวันอังคารก็คือวันพรุ่งนี้นะคะโดยพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันครอบคลุมไปถึงมณฑลเจียงซีหูหนานหูเป่ยเหอหนานและซานตงค่ะ
1: ค่ะก็จากเรื่องนี้นะคะมากันสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยในสถานบันเทิงทั่วกรุงเทพมหานครนะคะกรุงเทพมหานครเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการสถานประกอบการที่คล้ายกับสถานบริการทั่วกรุงเทพมหานครกว่า 1,000 แห่งนะคะหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยกำหนดให้ผู้ประกอบการทุกแห่งประเมินความพร้อมด้านความปลอดภัยด้วยตัวเองหรือว่าเซฟเช็คนะคะผ่านระบบออนไลน์ที่กรุงเทพมหานครจะจัดทำระบบให้กับสถานประกอบการต่างๆนะคะให้ส่งภายในวันที่30กันยายนนี้ค่ะเพื่อที่จะทำให้พื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเรื่องนี้นายพรพรหมวิกิตเศรษฐ์ค่ะบอกว่ากทม.ได้ประสานกับกรมอาชีวศึกษาเพื่อส่งทีมนักศึกษาไปช่วยในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการแล้วก็เชิญชวนประชาชนนะคะในการร่วมแจ้งสถานประกอบการที่อาจจะมีความเสี่ยงโดยที่สามารถแจ้งได้ผ่านระบบทัฟฟี่ฟองดูนะคะก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงป้องกันเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดค่ะอันนี้ก็ทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่ง

0: ประจำวันนี้นะคะดิฉันกมลพรร่มทองคำและคุณศศิธรสังสมธนะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
4: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
2: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: รุ่นสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะเช้าวันนี้วันจันทร์ค่ะอยู่กับเรา2คนนะคะแพตตี้อนัญญพัฒน์ค่ะ
1: ค่ะแล้วดิฉันเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะวันนี้เจเจมารับหน้าที่แทนคุณน้ำหวานนะคะเมื่อสักครู่นี้ยังคุยกับน้องแพตตี้อยู่เลยว่านานๆเราจะโคจรมาเจอกันสักที
6: ใช่แล้วค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆเนี่ยที่คุณผู้ฟังต้องติดตามกันนะคะเพราะว่าวันนี้ทั้งแพตตี้แล้วก็พี่เจเจนะคะมีเรื่องราวนะคะรอบรั้วอาเซียนแล้วก็รอบโลกมาฝากติดตามกันค่ะยังไงก็ stay tuned อยู่ด้วยกันได้นะคะผ่านทางวิทยุ FM 100.5 ก็ได้ค่ะหรือว่าจะเข้ามาส่งกำลังใจให้กำลังใจดูผ่านไลฟ์ใน Facebook ก็ได้เช่นเดียวก
1: ันใช่ค่ะไลฟ์ Facebook ของเราก็มี2ช่องทางนะคะ ช่องแรกก็คือแฟนเพจ Facebook ค่ะ Mcot News FM 100.5 นะคะส่วนอีกหน้าแฟนเพจหนึ่งนะคะก็คือ Good Morning ASEAN นอกจากนี้แล้วก็ยังทักทายผ่านช่องทาง LINE Official ได้เช่นกันนะคะก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ทักทายกันเข้ามานะคะในช่วงเริ่มต้นรายการนะคะมีคุณสุภชัยเนี่ยมาเป็นท่านแรกเลยนะคะ
6: wow.
1: ขอบคุณอย่างยิ่งเลยค่ะคุณสุภชัยนี่รู้สึกว่าจะฟังรายการต่อเนื่องมาตั้งแต่รายการข่าวเช้าเมื่อ1ชั่วโมงก่อนหน้าด้วยซ้ำนะคะ
6: แล้วก็มีคุณยุทธพงศ์อีก1คนนะเข้ามาพร้อมรายงานสภาพอากาศด้วยจากพะเยานะคะ
1: ค่ะเราจะอยู่ด้วยกันนะคะ1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้ไปนะคะส่วนช่วง 6:30 นค่ะ 6:30 คุณลีน่านะคะผู้สื่อข่าวจากญี่ปุ่นค่ะก็มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นมาเล่าให้เราฟังกันนะคะเรื่องแรกค่ะก็คือรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะได้ออกมาตรการนะคะที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคนที่จะขอสถานะเป็นผู้พำนักแบบถาวรหรือที่เรียกกันว่า permanent residency นั่นเองนะฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็จะเป็นเรื่องที่ตอนนี้นะคะอายุไขโดยเฉลี่ยของผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยนำหน้าผู้หญิงทั่วโลกไปแล้วนะคะด้วยอายุไขเฉลี่ยที่มากที่สุดนะคะในโลกนะคะเป็นเวลาต่อเนื่องกัน41ปีแต่ว่าจะมีอายุไขเฉลี่ยยาวนานกว่าชาติอื่นๆเป็นเวลากี่ปีเนี่ยนะคะเดี๋ยวมาติดตามกับคุณลีน่ากันค่ะ
6: 7นาฬิกาวันนี้ค่ะช่วงจอลึกอาเซียนนะคะอาจารย์เกษมสันวีรกุลค่ะนักวิชาการอิสระจะพาพวกเรานะคะไปพูดคุยกันต่อเนื่องเป็น EP ที่4แล้วเกี่ยวกับเรื่องของ AI และราชการไทยค่ะ
1: ค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวที่น่าสนใจนะคะจากทั้งทั่วโลกนะคะในซีกโลกตะวันตกกับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะล่าสุดค่ะมีรายงานนะคะเมื่อวานนี้นะคะอัลจาซีราค่ะในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะคะรายงานว่าอิหร่านสื่อของอิหร่านนะคะเปิดเผยว่ามีเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งค่ะเกิดระเบิดขึ้นหลังจากที่ไปกระทบเข้ากับทุ่นระเบิดนะคะในช่องแคบฮอร์มูซนะคะเรื่องนี้สื่อของอิหร่านก็รายงานค่ะว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในหน้าน้ำของช่องแคบฮอร์มูซนะฮะในขณะเดียวกันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะคะอิสมาเอลบาเกนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยการเจรจานะคะระหว่างอิหร่านกับโอมานที่เกี่ยวข้องกับการจะบริหารจัดการกลไกต่างๆเพื่อจัดสรรการจราจรในบริเวณช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยกำลังมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นอ๋อก็ยังคงต้องเน้นย้ำนะว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางตอนนี้เป็นแบบรบไปคุยไปจริงๆ
6: รายวันอัปเดตรายวันค่ะ
1: เป็นรายวันนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยค่ะก็ยังมีรายงานอีกเช่นกันนะคะเมื่อประมาณ27นาทีที่ผ่านมานะคะว่าประธานาธิบดีของอิหร่านนะคะได้สั่งการนะคะให้เร่งฟื้นฟูบูรณะอาคารสถานที่นะคะที่หรือว่าโครงสร้างต่างๆค่ะที่ถูกระเบิดบ้างถูกกองทัพอากาศนะคะของสหรัฐเนี่ยค่ะถล่มโจมตีนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ได้สร้างความเสียหายให้กับอิหร่านอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็เราคงจำกันได้นะคะว่าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเคยพูดด้วยซ้ำนะว่าถ้านับจากนี้ไปอิหร่านระเบิดที่ไหนถล่มที่ไหนหรือแม้กระทั่งกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนนะคะซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญของอิหร่านเนี่ยไปถล่มโจมตีเรือลำใดก็ตามนะคะก็สหรัฐเนี่ยจะตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันก็คือถล่มหนึ่งครั้งสหรัฐก็จะทิ้งระเบิดถล่มสะพานหรือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของอิหร่าน1ครั้งก็เรียกว่า1ต่อ1กันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยค่ะก็มีรายงานอีกเช่นกันนะคะว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ
6: ค่ะจากเรื่องของสงครามนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ AI กันค่ะก็เป็นข่าวที่หลายๆคนต่างจับตามองแล้วก็พูดถึงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของ Moonshot ค่ะ Moonshot เนี่ยเป็นบริษัทสตาร์ทอัพของจีนนะคะที่เขาเปิดตัวสร้างเสียงฮือฮาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถึงความล้ำของโมเดลที่ชื่อว่า Kimi K3 นะคะที่ตอนที่เขา ปล่อยมาเนี่ยโอ้โหหุ้นเทคปั่นป่วนกันระนาวเลยถึงขั้นที่ว่า Wall Street Journal เนี่ยพาดหัวข่าวว่า The Kimi Shock นะคะแล้วก็จุดที่ทำให้อุตสาหกรรม

0: เนี่ยจับตามองก็คือบริษัทเนี่ยเขาจะปล่อยโมเดล Kimi K3 แบบ Open Weight ในวันนี้ค่ะก็คือ27กรกฎาคมก็คือเปิดให้นักพัฒนาทั่วโลกเนี่ยดาวน์โหลดฟรีไปเลยนะคะแต่ประเด็นที่ตามมาร้อนแรงไม่แพ้กันกับการปล่อยตัวเจ้า Kimi K3 ก็คือทำเนียบขาวค่ะเขาได้ออกมากล่าวหาว่า Moonshot AI นะคะของจีนสตาร์ทอัพบริษัทนี้เนี่ยแล้วก็โมเดล Kimi K3 เนี่ยมันมีการแอบใช้ชิป NVIDIA GB300 นะคะผ่านเซิร์ฟเวอร์ของประเทศไทยค่ะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวค่ะได้ออกมากล่าวหา Moonshot AI ของจีนนะคะว่านำผลลัพธ์ของโมเดล AI ของสหรัฐเนี่ยไปใช้ไม่เหมาะสมเพื่อพัฒนาโมเดล Kimi K3 ที่เพิ่งเปิดตัวพร้อมระบุว่าบริษัทเนี่ยเข้าถึงชิป NVIDIA รุ่น GB300 ที่ถูกห้ามขายให้กับบริษัทจีนซึ่งรวมถึงการเข้าถึงจากเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยด้วยค่ะไมเคิลคราซิออสนะคะผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำทำเนียบขาวเนี่ยก็ได้โพสต์ผ่าน X ว่ารัฐบาลสหรัฐมีข้อมูลว่า Moonshot ได้จัดหาเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งชิป GB300 มาไว้ในครอบครองนอกจากนี้ยังเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งชิปรุ่นดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยค่ะโดยมีความเป็นไปได้ว่าเพื่อใช้ฝึกโมเดล AI ของบริษัทซึ่งข้อกล่าวหานี้นะคะชี้ว่า Moonshot เนี่ยจะละเมิดทั้งกฎควบคุมการส่งออกของสหรัฐแล้วก็เงื่อนไขการใช้งานของบริษัทเจ้าของโมเดลทั้งนี้ Moonshot และ Nvidia ยังไม่ได้ออกมาตอบนะคะหรือว่าแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ของ Castriot ค่ะโดยชิป GB300 ที่ Castriot อ้างถึงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ตระกูล Blackwell นะคะซึ่งสหรัฐเนี่ยห้ามจำหน่ายให้กับบริษัทจีนโดยแม้ว่ารัฐบาลทรัมป์จะเปิดให้ทาง Nvidia ขายชิป H200 ที่มีสมรรถนภาพต่ำกว่าได้บ้างแต่ก็ยังคงสกัดกั้นนะคะการขายชิปตระกูล Blackwell ที่ล้ำสมัยกว่าอยู่แล้วก็อย่างที่เราทราบกันค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐจำกัดการส่งออกชิปล้ำสมัยนะคะของ Nvidia มาตั้งแต่ปี2022ละด้วยความกังวลนะคะว่าอาจจะถูกกองทัพจีนเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งนับจากรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยหลังจากนั้นนะคะทุกประเทศก็เข้มงวดเกี่ยวกับการลักลอบนะคะขนชิปมากขึ้นค่ะซึ่งเขาก็บอกนะคะว่าบันทึกภายในนะคะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยยังยืนยันอีกด้วยว่าสำนักงานอุตสาหกรรมและความมั่นคงซึ่งดูแลการควบคุมส่งออกชิป AI เนี่ยยังจำกัดการขายชิปประสิทธิภาพสูงให้บริษัทจีนอยู่แม้จะอยู่นอกประเทศจีนก็ตามค่ะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ามoonshot เนี่ยมันเก่งมากบริษัทนี้นะคะเขาพัฒนาแพลตฟอร์มภายในที่ซับซ้อนขึ้นมาเพื่อทำภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า distillation กับโมเดลของสหรัฐมันคือเทคนิคที่ดึงคำตอบจากโมเดลที่แข็งแกร่งกว่ามาฝึกโมเดลที่อ่อนแอกว่าเพื่อที่จะลอกความสามารถบางส่วนมาไว้กับตัวเองค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยเจ้าคิมิK3 เนี่ยมันน่าจะใช้วิธีนี้เนี่ยแหละค่ะก็ที่ทำให้เหมือนสามารถซึมซับความเก่งไปได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางฝั่งสกอตเบสเซนนะคะเขาก็ออกมาพูดว่าเหมือนไม่ได้เจาะจงไปที่มูลช็อตโดยเฉพาะแต่เขาก็บอกว่าไม่สนับสนุนนะคะการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาหากพบว่าโมเดลจากต่างประเทศขโมยจากบริษัทอเมริกันสหรัฐมีอำนาจที่จะคว่ำบาตรได้นั่นเองค่ะซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งท่าทีนี้เนี่ยนะคะก็สอดคล้องกับข้อกล่าวหาที่เพิ่มขึ้นจาก OpenAI แล้วก็ Anthropic เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย Anthropic เคยออกมากล่าวหาว่า Moonshot เนี่ยเหมือนมีการนำเอาความรู้หรืออะไรบางอย่างของอเมริกาไปเหมือนกันนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นนี้นะคะแต่ก็ต้องดูค่ะว่าวันนี้เนี่ยการเปิดตัวของ Moonshot ตัวนี้นะคะจะเป็นยังไงแล้วก็เขาบอกอีกด้วยนะคะว่าเจ้า Kimi K3 เนี่ยถ้าเกิดปล่อยออกมาเก่งก็จริงค่ะยอมรับว่าเก่งแต่ว่ายังเก่งไม่สู้ Claude Fable 5ของ Anthropic แล้วก็ยังไม่สู้GPT 5.6 ของOpen AI นั่นเองค่ะก็ต้องดูว่าการเปิดตัววันนี้จะเป็นยังไงแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเขาจะมีการเผยชื่อบริษัทที่เป็นตัวกลางหรือว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ให้ Moonshot ออกมาไหมเดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นสงครามทิกกันไปแล้ว
0: ระ
1: หว่างชาติมหาอำนาจนะคะไปกันต่อนะคะด้วยเรื่องที่สร้างความ หวาดหวั่นขวัญผวานะคะที่ประเทศเยอรมนีกรุงเบอร์ลินนะคะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่มีรายงานข่าวนะคะว่ามีคน

0: ร้ายคนหนึ่งค่ะขับรถพุ่งเข้าใส่ขบวนพรายพาเรดนะคะที่กรุงดับลินนะคะซึ่งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป1คนนะคะแล้วก็บาดเจ็บอีกอย่างน้อยๆ29คนค่ะในช่วงแรกๆเนี่ยช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะยังไม่สามารถที่จะไล่ล่าตัวคนร้ายได้นะคะแต่ในที่สุดนะคะภายในเวลา24ชั่วโมงนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็สามารถตามไล่ล่านะคะผู้ต้องสงสัยได้ค่ะแล้วก็จำเป็นต้องวิสามัญฆาตกรรมนะคะจนคนร้ายเนี่ยเสียชีวิตนะแล้วก็จากการสืบประวัตินะคะพบว่าคนร้ายคนนี้เนี่ยค่ะมีเชื้อชาติเป็นเลบานอนนะคะแล้วก็อพยพย้ายถิ่นเข้ามาอยู่ที่เยอรมนีค่ะนะคะตอนแรกในช่วงของการเกิดเหตุเนี่ยมีรายงานข่าวนะคะว่าเจ้าหน้าที่ของทางการเยอรมันบอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มก่อการร้ายของเขาเรียกว่า terrorist นะผู้ก่อการร้ายนะคะแล้วก็เมื่อไปดูประวัตินะคะพบว่าชาวเยอรมันคนนี้อายุ21ปีเท่านั้นเองนะคะ
1: ยังเด็กอยู
0: ่ใช่ยังอายุน้อยอยู่เลยแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยถูกดำเนินคดีนะคะในข้อหาฆาตกรรมแล้วก็ขโมยนะคะปล้นนะจี้ปล้นนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางการพยายามที่จะคุมประพฤตินะคะแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็มีรายงานพบด้วยนะคะว่าชายคนนี้ซึ่งมีชื่อว่าอับดุลบาลาตเนี่ยนะคะพยายามค่ะที่จะไปเข้าร่วมกับกลุ่ม IS หรือว่ากลุ่มรัฐอิสลามหรือว่า Islamic State Group นะคะแต่ไม่ประสบความสำเร็จค่ะนะคะและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้ค้นหาหรือว่าสืบต่อหรือว่าพยายามที่จะขยายผลอีกต่อไปแล้วว่ามีผู้ต้องสงสัยที่ร่วมขบวนการกับผู้กระทำความผิดรายนี้หรือไม่นะคะแต่ก็ยังไม่ตัดประเด็นเรื่องการลอกเลียนแบบที่จะโจมตีแบบกลุ่ม IS ไปซะทีเดียวเลยทีนี้มาดูข้อมูลนะคะของประเทศเยอรมนีกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่เกิดเหตุนี้ก็พยายามนะที่จะไปหาว่าในประเทศเยอรมนีเนี่ยเขามีมาตรฐานมีมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนก็ปรากฏว่ามีการรายงานนะคะว่าเยอรมนีเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยนะคะในระดับมาตรฐานโลกนะคะแล้วก็มีดัชนีชี้วัดที่ชี้ถึงความเป็นประเทศที่รักสันติภาพรักความสงบสุขเนี่ยติดอยู่ในอันดับต้นๆของโลกนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะพบเรื่องราวแบบเนี้ยถี่ขึ้นนะคะคือถี่ขึ้นกว่าแต่ก่อนก็สาเหตุใหญ่ๆเลยก็มาจากกลุ่มผู้อพยพค่ะที่หนีจากประเทศที่เต็มไปด้วยสงครามแล้วก็เข้ามาอยู่ในประเทศเยอรมนีอยู่ในหลายๆประเทศในยุโรปเราต้องไม่ลืมนะคะว่าเยอรมนีภายใต้ในยุคที่อยู่ภายใต้การบริหารประเทศของอดีตนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมเคิลเนี่ยค่ะเธอเปิดรับผู้อพยพนะจากประเทศสงครามจากประเทศสงครามที่เกิดสงครามกลางเมืองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยค่ะมันก็เป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้กลายเป็น melting pot ไปแล้วนะคะก็คือมีคนจากหลากหลายประเทศนะคะเข้ามาอยู่ในประเทศเยอรมนีเพราะนโยบายโอบรับผู้อพยพที่หนีภัยจากสงครามนั่นเองค่ะ
1: ค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากการสร้าง data center นะคะจนตอนนี้มันเกิดเป็นม็อบออกมาแล้วนะคะเป็นม็อบที่ออกมาต่อต้าน data center ลามทั่วสหรัฐค่ะเพราะว่ากังวลในเรื่องของผลกระทบ AI ต่อชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะการคัดค้านการขยายตัวของศูนย์ข้อมูล data center เพื่อรองรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะทวีความแรงขึ้นในสหรัฐเมื่อประชาชนนะคะได้จัดการชุมนุมประท้วงเนี่ยพร้อมกันนะคะ142จุดครอบคลุม12รัฐค่ะนับเป็นความเคลื่อนไหวระดับประเทศครั้งแรกที่สะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจต่อการเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ซึ่งกำลังสร้างแรงกดดันต่อการเมืองท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนทั่วประเทศค่ะการประท้วงนะคะจัดขึ้นโดยเครือข่าย Human First โดยระบุว่าการขยาย Data Center เกิดขึ้นโดยขาดความโปร่งใสและไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนพร้อมกล่าวหาว่าเป็นการละเมิดสิทธิของชุมชนผู้ชุมนุมในหลายพื้นที่ค่ะนำป้ายข้อความสะท้อนความกังวลนะคะเช่นเราอยู่ได้ด้วยน้ำไม่ใช่ข้อมูล

0: นะแล้วก็อย่างชาวจอร์เจียนะคะก็พิมพ์ก็ถือป้ายประท้วงว่าชาวจอร์เจียไม่เคยลงคะแนนให้ Data Center AI ขนาดยักษ์นะแม้ผู้จัดงานนะคะยอมรับว่าจำนวนผู้เข้าร่วมในบางเมืองแล้วก็ในพื้นที่ชนบทเนี่ยอาจจะยังต่ำกว่าที่คาดไว้แต่ระบุว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของเครือข่ายภาคประชาชนที่ต้องการผลักดันให้รัฐบาลแล้วก็ภาคธุรกิจเนี่ยรับฟังเสียงของชุมชนค่ะผลสำรวจของ Reuters แล้วก็ Ipsos นะคะเมื่อเดือนมิถุนายนพบว่ามีชาวอเมริกันประมาณ1ใน3ที่เห็นด้วยกับความเร็วในการก่อสร้าง Data Center ทั่วประเทศและมีเพียง 14% ที่ยินยอมให้มีการก่อสร้าง Data Center ในชุมชนของตนเองเพื่อสนับสนุนโครงการ AI ของบริษัทเทครายใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Meta, Alphabet, Amazon, Microsoft นะคะส่วนทางด้าน Data Center Coalition ซึ่งเป็นสมาคมอุตสาหกรรม Data Center ก็ระบุว่าผู้ประกอบการยังคงทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็ประชาชนเพื่อให้ Data Center เนี่ยช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่พร้อมลดผลกระทบต่อชุมชนแล้วก็ภาคธุรกิจให้น้อยที่สุดแต่ว่าทางผู้จัดการประท้วงก็ย้ำนะคะว่ากระแสคัดค้านครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับแนวคิดทางการเมืองโดยมีผู้เข้าร่วมจากรัฐนะคะที่สนับสนุนทั้งฝั่งรีพับลิกันแล้วก็เดโมแครตนะคะแต่เขาเนี่ยอยากจะเรียกร้องให้มีการอนุมัติโครงการที่โปร่งใสแล้วก็คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนรวมถึงต้องมีการกำหนดกลไกตรวจสอบแล้วก็เอาผิดจริงจังกับผู้พัฒนาโครงการหากไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญานั่นเองค่ะซึ่งการหนึ่งในประเด็นนะคะที่มันเกิดการประท้วงขึ้นมาก็คือตอนนี้เนี่ยมีการใช้น้ำจำนวนมหาศาลนะคะจาก Data Center โดยในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยผู้ประท้วงนะคะชี้ว่าโครงการแห่งหนึ่งในเขต Imperial เนี่ยอาจจะต้องใช้น้ำจากแม่น้ำโคโรราโดเนี่ยมากถึง260ล้านแกลลอนราวประมาณ984ล้านลิตรต่อปีเพื่อรองรับ AI ซึ่งถูกวิจารณ์ค่ะว่าเนี่ยมันเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำจืดอย่างสิ้นเปลืองท่ามกลางหลายพื้นที่ของสหรัฐที่ต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนน้ำนั่นเองค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเมืองไหนที่มีต้องใช้ Data Center เยอะเนี่ยมันก็จะทำให้ค่าไฟพุ่งนะคะพอค่าไฟพุ่งปุ๊บแน่นอนมันก็จะต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะก็ต้องดูกันต่อไปว่าคือเขาก็บอกว่านอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีมลภาวะทางเสียงด้วยนะคะเขาก็เลยออกมาประท้วงกันก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะออกมาว่าอย่างไร
1: ค่ะเกี่ยวเนื่องกันนะคะกับนโยบายและกฎมาตรการต่างๆที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเนี่ยประกาศให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมืองนะคะรวมถึงปัญหาการเหยียดสีผิวในสหรัฐอเมริกาค่ะมันก็ส่งผลให้เกิดธุรกิจใหม
0: ่
1: ขึ้นในประเทศจีนนะคะเป็นธุรกิจที่ฝึกซ้อมให้เด็กนักเรียนจีนที่จะไปเรียนต่อในสหรัฐเนี่ยฝึกวิธีการเอาตัวรอดหรือฝึกวิธีที่จะรับมือนะคะกับสถานการณ์อย่างเช่น1ถูกชาวอเมริกันนะคะเหยียดผิวนะกลั่นแกล้งบูลลี่หรือ
0: ควบคุมจิตใจไว
1: ้แล้วก็ฝึกวิธีการที่จะรับมือกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะถ้าหากว่าจะมาตรวจสอบหรือว่าจะมาใช้วิธีการทลายนะคะกลุ่มชาวต่างชาตินะคะที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเรื่องนี้ South China Morning Post นะคะรายงานพาดหัวข่าวแบบนี้ค่ะ Fake ICE Raids and Kidnapping Drills How Chinese Teens Prepare for US College ค่ะนะคะก็เรียกว่าเป็นการจัดหลักสูตรนะคะสำหรับเด็กนักเรียนจีนอย่างจริงจังโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะคะและ ICE ที่เมื่อสักครู่นี้พูดถึงเนี่ยค่ะหมายถึงเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐนะคะตอนนี้เนี่ยบรรดานักเรียนชาวจีนค่ะแห่กันไปสมัครนะคะเพื่อร่วมเข้าค่ายฝึกทักษะความปลอดภัย เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกรณีตัวเองไปเรียนอยู่ในสหรัฐแล้วถูกลักพาตัวขึ้นมาหรือต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์เกลียดชังหรือว่าเหยียดสีผิว รวมไปถึงอาจจะเกิดกรณีถูกบุกตรวจค้นโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นผลมาหลังจากที่ รัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะใช้มาตรการที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นรวมถึงการจำกัดอายุวีซ่านักเรียนให้เหลือเพียงแค่

0: มากสุด4ปีเท่านั้นนะคะก็เลยส่งผลให้บรรดาคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวชาวจีนเนี่ยเกิดความกังวลนะคะแล้วก็เกิดความไม่มั่นใจว่าเอ๊ะลูกฉันพอไปแล้วเนี่ยสมมุติว่ามันอยู่ในช่วงที่วีซ่ากำลังมินเมย์จะจบไม่จบแหละแต่ว่าเอ๊ะวีซ่าก็ใกล้จะหมดแล้วจะทำอย่างไรนะคะอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการฝึกซ้อมแบบอยู่ในสถานการณ์เหมือนจริงมากๆเลยคืออ่านในข่าวของ South China Morning Post นะ
1: เขามี
0: acting เต็มที่นะอย่างเช่นอยู่ๆแบบพอเปิดประตูปุ๊บนะก็มีกลุ่มชายชะกันหลายคนเลยวิ่งเข้ามาในห้องนะแล้วก็แบบใช้ไฟฉายฉายส่องมาที่หน้าอะไรเงี้ยคือคนเราเนาะปฏิกิริยาทางกายเพราะว่าเจอแสงไฟฉายสาดเข้ามาเนี่ยตาเรามันก็จะพร่ามัวมองอะไรไม่เห็นใช่ไหมแล้วก็ในสถานการณ์จำลองนั้นก็จะบอกให้นักเรียนเนี่ยค่ะที่เขาใช้คำว่าฟรีซอะเวลาที่เราดูหนัง
1: ช็อกช็อก
0: ให้แบบให้อยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆอยากขยุบขยิกอยากกระดุกกระดิกหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เอามือไพ่หลังแล้วก็ก้มหน้าลงกับพื้นอะไรหรือว่าหมอบลงไปกับพื้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นการจำลองสถานการณ์โดยวิทยากรนะคะมาจากค่ายฤดูร้อนเอกชนแห่งหนึ่งจัดขึ้นเพื่อฝึกทักษะการรับมือโดยเฉพาะก่อนที่จะไปเรียนต่อในประเทศสหรัฐนะคะซึ่งภายหลังการจบฝึกซ้อมแล้วเนี่ยครูฝึกเขาก็จะมาร่วมประเมินพฤติกรรมด้วยนะว่าคุณทำ
1: รับมือได้ดีไหม
0: รับมือได้ดีไหมมีจุดไหนที่ยังคงโวเป็นจุดโวอยู่หรือไม่นะคะแล้วก็หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ก็ถือได้ว่าเป็นแนวทางที่นักเรียนชาวจีนเนี่ยจะสามารถเอาติดตัวไปเตรียมพร้อมรับมือในเวลาที่ตัวเองเจอกับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะส่วนนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเสียงน่าสนใจกันสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะได้พูดคุยกับคุณลีนาผู้สื่อข่าวจากญี่ปุ่นค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
4: ่
6: ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
10: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับเจเจวัชรินทร์

0: เศรษฐกุดันค่ะ
1: แล้วก็แพตตี้อนัญญพัฒน์นะคะอยู่ดูแลคุณผู้ฟังค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้นะจนถึง7โมงครึ่งค่ะ
0: ค่ะ
1: เอาละค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามนะคะข่าวกับคุณลินากันนะคะซึ่งคุณลินารอพวกเราอยู่ในสายแล้วนะคะไปทักทายกันค่ะ
2: Good morning world
0: おはようございます
1: Morning Great to have you with us again
0: Good morning We still can't hear you
1: เดี๋ยวทางทีมเจ้าหน้าที่เทคนิคกำลังติดต่ออยู่นะคะ
0: ค่ะ
1: ต่อสายวันนี้คุณลีน่าก็maybe you mute your mic or not Lina because we can't hear you
0: วันนี้คุณลีน่าจะมาเล่าประเด็นในญี่ปุ่นนะคะสองเรื่องที่พอเห็นหัวข้อแล้วแหมน่าสนใจมากนะเรื่องแรกก็คือรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะได้ออกมาตรการที่จำเป็นนะคะแล้วก็เข้มงวดมากยิ่งขึ้นสำหรับใครก็ตามค่ะที่จะไปขอสถานะการเป็นผู้พำนักถาวร นะฮะซึ่งเรียกกันว่า permanent residency นะคะส่วนใหญ่แล้วผู้พำนักถาวรเนี่ยจะขอสถานะได้ก็อย่างเช่นนะคนที่ไปติดตามสามีนะคะแล้วสามีไป
1: ทำงาน
0: ราชการที่นั่นอะไรแบบนี้นะคะ
1: แต่ว่าแพทมีน้องที่ทำงานที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะเขาก็โอเคเขาก็ต้องไปอยู่เป็นแบบ permanent residency เนี่ยซึ่งเหมือนปีแรกเขาไปคือเขาไปเป็นนักเรียนเสร็จเขาไปทำงานแล้วก็พอปีที่สองเขาต่อคือเขาก็ลุ้นมากว่ามันนานมาก อะไรเงี้ยแล้วที่นู่นก็คือเป๊ะมากนะคะก็คือเหมือนกับอันนี้แชร์เหมือนถ้าเกิดเขาทำงานอยู่แล้วเกิดวีซ่าเขาหมดเนี่ยที่ออฟฟิศก็คือห้ามไปทำงานก็คือจริงจังต้องหยุดแบบหยุดจริงจังก็คืออยู่ว่างมากเลยค่ะ2 เดือน
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วก
1: ็จะได
0: ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในช่วงหลังๆเนี่ยค่ะมีข่าวว่ามีการลักลอบนำยาเสพติดนะคะออกไปจากประเทศไทยบ้างออกไปจากประเทศในแถบนี้บ้างเข้าไปยังญี่ปุ่นเนี่ยก็ยิ่งทำให้มาตรการติดตามหรือว่าตรวจสอบคนเข้าเมืองเนี่ยเป็นไปอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็ทำให้ทางการเขาต้องใช้มาตรการเข้มงวดหนักขึ้นด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คืออายุไขเฉลี่ยของผู้หญิงญี่ปุ่นนะคะคือมีอายุยืนนะแซงหน้าประเทศอื่นๆไปแล้วนะคะติดต่อกันเป็นปีที่41นะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอคุณลีน่าสักครู่หนึ่งนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวจากคุณลีน่านะคะก็มีข่าวดีค่ะสำหรับคนไทยนะ
1: คะ
0: เพราะว่าล่าสุดมีรายงานนะคะว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยลดลงแล้วค่ะนะลดลงเพราะปัจจัยอะไรก็มันหนีไม่พ้นสงครามหยุดon and off นะคะระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั่นแหละนะคะคือล่าสุดเนี่ยมีรายงานเมื่อคืนนี้เองนะคะว่าสหรัฐเนี่ยหยุดโจมตีอิหร่าน3วันติดต่อกันแล้วค่ะก็เลยทำให้ส่งผลดีนะคะต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะก็คือน้ำมันดิบ Brent เนี่ยก็อยู่ที่92.20 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะส่วนดัชนีน้ำมันดิบ WTI นะคะอยู่ที่ 85.07 ค่ะ
1: อืมค่ะระหว่างที่รอนะคะเดี๋ยวแพตตี้คุณลีน่าก
0: ลับมาแล้ว
1: โอเค
0: ถ้างั้นไปได้เลยนะคะโอไฮโอโกไซมัส Good morning
3: Good morning Hi
0: Hi.
1: Hi. How are you doing today?
3: I'm good. I'm sorry. I just got back from the bathroom.
1: Oh, it's okay.
0: That's okay. So how's about the weather today in Tokyo?
3: It is in Fukuoka. it is really hot today. So the highest temperature is like 37 degrees. So I'm pretty sure it's super humid here, so I think it's how it feels is so different from Thailand, I think, compared to Japan and Thailand.
0: And you have a special definition for the weather that is over the temperature is over 40 degrees Celsius.
3: Mm-hmm.
0: Kokishobi or something like that.
3: Yeah, but. It doesn't have to be over like 40 something degrees. Like even like around 35, we always need to be careful. So,
1: So please take care.
3: Thank you so
1: Drink
3: much.
1: A lot
3: you
1: of
3: too.
1: Water.

0: violence, crimes, or something like that?
1: I would say yes.
0: Right.
2: Okay. And maybe I will ask you one more question about
1: yes.
2: Do you have any secret of the remarkable longevity? longevity, life expectancy. What is your any secret to share with us?
1: So I have heard that there is a woman, she's like a witch. It's because she's like 80 something, but she doesn't look like 80 at all. Like I heard that she looks like 60, whatever. Uh-huh. And I heard that she eats natto every day.
0: Wow. Natto. Wow.
2: Okay.
0: Have you had it every day?
1: Not every day, but I try to.
2: Okay.
0: Okay, thank you very much.
1: Thank you so much. I'll see you next month.
0: Okay, and wish you have a great day today.
1: You too.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye. Mata.
2: ต้องกินนัตโตเหรอ
0: นัตโตก็คือคล้ายๆกับ บ้านเราก็คล้ายถั่วเน่าแคปอ่ะเนาะของที่ซึ่งเป็นของเป็นส่วนผสมในเมนูอาหารของคนเหนือเนาะแต่ว่าถ้าเป็นนัตโตะของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะก็เป็นลักษณะเป็นถั่วน่ะเอาไปหมักนะเป็นเมล็ดถั่วเนี่ยเอาไปหมักใช่ก็ต้องเอามาคือมันก็จะมีกลิ่นนะมีกลิ่นแล้วก็มียางยืดๆเวลาจะทานก็ต้องเอาตะเกียบเนี่ยมาวนๆๆๆนะยิ่งมียางยืดๆมากเท่าไหร่ก็บอกว่ามันยิ่งดีต่อลำไส้เท่านั้นคือนัตโตะ เนี่ยเป็นอาหารที่ดีต่อลำไส้ใช่เป็นโปรไบโอติกของแท้เลยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังสังเกตดูให้ดีนะคนในทวีปยุโรปหรือว่าซีกโลกตะวันตกเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับลำไส้มากๆคือลำไส้เราต้องแข็งแรงสุขภาพเราถึงจะแข็งแรงไปด้วยนะฮะก็เช่นเดียวกันนะคะเมื่อสักครู่นี้น้องแพตตี้ถามคุณลีน่านะคะว่า ผู้หญิงญี่ปุ่นมีเคล็ดลับอะไรไหมที่ทำให้อายุยืนเนี่ยแล้วคุณลีน่าก็บอกว่าโอ้คือคนญี่ปุ่นเนี่ยผู้หญิงนะคะผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยสตรีญี่ปุ่นอายุประมาณ 80 แต่ว่าดูไม่สูงอายุเท่า80มาดูเหมือนกับคน60อะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่คุณลีน่าทราบก็คือว่าผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยชอบทานนัตโตะนะทานกันทุกวันต้องไปหานัตโตะทานละทีนี้ก็มีรายงานเรื่องแรกนะที่คุณลีน่าเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะบอกว่าอายุไขโดยเฉลี่ยนะคะของสตรีในญี่ปุ่น แล้วก็ผู้ชายนะคะที่เขาไปสำรวจมาในช่วงปี2568ค่ะก็คือปีที่แล้วนะฮะเพิ่มขึ้นค่ะนะคะแล้วก็ติดอยู่ในอันดับต้นๆของโลกด้วยซ้ำเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศทั่วโลกนี้นะคะแล้วก็พบด้วยว่าอายุเฉลี่ยของทั้ง หญิงและชายในญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าโดยมีอัตราโดยมีปัจจัยนะที่สำคัญมาจากอัตราการเสียชีวิตจากโรคร้ายนะอย่างเช่นโรคชนิดโรคมะเร็งบางชนิดแล้วก็โรคหัวใจเนี่ยลดลงค่ะส่วนผู้หญิงญี่ปุ่นนะคะก็ยังคงครองอันดับหนึ่งของโลกนะในต่อเนื่องกันมา 41ปีละนะคะได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มประเทศ เป็นกลุ่มผู้หญิงในประเทศที่มีอายุเฉลี่ยสูงที่สุดนะฮะอยู่ที่ 87.33 ปีส่วนผู้ชายเนี่ยมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 81.35 ปีนะคะแต่อะไรก็ตามค่ะอันดับโลกของผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยร่วงลงมาอยู่ที่อันดับ 7 นะคะถ้าหากว่าจะเทียบกับประเทศอื่นๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะหน่วยงานหลักของรัฐบาลญี่ปุ่นที่มีหน้าที่จัดทำตารางแบบนี้นะคะก็คือกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ สังคมญี่ปุ่นนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะข้อมูลตารางชีพฉบับย่อของกระทรวงเนี่ยยังรวมไปถึงการคาดการณ์อัตราความเสี่ยงของทารกแรกเกิดในญี่ปุ่นที่เกิดในปี2568ด้วยนะคะหูเขามองไปได้ไกลขนาดนั้นเลยนะคือมองไปได้ไกลถึงขั้นที่ว่าทารกเพศหญิงมีความเสี่ยง สำหรับหมายความว่าทารกเพศหญิงที่เกิดในปี2568นะมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโรคมะเร็งโรคหัวใจหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยอยู่ที่ 39.70 ส่วนทารกเพศชายความเสี่ยงแบบนี้เนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 45.03 ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้ตัวเลขลดลงค่ะก็นั่นหมายความว่าจะช่วยส่งผลให้เด็กทารกที่เกิดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพอ ต่อนับต่อเนื่องอายุไขไปเนี่ยน่าจะมีอายุไขที่ยืนยาวมากยิ่งขึ้น
2: ค่ะเอาละค่ะจากเรื่องของ longevity อายุไขที่ยืนยาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งค่ะจากคุณลิน

0: ันค่ะเป็นเรื่องของการที่รัฐบาลญี่ปุ่นนะคะเขามีการกำหนดเงื่อนไขที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับใครก็ตามที่จะไปขอถิ่นพำนักถาวร นั่นเองค่ะรัฐบาลนะคะวางแผนที่จะยกระดับเกณฑ์การให้ถิ่นพำนักถาวรแก่ชาวต่างชาตินะคะโดยกำหนดให้มีรายได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของครัวเรือนชาวญี่ปุ่นแล้วก็ต้องมีเงินบำนาญที่คาดว่าจะได้รับในระดับหนึ่งค่ะซึ่งเขามีการแก้ไขนะคะโดยเขาบอกว่ารัฐบาลจะมีการแก้ไขแนวทางที่เกี่ยวข้องนะคะในวันที่1ตุลาคมแล้วก็จะนำมาเริ่มใช้ปีหน้าช่วงเมษายนนะคะสำหรับใครก็ตามที่ยื่นใบสมัครค่ะโดยภายใต้นะคะเขาบอกมีข้อกำหนด3ประการสำหรับคนที่จะขอพำนักถาวรก็คือต้องเป็นคนที่มีพฤติกรรมที่ดีค่ะแล้วก็มีทรัพย์สินหรือทักษะเพียงพอที่จะเลี้ยงชีพได้อย่างอิสระและการพิจารณาว่าเขาเนี่ยหรือคนนั้นเนี่ยมีผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศญี่ปุ่น
1: yeah.
0: นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าผู้สมัครจะต้องมีรายได้ต่อปีสูงกว่าค่าเฉลี่ยของครัวเรือนชาวญี่ปุ่น
1: คนต่างชาติ
0: เขาบอกว่ารายได้ต่อปีต้องสูงกว่าครัวเรือนชาวญี่ปุ่นรวมถึงเงินบำนาญที่คาดว่าจะได้รับโดยอ้างอิงจากรายได้นั้นเมื่อเทียบเท่าแล้วเนี่ยจะต้องเหมือนสูงแล้วก็เข้ารวมอยู่ในโครงการบำนาญพนักงานเป็นเวลา30ปีด้วยแล้วก็จะต้องอย่างที่พี่เจถามก็คือจะต้องมีการพูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยแล้วก็ต้องมีความเข้าใจในกฎระเบียบของประเทศนะคะแล้วก็ต้องพิจารณาเพื่อว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยจะมีผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศญี่ปุ่นไหม
1: ใช่ค่ะและก็เมื่อปีปลายปีที่แล้วนะคะยอดผู้ที่ขอสถานะความเป็นผู้พำนักถาวรหรือว่า permanent residencyเนี่ยนะคะที่ผ่านเกณฑ์ผ่านการสอบการตรวจสอบเกณฑ์ต่างๆนานาเนี่ยแล้วก็ได้รับสถานะนี้มี 947,000 คนค่ะเจเจก็ถามนะคะว่าน้องถามก่อนเนาะว่ามันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ทางการญี่ปุ่นเนี่ยถึงได้ใช้มาตรการที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะปัจจัยสำคัญก็คือ1เกี่ยวข้องกับปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนะคะปัญหายาเสพติด
0: ค่ะ
1: ที่มาจากกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้าไปอยู่ในประเทศญี่ปุ่นค่ะ
0: ค่ะก็เป็น2ข่าวนะคะจากคุณลีนะผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นค่ะแล้วเธอก็บอกว่าโหอากาศร้อน
1: อ้าวจริง ใช่
0: ตอนนี้เจอผลกระทบอันนี้กันทุกประเทศแหละนะคะ
1: ใช่ค่ะแล้วในช่วงที่ผ่านมาหลายๆท่านก็คงจะได้เห็นข่าวแล้วนะคะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยอากาศร้อนมากแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณลินาเองก็ยังบอกว่าร้อนที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ใช่ร้อนธรรมดาแต่ว่ามันมีความชื้นมากด้วยนะคะก็เลยทำให้ร้อนเนี่ยยิ่งร้อนแบบร้อนหนักเข้าไปอีกคือพี่เจเคยมีประสบการณ์อยู่ที่ญี่ปุ่นมาประมาณ3ปีนะฮะที่นั่นเนี่ยเวลาร้อนนะเอายกตัวอย่างง่ายๆเลยอาบน้ำเสร็จนะใส่เสื้อผ้ายังไม่ทันได้ลงครีมทาหน้าเลยค่ะเหงื่อซึมอีกแล้วนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาก็มีการจำการนิยามคำจำกัดความนะคะวันไหนก็ตามที่อุณหภูมิ40องศาขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีคำเรียกว่าโคคุโชบินะคะและเขาก็จะมีการประกาศเตือนให้ประชาชนเนี่ยระมัดระวังการออกกลางแจ้งอย่างไรควรปฏิบัติตัวอย่างไรในวันที่เป็นวันโคคุโชบิวันที่มีอุณหภูมิในอากาศเนี่ย40องศาขึ้นไปค
0: ่ะเอาละค่ะส่วนนี้เดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวนะคะเกี่ยวกับเศรษฐกิจของ CLMV กันดีกว่าเดี๋ยวแพทพาไปติดตามการประเมินเรื่องของเศรษฐกิจกันนะคะจากที่เคยคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวนะคะอยู่ที่ 6.2% นะในปี69ค่ะแต่ว่าตอนนี้กลับชะลอตัวลงแล้วนะคะโดยเป็นการชะลอตัวในวงกว้างครอบคลุมทั้ง4ประเทศค่ะโดยคาดการณ์นะคะว่ากัมพูชาเนี่ยตอนแรกที่คาดว่าจะขยายตัว 3.7% นะคะกลับลดลงนะคะจาก 5.3% ค่ะสปป.ลาวเหลือ 4.1% จาก 4.8% เมื่อปีก่อนเวียดนาม 7.1% นะคะจาก 8% เมื่อปีก่อนส่วนเมียนมาค่ะ2.6% จาก 3.4% เมื่อปีก่อนค่ะซึ่งการชะลอตัวของเศรษฐกิจ CLMV สะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่ท้าทายมากขึ้นนะคะประกอบกับข้อจำกัดของการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจภายในประเทศความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้ออาจทำให้ราคาพลังงานทรงตัวในระดับสูงส่งผลให้แรงกดดันเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นค่ะค่าเงินสกุลท้องถิ่นอ่อนค่าลงและส่งผลให้การผ่อนคลายนโยบายการเงินเนี่ยมันล่าช้าซึ่งจะกดดันอุปสงค์ภายในประเทศแล้วก็เสถียรภาพระบบการเงินขณะเดียวกันค่ะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

กเนี่ยมีแนวโน้มที่จะกดดันการส่งออกการท่องเที่ยวแล้วก็การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศค่ะขณะที่ปัญหากำลังการผลิตส่วนเกินของจีนและการนำเข้าสินค้าจากจีนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็อาจทำให้ผู้ผลิตในประเทศต้องเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นนอกจากนี้ความเสี่ยงจากการใช้มาตรการภาษีนะคะภายใต้มาตรการ 301 ของสหรัฐเนี่ยก็ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่โดยเฉพาะนะคะต่อเวียดนามแล้วก็กัมพูชา

0: วนที่สูงค่ะปัจจัยสนับสนุนเฉพาะของแต่ละประเทศค่ะจะช่วยประคองเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งแต่ภาพรวมนะคะเศรษฐกิจ CLMV ยังมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงค่ะโดยเวียดนามค่ะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของภูมิภาคขณะที่กัมพูชาสปป.ลาวแล้วก็เมียนมาเนี่ยต้องพึ่งพาปัจจัยสนับสนุนโดยเฉพาะด้านนะคะโดยเฉพาะด้านเพื่อบรรเทาแรงส่งจากเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงโดยอย่างเวียดนามค่ะมีแนวโน้มเติบโตแข็งแกร่งที่สุดใน CLMV โดยได้แรงหนุนในเรื่องของการเป็นห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์โรคการส่งออกสินค้าเกี่ยวกับ AI ภาคการท่องเที่ยวที่ยังฟื้นตัวดีมีเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหลายอย่างต่อเนื่องแล้วก็นโยบายของเศรษฐกิจนะคะที่ทางประเทศเนี่ยเขาเอื้ออำนวยต่อการเติบโตอย่างไรก็ตามการพึ่งพาการส่งออกในระดับสูงทำให้เวียดนามยังคงเปราะบางต่ออุปสงค์โลกที่ชะลอตัวลงค่ะราคาพลังงานนะคะที่อยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานและความเสี่ยงที่สหรัฐจะอาจจะเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมภายใต้มาตรา301กัมพูชาค่ะมีแนวโน้มนะคะขยายตัวชะลอลงมากจากต้นทุนการนำเข้าพลังงานที่สูงขึ้นอุปสงค์ในประเทศก็อ่อนแอแล้วก็ความตึงเครียดนะคะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ยังมีหนี้เสียในระดับสูงอย่างไรก็ตามภาคอุตสาหกรรมเบานะคะที่สามารถแข่งขันด้านต้นทุนได้อย่างสิงทอการส่งออกเนี่ยยังคงแข็งแกร่งและทุนสำรองระหว่างประเทศนะคะที่เพียงพอจะช่วยรับมือกับแรงกดดันจากภายนอกรวมถึงความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ายในระยะสั้นได้ค่ะสปป.ลาวค่ะมีแนวโน้มชะลอตัวนะคะเนื่องจากเงินกีบที่มันอ่อนค่าทำให้ต้นทุนสินค้านำเข้าแล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงส่งผลให้ธนาคารกลางมีข้อจำกัดในการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามค่ะการส่งออกไฟฟ้าและภาคการท่องเที่ยวยังเป็นแรงพยุงสำคัญขณะที่หนี้ต่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงและพื้นที่เชิงนโยบายที่จำกัดทำให้เสถียรภาพด้านต่างประเทศยังคงเปราะบางแล้วก็สุดท้ายเมียนมานะคะก็ฟื้นตัวได้อย่างเปราะบางแม้ได้รับแรงหนุนบางส่วนจากอุปสงค์ต่างประเทศมีการส่งออกแร่หายากแล้วก็การฟื้นฟูประเทศหลังแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปีที่แล้วอย่างไรก็ตามความไม่แน่นอนทางการเมืองค่ะก็ยังเป็นปัจจัยหลักนะคะที่ยืดเยื้อแล้วก็ทำให้มีข้อจำกัดเชิงโครงสร้างแล้วก็แน่นอนเศรษฐกิจภายในประเทศอ่อนแอก็ยังเป็นสิ่งที่ทำให้จำกัดการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศค่ะ
1: ค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนนะคะนั่นก็คืออินโดนีเซียค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะทราบหรือไม่คะว่าตอนนี้อินโดนีเซียเนี่ยนะคะได้ก้าวขึ้นมาอยู่ในแถวหน้าของประเทศที่มีอุตสาหกรรมการแปรรูปโกโก้นะคะของเอเชียแล้วนะคะด้วยสัดส่วนของกระบวนการบดแปรรูปโกโก้เนี่ยมากถึง 49% ของปริมาณทั้งหมดในภูมิภาคค่ะนี่เป็นข่าวที่ได้มาจากอันซึ่งเป็นหนึ่งในสำนักข่าวชื่อดังของอินโดนีเซียนะคะเขารายงานจั่วหัวเลยนะคะว่า Indonesia becomes Asia's cocoa processing leader with 49% share ค่ะนะคะก็ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งนะฮะของอินโดนีเซียและรัฐบาลอินโดนีเซียนะคะที่เขามุ่งเน้นนะคะอุตสาหกรรมปลายน้ำนะคะก็คือการผลิตสิ่งที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์นะคะขั้นปลายน้ำค่ะนะฮะก็คือเป็นนโยบายยุทธศาสตร์แหละที่เน้นการแปรรูปทรัพยากรธรรมชาตินะและสินค้าเกษตรภายในประเทศให้เป็นผลิตภัณฑ์ปลายน้ำที่มีมูลค่าสูงขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยค่ะรัฐมนตรีนะคะว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอินโดนีเซียก็ยังคงยืนยันนะถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลค่ะที่จะเร่งนโยบายแปรรูปขั้นปลายให้มากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้อินโดนีเซียเนี่ยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปโกโก้ในระดับโลกคือตอนนี้จุดยืนของอินโดนีเซียในระดับภูมิภาคเอเชียเนี่ยอินโดนีเซียพอใจ
0: น
1: ะกับยอด
0: Go-go.
1: ที่สูงถึง 49% นะคะขั้นตอนต่อไปก็คือจะก้าวขยับไปสู่ระดับโลกนะคะโดยมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการแปรรูปโกโก้ในระดับโลกโดยบอกว่าตอนนี้กระทรวงกำลังเร่งเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมโกโก้นะคะด้วยการยกระดับการแปรรูปขั้นปลายการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือว่ากลุ่มคนที่จะอยู่ในสายพานการผลิตโกโก้นะรวมไปจนถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเกษตรกรกับภาคอุตสาหกรรมรวมไปถึงการบังคับใช้มาตรฐานคุณภาพและส่งเสริมหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนเรียกได้ว่าครบวงจรเลยทีเดียว
0: ค่ะไปต่อกันที่เวียดนามค่ะที่ตอนนี้กำลังเผชิญโจทย์ใหญ่ทางประชากรนะเมื่อสังคม

0: มก้าวเข้าสู่ภาวะสูงวัยอย่างรวดเร็วนะคะจนปัจจุบันเนี่ยมีประชากรเกือบ1ใน7ที่อายุเกิน60ปีค่ะท่ามกลางความเสี่ยงที่ประเทศเนี่ยจะแก่ตัวลงก่อนที่เศรษฐกิจนะคะซึ่งพึ่งพาการส่งออกจะเติบโตได้เต็มที่เพราะว่ากำลังขาดแคลนแรงงานหนุ่มสาวนั่นเองค่ะด้วยเหตุนี้ค่ะรัฐบาลจึงออกมาตรการนะคะการจูงใจนะคะให้คู่รักมีลูกมากขึ้นตาแล้วเจอกันหลายประเทศนะคะเรื่องนี้นะทั้งให้เงินโบนัสแล้วก็มีสิทธิ์ด้านที่อยู่อาศัยเพื่อพลิกสถานการณ์นะคะอัตราการเกิดที่กำลังดิ่งลงอย่างรวดเร็วเขาบอกว่ามันจะทำให้เกิดอะไรภาวะแก่ก่อนรวยนะคะจุดเปลี่ยนสำคัญนะคะก็คือเขามีการยกเลิกนโยบายจำกัดการมีลูกก่อนหน้านี้เขาบอกว่าให้มีนโยบายไม่เกิน2คนนะคะยกเลิกไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้แทนที่ด้วยกฎหมายประชากรฉบับใหม่ส่งผล1กรกฎาคมเดือนนี้เป็นเดือนแรกนะคะโดยอัดแน่นไปด้วยสิทธิประโยชน์เพื่อที่จะกระตุ้นให้ครอบครัวชาวเวียดนามมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นค่ะเริ่มที่มาตรการจูงใจให้มีลูกมากขึ้นให้สิทธิประโยชน์เหล่านี้ครอบคลุมนะคะทั้งสิทธิการลาคลอดได้นานถึง7เดือนสำหรับลูกคนที่2การอุดหนุนค่าตรวจคัดกรองสุขภาพก่อนคลอดและทารกแรกเกิดมีเงินโบนัสสูงสุด6ล้านดองนะคะหรือประมาณ 7,800 บาทรวมถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยก่อนใครสำหรับพ่อแม่ที่มีลูก2คนก่อนอายุ35ปีค่ะซึ่งความเร่งด่วนนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะคะผ่านตัวเลขอัตราการเจริญพันธุ์ของเวียดนามที่ร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์นั่นเองค่ะแล้วก็เขาบอกว่าถึงแม้จะตั้งเป้านะคะอัตราการเจริญพันธุ์เนี่ยให้แบบอยู่ในระดับทดแทนให้ได้ภายในปี2030แต่เขาก็บอกมันยากเหลือเกินที่จะทำได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกิดวิกฤตแก่ก่อนรวยนั่นก็คือเหมือนเขาบอกว่าอัตราคือรายได้คือเวียดนามเนี่ยเพิ่งได้รับการจัดอันดับจากธนาคารโลกให้เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการส่งออกโดยมีอัตราเติบโต7และ 8% ในปี2024และ2025ตามลำดับนะคะแต่ว่าโครงสร้างพื้นฐานสังคมเนี่ยที่จำเป็นต้องรองรับสังคมสูงวัยเนี่ยกลับตามไม่ทันนั่นเองค่ะโดยเขาก็บอกว่าความท้าทายมันเพิ่มขึ้นด้วยผู้สูงอายุนั่นเองที่เยอะขึ้นนะคะโดยเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์นี้ก็จะเรียกว่าแก่ก่อนรวยโดยมีรายได้ต่อหัวที่ต่ำกว่าเพื่อนบ้านบางประเทศทำให้เวียดนามมีทรัพยากรไม่มากพอที่จะดูแลในเรื่องของบำนาญสาธารณสุขแล้วก็การดูแลระยะยาวเขาก็เลยบอกว่าต้องรอค่ะแล้วว่าหลายๆคนก็มองว่าการอัดฉีดโบนัสเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คำตอบนะเพราะว่ามันก็ช่วยเหลือแค่แป๊บๆอะไรอย่างงี้ค่ะก็เดี๋ยวคงต้องหาวิธีที่ยั่งยืนกันต่อไปในการจะเพิ่มเขาบอกว่าจริงๆควรจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมือนดึงผู้หญิงหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยเข้ามาสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นพร้อมพัฒนาเศรษฐกิจแบบเฉพาะผู้สูงวัยก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเวียดนามจะเวิร์กต่อในเรื่องนี้ยังไง
1: คือปัจจุบันนี้เนี่ยเวียดนามนะคะตัวเลขประชากรในประเทศเวียดนามเมื่อปี2568เนี่ยอยู่ที่102ล้านคนนะและคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมเขาจะต้องเพิ่มจำนวนประชากรอีกล่ะตอนนี้ก็เป็นร้อยล้านคนแล้วคือเวียดนามเนี่ยตั้งเป้านะคะว่าจะเป็นโรงงานแห่งใหม่ของโลกแทนประเทศจีนเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดสงครามการค้านะคะระหว่าง2ประเทศยักษ์ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวียดนามจึงจำเป็นค่ะที่จะต้องเพิ่มจำนวนประชากรให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่ายิ่งมีประชากรในวัยแรงงานเยอะนั่นก็หมายความถึงเศรษฐกิจของประเทศนะจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมนะคะก็คงจะต้องมาดูกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวียดนามได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่เข้าสู่ภาวะสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะเมื่อประมาณสัก15ปีที่ผ่านมานะคะ
0: เดี๋ยวเสริมอีกนิดนึงค่ะพี่เจอย่างเหมือนเขาก็คือในข่าวเนี่ยเขาก็คือบอกว่าไอการให้โบนัสหรือว่าแรงจูงใจอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่พอหรอกเพราะบางคนเนี่ยเขาก็จะมองว่านายจ้างถ้าเกิดคนนี้ลาคลอดหรือมีสิทธิ์ว่าจะท้องหรือลานานอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะเลือกไม่จ้างเลยตั้งแต่ต้นก็ได
1: ้นี่ก็เป็นปัญหานะคะที่ไม่ได้ไปพร้อมกันทั้งระบบนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นที่น่าสนใจค่ะจากอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลนักวิชาการอิสระนะคะท่านจะมาวิเคราะห์ต่อประเด็นนี้ค่ะ AI กับราชการไทยเป็น AP ที่4แล้วค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว